0: ักมากอาจจะคิดว่าผมเนี่ยอยู่ที่เวทีคอนเสิร์ตที่เป็นวงร็อกระดับประเทศนะครับแต่ไม่ใช่เลยนี่ผมอยู่ในโรงเรียนเท่านั้นเองหนึ่งคนเลยนะครับในวงนี้ที่ร็อกได้สุดๆจนเขาได้ฉายาว่า
1: โยกหัวกันสนุกสนานทั้งเสียงกลองกีตาร์เล่นกันแหมสุดพลังครับนี่คือเวทีคอนเสิร์ตย่อมย่อมของนักเรียนโรงเรียนวัดลาดปทุมคงคารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีคุณครูกิตติชัยครูสอนวิชาดนตรีนาฏศิลป์เฮ้ อันนั้นคุณครูวิชานาฏศิลป์นะครับเนี่ยอะไรมันจะขนาดนั้นแต่นี่ครับคือการฉีกกฎการเรียนการสอนให้เด็กๆได้เรียนแล้วก็เล่นดนตรีแบบอิสระได้ปล่อยของกันเต็มที่วิธีสอนแบบนี้ทำให้ครูน้อยได้ฉายาว่าครูน้อยขาร็อกที่สร้างความสุขให้กับนักเรียนด้วยเพลงร็อกและยังเป็นผู้ปั้นวงดนตรีระดับนักเรียนชั้นประถมขึ้นมาที่ชื่อว่าวงสยิมกึ๋ยวงดนตรีบ้านๆแต่พี่มือไร้เทียมทาน
2: ชื่อเนยค่ะเป็นมือกีตาร์โซโล
3: ่ชื่อนายครับเป็นมือเบสครับ
4: เค ค่ะมือกีตาร์นิทึมค่ะ
5: เชื่อครับเป็นมือกลองครับ
6: จิวครับเป็นนักร้องว้าครับ
0: วงสยิมกึ๋ยทำไมที่มาหรือว่าชื่อของวงดูแปลกจังเลยครับคุณน้อย
7: ผมอยากให้สัมพันธ์กับที่ผมทำวงล็อกแรกๆชื่อวงเดอะบึ๋ยครับ
0: เดอะบึ๋ย
7: ครับก็เลยเป็นสยิมกึ๋ย
0: ไม่ธรรมดาคุณผู้ชมครับเคยไปเล่นแล้วก็ไปแข่งชนะเลิศมาหลายเวทีเหมือนกันใช่ไหมครับ
7: ก็แข่งเวทีสารตายายที่จังหวัดชลบุรี
0: ครับ
7: ได้ที่2ครับแล้วก็ได้ไปเล่นคอนเสิร์ตบอดี้สแลมพิชาตุเบาครับ
0: อ้ายา

0: นี่คือความเจ๋งนะครับน้องๆนักเรียนนะครับวงสยึมกึ๋ยเนี่ยนะเด็กป .6 ม .1 ได้ขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่กับวงร็อกอันดับ1ของประเทศอย่าง Body Slam
1: จากวงดนตรีเล็กๆจะมีความฝันอันยิ่งใหญ่ของเด็กๆครับที่อยากจะมีซิงเกิลเป็นของตัวเองและแล้วครับพวกเขาก็ทำได้อย่างที่ฝันกับเพลงตะวันออกเพลงปลูกฝันให้พลังชีวิตจนคว้าความสำเร็จได้ด้วยมือของพวกเขาเองสุดยอดจริงๆ

0: ียงล็อกเล่นแล้วรู้สึกผ่อนคลายกับการเรียนครับแต่ก่อนผมเป็นเด็กติดเกมคอร์สดนตรีนี่ก็ช่วยให้ผมเลิกติดเกมนะครับก็ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณที่ทำให้เรามาถึงจุดนี้และขอบคุณที่ทำให้ผมมีความสุขครับ
2: เอาละครับและวันนี้น้องๆวงสยิมกุ๋ยมีภารกิจต้องไปเล่นดนตรีเปิดหมวกเพื่อระดมทุนช่วยเหลือวัดพระบาทน้ำพุครับไปดูกันว่าการแสดงคอนเสิร์ตในตลาดนัดยามเย็นนี่จะสนุกแล้วก็จะมันกันขนาดไหนครับเห็นมือกองของวงเปลี่ยนไปนี่ก็คือเป็นลูกของคุณครูน้อยครับชื่อน้องออแกนแม่ผมว่าฝีมือของวงสยิมกุ๋ยนี่น่าทึ่งแล้วมาเจอน้องออแกนมือกองวัย3ขวบยิ่งน่าทึ่งเข้าไปอีกครับตีกองได้อย่างคล่องแคล่วซึ่งไม่น่าเชื่อว่าความสามารถนี้ครูน้อยบอกว่าไม่เคยสอนเลยครับดนตรีร็อกนี่มันถ่ายทอดกันทางพันธุกรรมได้จริงๆหรอเนี่ยการเปิดหมวกถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับเด็กๆ

0: ได้ฝึกฝีมือการเล่นดนตรีให้คนเยอะๆได้ชมแถมยังได้บุญอีกด้วยครับ
1: อยากให้อาจารย์อยากให้เป็นอย่างนี้ทุกโรงเรียนอ่ะแสดงว่ามันจะดีสำหรับเด็กๆกล้าแสดงออกกล้าทำกล้าเลยทุกอย่าง
2: นี่แหละครับที่เรียกว่าครูจริงๆนะครับต้องอย่างนี้เลย
3: ชมเป็นรอบที่3แล้วนะครับติดใจมากนะครับสุดยอดครับ
0: จากเด็กนักเรียนบ้านๆไปสู่เวทีระดับประเทศจากการเรียนการสอนในห้องเรียนไปสู่โลกแห่งความจริงครับทำให้เด็กๆได้เลือกในสิ่งที่รักได้ทำในสิ่งที่ชอบโดยมีครูน้อยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ก็ไม่แน่นะครับว่าอนาคตเราอาจจะได้ยินชื่อวงสยิมกุ๋ยได้โลดแล่นอยู่ในวงการดนตรีร็อกสายอาชีพก็เป็นได้พวกเราชาวไทยทึ่งขอเอาใจช่วยให้ไปถึงฝั่งฝันกันนะครับน้อง
4: อ้าวสุดท้ายแล้วพวกเราพร้อมจะมันกันหรือยัง
5: พร้อมแล้ว
4: โอเคไทยเธอ

งแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับยังมีเรื่องราวน่าทึ่งอีกมากมายภายในจังหวัดเชียงใหม่ติดตามต่อได้ในสัปดาห์หน้าครับทุกเรื่องทึ่งทั่วไทยติดตามได้ในรายการไทยทึ่งครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel เช่นเคยครับและกลับมาทึ่งกันได้ใหม่วันนี้ก็หมดเวลาแล้วผมวิกเตอร์ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: าเจกก๋วยเตี๋ยวชามนึง
1: เอาล่ะครับ
0: เอาไวไวพริก
1: อ๋อไหลๆแล้วรอเหลียวนะ
2: จะเสียรสชาติไปค
0: ่ะโค้กขวดนึงครับ
2: โค้กนะฮะกูเหลียวเร็วเลยค
1: ่
2: ะ
1: ไหลเร็วครับ
0: ทำไมมันเร็วจังครับ
1: ควิกไงควิกก็แปลว่าเร็วไงปังเนี่ยอับบุ้งมันทำไมยังไม่กลับวะกลางเลิก5โมงนี่มัน5โมง5นาทีแล้วมันยังไม่ถึงบ้านอีกเลยเนี่ยฮะระยะทางแค่60กิโลแค่นี้ผู้หญิงนี่ไร้สาระ
2: ไร้สาระหรอไอ้เฮียแล้วเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยนะไอ้ผู้ชายล้านหลายคงหลายที่มองไปนั่งเฝ้าว่าทุกวันทุกปุถวังหน้าลงนี้ว่าฮาเฮีย
1: เฝ้าว่าว่าไปเดินเล่นว่าดูลูก
2: นี่แล้วพูดให้เลยนะน
1: ี่
2: แหละตัวไร้สาระที่สุดเลยไอ้เฮียจะบอกผู้หญิงว่าไร้สาระอีกเหรอ
1: นี่พูดเสียงดังสิที่นี่ไม่ใช่ลงนิ้วนะ
2: เป็นยังไงที่นี่ไม่ใช่ลงนิ้วก็เหมือนลงนิ้วผมว่าใครเป็นนางเอกเนี้ยนี่แม่บอกเลยว่าใครเสียงลังพูดมาว่าใครเสียงลังบอกมาลีลีว่าใครเสียงลัง
1: อ้าวไม่ลังแล้วมันตึงไปแล้วครับไม่อะไรยิงอะไรเนี่ยโอ้โหลูกเคยอะไรยิงไปอะไรยิงไงใครเสียงหลังอะไรยิงมาไม่อะไรยิงโอ้ยพ่อเมาก็อะไร
3: แค่นี้แหละชอบมาโกงโมโหป้ามามีอะไรกันน่ะเสียงดังไปถึงข้างนอกเชีย
2: ก็ป้าเรือเสียงหลัง
3: ป้ามานี่สุทินเพื่อนทีมงานของอัวเองนะเขาแวะมาเอาของแป๊บนึงน่ะ
2: อ
3: ่
2: าฮะ
3: เดี๋ยวฉันเข้าไปขอก่อนนะ
4: จ้าสวัสดีครับมา
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับป้า
1: ใครเป็นป้าเนอะ

0: รู้เสียอะไร
1: บุญทองปลือครับ
0: บุญทองปลือรื้อมาทำอะไรสิร้านวะเนี่ย
1: อ๋อแวะมาเอาวิดีโอครับบังเอิญเป็นทางผ่านกลับบ้านพอดีครับ
0: อ๋อนี่รื้อเห็นร้านวะเนี่ยเป็นทางผ่านบุญทองปลือ
1: มันไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคือมันเป็นงานด่วนครับก็เลยแวะมาเอาคุณบุญครับผม
0: เอาคุณบุญไม่ถูก
1: ไม่ใช่ครับเอาวิดีโอครับ
0: เอาวิดีโอ
1: คร
0: ับ ว่าไม่ชังเลยว่ะ
2: ใจเย็นๆ
0: ไม่ต้องไม่ยัง
2: เ
0: รื่อง
2: นี่อาสุธินนะฮะอาสุธินเข้ามาเรื่องงานค่ะอาสุธินนี่เขาไม่ได้มาจีบอาบุ้งหรอกใช่ไหมคะอาสุธินไม่ได้มาจีบอาบุ้งใช่ไหม
1: ครับไม่ได้มาจีบครับ
2: อาเห็นไหมไม่ได้มาจีบ
0: ไว้ใจมึงไรแล้วหน้าตาอย่างเงี้ย
3: สวัสดีมะ
2: เออ
3: พี่สุธินวันนี้มาจีบเจ๊บุ้งถึงบ้านเลยนะพยายามกันนะพี
1: ่น่ารักนะฮะ
0: เฮ้ยหน่อยความว่าไงวะมึงมาความว่าไงวะ
3: ลาลายครับลา
0: ไม่รู้จริงจะทำไมนะจะบอกว่า
4: พี่ตงเกิดเรื่องใหญ่แล้ว
5: เฮ้ยเล้งไม่เห็นเว้ยทำงานอยู่โถเอ้ยเลือดโตแล้วนะเว้ยหัดแก้มไหนเองซะบ้างดี
4: งานนี้ลือแก้วเองแล้วกัน
6: เฮีย
4: เฮ้ยลือทำอะไรอ่ะ
6: โอ้กำลังแก้ปัญหาไงถ้าเฮียไม่ช่วยอัวโอ้ถอดปลั๊กคอมจริง
4: เฮ้ยใจเย็นๆดีถ้าลือถอดปลั๊กงานเฮียก็แจ้งหมดพอดีเอาลือมีอะไรก็พูดมา
6: ก็เรื่องน้องเปิ้ลน่ะเฮียอู้มีปัญหากับน้องเปิ้ล
4: ใครนะ
6: น้องเปิ้ล
4: น้องเปิ้ลน้องเปิ้ลอีกแล้วน้องเปิ้ลอีกแล้วนี่เรื่องอะไรกันเนี่ย
6: ก็นิดหน่อยเฮียน้องเปิ้ลเมนไม่มา
4: คือโถก็แค่เมนไม่มาร ู้อะไรนะ
6: น้องเปิ้ลเมนไม่มา
4: เมนไม่มาไม่มาเดี๋ยวคุณไม่มาเดี๋ยวจับกล้องกัน
6: อัวป้องกันแล้วนะอัวปิดประตูแล้วนะ
4: ปิดประตูมันป้องกันไงวะ
6: ก็อัวปิดประตูแล้วอ่ะแต่น้องก็ยังปีน

0: ต่างเข้ามาในห้องได
1: ้
0: อ
1: ่
0: ะ
1: โรแมนติกเรียกโรแมนติกจริงๆ
0: เฮีย
1: หรือทำอ่ะหรือไก่เหมือนกัน
0: เฮียไม่ช่วยก็ไปถามเจบุ้งก็ได้
1: เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะบ้าหรือไปถามเจบุ้งหาป้าไงเรา
0: เฮ้ยก็ไปถามป้าเหร
1: ออีกสักทีไม่ใช่ไม่ถามป้าฟังนะเว้ยว่านี่มันเรื่องใหญ่มากและที่สำคัญเนี่ยห้ามให้ป้ารู้เข้าใจเปล่าสัญญาเอางี้ไอ้แจ็คมันฝากเฮียซื้อยาคลายกล้ามเนื้อเดี๋ยวลุยกับอ้วกไปร้านขายยาด้วยกันไปซื้อที่ตรวจคันเข้าใจเปล่าโอเคไปไปรีบไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเว้ยเฮียปิดคอมก่อน
2: ไม่ต้องเฮีย
1: ลูกพ่อ
3: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
5: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
6: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
5: เพราะเราปิดผมขาว
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
7: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
8: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
9: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
10: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
11: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
7: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
12: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
13: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
14: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
15: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
7: ได้สิ
16: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
17: ครึ่ง
16: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
17: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
16: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
17: เพียง99บาทต่อเดือน
16: กดดอกจัน559ซีเรีย
17: ลโทรออก
18: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับออนอรดีฝนศิลารัตน์ทูออก
19: เธอเป็นคนแรกและเป็นคน
18: เที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามพาไปบุกแปลงเกษตรที่จังหวัดสระแก้ว 14:00 นที่นี่ GMM 25
10: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 นเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
4: กูถอนคำสาปให้มันไปแล้วขอฟ้ามันจำกูไม่ได้แล้ว
5: ไม่แน่หรอกขอฟ้าอาจจะยังจำมึงได้อยู่ก็ได้นะ
7: เดินระวังหน่อยดิวะ
11: แล้วอย่างนี้งานแข่งนี้พวกกูต้องไปอยู่ปะ
7: มึงต้องแข่งก่อนนะเว้ยต้องพาวงให้ชนะให้ได้ด้วย
3: มึงต้องรับผิดชอบดูแลวงกูจนจบห้ามออก
11: ไอ้ขอบฟ้าหายไปไหนก็ไม่รู
7: ้อะไรนะ
11: ขอเสียงปรบมือต้อนรับวง
2: Horizon
14: ติดตามชมจุดจีสายมูอันลักอีเบกพฤหัสบดีนี้ตอนจบเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
9: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้อย่าพลาดชมสี่พระเอกนักร้อง

0: บ่าย 2:45 ที่ GMM 25
1: หมอบอกว่าการที่หนูได้มีคนที่หนูรักมันจะช่วยได้มากๆเลยซึ่งหนูก็มีแล้วก็คือพี่จัน
2: นี่คุณแม่จะมาค้างที่นี่เหรอคะ
3: ทำไมจะไล่แม่ออกไปอีกเหรอ
4: วันนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนจะไม่สบาย
1: จะให้หนูอยู่ดูแลเหรอคะ
4: ก็ถ้าไม่มีอะไรต้องทำนะ
1: ไม่มีปัญหาค่ะคุณแม่
3: เราสองคนมีแต่จะสาดความเกลียดใส่กันไม่สงสารจันเขาบ้างเหรอ
1: แล้วทำไมเราสองคนถึงต้องเกลียดกันด้วยล่ะคะ
5: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
6: เมื่อกี้มันมีฟันนี่หว่า
7: ทีเล็กมึงพาใครมาก
8: ูพาเขามาเพื่อช่วยมึง
6: เงา
7: เฮ้ยเดี๋ยวมึงไปไหนอ่ะมึงไม่บอกมึงเอาไงกับหมาม
9: ึงจะคุย
10: เมื่อความกลัวของ

0: ไม่ได้ยิน
1: อะตองอะไรพวกเลือเห็น
2: ไม่เห็นเจ๊
1: แล้วรู้แล้วเหรอว่าจะถามว่าอะไรอ่ะ
2: ไม่รู้
3: ขอเวลาสักชั่วโมงครึ่ง
0: ชั่วโมงครึ่ง
2: อ้าวเอาเ
0: ขาไม่เคยเจียวแล้วกันพี
2: ่ว่าจะดูทีวีนะเนี่ยหรือเกะกะอะไรนักหนาเนี่ยขอความกรุณาเถอะพาตัวลือออกไปนอกสายตาอ้วนหน่อยได้ไหมฮะเรื่องเรื่องหาของทางนู้นอ่ะมันรบกวนคนทางนี้ไม่มีอะไรเล่าสู่กันฟังอ่ะโอเคโอเค
1: ผู้เล็กรู้จักบุ้งพันดุไหม
2: พ
1: ัน
2: ดุ
1: กูเลยเห็นวิดีโอบ้างไหมอ่ะที่เป็นลูกกำแพงเมืองจีนอ่ะ
2: วิดีโอมันก็วางอยู่ตรงชั้นวางวิดีโอในห้องลื้อนั่นแหละ
1: เอ๊ะกูเล็กรู้ได้ยังไงอ่ะ
2: ก็อ้วเคยเข้าไปขโมยของ
1: อะไรนะ
2: คืออ้วแหมคิดว่านะมันต้องวางอยู่ตรงชั้นวิดีโอแน่นอนอยู่แล้วของอย่างเงี้ยมันจะอยู่ในห้องน้ำเป็นไปไม่ได้หรอกนะไปดูเถอะ
3: เอามาไม่ต้องกลัวแล้วนะเดี๋ยวจับหัวขโมยให้ได้เลย
4: ไม่รู้
3: หายหัวไปไหนกัน
4: ไม่รู้ไปตรงไหน
3: เจอแล้วตำรวจนี่ตำรวจไปจับเลยได้ไหมชอบจริงๆไอ้ข่าวหน้าหนึ่งนี่ชอบจริงๆนี่เอาของมาเขาไปที่ทำไมแม่มาคืนฮะ
2: เฮ้ยเฮ้ยผีเข้าไอ้ดำมาใส่ช็อตให้มันรู้บ้างนี่เจ้านายนี่คนใช้ชี้หน้าอะไรเนี่ยโอ้โ
3: หว้า
2: โอ้โถมาว่าแค่ยืมไปร้อยสองร้อยเท่านั้นเอง
4: ฮะอ๋อก็แสดงว่าลือเอาเงินอ้วไปด้วยสิอ่ะ
5: สม
4: ม
5: ติคงเลย
2: เอาแล้วลือหาอะไรอยู่อ่ะ
4: ก็นี่ขนมหารูปอากงอ่ะไม่รู้ไปไว้ตรงไหน
2: รูปอากงมันอ้วไม่รู้หรอกอ้วจะเอาไปทำไมรูปอากงจำนำก็ไม่ได้
4: ไว้ตรงไหนวะ
3: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะหาจนทั่วแล้วเนี่ยอาม่า
6: สวัสดีครับอาม่ากูเล็กสวัสดีครับ
3: โอ้โหกล้า
6: เฮ้ยเห็นอาโตมั้ยครับ
2: โรคจิตหรือเปล่าฮะประจําเลยข้าชอบเข้าทางประตูหลังบ้านทําไมอ่ะชอบเข้าข้างหลังนักเหรอเลือกอาจารย
6: ์อ๋อครับใช่ครับเพราะว่าทางข้างหลังนั้นเข้าง่ายกว่าทางข้างหน้าเยอะเลยครับผมหมายถึงบ้านผมอยู่ติดๆข้างหลังเนี่ยก็ไม่อยากอ้อมไปข้างหน้าครับ
3: ตาย
6: แต่ว่าอาตงอยู่ไหนครับ
4: อาตงอีไม่อยู่หรอกหรือถามหาอาตงทำไมล่ะฮะอาแจ๊ก
6: อาแจ๊กครับอาม่าไม่ใช่อาแจ๊ก
4: อาแจ๊ก
6: อาแจ๊กครับ
4: แจ๊ก
6: แจ๊กครับ
4: แจ๊ก
6: แจ๊กก็แจ๊ก
4: แจ็คก่อนแจ็ค
6: งั้นผมลากลับเลยแล้วกันนะครับฝากบอกอาตงด้วยว่าตอนเย็นเนี่ยผมจะมาเอาของที่ฝากซื้อไว้
4: ได้อาเจ็ค
2: สวัสดีครับอุ้ยโทษโรคจิตไอ้บ้า
3: เขาคนนึกว่าเขาเป็นใคร
2: ไม่รู้อ่ะข้างบนใหญ่ข้างล่างนิดเดียว
7: ขอบคุณครับ
8: ไอ้เล้งยายปารู้เรื่องนี้เด็ดขาดเลยรู้เปล่าอุปกรณ์ตรวจคันเนี่ยถ้ารู้เรื่องขึ้นมานะลืออ้วตายแน่ที่สำคัญเลยเนี่ยลือกับอ้วเนี่ยต้องเข้าไปทำตัวปกติที่สุดเข้าใจเปล่า
9: อีกทีดิเฮีย
8: ให้ทำตัวปกติให้ทำตัวปกติเข้าใจเปล่าชัวร์ปะวะ
10: สวัสดีป้า
8: สวัสดีครับป้ามึงไงล่ะ
10: ปกติว่าสวัสดีป้านี
7: ่อาตองอาเล้งลือสองคนเนี่ยวันเอาแต่ตลอดเที่ยวไปไม่มีที่สิ้นสุดนะทำไมลือสองคนไม่อยู่ช่วยดูแลทางร้านบ้างล่ะฮะอ้าวนั่งลือเธออะไรอยู่ข้างหลังฮะตอง
8: โอ้เมื่อยหลังครับป้าปวดหลังมากๆเลยเนี่ย
9: เอาเฮียปวดหลังเหรอทำไมเมื่อกี้ไม่ซื้อยา
7: อะไร
8: ไอ้เล้งบอกว่ามันจะช่วยงานป้าบอกเห็นป้าเหนื่อยเดี๋ยวช่วยเก็บจาน
7: มาช่วยหน่อยช่วย
8: น่ารักไม่น้องคนนี้มันน่ารัก
7: เอาไปดูเก็บกล้วยเก็บจานเก็บขวดให้เรียบร้อยนะขวดเนี่ยขวดป้าเนี่ยนะ
11: อ๋อขวด
7: ป้า
11: เฮ้ย
7: นะ
11: โอ้โหวันนี้สุดจ้า

0: เหนื่อยเลยขับแท็กซี่ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยคิดดูด้วยมันเหนื่อยขนาดไหน
1: จะไปบ่นทำไมว่าทำงานก็เหนื่อยสิ
0: ไอ้ว่าเอาอย่างนี้เหรอ
1: ฮะ
0: เอาเบียร์เย็นๆมากระแทกปากสักขวด
1: อะไรชิไร
0: เฮ้แต่ว่าเซ็นไว้ก่อนนะตังค์ไม่มี
1: อ๋อไล่ๆๆ
0: ใจดี
1: เซ็นอีกแล้วเราแต่ของเก่าไม่จ่ายนะเอางั้นเอาขวดเปล่าไปกระแทกปากก่อนก็แล้วกันนะ
0: สั่งเบียร์แล้วเอาทำไมไม่เอาน้ำเอาแต่ขวดมาให้แล้ว
1: เอาไว้ลืมมีตังค์จริงๆก่อนค่อยมากินของจริงนะ
2: เฮ้ยๆอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได
1: ้อะไร
0: ขอน้ำแข็งเปล่าแก้ว
1: ไม่มีทางกินน้ำแข็งเปล่าม
0: ันเป็นธรรมชาติของคนจน
1: เอาเฮ้ยน่าสงสารนะ
0: ไม่ต้องมาสงสารหรอก
1: เฮ้ยอาป๋อง
0: อะไร
1: ลูกกินของใครอ่ะ
0: กูจะไปรู
1: ้ไอ้ยาเออของเหลือนะป๋องนะ
0: เออกินแดงกันแหละ
3: สุธีละป้าม
1: ึงกลับไปละเสียบุ้งนะว่าสองลือกี่ครั้งกี่หงแล้วว่าอย่าให้ไอ้ผู้ชายนะมาส่งลือสองต่อสองมึงอายเขานะลือเป็นผู้หญิงทำไมทำตัวอย่างเนี้ยทำตัวอย่างเนี้ยว่าอายเขาเฮ้ยนี่แหละน่ามีลูกผู้หญิงอ่ะเหมือนมีส้วมหน้าบัง
0: อ้าวแล้วมาพูดอะไรมาบ่นอะไรข้างหูเนี่ยดูเนี่ยบ่นจนไอ้บุ้งมันซึมไปแล้วเดี๋ยวมันก็กลายเป็นส้วมซึมหรอกอะไรของแกวะ
1: เดี๋ยวบงเออทำตัวให้มันดีๆหน่อยสิจะให้อ้วนเนี่ยหนักใจไปถึงไหนอ่ะ
3: ใช่สิป๋าก็อ้วนไม่ได้เกิดมาเป็นลูกผู้ชาย
1: ใช่พูดจ้ะ
4: เออป๋าอ้วนเก็บรถเสร็จแล้วนะโอ้ไปแล้วนะป๋า
1: อืม
4: เฮ้ยเฮ้ยกล่องหายไหนวะป๋าป๋าเห็นกล่องที่
1: อะไรอ่ะ
4: ของยังไงป้าเดี๋ยวนี้ไอ้เล็กอ้วนมันหันร้องเพลงอ่ะป้าป้าป้าปัดตังตัดตัดตัง
1: ป้าป้าเพลงอะไรของมังวะ
0: อุ๊ยเจอตัง
1: ของอ้ว
0: นของเริ่มอยู่ในเก๊ะ
1: เอาดิมึงล้างว่านะอาป๋องนะ
0: ตังมันอยู่ใกล้ว่า
1: ตำรวจไปดิ
5: เอามาเร็วๆสิช้าๆเลย
6: แ
5: ล้
6: ว
5: เ
6: ร็วว่ามาถึงเร็วอ่ะเถียงอยู่นั่งถึงเร็วนี่นะ
5: ลืมไปลืมไปขอโทษนะลืมเคาะประตู
6: เข้ามาลายไปเลย
5: อาบุ้งอาบุ้งแล้วเห็นรูปอากงไหมอาม่าก็บอกอาจจะลืมไว้ห้องอาบุ้งก็ได้
7: แล้วบอกกูจะอยู่ในห้องอ้วนได้ยังไง
6: อ้าวถ้าอ้วนนึกอะไรจะเรียกว่าลืมเหรออาบุ้งฮะ
7: งั้นเดี๋ยวอาม่าหาดูแล้วกันนะเดี๋ยวอ้วนจะไปอาบน้ำก่อน
6: เอาจ้ะหรือ
5: จ้ะ
6: ตรงนู้นเลยอาลำยายนี่ต้องลือหาแถวนู้นอ้วนเอาแถวนี้นะ
5: จ้ะจ้ะจ้ะ
6: เร็วๆนะ
5: อ
6: ่
5: า
6: หาไฮไลท์วะ
5: โอ้ยวันวานไม่ต้องทำอะไรเนี่ยหาแต่รูปละ
6: มองอีกมองอีกเหลียวตัดเรืองเรืองเลยไม่มีวะ
5: มันอึดอัดใจอะเสียมากนะหาก็ไม่เจอ
6: เจอแล้วเหรอเจอแล้วเหรอไหนเดี๋ยว
5: น่ารักไหม
6: โอ้โหสักมาสักจริงจริงมาไล่สารละวางลงรีบหาของ
5: ใครเครียดไงมากโอ้
6: มาใครเครียดเครื่องอะไรกันหรอหนูในกล่องเนี่ยเปล่าวะเผื่อมึงหลงลงไปนี
5: ่
6: โ
5: อ้ย
6: อะไรวะเนี่ย
5: ไปอยู่ไหนวะ
6: นั่นน่ะสิอะไรวะโอปัสสะปากิกเยอะแยะไปหมดไอ้ยาฮ
5: ะอะไรมา
6: ไม่รู
5: ้พี่ทิ้งยังไม่รู้เลย
6: อะไรวะ
5: การตรวจคันอย่างนี้ก็แสดงว่าอาบุ้งท้องอาบุ้งท้องอาบุ้งท้องอาบุ้งท้อง
6: หยุดไปเลย
5: อะไรอาม่า
6: ก็บอกจะเอะอะเอะอะไปทำไมล่ะ
5: อาม่าเสียงดังก่อนหรือเปล่า
6: โอ้ลืมไปลืมไปวะนี่ต้องจำไว้นะ
5: ฮะ
8: ลือจะไปเล่าให้ใครฟังไม่หลายเลยเรื่องนี้เป็นความลับรู้ระหว่างเราสองคนเท่านั้นเองนะ
9: จ้ะจ้ะ
8: อาบงนะอาบงนะแหมลือจะมีหลังก็ไม่อยากให้อ้วนรู้เลย
10: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
12: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
11: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
13: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
14: ลองชิมดูครับ
15: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
16: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
17: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
15: ผมเลิฟเลย
18: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
19: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
20: ย่างสดให้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
21: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
22: ้ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
23: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
18: ันมีศาสตร์นวดเด่นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
24: อิทาปิงคลาถุมนาการะไทยจาหัสรังสีทาวารีจันทาโพสัก
25: คุณไม่กลัวผมจับคุณส่งตรงอย่างเลยไง
26: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงานคุณคงไม่ช่วยฉันตั้งหลายหรอก
21: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
27: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี่
28: กับครูทิม
29: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
30: มือมันดี
31: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างหรอกนะ
27: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
21: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
32: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
33: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: ครึ่ง
2: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
3: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
2: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
3: เพียง99บาทต่อเดือน
2: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
3: โทรออก
4: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
5: เกียร์อยู่ที่ใจใจอยู่ที่เกียร์ฝากเกียร์ไว้กับใครก็เหมือนฝากใจไว้กับคนนั้น
6: แบงค์มัสครับ
7: นี่คุณเอามาคืนผมทำไมเนี่ย
6: ผมไม่ได้คืนครับแค่ฝากไว
8: ้ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
9: คนแก่แม่ต้องฉีบยากเงี้ย
10: ผู้รักที่มาจากวันไหนสแตนจะจริงจังได้ไหมถ้าจะเริ่มเรื่องใหม่นะครับเคลียร์เรื่องเก่าด้วยนะ
11: ไม่ชอบ
12: ปึ๊ดอ่ะ
13: รู้จักคนนี้ปะ
8: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่พรุ่งนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
14: ที่มันมีฟันนี่หว่า
15: ทีเล็กมึงพาใครมาก
10: ูพาเขามาเพื่อช่วยมึง
14: ทีเล็กเงา
15: เฮ้ยเดี๋ยวมึงไปไหนอ่ะยังไม่บอกมึงเอาไงมา
16: จะคุย
17: เมื่อความกลัวของแต่ละทีเป็นเหตุวาทีจะจัดการกับพวกเขายังไงติดตามได้ในคนละทีเดียวกัน EP 2
8: คืนนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
18: เอาบุ้งไปท้องเฮ้ยฉันก็มี
19: โอ้ยน้าป๋องนี่กำลังซีเรียสอยู่นะเนี่ยรู้ไหมอาม่านี่กำชับไปเลยนะเนี่ยไม่ให้ลำไยพูดกับใครเรื่องนี
18: ้โอ้มันไม่ทันแล้วนี่ข่าวหน้าข่าวหลังอ่ะอย่าไปพูดกับใครเรื่องนี้นะเว้ย
19: เ
18: รื่องนี้ห้ามพูดกับใครเด็ดขาด
19: รู้สึกสองคนนะ
18: พูดกับเราสองคนดิ
19: ห้ามบอกใคร
18: คนอื่นรู้ไม่ได้
19: ใช่
5: รู้อะไรจ้า
19: ถึง
5: บอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะลำไยว่ามีเรื่องอะไร
19: ไม่เมไม่บอก
5: เฮ้ยฉันน่ะรู้คนอย่างเธอนิสัยเป็นยังไงเอามือออกดิดิ
19: ไ
5: ปนะนี่คันจนปากเจอ
19: ยังไม่หายคันเลยนะ
5: มีอะไรบอกมาเดี๋ยวนี
19: ้นั่นน่ะไม่มี
5: ดูจะมาทำหน้าเหมือนทีวีเสีย
19: อะไรทีวีเสีย
5: ก็ดูไม่ได้ยังไงล่ะจ๊ะว่าใครเจ้านายว่าใครลูกจ้า
19: ทำไม
5: เธอถ้ามันรู้ดีแกน่ะรู้ว่ารู้ไม่จริงหรอ
19: ทำไม
5: ฉันนี่สิรู้จริง
19: รู้จริงนะ
5: รู้ไปหมดแม้กระทั่งมดมีรอบเดือนว่า
19: โอ้นายก็รู้ไม่จริงอันนั้นมันเรื่องของมดอันนี้เรื่องคนรู้หรือเปล่า
5: ใครเป็นไร
19: อาบุ้งมีท้อง
5: นะอาบุ้งมีท้องอีกลำไยกันหรอก
19: โอ้ยโอ้ยนี
5: ่อะไร
19: สูพีนอนมันเจ็บจังวะ
5: มันเจ็บได้ไง
19: ตลกเด็กอ่ะ
5: นี่บอกกี่ครั้งแล้วเรื่องนี้ห้ามพูด
19: เ
5: อ็งพูดมาทำไมเล่านี่นะถ่ายหวดรู้แล้วมึงตายมีตายก็ตายเรื่องนี้
19: ลำยาจะระวังจ้ะ
5: ห้ามพูด
3: เรื่องอะไรกัน
19: อาบุ้งมีทางจ้ะ
3: ว่าก็มีท้องอ่ะมันแปลกตรงไหนแต่จริงไหมอาปาน
4: เฮ้ยชื่อพ่อพูดทำไมอ่ะ
3: ชื่อพ่อ
5: ตา
15: ตายแน่ๆมันหายไปไหนของมันวะเนี่ยโหทำไงดีวะเนี่ยทำไงดี
9: แล้วเฮียจะเครียดไปทำไมนี่มันเรื่องของอ้วนไม่ใช่หรอ
15: เออหรือผู้มีเหตุผลนะเรื่องของลือใช่ไหมงั้นลือจัดการเอง
9: โอ้เฮียอ้วนแค่ไม่อยากให้ใครมาว่าเฮียว่าเฮีย
15: เฮ้ยปากลือนี่ต้องระวังเลยเนี่ยปรับปรุงด่วนเลยนะเนี่ยปากลือเนี่ย
9: อ้าวเจ๊ทะเลาะกับป้ามาเหรอหน้าเป็นเลยอ่ะ
15: นี่เพื่อนสั่งสอนยกหน้าเป็นตูดเออว่าแต่เจ๊เหอะหน้าบึ้งนะเหมือนตูดขี่เล้งว่าเลย
1: เกิดเป็นผู้ชายนี่ก็ดีนะทำอะไรก็สะดวกอ่ะไม่ต้องคอยระวังนู่นระวังนี่ไม่ต้องคอยกลัวว่าจะเสื่อมเสียชื่อเสียของวงตระกูลถ้าอัวเกิดเป็นผู้ชายก็คงจะดีป้าคงไม่ด่าว่าอัวขนาดนี้หรอก
15: เฮ้ยโอ้เจ๊คิดมากไปมั้ยเอาเป็นผู้หญิงผู้ชายอ่ะป้ารักเหมือนกันแหละเป็นผู้ชายบางทีอ่ะอัวก็เบื่อเหมือนกัน
9: เป็นตุ๊ดไม่เฮีย
15: ฮะจะพูดอะไรนะ
9: เป็นตุ๊ดไง
15: ไอ้ชี้ไอ้เจ๊
9: เป็นตุ๊ดไงเฮีย
15: ไอ้เล้งไอ้เล้ง
12: อาบุ้งลงมานะพวกเราอย่าทำตัวให้อาบุ้งผิดสังเกตเข้าใจไหม
19: เข้าใจ
12: โดยเฉพาะอาม่า
19: อาม่าอย่าหลุดนะ
12: มาแล้วมาแล้ว

0: ปากอ่ะ
1: เออพอมองนอกพอมองลงแล้วว่ามองลงแล้ว
2: อะไรเหลวอะไรเหลวอ่ะมาเร็วๆๆๆจ๊ะปาดมีอะไรบ้างโอ้วงลีลากินทั้งนั้งเลย
3: ข้าวแล้ว
2: ใครชอบกินยังไงก็กินเลย
4: มา
3: เขานั่งกันหมดแล้วไม่นั่งแล้ว
1: อ้าวลืมนั่ง
2: เออมาน ึกว่าจะยืนเจี๊ยะนี่จับชัยนะ
1: อุ๊ยแหมอ้วนนึกว่าอะไรโถเอ้ย
2: ไ
1: อ้นี่เองแหละมันตำอยู่เรื่อยแล้วนั่งไม่ล้ม
2: เอามา
1: ฮะทำไมอ่ะ
5: เอามานั่นอะไรอ่ะ
1: อ๋อไอ้นี่เหรอก็มันยาสำหรับตวกเหล็กในท้องอะไร
5: อาม่าในท้องเหรอ
1: ที่ขวดหนาพูดอะไรยังไงเนี่ยฮะแม่ลื้อนี่อย่าคิดอกุศลอย่างนี้สิเอาห่วงว่าพวกนี้เราท้องอะไรยังไงวะแล้วหลาเจ็ดวันไม่ซ้ำเลยเอ๊
5: มัน
1: ก็นี่พวกอะไรมาจากห้องอาบุ้งอ่ะ
2: อุ้ยอ่ะ
5: ไอ้จ๋าอาบุ้งรถเรียบมาหมายความว่าเนื้อกับไอ้หน้าประจวบนั้นกำลังจะมีลูกเลยกันใช่ไหมอาบุ้ง
6: ป้าไม่ใช่ละป้าโอ้ไม่รู้เรื่องอ่ะไอ้ที่ตรวจคันนั้นมันไม่ใช่ของอัว
5: เขาเป็นใครของเรามันเป็นของใครอ่ะจะเป็นของอาเจนก็ไม่ได้เพราะโอ้ยทำหมังอ่ะแล้วจะเป็นของน้ำมันใหญ่นี่มันก็ไม่ใช่เพราะหน้าอย่างมันไม่มีใครเอาอยู่แล้วหรือบอกว่ามาแล้วว่าประมาณไปขอบใครหรือทำอย่างนี้ไม่ได้นะอาบุ้งครับรู้ไม่ถึงไหนว่าให้ไม่ถึงนั่นนะ
6: โอ้โหแล้วอาพวกอะหรือใจเย็นๆสินะหรืออย่าพูดลังพูดลังไปเร็วช
5: ุบไม่ต้องมาพูดหรือไม่ต้องมาเข้าข้างมาล่ะให้ท้ายมันอย่างเนี้ยมันก็งามหน้านักนะมันไม่เห็นแก่หน้าอ้วนเลย
6: ป้าโอ้ไม่รู้เรื่องจริงๆนะไอ้ที่ตรวจคันนี้มันไม่ใช่ของอ้วนถ้าป้าไม่เชื่ออ้วนก็ไม่อยากจะพูดกับป้าแล้ว
7: ที่ตรวจคันน่ะอัวซื้อมาเอง
6: ฮะหรือว่าอาตง
3: คิดมากเลยไอ้ตงจะไปท้องได้ยังไงแล้ว
6: ฉันไม่ได้คิดอย่างนั้นจ้ะฉันหมายถึงว่าอาตงจะไปทำใครท้อง
5: เองไปไล่ๆนะเองไปไม่ได้อาตงเนี่ยนะอัวเลี้ยงมังมาตั้งแต่เล็กตรงโตมังไม่เคยสร้างความเหลือร้องให้ว่านะเออว่าแต่ว่าเลือกซื้อมาให้ใครอ่ะฮะ
6: ฮะ
7: ว่าซื้อมาให้ว่าหิวข้าวว่ากินข้าวก่อนละกันนะ
5: ทำไมคะตอง
7: ว่าซื้อมาให้
2: ใครล่ะ
7: ตองตอง
8: อยู่ครบเลยสวัสดีครับสวัสดีครับตองของที่เราฝากซื้อได้ยังอ่ะ
7: ว่าซื้อมาให้แจ
8: ๊คเข้าใจมากเพื่อน
1: ค่าอะไรวะ
7: ไอ้แจ็คนี่ลื้อท้อง
8: อ๋อครับลื้ออะไรนะครับ
7: ลื้อเฮ้ย
8: อะไร
7: แจ็คลื้อต้องมีธุระไปจัดการไม่ใช่เหรอ
8: เฮ้ยไม่มี
7: เฮ้ยพักนี้นี่ลื้อดูผอมดูซีดเลยนุ้ย
8: จริงเหรอ
7: เออจริง
8: ๆแต่ซีเรียสหรือเปล่าเนี่ย
7: เฮ้ยซีเรียสเลย
8: จริงเหรอแต่ซีเรียสจริงเหรอ
7: แต่อย่าโกหกเรานะ
1: มึงกันหลบเชือกเ
2: ลยไอ้ยังไอ้ยังบอกไว้ว่าพาผมไ
7: ปขออนุญาตไปยิมก่อนนะครับ
2: ไปเอาประตูพัง
5: อะไรวะ
6: เฮ้ยแค่นี้ก็จบเรื่องละ
7: ไม่มีอะไรแล้วนี
6: ่อะไรแล้วนี่ปะกินข้าว
7: กินข้าวกินข้าว
6: นั่งขับก็หลบขับไปแล้วมา
2: เนี่ยเอาว่าที่นี่ลือก็รู้แล้วใช่ไหมว่าไอ้เครื่องตรวจคังตรวจเหล็กอะไรในท้องมันเป็นของใครอ่ะ
5: เออน่าว่ารู้แล้วนะ
2: แล้วเมื่อตะกี้นะ

0: ลือไปว่าอาบุงานแรงๆขลังนั่งนะอีต้องเสียใจมากๆเลยนะนี่อาพวกแล้วคิดดูสิอยู่ดีๆแล้วก็มีคงมาใส่ร้ายป้ายสีขลังนั่งมันเสียหายขลังไหลนี่แล้วเลยเฉพาะคงที่ว่ามาเป็นพ่อแท้ๆของอีรวยแล้วอีจะเสียใจขลังไหลคิดรู้คิดรู้คิดรู
1: ้แล้วเราจะยืนให้มันคลำมันเย็นอยู่ทำไมล่ะไปไปไปไปเจ๊เจ๊เจ๊เจ๊ไปไปไป
0: เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เ
1: จ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊
2: มาหมูหมู
3: โอ้
1: อามาอามามา
3: อะไรวะนี่มังอะไรกังเนี่ยฮะมังรูปเนี่ยวะรูปใครวะเนี่ยรูปใครรูปใคร
2: รูป
1: อาหลง
3: ฮะโอ้โหอาหลาวเมย์เลือกยิ้มเพย์อยู่เนี่ยว่าหากันหลายวันนะวินาทีจริงนาทีจริง
0: หาที่ตัวนาทีจริงนาทีจริง
4: นี่ไอ้เล้งถ้าป้ารู้เรื่องขึ้นมาเนี่ยเลือดตายแน่ๆเลยรู้เปล่า
5: โอ้รู้แล้วโอ้ขอโทษ
4: เฮ้อแล้วพรุ่งนี้เลือดกับอ้วไปซื้อที่ธนาคารชุดใหม่ละกันเฮ้ยเรื่องสำคัญเลยนุ้ยถ้าลูกเปิ้ลเขาท้องเนี่ยห้ามไปทำแท้งนุ้ยเดี๋ยวเลือดพาอีไปอยู่กับเราโจ๊กเจ๊กที่พิจิตรแล้วอ้วจะจัดการเรื่องป้ากับม้าให้แล้วก็พ่อแม่น้องเปิ้ลด้วย
5: น้องเปิ้ลก็โทรมาบอกว่าเมนมาแล้วไปอาบน้ำก่อนนะน้องเปิ้ลน่ารักน้องเปิ้ลน่ารักน้องเปิ้ลน่าชัง
6: น่ารักเนี่ย
7: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดร น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
2: สวัสดีค่ะ
3: ต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ข่าวแหกโค้งนะคะวันนี้เราเจอกันวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเมื่อวานนี้ก็ถามเหมือนกันว่าเป็นเหมือนกันไหมฝนตกปุ๊บวันไหวทันทีอ่อนไหวทันที
4: ตายละตื่นเต้นไปหมด
2: วันนี้เจอไหมวันนี้เจอค่ะ
5: และแป๊บเดียวเท่านั้นพัฒนาการท่วมนะคะ
2: นี่
5: เห็นตกระยะสั้นเนี่ยท่วมนะคะ
4: แต่ว่าแต่เมื่อวานเลยพี
2: ่
4: เมื่อกี้แอบดูลาดพร้าวหน้านิวาสก็ท่วมถนนเหมือนกันนะ
2: ลาดพร้าว71เรียบด่วนตอนพี่มาช่วงเย็นๆน่ะโอ้โหหนักมากนะคะอย่างที่บอกเลยว่าวันนี้เนี่ยชาวกรุงเทพก็กลับมาระทึกใจกันอีกรอบเดี๋ยวให้ผู้ชมไล่เรียงดูภาพไปด้วยกันอันนี้เขาบอกแถวบางกะปิ
4: ค่ะ
2: ช่วงบ่ายๆเย็นๆเนี่ยแหละค่ะฝนตกหนักแบบนี้เลยนะคะมองไปท้องฟ้าเป็นสีขาวโพลนไปหมดเลยแล้วฟ้าแรงเนาะ
5: ค่ะ
2: รอบนี้ที่ตกอ่
4: ะ
2: ตึมเดี๋ยวตึมตลอดเวลาเลย
4: แล้วบางพื้นที่ต่อให้ไม่ตกอยู่ดีๆก็มืดไปเลย
2: ใช่
4: ค่ะ
2: มีเหมือนกันมันจะเหมือนแบบอยู่ๆก็กลางคืน
5: อากาศแปรปรวนมาก
2: สักหกโมงหน้าตาเหมือนหกโมงเย็น
4: ใช่แต่มองนาฬิกาเอ้าเพิ่งบ่ายโมงกว่าอย่างเงี้ย
2: จริงค่ะเนี่ยใครอยู่พื้นที่ไหนเจออะไรแบบนี้คุณผู้ชมคุยกันได้นะคะอันนี้คือบางกะปิเขาบอกนอกจากฝนตกหนักแล้วลมพัดแรงด้วยนะคะใกล้ๆไปอีกนิดนึงลาดพร้าว101นี่ก็หนักหูลาดพร้าววันนี้หนักจริงๆนะคะอุ้ย
4: ลมแรง
2: ลมสิ
4: แรงมาก
2: จะเอาไม่อยู่นะคะเนี่ยรถเล็กๆมอเตอร์ไซค์บางคนรีบเข้าไปหลบเลยเห็นไหมคะ
5: พี่ดู
2: นี่นี่นี่นี่อ๋อไม่น่าขับรถมาตลอดทางผู้ชมเรียบด่วนเนี่ยเต็มไปด้วยพวกเศษกิ่งไม้หัก
5: มันปลิวใช่ไหมคะแรงลม
2: ไงลมมันแรงนะคะแล้วก็พัดกระโชกแรงทำให้พวกกิ่งไม้มันหักแล้วนี่แป๊บเดียวเหมือนที่น้องออนบอกดูส
5: ิ
2: น้ำมาท่วมทันทีเลยนะคะประมาณสักแถวๆฟุตปาดได้เพราะฉะนั้นใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังส่วนพัฒนาการก็เหมือนกันค่ะ
5: นี่ไงที่บอก
2: ใช่ไหม เส้นทางของน้องออน
5: ค
2: ่ะใครเป็นผู้ร่วมชะตากรรมบ้าง
5: ไง
4: โอ้ใช่
2: ทางนี้เหมือนกัน
5: ทางนี้เหมือนกัน
2: พัฒนาการเนี่ยเขาบอกฝนตกหนักน้ำก็เริ่มท่วมแต่ว่ารถยังพอวิ่งได้นะคะส่วนสะพานสูงเนี่ยจริงๆน่าเห็นใจนะเขาเพิ่งเหมือนจะเพิ่งแห้งอ่ะบางบ้านยังไม่แห้งดีด้วยซ้ำนะคะก็ปรากฏว่ากลายเป็นว่ามาถูกน้ำเติมซ้ำเข้าไปอีกรอบรอบนี้พอฝนตกซ้ำเข้าไปอีกก็เลยทำให้น้ำท่วมสูงประมาณสัก 5-10 เซนชาวบ้านบางคนบอกออกไปหน้าบ้านเนี่ยมันยังไม่ท่วมเลยออกไปปากซอยแป๊บเดียวฝนตกหนักเดินขากลับมาต้องลุยน้ำเข้าซอยละค่ะ
6: ไม่รู้จะตกมาทำไมค่ะจะน้ำลงแล้วนะคะลงแค่ตะตุ่มลงแค่ตะตุ่มแล้วเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ตกลงมาอีกก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีอีกเช่นเคยชีวิต
2: โอ้อันนี้ออกแนวท้อเนาะ
4: โอ้โหตัวใหญ่โตเลยค่ะเฮ
2: ้อไม่รู้จะตก
5: เออจริงจริง
2: เนี่ยหลายคนอาจจะหัวอกเดียวกับพี่ท่านนี้นะคะส่วนกรุงเทพกรีฑาโอ้กรุงเทพกรีฑาก่อนหน้านี้น้ำท่วมอยู่แล้วเนา
5: ะ
2: ทีนี้พอวันนี้ฝนซ้ำลงมาก็จะเห็นว่านี่อุ๊ยบ้านหลังนี้สูงนะเนี่ยนี่เข้ามาถึงเห็นระดับน้ำป่ะ
5: คะ
2: ตรงรั้วน่าจะเป็นโรงรถเนาะน่าจะเป็นระดับน้ำเก่า
4: โอ้รอยน้ำ
2: เห็นไหมรอยน้ำ
4: หน่อยนั่นน่ะโอ้ยสูงเชียว
2: ซึ่งเขาลดไปแล้วนะเช
5: ีย
2: วแล้วพอวันนี้ฝนมาซ้ำอีกอ่ะ
5: เติมอีก
2: โอ้โหน่าเห็นใจมากจริงๆนะคะสายไหมนอกจากฝนตกลมแรงแล้วเอ้าลูกเห็บมาอีกแล้ว
4: เอ้าเหรอเฮ้ยจริงๆนี่สายไหมนี่เขตบ้านเชียวเอ๊ะหมู่บ้านเดียวกันไหมเนี่ย
2: ใช่ไหมใช่ไหม
5: บ้านหนูตกไหม
4: ใช่พอดีไม่ได้มาจากบ้านค่ะ
2: นี่ลูกเห็บเลยนะ
4: ดิฉันว่าใช่ประตูคุณมาก
5: เอ้าเหรอ
4: ดิฉันว่าใช่เลยเพื่อนบ้านแน่นอนค่ะ
2: เดี๋ยวกลับไปสอบถามหน่อยว่าเป็นยังไงเพราะว่านี่ค่ะถ่ายมาแล้วจะเห็นว่าลูกเห็บตกด้วยแปลกนะกรุงเทพช่วงนี
5: ้
2: เจอลูกเห็บบ่อยเน
5: า
2: ะ
5: ที่เราลาดพร้าวใช่ไหม
2: ใช่นี่อุ้ยอันนี้หนักเลย
4: อุ้ยนี่ชัดเลย
2: เนี่ยค่ะบรรยากาศเป็นแบบนี้บางคนบอกอุ้ยตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยเห็นลูกเห็บตกในกรุงเทพค่ะ
5: ท่านผู้ว่ากทมผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ประเมินว่าฝนรอบใหม่หลายคนกังวลใช่ไหมคะ ในมุมของผู้ว่ากทม.บอกว่าไม่หนักเท่าครั้งก่อนเพราะว่าเหตุการณ์สัปดาห์ที่ผ่านมาเรายังหลอนกันอยู่เลยศุกร์เสาร์อาทิตย์ต่อเนื่องกัน3วันคือตกแช่เลยอะค่ะแล้วบางพื้นที่มีประมาณฝนสูงถึงประมาณ300มิลลิเมตรฝนรอบใหม
4: ่เดี๋ยวพี่อันนี้ไปเองเลยเหรอ
5: ไปเอง
2: น้องเดินทางเอง
5: คือทั้งลมแล้วฝนจริงๆนะรอบนี้มันน่ากลัวจริงๆน
4: ะ
5: มอเตอร์ไซค์ทรงตัวไม่ดีล้มได
4: ้
5: นะคะแล้วก็ฝนรอบที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปริมาณเยอะ300มิลลิเมตรแต่ว่าฝนรอบใหม่เนี่ยจะไม่ใช่ฝนที่ตกแช่แต่ก็เตรียมการรับมือไว
2: ้
5: อ๋อเถอะค่ะเตรียมไว้เถอะพร่องน้ำตอนนี้ได้ก็พร่องไปเถอะนะ
2: ค่ะ
5: แล้วก็เร่งพร่องน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์นะคะซึ่งเป็นคลองสายหลักจากนั้นทยอยระบายน้ำจากคลองย่อยสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังแล้วก็เดินหน้าทำความสะอาดหลังจากที่บางพื้นที่น้ำลดสำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะผู้ว่าชัดชาติยอมรับว่าขั้นตอนการลงทะเบียนเนี่ยมันยังมีรายละเอียดที่เจ้าหน้าที่ต้องทำความเข้าใจเพิ่มก็ขอโทษพี่น้องประชาชนนะคะก็บ่นกันเยอะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ก็สั่งการให้ดูแลพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นการสื่อสารใช่ไหมก
2: ็
5: เป็นข่าวที่ผ่านมาผู้ว่าก็บอกว่าขอโทษนะ
2: คะ
5: กรมอุตุประกาศเตือนอากาศแปรปรวนพื้นที่กรุงเทพค่ะเกิดฝนตกหนักในช่วงวันที่7ตุลาคมหลายพื้นที่โอ้โหเห็นภาพนี้แล้วกลัวจังเลย
2: โอ้ยดูใจไม่ดีไว้คุณผู้ชม
5: ดูสิโอ้บ้านคุณแม่เนี่ยคลองสามวา
2: โอ้
5: กฤษฎานคร25ตอนนี้ยังเข้าออกไม่ได้
2: ที่บ้านพี่เลยค่ะเรียนเชิญเบิ่งกลุ่มต้อนรับค่ะ
5: สวน

0: หลวงก็คือรอยต่อพัฒนาการโดนอีกแล้วนะคะ
1: เช็คอินกันใหญ่เลย
2: ฝั่งตะวันออกนะฝั่งตะวันออก
1: ส่วนใหญ่แล้ว
0: ประเวศสวนหลวงสะพานสูงบางกะปิวังทองหลางลาดพร้าวบึงกลุ่มคลองสามวาบางเขนมีนบุรีของเดิมยังไม่ลดเลยของใหม่จะมาเติมอีกแล้ว
1: นะคะต้องส่งกำลังใจค่ะรวมถึงอย่างที่เมื่อกี้บอกของเดิมยังไม่ลดของใหม่มาอีกแล้ว
2: ค่ะ
1: เคหาร่มเกล้าคุณผู้ชมคือยังวิกฤตนะคะคือหลายจุดเนี่ยลดลงไปแล้วแต่หลายจุดก็ยังอยู่กับน้ำที่ท่วมสูงแล้วก็เน่าเหม็นกันแบบนี้ค่ะดูนะคุณผู้ชมคือแม้จะเริ่มคลี่คลายก็จริงค่ะแต่หลายจุดเนี่ยนะคือลดลงประมาณ 20-30 เซนติเมตรค่ะหลังจากที่ติดตั้งท่อซิ่งพญานาคไป8ตัวสูบต่อเนื่องกันไป24ชั่วโมงแต่หลายจุดหลายชุมชนยังต้องอยู่กับน้ำสีดำๆเน่าๆเหม็นๆแบบนี้ขยะนี่ต้องบอกว่าลอยเกลื่อน
2: ไม่ต้องพูดถึงเลยเน
1: า
2: ะ
1: นะคะเพราะว่าระดับน้ำบางจุดเนี่ยสูงกว่า1เมตรก็ยังมีนะคุณผู้ชมนะประชาชนบางส่วนก็ยังกลับเข้าอยู่อาศัยตามปกติไม่ได้กว่า1สัปดาห์แล้วนะคะการเดินทางเนี่ยยังต้องอาศัยเรือและรถทหารรับส่งโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้ที่ยังจำเป็นต้องเข้าออกพื้นที่ส่วนในจุดที่ระดับเนี่ยเริ่มจะแห้งลงชาวบ้านก็ต้องช่วยกันขนขยะกันมานะคือเอามาให้กทม.เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาได้เก็บไปทิ้งนะคะชาวบ้านเนี่ยก็ยังบอกว่าตอนนี้ลำบากมากเลยหลายหลายคน
0: โอ้นี่เก่งจังเลยบ้านหลังนี้
1: ใช่
2: เอาแม่แรงยกเนาะใช่ไหม
0: คือทำได้ไหมอยากทำเป็นอ่ะ
2: ก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะคือไม่มีที่จะให้ยกสูงได
1: ้อ่ะแต่อย่าลืมนะคุณผู้ชมนะสัปดาห์ที่แล้วเราก็มีเอามาเตือนกันนะยกแม่แรงแล้วมันไม่มั่นคงแล้วมีลม
2: ใช่อันนี้ก็ไม่ได้ 100% นะ
1: นะคะแต่ชาวบ้านตอนนี้นะคะในที่เคหะร่มเกล้าก็บอกว่าที่ลำบากเนี่ยคนแก่บางคนอุ้ยน้อง
0: โ
1: อ
0: ้โหลูก
1: เนาะออกมาเอาอาหารไม่ได้แต่น้องก็ยัง
0: ตกลงไปมิดหัวเลยนะเนี่ย
1: อิจฉาจังเลยลูกมีเรือส่วนตัวกับเขาด้วยนะคะอ่ะลองฟังเสียงชาวบ้านกันหน่อยแล้วกันค่ะ
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ป็นโรคน้ำกัดเท้าแล้วก็น้ำมันเริ่มเน่าแล้วอ่ะก็กลัวว่ามันจะติดเชื้อใช่ไหมอีกอย่างคือเรื่องอาหารอาหารที่คนที่ไม่ได้ออกมาที่เป็นคนแก่คนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเขาเอาไปส่งก็คือมันไม่เพียงพอเพราะว่าเวลาไปส่งตรงไหนได้ก็จะได้แต่ตรงนั้นตรงไหนไม่ได้เขาก็ทำกับข้าวกินเองเขาก็ยอมบางคนเขายอมลุยน้ำฝากคนลุยน้ำออกมาซื้ออาหารแล้วก็ไปทาน
1: ค่ะรวมถึงค่ะโครงการวันสร้างสุขโดยกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันท์ค่ะนำน้ำใจนำความช่วยเหลือจากน้ำใจประชาชนนะคะไปลงพื้นที่ส่งกำลังใจให้กับพื้นที่เขตสะพานสูงและลาดกระบังค่ะไปมอบถุงยางชีพอาหารพร้อมรับประทานสิ่งของจำเป็นเวชภัณฑ์ต่างๆให้กับผู้ประสบภัยค่ะโดยที่เน้นไปที่พื้นที่ความช่วยเหลือที่เข้าไม่ทั่วถึงโอ้ดีมากเลยนะคะภารกิจนี้นำโดยคุณเดียววรตั้งตระกูลประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทวัน31จำกัดพร้อมพิธีกรข่าวสำนักข่าววันนิวส์
2: ค่ะ
1: รวมถึงพี่ๆดารานักแสดงศิลปินทั้งหลายค่ะนักร้องจากแกมมี่โกก็ไปร่วมกันปรุงอาหารที่โรงครัววันสร้างสุขกันค่ะแล้วก็นำไปแจกจ่ายประชาชนนี่แหละในพื้นที่ย่านร่มกล้าวสะพานสูงพร้อมกับทีมแพทย์จิตอาสาก็ไปให้คำปรึกษาด้านสุขภาพด้วยค่ะ
2: เนี่ยค่ะน้องๆเราก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือหิ้วกันไปนี่คือทำใหม่ๆนะคะอาหารน่ะจากโรงครัวปรุงสุกใหม่ๆร้อนๆเลยแล้วก็เอาไปส่งนี่พี่เดียวของเรานะคะลงพื้นที่ไปด้วยโอ้ย
1: ดูสิชาวบ้านร้องไห้เลย
2: ร้องไห้ทุกคนเลยนะเขาบอกว่าพอเห็นนะแค่เห็นเราใส่เสื้อวันสร้างสุขเข้ามาไกลๆอ่ะมันคือมีความดีใจมันเป็นกำลังใจเนาะรู้ว่าความช่วยเหลือกำลังจะเข้ามาถึงแล้วนะคะก็เป็นบรรยากาศที่ทางสำนักข่าววันนิวส์ของเรานะคะโดยวันสร้างสุขนำทั้งถุงยางชีพแล้วก็อาหารไปแล้วก็ที่สำคัญเหมือนที่เชียร์บอกเมื่อกี
1: ้
2: มีแพทย์จิตอาสาไปดูแลเรื่องสุขภาพเพราะสำคัญเนาะเวลาลุยน้ำบางคนเนี่ยเขาบอกเป็นโรคไอ้อะไร
1: น้ำกัดเท้าน
2: ะคะบางท่านก็ไม่สบายเจ็บป่วยยังมีผู้ประสบภัยอีกหลายพื้นที่นะคะที่เขาต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากรอความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นผู้ชมสามารถร่วมส่งต่อน้ำใจผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย 2,569 โดยกลุ่มบริษัท The One Enterprise จำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันท์ตามหน้าจอนี้เลยค่ะคุณผู้ชมสามารถร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยเลขที่บัญชี 925-3-01313-1 ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาถนนอโศกมนตรีนะคะหรือง่ายๆเลยสแกน QR Code ผ่านทางหน้าจอยอดบริจาคเราอัปเดตล่าสุดเนี่ยเมื่อช่วงประมาณ 16:00 นวันนี้อยู่ที่ 1,639,850 บาทค่ะ
3: สลับมาสรุปรวมกีฬากันหน่อยนะคะที่สุดแล้วทัพไทยก็ปิดฉากมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026แล้วจบที่อันดับ7ของการแข่งขันและต้องภูมิใจนะคะเราเป็นชาติเดียวในอาเซียนที่ติด10อันดับแรกค่ะ
4: Air Carrier Tech V และ Tech S Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
3: ปิดฉากลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะทัพนักกีฬาไทยทำผลงานได้ยอดเยี่ยมโกยเหรียญรางวัลจนอันดับที่เราได้อันดับ7ของตารางนะคะผลงาน18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงรวมทั้งหมด52เหรียญด้วยกันอันดับ1ยังคงเป็นพี่ใหญ่อย่างจีนค่ะอันดับ2ตกเป็นของเจ้าภาพก็คือญี่ปุ่นนะคะอันดับ3เป็นของเกาหลีใต้ค่ะ
5: ขอแสดงความยินดีกับทุกผลการแข่งขันนะคะและขอขอบคุณนักกีฬาไทยทุกคนที่เป็นตัวแทนคนไทยในการไปแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ค่ะและพบกันใหม่ในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียในอีก4ปีข้างหน้าติดตามข่าวสารในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทยในครั้งต่อไปได้ทางรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
2: คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะกลับมาดูไล่แต่ละพื้นที่ความเดือดร้อนแต่ละที่ต่างกันและจุดนี้มันเป็นภาพนาทีระทึกนะคะเก๋งสีขาวคันหนึ่งพยายามจะฝ่ากระแสน้ำไปให้ได้แต่ปรากฏว่าแรงพัดของกระแสน้ำมันแรงมากจนกระทั่งไหลออกไปรอดหรือไม่รอดหรือจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูค่ะ
6: เชิญขึ้นมาไป บอกให้รู้เท่ากันว่าเธอคนนั้นเป็นแฟนฉันเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะถูกเอาใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
7: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
6: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
7: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร028179925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระดบูลและตัวยาอื่น
6: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
7: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร028179925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2566

0: 19ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: อิทาปิงคลาสุมนาดาลาธารีสหัสสารังสีทาวารีจันทาภูสังรูชัมสุขมังสิกขินี

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่ง
0: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:00 น
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
1: โทรออก
2: เกียร์อยู่ที่ใจใจอยู่ที่เกียร์ฝากเกียร์ไว้กับใครก็เหมือนฝากใจไว้กับคนนั้น
3: แบงค์มาสครับ
4: นี่คุณเอามาคืนผมทำไมเนี่ย
3: ผมไม่ได้คืนครับแค่ฝากไว
5: ้ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
6: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
7: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
8: ้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
9: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
10: อใหม่อีซูซู V-Cross 2.2 DDI Max Force 1เดียวเท่านั้น
9: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
11: อ่ะกลับมาดูเรื่องของน้ำกันต่อนะคะคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าจริงๆเจอกันทั่วไทยนะไม่ใช่แค่กรุงเทพจุดอื่นๆก็เจอเหมือนกันเวลาฝนตกลงมาหนักๆแล้วมันก็มีน้ำท่วมอย่างปราจีนบุรีเขาบอกหนักมากรถที่สัญจรผ่านไปมาเนี่ยเกือบจะถูกน้ำซัดตกถนนค่ะ
12: ช่วยพนักช่วยพนักไป
13: ช่วยผู้ชาย
12: ช่วยพนักช่วยพนัก
13: ลงเลย
12: เอารถไปขวางนู่นเอารถไปขวางนู่น
11: โอ้ยดูไปลุ้นไปเห็นไหมคะรถเก๋งสีขาวคือเขาจะฝ่ากระแสน้ำแต่จริงมันลึกมากนะแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาหนึ่งคืออะไรไหมคะมองไปแล้วมันมองไม่เห็น
14: ค่ะ
11: เรากะไม่ได้เหมือนกันเนาะว่ามันลึกแค่ไหนอะค่ะคือมันดูเหมือนอาจจะไปได้อะอันนี้ต้องเตือนเอาไว้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมแต่ปรากฏว่ารถคันนี้เนี่ยพยายามจะฝ่าไปถูกแรงน้ำพัดจนกระทั่งเสียหลักแล้วถลายออกไปข้างทางเกือบตกถนนนะคะจุดที่เกิดเหตุเนี่ยแถวๆแยกบายพาสปราจีนบุรีเคราะห์ดีมากที่เนี่ยคันนี้เขาขับผ่านมาแล้วก็เห็นพอดีเห็นไหมคือเกยอยู่อีกนิดนึงจะตกมาอยู่แล้วก็เลยรีบจอดแล้วก็ลงไปช่วยกันนี่ค่ะคนละไม้คนละมือดันรถกันกลับขึ้นมาบนถนนท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวก่อนเจ้าของรถจะขับออกจากจุดนั้นไปได้อย่างปลอดภัยส่วนอีกจุดนึงนะคะสีมหาโพธิ์เมืองปราจีนบุรีจุดนี้ก็เหมือนกันโหยนี่ถนนเหนือเนี่ย
14: มองไม่รู้เลย
11: มองไม่รู้มองไม่ออกเลยเห็นไหมคะกระแสน้ำมันกัดเซาะจนกระทั่งพังเสียหายทีนี้เห็นไหมคะรถบรรทุกอะรถใหญ่ขนาดเนี้ย
14: ค่ะ
11: ยังไม่ได้อ่ะ
14: ไปแล้ว
11: ไปเลยค่ะเอียงกระเทะเล่เลย
14: ค
11: ือถนนมันพังค่ะถนนมันขาดมันพังเสียหายรถบรรทุกที่วิ่งมาก็ฝากกระแสน้ำนึกว่าไปได
14: ้
11: สุดท้ายกลายเป็นสภาพอย่างนี้ค่ะเสียหลักลงข้างทางอย่างที่เห็นนะคะอันนี้เราเอามาเตือนเนาะเพราะว่าหลายๆคนขับรถไปอาจจะมองไม่เห็นมองไม่ออกว่ามันไปได้หรือไม่ได้นะคะตรวจสอบเส้นทางดีๆขยับเข้ามาที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรีจุดนี้ก็ยังสูงนี่ที่เราเห็นตาเปล่านี่เมตรนึงนะคะคือต้องกระบะใหญ่ๆเท่านั้นน่ะนะคะรถเล็กไปไม่ได้เลยบางจุดพอมันไม่ได้จริงๆเขาปิดถนนปิดเส้นทางเลยนะคะก็จะมีแค่รถบรรทุกหรือว่ารถใหญ่ผ่านเท่านั้นชาวบ้านเดินทางเข้าออกก็ใช้วิธีใช้ลุยไม่ก็ใช้เรือส่วนใหญ่จะเปลี่ยนไปเป็นเรือนะคะส่วนบ้านชาวบ้านที่ท่วมน้ำท่วมสูงจนไม่สามารถอยู่ได้นะคะมันจะมีแบบเนี่ยค่ะพี่ๆทหารเขาเข้าไปช่วยส่วนใหญ่แล้วโอ้โหคุณยาย
14: โอ้ต้องขี่คอกันเลยอะ
11: คือต้องขึ้นมาแบบนี้ค่
14: ะ
11: จะออกไปยังไงนะคะอย่างที่บอกเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปช่วยให้ขี่คอขึ้นมาบ้างอุ้มบ้างนะคะแล้วก็พาไปยังศูนย์พักพิงซึ่งทางอบจ.ปราจีนบุรีเขาจัดศูนย์พักพิงเอาไว้2จุดนะคะอยู่ที่บขส.ใหม่กับที่วัดแหลมหินจะเห็นว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงวัยทั้งนั้นเลยนะคะมาอยู่ก่อน ส่วนเส้นทางจากตัวเมืองปราจีนบุรีไปอำเภอบ้านสร้างจุดนี้ก็สูงนี่ต้องเรือแล้วค่ะจุดนี้แล้วปัญหาคืออะไรรู้ไหมคะน้ำสูงมากขนอาหารเข้าไปไม่ได
14: ้
11: พวกอาหารน้ำดื่มเนี่ยไม่รู้จะเอาเข้าไปยังไงเขาก็เลยปรับแผนใช้ก็ฉลาดจริงๆกันวิธีนี้ใช้รถไฟด้วยนะ
14: ยังไง
11: ใส่รถไฟ จากสถานีปราจีนบุรีแล้วก็ไปส่งที่สถานีบ้านจ้างต่อหลายทอดอ่ะหลังจากนั้นจุดไหนที่รถไปได้ก็ไปต่อจุดไหนไม่ได้จริงๆเรือไปอีกต่อนึงอ่ะโอ้นับถึงจริงนะคะเจ้าหน้าที่ก็คือทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะส่งความช่วยเหลือส่งอาหารส่งน้ำดื่มเข้าไปยังพื้นที่ของผู้ประสบภัยในขณะเดียวกันค่ะทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์พร้อมกับทีมกู้ภัยบึงโขงหลงคูลังกาฮับเราลงพื้นที่แล้วเราได้ภาพหนึ่งมาคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะบ้านหลังนี้เขาอยู่สุดซอยของชุมชนท้ายวัดหลวงตำบลหน้าเมืองที่ปราจีนบุรีตอนเราไปถึงเห็นไหมคะเนี่ยเราเอาถุงยังชีพจากโครงการวันสร้างสุขไปแจกเราไปเจอคุณตาท่านนี้ค่ะดาบตำรวจอัศวิน79แล้วบ้านคุณตาเนี่ยแกอยู่สุดซอยเลยท้ายซอยแล้วมันติดแม่น้ำปราจีนที่ยืนเนี่ยนี่คือจุดตื้นสุดแล้วนะคะลึกที่สุดของบ้านคุณตาคือ2เมตร
15: ก็คือเมตรหัวเลยอ่ะ
11: เขาบอกไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยอ่ะ
14: ค่ะ
11: ตัวเองก็ไม่ค่อยสบายคุณตาเป็นเบาหวานหัวหน้าห่วงมากนะ
14: ค่ะ
11: ภรรยาอายุ70อยู่ ICU นี่ในบ้านคุณตามีห่านมั้งเนี่ยแล้วดูห่านก็ต้องปีนขึ้นไปอยู่บนลังพลาสติกอะค่
14: ะ
11: มันอยู่ไม่ได้ตอนนี้อ๋อนี่เราเอาอาหารเข้าไปช่วยห่านเนี่ยมันหิวกันใหญ่เลยเห็นไหมสงสารมาก
14: ไม่ทอดทิ้งทั้งคนทั้งสัตว์นะ
11: จริงคุณตาตอนนี้อยู่คนเดียวนะคะยกของหนีน้ำไม่ทันตั้งแต่น้ำท่วมถูกตัดไฟไปแล้วไม่ได้กินข้าวมา3วันแล้วนะคุณตาบอกไม่รู้รัฐบาลเขาจะช่วยเหลือเยียวยาได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าดูแล้ว 30,000 ก็ไม่พอจริงๆลองฟังเสียงคุณตากันนะคะ
16: มันก็ไม่ลำบากแล้วมันเหนื่อย
17: แล้วเงินเยียวยาของรัฐบาลพอไหมตาถ้าเขาไม่เยียวยาเรา
16: เขาต้องมาเยียวยาหรือเขาต้องเหม็มเขาจะสนใจหรือเปล่าเนี่ยพวกเรามันเดือดร้อนขนาดนี้เขาจะทั่วถึงไหมล่ะรัฐบาลก็คงจะไม่ทำให้ทั่วถึงหรอกดูแล้วมันไม่น้อยใจเราชีวิตมันเกิดมาอย่างนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ทนเนี่ยก็ป่วยไปอยู่ไม่ได้เมียก็อยู่ไอซียูโรงพยาบาลไผ่ผู้แบนรักษาไม่ได้ส่งไปพนันนิคมผมก็ไปไม่ได้ก็คงจะปล่อยให้ตาย
11: คือมันเป็นความเขาเรียกอะไร
15: อัดอั้น
11: ห้องอัดอั้นในใจเนาะที่อยากจะระบายออกมาห่วงก็ห่วงเมียอยู่ ICU นะแล้วก็แก่ด้วยกันทั้งคู่70กับ79เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมคือสิ่งที่เวลาทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราลงไปกับโครงการวันสร้างสุขแล้วเราก็จะเจอหลากหลายประสบการณ์หลากหลายชีวิตของผู้คนที่ประสบภัยจริงๆ
14: เนี่ยถึงบอกว่ากำลังใจเป็นสิ่งสำคัญจริงๆ
11: นะ
14: เพราะว่าเนี่ยเหมือนเป็นเพื่อนให้รับฟังระบายและให้กำลังใจกันในช่วงเวลายากลำบากนี้เป็นเรื่องจำเป็นจริงๆนะคะส่งให้กันเยอะๆนะคุณผู้ชมนะ
15: เราหวังว่าความช่วยเหลือจะเข้าไปให้ถึงด้วยนะคะก็เป็นสื่อกระบอกกลางให้แล้วก็ให้กำลังใจทุกคนจริงๆคือเลิกบ่นเลยอ่ะเห็นว่าบ้านเราหนักแล้วพอเห็นชีวิตของตาแล้วโอ้โหหนักกว่าส่งกำลังใจให้นะคะทีนี้ไม่ใช่แค่บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนค่ะวัดก็โดนน้ำท่วมเหมือนกันนะคะอย่างวัดหลวงปีชากูลอยู่ที่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองปราจีนบุรีนี่ก็สูงกว่าเมตรครึ่งอะค่ะเมตรครึ่งเลยนะคะรถเล็กเนี่ยไม่สามารถเข้าได้ทีมข่าวเราไปตามวัดอ่ะก็จะต้องพายเรือเข้าไปแล้วก็สิ่งสำคัญคือก็จะมีหมาแมวที่ส่วนนึงมีคนมาปล่อยไว้จริงท่านเลี้ยงไว้เกือบ30ตัวนะคะ
14: โอ้
15: เนี่ยดูสิต้องขึ้นไปอยู่บนโต๊ะกันอย่างเงี้ยค่ะกระดิกหาง
14: ตายแล้วดูสิ
11: มันช่วยเวลความเนาะน้องเหมือนรอเน
14: าะดีใจเหมือนกันได้เจอผู้เจอคนอย่างเงี้ย
15: สงสารกว่า30ตัวนะคะเราก็เอาถุงยังชีพอาหารสัตว์ที่เตรียมมามอบให้ด้วยท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสก็เอาไปแบ่งให้หมาแมวนะคะในช่วงน้ำท่วมท่านบอกเลยว่าเดือดร้อนกันหมดพระก็เดือดร้อนเหมือนกันนะคะที่วัดตอนนี้ขาดแคลนคือออกไปไม่ได้อ่
14: ะ
15: เมตรครึ่งอ่ะจะไปซื้ออาหารยังไงร้านค้าก็ปิดหมดแล้วส่วนหมาแมวที่เลี้ยงไว้30ตัวเนี่ยบางทีมันเพิ่มขึ้นด้วยน
14: ะ
15: เพราะเวลาน้ำท่วมมันจะมีหมากับแมวบางส่วนที่มันลอยมากับน้ำแล้วพระท่านเห็นนะยังไงก็ต้องดึงขึ้นมาช่วยไว้ก่อนเพราะว่ากลัวว่าถ้าไม่ช่วยเขาเหล่านั้นจะตายค่ะ
18: ร้อนกันหมดญาติโยมก็เดือดร้อนกันหมดแต่พระบางทีหน่อยบางทีมีอาคารที่พอจะอยู่ได้ท่านี้พระป่วยสำคัญเพราะว่าหนึ่งพระป่วยให้อาหารทางสายยางด้วยเราไปซื้ออาหารให้ทางสายยางไม่ได้เราให้กินนมแทนไปก่อนแต่วันนี้ก็ได้อาหารสุนัขแล้วก็ได้ถุงยังชีพก็ขออนุโมทนาในบุญที่ได้มาให้แก่พระอาภาษณ์ในวันนี้จ้ะก็ขออนุโมทนาบุญเจ้าข้าสาธุ
15: เอาย้ำนะคะเพราะว่ามีพระสงฆ์อาพาธอยู่ด้วยวัดหลวงปรีชากูลเผื่อความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์จะเข้าไปถึงนะคะทีนี้นอกจากชาวบ้านวัดเดือดร้อนเราเห็นแล้วเกษตรกรก็ทุกข์หนักเหมือนกันค่ะที่อำเภอกบิลบุรีคุณผู้ชมดูสิที่เห็นเนี่ยไร่มันสำปะหลังนะคะสิ่งที่ทำได้คือเอาขุดหัวมันขึ้นมาแล้วมันยังไม่โตยังไม่ได้ขนาดแต่ว่าดีกว่าที่จะไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเขาจะเอาไปตากแห้งส่งขายให้พ่อค้าแม่ค้านะคะถึงจะขายไม่ได้ราคาเหมือนเดิมแต่ดีกว่าถอนหมดแล้วก็ถูกน้ำท่วมเสียหายทั้งหมดขยับไปที่ระยองกันหน่อยค่ะระยองเนี่ยฝนตกมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะที่ปลวกแดงนี่คือสภาพ
11: ค
15: ่
11: ะ
15: แป๊บเดียวอะค่ะน้ำมหาศาลไหลข้ามถนนที่ซอยปั๊มเหลืองที่ป่ายางเนินกระบกระดับน้ำสูงประมาณ60เซนนะคะรถเล็กกับมอเตอร์ไซค์หลายคันก็คือตัดสินใจฝ่ากระแสน้ำปรากฏไปไม่ได้
11: ค่ะ
15: เรื่องดับก็หลายคันนะคะนี่คือความเดือดร้อนจริงๆค่ะ
14: ต่อที่ฉะเชิงเทราค่ะคุณผู้ชมหลายพื้นที่น้ำก็ยังท่วมสูงถึงหลังคาไปดูที่ตำบลหัวไซกับอำเภอบางคลานะคะขออภัยนะในอำเภอบางคลานะคะ
11: ค่ะ
14: ทีมกู้ภัยเนี่ยกำลังลอยเรือเข้าไปแบบนี้คุณผู้ชม
11: มืดเลยเน
14: า
11: ะ
14: มืดตึ๊บเลยแต่ไปพบกับคุณยายที่บ้านหลังนี้แล้วคุณยายวัย78อยู่คนเดียวค่ะ
19: มือที่ยังได้อยู่ไหมอะไรแต่ว่ามือไม้ที่ยังได้อยู่ไหมอะไรไหม
20: เขาไม่มีไฟเลย
19: ไม่มีไฟไม่เป็นไรหนูมีไฟที่เรือหนูมีไฟ
21: จับคอผมไว้สองมือเออ
20: นั่นแหละระวังหัวนะ
14: โถคุณยายปลอดภัยแล้วนะคือทีมก็ไปช่วยอุ้มคุณยายมาแล้วดูสินี่คือไม่มีไฟใช่ไหมน
11: ี่ไม่
14: ม
11: ี
14: ค่ะใช่78ปีแล้วอะค่ะก็ไปเก็บสัมภาระนะคะช่วยเก็บของจำเป็นต่างๆแล้วก็อพยพมาอยู่ศูนย์พักพิงก่อนนะคะคุณยายจ๋ามาต่อกันที่ภาคกลางบ้างไปดูจังหวัดชัยนาทค่ะชาวบ้านที่อำเภอสัพพยาเล่นขนข้อไก่มาไว้ชั่วคราวที่ริมถนนนะคะคุณผู้ชม
11: เจอน้ำเหรอ
14: ใช่เจอน้ำค่ะแล้วเจ้าของฟาร์มบอกแบบนี้ตอนนี้ครั้งนี้คือหนักมากเลยนะแย่มากจริงๆเพราะไม่ได้เตรียมอะไรไว้ล่วงหน้าเท่าที่ควรเลยคือเขาบอกว่าน้ำเนี่ยมาตูมเดียวนะท่วมทั้งหมู่บ้านเลยค่ะก็ต้องย้ายมาอยู่ชั่วคราวแบบนี้ค่ะคือเขาเล่าว่าตอนแรกเนี่ยกรมชลประทานประกาศเพิ่มการระบายนะอ่ะก็ยกเล้าไก่เนี่ยสูงไว้ขึ้นชั่วคราวละแต่จู่ๆมีการปรับระบายเพิ่มอีกครั้งละ200ถึง300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครั้งนี้มันก็ไม่ทันแล้วนะสิคือมันท่วมทะลักไวมากอันนี้เสียงสะท้อนนะเจ้าของฟาร์มไก่เนี่ยฝากบอกว่าเรื่องข่าวสารเนี่ยขอให้ชัดเจนได้ไหมคือจะระบายเท่าไหร่เนี่ยก็บอกมาเลย
11: เอาให้มันชัวร์
14: เอาให้มันชัวร
11: ์เลขเดียวกัน
14: เหมือนตอนแรกบอกเท่านี้แป๊บเดียวเพิ่มมาอีกเขาก็รับมือกันไม่ถูกแบบนี้นะคะ
15: แล้วไก่เขาแพงด้วยนะเป็นไก่ชน
14: นั่นน่ะสิ
15: บางทีตัวเป็นแสน
14: ใช่ใช่ไก่ชนนะคะ
15: ค่ะ
11: ทีนี้อย่างที่เราเห็นนะคะว่าแต่ละจุดเนี่ยเจอความเดือดร้อนแตกต่างกันไปเนา
15: ะ
11: ก็มาจากฝนที่ตกหนักทั่วไทยเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่น่าสำคัญมากๆเลยก็คือการรับมือคุณผู้ชมตอนนี้เราต้องฟังดีๆเลยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเขามาประกาศเตือนอะไรเนี่ยซึ่งแต่ละข้อมูลมีความสำคัญมากๆกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนแล้วค่ะตุลาคมนี้ทั่วไทยจะต้องเจอฝนหนัก2ระลอกเราจะเจออีก2นะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งจุดไหนเสี่ยงบ้างเดี๋ยวเราค่อยๆไล่เรียงนะคะหลังจากเจอฝนตกหนักน้ำท่วมไปช่วงปลายกันยาล่าสุดกรมอุตุก็เตือนแล้วว่าตุลาคมนี้ไทยจะยังเจอฝนอีก2ระลอกหลายคนก็มีความกังวล นะคะว่าเอามันจะมีคำนี้ถามบ่อยเนาะจะเอาอยู่ไหมอ่ะใช่ไหม
14: แม่คำนี้มันติดอยู่ในใจอะเนาะ
11: ใช่ไหม
14: ยังก้องอยู่ในหูเลยค่ะว่าเอาอยู
11: ่นี่ไง
14: แต่ส

0: าพที่เห็นเนี่ยไม่เหลือแล้วค่ะ
1: เรายังไม่ทันระบายของเก่าเลยอ่ะไม่ฮะน้ำใหม่จะมาอีกแล้วหรือเปล่าทางคุณสมควรต้นจานนะคะผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยาท่านก็มาให้ข้อมูลกับทีมข่าวสำนัก

0: แต่สำคัญที่สุดคือฝนระลอกแรกไม่ได้หมายความว่ามันจะตกหนักทั้งประเทศคือส่วนใหญ่เนี่ยตกก็จริงแต่ประมาณแบบระดับเล็กน้อยถึงปานกลางและจะเคลื่อนตัวเร็วก็แปลว่ามันมาไม่นานแล้วมันก็ไปนะคะแต่สิ่งที่ต้องจับตาก็คือจุดเดิมที่มันยังไม่แห้งอันนี้แหละค่ะท่านบอกเลยว่าสมมุติว่าตกลงมานะเอาแค่20 30มิลก็สามารถทำให้มันท่วมหนักได้เพราะว่ามันยังมีน้ำเก่าอยู่นะคะส่วนระลอก2อ่ะระลอกแรกผ่านไปแล้วนะระลอก2คาดว่าจะเป็น10ถึง13ตุลาคมซึ่งอันเนี้ยน่ากังวลกว่ารอบแรกมีโอกาสที่จะเป็นฝนหนักและปริมาณฝนมากกว่าที่ต้องจับตาก็คือภาคกลางตอนล่างนี่ค่ะตามแผนที่เลยกรุงเทพและปริมณฑลตะวันออกอีสานตอนล่างและภาคใต้โดยเฉพาะพื้นที่ตะวันตกของประเทศตั้งแต่กาญราชบุรีต่อเนื่องอุทัยนครปฐมต้องระวังมากกว่าพื้นที่อื่นๆนะคะเพราะว่าถ้าฝนตกหนักเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดน้ำป่าหลากได้ค่ะซึ่งง่ายๆเลยนะคะตุลาคมนี้ถ้าเอาแบบสรุปนะ
1: ค่ะ
0: เราจะเจอฝนใหญ่2รอบคุณผู้ชมนี่หน้าจอเมื่อคู่นะ 4-5 ตุลารอบแรกนะคะแล้วก็อีกรอบหนึ่ง 10-13 ตุลาคมต้องจับตาเป็นพิเศษโดยเฉพาะภาคกลางตอนล่างค่ะ
2: แล้วโลกแรกมันจะตกตามลมอ่ะพอลมผ่านไปปั๊บเนี่ยทางเหนืออีสานนะ6 7 8ไปเนี่ยฝนก็จะลดลงเลยอ่ะครับแล้วรอบ2เนี่ยถ้าสมมุติว่ามันมีทางฝั่งตะวันตกอ่ะมันอาจจะมีฝนตกหนักเนาะอย่างเช่นทางเมืองกาญราชบุรีตามแนวที่ลาดเชิงเขาต่างๆเนาะมันก็อาจจะมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้อยู่ส่วนกรุงเทพอ่ะระวังน้ำท่วมขังอยู่ครับพื้นที่ที่จะตกหนักก็จะมีกาญจนบุรีราชบุรีอุทัยธานีอาจจะมีนครปฐมกรุงเทพมหานครตอนแนวนี้มีโอกาสเจอฝนหนักอยู่ครับ
3: คุณผู้ชมใจเย็นๆนะคะติดตามข่าวสารนะก็ติดตามกันอย่างมีสติแล้วกันแต่เราบางทีก็สติแตกเหมือนกันก็กลัวนะคะกรมอุตุยืนยันว่าสถานการณ์ฝนตกในตุลาคมนี้ภาพรวมมันจะไม่รุนแรงแล้วก็ยังไม่ถึงระดับน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี54หรือว่าปี60คือมันต่างกันเนา
0: ะ
3: อย่างปี54อ่ะคนกลางเมืองไม่ค่อยโดนแต่ครั้งนี้เราโดนกันหนักเพราะว่ามันเป็นฝนที่ตกแช่ตกสะสมไม่ได้เป็นน้ำเหนือมาใช่ไหม
1: คะ
3: ฝนรอบนี้ลักษณะจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่หน้าหนาวคือลมหนาวเริ่มลงมาฝนก็จะมีลักษณะมาเร็วไปเร็วค่ะตกเป็นช่วงๆจะไม่ได้ตกแช่ข้ามวันข้ามคืนหรือว่าตกสะสมยาวนานเหมือนรอบก่อนอาจจะมีแดดให้เห็นระหว่างวันบ้างแล้วฝนส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับเล็กน้อยถึงปานกลางไม่เกิน35มิลลิเมตรนะคะแต่ก็ฝากย้ำทิ้งท้ายว่าคำว่ายังเอาอยู่เนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่มีความเสี่ยงแต่หมายถึงภาพรวมของฝนรอบใหม่เนี่ยมันยังไม่หนักเท่ากับปลายเดือนกันยายนยังไม่มีสัญญาณว่าจะเกิดฝนตกต่อเนื่องยาวนานจนกลายเป็นมหาอุทกภัยแต่ก็ยังวางใจไม่ได้โดยเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากนะคะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ฝนตกหนักทั่วประเทศแต่คือฝนตกซ้ำในพื้นที่ที่น้ำมันยังไม่แห้งซึ่งแน่นอนแป๊บเดียวน้ำมันก็จะกลับมาสูงขึ้นได้อีกขณะที่หลังวันที่14ตุลาคมเป็นต้นไปกรมอุตุบอกว่ามวลอากาศเย็นจะเริ่มเข้ามาและฝนก็จะมีแนวโน้มลดลงประเทศไทยเราก็จะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่หน้าหนาวสักที
1: ค่ะแต่ตอนนี้เราก็หนาวๆกันแล้วนะเนี่ยขณะยังไม่เข้าสู่หน้าหนาวจริงๆ
0: ค่ะ
1: นายกว่ายังไงล่ะเรื่องนี้นายกอนุทินบอกว่ายืนยันค่ะช่วง4-10ตุลาคมรัฐบาลจะต้องเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ควบคู่นะคะไปกับการเร่งระบายน้ำในกรุงเทพเพราะมันยังมีน้ำตกค้างอยู่บางจุดจะไม่ปล่อยให้น้ำท่วมขังซ้ำเติมประชาชนอีกขอให้เป็นตามนั้นนะท่านนายกนะแต่การระบายน้ำเนี่ยมันก็จะต้องดูสถานการณ์โดยรอบประกอบกันด้วยทั้งระดับน้ำในพื้นที่ปลายทางและน้ำในทะเลนะคะที่จะหนุนขึ้นมาเพราะถ้าหากเร่งระบายในช่วงที่ปลายทางเนี่ยรับน้ำไม่ได้น้ำอาจจะไหลย้อนกลับเข้าพื้นที่เดิมนะโอ้อันนี้น่ากลัวนะเนี่ย
0: ค่ะ
1: ทางด้านกรมชลประทานเองก็ต้องวางแผนเกี่ยวกับการระบายน้ำแบบต่อเนื่องและบอกว่าจะมีการประชุมนะติดตามสถานการณ์ร่วมกันเนี่ยทุกเช้าเลยเพ
0: ื
1: ่อให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการบริหารจัดการน้ำค่ะ
4: เราก็ต้องระบายเมื่อไรที่ระบายได้ก็ระบายเร่งระบายออกไปคำว่าระบายได้ก็คือเราก็ต้องดูปัจจัยทุกด้านว่าระบายออกไปแล้วมันไหลออกไปในจุดที่รับน้ำได้หรือเปล่าไม่ใช่ระบายออกไปในขณะที่รอบๆนะครับระดับน้ำทะเลยังหนุนสูงอยู่แล้วเราก็ระบายออกไปถ้าทำอย่างนั้นเพื่อมันก็ไหลกลับเข้ามาอยู่ดีมันก็มีการวางแผนการระบายน้ำโดยทางกรมชลประทานอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับ

0: ท่านนายกช่วงนี้ก็ลงพื้นที่ยาวๆนะ
1: คะ
0: เดี๋ยวยังมีอีกหลายแง่มุมเรื่องของน้ำค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมช่วงหน้าเราให้ดูเหตุการณ์นี้หน่อยดูภาพนี้แล้วตื่นเต้นระทึกรถเก๋งพุ่งชนวินมอเตอร์ไซค์อุ้ยเขาจอดเรียงกันอยู่อ่ะเห็นไหมคะเรียงหน้ากระดานแบบนี้จนสุดท้ายลอยกระเด็นเลยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซอยเสือใหญ่นี่เองเดี๋ยวกลับมาดูค่ะ
2: Yeah.

0: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
1: ์มหกรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนๆรอการรอคอยเสิร์ฟความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจากแกรมมี่โกลด์ศิลปินจากช่องวัน31และเหล่าแชมป์จากรายการด้วนเพลงชิงทุนที่เซ็ตสุดๆโอกาสของคนมีขอหากคุณเสียงดีอยากเก็บไว้กับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีด้วนเพลงชิงทุนไหวไหวตรงหน้าคุณในงานยังมีบุญกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายย้ำชมฟรีตลอดทั้งงานจะเต็มถึง4จังหวัดเริ่มต้นกันที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยองแล้วพบกันในงานด้วนเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยที่มาเฮิร์บ
2: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง

0: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆชับสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 นเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
1: หมอบอกว่าการที่หนูได้มีคนที่หนูรักมันจะช่วยได้มากๆเลยซึ่งหนูก็มีแล้วก็คือพี่จัน
2: นี่คุณแม่จะมาค้างที่นี่เหรอคะ
3: ทำไมจะไล่แม่ออกไปอีกเหรอ
4: วันนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนจะไม่สบาย
1: จะให้หนูอยู่ดูแลเหรอคะ
4: ก็ถ้าไม่มีอะไรต้องทำนะ
1: ไม่มีปัญหาค่ะคุณแม่
3: เราสองคนมีแต่จะสาดความเกลียดใส่กันไม่สงสารจันเขาบ้างเหรอ
1: แล้วทำไมเราสองคนถึงต้องเกลียดกันด้วยล่ะคะ
5: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
6: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
7: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนมองเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
8: คุณผู้ชมเมื่อกี้บอกเอาไว้อุบัติเหตุนี้ดูแล้วหวาดเสียวจริงๆเลยนะคือมันเสี้ยววินาทีจริงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะรถเก๋งไม่รู้มายังไงอีท่าไหนแต่พุ่งชนวินมอเตอร์ไซค์รูดไปเลยค่ะโอ้โหเนี่ยค่ะคือคนแถวนั้นไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะอยู่ๆรถเก๋งคันนี้ก็มาแล้ว
2: โอ้ย
8: กวาดไปเลยอ่ะ
2: ต้องหยุดภาพเลยเน
8: า
2: ะ
8: วินมอเตอร์ไซค์อ่ะเวลาจอด

0: ก็จอดเรียงกันอย่างเงี้ยนะเออตามหน้ากระดานมาปรากฏว่าเก๋งคันนี้ก็พุ่งชนเข้าไปนะคะแล้วก็มีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นผู้หญิงยืนรอข้ามถนนอยู่ในซอยเสือใหญ่ตัวกระเด็นเลยนะคะแล้วรถก็พุ่งชนกวาดรถยนต์หน้าอพาร์ตเมนต์ล้มระเนระนาดเบ็ดเสร็จไปทั้งหมด7คันด้วยกันแรงชนเนี่ยส่งผลทำให้วินมอเตอร์ไซค์ได้รับบาดเจ็บนะคะขาข้างซ้ายหักแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนคนขับรถเก๋งคันที่เกิดเหตุเป็นผู้ชายค่ะนี่อายุประมาณ 40-50 ปีอยู่ในอาการง่วงซึมแต่เขาบอกไม่มีกลิ่นแอลกอฮอล์นะเออแต่ดูง่วงหลังเกิดเหตุก็มาสอบถามอาการผู้บาดเจ็บช่วยประสานนำตัวส่งโรงพยาบาลเขาก็รับปากค่ะบอกเดี๋ยวจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลรวมไปถึงค่าเสียหายของรถมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดหนึ่งในเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ที่พังเสียหายเล่าบอกว่าตอนนั้นเขาได้ยินเสียงดังมากเสียงชนมันดังมากวิ่งออกมาดูถึงเห็นมอเตอร์ไซค์ล้มระเนระนาดหมดเลยเขาบอกมันพังขนาดแบตเตอรี่บางคันหลุดออกมาได้อะบางโคนแตกที่พักเท้าก็หักความเสียหายที่เกิดขึ้นทำให้ขับรถไปทำงานไม่ได้และน่าจะต้องหยุดงานไปอีกพักหนึ่งเลยค่ะ
1: ตอนนั้นลงมาเห็นสภาพรถแล้วรู้สึกยังไงพี่ตอนนั้น
2: ถอนหายใจแล้วก็มีงานเนี่ยต้องไปเปิดเพลงไม่ได้ไปเลย
1: นี่แสดงว่าวันนี้ไปทำงานไม่ได
2: ้ลางานเรียบร้อยน่าจะลายาวด้วย
1: ครับแล้วเราได้คุยกับตัวคนเหยียบกันพี่
2: เรียบร้อยแล้วครับไปตกลงกันที่สน.แล้วเขาจะชดใช้ให้
0: นี่รายนี้ก็บอกไปแจ้งความแล้วนะคะลงบันทึกประจำวันเอาไว้เรียบร้อยเดี๋ยวรอตำรวจแจ้งความคืบหน้าอีกทีหนึ่งส่วนเรื่องนี้อันนี้ฝากเอาไว้หน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันจะน้ำท่วมไงบางที่อ่ะมีคนนึงเขาถ่ายคลิปเอาไว้เป็นรถกระบะบีบแต่ไล่รถคันหน้าแล้วโอ้โหอย่างซิ่งอ่ะเหยียบไปอย่างซิ่งทีนี้ถนนมันน้ำท่วมมันก็ไปกระเด็นใส่คนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะลองดูคลิปก่อนค่ะ
3: โอ้ยเฮ้ยมันเป็นอะไรของมันอ่ะ
0: เออพี่เขาพูดถูก
4: พูดแทนใจเราแล้ว
0: เป็นอะไรอ่ะ
4: น
0: ั
4: ่นสิค่ะอันนี้ตั้งใจเลยแหละ
0: ใช่ไหมแล้วมอเตอร์ไซค์อ่ะคว่ำได้ง่ายๆเลย
3: สิ
0: ทำไม
3: พอน้ำมันสูงอย่างเงี้ยบางทีพอมอเตอร์ไซค์เขาไม่เห็นแล้วมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุขับออกล้มไปชนอะไรได้
0: แต่เชื่อไหมว่าหลายคนเนี่ยดูคลิปนี้บอกเคยเจอเหมือนกันนะใช่ไหมขับอยู่แล้วแบบ
4: รถสูง
0: ตัวเองรถสูงคงรำคาญรถเตี้ยไปช้าอย่างเงี้ยก็แซงแล้วก็เหยียบน้ำไปแบบนี้อย่าไปทำนะคะมันอันตรายมากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นใกล้ตลาดแห่งหนึ่งที่เขตมีนบุรีค่ะหลังคลิปนี้เผยแพร่ไปชาวเน็ตวิจารณ์กันใหญ่เลยวิคนขับกระบะทำไมไม่นึกถึงคนอื่นเขาบ้างไม่เห็นใจเพื่อนร่วมทางการขับรถเหยียบน้ำจนกระเด็นใส่คนอื่นเนี่ยคุณผู้ชมมันมีโทษตามกฎหมายนะคะบอกเอาไว้เลยจำคุกไม่เกิน1ปีปรับ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะและถ้าไปทำน้ำกระเด็นจนกระทั่งเขาทรัพย์สินเสียหายอันนี้หนักไปกว่าเก่านะคะจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของรถได้นะคะ
5: จริงๆเมื่อกี้ก็เห็นทะเบียนชัดอยู่นะ
4: หลักฐานมีนะ
5: ค่ะ
4: นะคะคุณผู้ชมพาไปลงใต้ที่พัทลุงกันหน่อยเป็นเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นกับบ้านหลังหนึ่งเจ้าของบ้านตกใจเลยค่ะเพราะว่าจู่ๆมีมือปืนปริศนาขี่รถมอเตอร์ไซค์มาแล้วสาดกระสุนปืนใส่ไม่ยั้งนี่คือความเสียหายบ้านเขาอ่ะขายน้ำกะทิกำลังคั้นกะทิอยู่แล้วก็ในมุมของเธอบอกว่าก็ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครพยายามคิดย้อนอยู่นะคะตอนนี้ว่ามีคู่กรณีที่เป็นผู้ต้องสงสัยใครบ้างช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังตำรวจได้รับแจ้งก็คือสภ.ทะเลน้อยค่ะแล้วก็ชุดสืบภาค9ก็ลงไปนะคะเอาชุด EOD ไปด้วยไปตรวจสอบที่บ้านจุดนี้อยู่ที่เลขที่190หมู่9ตำบลทะเลน้อยอยู่ที่ควนขนุนค่ะเปิดเป็นร้านขายน้ำกะทิของคุณกัญญารัตน์อายุ29ปีก็ไปเจอปลอกกระสุนเนี่ย9มม.เต็มไปหมดเลย อยู่ที่พื้นเนี่ย4ปลอกหัวกระสุนอีก2หัวแล้วเศษตะกั่วอีก3ชิ้นตรวจสอบบ้านก็เจอรอยกระสุนปืนนะคะไปเจาะฝ้าผนังปูนร้านขายกะทิเนี่ย2จุดแล้วไปยิงทะลุกระบะรถยนต์ฝั่งคนขับด้วยนะที่จอดอยู่หน้าบ้านเสียหายยับเยินยังดีนะคะเหตุการณ์นี้ไม่มีใครบาดเจ็บทีนี้ต้องไปคุยกับเจ้าของบ้านกันหน่อยแหมยิงแบบนี้กราดยิงเนี่ยมันต้องมีความแค้นอะไรหรือเปล่าทะเลาะกับใครมาหรือเปล่าคุณกัญญารัตน์เล่าให้ฟังว่าคือตอนเกิดเหตุอ่ะ 3:30 ค่ะตื่นแล้วนะคนทำอาหารกินนะมาคั้นกะทิตอนเช้าเตรียมขายให้ลูกค้าอยู่หลังร้านจู่ๆได้ยินเสียงปืนตอนแรกดังขึ้น1 นัดตกใจละ

0: ไปมองเห็นผู้ชายสองคนขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้านไปแล้วไม่หยุดเท่านั้นหันกลับมาจากนั้นยิงซ้ำอีก 3-4 นัดยิงรัวเลยค่ะเธอบอกตกใจมากกลัวตายต้องก้มหัววิ่งหนีตายไปหลบด้านหลังร้านยืนยันว่าครอบครัวเนี่ยทำมาหากินสุจริตนะคะขายน้ำกะทิขายปลาส้มไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใครคิดไปคิดมาบอกเอ๊แต่ยกเว้นเรื่องเดียว
1: ยังไงคะ
0: คือเมื่อเดือนก่อนเนี่ยค่ะเพื่อนของสามีมายืมเงินไป 3,000 แล้วพอสามีไปทวงเกิดทะเลาะกันมีปากเสียงกันอย่างหนักถึงขั้นด่าทอกันคือไปด่ากันที่แชทเวลาคุยแชทเนี่ยบางทีมันแรงกว่าคำพูดที่ต่อหน้าต่อตากันอีกนะแล้วสามีบอกโอ้ทะเลาะกันตามแชทแบบนี้ปวดหัวตัดสินใจจะยกหนี้ให้ละไม่อยากมีปัญหาจบไป 3,000 ถือว่าจบกันไปแต่ปรากฏคนเราอ่ะบางทีดวงมันจะมีเรื่องกันน่ะเมื่อวานก่อนเกิดเหตุสามีขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วดันไปสวนทางกับไอ้คนที่ยืมเงินพอดีคนที่มีหนี้พอดีแล้วมีจังหวะหันมามองหน้ากันก็ไม่รู้นะคะณตอนนี้เธอบอกคิดได้แค่นี้ไม่รู้แล้วพอตอนกลางคืนมันดันมีเหตุที่บ้านถูกยิงถล่มก็สันนิษฐานว่าเอ๊ะเป็นผู้ต้องสงสัยรายนี้หรือเปล่าค่ะ
2: ดีกันนี่ถ้ายิงเดียวไปตั้มพัน
3: ตั้มพันตั้มพันว่าแต่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ตั้มพัน
2: ทุกเรื่องว่าโกนโกนเกิดเหตุเจอหน้ากันลบ
3: เจ้าว่าตานานกับเกิดพ่วงแต่ละกันเป็นบอกแล้วอันเดียวกับเกิดพ่วงแต่อันเนี้ยพอว่าลุงก็คือแบบเกิดแต่คืออะไรแบบเขาไม่ได้รอบใกล้นะแต่พูดถึงก็คือเพราะว่าเราทำงานแบบใกล้ก็ใกล้ได้ก็คือไม่มีอยู่นี่ได้ก็ทำเลยงานไม่ได้
4: เดี๋ยวว่าครับเราก็ไม่ได้หลบอะไรก็นี่ครับเราโซนได้
3: มันคือแบบเนี้ยคนไม่ตัวคือมันกะอันนามาอันนาเลยแต่ว่าเป็นอะไรคือไม่ได้อันนาเลยแต่ว่าคือมันอันนามาเลยที่เพื่อนบอกว่าเนี่ยเรือมันเลนต่ำหน้าเยี่ยมจังไงวะนั่น
0: อ่ะเป็นว่าในมุมของเจ้าของบ้านคือตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนนะ
1: คะ
0: เพราะว่าไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใครถ้าจะมีกระทบกระทั่งก็มีเคสนี้เคสเดียวแต่เบื้องต้นตำรวจเชิญผู้เสียหายไปสอบปากคำเพิ่มเติมละนะคะก็ต้องหาปมชนวนเหตุให้แน่ชัดจากนั้นหลักฐานสำคัญก็คือว่าวงจรปิดนี่แหละค่ะมันจะตอบได้ว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีค่ะ
1: ค่ะ
5: ตำรวจด้วยเนาะ
1: นะคะมาดูที่เหตุการณ์นี้กันหน่อยนนทบุรี
0: ค่ะ
1: เห็นบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ร้านสะดวกซักแห่งนี้เนี่ยเจอวัตถุปริศนาพังงะกันแบบสถานทั้งจังหวัดนนทบุรีเลย
0: อย่างนั้นเลย
1: ใช่คือเหมือนแบบพนักงานร้านสะดวกซักเนี่ยนะคะเขาจะเตรียมซักจีวรพระแต่เจอวัตถุปริศนาที่แบบพอหยิบขึ้นมาตกกระจายกันแบบนี้
0: ค
1: ่ะไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะอุ้ยตกใจเลยนะเห็นไหมวาง
0: เฉลยสิ
1: วางวัตถุปริศนา
0: พี่ออนไม่เห็นว่าคืออะไร
1: มันไม่เห็นใช่ไหมพี
0: ่ใช่
1: คือคุณดารุณีเนี่ยนะคะเป็นพนักงานร้านสะดวกซักที่เนี่ยกำลังนำผ้าที่ลูกศิษย์วัดแห่งหนึ่งนำมาซักมาเข้าเครื่องท
0: ี
1: นี้ก็ตรวจเช็คจีวรอะไรในถุงปกติแต่เมื่อคลี่จีวรเอ๊ะเจอลักษณะวัตถุนุ่มๆซ่อนอยู่ตอนแรกเนี่ยคุณดารุณีบอกว่าสกุชชี่หรือเปล่า
5: เออเหรอเ
1: อ้ยนุ่ม
5: ๆบีบเหรอ
0: นุ่มๆแบบบีบใครเครียดกัน
1: ของเล่นเด็กของเล่นเด็กบีบไปบีบมาอ้าวไม่ใช่ของเล่นเด็กของเล่นผู้ใหญ
5: ่เอ้า
1: ตกใจเลยคุณผู้ชมนะคะแล้วมาอยู่กับจีวรพระแบบนี้คือเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นลองไปฟังการเล่าของพนักงานคนนี้กันหน่อยค่ะ
6: เราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นอะไรนึกว่าเป็นสกุชชี
7: ่แล้วทีนี้เรา
6: ก็แต่ว่าพอจับออกมาแล้วมันแปลกๆมันเหมือนมันมีนู่นมีนั่นมีรูปมีร่าง
7: แล้วหลังจากนั้นเราก็พักปกติ
6: ก็ซักของเขาไปแล้วก็เอาตัวนี้คือลูกศิษย์เขาไปเพราะว่าเราก็บอกว่าถ้าวันหน้าบอกพระหน่อยถ้าเกิดไม่อยู่ในนั่นก็ให้สึกไปเลยเอาเมียไปเลยอย่างนั้น
1: เฮ้ยคือสกุชชี่เนี่ยนะคุณผู้ชม
0: ค่ะแ
8: กดูหน้าเขาเขินเหมือนกันนะ
1: เขินเขิน
8: เอาป้ายังเขินเลย
1: ไม่แกก็คงไม่คิดว่าจะเจอในแบบตรงเนี้ยเออนะคะคือสกุชชี่มันจะนุ่มๆ มีหลายรูปลักษณ์เนอะเป็นขนม
0: เชียร์ป้า
1: อะไร
0: หร
1: ือ
0: เปล่าของเล่นเด็กกับของเล่นผู้ใหญ
1: ่ใช่ตกกระจาย
0: มันต่างกัน
1: ไม่ใช่ของเด็กซะแล้วนะคะแล้วจริงคุณหนุ่มเสื้อขาวเมื่อกี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าของร้านเนา
0: ะ
1: ทีนี้อ้าวเกิดเหตุอย่างนี้แล้วมาอยู่กับจีวรพระได้ไงสรุปแล้วเป็นของเล่นผู้ใหญ่อ่ะพูดง่ายๆนะคุณผู้ชมเป็นเซ็กส์ทอย
0: อ
1: ันเนี้ยผู้สื่อข่าวเราไปยังพื้นที่วัดเลยสอบถามข้อเท็จจริงมันเกิดขึ้นได้ยังไงเรื่องราวมันคืออะไรกันแน่เจ้าของวัดเจ้าอาวาสค่ะขออภัยชี้แจงยืนยันว่าสิ่งที่เห็นไม่ใช่ของพระนะคะและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระลูกวัดด้วยทีนี้วันเกิดเหตุเนี่ยคือเครื่องซักผ้าเนี่ยในวัดใช้งานไม่ได้มันเสียเลยให้ลูกศิษย์วัดเนี่ยเอาผ้าไปซักข้างนอก
0: ช่วงนี้ฝนตก
1: ใช่ใช่ใช่แต่ตะกร้าเนี้ยไม่ได้มีแค่จีวรพระมีผ้าเช็ดตัวมีเสื้อผ้าของลูกศิษย์รวมอยู่ด้วยลูกศิษย์ก็ยอมรับตรงๆเลยว่าของเล่นผู้ใหญ่เนี่ยเป็นของตัวเอง
5: ของผมเองครับ
1: ของผมครับผมไม่เกี่ยวกับพระนะคะติดไปโดยที่ไม่ตรวจสอบนะคะเจ้าอาวาสก็ไม่รอช้าค่ะตักเตือนตำ

0: นี่เลยนะคะนี่มักง่ายแบบนี้ได้ยังไงและไม่ควรนำของส่วนตัวแบบนี้มารวมกับผ้าของพระค่ะ
1: มันเป็นของลูกศิษย์ทั้งหมดคือว่าของพระจะมีแค่จีวรแต่พระเช็ดตัวกับไอ้อันนั้นอ่ะแต่ลูกศิษย์เขาพอดีอ่ะเนี่ยไปพักไว้ในห้องเขาก่อนในห้องที่เขานอนก่อนแล้วเขาก็ยกไปซักโดยที่ไม่ได้เช็คก่อนนะไม่เช็คก่อนว่าอะไรมันอยู่อย่างนั้นผมเรียกพระกับลูกศิษย์มาคุยแล้วลูกศิษย์ก็บอกว่าของผมเองบอกหลวงพี่เขาไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนั้นอยู่แล้ว
2: นี่ตอนนี้ไงรู้ไหม
0: ทำไมคะ
2: ซ่อมแล้วเครื่องซักผ้าในวัด
3: ใช่ใช่ถ้ามีของแบบนี้นะปะปนก็ซ่อมเถอะค่ะ
0: ยังไง
3: ส่วนตัว
2: รีบซ่อมเหมือนดีกว่าเดี๋ยวงานเข้าอีก
0: นะคะแล้วก็มีคนก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วจะเอาผิดลูกศิษย์ไม่แบบนี้จะเอาว่าก็บอกไม่รู้จะเอาผิดยังไงอ่ะ
3: มันไม่ได้มีความผิดไง
0: มันเป็นของคารวะเป็นของส่วนตัวเขานะคะก็ได้แต่ตักเตือนเพราะว่าก็ไม่ควรเอามารวมแบบนี้แล้วไปข้างนอกด้วยไง
2: เดี๋ยวเสื่อมเสียหมด
0: ใช่
2: คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูเรื่องน้ำกันอันนี้คือเห็นแล้วเจ็บปวดมากนะที่เฮลเห็นเนี่ยแม้จะมีน้องหมาวิ่งเล่นพาไปดูสวนส้มโอแล้วทั้งสวนเนี่ย 1,700 ต้นดูสภาพสิคะนี่สมุทรสงครามนะเขาบอกเลยว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ต่อไปอาจจะยืนต้นตายทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูค่ะ

0: Too Hot to Handle New Isuzu X Series 2.2 DDI Max Force ร้อนแรงเป็นเรื่อง
1: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
2: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
3: จางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
4: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
5: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
1: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
6: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะวับ
3: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
7: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง
8: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
1: ได้สิ
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก

0: ถอนคำสาปให้มันไปแล้วขอฟ้ามันจำกูไม่ได้แล้ว
1: ไม่แน่หรอกขอฟ้าอาจจะยังจำมึงได้อยู่ก็ได้นะ
2: เดินระวังหน่อยดิวะ
3: แล้วอย่างนี้งานแข่งนี้พวกกูต้องไปอยู่ปะ
2: มึงต้องแข่งก่อนนะเว้ยต้องพาวงให้ชนะให้ได้ด้วย
4: มึงต้องรับผิดชอบดูแลวงกูจนจบห้ามออก
3: ไอ้ขอบฟ้าหายไปไหนก็ไม่รู
2: ้อะไรนะ
5: ขอเสียงปรบมือต้อนรับวง Horizon
6: ติดตามชมจุดจีสายมูอันลัคกี้เบย์พฤหัสบดีนี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
7: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับออนอรดีฝนศิลารัตน์ทูอ่อ
8: เธอเป็นคนแรกและเป็นคน
9: คิดว่าแฟนเขาเด่น
7: เที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามพาไปบุกแปลงเกษตรที่จังหวัดสระแก้ว14:00 นที่นี่ GMM 25
10: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
11: ยามาฮ่า Enmax Tech Max เทคโนโลยี YECVT มันเปลี่ยนโลกโคเวซับสคริปชั่นซับหลักร้อยสคริปหลายเรื่องกังวลใจ
12: อ่ะคุณผู้ชมกลับมาเราไปดูเรื่องของน้ำเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นมุมของเกษตรกรคือเห็นแล้วเห็นใจมากๆนะคะมีเกษตรกรเขาทำสวนส้มโอค่ะอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามที่อัมพวานี่ดูสวนส้มโอเขาสินี่มีไกด์พา

0: เที่ยวด้วยนะ
1: สนุก
0: พาไปดูสวนส้มโอหลังผ่านน้ำท่วมมาเขาบอกเขาปลูกเอาไว้ทั้งหมดเนี่ย 1,700 ต้นนะคะแล้วมีลิ้นจี่ด้วยนะเป็นร้อยต้นเลยทุเรียนอีก30ต้นแต่ทั้งหมดที่พูดมาสภาพเป็นแบบนี้ค่ะจมน้ำทั้งหมดเลยเจ้าของสวนบอกถ้ามันยังท่วมแบบนี้ต่อเนื่องแล้วระบายไม่ทันนะคะถึงขั้นรากเน่าถึงขั้นยืนต้นตายได้โอ้สงสารเธอมากมาอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยระบายน้ำออกหน่อยส่วนอีกที่หนึ่งนนทบุรีอันนี้น่าสงสัยมากคุณผู้ชมไปดูเคสนี้ด้วยกันคือเขาพยายามใช้เครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แต่ปรากฏเมื่อคืนมันแปลกมากนะเหมือนมีผู้ไม่หวังดีอะค่ะเข
2: ้
0: าไปเจาะถังเก็บน้ำมันของเครื่องสูบน้ำเนี่ยเดี๋ยวดูนะนี่น้ำมันเห็นไหมพุ่งปุ๊ดเลยเห็นไหมคะตรงที่เราวงกลมไว้อะ
2: ค่ะ
0: ตรงใจเปล่าอะ
1: น
0: ั่
1: นน่ะส
0: ิดูจะว่ามาเจาะน้ำมันขโมยมันก็
2: ไม่ใช่
0: แปลกอะ
1: เจาะทิ้งทำให้เสียหาย
2: ใช่ใช
0: ่และรู้ไหมนี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่โดนแบบนี
1: ้อย่าง
0: น
1: ี้ไม่ปกติแล้ว
0: ใช่ไหมมันแปลกๆเนี่ยค่ะอยู่ที่วัดคลองปราสาทอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเจ้าหน้าที่เขาก็พอเจอว่ามันรั่วก็กลับไปซ่อมแซมจนเป็นปกติแล้วก็ไปแจ้งความเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ใครทำอย่าทำนะคะเพราะว่ามันเดือดร้อนกันทั้งหมดทั้งอำเภอเลยด้วยซ้ำส่วนที่ปทุมธานีค่ะเทศบาลเมืองคูคตเอาแนวกระสอบทรายไปวางเอาไว้ยาวเลยนะคะตั้งแต่หน้าโรงเรียนวัดลาดสนุนไปจนถึง อีกจุดนึงก็คือท้ายวัดเลยป้องกันไม่ให้น้ำมาเนี่ยค่ะเอาถุงทรายแบบนี้มาส่วนที่วัดเมตารางอำเภอสามโคกอันนี้อยู่ติดริมแม่น้ำคณะลูกศิษย์ก็เอาแนวกระสอบทรายมาสร้างเป็นแนวคันดินแล้วก็เสริมกระสอบทรายเอาไว้นะคะป้องกันไม่ให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยามันไหลทะลักเข้ามาท่วมส่วนทางอีสานค่ะมุกดาหารพายุพัดกระหน่ำไปในพื้นที่อำเภอเมืองดูพายุนะแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมที่ไหงๆอยู่นี่คือเต็นท์นะ
3: อะไรนะคะ
0: เต็นท์คือลมมันแรงมากอะค่ะเนี่ยเขาถ่ายเอาไว้ตอนที่มันเกิดพายุพอดีนะคะเต็นท์ร้านค้าในงานกีฬาฟุตบอลประเพณีของโรงงานแห่งหนึ่งถูกแรงลมพัดปลิวแล้วก็ข้ามรั้วมาเสียหายไป2หลังเคราะห์ดีว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะส่วนความเสียหายทั้งหมดก็เดี๋ยวรอตรวจสอบเพิ่มเติมอีกเพราะว่าเวลามามันหนักมากอะ
3: ค่ะยังอยู่ที่อีสานนะคะคุณผู้ชมจังหวัดขอนแก่นค่ะตกหนักหลายพื้นที่ของอำเภอบ้านไผ่ลมแรงเนี่ยนานกว่า1ชั่วโมงเลยนะคะจนทำให้ดูค่ะต้นไม้ขนาดใหญ่หักหลายต้นเลยนะคะทั้งจุดที่อยู่หน้าวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ปากซอยราชการถนนเจ้าเงาะตำบลในเมืองเนี่ยค่ะรถที่สัญจรไปมานี่ลำบากเลยค่ะต้องเบี่ยงหลบกันแบบนี้ในขณะเดียวกันถนนเหล่านาดีที่ติดกับถนนมิตรภาพกับถนนแก่นตูมประชาราษฎร์
0: ค
3: ่
0: ะ
3: น้ำนี่ท่วมขังนะสูงราวๆ 20-30 เซนเลยค่ะตอนนี้รถเล็กก็ผ่านไม่ได้แล้วต้องระวังให้ดีด้วยนะตอนนี้ทั่วทุกภาคจริงๆนะที่ต้องเฝ้าระวังขยับมาดูกันที่ภาคใต้คุณผู้ชมฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของที่จังหวัดสตูลค่ะน้ำจากพื้นที่ภูเขานั้นไหลลงสู่พื้นราบพัดพาเอาดินโคลนโอ้โหดูสีคุณผู้ชมมาตามกระแสน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ของอำเภอควนกาหลงนะคะพบดินโคลนเนี่ยทับถนนเนี่ยไหลเข้าชาวบ้านนะบ้านเบิ้ลอะไรนี่เสียหายกันไปหมดส่วนน้ำบริเวณที่น้ำตกดาวกระจายก็สีขุ่นเปลี่ยนไปกันแบบนี้เพราะดินโคลนมาป่าปนกันมาเต็มที่เลยค่ะคือตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยกังวลกันไปหมดแล้วนะคะทางจังหวัดก็บอกว่าต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงเลย
0: นี่ถนนนะดูสิ
3: ค่ะเมื่อกี้ดำๆอะไรน่าตกใจเหมือนก
0: ัน
3: นะ
0: แล้วอ่ะ
3: ใช่
0: สภาพมันอ่ะ
3: นะคะฉะนั้นเรื่องการแจ้งเตือนประชาชนต้องเฝ้าติดตามให้ดีค่ะขณะเดียวกันกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่6นะคะช่วง 4-7 ตุลาคมนี
0: ้
3: ไทยตอนบนสภาพอากาศแปรปรวนค่ะฝนฟ้าคะนองตกหนักถึงหนักมากบางแห่งวันนี้4ตุลาคมที่ต้องเฝ้าระวังคือภาคเหนือนะคะเป็นช่วงตอนบนกับฝั่งตะวันออกกับภาคอีสานค่ะส่วนวันที่5 6ดูตามหน้าจอนะคุณผู้ชมนะจับตาเป็นพิเศษเพราะฝนจะขยับมาหลายพื้นที่ทั้งเหนือกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑล
0: ค่ะ
3: รวมถึงค่ะตะวันออกและภาคใต้ตอนบนฝนก็มาตกหนักถึงหนักมากในบางจุดค่ะส่วนภาคอีสานฝนจะเริ่มลดลงแล้วจากนั้นต่อมานะคะในกรอบต่อมาที่7ตุลาคม
0: ค่ะ
3: ฝนในพื้นที่ภาคเหนือด้านตะวันตกกับภาคกลางและ8-13ตุลาคมภาคตะวันออกกับภาคใต้ฝนยังตกต่อเนื่องค่ะหนักถึงหนักมากในบางแห่งค่ะ
1: ตอนนี้เรากลัว3น้ำนะคะน้ำฝนน้ำหนุนแล้วก็น้ำเหนือตั้งคำถามว่าน้ำเหนือจะมาเมื่อไหร่

0: ใหม่ใช่ไหมคะหลังจากที่ฝนระลอกใหม่กำลังเข้ามาสิ่งที่คนกรุงเทพกังวลก็คือน้ำเหนือกำลังจะเดินทางลงมาสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วล่าสุดมวลน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นมันก็จะไหลต่อเนื่องมาปทุมธานีนนทบุรีและเข้าสู่กรุงเทพมหานครจากนั้นไปสมุทรปราการแต่ว่าสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยยังไม่ใช่ภาพของที่เราจะเห็นว่าเป็นน้ำทะลักเข้าท่วมปริมณฑลทางพื้นที่เพราะว่าณตอนนี้นะย้ำว่าตอนนี้แนวคันกั้นน้ำส่วนใหญ่ยังรับได้ค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องไม่ประมาทและระวังก็คือพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะพวกชุมชนริมแม่น้ำหรือพื้นที่ที่นอกคันกั้นน้ำไปคุยกับรองเลขาธิการสทนช.คุณไพฑูรย์เก่งการช่างบอกว่าเส้นทางน้ำที่เราจะต้องจับตาก็คืออยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพสมุทรปราการซึ่งเป็นจุดสำคัญที่ต้องเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงก่อนนะคะอย่างน้อยเนี่ยต้องดูต่อเนื่องไปถึงวันที่7ตุลาคมวันนี้เนี่ยเขื่อนเจ้าพระยายังระบายน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเทียบกับปีที่แล้วระบายน้ำอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรก็มากขึ้นประมาณ500ลูกบาศก์เมตรนะคะปีที่แล้วกรุงเทพปริมณฑลไม่ได้เจอผลกระทบอะไรนะปีนี้มันมีฝนผสมมาด้วยนะคะรองเลขาธิการสทนช.บอกว่ามวลน้ำเหนือของปีนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพนะคะแต่ว่าจุดที่กระทบหนักก็คือพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำชุมชนที่อยู่นอกเช่นติดแม่น้ำปทุมธานี
1: ติดแม่น้ำเนาะ
0: นนทบุรีเราอ่านกันนะคะหรือพื้นที่ที่เจอน้ำท่วมซ้ำซากรังสิตอย่างเงี้ยค่ะทีนี้น้ำท่วมที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะท่วมทั้งจังหวัดเพราะว่าแนวป้องกันมันยังมีระดับที่สูงอยู่เหนือน้ำพอสมควรแต่ว่ามันจะท่วมเฉพาะพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำเท่านั้นค่ะ
2: ภาพรวมนะครับขอยืนยันว่าน้ำในส่วนของกรุงเทพและปทุมธานีที่เกิดจากน้ำเหนือที่มาจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยปีนี้นะครับไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรนะครับปีที่แล้วเนี่ยระบายที่2009ก็ไม่ได้เกิดอะไรที่กรุงเทพและปทุมธานีนะครับก็ยังมีขีดความสามารถนะครับในการที่จะควบคุมได้ทั้งปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครนะครับแต่พื้นที่ที่ประสบปัญหาที่อยู่ในบริเวณนอกคันกั้นน้ำหรือชันแม่น้ำหรือบ้านที่อยู่แนวฟันหลอนะครับผมเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบที่น้ำอาจจะสูงขึ้นประมาณ10ถึง15เซนติเมตรนะครับจากการที่ปล่อยน้ำมาจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยาและน้ำจะเกิดประมาณ6
0: นั้นย้ำกันให้ชัดๆเพื่อความสบายใจนะคะสถานการณ์น้ำเหนือขณะนี้มันไม่ใช่ภาพน้ำที่ทะลักเข้าท่วมกรุงเทพปริมณฑลทางพื้นที่เพราะว่าแนวคันกั้นน้ำส่วนใหญ่ยังรับได้ดีไม่มีสัญญาณว่าจะเกิดน้ำท่วมวงกว้างจากน้ำเหนือแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำชายแม่น้ำแต่พื้นที่นอกคันกั้นน้ำอันนี้อาจจะได้รับผลกระทบได้นะคะ
1: ก็ยังค่อยยังชั่วหน่อยนะคะเพราะว่าหลายคนก็กังวลเรื่องของน้ำเหนือเหมือนกันแต่ว่าบางพื้นที่เองก็ยังต้องเฝ้าระวังนะคะทีนี้พูดถึงเรื่องของเฝ้าระวังโอ้เมื่อคืนนี้ตกอกตกใจน
3: ะ
1: หลายคนตกใจเอาเนี่ยดูสิคุณผู้ชมดู
3: เกิดอะไรขึ้น
1: แอปทางรัฐแจ้งเตือนน้ำท่วมแล้วมาแบบรัวๆเลยคุณผู้ชมดูสิเอาเป็นเราเก็บของนะไปแล้วอ่ะไป
3: แล้วดูซ้ำๆเนาะ
1: ใช่ไหม
0: ไม่รู้จะต้องไปกี่รอบ
1: ใช่ไหมคือก็ตกใจอ่ะเอ้ยมันเกิดอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ่ะที่สุดแล้วทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน DGA นะคะออกคำชี้แจงจากกรณีแอปทางรัฐเตือนซ้ำหลายครั้งข้อความดังกล่าวถูกส่งมาจากระบบของปอพ.
4: ค่ะ
1: คือเขาเชื่อมต่อกับแอปทางรัฐค่ะทีนี้เบื้องต้นระงับการส่งข้อความชั่วคราวแล้วตั้งแต่4ทุ่ม15นาทีเมื่อคืนนี้นะคะ3ตุลาคมประสานไปปอพ.แล้วเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุเร่งแก้ไขการส่งข้อความซ้ำเมื่อกี้น้องเชียร์เปิดไปเขามีไหมอ่ะ
3: เปิดเข้ามาปุ๊บเป็นอันแรกเลยค่ะ
1: ว่า
3: ขออภัยกรณีได้รับข้อความแจ้งเตือนซ้ำนี่ DGA อยู่ระหว่างแก้ปัญหานี่เป็นรูปแรกเลยคุณผู้ชม
1: เนี่ยค่ะก็แสดงว่าซ
3: ้
1: ำจริงๆคือไม่แน่ใจว่ามันไปผิดพลาดตรงไหนเน
3: า
1: ะ
3: นั่นน่ะสิ
1: แต่เนี่ยพอเปิดเข้ามาปุ๊บเขาก็บอกเลยว่าขออภัย
3: เขาบอกว่าอยู่ระหว่างแก้ไขโดยอาจยังมีข้อความนะคะในระบบทยอยส่งถึงผู้ใช้งานบางส่วนในระยะนี้
1: อ๋อเหรอ
3: ก็คือแสดงว่าจะซ้ำอีกอ่ะสิ
1: เอาแล้วอันไหนจริงอันไหนปลอมอ่ะเน
3: ี่ยก็แสดงว่าแก้แล้วแต่ว่าอาจจะมีซ้ำไปบ้างอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะ
1: แต่ว่ามีเรื่องนึงเขายืนยันเหมือนกันบางคนบอกเอ้าแล้วข้อมูลส่วนบุคคลฉันโอเคหรือเปล่าเขายืนยันไม่มีนะคะมันเป็นปัญหาเรื่องของการส่งข้อความซ้ำไม่ได้ถูกส่งไปหาบุคคลอื
3: ่
1: นก็ขออภัยมาสำหรับประชาชนด้วยนะคะเดี๋ยวเราดูเพราะน้ำยังไม่หมดเท่านี้อันนี้น่ากลัวดูดิรถอะลอยแล้วไปซ้อนกันแบบนี้
3: ค่ะ
1: นี่คือน้ำท่วมทะลักคือมันไม่ได้เป็นแค่ไทยนะ
3: ค่ะ
1: สเปนก็เป็นออสเตรเลียก็มีเนี่ยภัยพิบัติเกิดขึ้นทั่วโลกจริงเดี๋ยวเราจะกลับมาดูแต่

0: ิเศษของเรานะคะกับรายการช็อปคุ้มค่าทุบไม่ยั้งปังทุกย้ำเลยว่าเป็นสินค้าขายดีมากๆและถ้าพูดถึงในช่วงนี้อากาศแบบนี้ฝนตกเยอะแบบนี้สิ่งที่มันตามมาคือยุงค่ะหลายคนอาจจะบอกเอ๊ะก็แค่ตบๆคันๆเอามันไม่เป็นไรหรอกไม่จริงเพราะว่าบางครั้งมันอาจจะเกิดไข้เลือดออกก็ได้ยุงลายต่างๆและถ้าหลายคนจะเอาสเปรย์มานั่งฉีดก็กลัวสารเคมีใช่ไหมวันนี้เรามีตัวช่วยพิเศษไม่ต้องใช้สารเคมีไม่ต้องคอยตบเองด้วยอยู่กับพ่อแม็กและเครื่องดักยุงไฟฟ้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีฮะคุณผู้ชมฮะถูกต้องฮะเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนเป็นห่วงเรื่องของสารเคมีรวมทั้งอย่างหลายผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนเนาะก็ซื้อเป็นไม้ช็อตยุงแต่ตีไม่เคยได้เลยสักตัวฮะฉะนั้นผมเชื่อว่ายุงเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราไม่ชอบเราไม่อยากให้มีบ้านไหนมีเด็กไม่อยากให้ลูกโดนยุงกัดรวมทั้งบ้านไหนมีสัตว์เลี้ยงฮะไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆเนาะเวลาเขาโดนยุงกัดเนี่ยมันนำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บและความไม่สบายตัวต่างๆฉะนั้นวันนี้อยู่กับเป็นเครื่องไล่ยุงและแมลงไฟฟ้าคุณผู้ชมฮะอันนี้ไม่ต้องตบไม่ต้องตีไม่ต้องมีกลิ่นต่างๆรวมทั้งเรื่องของเสียงเสริงอะไรก็ไม่มี
0: เปิดสวิตช์สวยมาก
1: ถูกต้องเปิดสวิตช์แล้วให้ไฟเนี่ยเขาล่อแมลงแล้วก็ยุงเข้ามาในนี
0: ้
1: หลังจากนั้นเนี่ยพอเขาบินตามแสงเข้ามาเนี่ย มันก็จะช็อตเขาอ่ะฟังเสียงหน่อยช็อตให้ฟังสักหน่อยก็จะเป็นอย่างนี้ฮะเสียงช็อตนี้เลย
0: อุ้ย
1: นะก
0: ็
1: จะช็อตนี้เลยฮะ
0: อุ้ยเดี๋ยวนะพ่อช็อตอันนี้แน่นอนแหละยุงตายแต่เรามันจะช็อตเราหรือเปล่าอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่จะเป็นตะแกรงเซฟตี้ฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจับเนี่ยเราจับได
0: ้ไม่โดน
1: เราจะไม่เข้าไปใช่ฮะและคุณสามารถที่จะเปิดทิ้งไว้เลย24ชั่วโมงถ้าคุณเปิดไว้24ชั่วโมงเป็นเวลา1เดือนนะกินไฟไม่ถึง20บาทเลยฉะนั้นรับรองเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาและก็จะช่วยดูแลทุกๆคนในบ้าน
0: อันเนี้ยรีช็อกมากเลยเพราะว่าราคาเก่าอ่ะแต่ก่อน1เครื่องเนี่ยเคยลดราคาให้พิเศษร้อยนึงแล้วเหลือ899นี่ว่าถูกแล้วแต่วันนี้พิเศษกว่านั้นค่ะนี่899เท่าเดิมเพิ่มเติมคือของแถมแถมเบิ้ลไปเลย1เครื่องและยังไม่พอได้2เครื่องแล้วนี่มีโคมไฟ LED แบบแขวนให้ด้วยยกเซตทั้งหมดนี้ทุกคนราคาเต็มจริงๆเกือบ 3,000 วันนี้899ส่งฟรีทั่วประเทศ
1: และรับประกัน1ปีให้ทั้ง2เครื่องนะฮะถ้าเป็นบ้าน2ชั้นชั้นล่าง1เครื่องห้องนอน1เครื่องดี899บาทเท่านั้นฮะแล้วก็ส่งฟรีด้วยเนาะฉะนั้นอยากได้ก็028179925ฮะ028179925ของแถมได้ไปหมดนี่เลยคุ้มมากเลยลิเลง
0: ใช่เอาจริงๆลิชอบตรงที่เราไม่ต้องคอยตบคอยอะไรเองเราไม่ต้องไปเสี่ยงกับสารเคมีบ้านลิอ่ะคุณแม่เหมือนจะติดเตียงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยากมากในการจะฉีดสเปรย์ฆ่ายุงฆ่าแมลงเราจะย้ายท่านออกมันย้ายไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันไม่มีสารเคมีอันนี้ดีที่สุด
1: ดีที่สุดฮะ
0: แต่ว่าดีไซน์อ่ะก็สำคัญลิ่ง
1: ใช่คือเขาสวยเหมือนกันนะคุณผู้ชมฮะแล้วก็วิธีใช้งานเนาะคุณอาจจะเอาไปวางไว้แบบนี้ก็ได้หรือว่าคุณจะแขวนก็ได้เขาจะมีเป็นลวดแขวนให้แบบน
0: ี้ลวดสวยเหมือนของตกแต่งบ้าน
1: เวลาเอาท์ดอร์เนี่ยก็แขวนไว้หรือว่าบ้านไหนมีน้องหมาน้องแมวเนาะแขวนให้สูงๆเขาจะได้ไม่มาตบให้มันล้มเสียบปลั๊กเรียบร้อยปุ๊บด้านข้างๆบิดให้ดูนิดนึง
0: มันบางมากเลยนะพ่อด้านข้าง
1: เขาก็จะมีสวิตช์เปิดปิดอยู่ฮะคุณก็เปิดเลยหลังจากนั้นคุณวางไว้เลยขนาดประมาณเท่าสักประมาณกระดาษ A4 แล้วก็ตัวพลาสติกก็จะเป็น ABS เนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันจับได้ทั้งด้านหน้าด้านหลังเนี่ยเขาจะมีตะแกรงกั้นไม่ให้มือเราเข้าไปและคุณก็วางไว้เลยไม่ว่าจะเป็นมุมอับต่างๆอาจจะเป็นใต้โต๊ะใต้โซฟาใต้เตียงมุมห้องครัวตรงไหนก็ได้ที่คุณคิดว่ามียุงคุณเปิดไว้ตลอด24ชั่วโมงได้เลยหลังจากนั้นวิธีการทำงานของเขาคือเขาจะมีหลอด UV เห็นไหมมันจะเป็นหลอด UV 2หลอดเนาะด้านบนกับด้านล่างนะ
0: พอวางในห้องนอนเหมือนเป็นโคมไฟเหมือนกันนะ
1: ฉันชอบตรงที่หลอด UV เนี่ยยุงจะเห็นชัด
0: ใช่
1: แต่มนุษย์อย่างเราเนี่ยจะเห็นแบบ
0: นวล
1: ไม่รำคาญตาแต่ยุงเห็นเนี่ยเขาจะทนไม่ได้เขาจะวิ่งเข้าใส่หลอด UV เลยจะมีขดลวดอยู่ด้านในเพราะก่อนที่เขาจะเข้าถึงหลอด UV เนี่ยขดลวดมันก็จะจัดการเนี่ยแปะเนี่ยเรียบร้อยพอเรียบร้อยปุ๊บคุณนอนฟังได้เลยคืนนี้กี่แปะนอนฟังได้เลยหลังจากนั้นตอนเช้าฮะมารับนี่ดูตรงนี้ฮะคุณผู้ชมฮะขออนุญาตนะ
0: อ๋อตรงนั้นมันเป็นถาดดักซากยุง
1: เอียงให้ดูก่อนเดี๋ยวน้องยุงจะหกนี่ก็จะเป็น
0: อย่าง
1: น
0: ี
1: ้ฮะไม่ว่าจะเป็นยุงไม่ว่าจะเป็นแมลงนะฮะเขาจะชอบแสง UV ทั้งนั้นแหละเขาก็จะบินเข้ามาฮะแล้วก็ไปจัดการแบบนี้เลยคุณก็เอาถาดไปเททิ้งแล้วก็ล้างทำความสะอาดกลับมาประกอบกับเข้าที่ฮะพร้อมแล้วสำหรับคืนต่อไปยุงกัด ตอนหน้าฝนอันตรายสุดๆไข
0: ้
1: เลือดออกเอ่ยอะไรเอ่ยมันมาหมดเลยคุณ
0: จริงค่ะแล้วเป็นไข้เลือดออกทีบอกเลยว่าเรื่องใหญ่นะบางคนเสียชีวิตจากการเป็นไข้เลือดออกก็ได
1: ้มี
0: บางครั้งยิ่งถ้าเป็นเด็กเล็กๆหรืออย่างแม่ลี่อ่ะบางทีเขาพูดแบบเขาไม่รู้เรื่องแล้วอ่
1: ะ
0: บางทีเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันโดนกัดไม่ได้รู้สึกคันอะไรแต่ว่าพวกยุงมันก็เป็นพาหะนำเชื้อโรคอยู่ดี
1: ถูก
0: เพราะฉะนั้นเรากันเอาไว้ก่อนดีกว่ามาแก
1: ้
0: และถ้าเกิดใครบอกว่าโอเคแสงสลัวแบบนี้ชอบเลยเนี่ยยิ่งเป็นห้องนอนดูเหมือนแบบมีโคมไฟสวย
1: ๆได
0: ้แต่ถ้าใครไม่อยากโดนแสงของมัน
1: ออ
0: สามารถเอาไปหลบตามมุมตามซอกใต้โต๊ะใต้โซฟาอะไรต่างๆได้หมดเลยนะยุงมันตามไปได้อยู่ดี
1: ถูกฮะคือเขาจะเห็นแสงนี้จากระยะไกลอยู่แล้วหลังจากนั้นเขาจะบินเข้ามาฟังเสียงสักหน่อยไหมและเนี่ยคุณพอมันบินเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเนี่ยเลยฮะจัดการเนี่ยช็อตเงี้ยเนี่ยอย่างนี้เลยและรับรองฮะไม่เหลือซากแล้วคุณคิดดูตัวเดียวก็ว่าแย่แล้วนะแต่ถ้ายุงเป็น10ตัวกัดคุณน่ะทั้งคืนน่ะมันจะแย่แค่ไหนฉะนั้นจัดการฮะทุกๆบ้านมีคนที่เรารักอยู่แล้วรวมทั้งตัวเราเองสุขภาพของเราด้วยนะฮะฉะนั้นหน้าฝนแบบนี้ฮะถ้าอยากให้พื้นที่ไหนปลอดยุงจัดการเลยฮะเอาเครื่องดักยุงเนี่ยไปเปิดไฟไว้เลย1แถม1เครื่องละ400กว่าบาทคุ้มจะตายจ้า
0: ใช่แล้วอ่ะใครสายแคมปิ้งเอาไปได
1: ้นะได้นะ
0: ดีไซน์น้ำหนักมันเบามากๆแล้วก็ที่สำคัญ30วิสุดท้ายอันนี้อยากจะบอกจริงๆว่ามันคือความปลอดภัย
1: ใช่
0: ที่สามารถหยิบไปได้ทุกที่จะจับด้านไหนก็ไม่ต้องอันตรายเลยและย้ำว่าไม่มีสารเคมีอะไรเลย
1: ใช่
0: 2เครื่องตอนนี้สายแน่นมาก2เครื่อง899เฉลี่ยมาแล้วเหลือเครื่องละ400
1: กว่าบาท
0: ยังไม่พอแถมโคมไฟเล็กๆ LED อันนี้ให้ไปด้วยพ่อโชว์ได้เลยสวยมากตรงนี
1: ้
0: 6วิสุดท้ายให้เฉพาะคนโทรในรายการนะจ๊ะ
1: แถมให้ฟรีนะฮะใครอยากได้ก็028179925ฮะหวังว่าทุกคนจะปลอดภัยจากยุงในฤดูฝนนี้จ้า
0: วันนี้ลาไปก่อนแล้วแต่คุณยังโทรสั่งได้อยู่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ผู้ชมคะเหมือนที่เราบอกเอาไว้เมื่อกี้น้ำท่วมเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ที่บ้านเราต่างประเทศโอ้โหภาพน่ากลัวมากให้ไปดูหน่อยนะคะนี่คือทางตอนใต้ของสเปนรถนะคะรถยนต์น่ะถูกน้ำพัดแล้วก็ไปกองกันอยู่อย่างนั้น
3: แสดงว่าแรงมาก
2: แรงมากนี่เมืองมาดิกราวนะคะอยู่ทางตอนใต้ของสเปนหลังจากที่ฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมรุนแรงจนกระทั่งมันซัดเอามวลน้ำกับดินโคลนเข้าไปท่วมตามบ้านเรือนค่ะ
3: เสียหายนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยพบตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมสเปน1รายเป็นหญิงสูงวัยอายุ102ปีค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ประมาณ90รายนะคะอุตุของสเปนประกาศเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่น้ำท่วมนะคะอันตรายมากๆอีกที่หนึ่งค่ะก็อยู่ที่เมืองอันดาลาวอยู่ห่างจากนครซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์ออสเตรเลียไปทางตอนใต้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยจะเป็นลมพายุนะคะแล้วพัดมาเห็นไหมฝนตกหนักมากนะคะแล้วข้าวของเนี่ยปลิวกระจายเนี่ยขับรถที่ปัดน้ำฝนแทบจะเอาไม่อยู่นะคะอุตุของออสเตรเลียบอกว่าทอร์นาโดที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆไม่ได้บ่อยมากนักที่จะเกิดในพื้นที่ชุมชนออสเตรเลียมีรายงานเกิดทอร์นาโดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ50ลูกต่อปีนะคะส่วนที่นครซิดนีย์เจอฝนตกหนักน้ำท่วมและมีรายงานคล้ายๆบ้านเรา
2: อู้นี่ซิดนีย์หรอ
3: เออลูกเห็บตก
2: ตกใจเนาะ
3: ลูกเห็บตกด้วย
2: เน
3: าะแล้วก็มีฟ้าผ่าด้วยนี่ลมแรงเลย
2: อุ้ยแรงมาก
3: แรงมากน่ากลัวมากนะคะและแน่นอนพอเกิดฝนแรงๆแบบนี้น้ำท่วมฉับพลันและน้ำที่เห็นมวลน้ำก็ไหลไปท่วมตามท้องถนนท้วงถนนไม่พอสถานีรถไฟใต้ดินก็โดนไปด้วยมันก็เลยกระทบต่อการเดินทางสัญจรนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินในช่วงเกิดน้ำท่วมร้อยสายกระหน่ำโทรกันเลยเนี่ยมีรถไฟใต้ดินแล้วออกประกาศเตือนสภาพอากาศแปรปรวนในรัฐนิวเซาท์เวลส์รัฐวิกตอเรียควีนส์แลนด์แล้วก็เวสเทิร์นออสเตรเลียแล้วนะคะว่าจะเจอกับฝนฟ้าคะนองต่อเนื่องแล้วอาจจะเจอกับน้ำท่วมในช่วงนี้ได้ค่ะ
4: กำลังเกิดอะไรขึ้นกับโลกเราม
2: ันแบบว่าน่ากลัวนะคะคุณผู้ชมอย่าเครียดนะคะพาไปดูความสนุกสนานดีกว่าใครที่กำลังอินกับความสัมพันธ์ของโตเกียวกับบลูบอกเลยว่าต้องย้อนกลับไปดูจูเลียตแอนด์จูเลียตแบบอันคัทที่วันดีนะคะตั้งแต่ EP 1ที่ทั้งคู่ได้เจอกันจากความผูกพันค่อยๆกลายเป็นความรู้สึกที่เกินคำว่าเพื่อน ราะว่าทั้งคู่มาจาก2ตระกูลที่เป็นศัตรูกันความรักครั้งนี้ต้องเก็บเป็นความลับยิ่งมาถึง EP 2ถึง4ความสัมพันธ์ก็ยิ่งชัดขึ้นค่ะขณะที่เรื่องของ2ครอบครัวก็เริ่มเข้ามาใกล้ความลับของทั้งคู่มากขึ้นเรื่อยๆนะคะใครอยากย้อนเก็บทั้งโมเมนต์ความรู้สึกและรายละเอียดเรื่องแบบเต็มๆดู Uncut Version EP 1ถึง4ได้เลย Juliet and Juliet Uncut Version ดูได้ที่แอปวันดีที่เดียวและพิเศษค่ะสำหรับลูกค้า AIS เพราะนี่คือโปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้นะคะย้ำเลยสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นนะคะสมัครแพ็กเกจวันดี

0: พรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ตุลาคมนี้สมัครได้เลยนะคะกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกค่ะเอาละค่ะหมดเวลาของข่าวแหกโค้งแล้ววันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เงินทองต้องวางแผน
2: อยากเกษียณอย่างมั่นคง
1: ความรู้การเงิน
3: แก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกัน
1: กับ
3: เงินทองของจริง
2: สวัสดีครับนี่คือรายการเงินทองของจริงครับรายการที่จะพาทุกท่านแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับผมทินโชคกมลกิจครับวันนี้พูดคุยกันต่อนะครับเรื่องของ AI กับ Chief Product Officer Infa.ai นะครับคุณน้ำมนต์สิทธินัทกำพลานุวัฒน์ครับสวัสดีครับคุณน้ำมนต์พูดคุยกันต่อเลยนะฮะครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของ Voice Botถูกต้องไหมฮะที่เป็น AI ที่โทรเข้ามาหาเราโทรมาหาผมนะครั้งที่แล้วนั้นเรื่องนัดหมายรถนะฮะก็สามารถจบงานได้ถูกต้องไหมครับเกิดคำถามกันว่าแล้วไอ้ voice bot แบบนี้ก็พวก chat bot อ่ะมันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
4: voice bot กับ chat bot ใช่ไหมครับเบื้องต้นเนี่ยก็แชทเนี่ยมันก็จะเป็นการพิมพ์เนาะเราผมว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะเคยคุยกับ chat bot อยู่แล้วเวลาพิมพ์ไปหาร้านค้าซื้อของออนไลน์อะไรเงี้ยแล้วเห็นว่ามันตอบมาเร็วมากเลยอันนี้เป็น chat bot ซึ่งก็มีมาสักพักนึงแล้วนะครับแต่ voice bot เนี่ยยังเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่เนาะก็คือเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยกันด้วยเสียงนี่แหละนะครับแล้วก็ใช้ AI เนี่ยคุยกับเราเลยเพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆที่เราใช้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้นๆนะครับ
2: แล้วเสียงโทนเสียงมันสามารถที่จะเลือกได้ใช่ไหมครับ
4: ใช่
2: อย่างครั้งที่แล้วเป็นผู้ชายโทรหาผมเลือกผู้หญิงก็ได
4: ้เลือกได้เลือกได้เสียงหวานเลยก็ได
2: ้มันอยู่ที่เราใส่เข้าไปที่ลูกค้า
4: ตัวบริษัทเองอ่ะสามารถที่จะนำ voice actor มาให้เราโคลนเสียงออกมาด้วยก็ได้นะครับสามารถที่จะแบบสมมติว่าเจอว่าคนเนี้ยเขาเสียงเหมาะสมกับแบรนด์ของเรามากเลยแล้วอยากจะใช้เสียงคนเนี้ยมารับสายให้เองก็สามารถทำได้ติดต่ออิงฟ้ามาแต่ว่าก็ต้องมีการไซน์ที่ถูกกฎหมายนะว
2: ่าเขายินยอมให้ใช้เสียงของเขาข้อดีของมันคืออะไรVoice bot
4: สมมติมี call center อยู่เนาะตัวอย่างเวลามีคนโทรเข้ามาเยอะๆเนี่ยเราก็จะต้องให้คนรอเนาะรอคิวหรือว่าบางทีที่แบบตอนเที่ยงพีคไทม์เนี่ยคนโทรเข้ามาพร้อมกันหลายสิบหลายร้อยสายอย่างเงี้ย voice agent เนี่ยสามารถที่จะสเกลตัวเองมารับสายได้ทั้งหมด100สายเลยคือมันสามารถสเกลได้ด้วยแล้วก็เกิดขึ้นได้เร็วด้วยแล้วก็ไม่มีเหนื่อยสามารถทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับอันนี้คือประโยชน์ที่แตกต่างกันชัดเจนรวมถึงหลังจากการจบสายเนี่ยตัว voice agent เนี่ยจะสามารถนำเข้าระบบหลังการจบสายภายในไม่กี่วินาทีได้เลยนะครับอัตโนมัติเลย mm-hmm. เข้ากับระบบเดิมของเราที่บริษัทมีอยู่แล้วได้ไม่จำเป็นต้องมีระบบใหม่ครับ
2: mm-hmm. อย่างนี้นะครับผมได้รับสายแปลกๆบ่อย mm-hmm. และเป็นผู้หญิงเสียงเดียวกันตลอด mm-hmm. โทรเข้ามานี่คือหมายเลขของคุณทินโชคกมลกิจใช่หรือไม่คะ ถามผมอย่างนี้นะ
4: ครับ
2: ผมวางทันทีมันมิจฉาชีพ mm-hmm. แน่ๆเรามั่นใจอย่างนั้น
4: ครับ
2: แล้วคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมไปเจอ voice bot ที่มาจากองค์กรที่ถูกต้องเนี่ย มันจะแยกกันยังไงระหว่างมิจฉาชีพกับของจริงพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
3: เงินทองของจริง
5: ด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิธินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
6: พี่หมอชัวร์ไหม
7: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
6: ่ราคาคุยเหลือเกิน
8: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
6: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
5: ครับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car
9: Better Trade 2026 New World New Playbook ค้นหาแนวทางการลงทุนของคุณขึ้นเรือฝ่ามรสุมการลงทุนที่ผันผวนไปกับสปีกเกอร์ด้านหุ้น Bitcoin คริปโตทองของสะสมพร้อมทับกับตันสปีกเกอร์คนสำคัญอีกมากมายเราจะช่วยวางแผนคู่มือการลงทุนส่วนตัวของคุณ

0: 31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ efin.finance
1: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistant ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่ Inbox Pageเงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
2: หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
3: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
4: เงินทองของจริง
5: กลับมากันต่อนะครับอย่างนี้ที่ผมพูดช้าๆแบบนี้ก็เพราะว่าผมเคยเจอมิจฉาชีพแหละโทรมาแล้วใช้ AI โทรมาแล้วมันเสียงมันจะประมาณนี้มันจะแบบอึกอักอึกอักก็มันทำให้ผมมั่นใจว่านี่คือมิจฉาชีพ
6: ครับ
5: แต่ในเวลาเดียวกันผมก็เชื่อว่ามิจฉาชีพมันก็พัฒนาตัวเองถูกต้องไหมมันก็จะแบบพัฒนาแบบจนเนียนมากๆอ่ะแล้วนั่นโทรมาอีกแล้วนะครับสักครู่ผมขออนุญาตขออภัยครับขออภัยจริงๆครับลืมปิดโทรศัพท์
7: ค่ะคุณทีมติดต่อจาก Infa Express นะคะดิฉันอยากขอยืนยันวันจัดส่งสินค้าพัสดุที่คุณทีมซื้อโปรโมชั่น9เดือน9ไปค่ะอ๋อ
5: ครับครับยืนยันเลยครับ
7: คุณทีมยืนยันนัดหมายรับพัสดุวันนี้เวลา14นาฬิกาที่อยู่จัดส่งคือออฟฟิศถูกต้องไหมคะ
5: ถูกต้องแล้วครับมาได้เลยครับ
7: วันเวลาดังกล่าวมีผู้รอรับที่ออฟฟิศใช่ไหมคะ
5: วางไว้ได้เลยครับ
7: ขอบันทึกข้อมูลสักครู่นะคะ
5: ครับผม
7: บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วค่ะคุณทีมมีคำถามหรือต้องการให้ช่วยเหลือเพิ่มเติมไหมคะ
5: อ๋อมีเงินให้ผมยืมสัก 200,000 ไหมครับ
7: ขออภัยค่ะดิฉันไม่มีข้อมูลในส่วนนี้หากคุณทีมต้องการข้อมูลเพิ่มเติมดิฉันสามารถประสานงานให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อดูแลในภายหลังได้ค่ะ
5: โอเคครับไม่เป็นไรครับแค่นี้ละครับขอบคุณครับ
7: ยินดีค่ะขอบคุณมากนะคะขอให้เป็นวันที่ดีค่ะขออนุญาตวางสายค่ะ
5: ขอบคุณครับนี่เป็นตัวอย่างให้เห็นส่งของเนี่ยซึ่งมีเยอะมากนะพวกแบบมิจฉาชีพถูกต้องไหมฮะแต่เมื่อกี้นี้ถ้าฟังเสียงคุณผู้ชมเนียนมากกริบมากมันไม่เหมือนอย่างตอนที่ผมเปิดช่วงมาใช่ไหมที่แบบตะกุตะกัก
6: ครับ
5: มิจฉาชีพสามารถที่ทำให้มันเนียนอย่างนี้ได้นี่แล้วมันจะแยกกันยังไง
6: อย่างแรกเนี่ยถ้าเป็นอินบาวเนาะเคสเนี่ยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เพราะว่าเราโทรเข้าไปหาบริษัทอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่าเบอร์ที่บริษัทเขาโปรโมทตามช่องทางออนไลน์ของเขาเนี่ยมันคือเบอร์อะไรอันนี้ไม่น่ากลัวแต่ถ้าเป็นเอาบาวเนี่ยมีก็มีหน้ากังวลอยู่บ้างนะครับเพราะว่าเป็นเบอร์ที่โทรมาหาเรานะครับอย่างแรกเนี่ยถ้าเป็น voice AI agent ที่อิงฟ้าให้บริการเนี่ยจะแนะนำตัวว่าตัวเองเป็น AI ก่อนก็หมายความว่าเราไม่มีอะไรต้องปิดบังเราบอกชัดเจนเลยว่าเนี่ยเราเป็น AI เรามาเพื่อที่จะถามคุณ1 2 3 4ว่ามันตรงกับที่คุณพูดไว้ก่อนหน้านี้ใช่หรือเปล่าอย่างเช่นการส่งของเนี่ยก็คุณทินรู้ตัวอยู่แล้วว่าสั่งไว้แล้วนะครับแล้วเราก็ถามแค่จุดประสงค์เท่านั้นเลยเราไม่ได้มีเจตนาแฝงอะไรเพิ่มเติมแล้วคุณทินก็รู้ตัวว่าสั่งไว้น่าจะมาส่งประมาณนี้นะครับแล้วเราก็วางสายไปเลยส่วนสิ่งที่คนเนี่ยอาจจะสามารถที่จะเช็คเพิ่มเติมได้เนี่ยก็สามารถที่จะเอาเบอร์นั้นน่ะไปเช็คออนไลน์ได้นะครับว่าเบอร์นี้มันเป็นเบอร์ที่ผูกไว้กับตัวตนของบริษัทนั้นจริงหรือเปล่าซึ่งก็คล้ายๆกันกับในยุคนี้แหละสมมติว่าเป็นคนโทรมาหาคุณทินแต่ว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพถ้าเกิดเราเอาเบอร์นั้นไปเช็คแล้วมันไม่ใช่เบอร์ของต้นทางจริงๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงว่ามันอาจจะไม่ปลอดภัยนะครับแต่อิงฟ้าเองก็จะให้บริการในเบอร์ที่ยืนยันตัวตนมาแล้วทั้งนั้นนะครับ
5: เพราะฉะนั้น AIถ้าให้ดีที่สุดคือแนะนำตัวเองก่อนให้ปลายสายรู้ไปเลยว่าเขาคือ AI ใช่ไหม
6: ใช่
5: เพื่อจะตัดปัญหาเรื่องของการคาดเดาว่าตกลงมิจฉาชีพหรือไม่มิจฉาชีพ
6: ถูกต้องเราไม่มีอะไรต้องปิดบังเพราะว่าเรามาเพื่อเจตนาดีว่าจะแจ้งว่าคุณทินมีคนรับของหรือเปล่าเดี๋ยวมีอะไรตกหล่นนะถ้าเกิดว่าไม่มีคนรับแค่นั้นเองครับ
5: ประสงค์หลักมีแค่นั้นปึ้งปึ้งจบจบงานแล้วจบเลยไม่ใช่มาถามเบอร์บัญชีขอเลข
6: ไม่มี
5: อ๋อโอเคตรงนี้มีวิธีการแยกง่ายๆแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมทราบเลยนะครับว่านี่คือยุคปัจจุบันแล้ว voice bot แบบนี้ voice air แบบนี
6: ้
5: มันมีแน่นอนแล้วจะมีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับมันแก้เพนพอยต์หลายๆอย่างสำหรับธุรกิจด้วยนะครับคุณผู้ชมครับก็รู้เท่าทันฮะไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจเพราะยังไงมันก็มาแล้วเราก็ต้องอยู่กับเราต่อไปนะครับ วันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณคุณน้ำมนต์มากๆเลยนะครับที่มาแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับ AI กับเรานะครับขอบคุณมากนะครับ
6: ส
5: ่วนคุณผู้ชมครับเงินทองของจริงนะฮะเวลาวันนี้หมดลงแล้วพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:20 น.ทางช่องวัน31เวลา 9:10 น.ทางช่อง GMM 25นะครับแล้วพบกันใหม่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
1: เงินทองของจริง

0: าไม่เชื่อหรอกว่าแม่กำไลบังเอิญเจอกับอีเฟือง
1: นั่นน่ะสิเจ้าค่ะพอรู้ว่าคุณหญิงจะไปตามหาอีเฟืองคุณกำไลก็ไปถึงก่อนสิอี
0: แม่กำไลดูท่าทางมีลับลมคมในแถมยังรู้จักกับอีเฟืองอีกข้าคงปล่อยให้แม่กำไลอยู่ในเรือนนี้ต่อไปไม่ได้แล้ว
1: แต่เราต้องให้คุณกำไลนะรักษาอีเฟืองให้หายก่อนนะเจ้าค่ะหญิง
0: ข้ายังไม่ทำอะไรแม่กำไลตอนนี้ดอกข้าจะให้แม่กำไลเนี่ยจัดการกับไอ้วาดก่อนแล้วข้าค่อยจัดการกับอีเฟืองกับแม่กำไล
2: เดือนอีเฟืองกับอีชื่นแม่ของนางกำไลมันเป็นคนเดียวกันหรือเปล่า
3: เป็นคนเดียวกันเจ้าค่ะแต่ว่านาชื่นที่บ่าวรู้จักไม่ได้เป็นบ้าแบบนี้นะเจ้าค่ะจ๊ะแม่นี่มันเรื่องอะไรกันจ๊ะฉันงงไปหมดแล้ว
2: เอ็งไม่ต้องถามอีกประเดี๋ยวเองก็จะรู้เรื่องราวทั้งหมดเดือนเองออกไปก่อนไป

กไม่เป็นแม่ของนางกำไรแล้วนางกำไรมันเป็นใครก็นี่เมื่อลูกอีเฟิงก็คือเดือนจ้ะแล้วที่สำคัญตอนนี้ทำไมจู่ๆอีเฟิงถึงเป็นบ้าเป็นบอเพราะตอนที่เราเจอมันที่ยุพราชมันไม่มีทีท่าว่ามันจะเป็นบ้าหรือมันจะไม่ได้บ้า

0: ฟืองจ้าไปกินข้าวกันจ้าค่อยๆลงนะจ้าค่อยลงนะจ้าน้าเฟืองค่อยลงจ้านั่งตรงนี้ก่อนจ้านี่จ้ากินข้าวสักหน่อยนะน้าเฟืองนะจ้าน้าเฟืองกินข้าวสักหน่อยนะจ้า
1: ไอ้ทอง
0: คุณเรือง
2: เองออกไปก่อนไป
0: ไม่ได้ขอรับ

0: บอกข้ามาเถิดเฟื้องเรื่องที่คุณแม่ข้ามีชู้ไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมใช่ไหมเฟื้องเฟื้อง
1: ปล่อยเฟื้องเดี๋ยวนี้นะพ่อเรืองแม่ว่าใช้ให้เองมาหาอีเฟื้องหรือจะทำอะไรมัน
0: กระผมก็แค่อยากรู้ความจริงเมื่อ18ปีก่อนมันเกิดอะไรขึ้นเท่านั้นเองขอรับ
1: ถ้าอยากจะรู้ถามฉันก็ได้เมื่อ18ปีก่อนแม่ของพ่อเรืองมีชู้กับบ่าว
0: ไม่จริงขอรับนั่นเป็นแค่เรื่องที่คุณย่าสงสัยและตอนนี้คุณย่าก็พาคนบ้ามาใส่ร้ายคุณแม่ขอรับ
1: จะไม่จริงได้อย่างไรหลักฐานความชั่วช้าของแม่วาดเมื่อ18ปีก่อนมันก็ยืนอยู่ตรงหน้าข้านี่อย่างไร
0: คุณย่าพูดเรื่องอะไรครับ
1: ก็เรื่องคิดพ่อเรียงไม่ใช่หลานข้าแล้วก็ไม่ใช่ลูกของพ่อเดชแต่เป็นลูกของไอ้มันที่ฆ่าคนหนึ่งในเรื่องนี้เท่านั้นศพของพ่อเองฝังอยู่ท้ายสวนโน่น

0: คุณเรืองคุณเรืองอย่าคิดมากไปเลยนะเจ้าคะคุณหญิงท่านเข้าใจผิดถึงอย่างไรคุณเรืองก็เป็นลูกของคุณพระนะเจ้าคะ
1: เอ็งได้ยินด้วยหรือ
0: เปล่าบังเอิญเดินผ่านไปแถวนั้นพอดีเลยได้ยินเจ้าค่ะ
1: เบาที่ไม่มีญาติพี่น้องเมื่อตายก็จะถูกนำศพมาฝังไว้แถวนี้ถ้าเรื่องที่คุณย่าพูดเป็นเรื่องจริงศพพ่อข้าก็คงถูกฝังไว้แถวนี้ใช่ไหม
0: คุณเรืองบ่าวบอกแล้วไงเจ้าคะคุณหญิงท่านเข้าใจผิด
1: ช่างเถอะเดือนจะเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกยังไงคุณย่าก็ไม่ได้รักข้าไม่ได้บอกว่าข้าเป็นหลานอยู่แล้วห่วงแต่คุณพ่อถ้าคุณพ่อกลับมาคุณพ่อจะยังมองข้าเป็นลูกอยู่ไหม

0: เดือนเอ็งอยู่ไหนเดือน
1: เอ็งไปเถอะไอ้เพลิงมาตามนู่นแล้ว
0: เดือน

ไม่เป็นไรหรอกเดือนอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด

0: คุณกำไร
1: วันนี้คุณพี่วานมาป้วนเปี้ยนแถวนี้หรือเปล่า
0: ไม่มีขอรับ
1: ข้ามีเรื่องต้องคุยกับอีเฟือง

0: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
1: อย่างเทพไทย
0: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
3: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
4: ลองชิมดูครับ
5: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
6: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
7: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: ผมเลิฟเลย
8: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี้
9: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้างดังสนั่นทั่วตึกแกรมมี่เลยเดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาพุ่งเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
10: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
11: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกาญจน์พลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
10: ๆโรงงานคือประสบการณ์80ปีอยากให้ลองครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีปวดแล้วปาดปวดแล้วทาทาแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าอุ่นก่อนแล้วก็รู้สึกเย็นตามค่อยๆ คลาย
9: นิดเดียวไม่ต้องเยอะ
10: มันเป็นเนื้อครีม
9: ใช
6: ่
9: เ
6: นี่
9: ยทาตรงน่องแหละพี่ผู้ชอบปวดตรงน่องเนี้ยแล้วก็รีดเธอแค่ทาไปโดนผิวก็สะใจแล้วอะทุกคน มันหอมด้วยนะซึมง่ายไม่ทิ้งคราบเอาไปใช้แล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงคอบ่าไหล่เอวบางคนก้มๆเงยๆเนาะพ่อค้าแม่ค้าเนาะหรือว่าคนเป็นแม่คนอย่างเงี้ยปวดเอวปวดหลังบ่อยมากเลยก็เอาไปทาเลย
10: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
12: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
13: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
14: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข
13: ้เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
15: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
16: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
16: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
17: เมื่อกี้มันมีฟันนี่หว่า
18: ทีเล็กมึงพาใครมาก
19: ูพาเขามาเพื่อช่วยเหมือน
17: เงา
18: เฮ้ยเดี๋ยวมึงไปไหนอ่ะยังไม่บอกว่าไงกับหมา
20: จะคุย
21: เมื่อความกลัวของแต่ละทีเป็นเหตุวาทีจะจัดการกับพวกเขายังไงติดตามได้ในคนละทีเดียวกัน EP 2
22: คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: บ่าย 2:45 ที่ GMM 25
1: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
4: แอร์ไอเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
5: ์มาแล้วหรือกำไรแม่จะบอกฉันได้หรือยังว่าแม่คิดจะทำอะไรกันแน่ทำไมคุณหญิงประดับถามแม่ถึงไม่บอกความจริงไปเราจะได้ยืมมือคุณหญิงกำจัดอีวาสซะ
6: ก็ถ้าคุณหญิงกำจัดอีวาดเสร็จแล้วเราสองคนจะเหลือประโยชน์อะไรกำไรก็เห็นสายตาคุณหญิงว่าระแวงกำไรไม่ได้รักใคร่ไว้ใจเหมือนเมื่อก่อน
5: แล้วแม่จะทำอย่างไร
6: แม่ก็จะไม่กำจัดแค่อีวาดแต่แม่จะกำจัดทุกคนที่ขวางทางให้เหลือแต่กำไรที่เป็นใหญ่คนเดียวในเรือนแล้วเราสองคนแม่ลูกก็จะเสวยสุขกันหลังจากที่ต้องทนทุกข์มานาน

0: ไหว้ขอรับคุณพระแต่ผมดีใจที่คุณพระมาคราวนี้คุณพระมาราชการกี่วันขอรับ
1: ฉันมาธุระส่วนตัวนะท่านขุนอย่างไรก็ต้องขอขอบใจท่านขุนนะที่เอื้อเฟื้อที่พักให้ฉัน
0: ไม่เป็นไรขอรับ
1: เออท่านขุนฉันได้ข่าวว่าที่ลพบุรีเนี่ยมีหมอจีนมารักษาชาวบ้านชื่อสินแสตั้งท่านขุนพอจะรู้จักบ้างไหม
0: สินแสตั้งชาวบ้านบอกว่าเห็นสินแสตั้งมาแจกยาแถวนี้ขอรับ
2: ถามไหมครับ
3: นั่นเขามุงอะไรกันหรือขอรับ
1: สินแสตั้ง
3: นี่มันลูกศิษย์สินแสตั้งนี่ขอรับ

0: สินแสไม่อยู่ขอรับออกไปหาสมุนไพรเดือนหน้าถึงจะกลับคุณพระมาหาสินแสทำไมหรือขอรับ
1: เอ็งรู้จักยาปลุกกำหนัดไหม
0: ยาปลุกกำหนัด
1: ใช่ยาปลุกกำหนัดที่กินเข้าไปแล้วมันจะร้อนไปทั้งตัวจนทนไม่ไหวนะ
0: กิ่งเหมยในกองไฟยาชนิดนี้ชื่อว่ากิ่งเหมยในกองไฟยาตำรับนี้กระผมเป็นคนคิดค้นขึ้นมาเองขอรับ
1: แล้วเมื่อ18ปีก่อนเอ็งได้จัดยาชนิดนี้ให้กับแม่วาดเมียข้าไหม
0: เรื่องมันตั้ง18ปีก่อนกระผมจำไม่ได้ดอกว่าให้ยาใครไปบ้าง
1: แล้วแต่เห็นหน้าเลยจำได้ไหม
0: ก็ต้องเห็นหน้าก่อนขอรับถึงจะบอกได้ว่าจำได้หรือไม่มันมีเรื่องอะไรหรือขอรับ

0: หะขอรับ
1: เรื่องคุณวาดไม่แน่ว่าได้ใช้ยากิ่งบ้าอะไรนั่นหรือเปล่าแต่ไอ้เฮงเป็นลูกศิษย์สินแสตั้งแสดงว่ามันต้องถ่ายทอดตำรับยาให้คุณกำไรแน่ขอรับ
2: เดี๋ยวกำไรเกี่ยวอะไรด้วยตอนนี้แม่กำไรเป็นเมียข้าและข้าก็สงสัยว่าแม่กำไรใช้ยาชนิดนี้วางยาข้าแล้วก็ก่อเรื่องวุ่นวายขึ้นในเรือนของข้า
3: เรื่องยานี่กระผมไม่แน่ใจว่ากำไรรู้เรื่องหรือเปล่าให้กระผมคุยกับกำไรก่อนอาจจะได้เรื่องขอรับ
2: ดีถ้าเช่นนั้นเอ็งเตรียมตัวไปเก็บของพรุ่งนี้กลับไปพระนครกับข้า
3: ขอรับ
4: ไปกัน
5: ขอรับ
3: นางกำไรหนีไปเป็นเมียคนใหญ่คนโตหวังจะสบายคนเดียวหรือไม่มีทางหรอก

0: 8ปีก่อนแม่ของพ่อเรืองมีชู้กับเปล่าพ่อเรืองไม่ใช่หลานข้าแล้วก็ไม่ใช่ลูกของพ่อเดชแต่เป็นลูกของไอ้มันที่ฆ่าคนหนึ่งในเรื่องนี้ทั้งนั้น
1: คุณเรืองมาอยู่ที่นี่นี่เองอากาศร้อนนักออกแรงแบบนี้ระวังจะเป็นลมเป็นแรงไปนะเจ้าคะ

0: คุณเรืองเจ้าคะที่เราสองคนต้องเป็นแบบนี้เพราะโชคชะตากลั่นแกล้งนะเจ้าคะคุณเรืองเลิกโกรธเคืองกำไรเถอะนะเจ้าคะ
1: ไม่กำไรไม่กำไรหลงตัวเองมากเกินไปแล้วในใจฉันไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียดไม่เคยสนใจแม่กำไรเลยแม้แต่น้อย
0: ไม่เป็นไรดอกเจ้าค่ะวันนี้คุณเรืองอาจจะไม่สนใจกำไรแต่ในวันข้างหน้ายามที่คุณเรืองเดียวดายคุณเรืองอาจจะหันมาสนใจกำไรก็ได้นะเจ้าค่ะ

0: ทำน้ำมะตูมมาให้เจ้าค่ะ
1: เดือนเอ็งนี่รู้ใจข้าจริงเลยเดือนเดี๋ยวเอ็งเอาไปให้ข้าที่ศาลาในสวนนะแล้วเอ็งก็ไปนั่งคุยเป็นเพื่อนข้าด้วย

0: อุตส่าห์ทำน้ำมะตูมมาให้คุณเรืองออดอ้อนฉอเราะมารยาเหลือเกิน
1: คุณกำไรอย่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งสิเจ้าคะคนอื่นเขาไม่ได้เป็นเหมือนคุณกำไรกันเสียหมด
0: ปากกาในนี้หนึ่งเดือน
1: คุณกำไร
0: เอ็งคงคิดว่าเอ็งมีบารมีคุณพี่วาดขมกะลาหัวอยู่ละสิวันใดที่นายเอ็งหมดบารมีเมื่อไหร่เอ็งจะต้องคลานมาพึ่งข้าอย่างหมา

0: จ๊ะรออยู่ตรงนี้นะจ๊ะอย่าไปไหนนะรอตรงนี้นะเดี๋ยวฉันไปเอาน้ำให้นะจ๊ะ
1: คุณวาดมีอะไรให้บ่าวรับใช้หรือเจ้าคะ

0: นเฟิร์มเพื่อนวิ่ง5โลนะคะ
1: คนผ่อนตรง
0: ไม่พออะไรค่ะ
1: เขารู้กันว่าเราเก่ง
2: ทำเอาแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้ค่ะ for cash
3: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดนึงใช้ได้นานจนลืมเลย
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
5: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
6: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้า
7: แม่บุญล้ำรสยังล้ำทุกคำยังเลิศ
8: อร่อย
7: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
9: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
10: หอม
0: อะไร
10: ถั่วอยาก
0: ขั่ว
11: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดถั่วลิสงคั่วหอมเจียวมีรสใหม่ต้องลอง
12: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
13: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
12: เพราะเราปิดผมขาว
13: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
13: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
14: ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fisherman Friend จากอังกฤษ

0: คนแก่แม่ต้องจีบยากเงี้ย
1: ผู้รักที่มาจากวันไนท์สแตนจะจริงจังได้ไหมอย่าเริ่มเรื่องใหม่นะครับเคลียร์เรื่องเก่าด้วยนะ
2: ไม่ชอบ
1: ปึ๊ดอ่ะ
3: รู้จักคนนี้ปะ
4: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่ไอพรุ่งนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: จ๊อบอีเฟืองข้ารู้ว่าเอ็งไม่ได้บ้าเอ็งบอกข้ามาว่าเอ็งต้องการอะไร

0: ดี๋ยวนี้ฉันสั่งไม่ให้ใครยุ่งกับอีเฟืองแล้วนี่แม่วาดกล้าดีอย่างไรถึงได้ขัดขืนคำสั่งของฉัน
1: เมื่อ18ปีก่อนมันเคยทำร้ายอีฉันยังไม่ทันจะได้รับโทษแต่มันก็หนีไปเสียก่อนวันนี้อีฉันก็เลยลงโทษมันเจ้าค่ะ
0: ทำผิดก็ต้องได้รับโทษหล่อนเองก็ระวังตัวเอาไว้แล้วกันเมื่อ18ปีก่อนทำเรื่องชั่วช้าเลวทรามไว้อย่างไรอีกไม่นานมันก็ต้องถูกเปิดโปงทุกคนฟังฉันให้ดีจากนี้ต่อไปห้ามใครทำร้ายอีเฟื้องเป็นอันขาดถ้าใครขัดคำสั่งไม่ว่าขี้ข้าหรือว่านายฉันจะสั่งเคี้ยนให้หมด

0: ทำอย่างไรดีเจ้าค่ะคุณวาดคุณหญิงท่านก็ออกคำสั่งแล้วต่อไปเราคงจะเข้าถึงตัวอีเฟืองได้ยากนะเจ้าค่ะ
1: ที่สำคัญมันไม่ได้บ้าสิด้วย
0: จริงเหรอเจ้าค่ะ
1: ข้าเห็นที่มันยิ้มหยอกข้าข้าก็รู้ได้ทันทีว่ามันไม่ได้บ้า
2: คุณแม่ขอรับ
1: พ่อเรือง
2: คุณแม่ขอรับเรื่องเฟืองนี่มันยังไงกันแน่ขอรับ
1: พ่อเรืองแม่บอกแล้วอย่างไรว่าอย่ามาถามแม่เรื่องนี้อีก
2: แต่ถ้าคุณแม่บอกความจริงกับลูกลูกก็จะไม่ถามอีกนะขอรับคุณย่าบอกว่าลูกเป็นลูกชู้เป็นลูกของมั่นบ่าวที่เรือนเรื่องราวมันเป็นอย่างไรกันแน่ขอรับ
1: ไม่จริงคุณย่าพูดปดใส่ความแม่ทั้งนั้นไอ้มั่นเป็นแค่บ่าวที่ตายไปแล้วไม่ได้เป็นชู้กับแม่พ่อเรืองคือลูกคนเดียวของคุณพ่อเท่านั้นพ่อเรืองพ่อเรืองโตแล้วที่อยากจะถามอะไรแม่ต้องคิดให้ดีๆก่อนถ้าไม่อยากเห็นแม่ทุกข์ใจมากไปกว่านี้อย่าถามแม่เรื่องนี้อีก
2: คุณแม่ขอรับถ้ามันไม่มีอะไรทำไมคุณแม่ต้องโกรธขนาดนี้ด้วยขอรับคุณแม่ขอรับคุณแม่ไม่บอกลูกก็คงต้องรอให้แม่กำไรรักษาอีเฟืองให้หายดีก่อนถึงตอนนั้นลูกก็คงได้รู้ความจริงจากปากอีเฟืองมัน

0: จ็บสิลูก
1: ทนหน่อยนะจ๊ะ
0: จ้ากำไรโอ้ย
2: มามาปิดละโอ้โหแม่กำไรอีเฟื่องมันเป็นอย่างไร
3: กำไรทายาให้แล้วนะเจ้าค่ะ
4: เจ้าค่ะ
5: อีเฟื่องมันพูดได้แล้วเจ้าค่ะ
2: นั่นสิน
3: ั่นสินะ

กินกินดีกินดีดีอีฟลังอีฟลังได้ยินข่าไหมนี่เมื่อ18ปีก่อนเอ็งจำได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นแม่วาดเป็นชู้กับไอ้มั่นใช่ไหม

0: เฟื่องคงยังไม่หายดีนะเจ้าค่ะแต่พ่อพูดได้แล้ว
1: ถ้าอย่างนั้นหล่อนก็รักษามันต่อไปรักษาจนกว่ามันจะหายดีเดี๋ยวพ่อเดชกลับมาจะได้ให้มันพูดความจริงกับพ่อเดช
0: เจ้าค่ะ
2: จริงไหมทองนายเฟืองพูดได้แล้วหรือ
3: จริงสิจ้าพี่เพิงแต่ว่ายังพูดไม่คล่องนะพูดแบบนี้นะกักกักกักกักกักกักกักกักกินน้ำกักกักกักกักกักกักกักกักกักกักกักกักกินน้ำ
4: กินน้ำ
3: จ้าจ้า
4: คุณกำไรเนี่ยเก่งจริงเลยนะจ๊ะรักษาไม่นานจากคนพูดไม่ได้ก็กลับมาพูดได
5: ้เออข้าก็ดีใจดอกนะที่มันจะพูดได้แต่ว่าไอ้เรื่องที่คุณหญิงจะให้มันพูดนี่สิจะทำให้เรือเราวุ่นวายหรือเปล่าก็ไม่รู้
0: คุณพระมากำไรต้องทำเป็นให้ยาขนานแรงกับแม่แล้วแม่ก็จะทำเป็นหายดีเพื่อที่จะบอกความจริงทั้งหมดกับคุณพระจ้ะแม่แต่เรื่องชู้ของอีวามันยังไม่สะสมพอกับที่มันทำให้เราสองคนต้องทนทุกข์ทรมานมาตั้ง18ปีเราต้องทำให้อีวามันโดนกล่าวหามากกว่าแค่เรื่องชู้แม่จะทำอะไรหรอจ๊ะในเมื่อคุณหญิงมันไม่ไว้ใจกำไรเราก็จะต้องปิดปากมันซะแล้วก็โยนความผิดทั้งหมดให้อีวาดแค่นี้ทั้งคุณหญิงทั้งอีวาดมันก็จะขวางทางกำไรไม่ได้อีก

0: คุณแม่รับยาหอมไหมเจ้าคะเดี๋ยวกำไรไปทำมาให้
1: รบกวนแม่กำไรเรื่องอีเฟืองมากพอแล้วยาหอมเดี๋ยวให้อีล้วนทำให้ก็ได
0: ้แต่ปกติกำไรก็เป็นคนทำให้อยู่แล้วนี่เจ้าคะ
1: ล้วนไปทำยาหอมให้ข้าหน่อยไป
2: เจ้าค่ะ

ทำให้สำเร็จนะเจิมเดิมพันคราวนี้สูงนักทั้งชีวิตเราทั้งชีวิตนางเดือน

0: ฉันขอขอบใจท่านขุนอีกครั้งนะที่เอื้อเฟื้อที่พักให้ฉัน
1: ไม่เป็นไรดอกครับหากมีอะไรให้กับผมรับใช้ก็บอกได้เลยนะครับ
0: หลังไอ้เฮงไม่มาอีกหรือ
2: นั่นสิขอรับ
3: มาแล้วขอรับ

0: ครับผมไม่ผิดนัดดอกครับผมมีธุระปะปังอยากจะสะสางที่พระนครเหมือนกัน
1: นั่นมันทางไปเรือนอีเฟืองไม่ใช่ด้วยเจ้าคะคุณแม่ท่านก็สั่งไว้แล้วว่าไม่ให้ใครไปยุ่งกับอีเฟืองอีกทำไมคุณพี่ยังกล้าจะขัดคำสั่งแล้วเจ้าคะ
2: ดูท่าทางหล่อนเป็นห่วงอีเฟืองมันซะเหลือเกินนะ
1: กำไรเป็นหมอก็ย่อมมีเมตตาคุณพี่เองนั่นแหละเจ้าค่ะหยุดสร้างเวรสร้างกรรมกับอีเฟืองได้แล้วกรรมเก่าเมื่อ18ปีก่อนก็ไม่รู้จะใช้อย่างไรหมดแล้ว
2: คุณกำไรจะใส่ความคุณวาดนะเจ้าคะ
1: ไม่ได้ทำก็ไม่ต้องร้อนตัวกำไรเคยได้ยินมาว่าเมื่อ18ปีก่อนมีคนให้บ่าวไปไล่ฆ่าอีเฟืองกับลูกแต่โชคยังเข้าข้างที่อีเฟืองกับลูกรอดพ้นจากคนใจโฉดมาได
2: ้อีเฟืองมันบอกหล่อนอย่างนั้นหรือแสดงว่าอีเฟืองมันก็ไม่ได้โกหกไปเสียทุกอย่าง
1: หมายความว่าอย่างไรเจ้าคะ
2: สภาพของอีเฟืองตอนนั้นหนีหัวซุกหัวซนราวกับหมาจะมีปัญญาที่ไหนไปปกป้องลูกของมันมันก็เลยพลัดพรากจากลูกของมันยังไงล่ะ
1: พลัดพรากจากลูกจะเป็นไปได้อย่างไรเจ้าคะ
2: ถ้าหล่อนอยากรู้หล่อนก็ไปถามอีเฟื้องมันเองสิแล้วก็ฝากบอกมันด้วยว่าลูกสาวของมันที่มันคิดว่าตายไปแล้วยังมีชีวิตอยู่แล้วถ้าเกิดมันอยากจะเจอลูกของมันแล้วก็ให้มันมาถามที่ข้าและถ้ามันกล้าไปพูดอะไรกับคุณพี่ลูกของมันตายแน่

0: ห็นแววตาของนางกำไรข้ารู้ว่ามันร้อนใจอยากจะรู้เรื่องนี
1: ้ถ้านางกำไรเอาเรื่องนี้ไปบอกอีเฟืองอีเฟืองจะเชื่อหรือเจ้าคะ
0: ถ้าอย่างนั้นเองก็ต้องทำให้อีเฟืองมันเชื่อให้ได้ภายในวันนี้ก่อนที่คุณพี่จะกลับมา
1: เจ้าค่ะมีอะไรอีกหรือกำไรเมื่อครู่กำไรเจออีวาดอีวาดมันบอกว่าเมื่อ18ปีก่อนที่แม่หนีออกจากเรือนนี้ไปแม่ได้พลัดพรากจากลูกลูกที่แท้จริงมันหมายความว่ายังไงจ๊ะแม่ลูกที่แท้จริงของแม่แล้วกำไรเป็นใคร
2: มันป้อปดนะสิกำไรเป็นลูกคนเดียวของแม่เท่านั้น
1: มันยังบอกอีกว่าลูกสาวที่แม่เข้าใจว่าตายไปแล้วแท้จริงยังมีชีวิตอยู่ว่าไงจ๊ะแม
2: ่ไม่มีอะไรดอกกำไรอีวาดมันก็คงร้อนใจที่คุณพระกำลังจะกลับมามันก็เลยหาเรื่องปั่นหัวกำไร
3: อีกสักครู่ติดตามชมเรือนร้อยรักหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง

0: ันนี้จะชวนคุณผู้ชมโดยเฉพาะสาวๆนะคะมาทุบราคากันใครที่อยากจะมีผิวที่กระจ่างใสขึ้นไม่ว่าคุณจะมีสีผิวเข้มเหมือนแยมหรือว่าจะขาวเหลืองหรือจะสีไหนก็ตามวันนี้ค่ะสวยกระจ่างใสได้ขึ้นอีก1สเต็ปเพราะว่าเราอยู่กับรายการนี้เลยช็อปคุ้มคลั่งทุบไม่ยั้งปังทุบวันนี้ค่ะคุณผู้ชมใครที่เคยได้ยินว่าพอสอจีนเนี่ยเขาบำรุงและดูแลผิวกันมาด้วยบัวหิมะใช่ไหมแต่ว่าคุณผู้ชมคะบัวหิมะเนี่ยราคาแพงๆแล้วก็คืออันไหนคือของแท้เราก็ไม่รู้แต่วันนี้ค่ะได้ของแท้แน่นอนนอกจากบัวหิมะยังมีสารสกัดจากผงไข่มุกอยู่ในมาดามโกกระปุกนี้ด้วยทำไมถึงใส่ได้เยอะขนาดนี้เพราะวันนี้เราอยู่กับเจ้าของโรงงานขอต้อนรับคุณป้องค่ะสวัสดีค่ะ
1: พี่แอมสวัสดีค่ะคุณ
0: ผู้ชมผิวสวยกระจ่างใสขนาดนี้การันตีเลย
1: พี่แอมต้องไปเจอแม่คนหนึ่งอายุ60หน้าแม่ตึงเปรี้ยหน้าแม่เนียนผ่องมาก
0: รับพอสอจีน
1: เลยบอกเออเลยบอกแม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวจะให้ดูผลลัพธ์แม่
0: จริงเหรอจริง
1: แม่แกขายกับข้าวแกขายอาหารตามสั่ง
0: อุ้ยน่าจะอร่อย
1: โอ้โหทั้งเตาฝ้าแดดอะไรเต็มไปหมดเลยแดดร้อนเผาผิวร้อนเผาไปหมดผัดกับ
0: ผ
1: งกับข้าวโดนความร้อนอายุแกก็60แล้วนะแล้วเสร็จปั๊บไปเจอหน้าแม่แก
0: เป็นไงคะ
1: เนียนกริบนี่ให้ดู
0: โอ้โหคนละคนเลย
1: พ
0: ี่
1: แล้วมีแต่คนถามแม่แกบอกแม่
0: ดูไม่ถึง60
1: แม่ใช้ครีมอะไร
0: นั่นสิดูผิวมัน40เลยอะ
1: แม่หน้าเนียนมากแม่หน้าผ่องมากแม่บอกแม่ใช้บัวหิมะนี่ๆดู
0: โอ้ทาแบบ
1: เนียนมากเนียนตึงเนียนมาก
0: ผิวละเอียด
1: ละเอียดมากแม่บอกแม่ใช้ครีมบัวหิมะเลยเพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชมคืออย่างนี้นะป้องบอกเลยนะใครที่แบบเจ็บตัวมาเยอะจ
0: ่
1: ายตังค์หลักพันหลักหมื่นแล้วใช้ครีมทาหน้าลองมาหมดทุกอย่างแล้วต้องบอกเลยนะไม่สู้บัวหิมะ
0: อุ๊ยคุณผู้ชม8นาทีแล้วบัวหิมะนี่มัน
1: สุดยอด
0: ไม่ใช่หรออ
1: ันเนี้ยไปฝากเขาหิ้วจากเมืองจีนหมดตังค์มาเยอะนะคนที่หิ้วเนี่ยใช้กระบิกกระเบี้ยนควงหมดไง
0: ใช้นิดเดียวป้องใช้ยังไงอะ
1: วันนี้ป้องเลยบอกว่าไม่ต้องไปฝากเขาหิ้ว
0: ค่ะ
1: ใช้เอาตัวสูตรเนี้ยใช้ไปเลยนี่นะสูตรนี้ให้ป้องดูนะเนี่ยเข้มข้นมาก
0: โอ้โอเข้มข้นกระปุกแล้ว
1: เข้มข้น
0: จริง
1: ๆแล้วหลายคนบอกคุณป้องทำไมหน้าเนี้ยหน้าผ่องก็ป้องถ่ายเนี่ยทุกวันเลยเนี่ยเราขอโทษนะ
0: เข้มข้นนะคุณผู้ชมดูเนื้อ
1: ผิวมันจะสวยแบบเงากระจกอ่ะมันจะไม่ได้เพราะว่าอายุเยอะๆผิวมันจะแห้งผิวมันจะลอกแล้วตัวเนี้ยคือน้ำชุ่มฉ่ำ
0: คุณผู้ชมลองดูนะผิวกระจกเหมือนพอสอจีน
1: ผิวสวยมาก
0: เหมือนในซีรีส์แนวตั้งที่เราเคยดูอ่ะคุณผู้ชม
1: เดี๋ยวทาแขนนิดนึงจะได้เห็นกันชัดๆนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวต้องทาแขนให้ดูนะ
0: คือถ้าดูด้วยตาเปล่าสองข้างของแขนเนี่ยคนละสีกันเลยนะคะว
1: ้
0: าว
1: นี่
0: อุ้ยสวยจังเลยอ่ะ
1: ผิวสวยผิวนวลผิวผ่อง
0: ตอนนี้ว่าทางบ้านดูแล้วอยากทาแล้วไม่ต้องห่วงค่ะ7นาทีสุดท้ายนี้โทรให้ทันก็แล้วกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมปกติมาทุกทีก็คือ sold out sold out มาดูโปรโมชั่นเก่ากันก่อนดีกว่านี่โปรเก่าคุณป้องจัดให้นะคะ3แถม2ตอนนั้นจ่ายเท่าไหร่นะ 1,190 บาทแต่วันนี้มาในช็อปคุ้มคลั่งจัดโปรใหม่ไปเลยเฉพาะวันนี้เท่านั้น999บาทนะลดไปแล้วนะ3แถม2แล้วแถมอีก2อีก
1: ตัวนี้คือเซรั่ม5น้ำมัน
0: ค่ะ
1: เซรั่มนี้นะคะให้ขวดใหญ่ไปเลยนะคะขวดใหญ่ไปเลยแบบนี้ใครหน้าเหี่ยวยับย่นเอาเซรั่มไปนวดตึงดึงหน้
0: า
1: ขวด100 ml ป้องขายอยู่ขวดละ 1,290 วันนี้ก็จะให้ไป2ขวด
0: แถมฟรี
1: นี่คือโปรครีม515เดือนนะ
0: โอ้โห
1: นี่คือครีม15เดือนเพราะ1กระปุกส่วนตัวต้องใช้3เดือน5กระปุกต้องใช้ได้15เดือน
0: โอ้โหใช้ยาวเลย
1: แม่หมดมาเยอะเจ็บมาเยอะแล้ว
0: คุณผู้ชมเฉลี่ยแล้วเหลือชิ้นละ143บาทเน็ตๆและไม่มีค่าส่งทั้งหมดนี้จะไปถึงหน้าบ้านคุณจ่ายเงินปลายทางที่หน้าบ้านแค่999บาทโทรค่ะ02-817-9925รีบโทรตอนนี้สายแน่นมากเรามีเวลาเหลืออีกประมาณแค่5นาทีมาดูกันว่าโปรโมชั่นวันนี้จะหมดในกี่นาทีแต่เรื่องของส่วนผสมม
1: ัน
0: น่าตื่นเต้นมากคือนอกจากบัวหิมะที่รู้ไปแล้วผงไข่มุกแล้วมีอะไรบ้างคะ
1: คือที่หน้ามันผ่องเนี่ยเพราะว่าเราใส่ตัวผงไข่มุกเข้าไปทับพิมพ์มัดนาวมัดนาววิตซีมันเยอะมันเลยทำให้หลังทาปั๊บหน้าจะเนียนจะผ่องจะใสขึ้น
0: กระจ่างใส
1: แล้วตัวนี้เราใส่ตัวบัวหิมะว่านหางจระเข้น้ำมันแอปริคอตต
0: ั
1: วนี้จะช่วยให้หน้านุ่มชุ่มชื้นคือคนที่อายุเยอะผ
0: ิ
1: วมันจะแห้งมันจะลอกเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ครีมอะไรก็ได้ที่มันทำให้หน้ามันชุ่มชื้
0: น
1: อย่าไปใช้ครีมอะไรที่ทำให้หน้าแห้งเพราะถ้าแห้งปุ๊บมันจะดูแก่แล้วมันจะดูเหี่ยวแล้วมีตัวผักขมหินแล้วก็ดอกโบตั๋นเพราะฉะนั้นมันจะไปปอบประโลมผิวหน้าที่ไม่เนียนหน้าเป็นตะปุ่มตะป่ำพี่แยมลองทานนะพี่แยมจะผิวสวยขึ้นมา
0: บ้างทำไมมันเย็นสบายผิวจังเลยอ่ะ
1: บัวหิมะเขาเป็นฤทธิ์เย็น
0: ฤทธิ์เย็น
1: แบบ
0: ทาแล้ว
1: แ
0: อมชมดูสิ
1: ผิวสวยมาก
0: ปกติเนี่ยทา ดูนะคะนอกจากมันสว่างขึ้นหนึ่งสเต็ปแล้วยังรู้สึกผิวนุ่มจังเล
1: ย
0: แล้วก็
1: หอมเน
0: า
1: ะ
0: หอมไม่ต้องทาโลชั่นไม่ต้องใส่น้ำหอมแล้วว่าคือมีกลิ่นหอมของอะไรคะเนี่ยหอมจังเลย
1: อันนี้นะคะจะเป็นจากบัวหิมะนะคะแล้วก็น้ำมันแอปริคอตนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นโปรวันนี้คุณผู้ชมต้องจัดเซต15เดือนให้นี่คือโปรสำหรับใช้15เดือน
0: คุ้มสุดๆอะ
1: คือโอเคเจ็บตัวอะไรมาไม่รู้แหละว
0: ัน
1: นี้เอาบัวหิมะไปใช้เลยนะคะคือต้องบอกเลยนะจะเป็นหมื่นจะเป็นพันนะก็ไม่สู้บัวหิมะกระปุกนี
0: ้แล้ววันนี้เหลือกระปุกละแค่143บาท
1: ใช่แล้วอาหารเฉลี่ยนะ
0: ค่ะ
1: ทั้งหมดเนี่ย5กระปุก5เดือนพร้อมเซรั่ม5น้ำมันน้ำมันอมให้ใช้คู่กัน
0: ใช้ยังไง
1: ใช้เซรั่มก่อนเพราะหน้าเราแห้งเหี่ยวยับย่นอายุเยอะหน้าเป็นขุยแต่งหน้าไม่ติดหน้าลอก
0: เนี่ยนะแถมไป2ขวด
1: เอาตัวนี้ทาไปก่อนขวดละ 1,290 ไม่ต้องจ่ายวันนี้ให้ฟรีไป1ขวด
0: ใช้ยังไงคะคุณป้อง
1: นี่ไงนี่เดี๋ยวป้องขออนุญาตนะทา
0: ที่หน้าได้เลยหรอ
1: ใต้ตามุมปาก
0: โอ้แสดงว่าม
1: ันยับมันเหี่ยวมันย่นใช่ไหม
0: แ
1: ล้วก็นวดตุ่น
0: หน้าได้เลยโอ้โหแม่ๆที่ดูอยู่แล้วชอบไปตามสปาชอบไปซื้อแพ็กเกจนวดหน้าหลายคนบอกเสีย 15,000 นะขั้นต่ำแล้วก็ไปนอนให้เขานวดให้วันนี้คุณอยู่หน้ากระจกตัวเองคุณป้องแถมให้2ขวดใหญ่แบบ
1: คืออย่างงี้ขวดทั่วไป30 ml ไซส์เล็ก
0: ขวดเล็ก
1: ใช่แต่ของเรา100 ml นะ
0: 100 ml เลยนะคะ
1: ขวดใหญ่นะ 1,290
0: ได้2ขวด
1: ใช่พอใช้เซรั่มน้ำมันเสร็จปั๊บให้ต่อด้วยครีมบัวหิมะ
0: ใช้คู่กันต่อกันไปเลย
1: น่าจะตึงจากตัว5น้ำมันและน่าจะผ่องจะใสจะเนียนจากตัวบัวหิมะ
0: เช้าก็ใช้
1: ไว้กลางคืน
0: กลางคืนก็ใช
1: ้ตื่นมาปั๊บหน้าเนียนผ่องพี่คนนี้เป็นชาวนาชาวไร่ชาวสวนนะ
0: ตาก
1: แดดตากฝนนะหน้าตอนแรกแกดำปึ๊ดเลยนะแล้วแกมีปัญหาเป็นจุดดำๆเต็มหนกแก้มเต็ม
0: ต้องใช้อุ้ย
1: น้องคนนี้เป็นแคดดี
0: ้
1: 18หลุมนะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็น
0: อุ้ยตากแดด
1: แคดดี้แดดร้อนมากว
0: ่
1: าโหหน้าแกแบบ
0: เข้าใจเลยผู้หญิงอะต้องใช้แต่สาวๆทุกคนค่ะวันนี้นะคะสินค้าคงเหลือ39เซตแล้วโหนับตามไม่ทันเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่นะคะถ้าอยากได้โปรโมชั่นนี้วันนี้คือกระปุกเดียวเนี่ยก็ใช้ได้3เดือนละค
1: ุ
0: ณป้องจัดไปให้5กระปุก
1: 15เดือน
0: โอ้ย15เดือนเลยเหรอชอบมากมาก
1: จ่ายแค่999ตกเฉลี่ยเดือนนึง670บาทเองนะ
0: ใช่คือเหลือกระปุกละแค่143บาทเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องของการตากแดด
1: นี่ไงแม่แกทำนาทำสวน
0: พอ
1: ทำนาทำสวนเสร็จปั๊บดูให้ดูหน้าแกดีๆนะแดงตรงโหนกแล้วก็มีอาการหมองคล้ำ
0: คือสีผิวมันไม่สม่ำเสมอแหละ
1: ใช่เลยบอกแม่โอเคเราทำนาทำสวนเราไม่ได้โชว์ใครแต่เราต้องหน้าเราต้องดี
0: ๆโอ้ส่องกระจกมันต้องสวยคุณผู้ชมเราต้องดูตัวเองแล้วเราต้อง
1: พี่แอม
0: เรารักตัวเอง
1: เป็นยังไงอ
0: ยากได้หน้าแบบนี้ไหม
1: เนียน
0: ไหมพี่คุณแม่ดูอยู่แล้วแบบฉันไม่ต้องเป็นชาวนาชาวไร่ชาวสวนหรอกฉันเป็นใครก็ตามอายุเท่าไหร่ก็ตามเราอยากจะดูมีผิวที่อ่อนกว่าวัย
1: เนี่ยพี่แอมดูสิว่าหน้าจะเนียนไหม
0: เนี่ยดูสิไม่รู้อายุ
1: แล้วขอโทษนะเห็นแก้มไหมแก้มเขาจะมีความเงา
0: เด้งมากเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่คือครีมตัวนี้มันจะช่วยเรื่องความชุ่มน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ที่หน้าแห้งให้เอาครีมนี้ไปทา
0: เดี๋ยวพ่อกลางคืนก่อนนอนได้ไหมคะ
1: เนียนตื่นมาเน
0: ีย
1: นน้องเป็นแคดดี
0: ้ดีหลายชั่วโมง
1: ค่ะนะฮะปัญหาคือฝ้า
0: ปัญหาคือจุดการตากแดดไง
1: ใช่ร้อนเผาผิวแสบผิวเลยบอกน้
0: อง
1: ถ้าร้อนเผาแสบผิวน้องต้องเอาบัวหิมะ
0: ไปปลอบประโลม
1: ทำงานกลางแจ้งน้องต้องเอาบัวหิมะเพราะมันเป็นสมุนไพรฤทธิ์เย็นดูสิหน้าเขาเงาเป็นกระจกเลยเห็นไหมหน้าเป็นกระเบื้องเคลือบเป็นน้ำหยดเป็นหน้าเป็นกระจกเป็นเงาเป็นแก้วเป็นแสง
0: คือไม่ว่าจะไวไหนแหละเราเลี่ยงความร้อนไม่ได้อย่างพี่คนนี้ก็น่าจะ
1: ทำกับข้าว
0: กับข้าวจริงๆแม่บ้านอย่างเราก็ทำทุกวันนะคะ
1: เจอความร้อนจากเตาความร้อนจากสภาพอากาศแล้วเสร็จปั๊บหน้าแกไหม้แบบคือหน้าแบบหมองอ่ะหน้าขาวพอเอาตัวนี้ไปทาบัวหิมะมันจะช่วยปลอบประโลมผิวไอ้บัวหิมะเขาจะฤทธิ์เย็นพอแม่ทาปั๊บน้ำมันเหมือนน้ำกลิ้งอ
0: ่
1: ะม
0: ัน
1: เป็นกระจกหน้ามันเงา
0: เยี่ยมทาแขนไปนะคะคุณผู้ชมยังรู้สึกเย็นผิวชุ่มฉ่ำสบายอยู่เลยยังชอบตรงที่มันรู้สึกว่ามันเย็นสบายแล้วก็ได้ผิวที่สบายไปทั้งวันเลยแบบนี้แต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมค่ะ30วินาทีสุดท้ายกระปุกละแค่143บาทวันนี้ดูซิเหลือ15เซตสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมถ้าไม่อยากพลาดดูโปรโมชั่นที่หน้าจอตอนนี้เร็วๆด่วนๆเลยคุณป้องย้ำอีก1รอบนะคะ
1: 1กระปุกป้องขาย 1,290 นะกระปุกแบบนี้ป้องขายกระปุกละ 1,290
0: สุดท้ายแล้วนะคุณผู้ชม
1: อันนี้ป้องจะให้ไป5กระปุกภายในปีครึ่งเนี่ยทาคอทาหน้า
0: ให
1: ้ผิวแบบสวยมาก
0: ทั้งหมดแค่999บาทเท่านั้นโทรให้ทัน02-817-9925ถ้าถึงว่าใครกลัวรับสายไม่ทันสแกน QR โค้ดหน้าจอได้เลยแล้วก็สั่งได้เลยเก็บเงินปลายทางที่หน้าบ้าน999บาทส่งฟรีทั่วประเทศวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมค่ะขอบคุณคุณป้องมากๆนะคะไปแล้วค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ

0: มีอะไรอีกหรือกำไร
1: เมื่อครู่กำไรเจออีวาดอีวาดมันบอกว่าเมื่อ18ปีก่อนที่แม่หนีออกจากเรือนนี้ไปแม่ได้พลัดพรากจากลูกลูกที่แท้จริงมันหมายความว่ายังไงจ๊ะแม่ลูกที่แท้จริงของแม่แล้วกำไรเป็นใคร
0: มันโป้ปดนะสิกำไรเป็นลูกคนเดียวของแม่เท่านั้น
1: มันยังบอกว่าลูกสาวที่แม่เข้าใจว่าตายไปแล้วแท้จริงยังมีชีวิตอยู่ว่าไงจ๊ะแม
0: ่ไม่มีอะไรดอกกำไรอีวาดมันก็คงร้อนใจที่คุณพระกำลังจะกลับมามันก็เลยหาเรื่องปั่นหัวกำไรและอีวาดมันบอกว่าอะไรอีก
1: ไหนแม่บอกว่ามันโกหกแล้วแม่ยังจะอยากรู้ไปทำไมล่ะจ๊ะ
0: ก็แม่ก็อยากจะรู้ว่ามันพูดอะไรแม่จะได้เตรียมรับมือกับมัน
1: บอกถ้าแม่กล้าพูดอะไรกับคุณพระแม่จะไม่ได้เจอหน้าลูกอีก

0: ว่าไงเดือน
1: เมื่อครู่ฉันได้ยินคุณวาดบอกคุณกำไลว่าถ้านางเฟืองอยากเจอลูกที่แท้จริงก็ห้ามพูดอะไรกับคุณพระเด็ดขาดนี่มันยังไงกันจ๊ะแม่คุณกำไลไม่ใช่ลูกของนางเฟืองหรือแล้วลูกที่แท้จริงของนางเฟืองอยู่ที่ไหน
0: เอ็งแอบฟังแม่กับคุณวาดคุยกันนั่นหรือคราวหลังอย่าทำแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องของเอ็งเอ็งอย่ามายุ่ง
1: ทำไมเวลาที่ฉันถามถึงนะเฟืองที่ไรแม่ต้องหลบหน้าฉันทุกที
0: เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเอง
1: ถ้าไม่เกี่ยวกับฉันแล้วทำไมแม่ถึงบอกฉันไม่ได้ปกติเวลาที่แม่มีเรื่องอะไรแม่ก็บอกฉันแทบทุกเรื่องหรือว่าแม่มีความลับอะไรที่บอกฉันไม่ได้
0: ไม่มีความลับอะไรกับเองทั้งนั้นเดือนเองต้องเชื่อใจแม่นะ

0: ไพ่ผีไพ่เร่งมือหน่อยได้ไหมไอ้กราม
1: เร่งที่สุดแล้วขอรับอย่าร้อนใจไปเลยนะขอรับคุณพระ
2: กรามที่เรือนคุณพระท่านรักใครเมตตาอะไรใช่ไหม
3: ก็รักใครเอ็นดูมากอยู่ก็คุณกำไรทั้งสวยทั้งเอาใจเก่งขนาดนั้นใครๆก็รักอย่าว่าแต่คุณพระเลยคุณหญิงท่านรักใครยิ่งกว่า
2: จริงหรอถ้าอย่างนั้นอากำไรก็มีเงินทองใช้แล้วหรือสิ
3: ก็ใช่สิเอ็นจะถามทำไมวะ
2: ไม่มีอะไรก็แค่เป็นห่วงอากำไรแต่ถ้ามีคนรักใครมีเงินทองใช้ก็ดีแล้ว
1: เร่งมือเขาหน่อยเร็ว
4: อะไรนะแม่กำไรเป็นลูกเฟื้องแล้วทำไมเอง

0: ม่เคยบอกค่ะ
1: ป๋าก็บอกอยู่นี่อย่างไรนะเจ้าคะคุณดึงอย่าเพิ่งโกรธสิเจ้าคะอีกเรื่องนึงนะเจ้าคะป๋าได้ยินคุณวาดบอกความจริงว่าคุณกำไรไม่ใช่ลูกที่แท้จริงของน้าเฟืองเพราะว่าลูกที่แท้จริงของน้าเฟืองอยู่กับคุณวาดเจ้าค่ะ
0: ข้าได้ยินข่าวว่าเฟืองพูดได้แล้วข้าจะไปหาเฟืองข้าก็มีเรื่องจะคุยกับเฟืองเหมือนกัน
1: คุณเดืองคุณเดืองไม่ได้นะเจ้าคะคุณหญิงท่านสั่งห้ามเด็ดขาดแล้วว่าห้ามใครเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับน้าเฟืองมิฉะนั้นจะโดนเคี่ยนนะเจ้าคะ
0: เอ็งไม่ต้องเป็นห่วงดอกใครบอกว่าข้าจะไปคนเดียว
1: คุณเรืองจะไปกับใครเจ้าคะ

0: ือนเอ็งมีอะไรหรือเปล่า
1: พี่เพลิงจ้ะคือคุณวัดเขาอยากกินมะม่วงจ้ะเขาก็เลยใช้ให้ฉันไปเก็บมะม่วงแต่ที่ต้นมะม่วงมีงูฉันกลัวงูจ้ะพี่เพลิงไปช่วยเก็บให้ฉันหน่อยนะจ๊ะ
0: แต่ว่าข้าต้องเฝ้านะเฟือง
1: นะนะจ๊ะพี่เพลิงนะนะพี่นะนะจ๊ะ
0: จ้า
1: ขอบใจจ้ะพี
0: ่จ้า
2: เป็นออดอ้อนออดซ้อยเพลิงใช่ไหม
1: อะไรกันเจ้าคะก็คุณเรือเป็นคนใช้เบ่าทำเองไม่ใช่หรือเจ้าคะ
2: อย่างนั้นหรือแล้วทำไมต้องใกล้ชิดกันขนาดนั้นไปเดือนไปหาเฟืองกันเร็ว
3: เดินเร็วๆหน่อยสิอีล้วน
2: ทางนี้เดี๋ยว
3: ให้มันไวๆหน่อยอ้าวไอ้เพลิงมันไปไหนเนี่ยฮะบอกให้มันเฝ้ามันหายไปไหน
4: งั้นเดี๋ยวอีฉันไปดูอีเฟืองให้นะเจ้าคะ
3: ขึ้นดีดีขึ้นดี
4: ๆโอ้ย
3: มันไปไหนของมันเนี่ย
4: จริงเจ้าค่ะกี่เฟืองมันยังอยู่เจ้าค่ะ
3: อ
4: ๋
3: อเหรอไอ้เฟืองข้าเอ็งเฝ้าอีเฟืองไว้เอ็งหายไปไหนมา
0: บ่าวขออภัยครับบ่าวไปเก็บมะม่วงให้คุณวาด
3: ไม่วาด
4: คุณจริงเจ้าค่ะหรือว่าคุณวาดน่ะจะหลอกล่อไอ้เพลิงให้ไปที่อื่นแล้วก็เข้ามาทำร้ายไอ้เฟืองจกคะ
3: ไอ้เฟืองแม่ว่าได้เข้ามาหาเองไหมเองไม่ต้องกลัวถ้าแม่ว่าเข้ามายุ่มย่ามกับเองเองต้องรีบบอกให้ข้ารู้หรือส่งเสียงดังๆให้บ่าวไพร่มันรู้กันไปทั่วข้าจะได้หรือหยิบมาช่วยเองเข้าใจไหม

0: จ้าค่ะคุณหญิง
1: นี่เองพูดได้แล้วแม่กำไรรักษาเองจนหายแล้วหรือ

0: มือนที่บอกกับข้าตอนนี้เข้าใจไหม
1: แล้วระหว่างนี้เอ็งต้องระวังตัวให้ดี
0: อย่าให้แม่วาดรู้เป็นอันขาดว่าเอ็งหายดีแล้ว
1: คราวนี้แม่วาดไม่รอดเป็นแน่

0: เฮิงเฝ้าไว้ดีๆถ้าเองหายไปอีกแล้วก็ข้าจะลงโทษเอง
1: ขอรับ
0: ไป
2: เจ้าค่ะ
3: อะไรของเองวะไอ้เฮงทำไมต้องแวะมายุพราชด้วยคุณพักขอรับกลับเรือนกันก่อนดีกว่าขอรับกระผมคิดถึงลูกและเมียขอรับ
4: ใจเย็นๆนายกรัม
5: กระผมขอแวะมาปรุงยากิ่งเหมยในกองไฟก่อนนะขอรับเผื่อว่าจะได้ใช้

0: งจ้ะลุกจ้ะลุกจ้ะ
1: ปล่อยสิ
0: มา
2: คุณแม่คุณแม่พามันขึ้นมาเรือนใหญ่ทำไมเจ้าคะฉันไม่ไว้ใจบ่าวไพร่ไม่รู้ว่ามันดูแลอีเฟือกดีหรือเปล่าก็เลยให้มันขึ้นมาอยู่บนเรือนใหญ่กำไรพาอีเฟืองเข้าห้องไปประเดี๋ยวพ่อเดชกลับมาฉันจะให้พ่อเดชสอบสวนอีเฟือง
3: เจ้าค่ะ

0: ไอ้แฮงเสร็จหรือยัง
1: ต้องเคี่ยวอีกหนึ่งชั่วยามขอรับ
0: ไปกราม
1: ขอรับ
0: เอ็งรอยแฮงที่นี่นะข้าจะกลับเรือนก่อน
1: ขอรับ

0: สวัสดีครับอนุวัฒน์โชติไทยวันนี้พาทุกคนมาอยู่ที่บ้านนาเลินอำเภอศรีเบื้องใหม่จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้พ่อพ่อแม่ๆเขาจะพาผมไปหาขุมทรัพย์ที่อยู่ใต้ดินมันคืออะไรครับ
1: คือของอร่อย

0: ของดีอีสานเดี๋ยวจะพาไปดู
1: โอ้เป็นของอร่อยของดีอีสาน
0: ใช
1: ่หากินได้ง่ายไหม
0: ยากยากยากวิธีทำก็ยาก
1: อ้าวยากหรองั้นไม่หาละหายากเหรอฮะ
0: ยาก
1: เห็นได้ข่าวมันมีพิษด้วยหรอ
0: มีพิษ
1: อ้าวแล้วเราจะหาทำไมถ้ามันมีพิษอ่ะ
0: แล้วก็มีวิธีทำให้ดู
1: นี่เดี๋ยวรอดูนะครับว่าของกินอยู่ใต้ดินมีพิษแต่อร่อยแล้วทำแบบไหนมันถึงจะกินได้ไปติดตามอนุวัฒน์ทั่วไทย
2: เอาละสิครับแค่เริ่มต้นก็ชวนติดตามซะแล้วมีพิษหายากแต่กินได้ว่าแต่กินได้แน่นะแม่ก่อนจะเริ่มเดินป่าก็ต้องบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพบูชากันก่อนครับ
1: เอาแล้วเวลาเราไปหาไอ้ขุมทรัพย์เนี่ยเดินไปไกลๆเนี่ยฮะเราเบื่อเราทำยังไงอะฮะ
0: เบื่อแบบไหนเบื่อเหนื่อยหรือเบื่อ
1: เหนื่อยเบื่อเหนื่อยอะ
0: เบื่อเหนื่อยก็นั่งพักก่อน
1: นั่งพักเห็นบอกเป็นนักร้องเหรอ
0: เป็นอยู่เป็นอยู่ค่ะ
1: เป็นอยู่
0: เป็นนักร้องชาวบ้านนี่แหละ
1: เป็นนักร้องชาวบ้านไหนแซมเปิลสักหนึ่งเพลงสิ
0: อ๋อคือทอดความเก่าตั้งแต่เป็นบ่าวเป็นสาวขึ้นไม
1: ่
0: คนเอิ้นน้องว่านั่งไออ้ายก็ได้ชายาพาแดง
1: อุ้ยขนลุกอ่ะ
0: จากมือแห่บ้องไฟสมัยเรียนมอเป็นคู่จิ้นอินแห้งจนแอบฝันไปหอดงานแต่งเสียดายแห้งบุญหักบ่เทิง
1: โอ้ยอุ้ยขนลุกกันลุกก็ถึงหน้าแล้วร้องพอมากเลย
3: อันนุ่มสักเพลงสิ
1: คนที่ไม่ใช่แฟนทำแทนทำไมความรู้สึกมันไม่เหมือนวะ
0: เหนื่อยก็รู้เหงาก็เข้าใจแต่ไม่อาจให้ยืมพ้อมแขนคนที่ไม่ใช่แฟนทำแทนทุกเรื่องไม่ได้หน้าที่ตามฐานะใจห้ามเดินก้าวล้ำเส้นแฟน
1: ไปเราไปเปิดวงกันดีกว่าชาวบ้านชาวบ้านหัวเราะเลย
2: เดินป่าร้องเพลงมันจะอฟินอะไรขนาดนั้นพี่นมโอ้โหบรรยากาศไม่เหมือนเดินหาของป่าเลยนะแม่ก็เสียงเพราะส่วนพี่หนุ่มของเราก็เพราะเหมือนกันแต่เพราะอะไรถึงร้องอะพี่เป็นพิธีกรดีกว่าเดินมาได้สักพักใหญ่อ้อยก็เจอกับเป้าหมายแล้วครับ
1: อันนี้เราเจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่ทีมงานระวังหนามอ๋อดิเอาดูเสาก่อนถ้าเป็นแบบนี
0: ้ก็คือได้ไง
1: ได้แล้วใช่ไหมเลื้อยเลื้อยแข็งๆเนี่ยนะ
0: ใช่
1: เยอะเหมือนหนามเนี่ย
0: หนามมันก็จะเริ่ม
1: ต้นไม้แบบเนี้ย
0: มันก็จะเริ่ม
1: เลื้อยขึ้นไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเราเจอแล้วอันนี้ที่เราหาเนี่ยเฉลยหน่อยมันคืออะไรนะครับ
0: อันนี้ก็คือเครือกลอย
1: โอ้เรามาหากลอย
0: กลอย
1: กลอยที่สมัยก่อนเด็กๆเราเคยกินอะนะ
0: เคยกิน
1: แต่เดี๋ยวนี้หากินยากมาก
0: กินแทนข้าวได้สมัยเด็กๆ
1: ไม่จะมันมีพิษไม่ใช่หรอกลอยอ่ะ
0: มีพิษเราก็มีวิธีทำให้มันเขาเรียกมันจืดให้มันจืดจางไม่ให้มันมีพิษเวลาเราทาน
1: เวลาเรากินกลอยถ้าเรารู้ว่ามันมีพิษอาการจะเป็นยังไงฮะ
0: มันก็จะอาเจียนที่แรก
1: อาเจียน
0: มีถ่ายด้วย
1: อ๋อเหมือนว่าอาหารเป็นพิษอ่ะนะอาเจียนถ่าย
0: แล้วก็จะทำให้เราเพลีย
1: หมดแรงอ๋อ
2: เฉลยแล้วครับสิ่งที่เราตามหาก็คือหัวกลอยนั่นเองแต่หน้าตาจะเป็นยังไงผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันในชีวิตนี
1: ้มันอยู่ลึกไหมฮะเนี่ย
0: ไม่ลึกนี่ดีคือเจอหัวมันเลยไง
1: เฮ้ยเจอแล้วเหรออ่
0: ะ
1: ทำไม
0: เขาเรียกช่วงนี้มันจะขึ้นโคนไง
1: มัน
0: คือหัวมันจะเต็มที่มันขึ้นโคนเขาเรียกมันขึ้นโคน
1: ใหญ่เต็มโอ้นี่ถือว่าใหญ่ไหม
0: ครับ
1: แม่
0: ก็ใหญ่อยู
1: ่ก็ใหญ่อยู่อุ้ยผมจะหักมันไม่ได้ไหมเนี่ย
0: ได้
1: งัดได้เลยเหรองัดนะ
0: งัดทั้งงัด
1: สอง
0: วืบ
1: เอางัดพร้อมยังงัด
0: ทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัด

0: ว่าเราจะหากอยหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: ทางงัดทางงัดนั้นมันหาหน่อไม้อันนี้หากอยก็งัดอยู่แต่ไม่ใช่ทางงัด
2: เออ
1: จริง
2: แล้วอุ้ย
0: ห
2: ัวเป็นไง
0: อ
2: ุ้
0: ยหัวใหญ่ไหมเนี่ยโอ้
1: ขนาด
0: นี้ก้อยเหลืองนี่คือดีไหมแม่
1: ขนาดนี้ใช้ได
0: ้โอ้ยหัวใหญ่นะเนี่ยบอกไม่ดีหัวเดียวมีหลายหัวมาก
1: มีหลายหัว
0: เฮ้ยหัวก้อยเพิ่งเคยเห็น
1: เครือนึงก็จะประมาณ 5-6 หัวนี่แหละ
0: โอ้ 5-6 หัวเนี่ยฮะ
1: งัด
0: อันนี้หัวที่2อันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันถูกไหมฮะ
1: ใช้ได้ใช้ได้มันเลยกำปั้นแต่ถ้าเล็กเราก็ฝังกลับที่เดิม
0: อ๋อคือถ้าจะให้มันมีกอย
1: ต่อไปแล้วก็เอากลับที่เดิมตรงที่เง่าๆมัน
0: แล้วก็ฝังไว้เหรอต้องฝังไหมฮะ
1: อันนี้ก็คือไม่เอาแล้วก็กลับที่เดิม
0: กลับที่เดิมเหมือนกันก็คือปลูกใหม
3: ่ชาวบ้านเล่าว่าในอดีตที่ผลผลิตการเกษตรต้องฝังไว้กับฟ้าฝนปีไหนฝนแล้งขาดแคลนข้าวกลอยที่ขึ้นอยู่ตามป่าจึงกลายเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตหลักที่ไม่ต้องควักเงินซื้ออาศัยเพียงเรี่ยวแรงขุดถอนนำมานึ่งกินแทนข้าวได้เลยตามวิถีชาวอีสานบ้านเฮาฮ่าตอนเนี้ยแทบจะทนไม่ไหวแล้วล่ะอยากรู้ว่ารสชาติอ่ะเป็นจังไหน
1: เออขาดครึ่ง
0: โ
1: อ้ทาหน้า
0: แล้วมันจะช่วยให
1: ้หน้าเนียนฝ้าออกแต่ต้องทนคันนะ
0: เออกำลังจะบอกว่าขนาดกินยังเป็นพิษเลยทาหน้าไม่พังมันก็พังดิ
1: ไม่พัง
0: คิดก่อน คิดก่อนคือ ไม่ลองดีกว่า อ่ะทีนี้มันคือมันกินเลยไม่ได้มันต้องมีกรรมวิธีในการทำให้มันกินได้ถูกไหม
1: ถูก
0: อ่ะโอเคเขาบอกว่าขุดกรอยเนี่ยว่ายากแล้วกรรมวิธีในการทำก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกกว่าจะได้กินกลอยนะฮะเดี๋ยวไปดูกรรมวิธีในการทำกันครับ
3: ได้มาแล้วเนี่ยก็ถึงขั้นตอนสำคัญที่จะทำให้กลอยหมดพิษครับขั้นตอนที่1ก็ต้องนำมาปอกเปลือกออกให้หมดครับเอ้ยก่อนที่จะนำมาล้างให้เมือกสีขาวออกให้หมดนั่นเองโอ้โห
0: ของแม่ทำเยอะไหมปีนึง
4: เยอะ
0: เยอะหนึ่งเหรอ
4: เยอะ
0: ปีหนึ่งเยอะของแม่นี่คือประมาณเท่าไหร
4: ่หลายร้อยโล
0: หลายร้อยโลต่อปีเหรอ
4: ถ้าคิดเป็นเงินมันก็หมื่นสองหมื่น
0: อ๋อ
5: ขายออนไลน์ด้วย
0: อ๋อขายออนไลน์ด้วยใครเป็นคนสอนวิธีการเหล่านี้แม
4: ่ก็ดูจากคนที่เกิดก่อนไง
0: อ๋อบรรพบุรุษสอนมาแล้วก็ครูมากรักจำเขาก็สอนกันมาเป็นรุ่น
4: กันมารุ่นๆนี่ไง
0: อ๋อรุ่นนี้ก็สอนกันมาถูกไหมแล้วก็สไลด์มันบางๆลงไปแบบนี้อ่ะฮะ
4: พอมาหมักเกลือได้1คืนมันก็จะตัวมันก็จะอ่อนๆนิ่มๆมันก็จะไม่ขาดไงเพราะว่าเรานวด
0: อ๋อเออแป๊บเดียวผมเล่นมั้งไม่ได้มั้ย
4: นะเอาลง
0: ดีๆๆผม
4: เล่น
0: ให้พลเล่นดูเพลินดีเน
4: า
0: ะ
4: ให้พลเล่นน้ําแน
0: ่ต้องจับอ๋ออันนี้ก็ใส่เกลือ
5: เกลือแล้วมันก็จะ
0: หุ้ยโอเค
4: สาดออกให้
0: เอ๊ะทำไมขอเปลี่ยนฝั่งเปลี่ยนฝั่ง
6: ระวังมือ
0: นะ
4: น
0: ิ้
4: วนิ้ว
0: โอเคต้องงี้ก่อนโอเค
5: พอมันเล็กๆลงมันจะไม่ได้เอามือเราไงเอาค่อยๆนะไม่เอาเลย
0: โอ้ยอย่าแรงอย่าเออเอา
5: ค่อย
0: ๆโอ้ยอย่าแรงอย่าเออเอา
3: โอ้ยพี่นมอย่าเพลินพี่นิ้วกับสุขิดผมอยากชิมแต่กลอยนะพี่ไม่เอาอ่ะนิ้วอ่ะไม่เอาด้วยสไลด์เสร็จแล้วก็ต้องนำไปแช่น้ำเกลือ 2-3 คืนเพื่อทำให้พิษเมาหายไปก่อนจะนำมานวดล้างน้ำแล้วก็ทำแบบเนี้ยถึง3วันด้วยกันถ้าทำไม่ดีแล้วก็คนกินจะมีอาการคันคอแล้วก็คลื่นไส้ครับช่วงรอให้แม่ๆจัดการกับกลอยไปก่อนและลงมือทำขนมทีมงานตัวตึงของเราก็ต้องออกไปหาแหล่งโปรตีนกินกับกลอยนะสิส่วนจะเป็นอะไรช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับ
0: ตอนแรกเขาเข้าใจว่าหาตรงนี้เดินเข้าไปอีกมันคือปล่อยอะไรอะครับไม่น่าเข้ามาเลย
7: อ
2: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
6: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hayya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hayya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
7: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
8: อย่างเทพไทย
7: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
10: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
11: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
10: เพราะเราปิดผมขาว
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
10: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
12: น้ำปลาร้าตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
13: ลองชิมดูครับ
14: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
15: น้ำปลาร้าตำหนัวแซ่บนัวนัว
16: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
14: ผมเลิฟเลย
17: เกียร์อยู่ที่ใจใจอยู่ที่เกียร์ฝากเกียร์ไว้กับใครก็เหมือนฝากใจไว้กับคนนั้น
18: แบงมัสครับ
19: นี่คุณเอามาคืนผมทำไมเนี่ย
18: ผมไม่ได้คืนครับแค่ฝากไว
20: ้ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
21: หมอบอกว่าการที่หนูได้มีคนที่หนูรักมันจะช่วยได้มากๆเลยซึ่งหนูก็มีแล้วก็คือพี่จัน
22: นี่คุณแม่จะมาค้างที่นี่เหรอคะ
23: ทำไมจะไล่แม่ออกไปอีกเหรอ
24: วันนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนจะไม่สบาย
22: จะให้หนูอยู่ดูแลเหรอคะ
24: ก็ถ้าไม่มีอะไรต้องทำนะ
22: ไม่มีปัญหาค่ะคุณแม่
24: เราสองคนมีแต่จะสาดความเกลียดใส่กันไม่สงสารจันเขามั้งล่ะ
22: แล้วทำไมเราสองคนถึงต้องเกลียดกันด้วยล่ะคะ
20: ชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
25: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
26: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายเซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแบคไทมีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
0: ตอนแรกเขาเข้าใจว่าหาตรงนี้เดินเข้าไปอีกมันคือข่อยอะไรอะคะไม่น่าเข้ามาเลยขึ้นเขากันไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงนะครับจุดที่ผมยืนอยู่นี้บ้านดงนาอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นแนวเขตสุดของศรีเมืองใหม่นะครับชาวบ้านที่นี่เขาจะพาผมลงไปหาหอยที่แม่น้ำโขงข้างหน้าครับ
3: ได้กลายเป็นแป้งแล้วทีมงานตัวตึงบุกมาที่หมู่บ้านสุดเขตประเทศไทยบ้านดงนาหมู่บ้านที่ติดชายแดนลาวไกลนะเนี่ยแล้วก็เพิ่งมีไฟฟ้าเข้าปีนี้ซะด้วยโอ้โหเพื่อมาตามหาโปรตีนจากแหล่งธรรมชาติในแม่น้ำโขงแดดอ่อนๆนั่งเรือล่องแม่น้ำโขงโอ้ฟินใช่ไหมพี่หนุ่มล่องเรือมาหารักสักคนโอ้ยต้องไปดวลเพลงชิงทุนแล้วล่ะ
0: ตอนแรกเข้าใจว่าอะไรรู้ไหมตอนแรกก็เข้าใจว่าหาตรงนี้เดินเข้าไปอีกเดินเข้าไปอีกมันเป็นบึงใช่ไหมหลังน้ำโขงมันลดมันจะเป็นบึงอยู่ข้างบนอ๋อโอเคเข้าใจแล้ว
3: อากาศก็เย็นน้ำก็เย็นโอ้ยมันช่างเหมาะที่เราจะลงลุยน้ำหาหอยสารพัดชนิดกันจริงๆแต่ต้องเร่งมือหานะครับไม่งั้นน่าจะแข็งก่อนจะได้กินหอยอุ้ยชาวบ้านเลยโชว์สกิลมุดน้ำหาหอยแบบนี้โอ้โหโอ้โหโชว์เป็นไงเล่า
0: เต็มที่เลยอันนี้แบบมันคือฝอยฝอยอะไรอ่ะครับ
1: ฝอยไรจู
0: ฝอยไรนะ
1: จู
0: ฝอยกาบฝอยกาบเหรอ
1: ครับมันแมนอยู่
0: มันเป็นฝอยมันเหมือนมันเหมือนหอยขมหอยโข่งอะไรเงี้ยนะ
1: ครับผม
2: นี่ได้เจอแล้วนี่
0: อันนี้ครับ
2: หอยอะไรไม่รู
4: ้ช่วย
0: เดี๋ยวพี่สะกดให้ฟังก่อนซอโซ่หรือซอช้าง
4: ซอถั่วนะครับ
0: ซอวอยาซวยเหรอหอยซวยอันนี้คือสิ่งที่เราอยากได้ถูกไหม
2: ลองว่านี่ไม่ต้อง
0: อันนี้คือสิ่งที่เราอยากได้ถูกไหม
4: คร
0: ับ โอเคผมรู้เป้าหมายแล้วอันนี้คือสิ่งที่เราอยากได้โอเค
1: โอ้ยไปก
4: ูเดี๋ยวปิกกู
1: ไม่ได้ปุ๊บปั๊บไม่ถ่ายแล้ว
0: ได้อย่างนี้ก่อนได้กลมๆเนี่ยได้กลมๆก่อน
2: เฮ้ยกระดำแล้ว
1: อันนี้เขาเรียกฮิปโปอีสานครับ
0: อ๋ออันนี้คือฮิปโปอีสานถ้าพี่ไม่บอกผมก็ไม่ได้คิดนะแต่พอพี่บอกผมจินตนาการได้เลยอ่ะเหมือนว่ะฮิปโปอีสาน
3: ตัวตึงอโศกมาเจอฮิปโปอีสานมันก็จะเป็นงานสนุกนะสิวิหาหอยไปหัวเราะไปลืมหนาวเลยนะพี่นม
0: มาแล้วเห็นแล้วพอสองมือมันต้องสองมือ

0: เห็นมีเลยไม่น่าเข้ามาเลยไม่น่าเข้ามาเลยที่อันนี้เราได้หอยแล้วนะครับมันจะมีอยู่ประมาณ2ชนิดนะที่เห็นถูกไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อย่างนี้คือหอยอะไรนะครับเนี่ย
2: หอยซวยครับ
0: หอยซวยนี่
1: ซวยหอยซวย
0: หอยซวยนี่เป็นแบบนี้มันจะเหมือนคล้ายๆหอยกาบถูกไหมเหมือนหอยกาบแล้วก็อีกแบบนึงมันจะเป็นแบบ
3: ได้ปะ
0: นี่ผมใครลักษณะคล้ายๆมันใหญ่กว่าหอยขมอยู่นะนี่มันเหมือนหอยโข่งหอยขมอะไรนะประมาณนี้เรามีอยู่2แบบถูกไหมแล้วส่วนมากวิถีชาวบ้านที่นี่เขาทำอะไรกันนะ
2: ก็อาชีพหลักก็ตั้งแต่ก็ประมงครับ
0: ประมง
2: ประมงแล้วก็ทำสวนฝ้าย
0: อ๋อทำฝ้ายสองฝั่งแม่น้ำโขงที่เรามาเนี่ยเขาปลูกฝ้ายเยอะมากเป็นหมู่บ้านขึ้นชื่อเรื่องของการปลูกฝ้าย
1: ที่ย้ายถิ่นฐานมาก็มาทำสวนฝ้ายค่ะแล้วก็มีข้าวโพดด้วยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อมีฝ้ายกับข้าวโพดฝ้ายนี่ปลูกเยอะแล้วก็ทออะไรด้วยเหรอ
1: ใช่ค่ะทอแล้วก็เอาขายด้วย
0: อ๋อเรามีผลิตภัณฑ์พวกเป็นผ้าฝ้ายอะไรด้วยของชุมชนอะไรอย่างเงี้ย
1: ใ
0: ช่อ๋อ
4: สุดยอดไปเลยครับไม่น่าเชื่อว่าหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลจะเป็นแหล่งผลิตฝ้ายปีละหลายร้อยตันด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติริมฝั่งโขงทำให้ฝ้ายที่นี่มีคุณภาพชาวบ้านก็ตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนช่วงหน้าห้ามพลาดเมนูกลอยปลาทะเมนูหอยฮ่าๆๆเฮ้ยทำไงดีตื่นเต้นก็หุงข้าวรอเลยจ้า
0: เอ๊ะแหวบูอันนี้คือสุกแล้วถูกไหมอ๋อมันก็จะใสๆแบบนี
5: ้เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
7: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
8: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
9: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
8: ผิวดูใสฉ่ำ
9: ต้องโดน
8: ใหม่ซิตรา
10: อยากผมยาวสวยทำไงดี
11: ใช้ซันซิลแคลเซียมลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย
12: ประกาศให้รู้ทั้งอำเภอวันเธอคนนั้นคือแฟนฉันบอกให้รู้ทั่วกันวันเธอคนนั้นคือแฟนฉันเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้

0: เต็มมากๆเลยแบบเปานะจุกเอาใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
1: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
0: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
1: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shoppingขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
0: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
1: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
4: แม่กำลังกลับนะ
5: ลืมล้างจานให้แม
4: ่ใช้นี
6: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
4: กลับมาแล้ว
7: ล้างเก่งมาก
6: สันไลเลมอนสูตรใหม
8: ่สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
9: อย่างเทพไทย
8: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฝันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
10: กูถอนคำสาปให้มันไปแล้วขอฟ้ามันจำกูไม่ได้แล้ว
11: ไม่แน่หรอกขอฟ้าอาจจะยังจำมึงได้อยู่ก็ได้นะ
12: เดินระวังหน่อยดิวะ
13: แล้วอย่างนี้งานแข่งนี้พวกกูต้องไปอยู่ปะ
12: มึงต้องแข่งก่อนนะเว้ยต้องพาวงให้ชนะให้ได้ด้วย
14: มึงต้องรับผิดชอบดูแลวงกูจนจบห้ามออก
13: ไอ้ขอบฟ้าหายไปไหนก็ไม่รู
12: ้อะไรนะ
15: ขอเสียงปรบมือต้อนรับวงเฮอไรเซอร
16: ์ติดตามชมจุดจีสายมูอันไลฟ์เบรคฤหัสบดีนี้ตอนจบเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
17: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25

0: เอาหลังจากที่เราเตรียมวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาทำกลอยกันกลอยวันนี้เมนูชื่อว่าอะไรนะฮะ
1: กลอยคุกมะพร้าวค่ะ
0: กลอยคุกมะพร้าววัตถุดิบมีอะไรบ้างครับมีกลอยแหละที่เราหมักไว้หลายวันแล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีอะไรครับ
1: มีมะพร้าวขูด
0: มะพร้าวขูด
1: มะพร้าวขูดน้ำตาลอันนี้กะทิค่ะ
0: กะทิส่วนมากกลอยเนี่ยเป็นอาหารที่คนสมัยก่อน
1: กินแทนข้าวเลยค่ะ
0: กินแทนข้าว
1: ใช่ค่ะเพราะว่าแต่ก่อนมันเป็นภูเขาค่ะแถวนี้มันไม่มีทุ่งน
0: า
1: ส่วนมากคนสมัยแต่ก่อนเขาจะนิยมหากลอยค่ะมากินแทนข้าว
0: อ๋อหากลอยกินแทนข้าวเวลาไปงานบุญงานบวชเขาจะเอากลอยไป
1: เอากลอยไปค่ะมันทำได้หลายอย่างค่ะมันทำขนม
0: ทำขนมวันนี้เราก็เหมือนทำขนม
1: ทำขนมค่ะ
0: ขั้นตอนมันทำยากไหม
1: ไม่ยากค่ะอันนี้ง่ายสุดค่ะวันนี้กลอยคุกมะพร้าวเป็นเมนูที่ง่ายสุดค่ะในบรรดาของเมนูกลอยทั้งหมด

0: โอเคเอาขั้นตอนต่อไปคือ
1: เราก็จะเอากล้วยไปนึ่งนะคะทีนี
0: ้ปกตินึ่งนานไหมฮะ
1: ก็น่าจะ30นาที
0: 30นาที
1: เพื่อความปลอดภัย
0: อ๋อต้องเป็นน้ำเดือดๆต้องเป็นน้ำเดือดๆถูกไหม
2: อีกไม่กี่อึดใจเราก็จะได้กินกล้วยคลุกมะพร้าวไปดูเด็ดกันแล้วพี่ดุมช่วยเร่งไฟหน่อยนะพี่ผมอ่ะจะทนไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ้ยท้องกิ่วเป็นเลข8แล้วล่ะ
0: มาทำเมนูอ่อมกันบ้างนะครับ
1: ค่ะอ่อมอันนี้เราตั้งน้ำให้เดือดก่อนนะคะ
0: ครับ
1: อันนี้เดือดได้ที่แล้วเราก็ใส่เครื่องแกงค่ะยังไม่หมดก่อนนะคะถ้ามันไม่เผ็ดเราค่อยเติมอันนี้เดี๋ยวกลัวมันเสีย
2: เฮ้ยท้องผมร้อนแล้วครับพี่ใส่เครื่องแกงลงไปพร้อมหอยโอ้โหแล้วเดือดฟุดฟุดแบบเนี้ยเอ้ยเป็นทะลุจอมาเลยจ้า

0: แหวบ
1: อันนี้
0: คือสุกแล้วถูกไหมอ๋อมันก็จะใสๆแบบนี้อ๋อนี่ๆๆ
1: ก
0: ็
1: จะสีเหลืองข้าวเหนียวจะสีขาวค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อ
1: สีขาวกับเหลือง
0: มันก็จะคล้ายๆมันเหมือนกันเวลาสุกเนาะอย่างเงี้ยอ่ะต่อไปไปทำไปคลุกมะพร้าวถูกไหมฮะ
2: ไปคลุกมะพร้าวค่ะ

0: บานไหมคะ
1: เหมือน
0: เวลาเคี้ยวกรุบกรุบไหมคะ
1: เหมือนขนมบันสมัยก่อนที่เรากิน
2: มันนิ่มแล้ว
1: มันเป็นรสชาติที่เหมือนสมัยเด็กที่เรากินเหมือนกลับไปอยู่บ้าน
0: จำได้ด้วยเหรอคะตอนเด็ก
1: สมัยก่อนก็กินกอย
3: พอจะเข้าใจแล้วพี่หนุ่มว่ามันอร่อยดูจากสีหน้าและมือที่ตักไม่หยุดเลยเนี่ยโอ้โหพี่หนุ่มเหลือท้องไว้สำหรับอ่อมหอยด้วยนะพี่เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนของเด็ดทีหลังนะ
1: คิดว่าอิ่มแล้วแต่เห็นพวกนี้กินต่อดีกว่าขอโทษนะครับไข่มดแดงเขาสับไปสอยมาให้มาลาบให้
4: อีกหน่อยนึงหลุดนะครับวันนี้ขอบคุณชาวบ้านมากนะครับขอบคุณครับ
5: น้องเลยต้องมาสัญญาเข้าวิวาแต่ว่าใจวันที่อ้ายได้ดีชาวบ้านใบสีน้องได้แต่ลีบังบอกลาไปห้อมไปหอดไปเถิงชาตินี้ดีลีแจ้งเมื่อบนบังไฟ
6: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับข่าวใหญ่วันนี้มาแล้วครับประเดิมวันแรกนะฮะ5ตุลาคม2569ครับอยู่กับเรา2คนนะฮะคุณแจ็คศรีสุภางและผมอ๊อฟชัยนนท์ฐานะจอช่องวัน31นะครับก็พูดคุยกับเรามาได้
0: ใช่ค่ะ
1: ทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของข่าวช่องวันวันนิวส์นะครับFacebook YouTube รวมไปถึงทางแอปพลิเคชันวันดีครับ
0: วันนี้เราชมสดๆกันทั้งทางหน้าจอช่องวัน31นะคะตั้งแต่ 8:30 นไปจนถึง 9:30 นแล้วก็จะมีข่าวใหญ่ไปต่อที่เราจะคุยกันต่อในช่วงของออนไลน์ในทุกแพลตฟอร์มของวันนิวส์ด้วยวันนี้ชวนคุณผู้ชมคุยกันนะคะเรื่องของสถานการณ์น้ำยังต้องส่งกำลังใจกันเหมือนเดิมเช้าวันจันทร์วันนี้มาทำงานเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าจริงๆหลายพื้นที่ก็ยังน้ำท่วมขังกันอยู
1: ่แต่อย่างน้อยๆเนี่ยเช้าวันนี้นะแดดออกนะฮ
0: ะ
1: กรุงเทพเนี่ยไม่มีฝนนะครับแต่ประมาทไม่ได้เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาบอกแล้วนะครับว่าตลอดสัปดาห์นี้เนี่ยช่วงต้นเดือนตุลาคมคุณผู้ชมฮะนี่ฮะ
0: ฝนฟ้าแลบด้วยในซู
1: ฝนตกหนักฟ้าแลบฟ้าร้องบางพื้นที่อาจจะฟ้าผ่าได
0: ้ค่ะ
1: แล้วตอนนี้เนี่ยอาจจะเปรี้ยงใส่หัวผมแล้วตอนนี้นะโอ้โหแม
0: ่มีร่มวันนิวเหลือตรงนี้บ้างไหมเนี่ย
1: 5-9 ตุลาคมนะพื้นที่สีแดงเนี่ยเสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมหลายคนบอกว่าภาคกลางกับภาคตะวันออกอีกแล้วเหรอ
0: ใช่แล้วก็ลามลงไปถึงภาคใต้ด้วยนะคะทางอีสานวันนี้คุณผู้ชมอาจจะฝนเบาลงบ้างนะคะแต่ว่าถ้าดูในภาพรวมเนี่ยยังมีฝนฟ้าคะนองอยู่ประมาณ60%ของพื้นที
1: ่
0: วันนี้ถ้าจะเบาหน่อยเนี่ยเป็นภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนอาจจะเหลืออยู่ประมาณสัก 40% แต่ว่าพอเราเข้าสู่ต้นตุลาเนี่ยเป็นรอยต่อฤดูแล้วสภาพอากาศมันจะแปรปรวนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราติดตามสภาพเรื่องของน้ำท่วมฟ้าฝนกันแบบจัดเต็มนะคะ
1: แต่ที่หนักหน่อยเนี่ยคือกรุงเทพภาคกลางภาคตะวันออกที่ยังท่วมนะบางคนบอกว่าของเก่ายังไม่ลงเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะแล้วตอนนี้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางก็ยังเป็นอะไรที่บีบหัวใจคุณผู้ชมปราจีนบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มันหนักต่อเนื่องมานานมากๆแล้วนะคะแล้วมันมีภารกิจหัวใจที่เจ้าหน้าที่ต้องรีบเข้าไปช่วยคุณตาซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงค่ะคุณผู้ชมกว่าจะเข้าก็ยากลำบากกว่าจะออกมาก็เจออุปสรรคตลอดทางสุดท้ายท่านเสียชีวิตค่ะ
2: กิจวันนี้นะครับรับผู้ป่วยกลับไปยังศูนย์พักพิงนะครับป่วยติดเตียงนะครับนี่ครับติดเตียง
3: รับส่งทางเรือนะครับ
4: ตอนนี้ที่ประจวบหนอนมากนะครับอาการไม่ดีเลยผู้ป่วยตอนนี้อาการโคม่านะครับอาการโคม่า
0: โอ้เนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ลุยเข้าไปช่วยผู้ป่วยอาการโคม่านะคะแล้วก็ต้องเอาคุณตาอายุ80ปีซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะเอาใส่เปลขึ้นเรือจากเรือจริงๆจะต้องไปต่อรถด้วยนะคะแล้วก็ท่านเนี่ยติดเตียงมาประมาณ2ปีแล้วนะคะแล้วอยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมหนักพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีลูกชายก็ร้องขอเจ้าหน้าที่เลยว่าคุณพ่อเนี่ยอาการทรุดลงชีพจรแผ่วให้รีบเข้าไปช่วยเหลือแต่ว่าอย่างที่บอกภารกิจเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะเพราะว่าคุณตาอาการไม่ดีเลยค่ะสุดท้ายเลยเนี่ยแม้จะช่วยฟื้นคืนชีพ CPR แล้วแต่ไม่เป็นผลคุณตาเสียชีวิตเหตุเกิดที่ตำบลสัมพันธ์ของอำเภอศรีมหาโพธินะคะตอนช่วงเช้าเนี่ยทางครอบครัวพบว่าคุณตาน่าจะไม่ไหวยังไงต้องเอาออกจากพื้นที่ที่น้ำท่วมหนักแล้วนะคะก็ประสานไปทางปลัดอำเภอประสานไปทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1แล้วก็ให้กู้ภัยเนี่ยเอาเรือเข้าไปรับปรากฏบ้านหลังนี้น้ำเนี่ยมิดชั้น1ไปแล้วนะคะแล้วก็กว่าจะเข้าไปถึงเนี่ยเจอสิ่งกีดขวางเจอแผ่นสังกะสีที่มันยื่นตลอดทางเลยนะคะเอาพอถึงบ้านได้เนี่ยรับคุณตาเสร็จไม่พอไอ้ทางจะออกทางด้านหลังบ้านเจอกิ่งไผ่เจออุปสรรคกีดขวางอีกออกเรือได้เสร็จเจออะไรไปเจอขยะเนี่ยปั่นกับใบพัดเรือก็ต้องเอาขยะออกอีกนะคะและสุดท้ายเลยอะค่ะคุณตาไปไม่ถึงเพราะว่ากว่าจะเข้ามากว่าจะรับออกอาจจะอดคิดไม่ได้ว่าถ้าเกิดน้ำไม่ท่วมอ่ะถ้าการจราจรการเดินทางมันเร็วกว่านี้เนี่ยคุณตาก็อาจจะไม่ถึงขั้นเสียชีวิตลูกชายบอกว่าที่ยังไม่เอาคุณพ่อออกไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยเพราะตอนแรกนะคะเข้าใจว่าน้ำไม่ได้สูงขนาดนี้ก็เลยไม่ได้ย้ายออกไปแต่สุดท้ายเนี่ยพอถึงเวลาคับขันก็ไม่ทันแล้วก็ฝากถึงทุกครอบครัวที่มีกลุ่มเปราะบางมีผู้ป่วยติดเตียงหรือคนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษเนี่ยอย่ารอให้น้ำขึ้นสูงก่อนถ้าเจ้าหน้าที่เตือนเนี่ยให้รีบเดินทางออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย

0: ทันทีนะคะต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณตามากๆเลยค่ะ
1: คืออันนี้ก็เข้าใจนะฮะเรื่องของการตัดสินใจว่าจะออกหรือจะอยู่จะยังไงเนี่ยน
0: ี
1: ่ต้องตัดสินใจกันให้ดีนะฮะอีกหนึ่งเหตุการณ์ก็บีบหัวใจเหมือนกันนะครับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราเนี่ยลุยน้ำท่วมไปถึงบ้านท้ายซอยชุมชนท้ายวัดหลวงที่ปราจีนเหมือนกันปรากฏไปเจอคุณตาท่านนึงเมื่อสักครู่ฮ
0: ะ
1: อายุ79ปีคุณผู้ชมฮะเนี่ยน้องเตยนักข่าวเราไปเจอเอาก็เลยพูดคุยกับคุณตามอบถุงยังชีพวันสร้างสุขคุณตาเป็นยังไงตาอยู่กับใครกินข้าวหรือยังตาบอกว่าไม่ได้กินข้าวมา3วันแล้วไม่พอฮะแล้วอยู่กับใครอยู่กับน้องหมาท่ามกลางน้ำท่วมใจเนี่ยอยากจะไปเยี่ยมภรรยาเพราะว่าภรรยาป่วยอยู่โรงพยาบาลแต่ก็ออกไปไม่ได้เพราะว่าติดน้ำท่วมครับ
2: มันไม่น้อยใจเราชีวิตมันเกิดมาอย่างนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ทนเนาะเมียก็ป่วยไปเยี่ยมไม่ได้เมียก็อยู่ไอซียูโรงพยาบาลไปผู้แบนรักษาไม่ได้ส่งไปพนันนิคมผมก็ไปไม่ได้ก็คงจะปล่อยให้ตาย
3: แฟนเป็นไงบ้างตาหมายถึงว่าเป็นโรคอะไรทำไมถึงไปโรงพยาบาลจ๊ะ
2: เขาเป็นหมอบอกว่าหมอโรงพยาบาลบอกว่าเป็นติดแช่เชื้อในกระแสเลือดก็กระเพาะปัสสาวะ
3: ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลเป็นห่วงเขาไหมเนี่ย
2: ก็ทำไงอะห่วงก็ทำอะไรไม่ได้
1: คือคุณตาพูดไปต้องกลั้นสะอึกสะอื้น
0: ค่ะ
1: เพราะว่าอยากจะไปเยี่ยมภรรยาติดเชื้อในกระแสเลือดแต่ว่าจะไปเยี่ยมยังไงเนี่ยน้ำมันล้อมไว้แบบนี้ลำพังตัวเองเนี่ยข้าวยังไม่มีกินมา3วันแล้ว
0: แล้วไหนจะหมาอีกถ้าทิ้งไปออกไปเยี่ยมภรรยาหมามันจะอยู่ยังไง
1: ใช่ไหมคะแล้วบ้านจะยังไงเนี่ยน้องเตยก็สัมภาษณ์นี่คือดาบตำรวจอัศวินเย็นจิตอายุ79ปีนะครับที่ทีมข่าวของเราและกู้ภัยบึงโขงหลงภูลังกาหับเข้าไปเจอตอนที่เราฝ่าน้ำท่วมเข้าไปแล้วบ้านคุณตาคุณผู้ชมคืออยู่สุดซอยของชุมชนท้ายวัดหลวงที่ปราจีนติดกับแม่น้ำปราจีนเห็นไหมคือเหมือนกับอยู่ในหลืบด้วยซ้ำไปอ่ะจุดนี้เข้าถึงได้ยากมากครับคุณตาบอกเลยที่ผ่านมาไม่ค่อยมีหน่วยงานเข้ามาถึงจุดนี้ส่วนภรรยาคุณตาอายุ70ปีแล้วครับอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤตตอนนี้คุณตาอยู่กับน้องหมาตัวเองเนี่ยก็เป็นเบาหวานความลำบากอีกอย่างก็คือมีข้าวสารนะแต่หุงไม่ได้เพราะว่าน้ำท่วมถูกตัดไฟก็เลยไม่ได้กินข้าวมา3วันแล้วเพิ่งมีคนเอาข้าวมาให้ก่อนที่ทีมข่าวสำนักข่าววันนิวจะไปถึงจึงได้กินแล้วก็แบ่งข้าวให้น้องหมาด้วยข้าวของในบ้านยกหนีน้ำก็ไม่ไหวเพราะอยู่คนเดียวแก่แล้วก็ปล่อยให้จมน้ำเครื่องใช้ไฟฟ้าเสื้อผ้าเสียหายหมดคุณตาบอกเลยฮะต่อให้ได้เงินเยียวยา 30,000 ยังไม่พอเลยกับของที่เสียไปพูดถึงการเยียวยาปุ๊บเนี่ยคุณตาถามเลยจะมาถึงผมไหมความช่วยเหลือเนี่ยจะมาถึงผมหรือเปล่าลำพังบ้านผมอยู่ตรงนี้เนี่ยเขายังมาไม่ถึงผมเลย
0: แล้วเงินเนี่ยคือถุงยังชีพของช่วยเหลือเนี่ย
1: ยังมาไม่ถึง
0: ควรจะมาก่อนยังไม่ได้
1: ใช่ไหมฮะแล้วเงินเนี่ยจะมาถึงไหมจะทั่วถึงหรือเปล่าแต่ตาก็บอกว่าไม่น้อยใจแล้วฝากถึงรัฐบาลก็แล้วกันให้ช่วยถึงคนที่เดือดร้อนหน่อยทั้งบ้านทั้งรถข้าวของเขาเสียหายกันไปมากแล้วนะครับน้องเตยของเราก็เลยช่วยเหลือคุณตาในเบื้องต้นนะครับมอบถุงยังชีพในโครงการวันสร้างสุขโดยกลุ่ม The One Enterpriseร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันมอบให้กับคุณตาและไม่ใช่แค่บ้านของคุณตานะแถวนั้นหมดเลยนะฮะบ้านริมแม่น้ำปราจีนบ้านในชุมชนท้ายวัดหลวงอีกหลายหลังเนี่ยฮะคือหลายหลังเนี่ยคืออยู่ไกลจริง
0: ๆ
1: อยู่ลึกจริงๆแล้วก็ติดแม่น้ำอีกต่างหากนะครับนี่ฮะน้องเตยแล้วก็ทีมกู้ภัยก็ช่วยเหลือในเบื้องต้นนะครับ
0: ค่ะอันนี้ชาวบ้านก็ค่อยๆลุยน้ำออกมาคุณผู้ชมที่ชมสดอยู่เขาใหญ่วันนี้พื้นที่ไหนความช่วยเหลือยังไปไม่ถึงเนี่ยส่งข้อความทางอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจข่าววันนิวส์ของเราก็ได้นะคะคุณผู้ชมเราจะได้ช่วยกันประสานแล้วก็ส่งความช่วยเหลือไปทีนี้ให้ดูภาพก่อนว่าปราจีนมาเดือดร้อนขนาดนี้แล้วก็ล่าสุดเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมานายกอนุทินเองก็ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีลุยน้ำไปตรวจสอบความเดือดร้อนแล้วก็ไปดูสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนรวมถึงโรงพยาบาลบานต่างๆด้วยค่ะเนี่ยค่ะผู้ชมไปดูภาพนะคะนายกที่ไปตรวจสอบการทำอาหารก่อนนะคะเอามีภาพไหมคะมีคลิปไหมคะนี่ค่ะเชิญค่ะ
4: ไข่เจียว
5: ขอบคุณมากนะครับ
0: น นายกก็ไปโรงครัวก่อนปกตินายกอนุทินเนี่ยไปลงพื้นที่ที่ไหนส่วนใหญ่เนี่ยให้ความสำคัญว่าอาหารการกินต้องดีต้องพร้อมก็ไปตรวจเช็คไข่จงไข่เจียวเป็นยังไงไหมนะคะมีเสียงถามบอกนายกจะทอดไหมเนี่ยนายกรอบนี้คือว่าลงพื้นที่ยังไงไม่ทำอาหารแน่นอนไม่แตะเดี๋ยวมีดราม่านะคะบอกไม่ทอดนะแต่ว่าก็มาจับดูมันโอเคแล้ว
1: บางทีมันอดไม่ได้ไง ใช่ไหมเพราะว่านายกนี่ชอบทำกับข้าว
0: ทำอาหารนะแต่ก็ไม่อยากให้เอาไปโฟกัสประเด็นอื่นก็มาตรวจสอบภาพรวมนะคะจุดนี้ที่นายกรัฐมนตรีลงไปเนี่ยเป็นโรงครัวศูนย์พักพิงสำนักงานขนส่งใหม่ปราจีนบุรีนะคะเรื่องอาหารเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องดูแลคนที่ออกจากบ้านแต่อีกเรื่องใหญ่ก็คืออะไรการย้ายคนป่วยออกจากโรงพยาบาลที่ถูกน้ำท่วมขังที่บอกเมื่อสักครู่ว่านายกเนี่ยไปดูสภาพความเป็นอยู่ผู้ป่วยโรงพยาบาลต่างๆอย่างที่โรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงศ์ซึ่งรับผู้ป่วยที่ย้ายมาจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรและโรงพยาบาลบ้านสร้างนะคะเอานี่นายกลงพื้นที่ไปนะสอบถามเจ้าหน้าที่สภาพการดูแลพี่น้องประชาชนเป็นยังไงให้กำลังใจทั้งผู้ป่วยทั้งทีมแพทย์ด้วยอ้าวคุณหมอเขาก็รายงานนะคะว่าตอนนี้มีการเพิ่มเตียงผู้ป่วยวิกฤตที่โรงพยาบาลกบิลบุรี8เตียงโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์เพิ่มมาอีก6เตียงนะคะแล้วก็ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์เพิ่มเติมเช่นเครื่องช่วยหายใจขอ4เครื่องสายเครื่องช่วยหายใจ8เซตเครื่องไฮออกซิเจน40เครื่องเครื่องดูดเสมหะแบบเคลื่อนที่30เครื่องเครื่องควบคุมน้ำเกลือ20เครื่องระดมอุปกรณ์เข้าไปนะคะความพร้อมเนี่ยนายกดูแล้วเวชภัณฑ์รองพร้อมไม่มีอะไรขาดกระทบการรักษาแน่นอนนะคะอุปกรณ์เพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวจะช่วยดูแลให้มันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและยังบอกด้วยว่าปราจีนบุรีเป็นจังหวัดที่ประสบอุทกภัยหนักที่สุดในช่วงนี้นะคะก็คือโรงพยาบาลประจำจังหวัดเองยังต้องติดนะคะแล้วก็ย้ายผู้ป่วยออกขณะเดียวกันก็ชื่นชมจังหวัดอบจ.ระดมทรัพยากรตั้งศูนย์พักพิงโรงครัวรวดเร็วนะคะแล้วก็เห็นว่าต้องขยายกรอบงบทดรองราชการฉุกเฉินเพื่อมาดูแลผู้ประสบภัยให้เต็มที่ค่ะ
5: การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเนี่ยเราทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขามีรูปแบบมีขั้นตอนที่เรายังมีแผนการจัดตั้งไว้ตั้งแต่สมัยโควิดแล้วถ้าเป็นแบบการรักษาผู้ป่วยอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยไม่ได้มีการขาดทรัพยากรใดๆในโดยนัยยะสำคัญเพียงแต่ว่าทำอย่างไรให้สบายกว่านี้
0: อ้าวทีเนี้ยมีคำถามจากชาวบ้านนะคะที่จริงแทบจะทุกพื้นที่ที่มีเจ้าหน้าที่ลงมาว่าทำไมน้ำระบายออกช้าปราจีนบุรีเนี่ยเรารายงานมาเนี่ยท่วมมาตั้งแต่ต้นๆก่อนใครเขาเลยนะคะจนถึงวันเนี้ยก็ยังท่วมอยู
1: ่คือปราจีนจันทบุรีชลบุรีระยองคือภาคตะวันออกทั้งหมดอ่
0: ะ
1: ก่อนกรุงเทพนะ
0: ค่ะ
1: แต่กรุงเทพหลายที่แห้งแล
0: ้
1: ว
0: แต่ว่าเนี่ยค่ะให้ดูรถก็ยังต้องวิ่งลุยน้ำกันแบบนี
1: ้ครับ
0: คือเช้าวันจันทร์วันนี้หลายคนก็บอกก็ยังไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิ
1: ม
0: นายกก็เลยต้องอธิบายนะคะว่าคือการระบายน้ำเนี่ยมันต้องมีพื้นที่สูบน้ำออกไปปัญหาคือตอนนี้ปราจีนบุรีขอใช้คำนี้ว่าถูกน้ำล้อมนะคะอย่างน้อย 6-7 อำเภอเนี่ยน้ำมันยังท่วมขังอยู่นะคะเพราะน้ำมันล้อมเนี่ยการระบายจากด้านในเนี่ยถ้าข้างนอกน้ำมันยังสูงมันก็ระบายไม่ได
1: ้
0: ทีเนี้ยไม่ว่าจะไปที่ไหนหรือแม้แต่ในกรุงเทพก่อนหน้านี้แฟลตคลองจันทน์ร่มเกล้านายกก็จะบอกว่าถ้าข้างนอกมันยังสูงแล้วเราสูบออกเนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์เสียทรัพยากรเปล่าเพราะน้ำเนี่ยมันก็จะย้อนกลับเข้ามาท่วมในพื้นที่เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำตอนนี้ก็คือการอพยพคนออกจากจุดเสี่ยงก่อนนะคะและยืนยันนะว่าทันทีที่มันระบายน้ำได้ทางจังหวัดจะเร่งทำทันทีนี่คือพื้นที่ปราจีนบุรีนะคะส่วนเรื่องเงินช่วยเหลือเยียวยาเมื่อสักครู่ที่คุณออฟบอกชาวบ้านเขาก็ฝากถามผ่านทีมข่าววันนิวส์ของเรามาด้วยนายกบอกว่าพื้นที่น้ำท่วมเกิน7วันแล้วค่ะเข้าเกณฑ์ช่วยเหลือ 9,000 บาทต่อครัวเรือนนะคะขั้นตอนต่อไปคือการเร่งสำรวจขึ้นทะเบียนโอนเงินให้ผู้ประสบภัยแต่ยังไม่ได้ระบุวันที่จะโอนเงินแน่นอนนะคะตรงนี้ดอกจันนิดนึงขอความชัดเจนหน่อยนะคะและอีกเรื่องคือการช่วยเหลือครอบครัวของนายทองพิมพ์ม่วงพรมผู้ใหญ่บ้านที่อำเภอศรีมโหสถนะคะจำได้ไหมผู้ใหญ่บ้านที่ท่านเสียชีวิตจากการถูกไฟดูดระหว่างไปช่วยเด็กจมน้ำนายกยืนยันว่ายังไงจะดูแลอย่างเต็มที่เลยนะคะเพราะถือว่าเป็นการเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่เข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อน
1: อันนี้เป็นหนึ่งในฮีโร่ของเราในอีกหลายท่านนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าบางท่านก็บอกนะฮะเยียวยาต่อให้จะ 9,000 หรือกี่หมื่นเนี่ยมันก็ไม่สามารถครอบคลุมกับสิ่งที่สูญเสียไปได้
0: 9,000 ยังไงไม่พอแน่นอน
1: เพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยมันกินเวลานานหลายวันถูกไหมฮะแล้วถ้าบางจุดที่เขาขนของไม่ทันเนี่ยมันเสียหายมากกว่า 9,000 อยู่แล้วถูกไหมเอาเมื่อสักครู่เห็นหน้าท่านนายกรัฐมนตรีแล้วเห็นเสื้อที่ท่านนายกใส่ไหมฮ
0: ะ
1: เสื้อสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคือเมื่อวานเนี่ยนายกไปหลายจ็อบหลายที่แต่หนึ่งในงานที่ไปแล้วถูกกระแสดราม่าก็คืองานวันเกิดของครูใหญ่คุณเนวินชิดชอบนะฮะผู้นำจิตวิญญาณของพรรคภูมิใจไทย อายุครบ68ปีปรากฏจริงๆนายกไปทุกปีอยู่แล้วนะแต่รอบนี้ไปท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วม
0: คนก็เลยวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าน้ำท่วมชาวบ้านยังเดือดร้อนนายกก็ยังมีแก่ใจไปงานวันเกิดผู้นำจิตวิญญาณของพรรค
1: ทั้งที่จริงๆคุณเนวินก็ได้โพสต์เอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วบอกว่าไม่ต้องมาก็ได้ใช่ไหมฮะร่วมทำบุญอยู่ที่ไหนก็ได้แต่กลายเป็นภาพบรรยากาศแบบนี้ที่คุณเนวินเนี่ยอวยพรคุณอนุทินนะฮะจริงๆต้องสลับกันหรือเปล่าใช่ไหมวันเกิดคุณเนวินนะแต่คุณเนวินอวยพรคุณอนุทินนะบอกว่า
0: อวยพรทุกปี
1: เป็นนายกอีกนะสองสมัยเป็นให้เบื่อไปเลยลองดูบรรยากาศช่วงนี้ครับ
6: เป็นนายกอีกเอาจนเบื่อ
7: เบื่อแล้ว
6: จะเป็นอีกสองสมัยก็พอนะ
1: เนี่ยเมื่อวานนี้ครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยไปร่วมงานวันเกิดครบ68ปีของคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับในงานเนี่ยมีพิธีประกำช้างซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดในตระกูลชิดชอบ
0: คือ
1: จะมีช้างตัวเบล่มเลยมาที่งานนี่ยาวเลยแบบนี้
0: อันนี้ก็ทำแทบจะทุกปีปีที่แล้วก็มี
1: ใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่ใช่แค่นักการเมืองนะต้องบอกก่อนคือนักฟุตบอลของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยก็จะมาร่วมงานพี่น้องประชาชนใครที่อยากจะมาร่วมงานเนี่ยก็มา
0: แล้วคุณเดวินเนี่ยก็จะเป็นประจำทุกปีเช่นเดียวกันว่างดรับของขวัญนะคะแต่ว่าก็จะเป็นลักษณะของการร่วมกันทำบุญ
1: ใช่ฮะ
0: เอาเงินไปช่วยเหลือจุดต่างๆนะทีเนี้ยเมื่อวานคนโฟกัสกันเยอะว่าไอ้ที่อวยพรตอนผูกข้อไม้ข้อมือเนี่ยให้เป็นอีก2ปีก็คือให้อยู่ครบเทอมเอาให้เป็นจนเบื่อนายกบอกเบื่อแล้ว
1: ใช่ใช่เมื่อกี
0: ้แต่ถามว่าคุณเนวินวาจาศิษย์หรือเปล่าถ้าคุณผู้ชมจำได้นะวันเกิดคุณเนวินปีที่แล้วตอนแก67ปีเนี่ยไอ้ตอนผูกข้อไม้ข้อมือตอนอวยพรคุณอนุทินเนี่ยตอนนั้นก็เป็นนายกอยู่ในสมัยแรกใช่ไหมวันนั้นเนี่ยคุณอนุทินได้รับคำอวยพรว่าขอให้เป็นนายก4ปีบวกให้ชนะการเลือกตั้ง
1: ก็สมพรปากนะ
0: สมพรปากว่าไม่ได้นะวาจาศิษย์อยู่นะ
1: แล้วรอบนี้เนี่ยบอกว่าให้เป็นไปเลยอีก2สมัย2สมัยก็8ปีนะฮะแต่นายกบอกนายกเบื่อแล้วไม่รู้จะยังไงต่อนะฮะแล้วก็มีภาพที่ก้มลงกราบที่ตักกันแบบนี้จริงๆไม่ใช่แค่ท่านนายกคนเดียวนะฮะนักการเมืองเนี่ยคุณท็อปวราวุฒิก
0: ็
1: อยู่ข้างหลังใช่ไหมฮะคือพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไปกันเยอะมากทุกคนก็เปลี่ยนใส่เสื้อของบุรีรัมย์ยูไนเต็ด
0: คุณชัยชนกก็ต้องไปลูกชายถูกไหมรัฐมนตรีดีอี
1: สสภูมิใจไทยหลายท่านคุณสุชาติชมกลิ่นหรืออีกหลายท่านก็ไปนะคุณผู้ชมแต่ก่อนหน้านั้นในช่วงเช้าเนี่ยถามว่าที่นายกไปเนี่ยก็ไปทำงานด้วยนะฮ
0: ะ
1: มีการประชุมคอนเฟอเรนซ์นะครับที่ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์นะครับประชุมระบบวิดีโอร่วมกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนายกก็ย้ำ4ข้อสั่งการนะครับคือเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อโอนเงินเยียวยา 9,000 บาทฟื้นฟูพื้นที่ที่น้ำลดแล้วให้ประชาชนและภาคธุรกิจกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติซ่อมระบบไฟฟ้าประปาถนนและระบบสื่อสารให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วรวมไปถึง14จังหวัดภาคใต้เดี๋ยวช่วงหน้าหนาวภาคอื่นเนี่ยจะเริ่มเย็นแต่ภาคใต้จะเจอฝนนะครับนายกก็เตือนภาคใต้ให้เตรียมรับมือกับฝนตกหนักและย้ำนะครับศูนย์พักพิงต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบไม่ใช่แค่ที่ซุกหัวนอนจากนั้นก็เป็นภาพเมื่อสักครู่ก็คือไปร่วมงานวันเกิดของคุณเนวินชิดชอบนะครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนายกเองก็เรียกว่าภารกิจในส่วนของการอวยพรวันเกิดต้องทำแต่ว่าภารกิจในการดูแลผู้ประสบภัยก็ต้องเดินหน้าในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะทีนี้พูดถึงเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนถามคุณผู้ชมแบบนี้ท่านใดชมอยู่แล้วอยู่แถวแถวมสวองครักษ์ที่ปทุมธานีสถานการณ์น้ำเป็นยังไงเพราะว่าเมื่อคืนมันเกิดดราม่าขึ้นนะคะมันเป็นประจำทุกครั้งที่มีน้ำท่วมใหญ่เนี่ยเรื่องของการเอากระสอบทรายมากั้นน้ำเนี่ยจุดที่เขาป้องกันน้ำเนี่ยได้ประโยชน์แต่จุดที่อยากจะระบายน้ำออกเขาก็เดือดร้อนนะคะซึ่งเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเมื่อคืนเอากระสอบทรายมากั้นน้ำแถวๆมสวองครักษ์เพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยมันไหลมาท่วมถนนปรากฏชาวบ้านไม่พอใจนะคะเพราะว่าพอเอากระสอบทรายมากั้นเนี่ยน้ำในชุมชนที่เขาท่วมกันหนักๆเนี่ยมันก็ระบายไม่ได
1: ้คือมันถึงขนาดว่าเรื่องใหญ่ไปถึงผู้ว่าต้องมาจัดการน่ะมาเปลี่ยนแปลงเลยว่าตกลงเอายังไง
0: เพราะว่าชาวบ้านเขาลื้อกระสอบทรายกันเองเลยค่ะเขาก็ไม่ทนถูกไหมคะเห็นใจทั้งสองฝ่ายเดี๋ยวเราค่อยๆดูทีละมุมนะคุณผู้ชมนะจุดนี้คือแยกไฟแดงมสบองครักษ์ที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยนำกระสอบทรายมาทำแนวกั้นไม่ให้น้ำเนี่ยไหลเข้าท่วมถนนชาวบ้านเขาบอกว่าแนวกระสอบทรายเนี่ยมันขวางทางระบายน้ำด้านในออกไม่ได้และทีนี้พอออกไม่ได้ระดับเพิ่มสูงขึ้นอีกต่างหากนะคะสุดท้ายก็รื้อกันเองเลย เอากระสอบทรายออกเปิดทางระบายน้ำก่อนทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ไม่อยากปะทะและไม่อยากให้มีเหตุการณ์บานปลายถามว่าบนถนนน้ำท่วมเยอะไหมคุณผู้ชมดูรถสูงวิ่งเนี่ยกระบะก็เกือบครึ่งล้อเหมือนกันแต่ก็ต้อง

0: นะคะนั่นคือ2ทุ่มถูกไหมพอ4ทุ่มมีทีมงานเพจดังเพจหนึ่งเขาก็ลงพื้นที่ด่วนเลยนะคะเพราะว่ามีการรื้อกระสอบทรายที่ถนนรังสิตหน้ามสบองครักษ์น้ำเนี่ยก็ไหลลงถนนมา40เซนติเมตรมันจะไปไหนต่อมันก็จะไปลงคลองรังสิตซึ่งทีมงานเนี่ยเขาก็ตัดสินใจเอากระสอบทรายกลับมากั้นจุดเดิมแล้วก็เดินสำรวจสถานการณ์ก็พบว่าบนถนนเนี่ยทีเนี้ยเรื่องใหญ่ละเพราะว่าน้ำมันก็ท่วมสูงขึ้นอย่างไวเลยนะคะเกือบถึงหัวเข่าปรากฏก็มีผู้ชายคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยเป็นกำนันอยู่ในพื้นที่นะที่มันต้องรื้อเพราะคุณเข้าไปดูสิชาวบ้านข้างในเนี่ยเดือดร้อนมากน้ำมันท่วมหนักไอ้ตรงเนี้ยคุณบอกหนักแล้วรถวิ่งไม่ได้ถึงหัวเข่าคุณไปดูชาวบ้านข้างในน้ำเนี่ยมันท่วมถึงหลังคาแล้วชายคนเดิมอธิบายบอกชาวบ้านเขาไม่เห็นด้วยเลยกับการเอากระสอบทรายมากั้นถนนเพราะมันทำให้น้ำด้านในระบายไม่ได้เขาก็เลยจำเป็นต้องขอรื้อกระสอบทรายออกเพื่อความเดือดร้อนข้างในเนี่ยมันจะได้บรรเทาลงนะคะเอาไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันเลยค่ะ
1: กำนันคุยด้วย
2: เขาอัดน้ำกันเขาถ่ายน้ำมาสูงแล้วตรงนั้นมันลงไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะมามากกว่านี้เดี๋ยวต้องให้มันชะลอเพราะน้ำมันไปเมียทั่วทุ่งเลย
3: ปกติที่นี่ระบายที่ไหนคร
2: ับ มันก็ระบายตรงท่อสองท่อนั่นแหละที่น้ำมาทั่วทุ่งชาวบ้านเนี่ยเขาในกลุ่มอ่ะเขาเยอะเขาแทบจะขึ้นหลังคาแล้วแล้วปากกาอย่างเนี้ยเขามาเห็นเนี่ยแล้วน้ำมันระบายตรงนู้นได้อ่ะต้องหาดูดฝั่งนู้นแล้วค่อยชะลอให้ล้มฝาย
0: เราก็จะได้ฟังจากทุกฝ่ายความเดือดร้อนนะเอาทีเนี้ยเหมือนที่คุณรอฟบอกว่าก็เดือดร้อนกันท
4: ั้
0: งจังหวัดละทีเนี้ยตำรวจสภ.องครักษ์ก็ต้องมานะคะเอาอย่างนี้เอากระสอบทรายเนี่ยขึ้นมาทำแนวกั้นก่อนนะคะคือปล่อยสักพักละสักพักขอเอาขึ้นมากั้นใหม่เพื่อป้องกันให้ถนนเนี่ยมันไม่หนักไปกว่านี
4: ้ทีนี้อันเนี้ยมันอาจจะเป็นปลายทางก็เลยเดือดร้อนถึงท่านผู้ว่านครนายกนะฮะทำหนังสือด่วนที่สุดเมื่อวานนะครับถึงกรมชลประทานขอให้งดระบายน้ำเข้าคลอง14คลอง15คลอง16เพื่อช่วยลดมวลน้ำที่จะไหลมาสมทบทางจังหวัดเนี่ยบอกว่าองครักษ์เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำต้องรับน้ำจากหลายทางจึงเกรงว่าหากยังมีน้ำเข้ามาเพิ่มจะทำให้ชาวบ้านเนี่ยได้รับความเดือดร้อนมากขึ้นเพราะตอนนี้เนี่ยก็กระทบกันไปแล้วนะครับอย่างน้อยเนี่ย4อำเภอไม่ต่ำกว่า 53,000 ครัวเรือนองครักษ์ยังวิกฤตบ้านนาปากพลีต้องเฝ้าระวังส่วนอำเภอเมืองเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นจังหวัดก็เลยขอให้กรมชลประทานเนี่ยช่วยชะลอน้ำในคลอง14ถึง16เป็นการเร่งด่วนเพื่อเปิดทางให้น้ำที่องครักษ์เนี่ยมันระบายออกหน่อยได้ไหมลดความเดือดร้อนของชาวบ้านหน่อยไม่งั้นก็แช่น้ำลุยน้ำกันไปแบบนี้นะครับนี่คือนครนายกส่วนปทุมธานีคุณผู้ชมฮะหลายพื้นที่ก็ยังหนักนะรังสิตบ้านใหม่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำต้องเตรียมรับมวลน้ำจากนครนายกอีกฝนระลอกใหม่อีกก็ต้องเร่งจัดการกันเมื่อวานนี้เนี่ยคุณเอกนิติธันประภาสครับรองนายกและรัฐมนตรีคลังก็ลงพื้นที่ไปที่คลองรังสิตหลังได้รับมอบหมายจากท่านนายกนะฮะบอกว่าให้มาจัดการสถานการณ์ก่อนที่จะมีเหตุการณ์บานปลายเหมือนปี54ที่มีชาวบ้านเนี่ยมารื้อกระสอบทรายนะคุณเอกนิติก็ลงไปจัดการก็พบว่าเดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังแล้วจุดนี้ระบายน้ำเต็มที่แล้วเพิ่มเครื่องสูบน้ำในชุมชนอีกเตรียมระบบไฟฟ้าสำรองอีกเตรียมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน 1-2 วันเพื่อเชื่อมแผนบริหารน้ำนครนายกปทุมธานีกรุงเทพสมุทรปราการแล้วจะเร่งระบายน้ำออกทะเลช่วงน้ำทะเลลงเพื่อเปิดทางรับน้ำก้อนใหม่กับฝนที่กำลังจะตกครับ
5: กังวลไหมคะว่าสถานการณ์เหตุการณ์มันจะบานปลายเป็นปี54ที่นายทุกคนอ่ะถูกโยงถูกยิงมันเรื่องกระสอบ
6: คือวันนี้เราก็ต้องไม่ประมาทนะครับผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือวันนี้เรารู้อยู่แล้วเราถึงต้องมาเตรียมพร้อมวันที่ลงพื้นที่วันนี้คือต้องมาเตรียมพร้อมล่วงหน้าแล้วก็ต้องมาเตรียมแก้ปัญหาไม่ใช่แค่ช่วงสั้นๆนี้ด้วยเมื่อกี้ก็ได้คำแนะนำจากท่านนายกอบจผมคิดว่าเดี๋ยวผมในฐานะที่ดูว่าประมาณก็คงต้องพยายามช่วยสนับสนุนด้วยเพราะว่าคลองรังสิตเนี่ยเป็นคลองที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นคลองสายสำคัญที่จะส่งน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อไม่ให้น้ำมันไปอัดแล้วประชาชนที่อยู่ตั้งแต่รอยต่อเนี่ยถูกกระทบมากนะครับ
0: ทีนี้ท่านผู้ว่าปทุมธานีเนี่ยบอกว่าเอาตอนนี้ก่อนเลยนะคะมีน้ำเนี่ยค้างอยู่ในระบบประมาณ170ล้านลูกบาศก์เมตรก็เร่งระบายโดยเฉพาะที่ลำลูกกาแล้วก็เพิ่มเครื่องสูบน้ำไปอีก3เครื่องแต่หากรับน้ำจากองครักษ์ผ่านคลอง12เนี่ยกลายเป็นว่ามันจะมาดันน้ำรังสิตสูงขึ้นก็พยายามจะใช้คลอง13ระบายแทนส่วนบ้านใหม่กว่า500หลังคาเรือนต้องเตรียมรับผลกระทบจากการเร่งระบายน้ำด้วยนะคะ
4: ครับหลายพื้นที่ตอนนี้ยังหนักนะครับคุณผู้ชมรับชมเรา

0: ได้ชม EP 2ครับรีบไปเก็บกันก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อในครึ่ง EP 3ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 2:30 น.ทางช่องวัน31และรับชมย้อนหลังได้แล้วที่แอปวันดีที่เดียวนะครับคืนนี้ก็ห้ามพลาดนะฮะและพิเศษครับสำหรับลูกค้า AIS นี่คือโปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้ครับสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือ99บาทต่อเดือนตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้ครับสมัครเลยครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่เรารายงานสถานการณ์ว่าหลายพื้นที่เนี่ยเจอน้ำท่วมหนักๆ กันมาหลายคนก็เกิดความเครียดนะคะเราอยากจะสร้างความสุขให้กับคุณผู้ชมนะคะโดยเฉพาะชาวตลาดเตรียมความพร้อมกันให้ดีเลยนะคะความม่วนกำลังจะเดินทางไปหาแล้วกับมหกรรมคอนเสิร์ตลูกทุ่งสุดยิ่งใหญ่แห่งปีดวลเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬาเฮิร์บนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาเปิดว่าจะมีไปที่ไหนกันบ้างนะเรียกว่าเต็มอิ่มกัน4ตลาดเลยค่ะคุณผู้ชมเริ่มตั้งแต่31ตุลาคมที่ตลาดชัชวาลคลอง7จังหวัดปทุมธานีนะคะต่อด้วย14พฤศจิกายนตลาดดีดีแลนด์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งที่3 21พฤศจิกายนตลาดเซฟวันโคราชจังหวัดนครราชสีมาและครั้งที่4ปิดท้ายในวันที่28พฤศจิกายนเราจะไปเจอกันที่ตลาดคลองถมสตาร์จังหวัดระยองนะคะจัดเต็มกันตลอดทั้งงานเลยนะคะซึ่งภายในงานนำโดยพิธีกรประจำรายการของเราพี่แฟรงค์ภคชนจะพาศิลปินจากแกรมมี่โกลด์พร้อมศิลปินจากช่องวัน31ค่ะรวมถึงแชมป์จากรายการดวลเพลงชิงทุนไปสร้างความม่วนให้กันถึงหน้าเวทีเลยนะใครชอบเต้นชอบความสนุกไม่ควรพลาดนะคะและนอกจากความสนุกจากคอนเสิร์ตบนเวทีแล้วจะมีกิจกรรมด้านล่างจากบูธของผู้สนับสนุนที่มาพร้อมสินค้าราคาเด็ดเอาใจสายช็อปและยังมีของรางวัลมากมายให้ได้ร่วมสนุกกันด้วยนี่ดูรายชื่อศิลปินแน่นๆ นะคะและพิเศษมากๆก็คือจะพบกับการประกวดร้องเพลงชิงเงินรางวัลที่ยกบรรยากาศรายการดวลเพลงชิงทุนไปให้ทุกคนได้สัมผัสกันแบบใกล้ชิดคือแข่งกันจริงๆนะคะแล้วก็ตัดสินกันจริงๆเริ่มตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปที่สำคัญงานนี้เข้าชมฟรีตลอดทั้งงานเพราะฉะนั้นทุกคนเตรียมชวนแก๊งมาม่วนกันได้เลยนะคะดวลเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬาเฮิร์บค่ะ
0: คุณผู้ชมครับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมจบลงไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่นะครับพิธีปิดมีแล้วเมื่อวานนี้นะครับที่ญี่ปุ่นส่งมอบต่อให้กับกาตาร์เป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไปขณะที่บิลภูริพลบุญสอนครับคว้า MVP ของการแข่งขันครั้งนี้ช่วงหน้าห้ามพลาดครับ

0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
2: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณช็อปได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: มองเฟลอน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
2: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
4: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
5: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
6: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
7: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
6: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S

0: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายเซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภาษาแบทไทรีแพคคอมเพล็กซ์กู้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
1: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
2: ่อัปปาเช
3: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
2: ่ I love อัปปาเช่
4: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
5: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้า
6: แม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างเลิศ
7: อร่อย
6: ฟินเวอร์
5: มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
8: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
9: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพารีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ่ะดังสนั่นทั่วตึกแกรมมี่เลยเดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาพุ่งเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
10: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกซ์เซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
11: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพารีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกานพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
10: ๆโรงงานคือประสบการณ์80ปีอยากให้ลองครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพารีปวดแล้วปาดปวดแล้วทาทาแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าอุ่นก่อนแล้วก็รู้สึกเย็นตามค่อยๆ คลาย
9: นิดเดียวไม่ต้อง
10: มันเป็นเนื้อครีม
9: ใช
12: ่
9: เ
12: นี่
9: ยทาตรงน่องแหละพี่ผู้ชอบปวดตรงน่องเนี้ยแล้วก็รีดเธอแค่ทาลงไปโดนผิวก็สะใจแล้วอะทุกคน มันหอมด้วยนะซึมง่ายไม่ทิ้งคราบเอาไปใช้แล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงข้อบ่าไหล่เอวบางคนก้มๆเงยๆเนาะพ่อค้าแม่ค้าเนาะหรือว่าคนเป็นแม่คนอย่างเงี้ยปวดเอวปวดหลังบ่อยมากเลยก็เอาไปทาเลย
10: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกซ์เซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
13: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
14: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดนึงใช้ได้นานจนลืมเลย
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
16: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
17: ์ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคอลเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
18: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคลายซีมาโปรครีม
19: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่นสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็วิดดีดอแก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชภงโอโซดหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
17: ติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับปิดฉากลงไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่กับการแข่งกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับถือว่าเป็นครั้งที่ทัพนักกีฬาไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะครับโกยเหรียญทองเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนและนี่คือภาพพิธีปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการที่ญี่ปุ่นก็จัดได้อย่างใหญ่โตนะครับแล้วก็ส่งมอบต่อให้กับกาตาร์ที่จะเป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไปนะครับสำหรับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยของเราที่เมื่อวานนี้นะครับเดินลงสู่สนามในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมมีน้องว่านมัสยาดวงศรีครับนักกีฬาเซปักตะกร้อหญิงทีมชาติไทยเป็นผู้ถือธงชาติไทยนำขบวนทีมชาติไทยในพิธีปิดในขบวนก็มีบิลภูริ

0: พลบุญสอนครับเทพบิวนี่ฮะเจ้าของ2เหรียญทองวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายนำทัพมาด้วยท่ามกลางบรรยากาศการเฉลิมฉลองโดยพิธีปิดครับจัดเต็มด้วยการแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีแสงสีเทคโนโลยีถ่ายทอดแนวคิด Imagine One Asia หรือการรวมเป็นหนึ่งเดียวของเอเชียมีการนำเสนอเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นและเจ้าภาพคือไอจินาโกย่าด้วยครับ
1: และช่วงสำคัญของพิธีนะคะก็คือการเฉลิมฉลองความสำเร็จของนักกีฬาที่สร้างผลงานโดดเด่นตลอดการแข่งขันก่อนที่ประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA จะประกาศปิดการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20อย่างเป็นทางการแล้วก็จะเข้าสู่พิธีส่งมอบนะคะเป็นธง OCA จากเจ้าภาพญี่ปุ่นนี่นะคะส่งให้กับทางกาตาร์ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมส์ครั้งต่อไปนะคะธงเนี่ยถูกส่งต่อให้กับผู้แทนกาตาร์นะคะแล้วเขาก็จะเปิดตัวทันทีนะนำเสนอโดฮา2030พร้อมกับคำขวัญ The Games We Live For นะคะถ่ายทอดเรื่องราวของการแข่งขันกีฬาความฝันของนักกีฬาและการมีส่วนร่วมของผู้คนแล้วก็พาทุกคนเนี่ยเดินทางต่อไปยังกรุงโดฮานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพิธีปิดเมื่อคืนขนลุกนะ คือมันไม่ใช่เป็นแค่การปิดฉากการแข่งขันที่ญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าเนี่ยค่ะมันเป็นการส่งต่อพลังแห่งกีฬาและมิตรภาพของคนเอเชียจากไอจินาโกย่าแล้วก็นี่มุ่งต่อลุยขึ้นไปสู่กรุงโดฮาของกาตาร์กับการจัดการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่จุดไฟพร้อมต่อในครั้งต่อไปนะคะ
0: ก็ขี่ม้าตามสไตล์ของกาตาร์นะครับผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม
1: ่นี่เหมือนกับเราได้ไปที่กาตาร์ด้วยเลยเมื่อคืนนี้ข้ามจากญี่ปุ่นไปเลย
0: ทั้งที่ของจริงยังอยู่ญี่ปุ่นนะ
1: ใช
0: ่แต่ด้วยนวัตกรรมนะทำให้เราได้รู้สึกกันแบบนั้นนะครับสำหรับผลงานของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยของเรานะครับปิดฉากการแข่งขันรอบนี้ยอดเยี่ยมมากๆนะฮะเราอยู่อันดับ7ของตารางเหรียญนะครับคว้าไป18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงรวมได้52เหรียญเป็นชาติที่ทำผลงานดีที่สุดในอาเซียนครับโดย18เหรียญทองนี้ถือว่าเกินเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ที่15เหรียญทองสำหรับนักกีฬานะครับที่สร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แล้วหลายคนติดตามนะครับน้องวิวกุลวุฒิพิทิสารครับคว้าเหรียญทองแบดมินตันชายเดี่ยวสร้างประวัติศาสตร์นะครับเป็นนักแบดมินตันไทยคนแรกที่คว้าแชมป์เอเชียนเกมในประเภทบุคคลนะครับน้องหยูบัลลังก์ทัพทิมแดงครับคว้าเหรียญทองรุ่น68กิโลกรัมชายและสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทควันโดชายไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมได้2สมัยรวมไปถึงน้องโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางคว้าเหรียญทองมวยสากล54กิโลกรัมหญิงถือเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เป็นผลงานโดดเด่นมากๆในทีมมวยสากลไทยในการแข่งขันครั้งนี้และเดี๋ยวคุณแจ็คจะมาเล่าเร
1: ื
0: ่องของน้องบิวภูริพลบุญสอนอีกหนึ่งคนแต่18เหรียญทองนี้ครับถือเป็นผลงานที่ดีที่สุดของทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมที่จัดนอกประเทศและเป็นผลงานเหรียญทองสูงที่สุดอันดับ2ในประวัติศาสตร์ของไทยรองจากปี1998ที่ไทยเป็นเจ้าภาพตอนนั้นเราได้มา24เหรียญทองครับ
1: ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าน้องบิวภูริพลบุญสอนคือความภาคภูมิใจของพวกเราจริงๆนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยได้รับรางวัล MVP เป็นนักกีฬาชายยอดเยี่ยมจากการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะคะจากการคว้า2เหรียญทองในการแข่งขันและที่สำคัญสร้างประวัติศาสตร์อีกแล้วนอกจากทุบสถิติระหว่างการแข่งขันแล้วเมื่อวานนี้รางวัล MVP ของน้องบิวยังถือว่าน้องเป็นนักกีฬาไทยคนแรกและเป็นนักกีฬาอาเซียนคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้ด้วยค่ะ
2: Carrier Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
1: ไปดูโมเมนต์แห่งความประทับใจนะคะคุณผู้ชมน้องบิวภูริพลบุญสอนเข้ารับรางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยมหรือ MVP ของมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่ศูนย์สื่อมวลชนเมืองนาโกย่าของญี่ปุ่นหลังสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียเลือกให้คว้ารางวัลจากผลงานยอดเยี่ยมตลอดการแข่งขันนะคะซึ่งบิวของเราเนี่ยคว้าไป2เหรียญทองจากการวิ่ง100เมตรและ200เมตรพร้อมทำลายสถิติทั้ง2รายการและยังมีอีก1เหรียญเงินจากการวิ่งผลัดผสม 4x100 นอกจากนี้ยังได้รับเงินรางวัล25,000 เหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณกว่า 800,000 บาทนะคะก็ทำให้บิวภูริพลกลายเป็นนักกีฬาไทยและอาเซียนคนแรกเลยนะที่คว้ารางวัล MVP นับตั้งแต่มีการมอบรางวัลครั้งแรกเมื่อปี1998นะคะซึ่งบิวบอกว่าดีใจแล้วก็ภูมิใจมากนะคะและมองว่านี่คือรางวัลสำหรับคนไทยทั้งประเทศหลังจากนี้จะกลับไปฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นนะคะเพื่อสร้างผลงานให้ดีขึ้นในการแข่งขันครั้งต่อไปค่ะ
3: รู้สึกตะลึงเลยครับรู้สึกดีใจครับที่เป็นคนแรกของ ไทยแล้วก็อาจจะเป็นของอาเซียนด้วยใช่ไหม

0: ับก็รู้สึกว่าดีใจกับตัวเองมากๆครับผมไม่เคยรู้รางวัลนี้มาก่อนครับเลยลองไปศึกษาดูอะไรเงี้ยครับเลยว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากเลย
1: ขอแสดงความยินดีกับทุกผลการแข่งขันและขอขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่เป็นตัวแทนคนไทยไปแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียในอีก4ปีข้างหน้าติดตามข่าวสารในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทยในครั้งต่อไปได้ทางรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
2: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกันต่อนะฮะหลายพื้นที่ในกรุงเทพยังท่วมอยู่เลยนี่กทม.นะฮะสะพานสูงครับแล้วมีคุณแม่ท่านนึงอายุ68ปีลุยน้ำท่วมจนเท้าเป็นแผลแล้วแล้วหนักไปกว่านั้นนะที่บ้านยังมีแม่ของแม
3: ่
2: ที่อายุ99ปีฮะป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้านอีกอ
3: ้
2: าวลำบากขนาดไหนช่วงหน้ามาดูฮะ
4: แล้ว

0: อะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิม
1: โคเวซับสคริปชั่นซับหลักร้อยสคริปหลายเรื่องกังวลใจ
0: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงออนสวยจริงอิงออนใหม่ปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
3: หิวด่วนต้มเมาคิส
4: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบเจ็ดชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
3: มิวเป็นไรอ่ะ
5: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
3: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
6: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
7: เช็คความเข้ากันได้ของรสนิยมทางเพลง
8: ฉันชอบตัวเอง
7: คน Spotify เขารู้กัน
9: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียนแม่กำลังกลับนะ
10: ลืมล้างจานให้แม
9: ่ใช้นี
11: ่ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
9: กลับมาแล้วล้างเก่งมาก
11: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม
12: ่น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
13: ลองชิมดูครับ
9: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
14: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
15: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
9: ผมเลิฟเลย
16: ดำดำยาแก้ไอเอลพีดำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาย
17: าแอคทีฟแอลกอฮอล์
18: ใช้ทำความสะอาดบาดแผล
17: ฆ่าเชื้อโรค
18: แอลกอฮอล์แอลซอล
19: ตราเสือดาว
18: ฉลากสีฟ้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: Let the soy 300 milliliters Be your original Let the soy original number 1 brand Thailand 300 milliliters
5: Let the soy อร่อยคุ้มค่า
12: It's real
0: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
4: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
9: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Awards 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
13: มองเฟลอร์โอมิราล
2: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
11: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
2: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
11: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
14: ลูกใหม่ปะเนี่ย
1: เหมือนเดิม
15: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
8: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
10: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
7: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
3: อย่างเทพไทย
7: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
18: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
17: เมื่อกี้มันมีฟันนี่หว่า
16: ทีเล็กมึงพาใครมาก
2: ูพาเขามาเพื่อช่วยมึง
17: เงา
16: เฮ้ยเดี๋ยวมึงไปไหนอ่ะยังไม่บอกมึงเอาไงกับหมา
17: จะคุย
5: เมื่อความกลัวของแต่ละทีเป็นเหตุวาทีจะจัดการกับพวกเขายังไงติดตามได้ในคนละทีเดียวกัน EP 2
4: คืนนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
0: ดาวคอฟฟี่หอมกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี่
19: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
20: ้ True Online Home Next เทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
19: ์แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดกับจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกติดตามข่าวกันต่อคุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งครอบครัวนะครับที่ลำบากมากๆจากเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี
21: ้
19: แล้วขีดเส้นใต้นี่เป็นภาพเหตุการณ์ในกรุงเทพมหานครคุณผู้ชมสะพานสูงฮะเนี่ยคุณป้าท่านนี้อายุ68ปีแล้วนะครับลุยน้ำท่วมแบบนี้มานานนับสัปดาห์นะฮะ
21: ถ้าเราดูคราบน้ำจากฝาผนังจากตุ่มเนี่ยลงมาสักแค่นี้ยังไม่ถึงคืบเลย
19: คือมันลงน้อยแล้วเดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกเนี่ยเท้าเป็นแผลหมดแล้วและไม่พอที่บ้านเนี่ยมีคุณแม่อายุ99ปีที่ป่วยติดเตียงอยู่อีกคนนึงนะฮะนี่คือคุณแม่ดวงใจศรีสมัยอายุ68ปีครับเป็นชาวชุมชนซอยราชพัฒนา15ที่ทับช้างเขตสะพานสูงและนี่คือแม่ของคุณแม่ดวงใจอีกทีที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้าน
21: คุณยายทวดเลยอ่ะ99
19: แล้ว99แล้วฮะคุณผู้ชมคือเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยวันที่น้ำมานะเก็บของแทบไม่ทันตู้4ใบพังเสียหายหมดทีวีพัดลมตู้เย็นรีบยกขึ้นที่สูงแล้วคิดดูคนแก่อายุ68ต้องรีบยกทุกอย่างขึ้นที่สูงอ่
21: ะ
19: เข้าของชั้นล่างเสียหายเกือบทั้งหมดนะครับตัวเองเนี่ยลุยน้ำแบบนี้เกือบ1สัปดาห์แล้วใส่รองเท้ากันน้ำรองเท้าบูทยังเอาไม่อยู่เห็นไหมแผลมาแล้วน้ำเนี่ยมันซึมเข้าไปในรองเท้าในเท้าตอนนี้ต้องเอาเบตาดีนนะฮะมาทาเองจะออกไปหาอะไรกินก็ลำบากเพราะน้ำยังท่วมอยู่ทุกวันนี้อาศัยเพื่อนบ้านครับบางคนใจดีหน่อยมีน้ำใจก็เอาข้าวเอาอาหารมาแบ่งให้ครับ
22: อันนี้เป็นแผลพลุยน้ำหรือ
23: ไม่ขอเป็นข้างเดียวคือมันอักเสบอยู่เลย
22: เพราะว่าโดนน้ำหรอแม
23: ่รอยผ่าตัดจ้ะถ้าไม่โดนน้ำมันก็เราใส่เบตาดีนไว้มันก็ค่อยยังชั่วมันไม่อักเสบไม่ปวด
22: แต่พอโดน
23: พอโดนน้ำนี่เดี๋ยวต้องไปเอาน้ำเกลือฉีดแล้วก็ทาเบตาดีนไว
21: ้โอ้ทาแค่เบตาดีนเองคุณแม่นะแล้วที่น่าสงสารนะคะก็คือมีผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องดูแลเงินไม่มีแล้วนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณแม่ดวงใจแกไปกู้ยืมเงินมาจะเอาของเนี่ยมาขายปรากฏว่าน้ำท่วมซะก่อนเงินที่เตรียมจะไปไว้เป็นทุนขายของเนี่ยเอามาใช้กินอยู่ช่วงนี้ที่ไม่มีรายได้แปลว่าหลังจากน้ำลดก็ขายของไม่ได้เพราะทุนหมดจะไปกู้หนี้เพิ่มก็ไม่มีปัญญาจะชดใช้แล้วนะคะเสียงที่พวกเขาสะท้อนก็คือชีวิตไม่สิ้นเนี่ยมันต้องดิ้นกันต่อแต่อยากให้หน่วยงานรัฐเข้าใจหน่อยว่าต่อให้น้ำลดเนี่ยชีวิตของพวกเขามันก็ยังไม่จบปัญหาเพราะว่ามันติดลบไปแล้วนะคะ
19: คือชีวิตมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
21: ไม่เหมือนเดิมแล้วแล้วก็ตอนนี้คือมีหนี้สินแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะไปตั้งต้นเอาทุนที่ไหนแล้วซ่อมบ้านก็ไม่มีเงิน
19: แล้วคุณแม่ดวงใจมีแม่อายุ99ยังมีหลานอีกคนนึง
21: มีหลาน19ปี
19: ถูกไหมฮะเอาล่าสุดเจ้าหน้าที่เขตสะพานสูงเนี่ยพอได้ฟังเรื่องราวของคุณแม่ดวงใจ

0: ก็ยืนยันว่าจะเข้ามาช่วยเหลือนะครับทั้งเรื่องทุนค้าขายทุนประกอบอาชีพว่าหลังจากนี้จะทำยังไงทุนการศึกษาให้กับหลานอายุ19ปีด้วยที่เพิ่งเรียนจบเพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวทำให้คุณแม่ดวงใจเองเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับเราเห็นไหมเจ้าหน้าที่ยืนอยู่ข้างๆก็บอกว่าก็มีความหวังนะหลังน้ำลดชีวิตอาจจะไม่ได้เริ่มต้นใหม่เพียงลำพังขอให้เจ้าหน้าที่อย่าทิ้งพี่น้องประชาชนและไม่ใช่แค่เคสนี้ที่ออกข่าวน
1: ะ
0: ยังมีอีกหลายเคสที่ยังไม่ได้เป็นข่าวอีกด้วย
1: เราสองคนพร้อมทีมงานเนี่ยส่งกำลังใจผ่านหน้าจอนะคะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้และเหมือนที่คุณน็อตบอกนะเราจะผ่านมันไปด้วยกันแล้วก็เมื่อวานนี้คนที่ลงพื้นที่ไปหน้างานเนี่ยโครงการวันสร้างสุขของเราเนี่ยยกทัพไปเลยคุณผู้ชมคะไปทั้งที่เขตสะพานสูงทั้งที่ลาดกระบังนะคะมีพี่เดียววรตั้งตระกูลประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทวัน31จำกัดนะมีพี่นิปปอนมีน้องยศรัศรุตนะคะแล้วก็ศิลปินนักแสดงของเราแล้วก็ยังมีโรงครัววันสร้างสุขนะครัวแม่บรรเย็นทำคั่วกลิ้งไก่ไปให้กินกันนะคะศิลปินจากแกรมมี่โกก็มาร้องเพลงให้กำลังใจแล้วมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพชรเกษมมีหน่วยแพทย์จิตอาสาดูแลตอนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของสภาพร่างกายที่มันแย่อย่างเดียวต้องดูแลสภาพจิตใจของผู้ประสบภัยด้วยและท่านผู้ชมนะคะยังพอมีแรงกำลังขอเชิญชวนมาร่วมกันค่ะถ้าเราไปเองไม่ได้แต่เราส่งกำลังมาช่วยได้ผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569โดยกลุ่มบริษัท The One Enterprise จำกัดมหาชนและมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์นะคะสามารถบริจาคได้ค่ะผ่านบัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยหมายเลขตามหน้าจอเลยนะคะบัญชีเลขที่ 925-3-01-313-1 ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาถนนอโศกมนตรีหรือสแกน QR code หน้าจอนี้ได้เลยนะคะซึ่งยอดบริจาคล่าสุดเมื่อวานนี้4โมงเย็นอยู่ที่ 1,639,850 บาทกราบขอบพระคุณน้ำใจจากทุกท่านด้วยนะคะชอบกุ้งข้างทุบไม่ยั้งตังทุบโตบอกเลยนะคะสินค้าไหนมารายการนี้โปรไม่ดีเราปัดตกอย่างเดียวเลยวันนี้ค่ะเราอยู่กับน้ำผึ้งป่าของแท้น้ำผึ้งป่าเดือน5ตรามหาสุขซึ่งบอกเลยว่าหายากมากเก็บเกี่ยวปีละครั้งวันนี้เอาให้ทันนะ10นาทีนี้เท่านั้นไปฟังจากคุณออยค่ะสวัสดีค่ะพี่ออย
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าโปรไม่ดีบอกเลยว
1: ่
2: าปัดตกแน่นอนแต่วันนี้โปรดีมากและนี่คือครั้งแรกค่ะของการนำโปรใหม่ของแถมใหม
1: ่
2: เป็นสบู่เนื้อน้ำผึ้งป่าเดือน5มาแถมให้5ก้อนกับถุงตีฟองอีก5ใบรวมเป็น10ชิ้นค่ะ
1: วันนี้คือบอกเลยนะเซตใหญ่จุกๆใครยังนึกไม่ออกโปรเดิมคือตรงนี้นะของแถมเฉพาะที่นี่นะโปรเดิมเนี่ยเราซื้อ2แถม1ได้แค่3ขวดเนาะ999บาทวันนี้พี่ออยแถมให้เพิ่มเงินปะเนี่ย
2: จริงวันนี้คือบอกเลยแถมให้อ
1: ี
2: กช
1: ิ้
2: นเองนะคะเป็นสบู่เนื้อน้ำผึ้งค่ะแต่ก่อนที่จะได้ของแถมไปก็ต้องมาดูกันที่ว่าของหลักของเราค่ะนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5มหาสุขค่ะใช่แล้วนี่คือ1เดียวเป็นน้ำผึ้งที่หายากและเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5จากธรรมชาติแท้ 100%
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ตัวเนี้ยมาจากจังหวัดชุมพรค่ะคุณผู้ชมค่ะอำเภอเมืองสวีซึ่งตัวเนี้ยเป็นน้ำผึ้งที่ออยเองคล่ำวอดในวงการมา 3-5 ปี
1: ค
2: ือต้องบอกว่า 3-5 ปีนี้ออยทานน้ำผึ้งมาเยอะมากแต่น้ำผึ้งที่อร่อยที่สุดคุณผู้ชมต้องยกให้กับเขาจริงๆที่จังหวัดชุมพรจนได้รับรางวัลโอท็อปเหรียญทอง5ดาวอ่ะในเรื่องของสีเนื้อน้ำผึ้งเหลืองทองอัมพันเรียกได้ว่าไม่ตกตะกอนไม่แยกชั้นและที่สำคัญคือตัวนี้นะคะไม่มีส่วนผสมของน้ำค่า GI น้ำตาลอ่ะต่ำมากแล้วอร่อยหอมมากอร่อยขนาดที่ว่าหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยจนต้องซื้อซ้ำค่ะ
1: จริงค่ะแล้วตอนนี้พี่ออยคนโทรเรียบร้อยแล้วเพราะว่าแค่บอกว่าโปรดีกว่าเดิมไม่ได้เพิ่มเงินนะแต่เพิ่มของแถมให้เยอะมาก
2: ถูกต้องวันนี้เพิ่มของแถมเอาไปเลยค่ะ10ชิ้นคือต้องอย่างนี้ก่อนนะน้ำผึ้งป่าเดือน5นะคะขนาด1ขวด 1,000 กรัมราคา990บาทแม่จ๋าแต่วันนี้ให้ซื้อ2ขวดแถมให้อีก1ขวดเท่ากับ3ขวดเนี่ยปาไปกับ 3,000 แต่วันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทและวันนี้โปรใหม่ใช้ไรกว่าเดิมสบู่เนื้อน้ำผึ้งแท้ 100% ค่ะให้ไป5ก้อนพร้อมกับถุงตีฟองอีก5ใบทั้งหมดนี้10ชิ้นนะคะกับของแถม999บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยโทรทันทีค่ะ02-817-9925ย้ำนะคะ02-817-9925โทรตอนนี้สั่งตอนนี้ส่งวันนี้เลยค่ะ
1: ย้ำนะคะซื้อ2แถม11ที่นี่เท่านั้นเนี่ยเบอร์สแกน QR code ก็ได้ขออนุญาตชิม
2: คือต้องบอกว่าเนื้อน้ำผึ้งของเราเนี่ยหลายคนกินแล้วคุณผู้ชมขามันอร่อย

0: มากอย่างคุณแม่ออยทานเป็นประจำวันละ1ช้อนอร่อยแบบไหน
1: มันหอมอ่ะ
0: นี่แหละ
1: เกสรดอกไม้108เนี่ยอบอวลอยู่ในปากละมุนลิ้นแล้วก็ไม่หวานแสบคอพี่ออยชุ่มคอมาก
0: ใช่แล้วค่ะเพราะนี่คือเนื้อน้ำผึ้งหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่เราได้มานะคะจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีนี่คือป่าใหญ่นะคะที่อยู่ในจังหวัดชุมพรแล้วต้องบอกว่าอุดมไปด้วยสารอาหารและธรรมชาติ 100% ซึ่งหลังจากที่ผึ้งอ่ะมันเกิดขึ้นในช่วงของฤดูแล้งคือช่วงเมษาพฤษภามันจึงกลายเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่เขาเก็บเกี่ยวพอผึ้งมันไปเก็บเกสรเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยป่าดอกไม้มันจะบานสะพรั่งมันจะได้วิตามินและแร่ธาตุหลังจากนั้นผึ้งมันเอาเกสรมาบ่มเพาะอยู่ในรังค่ะซึ่งตรงนี้มันจะเก็บน้ำผึ้งเอาไว้หมักนะคะบ่มให้เนื้อน้ำผึ้งจึงออกมาเป็นสีเนื้อเหลืองทองอำพันแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเนื้อเดียวที่อร่อยที่สุดกลิ่นหอมเหมือนเกสรดอกไม้108ชนิดจนได้รางวัลโอท็อปเหรียญทองมีเครื่องหมายอย.องค์การอาหารและยาการันตีและตัวนี้คุณผู้ชมคะเนื้อน้ำผึ้งของเขาอร่อยนุ่มหนึบและต้องบอกว่าไม่เหมือนใครจนวันนี้เราอยากให้คุณผู้ชมมาดูค่ะแม่มาพิสูจน์กันว่าน้ำผึ้งที่บ้านกับน้ำผึ้งที่นี่บอกเลยว่าแท้ต้องทำอย่างไรมาพิสูจน์กันแบบจะๆเลยค่ะ
1: ทดสอบให้ดูเลยนะ
0: ใช่
1: นี่คือเทออกจากขวดเลย
0: เปิดขวดใหม่ด้วยนะตัวนี้นี่เลยค่ะน้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟคุณผู้ชมคะเราเผากันให้ดูดีกว่าว่าน้ำผึ้งเนี่ยเผาในจุดเดือดที่แก๊สเดือดสดๆร้อนๆแบบนี้มันจะต้องไม่ไหม้ไม่ดำไม่เปลี่ยนสีไม่ดำเปลี่ยนสีแสดงว่าน้ำผึ้งปลอมแล้ว
1: ถ้าคือเอาจริงๆนะถ้ามีน้ำตาหรือน้ำเชื่อมมันจะดำมันจะไหม้มันจะกลายเป็นคาราเมลแต่นี่น้ำผึ้งแท้สีเหลืองทองเหมือนเดิม
0: ถูกต้องค่ะเหลืองทองอัมพันไม่ไหม้ไม่ดำไม่เกรียมการันตีอยากให้คุณผู้ชมดูกันแบบสดๆแบบนี้เผากันอย่างนี้เชื่อเถอะว่ามาจากธรรมชาติ 100% ค่ะ
1: ฉะนั้นวันนี้นะซื้อ2นะแถม11ค่ะมีที่นี่ที่เดียวไม่เพิ่มเงินด้วยน้ำผึ้งเนี่ยขวดใหญ่ๆเอาไปเลย3ขวดนะคะเหมือนไปซื้อหน้าฟาร์มเลยแต่วันนี้พิเศษยิ่งกว่าคือให้สบู่เนื้อน้ำผึ้งแท้เป็นเนื้อน้ำผึ้งป่าเดือน5ให้ไปอีก1 2 3 4 5ก้อนถูกตีฟองให้ไปพร้อมทั้งหมดทั้งมวลวันนี้พี่ออยมาเองไม่เพิ่มเงินด้วยให้จ่าย999บาทพี่ออยขาตัวนี้ดียังไงเนี่ย
0: นี่คือสบู่เนื้อน้ำผึ้งนะคุณผู้ชมค่ะเป็นเนื้อน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้ๆจากเดิมที่เราเอาน้ำผึ้งอ่ะมามาร์คหน้ามดมันอาจจะกัดได้นะคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้คือเราได้เนื้อสบู่น้ำผึ้งที่ต้องบอกเลยว่าสามารถที่จะขจัดสิ่งสกปรกบนใบหน้าให้ผิวหน้าเรียบเนียนนุ่มชุ่มชื้นและติ่งตึงกระชับและมาพร้อมกับถุงตีฟองก้อนสีเหลืองๆแบบนี้นะ
1: โอ
0: ้โหตีออกมาฟองนุ่มแบบเหมือนวิปโฟมเลย
1: กลิ่นหอมมาก
0: หอมจริงหอมแบบว่าสดชื่นมากเลยเนาะนี่แหละอันนี้คือน้ำผึ้งป่าแท้ๆคุณผู้ชม
1: เอาน้ำผึ้งป่าไปมาร์กหน้า
0: ใช่ถูก
1: แต่ว่าเราไม่ต้องเหนียวหน้า
0: ใช่ถูกต้องแล้วเนี่ยพอมันได้มาเป็นฟองนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเอามาเทสทดสอบเลยว่า before กับ after ต่างกันอย่างไรบ้านใครยังไม่เคยใช้สบู่เนื้อน้ำผึ้งออยแนะนำนะคะนี่คือราคารวมนี่เยอะมาก
1: ดูดิดู
0: และนี่คือคุณกำลังจะทำอะไรล้างกับเครื่องสำอางเนี่ยนะ
1: ใช่ใช่ดูความนุ่มฟองนุ่มมากนะคะเนี่ย
0: ได้ฟองเยอะอะ
1: เนี่ยฟองนุ่ม
0: ใช่หอมมากเลย
1: เมื่อกี้เนี่ยอันเนี้ยเราโดน PM โดนฝุ่นโดนเครื่องสำอางเราปาดไปเลยค่ะแบบน
0: ี้
1: เห็นไหมปาดหลุดปาดหลุด
0: นี่รายการสดนะคุณ
1: ใช่ไม่ต้องวนแรงเลยไม่ต้องเสียดสีกับผิวหน้าเลยค่ะทำความสะอาดได้ดีมากแล้วกลิ่นหอมมากพี่ออย
0: โอ้โหนี่แหละค่ะเป็นยังไงบ้างหลังจากล้างแล้วสะอาดหมดจดนะคะเรียกได้ว่าขจัดคราบนะคะเครื่องสำอางได้เป็นอย่างดีมากๆเลยดังนั้นการันตีค่ะนี่คือ3นาทีสุดท้ายค่ะที่คุณผู้ชมต้องตัดสินใจแล้วนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5จากมหาสุขของเรานะคะที่จะบอกว่าโปรโมชั่นวันนี้1ขวดนะคะ 1,000 กรัมวันนี้คือให้ซื้อ2แถม1แล้วได้สบู่ที่หอมที่สุด
1: ใช่แล้วคือสบู่เนี้ยของดีนะคะแม่ของดีก้อนแบบนี้นะคะเป็นสบู่ที่เนื้อละลายยากสารสกัดคือน้ำผึ้งแท้เลยนะวันนี้อยากหน้านุ่มหน้าเด้งหน้าไบรท์ต้องตัวนี้เลย
0: ใช่แล้วค
1: ่
0: ะ
1: ให้ฟรี
0: ให้ฟรีค่ะมูลค่าเกือบ500บาทนะคะแต่วันนี้จัดให้เลยนะคะทั้งหมด10ชิ้นนี้เป็นของแถมค่ะสำหรับเซตใหม่ราคา999บาทแม่โทรค่ะ028179925ย้ำนะคะโทรตอนนี้เลย028179925นะคะ999บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทย
1: ต่อสายไว้ค่ะวันนี้นะคะซื้อ2ขวดใหญ่แถมอีก1ขวดแถมสบู่แถมถุงตีฟองเท่ากับว่าซื้อ2แถม11ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนที่นี่ ที่เดียวค่ะ02-817-9925ต่อสายไว้นะคะของแท้น้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งป่าเดือน5แท้ต้องที่นี่เท่านั้นเอาให้ทานตอนนี้พิสูจน์กัน
0: พิสูจน์
1: ช้อนเดิมเลยนะ
0: นี่คือช้อนเดิมช้อนเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้เทเพิ่มเติมเลยนะคะอยากให้เห็นว่าเผากันอีกรอบว่าน้ำผึ้งของเราแท้จากธรรมชาติ 100% จากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวี1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียวตัวนี้เป็นน้ำผึ้งแท้เผาแล้วไม่ไหม้ไม่ดำไม่เกรีย
1: ม
0: การันตีนะคะถ้าเอาไปทดสอบเองซื้อไปแล้วเกิดไหม้ดำเกรียมยิ่งดีคืนเงินทุกขวดวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าน้ำผึ้งป่าเดือน5ของเราแท้แล้วยังไม่พอวันนี้เอาไปทำเป็นทางด้านของการทานกับโยเกิร์ตหมักหมูหมักไก่หมักเนื้อนะคะตัวนี้จะได้เป็นแบบว่าสีเหลืองทองจุยซี่อัมพันหรือจะไปทำนี่เลยเมนู
1: เนี่ยเมนูต่างๆเอาไปแช่เลมอ
0: น
1: ก
0: ิน
1: กับกาแฟตอนเช้านอกจากจะทำเครื่องดื่มได้แล้วนะคะไปใช้เป็นเครื่องหมักเครื่องปรุงก็ได้เน
0: า
1: ะหรือว่าจะไปมาร์กหน้าประทินผิวก็ได้น้ำตาลเนี่ยเก็บไปเลยแม่เอาน้ำผึ้งไปใช้ของดีมีประโยชน์ค่า GI ต่ำด้วยใช่ไหม
0: ใช่แล้วค่ะแล้วตัวนี้ต้องบอกว่า1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียวนะคะและทานแล้วเนี่ยสามารถทานได้ทุกวันวันนี้นะคะเหลืออีกกี่เท่าไหร่เอ่ยหน้าจอ
1: เหลือน้อยแล้ว
0: เหลือ22เซตสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมค่ะเอาอย่าง
1: น
0: ี้วันนี้นะคะ
1: ใครโทร
0: ท
1: ักโทร
0: ติ ดต้องบอกเลยว่าจะได้รับไปเลยน้ำผึ้งป่าเดือน5 3ขวด3กิโลยังไม่พอได้สบู่เนื้อน้ำผึ้งนะคะแท้ 100% อีก5ก้อน999บาทโทรให้ทัน02-817-9925เอาอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดหมดสายออยขออนุญาตเพิ่มให้อีก5นาทีหลังจบรายการทุกสายที่โทรมาออยให้หมดเลยในราคานี้โปรนี
1: ้นี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่เก็บเกี่ยวปีละครั้งค่ะนะคะไม่มีน้ำฝนเจือปนของแท้แน่นอนหอมกลิ่นเกสรดอกไม้108โทรค่ะทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทไปโทรที่อื่นไปซื้อที่อื่นไม่ได้นะได้แค่2ขวดวันนี้ทั้งหมดนี้ค่ะซื้อ2แถม11ไปเลยต่อสายไว้028179925ค่ะความอร่อยพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: โทรมานะ

0: ไม่ชอบให้ท่าเป็นด้วยเลยค่ะ
1: เดี๋ยวนี่มันอะไรกันนี่เพนทำไมของเล่นมันเกลื่อนเต็มบ้านแบบนี้ฮะ
0: ก็คุณมิกสิคะบอกว่าจะรื้อหาของเล่นไปโรงเรียนวันนี้ค่ะไม่รู้จะหาอะไรเนี่ยรื้อเต็มไปหมดเลยเนี่ยลูกบอลก็อยู่นี่รถถังก็อยู่นี่ปืนก็อยู่นั่นหาอะไรกันแน่เนี่ย
2: กูดครับ
3: นี่อาบน้ำก็อาบเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่งตัวก็แต่งเสร็จแล้วนี่จะตื่นได้หรือยัง
4: ขออีกนิดก็แล้วกันนะ
5: ล้อเล่นตื่นแล้วจ้า
3: หนิพอกันทั้งเจ้านายทั้งลูกน้องเลยนะเนี่ยรักบ่ายเนี้ยไปเฝ้าร้านนี้พี่ด้วยนะพี่จะไปซื้อของกับพี่แฮงค์เขาเออแล้วถ้ามีใครแปลกหน้าเข้ามานะอย่าลืมเห่าไล่ให้พี่ด้วยนะ
2: เมกลูกไปโรงเรียนได้แล้วเร็วๆสายแล้วมา
3: เร็วๆคุณไปทำงานได้แล้ว
4: จ้าไปเลยจ้า

0: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
1: อย่างเทพไทย
0: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
3: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
4: ลองชิมดูครับ
5: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
6: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
7: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: ผมเลิฟเลย
8: ประกาศให้รู้ทั้งอำเภอว่าเธอเป็นหนึ่งของแฟนฉันบอกให้รู้ทั่วกันว่าเธอเป็นหนึ่งของแฟนฉันเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะถูกเอาใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีปลาพยาพาลีค่ะทุกคน
9: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
8: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
9: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shoppingขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระดบูนและตัวยาอื่น
8: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
9: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
10: ที่มันมีฟันนี่หว่า
11: ทีเล็กมึงพาใครมาก
12: ูพาเขามาเพื่อช่วยเหมือน
10: ทีเล็กเงา
11: เฮ้ยเดี๋ยวนี่ไปไหนอ่ะยังไม่บอกเอาไงกับหมา
13: จะคุยกู
14: เมื่อความกลัวของแต่ละทีเป็นเหตุวาทีจะจัดการกับพวกเขายังไงติดตามได้ในคนละทีเดียวกัน EP 2
15: คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: หมอบอกว่าการที่หนูได้มีคนที่หนูรักมันจะช่วยได้มากๆเลยซึ่งหนูก็มีแล้วก็คือพี่จัน
1: นี่คุณแม่จะมาค้างที่นี่เหรอคะ
2: ทำไมจะไล่แม่ออกไปอีกเหรอ
3: วันนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนจะไม่สบาย
0: จะให้หนูอยู่ดูแลเหรอคะ
3: ก็ถ้าไม่มีอะไรต้องทำอ่ะนะ
0: ไม่มีปัญหาค่ะคุณแม่
2: เราสองคนมีแต่จะสาดความเกลียดใส่กันไม่สงสารจันเขาบ้างล่ะ
0: แล้วทำไมเราสองคนถึงต้องเกลียดกันด้วยล่ะคะ
4: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
5: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับออนอรดีฝนศิลารัตน์ทูออ
6: เธอเป็นคนแรกและเป็นคน
5: เที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามพาไปบุกแปลงเกษตรที่จังหวัดสระแก้ว14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
7: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
8: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal

0: เฮ้ยเย้ยหมาหายไอ้ลิงหมาพี่หายไปไหน
1: พี่วาดหมาใช่ไหม
0: อือฮึ
1: แล้วพี่ไม่วาดโซ่หมามันก็วิ่งหนีไปแล้วสิครับ
0: เฮ้ยเมื่อกี้พี่วาดยุงไว้ตัวนึงอ่ะมันบินหายไปไหนแล้ววะอยู่นี
1: ่โอ้ยลบแค่นี้ถ้าเป็นโกรธเขียนเข้าไปการ์ตูนอ่ะหน้าหนึ่งถึง5บาทหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่เหมือนพี่แฮงค์โทรศัพท์ลิงก์เดียวไม่ต่ำกว่า2ล้าน
0: ฉันทำงานด้วยใจเว้ยไม่ได้ทำเพื่อเงิน
1: แล้วรับเงินเดือนทำไม
2: ควรจะบ่นอะไรเล็กหนาเนี่ยฮะก็โลกมันอยากได้ทำไมลูกมันยังเด็กอยู่มันอยากได้ของเล่นแค่นี้ซื้อมันไม่ได้ไงหรือใช่มาเล่นหุ้นกองผ่อนผอหรือไงคุณฮะคุณมันรู้เรื่องไหม
3: คุณน่ะบ่นอยู่คนเดียวผมแค่จะบอกว่าของเล่นที่คุณซื้อให้ลูกมันไม่ดี
0: แล้วพี่ลินซื้ออะไรให้มิกเหรอครับ
3: ตุ๊กตาบาร์บี
0: ้นี่มันของเล่นผู้หญิงนี่พี
3: ่ก็นั่นน่ะสิขืนปล่อยมาเล่นของเล่นนี้อยู่ต่อไปเนี่ยนะมีหวังจะต้องเปลี่ยนจากชื่อมิกเป็นโมนิก้าแน่เลย
4: แต่น้องมิกก็อาจจะไม่เปลี่ยนชื่อก็ได้นะครับแต่อาจจะเปลี่ยนเพศไปเลยก็ได
5: ้ขอโทษครับ
1: นี่ตกลง
0: ลิงมีหลานเป็นตุ๊ดเหรอเนี่ย
1: โอ้แจ๋วอ่ะเนาะ
5: อุ้ย
1: ลิงว่าพี่สองคนอย่าคิดมากเลยนะครับเมื่อสมัยก่อนนะลิงก็มีเพื่อนผู้ชายคนนึงมันชอบเล่นตุ๊กตาบาร์บี้อย่างนี้แหละพอโตขึ้นมามันก็เลิกเล่น
3: แล้วตอนนี้มันเล่นอะไรอ่ะ
1: มันเล่นผู้ชายแทน
3: เย
0: ้ผมว่าอย่าไปฟังไอ้ลิงมันเลยพี่ลิงมันอาจจะไม่เป็นที่เราคิดก็ได้ครับเดี๋ยวต้องรีบกลับไปทำพะโล้นะครับพี่อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้เรามีงานทำบุญบ้านนะเฮ้ยสกอนโอ้ยวันนี้รีบกลับบ้านเลยนะไปช่วยทำพะโล้หน่อย
4: ได้ครับได้ครับ
1: เอางี้พี่เพื่อความสบายใจเดี๋ยวลิงจะลองไปถามไอ้มิกให้ดูแล้วกันว่าตกลงเนี่ยมาเป็นกระเทยหรือเปล่า
4: ทีตอนจ้างมาบอกให้มาเฝ้าสวนทำสวนทีตอนเนี้ยให้มาเฝ้าพะโล้ซะแล้วเดี๋ยวก็ใส่ปุ๋ยซะนี
0: ่ว่าไงนะ
6: อุ้ยคุณลักษ์คะขอดูไข่หน่อยสิตกใจเลยอ่ะหมายถึงไข่พะโล้ค่ะ

0: ชอบคิดอะไรแบบนี้ก็เป็นเรื่อยเลยนะแล้วถ้าคืนนี้คุณรักจะย่องเข้าไปในห้องเป็นละเอ้ยแย่จังเลยห้องก็ไม่ได้ล็อกซะด้วยสิเรา
1: ก็ล็อกซะสินางอ้วนแกจะเปิดประตูรอควานช้างมาลากให้กลับปางหรือไงฮะนี่แกมายุ่งอะไรเลยฮะ
2: ไม่หยุดหยุดเลิกทะเลาะกันได้แล้วไหนลองชิมกันหน่อยสิ

0: หู
1: ปาก
2: ถูกแล้ว
1: ก็ไม่คิดว่าจะเล่นมุกอย่างนี
2: ้เดี๋ยวถ้าพะโล้เดือดนะยกหม้อลงด้วย
1: ได้ครับ
2: แล้วก็ระวังหลังหม้อมันร้อน
1: ครับผม
3: รักอะไรเย็นอยู่ป่าววะ
2: ไม่อยู่อ
3: ่
2: ะ
3: ไม่อยู่ก็ดีแล้วเฮ้ยฉันมีเรื่องใหญ่คุยกับแกหน่อยว่ะแกว่างคุยหรือวะ
2: ไม่ว่าง
3: เออดีงั้นเราไปคุยกันเฮ้ยไปวะเฮ้ย
4: แกจำหนังเรื่องนั้นได้ป่ะเรื่องปุผาราตีอ่ะ
1: จำได้ทำไม
4: แล้วตอนที่กำลังดูอยู่แกยืมตังค์ฉันน่ะเมื่อไหร่ใช้ถ้าเดือนนี้ไม่ใช้นะฉันจะลากไส้แกไปทำพะโล้ยกหม้อมาตั้งมันโต๊ะสิรู้แล้วดีๆระวังหก
3: โอ้ยร้อนร้อนร้อนร้อนร้อน
4: หายร้อนไหม
3: ดีขึ้น
4: หูฉันเกือบซวยแล้วใช้เลยนิดเลยหน่อยไม่เคยจะได้เรื่องเลยคนอย่างแกคนเอ้ย
1: เฮ้ยน้ำอะไรอ่ะรู้ว่าฉี่แมววะ
4: ต้องอุดแล้วล่ะ
3: ทำไมอ่ะ
4: น้ำไหลหมดหม้อแล้วสวยโ
3: อ้ยไอ้รักคือฉันมีเรื่องอยากจะขอร้องแกหน่อยว่ะคือเมื่อคืนฉัน
1: เห็นมิกไหม
3: ฉันเห็นมิกไหมโอ้ยอะไรของแกไว้ลิง
5: ผมจะมาถามพวกพี่ว่าพวกพี่อ่ะเห็นมิกบ้างไหม
3: เออ
5: ไม่ได้เรื่อง
3: ไอ้รักคืออย่างนี้คือเมื่อคืนน่ะฉันไปเที่ยวกับกิ๊กใหม่ฉันแต่ดันไปเจอยายเบนแฟนแกเข้าอ่ะสิยายเบนยังขู่ฉันอีกนะจะโทรไปบอกแฟนฉันฉันก็เลยมาขอร้องแกให้ช่วยพูดกับยายเบนหน่อยว่าอย่าไปบอกนะเรื่องเมื่อคืนน่ะว่าฉันอยู่กับกิ๊กอ่ะ
1: กิ๊กไล่เหร
3: อกิ๊กกบบอกแล้วไม่มีมิกมีแต่หมัดเอาไหมไปโอ้รักช่วยฉันหน่อยนะ
2: เฮ้ยแล้วทำไมแกไม่ไปพูดกับเบนเองวะ
3: โอ้โหนี่แกทำอย่างกับแกไม่รู้จักยายเบนเนี่ยยายเบนเนี่ยเกลียดฉันอย่างอะไรดีอ่ะขนาดวันนั้นนะฉันไปเล่นกับหมาข้างถนนนะยายเบนเนี่ยออกมาด่ายกใหญ่เลย
2: เขากลัวแกสกปรกกันสิ
3: ด่าหมากลัวหมาสกปรกโอ้โหน่ารักแกช่วยฉันหน่อยนะแกไปบอกยายเบนนะบอกว่าขอให้เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับ
1: ความลับอะไรเหรอ
5: บอกลิงก์ดิลิงก์อยากรู้อ่ะนะบอกลิงก์หน่อยนะ
3: อยากรู้จริงอ่ะมาเอไอ้อาก็เดินมาถามเอไอ้อาก็เดินมาถามนี่แกเห็นฉันเป็นหมอรักฟันธงหรือไงวะ
1: ถ้าตรงเห็นจริงไหมอ่ะ
3: ไม่เห็นฟันธงโอ้โหนี่ถ้าเกิดมาอีกครั้งนะฉันจะไม่ฟันธงแล้วฉันจะฟันศอกไปเลยไปโอ้ยไอ้รักน้องแกคนนี้ไม่ไหวจริงๆเลยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้สักอย่างต้องให้แกช่วยตลอดเลยสรุปแกจะช่วยฉันใช่ไหม
2: จะได้ตากันเลย
5: มิกครับมิกเอ้ามิกครับมิกไปไหนมาครับ
6: ไปฉี่มาครับ
5: มิกเข้าห้องน้ำมิกนั่งฉี่หรือยืนฉี่อะครับ
6: นั่งครับ
5: อู้แล้วมิกชอบตุ๊กตาบาร์บี้ไหมครับ
6: ชอบครับ
5: อู้งั้นเชิญไปเล่นเลยค่ะเชิญเลยค่ะบ๊ายบาย
3: พี่ลินมานี่เร็ว
5: ตะกี้ลินถามไอ้มิกมาแล้ว
7: ได้เรื่องไหม
5: 99%
0: เป็นผู้ชายใช่ไหม
5: 99% เป็นตุ๊ด
7: ว้าแล้วเจียวลูกผู้ชายอย่างแฮงต้องมีลูกเป็นตุ๊ดไม่จริงลูกผมเป็นตุ๊ด
0: ลูกแม่แม่ไม่น่าอายุสั้นเลยลูก
7: มันยังไม่ตายมันแค่เป็นตุ๊ด
0: ฉันหมายถึงอายุความเป็นชายไม่น่าสั้นเลยตั้งหากแล้ว
2: เป็นไรกันนะครับ
7: เป็นตุ๊ดน่ะสิไม่ใช่ไอ้มิกก็สิมันเป็นตุ๊ดน่ะ
5: อุ๊ยจริงพี่รักตะเกียนะเจ๋งสุดไปเลยไอ้มิกอ่ะมันยอมรับเลยนะว่ามันน่ะชอบเล่นตุ๊กตาบาร์บี้พอพูดเสร็จมันก็เต้น I will survive ให้ดูด้วยอ่ะ
2: เชื่อใครไม่เชื่อไปเชื่อไอ้ลิงมันเอางี้พี่ลินเดี๋ยวผมจะหาโอกาสคุยกับมิกเองให้มันรู้แล้วรอดไปเลย
7: พี่ผมลูกก็ตายเลย
0: ลูกเลิกเล่นเดี๋ยวแล้วลูกไปอาบน้ำแล้วมากินข้าวกันปะ
6: แป๊บนึงนะครับมีขอเปลี่ยนชุดให้ตุ๊กตาก่อน
5: เอานะพี่แฮงถึงพี่จะมีลูกเป็นตุ๊ดแต่
7: แต่อะไรวะ
5: แต่ละแต่ละแต่ละแต่ละแต่ละแต่ละแต่ละแต่ละแต่ละแต่ละแต่ละ
7: ไอ้ลิง

0: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
2: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การ
3: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
2: เพราะเราปิดผมขาว
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
4: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
5: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
6: ขาวยางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
7: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
8: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
4: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
9: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
10: วับคนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
11: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
12: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
4: ได้สิ
13: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
14: ครึ่ง
13: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
14: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
13: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
14: เพียง99 บาทต่อเดือน
13: กดดอกจัน5594
14: โทรออก

0: ตามชมโซตัสเดอะซีรีส์ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
1: คุณโอ๊ต
2: คนแก่แม่ห้องจีบยากเงี้ย
3: ผู้รักที่มาจากวันไนท์สแตนจะจริงจังได้ไหมถ้าจะเริ่มเรื่องใหม่นะครับเคลียร์เรื่องเก่าด้วยนะ
4: ไม่ชอบคุณอ่ะ
5: รู้จักคนนี้ปะ
0: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่พรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
6: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
7: เขาเนี่ยจะต้องอร่อยเหมือนที่คุณรักทำแน่ๆเลยอุ้ยอร่อยจริงๆด้วย
8: จริงว่าจริงว่า
7: เฮ้ยลอง
8: ด้วยอุ้ยอร่อยตรงไหนเนี่ยแฮมอย่างน้ำล้างเท้า
7: ถ้าฉันบอกไม่อร่อยแล้วแกจะกินเหรอ
8: นิสัยนิสัยสักวันเนี่ยจะโดนตบเปลี่ยนใจแล้วตบเลยดีกว่าอุ้
7: ยยังไงก็แล้วแต่นะเรื่องที่แกกับฉันทำพะโล่หกหมดหม้อเนี่ยจะมีใครรู้ไม่ได้เด็ดขาดนอกจากฉันแกแล้วก็น้องมิกน้องมิกมาแต่เมื่อไหร่ครับ
9: มาตั้งแต่น้ำล้างเท้าครับ
7: โอ้โหอย่างนี้ก็รู้เรื่องหมดเลยดิครับเนี่ย
10: มิกครับน่ารักไปเรื่อยถามหน่อยครับ
7: น้องมิกครับเดี๋ยวถ้าคุณรักเขาถามอะไรเนี่ยน้องมิกยังต้องตอบว่าไม่อย่างเดียวเลยเข้าใจไหมครับ
10: เดี๋ยวพี่สกลเนี่ยจัดให้10บาท
7: 20อ่ะ2บาทนะครับ
9: 200ครับ
7: 200เลยเหรอ
9: คร
7: ับ อุ้ยเงินเดือนเอาไปเลย200
10: พอแล้วเชิญคุยตามสบายเลยนะครับ

0: มิกครับมิกฟังน่ารักที่จะถามมิกดีๆนะครับทำไมมิกถึงเล่นตุ๊กตาบาร์บี้ล่ะครับตุ๊กตาเนี่ยเป็นของเล่นของเด็กผู้หญิงไม่ใช่เหรอครับ
1: ไม่ครับ
0: บางทีผู้ชายเขาก็เล่นกันเนาะเล่นพ่อเป็นลูกไงครับมิกซื้อตุ๊กตามาเนี่ยเล่นเป็นพ่อใช่ไหม
1: ไม่ครับ
0: งั้นนี่ก็เล่นเป็นลูกสิครับ
1: ไม่ครับ
0: มิกครับคนเล่นเป็นแม่เนี่ยต้องเป็นผู้หญิงสิครับส่วนผู้ชายเนี่ยเขาเล่นเป็นพ่อกันนะครับเพราะผู้ชายเนี่ยเขาต้องรักผู้หญิงไงครับมิกมิกไม่อยากเป็นผู้ชายหรอครับ
1: ไม่ครับนารังไม่อยากให้มิกรักผู้ชายหรอครับ
0: ก็ใช่สิครับ
1: แต่มิกรักนารังนะครับมิกรักผู้ชายนะรักจะไม่รักมิกหรอครับ
2: รักสิแบ่งทำผมมาลูกโอเคไหมรัก
3: เอ้ย
2: เป็นอะไรลูก
3: อ้าว
2: มิกเป็นตุ๊กตาอะไรเนี่ยลูกโอ้ยเล่นยังกับเด็กผู้หญิงแน่
0: อุ้ยแหมนี่ใครๆเขาก็เล่นกันแม่เดี๋ยวนี้สมัยนี้แม่เนี่ยไม่วัยรุ่นเลยนี่ผมเห็นนะผมยังอยากเล่นเลยเนี่ย นี่นะเดินมา
4: สวัสดีค่ะกินข้าวหรือยังคะ
2: ไอเด็กผู้ชายสมัย

0: นี้นะมันเล่นกันยิ่งกับกระเทย
1: โอ้ยแม่แม่คิดมากไปหรือเปล่ายังไม่ได้ทักเลยผมทรงใหม่โอ้โหทำผมทรงนี้มาเหมือนอ้ําพัชราภาเป๊ะ
0: อุ้ยแกก็พูดเกินไปเดี๋ยวอ้ําพัชราภาเขาได้ยินเข้าเขาดีใจตาย

0: เปล่า
1: อะไร
0: ไอ้รัก
2: อยู่นี
0: ่เอ้า
2: เฮ้ยเบ่งมาแล้ว
0: เป็นอะไรคะ
3: รักค่ะเนี่ยเบนเหนื่อยมากเลยค่ะที่ออฟฟิศเบนนะเขามีพนักงานเข้ามาใหม่แล้วเขามานั่งใกล้ๆต่อเบนเขาพูดมากมากเลยค่ะพูดตั้งแต่8โมงเช้ายัน4โมงเย็นน่ะยังไม่หยุดพูดเลยนะคะคิดดูสิเบนเกาสมาธิเพจไปนั่งทำงานเอ้ยนี่แล้วเขาเห็นการ์ตูนที่พี่รักวาดให้เบนนะเขาก็ถามว่าใครวาดให้รู้จักเหรออุ้ยถามไม่หยุดเลยค่ะเกิดมานะเบนไม่เคยเจอเลยค่ะคนพูดไม่หยุดอย่างเงี้ย
1: พูดไม่หยุดจริงๆด้วย
3: อะไรนะ
2: โอ้ปล่าค่ะ
1: เบนขาเบนขา
3: คือ
1: ที่เล่นจะคุยกับเบนนะคะเบนจำได้ไหมคะวันที่เบนไปเที่ยวเนี่ยแล้วเบนเจอพี่เจี๊ยบกับกิ๊กอะค่ะ
3: อ๋อเบนนึกออกแล้วค่ะนี่เบนเกือบลืมไปแล้วนะคะเนี่ยขอบคุณพี่รักมากค่ะที่เตือน
2: โอ้ยไอ้รักไม่น่าแหวกย่าให้เบนตื่นเลย
3: ค่ะขอยืมโทรศัพท์หน่อยสิคะเบนจะโทรไปฟ้องพี่กุ้งค่ะ
1: โอ้โทรศัพท์พี่แบตหมดพอดีเลยค่ะ

0: พี่แรง
1: ฮัลโหลแบตหมดโทรมาได้ไงเนี่ยแค่นี้นะ
0: พี่รักคะพี่เจี๊ยบอะเขาทำผิดอย่างงั้นอะทำไมพี่รักจะต้องไปปกป้องเขาด้วยล่ะคะเอ๊ะหรือว่าพี่รักก็เคยให้เขาปิดบังอะไรแบบนี้เหมือนกัน
1: เ
0: อ๋อหรือว่าพี่รักแอบมีกิ๊ก
1: เอ้ย
2: ทะเลาะอะไรกันอะพี
1: ่ลิงพี่เบนสิเขาพี่มีกิ๊กอะลิงบอกเขาหน่อยสิ
2: ก็มีจริงๆเนี่ย
1: เห็นไหมเฮ้ยไอ้ลิงพูดงี้ได้ไงวะ
2: เอ้าก็ลิงเห็นพี่เจี๊ยบกับพี่รักคุยกันเรื่องกิ๊กแล้วก็เรื่องเก็บเป็นความลับอะไรก็ไม่รู้อะ
1: มีกิ๊กชัวไอ้ลิงไอ้น้องน้องชัวนี่น้องพี่คนนี้มันไม่ไหวจริงๆเลยนะเป็นขาอย่าไปฟังลิงมาเลยนะไอ้ลิงมันก็พูดไปเรื่อยเปื่อยนั่นแหละอุ้ยใครเชื่อลิงก็โง่แล้ว
0: เอ๊ะไม่ว่าเป็นง่อเหรอ
1: เชื่อนี่เบนมีเหตุผลหน่อยสิคะหึโตๆกันแล้วนะ
0: ไม่ว่าเป็นเด็กใช่ไหมคะคำก็ว่าเด็กสองคำก็ว่าเด็กก็เลยคิดว่าจะหลอกกันได้ง่ายๆใช่ไหมฉายอย่างนี้แหละเหมือนกันหมดอะ
1: เบน
3: เมียเมียเด็กต้องมันตรวจเช็คร่างกายดิโอ๊ย

0: กเป็นอึ่งอ่างหรือไงฮะ
1: นี่บอกได้ยังไงมิกเป็นตุ้นหรือเปล่า
2: เป็น
3: ก็แค่นั้นแหละ
1: เย้เป็นตุ้น
4: เรื่องสนุกสนุกอย่างนี้ไปบอกแม่ดีกว่า
1: เฮ้ยไม่ได้นะพี่ไม่ได้นะลินคุณก็รู้ว่าผมไม่ถูกโลกกับแม่คุณอยู่อะขืนแกรู้ว่าผมเลี้ยงหลานแกเป็นกระเทยอะคุณถูกเสยไปคางแน่เลย
5: อันนี้ยังไม่บอกแม่เลยนะถ้าแม่รู้ว่าเลี้ยงลูกมา7ปีทำได้ดีแค่เป็นตุ๊ดอย่างเงี้ยแม่คงจะด่าฉันหูหลุดแน่เลยอะ
2: พี่ลินถึงมิกมันจะเป็นตุ๊ดหรือไม่เป็นตุ๊ดอะมิกมันก็เป็นลูกพี่นะแล้วทำไมพี่ถ้ามิกมันจะเป็นตุ๊ดแล้วพี่จะไม่รักมิกเหรอ
1: รักสิ
0: แต่ฉันไม่อยากมีลูกเป็นตุ๊ดดิข่าวเนี่ยจะมีลูกชื่อโมนิก้าแน่เลยคุณคนเดียวอะเลี้ยงลูกไงเนี่ยปล่อยลูกเป็นตุ๊ดได้เนี่ย
5: เดี๋ยวก่อนคุณรู้เรื่องก่อน
0: คุณลิงอยู่คนเดียวไม่ต้องมาพูดแล
4: ้
0: ว
4: รักลิงว่าไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเนาะเป็นตุ๊ดสมัยนี้เขาเป็นกันเยอะแยะจะตายไปแค่มิกเป็นตุ๊ดแค่นี้ไม่เห็นจะต้องโวยวายไปเลยเนาะเป็นไรอ่ะทำหน้าอย่างแกเห็นแม
6: ่อุ้ยแม่นั่งก่อนนะแม่ใจเย็นๆนะ
4: เออแม่ครับคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยพี่รักอ่ะเขาจะบอกแม่ครับไปละ
6: ไอ้ลิง
5: หยุดเดี๋ยวนี้นะ
7: ทำไมไม่มีใครบอกแม่ว่าเจ้ามิกมันเป็นกระเทยเรื่องเมื่อตอนบ่ายนี่ที่แกทำอึกอักแล้วก็แถมมีเรื่องตุ๊กตาเนี่ยเป็นเพราะว่าแกกำลังปิดบังแม่อยู่ใช่ไหม
1: เออ
7: เจ้ารักแม่เสียใจมากนะลูกนะที่แกปิดบังแม่นะ
2: แม่คือตอนแรกอะรักก็ไม่แน่ใจครับว่ามิกมันเป็นหรือเปล่าอะแต่พอคุยกับมิกแล้วมันก็มีสิทธิ์นะแม่แต่ตอนนี้ทุกคนก็เลยไม่รู้จะบอกแม่ยังไงครับ
5: รัก
7: แล้วแกสองคนเลี้ยงลูกยังไงถึงปล่อยให้ลูกเป็นตุ๊ด
0: ไงพูดงั้นล่ะครับคุณแม่ผมเลี้ยงคนเดียวไปไหนคุณแม่ก็เลี้ยงด้วยเหมือนกันจะไม่รู้ได้ไงมันเป็นตุ๊ดตอนอยู่กับผมก็อยู่คุณแม่มันไม่ได้มีมิเตอร์ว่าตุ๊ดแปะบนผากซะหน่อย
7: ไอ้แฮงจะกล้าว่าฉันเหรอ
2: แม่ครับแม่ใจเย็นนะแม่นะค่อยๆคุยกันนะครับ
7: เดี๋ยวพรุ่งนี้นะพวกแกจัดการเรื่องการทำบุญเลี้ยงพระไปส่วนเรื่องเจ้ามิกฉันจะจัดการแทนพ่อมันเองเรื่องนี้เป็นเพราะว่าพ่อมันไม่ได้เรื่องมันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะพ่อ
0: ไม่ได้ครับคุณแม่พูดอะไรเกรงใจพ่อมั่งสิครับ
5: ใช่ไหมว่าไม่ให้บอกแม่ทำไมเป็นคนแบบนี้ฮะ
2: เฮ้ยรถไม่ได้บอกนะ
0: ยังมาเถียงอีกก็เห็นอยู่ว่าแกเพิ่งบอกแม่ไปเมื่อกี้จะไม่ใช่แกแล้วคนบอกแม่เป็นสรยุทธ์หรือไงเล่า
5: ทีเนี้ยแม่รู้เรื่องทุกอย่างหมดแล้วพรุ่งนี้มิกจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้พอใจกันหรือยัง
0: เฮ้ย
2: โอ้ยนี่มันอะไรกันวะเนี่ย

0: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
1: ลองชิมดูครับ
2: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
3: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
4: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
2: ผมเลิฟเลย
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่

0: มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
2: กูถอนคำสาปให้มันไปแล้วขอฟ้ามันจำกูไม่ได้แล้ว
3: ไม่แน่หรอกขอฟ้าอาจจะยังจำมึงได้อยู่ก็ได้นะ
4: เดินระวังหน่อยดีวะ
5: แล้วอย่างนี้งานแข่งนี้พวกกูต้องไปอยู่ปะ
4: มึงต้องแข่งต่อนะเว้ยต้องพาวงให้ชนะให้ได้ด้วย
6: มึงต้องรับผิดชอบดูแลวงกูจนจบห้ามออก
5: ไอ้ขอบฟ้าหายไปไหนก็ไม่รู้
4: อะไรนะ
7: ขอเสียงปรบมือต้อนรับวง
8: ฮอไรซอน
9: ติดตามชมจุดจีสายมูอันไลฟ์เบรกรหัสบอดีนี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
10: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆชับสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25

ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25

0: ลงพี่รักโทรตามเบนมาทำไมคะ
1: คือเรื่องเมื่อวานนะคะพี่มาคิดดูแล้วอ่ะคือพี่อยากจะขอ
0: โทษละสิ
1: ขอยืมตังค์หน่อยเดือนนี้พี่ช็อต
0: พี่รักเบนเป็นแฟนพี่รักนะคะไม่ใช่อาบางปล่อยเงินกู้อ่ะคอยดูนะเบนจะไม่คุยกับพี่รักอีกแล้ว
1: เบนพี่อยากขอโทษเบนเรื่องเมื่อวานนะคะแล้วพี่อยากจะบอกเบนว่าพี่ไม่ได้มีกิ๊กที่ไหนเลยพี่เป็นคนเดียวเบนยกโทษให้พี่นะคะหายโกรธไปแล้วใช่ไหม
0: ยัง
1: อ้าว
0: ถ้าพี่รักอยากให้เบนหายโกรธพี่รักต้องทำท่านั้นก่อน
1: ฮะเฮ้ยล้อเล่นนะเบนก็พี่เคยบอกเบนแล้วไงคะว่าพี่เนี่ยจะไม่มีทางทำท่านั้นเด็ดขาดนะเบนโอ้โหเบนมันน่าเกลียดจะตายโหไม่ไหวไม่ไหวจริงเหรอคะ

0: ลักกี้ลักกี้เบนจี้เบนจี้ลักกี้รักเบนจี้จัง
1: เอาอีก
0: ลักกี้ลักกี้เบนจี้เบนจี้ลักกี้รักเบนจี้จัง
1: พอแล้วพอแล้วทำอะไรไม่รู้น่าเกลียดอ
2: ่
1: ะ
2: เอาหายโกรธแล้วใช่ไหมคะโอ้ยงั้นอ้าวเชิญนั่งนี่เลยนะคะนี่เบนขาพี่ทำพะโล้เอาไว้จะถวายพระแต่ว่าพี่แบ่งมาให้เบนชิมเป็นคนแรกเลยนะลองชิมดูสิคะงั้นอันนี้นะคะ
1: อื้อ

0: แกงแบนเหรอ
1: โอ้ยเปล่าค่ะเฮ้ยมันเป็นไม่ได้ยังไงอ่ะฮะก็พี่เป็นคนทำกับมือเลยนะเนี่ยรสชาติมันออกแบบอื้อหือทำไมมันเค็มขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยใครมาทำอะไรกับพะโล้ฉันเนี่ย
2: เร็วๆรีบเอาพะโล้เทใส่หม้อเร็ว
3: หม้อไหนอ่ะ
2: หม้อไม่นากไม่ไฟเร็วสิช้าๆเดี๋ยวคุณรักจับได้หรอก
4: จับได้แล้วทำอะไรกันอ่ะ
5: คือผมจะเทพะโล้กลับคืนใส่หม้อครับแต่ไม่ทันแล้วเทลงพื้นหมดแล้วครับ
1: ตายแล้วเฮ้ยโอ้โหจะทำยังไงเดี๋ยวพระมาแล้วอ่ะ
6: บิ๊กฟังยายนะลูกนะฟังยายพูดถึงแม้ว่าพ่อแม่เราเนี่ยเขาจะไม่พูดช่างเขาเดี๋ยวยายพูดเองพ่อเราเนี่ยมันขี้ขาดโอ้ยขนาดจะมาขอแต่งงานนะลูกนะยังไม่กล้ามาขอเองเลยนี่แล้วตอนที่เจอยายแรกๆอ่ะนะ
4: แม่ครับเข้าเรื่องเถอะครับ
6: นี่ฉันรู้หรอกนะว่าฉันจะพูดอะไรฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนนะยะ
7: สมัยยายมีเครื่องทำน้ำร้อนด้วยเหรอครับ
6: บิ๊กสิ่งที่บิ๊กกำลังทำอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะลูก
7: โอเคครับต่อไปนี้บิ๊กจะไม่คายขี้มูกแล้วครับ
6: อ๋อดีมากลูกๆเป็นเด็กที่ไม่ใช่ยายหมายถึงว่าการที่ลูกไปซื้อตุ๊กตามาเนี่ยเด็กผู้ชายเขาไม่เล่นตุ๊กตากันลูกแล้วทำไมลูกถึงไม่ซื้อลูกบอลหรือไม่ก็รถถังล่ะ
7: ไม่เอาหรอกครับน้องเชอรี่ไม่ชอบ
4: เอาเข้าไปมันจะเปลี่ยนจากชื่อมิกเป็นชื่อเชอรี่อีกแล้วมิกมิกครับมิกก็ชื่อมิกนะครับไม่ได้ชื่อน้องเชอรี
7: ่มิกรู้ครับแต่มิกจะเอาตุ๊กตาตัวนี้ไปให้น้องเชอรี่ที่โรงเรียน
4: อ้าว
8: สรุปว่าตุ๊กตาตัวนี้ลูกจะซื้อให้ผู้หญิงใช่ไหมครับ
7: ครับ
4: เย้ลูกเราไม่ได้เป็นตุ๊ดแล้วจะเมียจ๋า
7: ตุ๊ดคืออะไรล่ะครับ
6: ตุ๊ดเหรอลูกตุ๊ดมันเป็นขนมขบเคี้ยวชนิดหนึ่งยายถึงได้ห้ามไม่ให้ลูกได้กินเยอะๆไงกินแล้วมันฟันจะผุ
7: ตุ้นไม่ได้แปลว่าผู้ชายที่อยากเป็นผู้หญิงหรอครับ
6: ตายแล้วตายแกสอนลูกยังไงฮะแกอีกคนสอนลูกยังไง
4: เฮ้ยฮัลโหลอ๋อที่นั่นไงเล่ามาโทษบอกหลายทีแล้วไม่เคยจำเลย
6: แล้วยังไงตกลงนี่ใครเป็นคนใส่ร้ายหลานฉันว่าหลานฉันเป็นตุ้นใครกันใครเป็นคนพูดเรื่องนี้ขึ้นมา
8: ไอ้ลิงเลยแม่ไอ้ลิงเป็นคนบอกหนูนะแม่ว่ามิกสารภาพว่าเป็นตุ๊ด
6: โอ
1: ้มันเลยตอนแรกลิงก็ไม่เชื่อหรอกครับแต่พี่รักอะครับพี่รักเลยครับพี่รักบอกลิงเลยเชื่อครับ
6: มานี
1: ่อะไรแม
6: ่ทำไมกันลูกกับการที่หลานเนี่ยซื้อตุ๊กตาไปให้ผู้หญิงเนี่ยทำไมต้องใส่ร้ายหลานว่าหลานเป็นตุ๊ด
1: ใส่ร้ายอะไรกันแม่ก็รักถามว่ามิกครับมิกไม่อยากเป็นผู้ชายใช่ไหมครับแล้วมิกก็ตอบว่าไม่ครับใช่ไหมมิก
7: ใช่ครับ
4: อ้าว
7: ก็ตอนนั้นพี่สกลกับพี่เพนบอกว่าท่านอรักถามอะไรมาให้ตอบว่าไม่อย่างเดียวนี่ครับ
4: อ้าวครับมีธุระในครัวครับไปก่อนครับ
6: แต่ยังไงก็แล้วแต่ลูกก็จะต้องพิจารณาให้ดีดูให้ดีว่ามันจริงหรือไม่จริงไม่ใช่คิดเอาเองนะ
1: แต่พี่รินกับพี่แฮงก็เป็นคนสงสัยก่อนนะแม่
4: เฮ้ยฉันไม่ได้คนสงสัยสักหน่อยฉันแค่บ่นว่าไอ้มิกเนี่ยมันเล่นตุ๊กตาบาร์บี้กันเท่านั้นเองแต่แกเนี่ยเป็นคนยืนยันว่ามิกเนี่ยมันเป็นตุ๊ดฉันก็เลยเชื่อแกสิเฮ้ยเกือบเข้าใจลูกผิดซะแล้วไหมล่ะ
6: แล้วไปพูดโทรศัพท์แล้วเหรอ
4: ฮัลโหลกับทีนั่นไงปะโถเอ้ยจำไม่เคยได้เลยนี่เสีย

0: ื่องนี้นะเราน่ะผิดเต็มๆเลยนะในรัก
1: เอ้าแม่แต่ลิงมันก็สงสัยเหมือนกันนะแม่
0: แน่

0: คครับรักผิดเองก็ได้ขอโทษครับแม
1: ่
2: พี่รักมีแขกมาหาค่ะรัก
0: เฮียน
3: เห็นน้องเบนบอกว่าแกเนี่ยเตรียมหาในพระไม่ทันใช่ไหมเฮ้ยไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าพวกฉันเนี่ยซื้อมาเรียบร้อยแล้วเยอะแยะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพันโลนะไม่ว่าจะเป็นทอดมันแต่ว่าของที่ฉันซื้อมาเนี่ยมันเป็นของโปรดฉันนั่นเลยว่ะ
0: โอ้ยนี่จะอิ่มบุญหรืออิ่มท้องกันแน่เนี่ยฮะ
3: จะทั้งสองอย่าง
0: ได้ไหนขอบใจมากนะที่มา
4: ก็ฉันบอกแล้วไงว่ายังไงก็ต้องมาแต่ว่าเดี๋ยวอยู่ไม่ทันเลี้ยงพระนะ
0: อ้าวทำไมอ่ะ
4: เพราะว่าพวกฉันร้อนอ่ะล้อเล่นเดี๋ยวต้องไปธุระกับยายเดือนแต่พวกฉันเนี่ยก็อุตส่าห์มางานทำบุญบ้านแกแล้วนะแล้วก็เร็วๆนี้แกอย่าลืมไปงานมั่นยายแป้งก็แล้วกัน
5: เดือน
3: เจ็บนะเออเออเอางี้งั้นพวกเราเอาอาหารไปใส่จานดีกว่าเออ
5: รวบรว
3: มใช่ไหมเออแบบเด็กน่ารักมาก
5: ไปไปเร็วเร็ว
6: เมื่อไม่กี่วันเนี่ยนะพี่เต้ยเนี่ยเพิ่งจะขอมั่นยายแป้งนี่เอง
7: เฮ้ยจริงเหรอ
4: ยายเรือน
8: สาแม
4: ่มานี่เลย
9: ดีแล้วล่ะลูกที่หนูไม่ได้เป็นตุ๊ดแล้วจำไว้นะอย่าไปเชื่อนรักมันให้มากนักนรักน่ะมันเลอะเทอะลูก

0: เด็กๆช่วยกันถือของไปส่งพระ
1: ได้ครับ
0: ป่ะรถลาเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะ
2: บนทางนี้เลยครับท่าน
1: นิมนต์ครับพ่อรถตู้จอดรอข้างนอกแล้วนะครับ
3: พี่มีประคองแม่ด้วยสิ
4: ก็ประคองอยู่นี่แหละแกทำอะไรบ้างอะฮะ
3: แม่ระวังนะ
4: เออ
3: ประคองแม่สิพี
4: ่อ้าวทำสิเออ
0: เอาไปเอาไปเดี๋ยวไปไว้ในห้องพระ
4: แม่ค่อยๆนะคะแม่จะข้าวเดี๋ยวค่ะแม่แม่ข้าวแม
2: ่จะบุกจะกลาย
0: เอาไปจะไปไว้ที่ห้องพระกันนะแล้วไม่ต้องทะเลาะกันละอะไรหรือเปล่าลูก
2: เปล่าครับแม
0: ่มีอะไรก็บอกนะแม่เป็นแม่ของลูกนะ
2: ไม่มีอะไรครับแม
0: ่ถ้าไม่บอกก็แช่ง
2: เย้โอ้โหแม่แหมขนาดนี้เลยเหรอครับโอ้ยก็ไม่มีอะไรหรอกครับแม่แค่รักไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเวลามีเรื่องอะไรทำไมรักต้องโดนว่าอยู่คนเดียวอย่างวันนี้ไอ้ลิงมันก็ผิดพี่ลินก็ผิดอ่ะแต่ทำไมแม่ไม่เห็นว่าเขาบ้างเลยอ่ะ
0: ลิงมันเป็นน้องนะลูกนะมันยังคิดไม่เป็นเราเนี่ยเป็นพี่ก็ต้องคอยดูแลน้องสิลูก
2: แล้วพี่ลินล่ะแม่พี่ลินเนี่ยเป็นพี่รักนะครับ
0: พี่ลินเขาก็เป็นผู้หญิงเขาก็ยังดูแล

0: ตัวเองไม่ได้นี่และอีกอย่างนะลูกนั่น
1: ทะลุถึงสมองผมอยู่แล้วผมทำบ้าอะไรคุณเนี่ย
2: คุณอู้งานคือคนอื่นเขาเหนื่อยจะตายเนี่ยป้าป้าไปทำงานบ้างป้าไปช่วย
1: ไม่รู้มันอันตรายขนาดไหนเนี่ย
2: เคยช่วยไหม
1: ผมไปส่งพระแล้วผมไปส่งพระแล้ว
0: เห็นไหมแล้วทีนี้รู้หรือยังล่ะว่าทำไมเนี่ยแม่ยังต้องเป็นห่วงอยู
3: ่แล้วมันจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานไหมล่ะแม่
0: แล้วแกจะเป็นลูกคนกลางไปอีกนานไหมล่ะลูกที่แกเป็นลูกคนกลางเนี่ยก็เพราะว่าแกจะต้องคอยไกลเกลี่ยแล้วก็คอยดึงคนในครอบครัวเอาไว้ไงแกเนี่ยไม่ก่อปัญหาขนาดริ้งแล้วแกก็ไม่โวยวายขนาดรินแกถึงต้องอยู่ตรงกลางไงแล้วลูกรู้ไหมว่าเรามีบ้านหลังนี้ได้ยังไง
3: แม่ไปกู้ธนาคารมาไง
0: ฉลาดจริงๆเลยลูก เอ้ยลูกชายที่บ้านนี้ยังเป็นบ้านอยู่เนี่ยก็เพราะว่าบ้านนี้มีรักไงล่ะลูก

0: ะแม
1: ่ที่เราสามคนพี่น้องอ่ะตั้งใจทำหมูกระปุกออมสินจากกระดาษเพื่อเซอร์ไพรส์แม่วันวาเลนไทน์กันใช่ไหม
2: พี่ลีนาผมไม่ทำ
1: แกทำฉันก็ไปทำเหมือนกัน
2: แต่ให้สองคนเนี้ยเลิกโกรธกันแล้วหันกลับมาทำหมูนะคิดก็ว่าทำหมูเพื่อแม่
3: หมูมันไม่หมูเลยนะคะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เก่งจริงชิงค่าเทอมวันนี้พบกับเด็กอัจฉริยะจากแดนใต้ดีกรีแชมป์คณิตศาสตร์โลกจากญี่ปุ่น
2: เด็กเก่งของเรานี่นะฮะไม่ได้เก่งแค่ในประเทศไทยเก่งระดับที่1ของโลก
3: ว้าว
1: เขาจะมาพิชิตค่าเทอมด้วยโจทย์คณิตศาสตร์มหาโหด
4: เราจะไม่เอาเกมธรรมดา
5: เพื่อพิสูจน์ว่าน้องกายนั้นเก่งจริง
6: จะเอายากไปไหนเนี่ย
7: โคตรจริง
8: 56.7 ครับ
2: ได้แล้วเหรอครับ
6: แล้วก็ใช้เวลาแค่ไม่กี่วินาทีก็ตอบได้แล้วนะฮะ
3: หนูขอใช้คำว่าอัจฉริยะกับน้องกายเลยดีกว่า
1: แต่ชีวิตไม่ได้ง่ายเหมือนกับการแก้โจทย์คณิต
9: ความฝันของผมในอนาคตนะครับอยากให้แม่หายจากอาการที่เป็นไวๆนะครับ
10: แม่ไม่รู้เลยถ้าเกิดแม่ไปวันนี้พรุ่งนี้เขาจะอยู่ต่อยังไงณตอนนี้หมอก็บอกกันว่าเราพร้อมจะไปตลอดกับลูกแบบนี้นะเพราะว่ามันเดินหน้าแล้ว
1: มาร่วมเชียร์และให้กำลังใจให้เขาพิชิตค่าเทอมกันครับ
11: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
12: อย่างเทพไทย
11: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
14: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
15: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
14: เพราะเราปิดผมขาว
15: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
14: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
15: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
16: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้าดังสนั่นทั่วตึกแซมมี่เลย
17: ใช่
16: เดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2 คนกำลังแรงเยอะเลย

0: บเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาอุ้มทีน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
1: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกซ์เซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
2: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกานพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
1: ๆโรงงานคือประสบการณ์80ปีอยากให้ลองครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีปวดแล้วปาดปวดแล้วทาทาแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าอุ่นก่อนแล้วก็รู้สึกเย็นตามค่อยๆ คลาย
0: นิดเดียวไม่ต้อง
1: มันเป็นเนื้อครีม
0: ใช
3: ่
0: เ
3: นี่
0: ยทาตรงน่องอ่ะพี่ผู้ชอบปวดตรงน่องเ
3: น
0: ี้ยแล้วก็รีดเธอแค่ทาลงไปโดนผิวก็สะใจแล้วอ่ะทุกคน มันหอมด้วยนะซึมง่ายไม่ทิ้งคราบเอาไปใช้แล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงคอบ่าไหล่เอวบางคนก้มๆเงยๆเนาะพ่อค้าแม่ค้าเนาะหรือว่าคนเป็นแม่คนอย่างเงี้ยปวดเอวปวดหลังบ่อยมากเลยก็เอาไปทาเลย
1: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกซ์เซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
4: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
5: หมอบอกว่าการที่หนูได้มีคนที่หนูรักมันจะช่วยได้มากๆเลยซึ่งหนูก็มีแล้วก็คือพี่จัน
6: นี่คุณแม่จะมาค้างที่นี่เหรอคะ
7: ทำไมจะไล่แม่ออกไปอีกเหรอ
8: วันนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนจะไม่สบาย
5: จะให้หนูอยู่ดูแลเหรอคะ
8: ก็ถ้าไม่มีอะไรต้องทำนะ
5: ไม่มีปัญหาค่ะคุณแม่
9: เราสองคนมีแต่จะสาดความเกลียดใส่กันไม่สงสารจันเขาบ้างล่ะ
5: แล้วทำไมเราสองคนถึงต้องเกลียดกันด้วยล่ะคะ
10: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
11: เกียร์อยู่ที่ใจใจอยู่ที่เกียร์ฝากเกียร์ไว้กับใครก็เหมือนฝากใจไว้กับคนนั้น
12: น่ะแบมมัสครับ
13: นี่คุณเอามาคืนผมทำไมเนี่ย
12: ผมไม่ได้คืนครับแค่ฝากไว
10: ้ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
14: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
15: ลองชิมดูครับ
16: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
17: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
18: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
16: ผมเลิฟเลย

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแกงจริงชิงคาเทอร์
1: อยู่กับพี่ธงชัยและผมแชมป์สรัญพัฒน์นะครับ
0: ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ทุกท่านนะครับที่สนับสนุนค่าเทอมโดยเฉพาะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวๆนะครับมอบค่าเทอมให้กับคนที่เก่งจริงรับไปเลยครับ 50,000 บาท
1: เช่นกันครับเราไม่ได้มากันเพียงแค่2คนคอมเมนเตอร์นะฮะทั้ง3ท่านพร้อมอยู่แล้ว
2: คอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านที่มามอบกำลังใจให้เด็กเก่งของเราในวันนี้ท่านแรกรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชดชมพูนิตท่านที่2นักร้องนักแสดงอารมณ์ดีซาร่าโฮลเลอร์ท่านสุดท้ายหมอโอด็อกเตอร์แพทย์หญิงณัฐฐาพนิตารพีพงษ์พัฒนาผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ECE Clinic
0: เหมือนมีดอกไม้ได้ผุดขึ้นกลางเลยรายการ
3: สองดอกเลย
4: สดชื่นเลยนี่นับรวมตัวเองขึ้นมาทันที
3: อยากรวมด้วย
0: หมอโอ
1: เป็นยังไงบ้างเคยติดตามรายการนี้มาก่อนไหมฮะ
3: ติดตามรายการอยู่ค่ะเป็นรายการที่แบบเด็กไทยเนี่ยเก่งแล้วก็มีความสามารถหลายๆคน
0: ครับ
3: เหมือนกับเราส่องสปอตไลท์ไปที่เขาให้ทุกคนแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีหลายๆคนเนี่ยได้มองเห็นถึงความสามารถแล้วก็ได้มอบโอกาสให้กับคนที่แบบมีทั้งความเก่งแล้วก็ความพยายามแล้วก็เป็นเด็กดีด้วยอะค่ะติดตามรายการอยู่ค่ะ
1: ครับ
0: วันนี้เด็กของเรา
1: เด็กเก่งของเรานี่นะฮะต้องบอกว่าไม่ได้เก่งแค่ในประเทศไทยเก่งระดับโลก
3: ว้าว
1: คือต้องบอกว่าเขาได้รางวัลชนะเลิศระดับโลกนะครับในสาขาวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เดินทางมาจากภาคใต้มาจากหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพบกับน้องกายกันเลยคร
0: ับเชิญเลยครับ
1: สวัสดีครับกาย
5: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: แนะนำตัวเลยครับน้องกายครับ
5: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับลูก
5: ผมชื่อนายกายสิทธิ์อุทัยรังสีนะครับตอนนี้อายุ15ปีครับชื่อเล่นชื่อกายนะครับมาจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยครับ

0: ปัจจุบันอยู่บ้านกับพ่อและแม่ครับพ่อประกอบอาชีพเกษตรกรครับปลูกพืชผักสวนครัวไว้ขายแล้วก็กินเองในครัวเรือนครับคุณแม่ทำอาชีพค้าขายเบเกอรี่อยู่ที่โรงเรียนหันใหญ่วิชาลัยครับที่ผมชอบคณิตเพราะว่าเป็นวิชาที่ผมทำได้มาตั้งแต่ประถมแล้วครับก็คือทำคะแนนในห้องได้ดีแล้วก็เป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งในที่ต่างๆมีโอกาสได้ไปแข่งขันคณิตศาสตร์ที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศกลับมานะครับดีใจครับที่ได้ค้นพบตัวเองว่าชอบในสิ่งไหนครับแล้วก็ได้เอาสิ่งที่ตัวเองชอบมาต่อยอดเพื่อหารายได้ให้ครอบครัวได้ครับการสอนพิเศษนะครับผมเริ่มสอนพิเศษมาประมาณ1ปีแล้วครับผมก็จะสอนพิเศษวันธรรมดาหลังเลิกเรียนบางวันนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์เกือบทั้งวันนะครับก็สอนระดับชั้นป.4ถึงม.3ครับผมก็จะสอนแบบต่อตัวหรือว่าแบบมาเป็นกลุ่มไม่เกินสัก3คนนะครับรายได้จากการสอนพิเศษของผมเดือนนึงก็ประมาณ 15,000 ได้ครับที่ผมได้จากการสอนพิเศษนะครับผมจะแบ่งให้เป็นส่วนของค่ารักษาแม่เงินของครอบครัวแล้วก็เงินของผมเองนะครับคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมครับได้ทำการผ่าตัดแล้วก็คีโมฉายแสงครับแต่ว่ามันลุกลามต่อมาอีกข้างนึงนะครับเลยก็ต้องทำแบบเดิมคีโมฉายแสงนะครับผลข้างเคียงคือทำให้ตับของแม่ตอนนี้ไม่ค่อยทำงานแล้วครับก็ไม่แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับแต่ว่ายังสามารถทำอะไรได้อยู่ครับก็อันไหนที่ไม่ไหวผมก็จะช่วยทำงานบ้านบ้างครับรู้สึกสงสารแม่ครับ
1: เริ่มเป็นมานับจากวันที่เริ่มเป็นวันแรกจนถึงวันนี้เข้าปีที่8แล้วค่ะครั้งแรกเริ่มจากข้างซ้ายตอนนี้มันลุกลามมาข้างขวาค่ะแต่รอบ2เนี่ยคือมันแย่ตรงที่ว่าเราเพิ่งผ่านคีโมมาร่างกายทรุดมากเขาก็รู้ว่าตอนนั้นเราเริ่มมีปัญหาเรื่องการเงินด้วยที่แม่เริ่มก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเขาก็บอกเขาจะสอนพิเศษจริงๆจังๆแล้วนะแม่พอได้มาก็เอาตังค์มาให้แม่แต่เราก็บอกเขาว่าให้เขาเก็บไว้ส่วนหนึ่งในยามที่เขาต้องการอยากได้อะไรค่ะ
0: ตอนที่แม่เริ่มป่วยในระยะแรกๆครับก็ใช้เงินจากการที่พ่อกับแม่ได้ทำงานเก็บมาก่อนหน้านี้ครับเป็นค่ารักษานะครับตอนนี้ก็รักษาตั้งแต่รู้ว่าเป็นนะครับรักษามาเรื่อยๆเลยครับแล้วเงินก็ลดลงไปเรื่อยๆนะน่าจะไปหาหมออย่างน้อยเดือนละ1ครั้งนะครับซึ่งการไปแต่ละครั้งเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างน้อย 3,000 นะครับกับค่ายาตัวหนึ่งนะครับแล้วผมก็พยายามหาเงินจากการสอนพิเศษเพื่อสำรองให้เป็นค่ารักษาแม่ให้เยอะๆครับ
1: ส่วนของโรคภัยไข้เจ็บของแม่กายช่วยได้เยอะเยอะเลยค่ะเพราะว่าเขาเหมือนถ้าแม่เขาจะถามตลอดว่าแม่ไปหาหมอยังอะไรงี้มีตังพอไหมเอาตังน้องในกระปุกก็ได้ย้ายน้องไปถอดได้ไหมลูกคนโตถึงฟัง

0: ามีชีวิตเป็นของเขาแล้วค่ะหมดห่วงแต่เหมือนกายแม่ไม่รู้เลยถ้าเกิดแม่ไปวันนี้พรุ่งนี้เขาจะอยู่ต่ออย่างไรณตอนนี้หมอก็บอกกันว่าเราพร้อมจะไปตลอดกับลูกแบบนี้ค่ะเพราะว่ามันเดินหน้าแล้วเขาบอกกายตลอดว่าเข้มแข็งลูกต้องอยู่ไว้ได้ในวันที่แม่ไม่มี
1: ความฝันของผมในอนาคตนะครับก็อยากให้แม่หายจากอาการที่เป็นไวๆนะครับเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงนะครับผมจะอยู่ดูแลแม่ตลอดไปเรื่อยๆเลยครับ

0: ฟังเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวน้องกายแล้วเราดีใจมากวันนี้ที่มีเวทีเก่งจริงชิงค่าเทอมคณะกรรมการทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ทีมงานรวมถึงท่านผู้ชมวันนี้นะครับขอแรงใจแรงเชียร์เลย มาช่วยยืนยันในความเก่งของเขามาช่วยกันยืนยันในความกตัญญูที่มีต่อแม่ขอให้น้องกายสู้ได้สำเร็จแล้วมะเร็งเนี่ยอาจารย์มันฆ่าชีวิตคนไปเยอะมากนะ
1: ใช่ครับมันเดินหน้าตลอดเวลาจริงๆอย่างที่คุณแม่บอกนะฮะก็ไม่ทราบว่าจะเป็นแบบไหนแต่ว่าผมก็คิดว่าจริงๆน้องกายก็เป็นกำลังใจคุณแม่แล้วคุณแม่ก็เป็นกำลังใจให้น้องกายด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องส่งกำลังใจซึ่งกันและกันให้ได้นะครับแล้วก็ช่วยดูแลคุณแม่ให้ดีที่สุดนะครับ
0: ทำคีโมเป็นมะเร็งเต้านมอะไรอย่างนี้หมอโอมันมีค่าใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหนครับมันแพงไหมครับ
2: คือในเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลก็จะมีค่ารักษาพยาบาลที่ทางรัฐบาลก็จะต้องดูแลให้อยู่แล้วแต่มันก็จะมีค่ายาพิเศษบางอย่างใช่ไหมคะน้องกายค่ายาพิเศษบางอย่างที่คุณแม่จะต้องใช้ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงพอสมควรค่ะช่วงที่ให้คีโมก็อาจจะต้องเป็นช่วงที่ต้องให้กำลังใจกันเยอะๆให้พลังแรงใจกับคุณแม่เยอะๆอะไรเงี้ยค่ะแต่พี่โอเชื่อว่าอย่างนี้ค่ะคือครั้งแรกที่เห็นน้องเก่งก็รู้สึกว่าชื่นชมและเป็นคนที่มีความเก่งความพยายามและเป็นคนดีด้วยและเป็นคนที่มีความกตัญญูด้วยอันนี้ชื่นชมจริงๆค่ะ
3: ก่อนอื่นต้องชื่นชมความเป็นนักสู้ของน้องกายสิ่งที่น้องกายทำเชื่อได้เลยว่าในสถานะความเป็นอยู่ของครอบครัวมันไม่มีใครอยากให้เกิดแบบนี้มันเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่ต้องใช้ใจสู้เยอะมากๆสิ่งที่กายทำได้ก็คือเป็นเด็กดีทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วทำให้คุณแม่มีความสุขที่สุดในเวลาช่วงเวลาที่จะได้อยู่ด้วยกันเป็นกำลังใจให้ครับผม
4: ตัวเลขความสัมพันธ์ชุดนี้นะครับตัวเลขตำแหน่งที่14เท่ากับเท่าไหร่ครับ
3: โอ้ยเฮ้ยได้คำตอบแล้วเหรอพี่ยังทำในวงเล็บไม่เสร็จเลยอ่ะ
2: ใช่
4: คำตอบนี้เป็นคำตอบที
5: ่สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
7: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
8: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
9: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
10: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
6: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
11: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
12: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
13: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
6: ได้สิ
14: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
15: ครึ่ง
14: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
15: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
14: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
15: เพียง99 บาทต่อเดือน
14: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
15: โทรออก

0: บ่าย 2:45 ที่ GMM 25
1: เมื่อกี้มันมีฟันนี่หว่า
2: ทีเล็กมึงพาใครมาก
3: ูพาเขามาเพื่อช่วยเงิน
1: เงา
2: เฮ้ยเดี๋ยวมึงไปไหนอ่ะมึงยังไม่บอกมึงเอาไงกับหมา
4: จะคุย
0: เมื่อความกลัวของแต่ละทีเป็นเหตุวาทีจะจัดการกับพวกเขายังไงติดตามได้ในคนละทีเดียวกัน EP 2
5: คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
6: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
8: กลับเข้าสู่เก่งจริง
9: จริงค่ะเธอ
8: เอาละครับอยู่กับน้องกายจากหาดใหญ่วิทยาลัยนะครับวันนี้วิชาที่จะมาเก่งจริงกับเราก็คือวิชา
10: คณิตศาสตร์ครับ
8: โอ้โหอันนี้ต้องยกให้คุณแชมป์แล้วครับ
10: โอ้แต่ผมบอกเลยนะปกติรายการของเราด่านแรกเนี่ยมันอาจจะยังไม่ค่อยยากมากแต่ผมเห็นโจทย์ของน้องกายเนี่ยผมบอกเลยว่านึกว่าเป็นด่านสุดท้ายแล้วอ่ะพี่ธง
8: ป่ะเต็มแรก
10: เลยเอาให้แบบสมน้ำสมเนื้อกับ
11: แชมป์โลก
5: กติกาเกมที่1ลำดับความสัมพันธ์เกมนี้เป็นเรื่องของแบบรูปหรือเรียกว่าอนุกรมคือชุดของตัวเลขที่มีความสัมพันธ์กันแบบใดแบบหนึ่งแบ่งออกเป็นแบบรูปจำนวนที่ลดลงหรือแบบรูปจำนวนที่เพิ่มขึ้นเมื่อทราบถึงความสัมพันธ์ที่กำหนดในแต่ละแบบรูปเราจะสามารถคาดการได้ว่าจำนวนที่หายไปคือเลขอะไรในเกมนี้ทางรายการจะขึ้นชุดตัวเลขบนหน้าจอพิธีกรจะบอกตำแหน่งที่จะให้หาคำตอบน้องกายต้องหาค่าของชุดตัวเลขในแต่ละชุดก่อนถึงจะตอบได้ว่าตำแหน่งตัวเลขที่พิธีกรถามคือเลขอะไรโดยน้องกายต้องตอบภายใน15วินาทีเกมนี้มีทั้งหมด5ข้อข้อละ 2,000 บาท
11: โอ้ทำไมกันจะซับซ้อนอะไรขนาดนั้นฮะเนี่ย
10: นั่นน่ะสิฮะผมก็งงเหมือนกันทำไมต้องซับซ้อน
11: นี่มันคืออนุกรมซ้อนอนุกรมซ้อนอนุกรมไปอีกนะฮะ
12: พูดตรงๆเลยได้ไหมฮะยังไม่เข้าใจเลย
8: คณิตศาสตร์คุณหมอก็ต้องจะเอาไปใช้ด้วยไหมวิชาคณิตศาสตร์ในการคำนวณ
12: คณิตศาสตร์ในการคำนวณต้องเอาไปใช้อยู่แล้วค่ะเรียนแพทย์ต้องใช้อยู่แล้วแต่ว่าก็คงแบบไม่ได้อนุกรมเยอะขนาดนี้ค่ะ
10: น้องกายพร้อมไหมครับ
13: พร้อมแล้วครับ
10: เสียงมั่นใจหน่อยพร้อมไหมฮะ
13: พร้อมครับ
10: เอาพร้อมแล้วพร้อมแล้วประจำที่กันเลยครับ
8: ประจำที่เลย
10: ถ้าน้องกายพร้อมแล้วโจทย์ข้อที่หนึ่งมาเลยครับคำถามนะครับหาตัวเลขตำแหน่งที่29ของตัวเลขชุดนี้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
13: ฮะโอ้ยห้าสิบหกจุดเจ็ดครับ
12: ได้คำตอบแล้วเหรอพี่ยังทำในวงเล็บไม่เสร็จเลยอ่ะ
13: ใช
10: ่ขอที่มาที่ไปของตัวเลขนี้หน่อยครับน้องกาย
13: ได้ครับก็คือก้อนแรกพอคิดเสร็จแล้วมันจะได้ออกมาเป็น 20.3 ครับก้อนต่อไป 21.6 ครับ
10: 21.6
13: แล้วก็อันต่อไป 22.9 ครับ
11: โอ้โห
10: แต่โจทย์คือตัวที่ 29
13: ครับ
10: ความสัมพันธ์ของมันคือ
13: เพิ่มทีละ 1.3 ครับ
10: เป็นที่มาของคำตอบ 56.7
13: ครับ
10: และคำตอบนี้เป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
8: เอาละ
12: เฮ้ยคนหรือเครื่องคิดเลข
8: ต่อเลยครับต่อเลยครับ
10: ข้อที่2โจทย์มาครับ
11: โอ้ยโอ้โห
5: โจทย์ข้อนี้มีทั้งเศษส่วนเลขยกกำลังรวมถึงเลขทศนิยม เรียกได้ว่าความยากมาเต็มจริงๆทำเอาคอมเมนเตเตอร์ของเราถึงกับเครียดแทนน้องกายเลยทีเดียวครับ
10: คำถามของตัวเลขความสัมพันธ์ชุดนี้นะครับตัวเลขตำแหน่งที่14เท่ากับเท่าไหร่ครับ
13: หนึ่งหมื่น 6,384 ครับ
10: หนึ่งหมื่น 6,384
13: ใช่ครับ
10: อธิบายความสัมพันธ์ที่มาที่ไปหน่อยครับ
13: ก็คือสี่เหลี่ยมแรกคิดเสร็จแล้วจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น2ครับ
10: 2
13: ครับ2ก้อนต่อไปเป็น4ครับ
10: ครับ
13: ก้อนต่อไปเป็น8ครับ
12: 2 4 8
10: ตำแหน่งที่14
13: ครับ
10: คิดยังไงฮะ
13: ก็คือสังเกตว่าแต่ละตำแหน่งมันจะมีค่าเป็น2ยกกำลังกับตำแหน่งนั้นเช่นก้อนแรกก็คือ2ยกกำลัง1ก้อนต่อไปเป็น2ยกกำลัง2
10: ครับ
13: ก้อนที่3เป็น2ยกกำลัง3
10: อ๋อตำแหน่งที่14ก็ต้องเป็น2ยกกำลัง14
13: ใช่ครับ
10: ก็เลยเป็นที่มาของคำตอบ 16,384
13: ใช่ครับ
10: คำตอบข้อนี้นะครับ เป็นคำตอบที่

0: ูกต้องครับ
1: ผ่านไป2ข้อแล้วนะครับได้ไป 4,000 บาทนะครับน้องกายครับ
0: นี่เราอยู่กับแชมป์จากญี่ปุ่นนะ
1: แชมป์ระดับโลกครับ
0: แชมป์โลกเอาตอนนี้ 20,000 แล้วกลับบ้านได้ไหมลูกให้ 30,000 แล้วกลับได้ไหม
2: เล่นต่อครับ
0: เล่นต่อครับเล่นต่อครับ
1: เอาข้อที่3นะครับน้องกายถ้าพร้อมแล้วโจทย์ข้อที่3มาเลยครับโจทย์ข้อนี้พี่แชมป์ขอให้น้องกายหาคำตอบตำแหน่งที่25ครับ
3: มีเครื่องหมายตกใจด้วยเหรอคะเนี่ย
4: Factorial Factorial
3: Factorial เหรอ
2: 330ครับ
4: โหยแป๊บเดียวเองอะ
1: อธิบายที่มาหน่อยครับ
2: ก็คือก้อนแรกพอคิดเสร็จแล้วจะได้ออกมาเป็น30ครับก้อนต่อไปได้31ครับก้อนต่อไปได้33ครับก็ความสัมพันธ์มันก็จะประมาณว่าถ้าเกิดเป็นอันแรกก็คือ30ก้อนต่อไปเป็น30บวก1ก้อนต่อไปเป็น30บวก1บวก2ก็คือก้อนที่3คือ30บวก1บวก2แสดงว่าโจทย์ถามก้อนที่25ก็ต้องเป็น30บวก1บวก2จนถึง24ครับ
3: บวก2เป็น24
1: คำตอบคือ330นะครับ
2: คร
1: ับ ตอบว่า330เป็นคำตอบที่คำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเมื่อกี้พี่ซาร่าเขาสงสัยไอ้เครื่องหมายเหมือนเครื่องหมายตกใจอะฮะน้องกายมันคืออะไรครับอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
2: โอเคเครื่องหมายนี้มันมีชื่อว่า factorial นะครับ
1: แล้วอย่างเช่น6 factorial
2: ก็จะต้อง1คูณ2คูณไปเรื่อยๆจนถึง6ครับ
1: อ๋อ1คูณ2คูณ3คูณ4คูณ5คูณ6
2: ใช่ครับ
0: อาจารย์เชื่อไหมถ้าตัวเลขแบบนี้ตกในหมู่บ้านผมแบบหมู่บ้านบ้านนอกนะเป็นเอกสารแล้วมีตัวเลขอย่างเงี้ยผมแจ้งในอำเภอเลยนะ

0: ผ่านไปแล้วนะครับน้องกายถ้าพร้อมแล้วขอโจทย์ข้อที่4มาเลยครับ
1: โอ้โหอันนี
0: ้คำถามข้อนี้นะครับอยากจะทราบตัวเลขตำแหน่ง

0: ต่อไปได้392ครับความสัมพันธ์มันก็คือบวก5ลบ3
1: อ่ะบวก5เพิ่ม5แล้วก็ลด3ถูกมั้ยครับ
0: 5ลด3
2: สุโคยสุโคยสุโคย
1: คำตอบคือ421เป็นตัวเลขตำแหน่งที่37นะครับ
0: 37ครับ
1: คำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่421เป็นคำตอบที
3: ่คำตอบที
1: ่ถูกต้องครับ
3: สุโคยฉันญี่ปุ่นสุโค
2: ยคอมาวะจะนัดกันไงเมื่อกี้
4: จากความสัมพันธ์ของโจทย์นี้จะเป็นการบวก5สลับกับลบ3ไปเรื่อยๆดังนั้นความยากอีกขั้นของน้องกายคือต้องดูว่าจำนวนที่37นั้นจะเป็นการเอาจำนวนที่36มาบวก5หรือลบ3เพื่อหาจำนวนที่37นั่นเองครับ
1: 4ข้อแล้วนะครับน้องกายครับข้อนี้ถ้าตอบถูกน้องกายรับไป 10,000 บาทนะฮะ
3: นี่แค่เกมแรกใช่ไหม
5: ยังยากขนาดน
3: ี้อันนี้มันเหมือนเกมที่3เลยนะเนี่ย
1: ถ้าพร้อมแล้วโจทย์ข้อที่5มาเลยครับ
4: โอ้โหข้อที่4ว่ายากแล้วเจอข้อสุดท้ายนี้เข้าไปเรียกได้ว่าความยากสมกับตำแหน่งแชมป์คณิตศาสตร์โลกจริงๆและที่สำคัญมีเวลาในการตอบเพียง15วินาทีเท่านั้นน้องกายจะพิชิตโจทย์ในเกมนี้และคว้าเงินค่าเทอม 10,000 บาทไปได้หรือไม่เราไปลุ้นกันเลยครับ
1: ตัวเลขตำแหน่งที่9เท่ากับเท่าไหร่ครับหัวนี้มี5มี5บล็อกเลยนะฮะ
0: ครับได้แล้วคร
1: ับได้แล้วเหรอครับ
5: คิดเสร็จแล้วเนี่ย
2: สุดยอด
0: 13,594 ครับ
1: 13,594 ที่มาของตัวเลขคือยังไงฮะ
0: ที่มาก็คือก้อนแรกพอคิดเสร็จแล้วมันจะได้ออกมาเป็น112ครับตัวต่อไป578ครับตัวต่อไป690ครับตัวถัดไป 1,268 ครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือ 1,90058ครับ
1: ความสัมพันธ์ของมันคือยังไงครับ
0: ความสัมพันธ์ของมันก็คือ2ตัวก่อนหน้าบวกกันแล้วจะได้ตัวถัดไปครับ
1: 2ตัวข้างหน้าบวกกันจะเท่ากับตัวถัดไป
0: ใช่ครับ
1: โอ้ซับซ้อนมาก 13,594 ข้อสุดท้ายนะฮะสำหรับเกมแรกถ้าตอบถูกรับไป 10,000 บาทและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถ้าถูกข้อนี้ดีใจได้นะครับ
3: ดีใจได้อยากเห็นท่าดีใจมาก
1: คำตอบนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับคุยกันตรงนี้หน่อยครับน้องกายฮะ
3: โอ้ไวมาก
1: คือเท่าที่ผมเห็นนะกระดานของน้องกายเนี่ยเขาจะเขียนตัวเลขที่เป็นผลลัพธ์แล้วด้วยนะฮะไม่ใช่วิธีคิดด้วยนะครับ
2: คุณมีสูตรกายเธอกินเอเลี่ยนเข้าไปใช่ไหม
5: ผมมีคำถามสองคำถามน้องกาย
3: ใช่ครับ
5: น่าสนใจมากคือไอ้แต่ละก้อนเนี่ยคุณคิดเร็วขนาดนั้นได้ยังไงและคำถามที่สองคือคุณมองเห็นความสัมพันธ์ของแต่ละก้อนอย่างรวดเร็วได้ยังไงอันนี้น่าสนใจจริง
0: ๆก็คือพวกรูทแบบนี้มันจะเกิดจากการจำได้เนื่องจากทำโจทย์บ่อยๆฮะ
5: ครับ
3: ทิ้งการฝึกซ้อมไม่ได้เลย
2: ใช
3: ่ไหมอย่างนั้นใช่ป่ะลูก
0: ใช่ครับต้องทำทุกวัน
3: ต้องทำทุกวันโอ้โหเก่งจริงๆแต่ว่าเมื่อกี้นะเกมแรกเรายังรู้สึกว่าเนี่ยคือเกมแจ็คพอต
1: ใช่
3: ค
1: ือ
3: เกมที่3แสดงว่าเกมที่2
5: ยากกว่าเกมที่3
3: ยากแน่นอน
6: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal

0: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมในรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะฮาร์ดปันไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิเก็ตเมเจอร์
1: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
3: กูถอนคำสาปให้มันไปแล้วขอฟ้ามันจำกูไม่ได้แล้ว
4: ไม่แน่หรอกขอฟ้าอาจจะยังจำมึงได้อยู่ก็ได้นะ
5: เดินระวังหน่อยดีวะ
6: แล้วอย่างนี้งานแข่งนี้พวกกูต้องไปอยู่ปะ
7: มึงต้องแข่งก่อนนะเว้ยต้องพาวงให้ชนะให้ได้ด้วย
8: มึงต้องรับผิดชอบดูแลวงกูจนจบห้ามออก
6: ไอ้ขอบฟ้าหายไปไหนก็ไม่รู้
7: อะไรนะ
9: ขอเสียงปรบมือต้อนรับวง
10: ฮอร์ไรซอน
0: ติดตามชมจุดจีสายมูอันไลฟ์เบรกรหัสบอดีนี้ตอนจบเวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
11: อิทาปิงคลาสุมนากาลาธาริสหัสสารังสีทาวาริจันทาภูสังรูชัมสุขมังสิกขินี

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่ง
0: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99 บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
1: โทรออก

0: ับเข้าสู่เก่งจริงชิงค่าเทอมเราอยู่กับน้องกายนะครับนี่คือแชมป์โลกคณิตศาสตร์จากญี่ปุ่นตัวแทนของประเทศไทยดังนั้นมาครั้งนี้พูดตรงๆนะน้องกายนะโจทย์เนี่ยจะไม่ธรรมดากว่าที่เคยผ่านมาเราเอาโจทย์ยากๆเลยเพื่อพิสูจน์ว่าน้องกายนั้นเก่งจริงนะครับมามีกึ่งสำเร็จรูปไวๆนะครับรออยู่แล้วนะค่าเทอมมูลค่า 50,000 บาท
1: ครับ
0: นะครับผมทำให้ได้บอกเลยว่าเกมที่2
1: อุ๊ยยากแน่นอนฮะ
0: ยากแน่นอน
2: กติกาเกมที่2เกมงูกินหางยกกำลัง2เกมนี้มีโจทย์เลขจำนวน3ชุดขึ้นบนจอจากนั้นน้องกายต้องหาผลลัพธ์แต่ละแถวให้ได้ภายใน15วินาทีและนำผลลัพธ์ที่ได้ไปเป็นตัวเลขตั้งต้นของโจทย์ถัดไปทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนได้คำตอบของผลลัพธ์สุดท้ายตอบถูกทุกข้อรับไปเลยค่าเทอมมูลค่า 10,000 บาท
3: หายตื่นเต้นยังครับน้องกาย
4: ตื่นเต้นอยู
3: ่ยังตื่นเต้นอยู
5: ่มีวิธียังไงให้หายตื่นเต้นไหม
3: มีแนะนำไหมพี่ซาร่าม
5: ีน้องกายต้องเอาไหม
3: ลองที่ลูกนี
5: ้ที่หนึ่ง
6: ดังๆหน่อยลูกดังๆหน่อยดังๆหน่อย
5: เห็นได้ไหมดีขึ้นแต่ก็มีแรงขึ้นได
0: ้ขอกำลังใจจากเพื่อนๆที่สงขลาเอาเลยหาดใจขอกำลังใจหน่อย
6: ประกาศเลยประกาศเลย
0: ประกาศเลย
6: ขอแรงใจจากเพื่อน
0: บอกเป็นตัวเลขก็ได้9 8
5: ไม่ได
0: ้7 8 9นี่ก็ได้ลูกแล้วแต
4: ่ผมก็ขอกำลังใจจากเพื่อนๆคุณครูจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยทุกคนนั่นนะครับ
0: ห้าหมื่นห้าหมื่นไปไวพร้อมจะมอบให้อยู่แล้วข้อที่2เริ่มเลยไหม
1: อ้าวเริ่มเลย
0: มาเลยมาเลย
1: ประจำที่ตรงนี้เลยครับน้องกายครับน้องกายพร้อมไหมครับ
4: พร้อมครับ
1: ข้อละ15วินาทีนะครับครบ15วินาทีโจทย์ข้อถัดไปจะขึ้นทันทีนะฮะถ้าน้องกายพร้อมแล้วโจทย์ข้อที่2นี้มาเลยครับ
0: ไปแล้วดูมือปึ๊บปึ๊บปึ๊บดูมือโอ้โห
5: คณะละ
0: ได้แล้ว
5: ข้อนี้แล้วคณะละ
0: ได้แล้ว
1: คำตอบไหมครับ
4: ได้คร
1: ับคำตอบข้อนี้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
4: 2,000 ครับ
1: 2,000
0: 2,000
1: นะครับนี่คือคำตอบของน้องกายนะครับข้อที่2มาเลยครับ
0: แสดงว่า 2,000 นั้นห้ามผิดนะอาจารย์ใช่ไหม
7: ใช่ใช
1: ่โอ้โห 2,000 จะต้องไปเป็นตัวเลขตั้งต้นของข้อถัดไปนะครับ
0: ตอนนี้เพื่อนๆที่หาดใหญ่วิทยาลัยนะครับ
1: ครับ
0: คงจะดูกันอยู่แล้วส่งกำลังใจมาให้น้องกายนะครับ
5: ใช่เลย
1: ได้คำตอบยังครับ
4: ได้ครับ
1: คำตอบชุดที่2นี้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
4: 22,778 ครับ
1: 22,778
4: ใช่ครับ
1: ตัวเลขนี้นะครับเอาตัวเลขนี้ไปเป็นตัวเลขตั้งต้นของชุดถัดไปนะฮะโจทย์มาเลยครับ
6: สแควร์รูท2สแควร์รูท
8: 2 3อัน

0: คฮะ
1: ได้คำตอบแล้วนะครับ
0: ครับเฮ้ย
1: คำตอบเท่ากับเท่าไหร่ครับ
0: 20710ครับ
1: 20710
0: ครับ
1: 20710นะครับนี่คือตัวเลขคำตอบชุดที่3นะครับจะไปเป็นตัวตั้งต้นของชุดถัดไปโจทย์ชุดถัดไปมาเลยฮะตอบคำตอบสุดท้ายถูกต้องได้ไป 10,000 บาท
2: ครับ
1: ถ้าผิดไม่ได้เลยนะฮะ
2: เริ่มยากแล้ว
0: ได้แล้วครับ
1: ได้คำตอบแล้วนะครับ
0: 109,785 ครับ
2: โอ้โหตัวเลขเยอะมาก
1: 109,785 นะครับนี่คือคำตอบของน้องกายและตัวเลขชุดสุดท้ายนะครับน้องกายต้องเอาตัวเลขนี้ไปเป็นตัวเลขตั้งต้นนะครับขอโจทย์ตัวเลขชุดสุดท้ายมาเลยครับ
2: ข้อสุดท้ายข้อที่5นะครับ
3: เจอเรียวหนักหนักเยอะเยอะ
2: ได้ยินแต่เสียงคุณหมอเหรออื้อหืออื้อหืออยู่เลยครับผมเวลาขึ้นมาแต่ละข
3: ้อยากจริง
2: ยาก
1: ได้แล้วเหรอฮะ
0: ค
1: ำตอบนี้จะเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับน้องกายคำตอบคือ
0: 17,788 ครับ
1: 17,788
0: ครับ
1: ถ้าคำตอบนี้ผิดไม่ได้เงินนะฮะ
2: อย่าพูดอย่างนั้น
1: แต่ถ้าคำตอบนี้ถูก 10,000 บาท
2: คุณแชมป์ขอดูกระดานเนี่ยเขาทดอะไรบ้างคุณแชมป์ขอดูหน่อยดิ
1: คือผมต้องบอกเลยนะว่
3: า
1: โจทย์ทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยนะครับ
2: ครับ
1: น้องกายคิดภายในกระดานเดียวไม่มีการลบนี่นะครับไม่มีการลบเลยใช้แค่กระดานนี้กระดานเดียว
2: โอ้โห
3: หนูเห็นอะไรบางอย่างนะจากการทดของเขา
1: อะไรครับ
3: เขาไม่ทดเป็นแบบตรงๆเขามีการเฉียง45องศาในการทด
4: ไม่เกี่ยวฮะคือไม่เกี่ยวฮะ
3: อยากจะหาสูตรจากเขาอยู่ตอนนี้เขายังไม่แพร่งพรายสูตร
1: นี่คือกระดานคิดของเขานะฮะ
2: ครับ
1: 17,788
2: นี่คือคำตอบ
1: จะผิดจะถูกมาลุ้นพร้อมกันมั่นใจกับตัวเลขนี้ไหมครับ
0: มั่นใจครับ
1: มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
0: 100%
2: ไม่งั้นเขาไม่เป็นแชมป์โลก
1: 17,788 คำตอบนี้เป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถ้าตอบถูกรับไป 10,000 บาทนะครับถ้าตอบผิดไม่ได้เลยนะฮะเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ

0: ดเลยอ่ะ
1: โอ้เท่มาก
2: โคตรมากเลยอาจารย์ดูแล้วเป็นไงครับ
0: น้องกายเห็นอะไรกับตัวเลขเหล่านี้บ้างเนี่ยมันเหมือนเป็นแบบเป็นเพื่อนของคุณเลยนะตะกี้ผมดูที่คุณทศเนี่ยมันเหมือนพอคุณมองปุ๊บคุณรู้หมดแล้วว่าคำตอบมันคืออะไรแต่สำคัญคือมันก็ต้องเอาไปแก้ปัญหาต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันยังไงครับตอนที่ทำโจทย์นี่รู้สึกยังไงบ้าง
3: รู้สึกตั้งสติ
2: ตั้งสติ
3: โฟกัสตรงที่ตัวเลข
4: โฟกัสที่ตัวเลขพี่แชมป์ถามหน่อยตอนที่เราทำโจทย์เมื่อสักครู่เนี่ยเรามีการทำกี่รอบต้องมีการตรวจทานอะไรไหมฮะหรือเรามั่นใจครั้งเดียวเลย
3: ก็ต้องตรวจเขาเลยใช้เวลา
2: อ๋อนี่มีการตรวจด้วย
4: นี่ขนาดเขาตรวจ
1: แล้วใช่นี่คือทวนแล้วด้วย
2: ซาร่า
1: คะ
2: หายปวดหัวเลยไหม
1: คือยอมรับความเก่งของเข
2: าย
1: อมรับจริงๆว่าเก่งมากแล้วก็ตัวเลขแต่ละตัวแค่ก้อนแรกมาเนี่ยเอาวันหนึ่งจะเสร็จหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับแต่เขาสามารถแก้ปัญหาทุกอย่างได้ภายในแค่กระดานแผ่นเดียวเนี่ยคือแบบมันเกินเก่งหนูขอใช้กับคำว่าอัจฉริยะกับน้องกายเลยดีกว่าน้องเก่งมากน้องเก่งมากๆเลย
2: ถ้าเป็นผมนะถ้าเจอจุดแบบนี้นะผมจะเดินกลับไปที่บ้านไปหาแม่เลย
1: แล้วบอกว่า
2: ผมไม่เรียนแล้วมองน้องโอ้ใช่ครับ
5: คือทึ่งตรงที่แบบทบทวนอีกรอบนึงแล้วด้วยในระยะเวลาที่แบบแค่เท่านี้ถึงจะตอบออกมาอะไรเงี้ยค่ะคือแบบเป็นคนเก่งแล้วก็รอบคอบด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่น้องบอกคือสติสำคัญที่สุด
2: อ่ะเกมที่2รับไปเลยครับ 20,000 บาทโอ้โห
1: เก่งมาก
2: เอาละครับมาถึงเกมสุดท้ายแล้วนะครับทำไปได้ตอนนี้
4: 20,000 บาทครับ
2: 2ข้อข้อละ 10,000 นะครับรอบนี้เกมนี้นะครับสำคัญทีเดียว 30,000 บาทนะครับมามีกลึงสำเร็จรูปไวๆพร้อมที่จะมอบทุนการศึกษาให้ 50,000 บาทนะครับผม
4: เชื่อว่ามาถึงตอนนี้ทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วแหละว่าน้องกายเขาเก่ง
2: จริง
4: ๆแต่หลายคนบอกเก่งแบบนี้เนี่ยแกเฉลี่ยเทอมล่าสุดเท่าไหร่ครับน้องกายครับ
6: 3.96 ครับ
4: 3.96
2: ใครเคยสัมผัสแบบนี้บ้าง
1: หนูเคย4ค่ะ
2: ได้4โอ้โห
4: กี่เทอมขนาด4อ่ะ
1: 4วิชาเดียว
2: โตขึ้นอยากเป็นอะไรลูกน้องกาย
6: โตขึ้นอยากเป็นวิศวกรครับหรือไม่ก็ติวเตอร์เหมือนที่เป็นอยู่แล้วคร
2: ับ อ๋อเป็นครูสอนติวเตอร์สอนคนนี้ดีไหมอาจารย์อาชีพนี
0: ้ก็เปิดโรงเรียนได้แต่ว่าผมมีข้อแนะนำนะว่าน้องเนี่ยเก่งตัวเลขอะไรขนาดนี้เนี่ย
4: ครับ
0: ตอนนี้มีอาชีพใหม่นะก็คืออาชีพ Data Scientist นะฮะหรือว่านักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
2: เป็นยังไงครับอาจารย์ครับ
0: มันเป็นการบูรณาการองค์ความรู้กันถึง3ส่วนนะฮะก็จะมีเรื่องความรู้เรื่องเลขที่น้องกายเก่งนะครับเลขสถิตินะครับอันนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีเรื่องของคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์เกี่ยวกับเรื่องของแอปพลิเคชันเรื่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆแล้วก็พาร์ทที่3นี่ก็คือองค์ความรู้ทางด้านธุรกิจซึ่งคนที่มีความรู้ทั้ง3ด้านเหล่านี้เนี่ยก็จะสามารถนำตัวเลขข้อมูลต่างๆหรือสถิติต่างๆเนี่ยเอามาทำนายพฤติกรรมแนวโน้มทางเศรษฐกิจข้อมูลต่างๆนี้ซึ่งมันเป็นฐานในการตัดสินใจประกอบธุรกิจในแง่มุมต่างๆได้หลากหลายมาก
2: อ
0: ันนี้ฝากไว้นิดหนึ่งผมว่าตรงนี้จะทำให้น้องเนี่ยมีอนาคตที่สดใสยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนครับ
4: เคยได้ยินไหมน้องกาย
6: ยังไม่เคยได้ยินเลยครับ
4: แล้วเท่าที่ฟังน่าสนใจไหมครับ
6: ก็น่าสนใจอยู่เพราะว่าเป็นเกี่ยวกับตัวเลขครับ
0: ใช่ครับ
2: ที่มหาวิทยาลัยเกษตรมีไหมครับ
0: มีครับก็มีอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์ครับก็สามารถเข้ามาเรียนได้นะครับ
2: มอเกษตรมีเรียกว่าซื้อตัวกันตอนนี้เหมือนนักฟุตบอลไหมอาจารย
0: ์เดี๋ยวให้ท่านคณบดีติดต่อให้ทุนมาเลย
2: แต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องผ่านข้อที่3นี้ก่อน
4: ครับ
2: โอ้ยากมาก
4: ข้อที่3ก็ยังอยู่เกี่ยวกับตัวเลขเนี่ยแหละครับของชอบของเขานะฮะ
7: กติกาเกมสุดท้าย TikTok บอกเวลาทางรายการจะขึ้นนาฬิกาแสดงเวลาเพื่อเป็นโจทย์ตัวเลขตั้งต้นจากนั้นพิธีกรจะบอกโจทย์น้องกายจะต้องแก้โจทย์ให้ถูกต้องภายใน10วินาทีเกมนี้มีทั้งหมด4ข้อซึ่งโจทย์4ข้อนี้จะเป็นปริศนาที่สัมพันธ์กับเวลาตั้งต้นตอบถูกทุกข้อรับค่าเทอมไปเลย 30,000 บาทหากตอบผิดเพียงข้อเดียวเกมจะจบลงทันทีและไม่ได้รับเงินค่าเทอมในเกมนี้ไป
1: เราเอาใจช่วยแล้วกัน
2: สู้ๆสู้ๆลูก
4: พร้อมแล้วประจำที่เลยครับ
2: เชิญครับ
4: โจทย์ข้อนี้นะครับถ้าน้องกายตอบถูกหมดทุก

0: ข้อ 30,000 บาทนะครับถ้าน้องกายพร้อมแล้วเดี๋ยวให้ดูตัวเลขตั้งต้นจากนาฬิกากันก่อนครับนี่นะครับเป็นเวลาตี 1 23 นาที 45 วินาทีนะครับโจทย์ข้อแรกคำถามคือมาเลยครับเมื่อผ่านไปตามตัวเลขนี้วินาทีแสดงว่าเวลาผ่านไปกี่วินาที
1: พี่ยาวงั้นน่ะ
2: ได้แล้วค่ะ
0: ได้แล้วเหรอฮะ
3: ทำไมเร็วอย่างเงี้ย
4: พี่ยังเขียนโจทย์ไม่เสร็จ
1: เรายังไม่รู้เลย
0: คำตอบข้อแรกคือกี่วินาทีครับ
2: 22,847 ครับ
0: คิดยังไงครับน้องกายครับ
2: รากที่3ของ 3,375 มันจะมีค่าเป็น15ครับ
3: เร็วขนาดนี้เลย
2: 5กำลัง2คือ25แล้วก็เอา3ตัวนี้มาคูณกันได้ 2,625 ครับแล้วพอเอามาลบกันเสร็จก็จะได้เป็น 22,847
0: คำตอบข้อแรกนี้เป็นคำตอบที
1: ่เราได้แต่ส่งกำลังใจอย่างเดียวเลย
0: 22,847 วินาทีเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
4: เก่งมากเก่งมาก
0: โอ้โหผมขออนุญาตนะผมอยากจะให้ดูพื้นที่ที่เขาใช้ในการคิดข้อนี
4: ้
1: แค่นั้นเนี่ย
0: แค่นี้นะฮะ
3: โอ้โห
0: แค่นี้นะฮะไม่ถึง1ส่วน4ของกระดานนะฮะโอ้ทำได้ไงเนี่ย
4: ที่เหลือคือแบบคิดอยู่ในสมองแล้วออกมา
1: ใช่ครับ
0: โอ้เอ้าผ่านไปข้อแรกนะครับแต่ทั้งหมดมีด้วยกัน4ข้อต้องตอบถูกทั้งหมดถึงจะได้ 30,000 บาทไป
1: ครับ
0: น้องกายพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วโจทย์ข้อที่2มาเลยครับคำตอบสุดท้ายคือกี่นาทีกี่วินาทีนะครับ
1: โอ้คำตอบจากข้อแรกอันนี้มีนาทีเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมคุณแชมป
0: ์ถูกต้องครับ
1: โ
2: อเคไปแล้วครับ
0: ได้แล้วเหรอครับ
3: เสร็จแล้วเหรอเฮ้ย
0: คำตอบข้อนี้คือเท่าไหร่ครับ
2: 486นาทีกับอีก23วินาทีครับ
0: 486นาทีกับ23วินาทีคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่486นาที23วินาทีเป็นคำตอบที่
1: เรามีหน้าที่ให้กำลังใจและร่วมยินดีเท่านั้นนะครับน้องกาย
5: ครึ่งทางแล้ว
1: คร
5: ึ่
1: งทาง แล้วจะช่วยยังไง
4: มันมาเชียร์ลูก
0: แล้วการเปลี่ยนหน่วยจากวินาทีมาเป็นนาทีลำบากไหมฮะ
2: อันนี้ไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่ครับเพราะว่าแค่ตั้งหารก็จะออกมาเป็นผลลัพธ์กับเศษซึ่งมันก็คือนาทีกับวินาทีเลย
4: ตั้งหารอย่างเดียว
0: สองข้อครึ่งทางแล้วนะครับน้องกายครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วขอโจทย์ชุดที่3มาเลยครับคำตอบที่ต้องการสำหรับโจทย์ข้อนี้กี่ชั่วโมงกี่นาทีกี่วินาทีนะครับ
1: ยากไหมอาจารย
5: ์ยากมาก
2: โอเคได้แล้วครับ
0: จะได้แล้วอีกแล้วนะครับ
4: ยังไม่จบ
0: คำตอบคือเท่าไหร่ครับ
2: คือ8ชั่วโมง16นาทีแล้วก็47วินาทีครับ
0: มั่นใจคำตอบนี้ไหมครับ
2: มั่นใจครับ
0: พี่แชมป์ให้โอกาสตอบใหม่อีกครั้งหนึ่ง
1: ทำไมพูดอย่างนั้นทำไมพูดอย่างนั้น
0: มั่นใจตัวเลขเดิมไหมครับ
2: มั่นใจครับ
4: ไม่เปลี่ยน
0: น้องกายครับ
2: ค ครับ
0: ก่อนที่จะเฉลยเนี่ยไอ้ตัวเลขบวกเข้ากับ315ส่วน25บวก17ส่วน5คูณด้วย absolute ของรากที่ 2,521 ก้อนเนี้ยเท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: ก็คือวิธีคิดก็คือ315ส่วน25ใช้5ในการตัดทั้งเศษและส่วนจะได้ออกมาเป็น63ส่วน5ทีนี้ก็เอามาบวกกับ17ส่วน5มันจะได้เป็น80ส่วน5มันก็คือ16ครับ
0: ครับ
2: ทีนี้สแควร์รูท 1,521 คือ39ครับ
0: 39
2: ทีนี้แอบโซลูท39ก็คือ39เหมือนเดิมครับทีนี้ก็หาว่า16คูณ39ได้เท่าไหร่ก็คือ624ครับ
0: หลังจากนั้น
2: คำตอบข้อก่อนหน้านี้คือเอามาเปลี่ยนเป็นชั่วโมงนาทีวินาทีมันจะได้เป็น8ชั่วโมง6นาทีกับ23วิครับ
0: ครับ
2: แล้วก็มาบวกกับ624วินาทีเมื่อกี้ก็คือ10นาทีกับอีก24วิครับพอเอามารวมกันแล้วก็ได้เป็น8ชั่วโมง16นาทีกับ47วิครับ
0: มันหลายขั้นตอนมากเลยนะครับ
5: ดูเหมือนง่ายเลยนะ
0: ต้องหาวินาทีให้ได้ก่อน
4: ลืมไปแล้วว่าต้องบวกกับนาทีกับวินาที
1: ใช่ไหม
4: ใช่
5: แล้วก็ใช้เวลาแค่ไม่กี่วินาทีก็ตอบได้แล้วนะฮะ
0: เอามาลุ้นกันนะฮะคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที
1: ่ลุ้นขอให้ถูกนะ
0: เป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับถูกต้องครับ
1: โอ้โหเอาใจช่วย
4: เอาส
1: ามข
4: ้
1: อผ่านไปแล้ว
0: ถ้าข้อนี้ตอบถูกรับไปอีก 30,000 บาทนะฮะรวมกับของเก่า 20,000 เป็น 50,000
4: บาท
0: แต่ถ้าตอบผิดนี่คือ 30,000 ไม่ได้เลยนะฮะน้องกายครับ
1: อย่างนั้น
0: ถ้าพร้อมแล้วโจทย์ข้อสุดท้ายมาเลยครับเอาเวลาจากข้อที่แล้วบวกกับเท่านี้วินาทีตอนนี้เป็นเวลากี่โมงกี่โมงเลยนะครับ
5: จะเอายากไปไหนเนี่ย
2: โอเคได้แล้วคร
0: ับ ได้แล้วนะครับ
1: ขอให้ถูกขอให้ถูก
0: คำตอบเท่ากับกี่โมงครับ
2: 19ครับ19นาฬิกา53นาทีแล้วก็50วินาทีครับ
0: คำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่

0: คำตอบที่ถูกต้องจะปรากฏที่หน้าปัดของนาฬิกานี้นะครับน้องกายลุ้นไปพร้อมกันครับ19:53:50เป็นคำตอบที่มาถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องครับ
1: มาเลยครับมาเลยเดี๋ยวจับมือก่อนเก่งจริงที่กล้าเทินรับไปเลยครับจากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวไว 50,000 บาทโอ้โหสุดยอดสุดยอดตัวเองจริงๆแล้วรู้สึกกดดันไหมน้องกาย
0: คือเมื่อกี้ก่อนนะตอนที่เขามายืนตรงนี้หายใจแรงมากมันสัมผัสได้ถึงความตื่นเต้นหรือว่าความดีใจมันเป็นยังไงฮะข้างในของเราเนี่ย
2: มันแบบตื่นเต้นมากระเบิด
0: มันโล่งอกบ้างไหม
2: มันโล่งอกมากครับที่ตอบถูก
1: อาจารย์แป้งเห็นน้องกายแล้วเป็นไงบ้างครับ
3: ครับน้องกายผมว่าคุณเป็นตัวอย่างที่ดีมากของคนที่มีความสำเร็จด้วยความขยันหมั่นเพียรของตัวเองเลยนะมีการแบ่งปันมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนที่ด้อยกว่าเราอยู่ตลอดเวลาซึ่งผมว่าในการที่จะแบ่งปันความรู้ความสามารถความเก่งของคุณ

0: เนี่ยเฉลี่ยไปยังผู้อื่นให้มีความเก่งเท่าเทียมกับคุณด้วยอันนี้เป็นจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูจิตวิญญาณที่น่ายกย่องจริงๆนะครับ
1: สิ่งหนึ่งที่เห็นจากน้องกายคือเนี่ยแหละค่ะความดีความซื่อสัตย์แล้วก็ความกตัญญูของเขาเขาใช้ความเก่งของเขาในทางที่ดีเขาใช้ความเก่งของเขาในทางที่สร้างสรรค์ซึ่งยังไงอ่ะน้องกายจะต้องเป็นอีกหนึ่งบุคลากรที่สำคัญของประเทศไทยและพี่เชื่อเลยว่าคนไทยทั้งประเทศที่ดูรายการนี้อยู่จะต้องภูมิใจในตัวน้องกายมาก
2: ๆน้องกายเก่งจริงๆแล้วก็กว่าจะมาถึงความเก่งวันนี้เชื่อว่าน้องกายผ่านความพยายามความภาคเพียรนะคะความขยันหมั่นเพียรต่างๆขอให้รักษาความดีตรงนี้ไว้นะคะส่วนอาชีพที่หนูจะทำในอนาคตนะคะเป็นอะไรก็ได้ที่อาชีพนั้นนะคะสุดท้ายเนี่ยได้ตอบแทนกลับมาสู่สังคมนะคะขอให้รักษาความดีความกตัญญูความเก่งนี้ไว้นะคะ
3: ขอให้ทำอย่างนี้ต่อไปนะลูกนะเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับ
4: น้องกายวันนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้มาเชียร์ที่สตูมีอะไรอยากจะฝากไปบอกถึงคุณพ่อคุณแม่ไหม
5: ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับที่เลี้ยงดูผมมาจนโตแล้วก็มีความสำเร็จในชีวิตครับขอบคุณครับ
6: ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมครับได้ทำการผ่าตัดแล้วก็คีโมฉายแสงครับแต่ว่ามันลุกลามต่อมาอีกข้างนึงนะครับ
7: ณตอนนี้หมอก็บอกกันว่าเราพร้อมจะไปตลอดกับโรคแบบนี้ค่ะเพราะว่ามันเดินหน้าแล้ว

0: ผมในอนาคตนะครับอยากให้แม่หายจากอาการที่เป็นไวๆนะครับผมจะอยู่ดูแลแม่ตลอดไปเรื่อยๆเลยครับ
1: ดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี

0: ตัวไทยนะครับก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมลุยๆโหดๆในวันนี้นะครับขอเปิดด้วยความปังครับใครมาที่จังหวัดจันทบุรีแห่งนี้นะครับต้องมาขอโชคขอลาภขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ไหว้ขอพรท้าวเวสสุวรรณวัดเกาะเปิดนะครับจะไหว้ยังไงให้ปังไหว้ยังไงให้ได้โชคไหว้ยังไงให้ได้ลาภนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ใกล้ต้นเดือนแล้วก็กลางเดือนคนจะมากันเยอะมากเลยนะฮะว่ายังไงให้ปังไปดูครับ
1: มาเรียกได้ว่าปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆนะครับกับการไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณณวัดเกาะเปิดที่ตั้งอยู่ตำบลเกาะเปิดอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีแห่งนี้ก่อนจะเดินทางไปชมชิมหอยนางรมยักษ์กันเลยของ

0: ้มาไหว้ท้าวเวสสุวรรณที่นี่เหรอฮะ
1: เห็นว่ามีโชคมีลาภ
0: ว้าแสดงว่าเคยได้สิใช่ไหมขอให้ได้นะครับขอให้ได้เราบูชาอะไรไปดูบูชาอะไรไป
2: แผ่นทองค่ะแล้วก็แผ่นสีทองอ่ะ
0: อ๋อแล้วก็มาแก้บนเหรอหรือ
2: ไม่ได้บน
0: อ๋อไม่ได้บนขอไว้เฉยๆอ๋อขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับแม่ครับตอนนี้เราอยู่กับเจ๊แหม่มกับน้องแบงค์นะครับถามนิดนึงฮะความเป็นมาในการสร้างท้าวเวสสุวรรณของวัดก่อเปิดนี่ยังไงบ้างครับ
3: คือหลวงพ่อน่ะท่านอยากจะสร้างพระใหญ่นะคะบนเขาวัดก่อเปิดทีนี้เราก็เลยว่าเอ๊ะทำไงถึงจะเงินถึงจะเข้าวัด
0: ครับ
3: ก็เลยคุยกับน้องไผ่นะคะลูกสาวเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาอยากสร้างเจ้าแม่กวนอิมเพื่อให้คนมากราบไหว้จะได้มีเงินเข้าวัดหลวงพ่อท่านก็เลยอยากได้ปู่เวสด้วยบังเอิญพี่เนี่ยนับถือปู่เวสอยู่แล้วพี่ก็บอกงั้นเดี๋ยวพี่สร้างปู่เวส
0: แต่ครอบครัวนี้เนี่ยก็คือบูชาท้าวเวสสุวรรณก่อนที่จะมีกระแสท้าวเวสสุวรรณอีกเหรอฮะ
3: ใช่ค่ะก่อนอีกค่ะแล้วก็คิดไม่ถึงว่าพอเราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยองค์ปู่เวสเนี่ยปังพอดีเลย
4: สำหรับท้าวเวสสุวรรณถือเป็นเทพที่กำลังมาแรงในยุคนี้ตามความเชื่อว่าท่านเป็นเทพแห่งความร่ำรวยช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายป้องกันภัยจากสิ่งที่มองไม่เห็นช่วยให้บังเกิดโชคลาภร่ำรวยเงินทองครับ
0: แล้วมีปาฏิหาริย์ขององค์ท้าวเวสสุวรรณที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวนี้ด้วยมีปาฏิหาริย์อะไร
5: เมื่อช่วงประมาณสัก2สัปดาห์ที่แล้วครับต
0: ั
5: วน้องชายผมเนี่ยป่วยเป็นโรคโควิดแล้วทีนี้ก็คือเป็นเคสที่เรียกว่าเป็นเคสหายากน้องเนี่ยเป็นลิ่มเลือดอุดตันในเส้นเลือดก็คือเป็นแรเคสที่แบบว่าในเด็กจะไม่มีกันน้องต้องอยู่ ICU ประมาณ5วันแม่ก็มาจุดธูปบนบานขอปู่เวสขอให้น้องเนี่ยปลอดภัยขอให้น้องหายดีผ่านมา5วันน้องก็ไม่มีอะไรตรวจไม่เจออะไร
0: อันนี้บอกคุณผู้ชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะทีนี้เราจะบูชาท้าวเวสสุวรรณหรือว่าปู่เวสเนี่ยมันจะต้องมีเทคนิควิธีการไหมฮะเผื่อหลายๆคนอยากมาแล้วจะไหว้ไหว้ยังไงบ้าง
5: เคล็ดลับเล็กๆนะครับส่วนมากแล้วปู่เวสจะชอบอะไรที่ลงท้ายด้วยเลข9
0: ก็กุหลาบ9ดอกธูป9ดอก
5: หลังจากนั้นก็จะเพิ่มจำนวนแล้วแต่ที่เราขอไว้บนบานไว้แล้วเรามาแก้บนตามที่เราได้บนบานไว
0: ้ธูปแดงกุหลาบแดง
5: เทียนแดง
0: เทียนแดงแล้วก็น้ำแดงเราทำท้าวเวสสุวรรณสร้างท้าวเวสสุวรรณให้ประโยชน์อะไรกับวัดที่นี่แล้วก็ชุมชนที่ก่อเปิดแห่งนี้บ้าง
5: อันดับแรกเลยก็คือวัดเนี่ยมีจุดประสงค์ที่จะสร้างพระใหญ่บนยอดเขา2ก็คือคนเนี่ยเข้ามาสักการะบูชาเยอะแล้วก็จะมีเงินสะสมเงินไปเรื่อยๆเพื่อที่จะนำไปสร้างพระอันดับที่3ก็คือคนที่อยู่ในชุมชนนี้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้
4: มาถึงที่วัดเกาะเปิดทั้งทีพี่หนุ่มของเราก็ต้องขอบริหารดวงกันนิดนึงนะครับเอ้ยช่วงเนี้ยสงสัยดวงจะดี
0: สาธุ
3: จับมา3ลูก
0: ภาวนาขอให้มอบโชคให้กับทุกๆคนนะครับได้ครับ
3: อันที่1
6: พี่ออก
0: 3
3: เอาใส่ลงไปเลย
0: ใส่ลงไปใหม่เหรออ้อเหรอ
3: เผื่อจะออกเบิ้ลเนี่ย
0: แปด
4: อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยฟังชัดกันไหมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับหวยไม่ทำให้ใครรวยได้นอกจากถูกรางวัลที่หนึ่งสำหรับผู้ที่มีความเชื่อในองค์ท้าวเวสสุวรรณนั้นทางวัดเกาะเปิดจังหวัดจันทบุรีแห่งนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เราควรมากราบไหว้บูชากันสักครั้งหนึ่งนะครับ
0: การมาไหว้ขอพรท้าวเวสสุวรรณที่นี่นะครับก็เหมือนเรามารับพลังทางด้านจิตใจนะครับแต่ว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่สำเร็จอยู่ที่ว่าเราได้ทำเราได้ปฏิบัติหรือเปล่านะครับอย่างเช่นภารกิจของผมวันนี้นะครับจะไปพบกับผู้ชายคนนึงครับกว่าเขาจะประสบความสำเร็จต้องล้มลุกคลุกคลานมาประสบความสำเร็จในชีวิตจริงๆคือ60ปีแล้วนะฮะเอาวันนี้ขอบคุณเจ๊แหม่มนะครับขอบคุณครับมีโอกาสได้ร่วมทำบุญด้วยกันนะครับ
3: ยินดีค่ะด้วยความยินดีค่ะ
4: เอาละครับขอพรท้าวเวสสุวรรณไปที่เรียบร้อยแล้วเราก็ต้องเดินทางกันต่อไปยังฟาร์มหอยนางรมโพธิพิพัฒน์เพื่อมาเรียนรู้วิธีการเลี้ยงวิธีการแกะและเทคนิคการกินอย่างไรให้อร่อย มันเหมือนพี่โชเล่ยังไงไม่รู้ แต่ก่อนอื่นไปพบกับลุงแมวเจ้าของฟาร์มกันก่อนนะครับ
7: โอ้ลุงหอยนางรมเยอะมากเลยลุง
5: ครับ
7: โอ้โหนี่ๆๆๆๆ

0: ผมสามารถดึงขึ้นมาได้ใช่ไหม
1: ได้ครับ
0: โอ้โหสุดยอดอันนี้คือมาจากฟาร์มของลุงเหรอครับ
1: ครับผมมาจากฟาร์มผมเองครับ
0: เหรอครับฟาร์มชื่อฟาร์มอะไรครับ
1: พงวิพัฒน์ครับฟาร์มของลุงพงวิพัฒน์ครับ
0: เหรอครับแล้วลุงชื่ออะไรครับ
1: ชื่อเล่นชื่อแมวชื่อจิ้งชื่อปีดาพงวิพัฒน์ครับ
0: เอ้าแมวทำไมอยู่ทะเลเหรอครับหอยนางรมที่เลี้ยงเองถูกไหมถ้าทับเปลือกแบบนี้เท่าไหร่ครับ
1: ประมาณ 15-18 บาทต่อโล
0: 15-18 บาทแล้วถ้าแกะแล้วอะฮะ
1: ถ้าแกะเนื้อแล้วผมจะส่งอยู่ประมาณ100-250
0: โอ้250บาท
1: ครับผม
0: ลุงสอนผมแกะหน่อยได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ได้ครับเดี๋ยวขอไปแกะหอยนางรมก่อนถึงจะไปฟาร์มหอยนางรมของลุงแมว
1: ครับผม
0: โอเคเชิญครับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ได้วันเท่าไหร่ครับ
2: 7โล8โลจ้ะ
0: วันละ 4-500 เหรอฮะเขาบอกว่ากินหอยนางรมแล้วมันจะตุ่มปังกินครับแรกก็ปังเลยอะ
3: นะสวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
6: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาดบ้านไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิเก็ตเมเจอร์
7: ที่มันมีฟันนี่หว่า
8: ทีเล็กมึงพาใครมาก
9: ูพาเขามาเพื่อช่วยมึง
7: ทีเล็กเงา
8: เฮ้ยเดี๋ยวมึงไปไหนอ่ะยังไม่บอกมึงเอาไงมา
10: เมื่อความกลัวของแต่ละทีเป็นเหตุวาทีจะจัดการกับพวกเขายังไงติดตามได้ในคนละทีเดียวกัน EP 2
11: คืนนี้เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
12: คนแก่แม่ต้องฉีบยากเงี้ย
13: ผู้รักที่มาจากวันไหนสแตนจะจริงจังได้ไหมจะเริ่มเรื่องใหม่นะครับเคลียร์เรื่องเก่าด้วยนะ
14: ไม่ชอบอึดอัด
15: รู้จักคนนี้ปะ
11: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่พรุ่งนี้เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25

0: หมอบอกว่าการที่หนูได้มีคนที่หนูรักมันจะช่วยได้มากๆเลยซึ่งหนูก็มีแล้วก็คือพี่จัน
1: นี่คุณแม่จะมาค้างที่นี่เหรอคะ
2: ทำไมจะไล่แม่ออกไปอีกเหรอ
3: วันนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนจะไม่สบาย
0: จะให้หนูอยู่ดูแลเหรอคะ
3: ก็ถ้าไม่มีอะไรต้องทำนะ
0: ไม่มีปัญหาค่ะคุณแม่
2: เราสองคนมีแต่จะสาดความเกลียดใส่กันไม่สงสารจันเขาบ้างเหรอ
0: แล้วทำไมเราสองคนถึงต้องเกลียดกันด้วยล่ะคะ
4: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
5: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
6: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
5: เพราะเราปิดผมขาว
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
7: เขาบอกว่ากินหอยนางรมแล้วมันจะปึงปังเลยเอาทำไมทุกคนหัวเราะอ่ะแม่ลงทุนให้ลงทุนหมดไปกับพ่อเยอะไหมโอ้โหถามเลยลงทุนเท่าไหร่วันนี้บอกว่าเจ๊งแน่
8: ก็ทำตาผมหน่อย
7: เอาหรอ
8: ตาผม
9: ก่อนจะบุกไปที่ฟาร์มหอยนางรมลุงแมวผมว่าเรามาดูวิธีการแกะหอยกันก่อนนะครับเผื่อนั่งเรือออกไปเจอหอยนางรมจะได้แอบแกะกินสดๆได้เลยอุ้ยวางแผนสุดยอดเฮ้ยเขาว่าหอยที่เนี้ยสด

0: วานมากเลยทีเดียว
1: โอ้โหเนี่ยหอยนางรมทั้งนั้นเลยสวัสดีครับทุกคน
2: ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เดี๋ยวนะอันนี้คือหอยนางรมสายพันธุ์อะไรอะครับ
2: อย่างนี้ก็เรียกสายพันธุ์ปากกีดอย่างนี้ปากมนครับเนี่ยแต่ภาษาบ้านทางนี้เขาเรียกหอยกระป๋อมอันนี้หอยนางรมแท
1: ้สองแบบนี้อันไหนให้เนื้อเยอะกว่ากันครับ
2: อย่างนี้ครับแล้วมากินดีกว่ากันอย่างนี
1: ้อ๋อไอปากจีบนี่คือให้เนื้อเยอะกว่าม
2: ันของแท้ไงหอยนางรมแท
1: ้อ้าวและนี่คือปอมเหรอฮะ
2: เขาเรียกกระป๋อมหอยปอมไงหอยปอม
1: หอยปอม
2: นางรมแต่มันปอมมันแท้
1: อ๋อมันไม
0: ่เล่นเอาพี่หนุ่มของเรางงไปเลยสิครับมีหอยแท้หอยปลอมด้วยเหรอครับเนี่ย
1: แล้วบรรดาพี่ๆแม่ๆที่มานั่งอยู่นี่คือเป็นลูกจ้างแกะทุกวันแอบถามหน่อยได้วันเท่าไหร่ครับ
3: 7โล8โลจ้ะ
1: 7โล8โลโลละเท่าไหร่ครับที่เรา
3: 50บาทจ้ะ
1: วันละ4-500เลยฮะ
3: ใช่จ้ะบางคนเขาแกะได้12โล10โลขึ้นจ้ะ
1: อ๋อมีหน้าคนทำหอยเนี่ยเขาบอกว่ารายได้จะดีเห็นทองอยู่เนี่ยแสดงว่ามีฐานะพอดีสายตาเราเหลือไปเห็นนะฮะแกะยากไหมฮะ
3: ไม่ยากเท่าไหร่ค่ะถ้าคนเป็นจ้ะ
1: แล้วสอนผมได้ไหม
3: ได้ค่ะ
1: เพราะเขาบอกว่ากินหอยนางรมแล้วมันจะปึ่งปัง
2: ไม่เกิน
1: หรอเอาจะไปทุกคนหัวเราะอ่ะแม่กินหอยมันจะปึ่งปังจริงไหม
4: แล้วแต่หนู
2: เจอกันตอบแล้วแต่หนูแล้วแต่หนู
1: เอาเหรออ
2: ันนี้อันนี้เ
1: ขาไม่มีใครตอบเลยว่าปึ่งปังจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ตัวเดียวอันนี้อ่ะแล้วยังไงต่อครับ
3: นี่มองเห็นปากป้าในปาก
2: เลยด้านนี้ตรงนี้นี่
1: อ๋อโอเคปากมันอยู่นี่
2: ใช่เลย
3: อย่างนี้นะจับอย่างนี้เราอย่างนี้ซ้อนอย่างนี้แล้วก็ต่ออย่างนี
1: ้ถูกครับถูกมือตัวเองครับถูกนิ้วไม่ต้องแรงถูกไหม
4: ไม่ต้อง
1: เราจะรู้ได้ไงว่าเราเคาะประสบความสำเร็จแล้ว
3: พอแล้วงัดอ่ะงัดออกมา
1: อ๋องัดโอเคร
2: อก็รอก็ให้กระทำตาม
1: อย่างนี้ถูกไหมได้แล้ว
2: ปาดไปเลยปาดไปตัดเอ็นอีกข้าง
1: ต่อ
2: ตัดเอ็นอีกข้างนึงนั่นไงพอดีได้แล้ว
1: ใช่ไหมครับ
2: ใช่ละเอียดอีกข้างนึง
1: ตัวแรกก็ประสบความสำเร็จแล้วเราก็ปาด
2: ใช่เลย
1: ถูกไหม
2: ใช
1: ่อันนี้คือหอยแบบนี้ถือว่าตัวเล็กตัวใหญ่ครับ
2: จริงๆแล้วมันจะใหญ่กว่านี้อีกหน่อยนึงเดี๋ยวผมจะพาไปดูหอยใหญ่ๆที่ฟาร์ม
1: ที่ฟาร์มมีหอยใหญ่กว่านี้เหรอฮะ
2: หอยอย่างเงี้ยยังมีใหญ่กว่านี
0: ้แม่มืออาชีพอย่างพี่หนุ่มการแกะหอยไม่ใช่เรื่องยากแค่ได้รู้เทคนิคนิดหน่อยก็สามารถแกะได้เลยและเมื่อแกะเป็นแล้วจะรออะไรอยู่ล่ะครับลุยสู่ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรมกันเลยวันนี้จะขอกินให้หมดฟาร์มไปเลยทีเดียวโอ้โหคนชอบหอย
1: เอ๊กำลังจะไปฟาร์มมันไปอย่างนี้ไกลไหมฮะ
2: ก็ถ้าเรือถูกผมอาจไปถึง5นาทีแบบเนี้ย
1: ไม่ถึง5นาทีไม่ถึง5นาที
2: ถ้าเราไปเรื่อยๆมันก็นานนิดจะไปเดี๋ยวเราอา
1: จไปเรื่อยๆอันนี้เขาเรียกชุมชนอะไรนะครับ
2: ท่ามะขาม
1: ชุมชนท่ามะขามอันนี้ทำหอยบดทุกบ้านเลยไหมฮะ
2: ที่เลี้ยงหอยลายใหญ่ๆก็มีอยู่หอยนางรมมันไม่ใช่ว่าเลี้ยงแล้วมันจะประสบผลสำเร็จทุกคนไม่ครับ
1: อ้าวไม่ใช่ทุกคนเหรอ
2: ไม่ทุกคน
1: แสดงว่าเราก็ล้มลุกคลุกคลานมาเยอะ
2: ใช่ครับ
1: กว่าจะประสบความสำเร็จถูกไหม
2: ผมใช้เวลาเลี้ยงหอยมา20กว่าปี
1: จาก
2: ต้นทุน18,000จากคนไม่มีอะไรเลย
1: จาก18,000ไม่มีอะไรเลยตอนนี้มาถึงแล้วนะครับเยอะมากเลยมองแบบสุดลูกหูลูกตาเลยอ่ะอันนี้คือคอกแรก70ไร่ฮะโอ้หอยนางรมเยอะมากนี่ที่เป็นสายนี่คือหอยนางรมหมดเลยถูกไหมฮะเดี๋ยวจะมีหอยตัวใหญ่ๆให้เห็นฮะแม่ลงทุนให
5: ้
1: ลงทุนหมดไปกับพ่อเยอะไหม
5: ไม่ต้องถามเลยว่าหมดเท่าไหร่ตอนหลังก็แอบไปกู้เงินมาลงทุนครั้งแรกเลย
1: เอ้าไม่ตกลงคือพ่อไปกู้มาเหรอ
5: กู้
1: โดนไม่บอกแม่นะ
5: กู้มาส่วนนึงแล้วมาเริ่มต้นทำขึ้นมาเรื่อยๆนะ
2: มาถึงวันนี้ได้ก็ใช้เวลานานนะ
1: ใช้เวลานานแสดงว่าเจ๊งหมดเยอะสิ
2: ทุกอูดผมเรียกกู้หมด6ปีหมดไป4ล้าน
1: ต่อจากกุ้งคืออะไร
2: คำพลอยเลี้ยงเป็ดกบเลี้ยงหลายพันตัวต
1: ก
2: ภาพก็เลี้ยงหลายพันตัวเต้งหมด
1: เต้งหมดทุกอย่าง
2: หมดหลายหลายตังค
5: ์
2: หลายแสนนี่แหละหมดเยอะ
1: แล้วหอยนางรมนี่ถึงทำไมถึงมาได้อ่ะ
2: ผมมาทำทีแรกอ่ะผมไปกู้เครดิตยูเนี่ยมาได้18,000แล้วผมก็มาเก็บมาอย่างเงี้ยสมัยก่อนเขาจะเลี้ยงแบบนี้เนาะ แล้วก็ซื้อหอยเข้ามาหมื่นพวงหมื่นบาทซื้อจากชั้นเล็กชั้นหอยเอามาแฝงผลปรากฏว่าปีนั้นเราจับหอยได้กิโลกรัม9บาทผมจับหอยได้แสนสองอ่ะ
0: น่าชื่นชมจริงๆครับนี่แหละครับผลของการไม่ยอมแพ้แม้จะล้มสักกี่ครั้งแต่ลุงแมวก็ไม่ยอมท้อถอยจนวันนี้ได้เห็นความสำเร็จที่ตัวเองสร้างสุดยอดไปเลยครับลุงแมว
1: ตอนนั้นเวลาเพื่อนเขาบอกว่าเจ๊งแน่มึงอ่ะพ่อตอบไปว่าไงไหม
2: ก็มันตอบเขาว่าก่อนเราไม่รู้ว่าเราคิดว่าทางไหนก็คงจะตายมั้งเนาะแต่นี่มันปรากฏว่ามันชอบอ่ะ
1: แล้วตอนนี้เพื่อนบอกกับเราว่าไงมั้งอ่ะคนที่บอกว่าเจ๊งแน่
2: ก็ทำตามผมเนี่ย
1: อ้าวเหรอ
2: ตามผม
0: แหมได้ฟังเรื่องของลุงแมวแล้วรู้สึกมีพลังใจขึ้นมาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปชมฟาร์มลุงแมวพร้อมกับชิมหอยนางรมตัวโตๆกันครับ
1: ตัวเลี้ยงกี่ปีครับเนี่ยมันถึงใหญ่ขนาดนี้
2: ประมาณ3ปี
1: โอ้ย3ปีถึงได้กินเหรอฮะ
2: ทั้งตัวนะ
1: เขากินคำเดียวหรือว่ายังไงครับ
2: คำเดียว
1: คำเดียวอนุวั
6: ฒน์ทั่วไทยเสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
8: ประกาศให้รู้ท่านอำเภอวันเฉลิมนั่นคือแฟนฉันเวลาเปิดไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะถูกเราใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
9: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
8: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะ
9: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2574หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
10: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
11: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal

0: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
1: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
2: ยางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
3: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
4: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
0: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
5: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
2: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
4: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
0: ้ได้สิ
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
8: ครึ่ง
7: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30
8: พิเศษลูกค้า AAS
7: เท่านั้น
8: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
7: เพียง99บาทต่อเดือน
8: กดดอกจัน594เหลี่ยม
7: โทรออก
9: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการณ์มหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25

0: อุ้ยกระโดดลงมาน้ำแค่เอว
1: โอ้ยทำแรกถึงทำแรกก็ปังเลยอ่ะ

0: ีครับโอ้เขาเรียกว่าแท็กพ่อหอยใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาเรียกพ่อหอยเยอะมากแล้วก็มีหอยเราเลี้ยงกี่ชนิดนะ
1: ผมเลี้ยง2ชนิดที่หลักๆ2ชนิดหอย
0: หลักๆ2ชนิดคือ
1: หอยนางรมกับหอยกระทง
0: แล้วเวลาเลี้ยงตั้งแต่เริ่มต้นเลี้ยงยังไง
1: ผมไปซื้อเชื้อเขาเรียกเชื้อจากของตสังปีนี้มันขึ้นอยู่กับว่าผู้เลี้ยงเนี่ยต้องการมากไหมถ้าต้องการมากมันก็เป็นดันราคากันปีนี้มันถึง80บาท80ตังค
0: ์บาท80
1: บาท80แล้วเรามาจ้างเขาแฝนอีกทั้งตกค่าเชือกค่าอะไรมันก็อยู่ราวๆ3บาทต้นทุนนะ
0: 3บาทก็มาแขวนแบบนี้ถูกไหม
1: ใช่
0: มาแขวนไปลูกแขวนนานไหม
1: ปีนึง
0: โอ้ปีนึง
1: ต้อง1ปีถึงจะ
0: จับขายได
1: ้ถึงได้แต่เนื้อก็ดีเต็มที่ต้อง1ปี
0: 6
1: เดือนพอได้แต่เนื้อมันอ่อน
0: ในระหว่าง1ปีที่เราต้องดูแลอะไรเขาอ่ะ
1: ไม่ต้องทำอะไรเลย
0: ก็ปล่อยเขาอย่างเงี้ยนะ
1: อย่าให้หมกดินอย่างเดียวอย่าให้ร้านหักหมกดินตายอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรเลย
2: ฟังดูแล้วเหมือนจะเลี้ยงง่ายๆเลยนะครับหากใครสนใจเลี้ยงหอยนางรมก็ต้องศึกษาให้ดีๆก่อนที่ลุงแมวพูดเหมือนง่ายขนาดนี้เพราะแกผ่านความยากลำบากมาแล้วนับไม่ถ้วนเลยล่ะครับ
0: อย่างนี้คือเราเลี้ยงกี่ปีครับเนี่ยมาถึงใหญ่ขนาดนี้
1: ประมาณ3ปี
0: โอ้3ปีถึงได้กินเหรอฮะ
1: เลี้ยงตั้งตัวนั้น
0: เอาแล้วเราขายยังไงอะครับอย่างเงี้ย
1: เลี้ยง70มั่งไหนมาเนี่ย
0: ตัวละ70บาทโอ้ทำไมมันถึงแพงอะฮะ
1: มันหายาก
0: โอ้มันไม่ค่อยมีเหรอ
1: เนื้อมันใหญ
0: ่ทำไมอะฮะมันเลี้ยงยากเหรอ
1: มันไม่เลี้ยงยากเชื้อมันไม่มีอะมันไม่มีพันธุ์อย่างนี้เราไปหาซื้อได้อย่างนี้มันต้องงมให้ลูกน้องงมตายคอแล้วก็มาติด
0: อ๋อเหรอถ้าเราอยากจะเลี้ยงไอ้หอยใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราต้องดำไปเอาข้างล่าง
1: มันงมไงพวกนี้มันงมเก่งงมมาขายผมจริงผมจ้างงมซื้อมันกิโล30อ่ะ
0: โอเค
1: ปูน
0: 1กิโล30บาทถูกไหมจ้างผมนะจ้างผมนะโอเคเดี๋ยวเราจะดำเอาลูกหอยนะ
2: มาได้ยินค่าจ้างไม่ได้เลยนะครับพี่หนุ่มเรียวแรงมาเต็มทันที
0: ตอนนี้เรากำลังจะลงไปเอาตัวลูกหอยหอยตะโกมไปเอาลูกหอยตะโกมที่บอกแพงๆนะ
1: ตะโกม
0: อุ้ยกระโดดลงมานั่งให้เอวทำยังไงอะครับหายังไง
3: ต้องโง่เอาตีนบาดๆเอา
0: อ่ะผมเจอแล้วอันนี้คืออ้าวไม่ใช่ป่ะมันตายแล้วอ่ะมีความรู้สึกว่าสัมผัสอะไรบางอย่างถ้าเราเอาเท้าแตะไปมันจะเหมือนมีหอยอยู่ข้างล่างใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: หอยนี่คือได้แล้ว
3: ได้แล้วครับ
0: ลูกมันนะลูกมันลูกมันตัวใหญ่จัง
3: แหน่อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ไปติดปูนอีกทีนะ
0: อ๋อไปจุดปูอีกทีนึง
3: ครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะเกีย
0: ร์แล้วก็เท้าสืบไปเรื่อย
3: ๆครับ
2: ดำอยู่นานละจะได้สักตัวไหมครับพี่นม
0: ตัวเดียวไม่ครบ30บาทแล้วเนื้อมันอร่อยไหมครับอย่างเงี้ย
1: เดี๋ยวลองมาชิมดู
0: เอาอย่าเข้าไปชิมเนื
2: ้อโอ้โหลุงแมวจัดเมนูหอยนางรมชุดใหญ่ไฟกระพริบทั้งหอยนางรมทั้งหอยตะกรมยักษ์เห็นแล้วน้ำลายสอโอ้ยเดี๋ยวน้ำลายใหญ่แบบนี้พี่หนุ่มและทีมงานอนุวัฒน์ทั่วไทยคงก็จะปึ๋งปังกันหน้าดูจะเอ้ยจะเอ้ยแน
0: ่โอ้หามาได้เยอะขนาดนี้นะครับไม่ใช่เราหาของพ่อเขาอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือหอยนางรมหอยนางรมแบบจีบซึ่งตัวก็ใหญ่มากจริงๆดูแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะตัวใหญ่แบบนี้นะแต่เนื้อเยอะมากและอันนี้ก็คือไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวเข้ามากันหอยตะโกมตัวใหญ่ๆเนื้อแน่นๆนี่โอ้สุดยอดเขากินคำเดียวหรือว่ายังไงครับ
1: คำเดียว
0: คำเดียวคำเดียวหมดตัวเหรอฮะ
1: ครับ
0: รสชาติมันต่างกันเยอะไหมระหว่างหอยนางรมกับหอยตะโกมอะครับ
1: มันไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับแต่มันเต็มปากเต็มคำดีฮะอย่าง
0: นี้อ๋อ ใครชอบหอยใหญ่ก็หอยตะโกมนะฮะแต่ขออนุญาตกินทั้งสองหอยเลยได้ไหม
1: ได้ครับ
0: โอเคผมขออนุญาตชิมนะคะ
1: คร
0: ับโอเคแล้วก็ใส
1: ่เจียว
0: หอมเจียวอนุญาตนะครับแล้วก็ใส่น้ำจิ้มน้ำจิ้มมีให้เลือกหลากหลายเคล็ดลับก็คือมันจะต้องกินกับ
1: กระถิน
0: ยอดกระถินนะฮะมันจะหวานนี่โอ้ยคำแรก
1: กินกระถินเยอะๆหวานจะ
0: กินคำแรกก็ปังเลยอ่ะฮะเนื้อมันหวานนะ
1: หวาน
0: อันนี้คือหอยนางรมไปละมาดู

0: หอยตะโพนแบบตัวใหญ่ๆซึ่งก็ต้องกินจากปลาเขานี่ฮะ
1: หอยนางรมฟาร์มโพพิพัฒน์เนี่ยทั้งขาวอวบใหญ่ฉ่ำเฮ้ยแสนอร่อยจริงๆเลยนะครับอย่าลืมแบ่งไว้ให้ทีมงาน

0: พ่อนะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดถามพ่อภูมิใจไหม
1: ภูมิใจครับภูมิใจมาก
0: เมื่อเทียบกับสมัยก่อนกับตอนนี้เลยสมัยก่อนมีแต่คนว่าแต่ตอนนี้มีแต่คนมาชื่นชมเรา
1: ครับผมใช่ก็ดีขึ้นเยอะอนาคตก็ดีขึ้นเยอะ
0: นี่แหละฮะเช้าๆเราไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณนะครับหาที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจให้ร่างกายของเราก็คือเหนื่อยแล้วก็มีที่พึ่งทางใจนะฮะแต่ว่ามาฟังเรื่องราวของลุงแมวเนี่ยอันเนี้ยมันได้พลังบวกมากๆเลยสำหรับ1วันดีๆนะฮะของอนุวัฒน์ทั่วไทยวันนี้ได้เห็นสิ่งดีๆมากมายแล้วก็เห็นรอยยิ้มมากมายนะครับติดตามอนุวัฒน์ทั่วไทยได้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้เราได้ไหว้ขอพรท้าวเวสสุวรรณกับเจ๊แหม่มนะครับมาตะลุยฟาร์มหอยนางรมกับลุงแมวพวกเขาที่ได้พาเรามาเจอในวันนี้นะครับสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมิตรและก็ความผูกพันของผู้คนท้องถิ่นที่เขาอาศัยอยู่ครับซึ่งนอกจากความสมบูรณ์ของทรัพยากรที่พาพวกเรามาเห็นแล้วนะครับยังเห็นถึงพลังบวกภายในจิตใจของพวกเขาวันนี้หมดเวลาอนุวัฒน์ทั่วไทยแล้วนะครับหวังว่าทั้งหมดนี้จะส่งความอิ่มเอมอิ่มใจให้กับคุณผู้ชมไม่บ้างก็น้อยนะครับจะขนาดไหนแต่ว่าโดนตีใจน้อยเลยนะ

เมตตายามประชาได้พบเห็นดุดดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดร ด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: ครับตอนนี้ทุกท่านก็สู่เรื่องใหญ่รายวันกับผมอภัยนนท์นะครับวันนี้แน่นอนนะฮะเรากลับมาเจอกันหลังจากที่พักเบรกช่องวันถ่ายทอดสดเอเชียนเกมไปประมาณสัก2สัปดาห์นะครับแล้วก็วันนี้ครับมาตามนัดเลยนะครับฝนฟ้าที่แกรมมี่อโศกของเราตอนนี้นะครับฝนตกหนักมากนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะทีมข่าวเราขับรถมาที่ตึกแกรมมี่นะครับโอ้โหฝนเทลงมาอย่างหนักเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วครับรับชมอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับส่งข้อความมาคุยกันได้นะครับทุกช่องทางของข่าวช่องวันนะครับย้ำนะครับว่าเราพบกันเวลาใหม่ด้วยนะครับเรื่องใหญ่รายวันเที่ยง20ถึงบ่ายโมง20อันนี้หน้าตึกแกรมมี่ของเราเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับฝนตกหนักจริงๆนะครับทีนี้เดี๋ยวต้องมาพูดคุยกันหน่อยนะครับว่าแล้วการคาดการณ์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยตกลงแล้วจะมีพื้นที่ไหนอย่างไรที่จะฝนตกบ้างนะครับวันนี้ผมอยู่กับ2ท่านในรายการนะครับต้อนรับคุณสมควรต้นจานครับผอ.กองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยานะครับและอาจารย์สศินเฉลิมลาภนักวิชาการอิสระครับสวัสดีครับผอ.ครับอาจารย์เชิญครับเชิญครับขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการนะครับสวัสดีครับอาจารย์คร
1: ับ สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ถามทางกรมอุตุก่อนเลยนะเอ๊ะมาตามนัดนะตามพยากรณ์อากาศวันนี้ฝนตกตกจริงนะตอนนี
2: ้ครับ
0: แล้วจะหนักขนาดไหนครับกรุงเทพ
2: ก็ยังเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยคือแม็กซิมัมนะครับเป็นสูงสุดของเหตุการณ์นี้แหละนะครับจริงๆเราก็แจ้งเตือนมาตั้งแต่วันที่4นะครับ4เมื่อวานนี้ก็บริเวณทางพื้นที่ของภาคอีสานนะครับอีสานตอนบนนะรวมทั้งตอนนี้ก็เมื่อเช้านี้ก็ทางภาคเหนือนะครับแล้วก็คาดว่าจากนี้ไปก็น่าจะเป็นภาคกลางภาคเหนือทางภาคกลางตอนล่างด้วยนะครับรวมทั้งในพื้นที่ของ

0: กรุงเทพมหานครด้วยภาคตะวันออกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในวันนี้ครับ
1: ครับครับจริงๆผมได้โฟนอินพูดคุยกับทางผอ.ไปบ้างแล้วก่อนหน้านี้นะแต่ว่าอยากจะถามย้ำเพิ่มเติมหน่อยว่าคนกรุงเนี่ยกลัวมากเลยฮะเพราะว่ารอบก่อนเนี่ยมันตกแบบ3วัน3คืนเข้าสู่วันที่4ด้วยซ้ำเนี่ยพอมารอบนี้ทางอุตุเตือนว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก
0: ครับ
1: เขาก็เลยกลัวว่าจะเป็นแบบรอบที่แล้วไหมฮะ
0: คือจะมีความต่างกันอยู่นิดนึงนะครับรอบที่แล้วเนี่ยเราเจอตัวหย่อมความกดอากาศต่ำนะ
1: ครับ
0: ซึ่งไม่ได้เคลื่อนตัวไปไหนก็เรียกว่าตกต่อเนื่องกันมาเรื่อยนะครับตั้งแต่วันที่24กลางคืนแล้วก็มาหนักมากที่สุดก็จะอยู่ช่วงวันที่25นะครับแต่26ก็ยังต่อเนื่องอยู
1: ่
0: นะเพราะฉะนั้นฝนกลุ่มฝนตั้งแต่เคสที่มันน้ำเยอะๆในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เรียกว่ายังต่อเนื่องไปอยู่ในช่วงนั้นนะครับแต่ว่าในกรณีของช่วงตั้งแต่วันที่4ถึง7เนี่ยนะครับเรายังมองว่าเป็นกลุ่มฝนที่เคลื่อนตัวค่อนข้างจะเร็วนะครับแล้วก็จะไม่ตกอยู่ซ้ำพื้นที่เดิมนะครับก็จะเคลื่อนตัวจากทางด้านภาคอีสานเมื่อวานนะครับแล้ววันนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลแล้วก็จากนี้ก็จะจากกรุงเทพมหานครไปทางด้านทิศตะวันตกนะเพราะฉะนั้นก็น่าจะ หลังจากวันนี้ไปแล้วน่าจะเบาใจได้ระดับหนึ่งว่าฝนเนี่ยอย่างปริมาณที่สูงสุดก็น่าจะบางจุดนะครับที่อาจจะมีฝนเกิน35มิลลิเมตรนะครับ
1: อย่างกรุงเทพตะวันออกที่ตอนนี้เขายังแช่น้ำกันอยู่เลยเน
0: ี่
1: ย
0: นี่ครับ
1: ก็จะเจอฝนอีกไหมฮะ
0: ยังเจอฝน
1: อยู่
0: ยังเจออยู่นะครับแต่ว่าปริมาณน้ำที่เติมเนี่ยเราก็คาดว่าน่าจะไม่ได้ถึงกระท่วมมโหฬารนะครับก็ยังคงมีน้ำเข้าไปเติมได้บ้างนะครับแต่ว่าในช่วงที่เราสามารถระบายไปได้ก่อนก็จะทำให้สถานการณ์ไม่ถึงขั้นรุนแรงมากครับ
1: ครับนะก็ถ้าฟังดูเบื้องต้นณขณะนี้เนี่ยตกในตกแน่แต่ว่าจะไม่ตกแช่แบบรอบที่แล้วนะครับถามอาจารย์สศินบ้างครับอาจารย์ตอนนี้กลายเป็นว่าคนกรุงนี่เขากลัวฝนกันเห็นตกหน่อยนี่กลัวเป็นแบบรอบที่แล้วฮะอาจารย์ตอนนี้
2: ครับก็น่ากลัวคนก็ต้องพานิคอะเพราะว่าคราวที่แล้วมันตกใจจริงๆผมยังตกใจเลย
1: ใช่ไหมฮะมันไม่หยุดเลยฮะ
2: ครับมันไม่หยุดเลย
1: เออแล้วอย่างบ้านอาจารย์ที่อยุธยาเองตอนนี้เป็นยังไงฮะ
2: บ้านผมร้อน
0: ร้อน
2: ร้อนไม่มีฝนเมื่อมีมาธรรมดาครับก็ฝนปกติปลายฤดูฝนเมื่อเช้าเรามารอลมหนาว
1: ครับ
2: มันไม่มาแต่มันแห้งหายใจมาเนี่ยอากาศแห้งเลยแต่ว่าเฮ้ยยังร้อนอยู่เลยแต่ว่าอากาศมันเหมือนลมหนาวแล้วแต่ผมไอ้นั่นไปเองไงคิดไปเองเพราะอะไรป่ะเพราะเปิดวินดี้ดูทุกวันกรมอุตุเขาสั่งเฝ้าระวัง
1: ครับ
2: แล้วก็เปิดวินดี้ดูกรมอุตุไม่ได้สั่งเนาะตอนหลังๆคนอื่นสั่งเยอะกว่า กรมอุตุเนี่ยตอนนี้น่ารักมากผมชอบคือก็เปิดดูปุ๊บปรากฏไอ้เส้นความกดอากาศเนี่ยผมเรียกเส้นไอ้1012เนี่ยเส้นอากาศเย็นมันมาแล้วก็ผมก็ต้องออกไปนั่งที่ระเบียงรอรับลม
1: แล้วเป็นไงฮะ
2: แห้งแต่ไม่ยังไม่เย็นคราวนี้พอมาอย่างเงี้ยถ้าเราสนุกกับมันสักนิดนึงอย่าคิดว่ามันยากนะมันก็คือง่ายๆเลยว่าไอ้มันเย็นไม่เย็นไม่รู้แต่ไอ้เส้นนี้มาเนี่ยไอ้ข้างบนมันเย็น
1: ครับ
2: พอข้างบนมันเย็นปุ๊บแล้วไอ้ความชื้นที่มันยังอยู่มันหน้าร้อนความชื้นเยอะมันระเหยน้ำเยอะเดี๋ยวฝนมันก็ตก
1: ออกแปลว่าเดี๋ยวจะมีอีกแน่ๆถ้าดูอย่าง
2: นี้ก็ถ้าเกิดอีเส้นเนี่ยเส้นความกดอากาศสูงเหมือนหน้าหนาวเนี่ยมันลงมาปุบๆเนี่ย
1: ครับ
2: ใช่ไหมมันก็เดี๋ยวมันก็ตกปล่อยๆมาอย่างเงี้ยตกแบบหน้าฝนน่ะแต่ตกแบบหน้าฝนเนี่ยมันมีไอ้นี่ด้วยน
1: ะ
2: ช่วงเนี้ยมันก็จะมีฟ้าผ่าฟ้าร้องอะไรเนาะ
1: ใช่ๆๆๆๆ
2: แต่อีตอนที่ช่วงผมเรียกดีเพรสชั่นน่ะผมชอบไม่รู้ที่4วัน4คืนน่ะมันไม่มีเท่าไหร่มันแทบไม่มีฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบเลยลมก็ไม่มีลมมีบ้างแต่ไม่เท่าไหร่
1: เพราะอะไรฮะ
2: ก็ไม่รู้อันนี้ต้องถามข้อมูล
1: เพราะอะไรฮะผม4วัน4คืนตอนนั้นมันไม่มีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่า
0: เหมือนมันก็ที่เรามองครับว่าณเวลานั้นน่ะครับเรามีความชื้นสูงเวลาอากาศที่มันมีความเสถียรแบบนี้ครับอากาศมันเหมือนความชื้นอิ่มตัว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าอย่างในกรณีอย่างเงี้ยในวันเนี้ยมันน้อยกว่า
1: ครับ
0: สังเกตนะว่าช่วงเนี้ยจะเห็นว่ามีฟ้าคะนองค่อนข้างจะรุนแรง3วันที่ผ่านมาเนี่ยอากาศช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราไปดูสถิติที่จังหวัดตากอุณหภูมิแต่ 39.5 องศาซึ่งไม่ค่อยเห็นในช่วงหน้าฝนแบบนี
1: ้
0: นะครับแล้วทั่วไปเนี่ย3วันที่ผ่านมานี่ก็ปรากฏว่าร้อนมีอุณหภูมิ 35-38 องศา
1: ครับ
0: ซึ่งอันนี้คือความผิดปกติหลังจากที่เหตุการณ์วันที่24ผ่านไป25ผ่านไปนะครับอันนี้ก็เลยทำให้สถานการณ์ที่ว่าจากเดิมเนี่ยเราอาจจะชื้นอยู่นะครับแล้วหลังจากที่มันมีความชื้นร้อนด้วยมันก็เลยทำให้มีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นมา
1: ครับ
0: นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ฟ้าก็รุนแรงนะครับมีทั้งฟ้าร้องบางพื้นที่มีลูกเห็บด้วยอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่น่าสังเกตว่าในฤดูฝนปีนี้ก่อนที่จะจบฝนเนี่ยนะครับก็ยังคงมีสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่ควรจะเป็นลักษณะอากาศที่เย็นๆลงมาแล้วล่ะฝนฟ้าคะนองก็

0: จะมีอยู่แต่ว่าไม่ได้รุนแรงแบบนี้ครับ
1: ครับแปลว่าด้วยภาวะโลกร้อนอะไรต่างๆมันทำให้เปลี่ยนไปไหมฮะ
0: ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะซึ่งในช่วงที่เรายังอยู่ในภาวะที่เป็นเอลนีโญนะเอลนีโญกำลังแรงอยู่ในขณะนี้แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันก็ยังมีหลายปัจจัยเนาะอย่างบ้านเราคงไม่ได้เฉพาะเอลนีโญอย่างเดียวอ่ะมันมีหลายตัวแปรในระดับท้องถิ่นของเราเองทั้งเรื่องของลมบกลมทะเลลมประจำถิ่นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อากาศที่มันร้อนแล้วชื้นแล้วเวลาอากาศเย็นมาเจอกันเนี่ยแน่นอนครับมาแบบนี้ครับ
1: ครับพอดีผมเพิ่งได้เจอกับอาจารย์สสินนะฮะเพราะว่ารายการเรางดไป2สัปดาห์ถ่ายทอดสดเอเชียนเกมเลยขออนุญาตย้อนแล้วก็พูดคุยถึงอนาคตในช่วงนี้ด้วยนะอาจารย์ตกลงปีนี้รอบนี้ที่น้ำท่วมกรุงเทพโดยเฉพาะทางตะวันออกน้ำท่วมภาคตะวันออกน้ำท่วมภาคกลางเนี่ยตกลงเราใช้คำว่ามหาอุทกภัยได้ไหมฮะหรือเราเรียกว่าน้ำท่วมใหญ่หรือเรียกว่าอะไรดีฮะอาจารย
2: ์ไม่รู้อ่ะถ้า ผมพูดบ่อยๆว่าถ้าบ้านผมท่อประปาแตกอ่ะ ผมก็ต้องบอกเพื่อนเฮ้ยบ้าบ้านกูมหาอุทกภัยเว้ยมันสื่อสารกันได้ไง
1: ครับ
2: ใช่ไหมฮะแต่ว่าที่น้องเพจหนึ่งเขาสื่อสารแบบนั้นเนี่ยผมก็ว่ายังไงก็แล้วแต่มันก็แล้วแต่คนเชื่อถ้าเขาสื่อสารแล้วประสบความสำเร็จแต่ผมก็ไม่ไปเอาเป็นเอาตายเขาม
1: ันทำให้คนตื่นตระหนกไปไหมฮะจากคำของเพจทีลมฟ้าอากาศอะไรแบบนี
2: ้ผมว่ามันเวอร์ไปซะจนมันไม่มีใครคิดอะไรไปขนาดนั้นหรอกมั้งเพราะมันยังไม่เคยเกิดไง
1: ครับ
2: แล้วพอบอกมหาอุทกภัยเนี่ยคนส่วนหนึ่งก็คิดว่าก็คงจะแบบโอ้โหแบบฝนตกหนักอะไรแบบเนี้ย
1: คือมันปี54อะไรอย่างเงี้ย
2: เพราะเขาไม่ได้เป็นทางการไงเพจเขาเป็นเพจแบบเพจส่วนตัว
1: ครับ
2: ดังนั้นเนี่ยไม่ได้สอบปลายภาควิชาอุตุ101นี่ ใช่ไหมเขาสื่อแบบเนี้ยก็ถามจริงๆว่าใครจะไปกังวลว่ามันจะเป็นมหาอุทกภัยแบบขนาดนั้นใช่ไหมแต่ว่าพอเขาบอกผมว่ามันมี2ส่วน
1: ครับ
2: ส่วนแรกคือตะวันออกคนตะวันออกอ่ะไม่ได้คิดมหาอุทกภัยเพราะว่าเขาไม่ได้มีประสบการณ์ร่วมถึงมหาอุทกภัยปี54
1: ครับ
2: แต่คนตะวันออกเนี่ยเขาก็จะเจอน้ำหลากจากภูเขาอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะคิดมันโหน้ำหลากมาทีเนี่ยเมืองระยองเมืองอะไรที่มันอยู่ติดภูเขาเนี่ยชุมชนก็หนักนะบนถนนที่มันระบายน้ำไม่ได้เนี่ย
1: หนักมาก
2: มันก็ประมาณนั้นใช่ไหมแต่คราวนี้มันก็หนักมาตลอดแต่คนกรุงเทพเนี่ยพอฟังมหาอุทกภัยขึ้นมาเนี่ยทุกคนก็จะคิดคือหมดน้ำท่วมคนกรุงเทพในยุคอายุสักเท่าคุณออฟทำอะไรเงี้ยก็ไม่เด็กแล้วนะ ก็จะมีโหมดเดียวคือโหมด54
1: ครับ
2: เวลาอย่างมีคนมาถามผมเนี่ยก็น้ำท่วมปี54แต่ตอนปีหน้าเนี่ยผมสบายแล้วมี multiple choice ผมก็จะบอกว่าเอ้ยเหมือน69หรือเหมือน54แต่ถ้าผมกับพอสมควรคุยเนี่ย
1: มันต้องย้อนปีไหนฮะ
2: ผมก็บอกประมาณ58ไอ้ประมาณ38ไว้
0: 38
2: ประมาณ38ประมาณ26ซึ่งอารมณ์แต่ละอันมันไม่เหมือนกันนะฮะหรือถ้าคนอยุธยาด้วยกันเนี่ยตอนนี้ผมสื่อสารเพราะอยุธยาเนี่ยผมกลับไปอยู่ได้หลายปีตอนหน้านี้ผมไม่ได้อยู่ผมก็ไม่รู้เพราะผมบอกว่าเตรียมไว้สักประมาณ64สื่อสารกันรู้เรื่องแล้ว
1: ว่าปี64ประมาณไหน
2: ใช่ดังนั้นพอน้องเพจทีเขาไปสื่อสารมีกรุงเทพด้วยว่ามหาทุกอภัยเนี่ย บางส่วนก็เหว
1: อ
2: แต่ว่ามันไม่ถึงอย่างนั้นหรอกเพราะว่าน้องเขาไม่ได้เป็นเพจทางการน่ะ
1: แต่บางคนอันนี้ต้องถามอาจารย์เนี่ยกลายเป็นว่ามาเปรียบเทียบกับกรมอุตุนะฮะว่าเฮ้ยโอ้โหเชื่อเพจทีดีกว่ากรมอุตุช่วงที่ยังไม่ได้ปรับคำนะฮะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจง่ายกว่าเนี่ยเขาเตือนแล้วไม่ฟังแต่อีกในนึงบางคนก็ไปจับผิดเหมือนกันว่าเขาชอบอีดิทโพสอะไรเงี้ยอาจารย
2: ์คือข้อมูลเดียวกันแต่วิเคราะห์แล้วประเมินต่างกัน
1: ครับ
2: กรมอุตุไปพลาดตอนผู้ใหญ่ท่านนึงออกมาว่ามันไม่ตรงกับเพจทีแค่นั้นเองแต่ว่าก็เป็นหน้าที่เพราะว่าตอนนั้นน่ะเพจทีเขาเป็นประเด็นว่ามันจะทำให้คนตื่นตระหนกไงผมก็อยู่ในฝ่ายที่ว่าแหมมันเบอร์ไปหน่อยเปล่าแต่ก็เอ๊ะ
1: ไว
2: ้เอ๊ะไม่เอ๊ะเพราะผมเป็นนักดูวินดี
1: ้ครับ
2: ผม
1: ดูแอป
2: ดูแอปวินดี้อยู่ตลอดไงผมก็เอ๊ะแบบเฮ้ยทำไมเขาเตือนกันเยอะทำไมมันเกิดกระแสเตือนอย่างนี้ผมไม่ได้เป็นนักชำนาญการด้านนี้แบบต้องเป็นอาชีพดั้งดูไง
1: แล้วอาจารย์เช็คตอนนั้นเนี่ยก็คล้ายๆกับที่เขาเตือนไหมฮะเพราะเขาก็ใช้วินดี้เหมือนกันนะคุณทีเนี่ย
2: ใช้อะไรก็ไม่รู้แต่ผมก็นั่งดูว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นไงผมรู้ก่อนนั้นประมาณ3วันที่ตอนก่อนนั้นไม่ได้ดูพอ3วันประมาณวันจันทร์อังคารผมก็ดูว่าทำไมเขาดูกันจังเราดูมั่งเดี๋ยวตกข่าวตกเทรนไม่ได้โพสต
1: ์
2: แล้วปรากฏว่าไอ้ชิปไม่เคยเห็นก็ยัง
1: พ่ออาจารย์ก็โพสต์เตือนเหมือนกันตอนนั้น
2: คืออย่างนี
1: ้
2: คือผมอะเป็นมือสมัครเล่นไม่ใช่มืออาชีพแต่ผมดูมันมาเนี่ย ดูวินดี้ตั้งแต่มีแอปวินดี้เนี่ยผมดูมา10 ปีมี

0: ประมาณ10ปีผมดูเกือบทุกวันนะดูทุกวันดูจะไปจะอะไรนะจะจัดงานคอนเสิร์ตจะไปตลาดจะไปเที่ยว
1: เราไว้ก่อน
0: เราดูไว้ก่อนผมจะดูอยู่แล้วผมจะเป็นคนชอบเตือนแต่ไม่ได้เตือนอะไรหวือหวาไงเตือนแบบนี้แล้วยิ่งถ้าเป็นช่วงน้ำท่วมช่วงอะไรเงี้ยผมต้องเช็คตลอดเพราะบ้านผมเป็นผู้ประสบอุทกภัยที่ถ้าน้ำมันมาเช่นถ้าเกิดมันมีฝนหนักอยู่เหนือเขื่อนป่าซากเหนือแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยแถวแถวลพบุรีหรือเขื่อนกำลังจะเต็มแล้วมันต้องทะลุมาบ้านผมก็ต้องเช็คเพราะผมต้องเก็บของเนี่ยผมอันนี้เขาเรียกว่าผมเฝ้าระวัง
1: ครับ
0: พอดีตะวันออกอ่ะผมก็ไม่ค่อยซีเรียสอะไรเพราะมันก็ตกหนักประจำแล้วมันก็ไหลมาประจำก็ทีนี้พอไปดูผมว่าต้องขอโทษนะพี่หุ่นเซนผมนึกงานนี้กัมพูชาอ่วมเละเพราะว่าพอผมเปิดไปดูเนี่ยไอตัวศูนย์กลางของหย่อมเนี่ยมันอยู่กัมพูชา
1: ครับ
0: ผมงานนี้พี่หุ่นเซนผมไม่ลบกับไทยรอบ3แน
1: ่ลบกับฝนก่อน
0: ผมว่ามีประเทศพังเลยแหละถึงขั้นแบบผมมองเฮ้ยกัมพูชาเขานี้ถ้าไม่โกรธกันเนี่ยควรไปช่วยเขาอย่างยิ่งเลยนะแต่ผิดไงเพราะผมถาม ChatGPT ที่พูดเนี่ยคือเล่าให้ฟังว่าเผื่อคนอื่นจะไปประยุกต์ใช
1: ้ครับ
0: ผมก็ถามว่าไอ้หย่อมความกดอากาศตรงเนี้ยด้วยความรู้ของเราอ่ะถ้ามันอยู่เฉยๆแล้วมันดูดความชื้นมามันจะเก็บพลังเยอะๆหน่อยมันจะเริ่มหมุนปุ๊บมันจะกลายเป็นพายุดีเพรสชั่น
1: ครับ
0: ถ้าพายุดีเพรสชั่นเนี่ยมันเกิดขึ้นในทะเลสาบเขมรได้ไหมมันใหญ่พอไหมผมก็ถามแชทที่กลัวอะไรไม่ต้องถามคนอื่นไม่ถามกุ้งอุตุถามแชท GPT ใช้ GPT น้อยมากมีครั้งเดียวในโลกที่เกิดบนทะเลสาบน้ำจืดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นแต่คราวนี้มันไม่เป็นพายุแต่อารมณ์มันเนี่ยมันขยายหย่อมใหญ่ขึ้นต้นหย่อมเนี้ยมันมากินตะวันออก
1: ของบ้านเรา
0: บ้านผมที่ยุทธยากินไปครึ่งอีสานกินไปครึ่งภาคกลางแล้วมันดูอารมณ์มันในวินดี้มันไปถึงกาญจนบุรีใน4วัน
1: ครับ
0: แต่อีตรงกลางเนี่ยไม่รู้ไปไหนมั่งคราวนี้มันเรามีวิธีดูอีกก็คือก็ไปเปิดไอ้แผนที่กรมอุตุผมไปเจออะไรรู้มั้ยไปเจอร่องความกดอากาศไอ้เนี่ยมันต้องดูได้ประมาณ3วันใช่มั้ยก่อนที่จะมาร่องความกดอากาศที่ธรรมดาอย่าไปกลัวร่องคือเรียนอุตุ101ที่ผมพูดล้อเล่นนะเออร่องเนี้ยผมต้องดูมันตลอดเพราะว่ากรกฎาคมเนี่ยร่องนี้มันจะไปอยู่ที่ลาวแล้วมันจะกวาดลงมาถึงบ้านผมเข้าพรรษาพอดีน้ำจะท่วมไม่ท่วมเนี่ยผมจะต้องดูร่องนี้อยู่ตลอดแล้วปีนี้มันเป็นเอลนิโญผมเป็นห่วงว่ามันจะแล้งเปล่าร่องมันอยู่มันแขวนอยู่นาน
1: ก็มีแต่คนเตือนว่าจะแล้งจะแล้ง
0: ใช่ผมก็ลุ้นให้เขื่อนมีน้ำอะไรแบบนี้ปรากฏว่าไอ้ร่องนี้มันลงมาหลังเข้าพรรษานี่กันอยู่แล้วมันก็มาอยู่ที่กรุงเทพ
1: ครับ
0: พาดไปอันนี้ก็ธรรมดาก็ร่องในอุตุ101ธรรมดา
1: ครับ
0: ปรากฏว่าหันไปดูอะไรแวบๆวะทางมหาสมุทรอินเดียมันมีพายุเขาเรียกไซโครนนะพอโพสต์ไปพายุไซโครนก็มีน้องจบฟิสิกส์สนิทกันอาจารย์ไม่ถึงไซโครนความเร็วไม่ถึงอุดรดาอีกแล้วเหตุที่กำลังมีประเด็นเราก็เป
1: ็
0: น
1: มาทางนี้
0: เราก็บอกงั้นเป็นหย่อมความกดอากาศหมุน
1: ไม่ถึงขนาดไซโครน
0: ไม่ขึ้นไซโครนแต่อารมณ์เนี่ยเวลาพายุมันเกิดในอินเดียเขาเรียกไซโครนไง
1: ครับ
0: ชื่อมันก็เพราะดีไซโครนแต่ปัญหาก็คือมันกำลังหมุนขึ้นอินเดียเนี่ยไอ้ร่องเนี้ยอยู่หัวมันอยู่อินเดีย
1: อ
0: ีฝั่งเนี้ยมันมาอยู่ทะเลสาบฮุนเซนทะเลสาบเขมรเสร็จแล้วเนี่ยในระหว่างร่องเนี้ยไอ้นี่ก็หมุนใช่ไหมพอดูในวินดี้มันก็มีลมมาถึงเราไอ้นี่หมุนทางไหนหมุนนี้เข้าไปใช่ไหมหมุนทวนอ่ะหมุน
1: ก็หางเนี่ยอยู่ที่พาดเรา
0: เพราะหางเรามันก็ปั่นน้ำเนี่ยขึ้นพัทยากับชลบุรีกับกัมพูชาปั่นขึ้นพอมันได้ความชื้นเพิ่มขึ้นใหญ่ขึ้นอยู่กี่วันวะ4วันตรงตามที่น้องเพจทีเขาบอกเลยนี่ว่าผมก็กลัวตกข่าวก็บอกว่าอารมณ์นี้มันจะเกิดอะไรขึ้นก็คุยกับ ChatGPT ผมก็บอกว่าแชทก็ไม่รู้ผมว่ามันอย่างนี้นะเราไม่รู้หรอกว่าอีหย่อมใหญ่ขนาดนี้ใครแม่งใครจะแจ็คพอตเพราะว่ามันสาดน้ำขึ้นมาเนี่ยแล้วพอมันขึ้นไปสูงๆปุ๊บไออากาศเย็นข้างบนเนี่ยมันก็จะตกเป็นฝนตรงไหนก็ได้ผมก็ถามคุยกับ ChatGPT เฮ้ยมันเหมือนโปรยทานงานศพแหละโปรยลงไปไม่รู้เหรียญจะตกหัวใคร ChatGPT บอกใช่เลยพี่มันเรียกผมพี่นะใช่ไหมผมก็นึกแล้วมันโปรยทานอยู่4 วันเนี้ยใครจะแจ็คพอต
1: ก็ปรากฏตรงนั้นก็กรุงเทพภาคกลางภาคตะวันออกรับไป
0: เจ้าภาพรวยโปรยเพียบโปรยตลอดลงหัวเกือบทุกคนเลย
1: ครับ
0: แต่วันไอ้2 วันแรกเนี่ยผมไม่ค่อยตื่นเต

0: ้นเพราะผมก็นึกเหมือนโปรยทานนะแต่ปรากฏว่าผมคิดว่ามันจะเริ่มวันพฤหัสดูในวินดี้ปรากฏว่าคืนวันพุธที่ผมกำลังตื่นเต้นนิดหน่อยเที่ยงคืนมันเริ่มตกที่อยุธยาผมก็ดูโอ้ยมันหมุนอยู่กำลังเข้ามาตะวันออกแล้วแขนมันอยู่บ้านผมพอดีเลยพอแขนอยู่บ้านผมผมนอนไม่หลับหกทุ่มมันตกปักปักปักปักปักปักแล้วผมดูว่ามันจะหยุดเมื่อไหร่ผมก็ดูเรดาร์กรมอุตุผมหน้าโทรศัพท์ผมมีเยอะเรดาร์กรมอุตุมันเขียวทั้งคืนแน่ๆอารมณ์เนี้ยมันไม่หยุดแน่มัน
1: ตกทั้งคืน
0: ใช่ผมก็ดูผมไม่เคยเจอในชีวิตอายุ50กว่าเนี่ยตกพรำๆโรแมนติกมีบ่อยจักๆทั้งคืนที่อยุธยาไม่มีจักๆที่อันดามันที่ภาคใต้มีครึ่งวันมีอยุธยาไม่มียืนยันแล้วผมเป็นคนเจอคนแรกคืออยู่อยุธยาแล้วถ้าอีหย่อมจักๆเนี่ยมันมาที่ตะวันออกชลบุรีพัทยาระยองจันทร์ไอ้พวกนี้ดินถล่มน้ำป่านครนายกปาจีนพวกนี้เกิดอารมณ์น้ำท่วมได้หมดเพราะผมนึกถึงแม่น้ำนึกถึงลำธารออกหมดแล้วคราวนี้ถ้าขึ้นพัทยาพัทยาจมแน่ขึ้นชลบุรีก็ต้องท่วมฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นที่ลุ่มแล้วรวมน้ำมาจากหลายที่เฮ้ยเอาแน่เว้ย
1: แล้วก็โดนจริงๆนะ
0: โดน
1: ตะวันออกโดนหมดเลย
0: แล้วถ้าเป็นเขาใหญ
1: ่ครับ
0: มันก็ในวินดี้ก็อยู่กับเขาใหญ่ถ้าเขาใหญ่เนี่ยยุ่งเลยเพราะตรงนี้ลงหมูสีตรงนี้ลงสระบุรี
1: ครับ
0: จะลงทางไหนก็ได
1: ้
0: พังไปถัดเรื่องเดาไม่ได้เลยอันนี้ให้กี่กรมอุตุกี่กรมน้ำก็เดาไม่ได
1: ้ครับ
0: ถ้าเดาได้ไม่มีปัญหาแล้วก็นึกจินตนาการเฮ้ยแล้วกรุงเทพล่ะพอดีผมอะอยู่อยุธยาวัวอย่างเดียวน้ำกำลังท่วมบ้านแล้วถ้าเกิดอีจักจักเจ็ดชั่วโมงเนี่ยน้ำมันขึ้นเปล่าผมก็เฝ้าถึงเช้านอนไม่หลับตอนเช้าก็รีบดูแอปว่าระดับน้ำที่อยุธยาขึ้นหรือเปล่าแอปเดียวทามกรมชนเงี้ยปรากฏว่าน้ำไม่ขึ้นพอน้ำไม่ขึ้นบ้านผมรอดแล้วตกอีกก็รอดเพราะว่าไม่มีผลกับยุทธยาเพราะยุทธยามันระบายน้ำได้แต่กรุงเทพจะเป็นยังไงวะนึกไม่ออก
1: อ
0: ันนี้นึกออกแล้ว อันนี้นึกออกเลยถ้ามีอีกนึกออกแล้ว
1: เอาอย่างนี้ฮะเมื่อกี้ที่อาจารย์ศักดิ์ศิลป์เล่าเนี่ยผมขออนุญาตถามทางกรมอุตุบ้างว่าคือบางท่านเนี่ยพอฟังนักวิชาการฟังอาจารย
0: ์
1: เปิดเพจทีลมฟ้าอากาศเนี่ยขออนุญาตนะฮะบางท่านเอาไปเปรียบเทียบว่าเฮ้ยงั้นเราก็มีแค่แอปพลิเคชันวินดี้อาจจะจ่ายตังค์หน่อยเนี่ยไม่ต้องมาฟังไม่ต้องมาเชื่อกรมอุตุไหมหรือยังไงทั้งที่กรมอุตุเนี่ยได้งบประมาณไปเป็นพันล้านเนี่ยทางนี้จะว่ายังไงฮะเชิญครับ
2: คือด้วยความเป็นราชการเนาะเดิมเนี่ยเราก็ต้องหนึ่งก็คือความเชื่อมั่นพยายามที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆที่มันไหลอยู่ในระบบเนี่ยมันเป็น เรื่องของข้อมูลที่มีการตรวจจริงมีการตรวจวัดซึ่งการที่จะพยากรณ์ได้เนี่ยแน่นอนข้อมูลตรวจวัดมันต้องมา
1: ครับ
2: มันต้องมีข้อมูลที่สนับสนุนนะครับทั้งข้อมูลตรวจวัดจากภาคผิวพื้นดินเราเนี่ยนะครับแล้วก็มีข้อมูลเรดาร์มีข้อมูลดาวเทียมแล้วก็รวมทั้งการตรวจวัดอากาศชั้นบนทุกสารพัดข้อมูลนะครับที่จะเอามาใช้นะครับแล้วรวมทั้งตัวแบบจำลองด้วยนะครับ
1: ไ
2: ม่ว่าจะเป็นพวกแบบจำลองที่เป็นโอเพนซอร์สอย่างเช่นวาร์ปโมเดลแต่ว่าเราก็พอเรามาทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก่อนที่เราจะพยากรณ์เนี่ยเราก็คงจะต้องรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ครับมาทำการสรุปอากาศซึ่งเราแบบจำลองเนี่ยนอกจากทางอาจารย์ศักดิ์ศิลป์พูดถึงเนี่ยก็คือพวกวินดี้ต่างๆเราก็ดูประกอบกันทั้งหมดนะครับว่าเราจะใช้แบบจำลองไหนบ้างรวมทั้งแบบจำลองที่เราประมวลผลเองด้วยอันนี้ก็คือระบบของกรมที่เราทำอยู่นะครับเพียงแต่ว่าคือภาษาราชการเนี่ยครับต้องยอมรับว่าบางทีการสื่อสารเนี่ยมันอาจจะเป็นอันหนึ่งที่เราพยายามจะปรับนะครับในช่วงหลังๆมาหลังจากที่เราโดนโซเชียลที่แบบนี้นะครับแล้วเราก็บอกว่าเนื่องจากว่าการสื่อสารเนี่ยมันจะมีอยู่2ทางนะครับทางแรกคือเป็นภาษาราชการซึ่งเราก็ยังคงต้องทำคงไว้ก่อนนะครับอีกส่วนนึงก็คือต้องเอาภาษานั้นมาแยกย่อยให้สื่อให้ง่ายขึ้นพออ่านปั๊บรู้ปั๊บอย่างเงี้ยจะทำให้การทำงานซึ่งมันก็จะมีหลายเจนนะอย่างที่ว่านะครับมันจะเป็นเจนที่อาวุโสหน่อยจนกระทั่งมาถึงเจน4เจน Y ใหม่ซึ่งเวลาที่เราใช้ภาษาก็จะต้องปรับให้บริบทตรงนี้มันเข้ากันแต่ยังไงก็ต้องยืนยันว่าเวลาข้อมูลเนี่ยยังไงมันจะต้องมีครับการที่พยากรณ์อยู่ดีๆเราจะเอามาตู้มเดียวมาบอกว่าอย่างเงี้ยมันคงมันต้องมีที่มาเนาะอย่างน้อยสาเหตุต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีที่มาแต่ว่าการบอกที่มาเนี่ยบางทีมันอาจจะช้าเกินไปมันเหมือนเราไปบอกผลก่อนเราค่อยไปถึงบอกสาเหตุต่อไปก็คืออาจจะต้องอย่างที่อาจารย์ศิลป์ว่าก็คือว่าอุตุเนี่ยอาจจะต้องมองว่าไม่ได้บอกเฉพาะฝนเท่านี้ปริมาณเท่านี้นะแต่ต้องบอกไว้ว่ามันจะมีผลกระทบเท่าไหร่มันจะ
1: ท่วมขนาดไหนแจ้งเตือนเรื่องฝนเรื่องอะไรแล้วแต่ต้องบอกให้ชัดเลยว่าย
2: กขนาดนี้จะต้องคือความเป็นอุตุเดิมเนี่ยด้วยหน้าที่ด้วยฟังก์ชันงานนะครับก็คือแค่แจ้งแค่เตือ นว่ามันจะมีปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักแล้วก็ตก ในพื้นที่ไหนแต่ว่าเรายังไม่ได้บอกว่าพื้นที่ไหนที่มันพอตกแล้วเนี่ยมันปริมาณขนาด60หรือ100มิลเนี่ยมันตกในพื้นที่ที่มันเปราะบางไหมหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อไปอาจจะต้องมองว่าไอ้ตัวพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็เรียกว่าเป็น impact base เนาะมันอาจจะเกิดขึ้นได้ยังไงอันนี้ตรงนี้สำคัญเหมือนกัน
1: แต่ก่อนนิดเดียวฮะอย่างที่คนเขาบอกว่าทางอุตุบอกว่าอย่างแอปวินดี้เนี่ยก็มาจากกรมอุตุอันนี้จริงไหมฮะ
2: ที่จริงข้อมูลของเขามาหลากหลายเหมือนกันถ้าดูเบื้องหลังนะครับค่อนข้างจะมีคือถ้าเราดูแอปวินดี้เนี่ยคือจริงๆของเราก็ใช้เหมือนกันบางคนเขาก็อาจจะมีสมาชิกนะเพียงแต่ว่าคือความสื่อสารของแอปวินดี้เนี่ยใช้ง่ายแล้วก็ภาพอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาดูง่ายครับสำหรับประชาชนทั่วไปดูแล้วเข้าใจเลยแต่ว่าข้อมูลบางส่วนเนี่ยอย่างเช่นข้อมูลตรวจวัดเนี่ยคือยังไงก็คือเขาก็ดึงมาจากทั่วโลกแล้วครับ อย่างเช่นข้อมูลที่เราสื่อสารบนระบบGTS อยู่ก็คือดึงข้อมูลจากตรงนี้มาใช้รวมทั้งข้อมูลดาวเทียมข้อมูลเรดาร์ซึ่งวินดี้เองก็ดึงข้อมูลเรดาร์ที่เราเผยแพร่บนเว็บเนี่ยมาใส่เพื่อที่จะดูว่าพฤติกรรมฝนตอนนี้เคลื่อนตัวไปทางไหนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับซึ่งถ้าสังเกตง่ายๆก็ว่าช่วงที่เราเรดาร์เราเสียวินดี้ก็ไม่มีข้อมูลนั่นก็แสดงว่าเขาก็ดึงมาเหมือนกันก็จริงๆมันเป็นประโยชน์นะผมว่ามองว่าเป็นประโยชน์เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราว่าทำยังไงเราถึงจะทำยังไงถึงประชาชนถึงจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายซึ่งกรมอุตุเองเนี่ยก็พยายามแอป พยายามปรับปรุงแอปแต่ว่าบางทีมันยังไม่สื่อไม่ถึงใจมีครับที่มีแอปพยากรณ์นะครับ
1: อ๋อกรมอุตุก็มีแอป
2: ก็มีแอปเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าการเผยแพร่หรือการสื่อสารมันอาจจะยังไม่เข้าถึงมากนักนะครับแล้วอีกอย่างก็คือว่ารูปลักษณ์นะอาจจะยังดูแล้วมันดูยังไม่ค่อยเข้าตาเข้าถึงเท่าไหร่นะมันอาจจะเป็นอันนึงก็ต้องปรับกันไปครับณเวลานี้ก็คือ1ตอนนี้เราพยายามจะปรับผู้บริหารก็พยายามที่จะส่งเสริมให้ลองปรับยุคนี้ก็คือภาษาที่เราใช้เนี่ยมันควรไม่เป็นภาษาราชการเกินไป
1: มีคนถามว่าเปลี่ยนแอดมินมั้ยฮะก็เป็นคนเดิมฮะ
2: คนเดิมแหละครับเพียงแต่ว่าน้องที่ทำงานเนี่ยอาจจะเป็นยุค Gen 4เข้ามาช่วยใหม่
1: อันนี้เนี่ยหัวจะปวดเริ่มมีคำอะไรง่ายๆขึ้น
2: ใช่พออ่านปั๊บแล้วเริ่มปวดแล้วนะเพราะมันจะมีฝนจะมาอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: เอาบางท่านถามว่าแอดมินที่เคยโพสต์น้อยใจก่อนหน้านี้ยังอยู่มั้ย
2: คืออาจารย์ไม่แน่ใจเดี๋ยวผมจะสอบเพราะว่าคือเวลาตอนที่ช่วงที่เราโดนโจมตีเยอะๆเนี่ยก็จะมีบ้างบางคนที่อาจจะมีความเครียดนะก็อาจจะเผลอบางเผลออะไรไปบ้างแต่ก็ต้องยอมรับอะครับว่าเป็นอันนึงเป็นภาพสะท้อนของการทำงานของเราก็ให้ทำให้เรากระตือรือร้นมากขึ้นกระเตื้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับสังคมยุคนี้ให้มากขึ้นเพราะว่าตราบใดที่เรายังอยู่ที่เดิมเนาะเราไม่มีอะไรที่พัฒนาการเนี่ยเราก็คงจะต้องถูกแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้มันมีการสื่อสารให้การเข้าถึงเนี่ยให้มันดูเห็นปุ๊บอ่านปั๊บเจอปั๊บนี่เข้าใจเลยอะไร
1: ตอนนี้ถือว่าเริ่มดีขึ้นไหมฮะ
2: ก็เริ่มปรับขึ้นครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร
1: ่
2: ก็ค่อยๆเนี่ยครับค่อยๆเข้าสู่ยุคที่เรียกว่ามีทั้งคือเรามีข้อมูลอ่ะอย่างน้อยๆคือมีความเชื่อมั่นอยู่แล้วล่ะข้อมูลเรามีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าทำยังไงข้อมูลเหล่านี้มันจะทำให้ย่อยลงมาให้ประชาชนหรือผู้คนชมแอปเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้วก็เข้าใจได้ง่ายขึ้น
1: ครับนะเดี๋ยวก่อนที่เราจะคุยกับทั้ง2ท่านต่อนะฮะผมขออนุญาตสลับอารมณ์นะครับมาพูดถึงซีรีส์จากวันดีออริจินอลนิดนึงนะครับนั่นก็คือเรื่องคลึงนั่นเองนะครับคืนนี้มาลุ้นกันต่อนะครับหลังจากจบไปแล้ว2 EP นะครับหลายท่านบอกว่าลุ้นมากๆนะครับเมื่อหัตถาต้องเจอกับตรงหยางแล้วก็ถูกแทงจนเรื่องราวจบลงตรงนั้นหลายคนบอกค้างคาอยู่นะครับแล้วจากนี้เนี่ยหัตถาจะทำยังไงต่อจะรอดไหมภารกิจที่วางเอาไว้จะเดินหน้าต่อได้หรือเปล่าในเมื่อยิ่งเข้าใกล้โลกของทุนเทาความอันตรายก็ยิ่งเพิ่มขึ้นทุกทีที่สำคัญครับอย่าเพิ่งไว้ใจอะไรทั้งนั้นเพราะในเกมนี้สิ่งที่เห็นตรงหน้าเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดของความจริงใครยังไม่ได้ชม EP 2นะครับรีบไปตามชมกันได้และมาลุ้นกันต่อในครึ่ง EP 3ครับทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 นทางช่องวัน31นะครับรับชมย้อนหลังที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นพิเศษสำหรับลูกค้า AIS ครับนี่คือโปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้ครับสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือ99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้นะครับสมัครเลยครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับผมขอพักตรงนี้ครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ
3: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่
4: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
5: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
6: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Glutathione PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Glutathione ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
7: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมในรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิเก็ตเมเจอร์
8: 10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
9: ์ประกาศให้รู้ทั้งอำเภอวันเธอคนนั้นคือแฟนฉันบอกให้รู้ทั่วกันวันเธอคนนั้นคือแฟนฉันเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะทุกคนใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
10: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
9: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
10: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shoppingขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูลและตัวยาอื่น
9: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
10: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
11: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแบทไทรีแพคคอมเพล็กซ์โกผมพรุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
12: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่ยูโรช็อกโกไพ่ผายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
13: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
12: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
1: ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับยังอยู่กับทางผอ.จากกรมอุตุนะครับแล้วก็อาจารย์สศินนะฮะกลับมาเมื่อสักครู่ต่อเนื่องจากประเด็นที่ทางกรมอุตุได้ออกมาบอกนะว่าช่วงนี้ก็พยายามปรับการสื่อสารการส่งข้อความการโพสต์อะไรต่างๆอยู่นะฮะถามในมุมของอาจารย์สศินบ้างสังเกตการมาโดยตลอดเหมือนกันเป็นยังไงบ้างฮะ
0: คือไอ้ตอนที่เกิดมหาดิเพรสชันมหาหย่อมความกดอากาศจะ4วันนั่นนะ
1: ครับ
0: คือมันโทษกรมอุตุเขาไม่ได้เพราะว่าในชีวิตผม สนใจเรื่องนี้มามันไม่เจ
1: อ
0: แต่ว่าผมคิดเหมือนท่านรองอธิบดีที่ออกมาให้ข่าวว่าฝนมันคงมีแดดออกสลับมีแดดออกสลับผมก็อ่านฟ้าแบบนั้นอ
1: ่
0: านวินดี้อ่านอารมณ์
1: มันก็เป็นแบบนั้น
0: มันน่าจะเป็นแบบนั้นมันคงไม่ใช่เหมือนที่น้องเขาว่ามันจะไม่เห็นแดดเลยปรากฏว่าน้องเขาถูกแต่เรามอง

0: องเนี่ยมันคงไม่เคยเพราะมันไม่เคยเกิดไง
1: ครับ
0: โดยเราดันไปเชื่อประสบการณ
1: ์
0: เชื่อความแก่ว่า
1: ไม่เป็นอย่างนั้นหรอก
0: เออมันไม่เคยเห็นไงตั้งแต่เด็กเป็นต้นมาส่วนมันจะโลกร้อนไม่โลกร้อนไม่รู้คราวนี้อ่ะก็ผ่านไปแล้วก็มันไม่เคยเห็นด้วยกัน
1: ครับ
0: แต่คราวนี้ไอ้ความตาที่ท่านรองมาพูดอย่างนั้นปุ๊บเนี่ย มันทำให้ผมตัวผมเองผมก็เลิกเฝ้าระวัง
1: เลิก
0: แล้วก็ไม่อยู่ในโฟกัสเท่าไหร
1: ่เพราะรู้สึกว่ามันไม่น่าจะหนักถูกไหม
0: ใช่จนกระทั่งคืนนั้นนะผมมาเจอจักๆๆก่อน
1: อ
0: แล้วผมก็เลยอัดคลิปวินดี้พูดแบบเสียงสั่นเลยในห้องน้ำแล้วผมโพสต์มันให้ทุกกลุ่มที่มีผมอัดคล
1: ิ
0: ป
1: ผมเห็นแล้วอาจารย์ตอนนั้นเที่ยงคืนนะอาจารย
0: ์ตอนนี้คนดูเกือบ4ล้านคนอะไรแบบนี้เพราะว่ามันตื่นเต้นจริงๆไม่เคยเจอแบบนี้นะครับอันนี้ถ้ามีคราวนี้คุยถึงกรมอุตุนิดนึงเพราะมันสำคัญเออมีสไลด์ผมไหมเรื่องสื่อแบบนี้จะไปโทษกรมอุตุไม่ได้นะครับนี่ทำมาเอาใจผอ.สมควร
1: ครับ
0: นะคือทำเอาขึ้นเลยครับ
1: เอาขึ้นนะ
0: เอาอีกรูปหนึ่ง
1: อีกอันนึงฮะ
0: สื่อแบบนี้
1: มาฮะไม่ใช่ฮะ
0: อันนี้ก็ได้
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็
0: อย่างเงี้ยนะครับผมว่าผมลบเจ้าของข่าวแล้วเนาะ
1: ครับ
0: อันนี้ไม่ใช่กรมอุตุอันเนี้ยดร.เสรีน้ำกำลังบุกกรุงผมโคตรโกรธเลย
1: เพราะว่ามันผิด
0: ไม่ผิดคือมันบุกมาแต่มันบุกมาไม่เท่าไหร่แล้วไม่มันบุกมาถึงน่ะมันจะท่วมแค่นนท์กับปทุมทางวิชาการหรือทางที่ทางสทนชใครเขาเตือนก็เตือนแค่นั้นแล้วนึกอาจารย์เสรีทำเรื่องอีกแล้ว
1: ครับ
0: เจดีชี้โมเดลปรากฏว่าเอา AI ทำผมเลยบอกว่าหน้าดร.เสรียังปลอมเลย
1: ครับ
0: แล้วดูสิไอ้ตรงขาวๆอ่ะดร.เสรีบอกน้ำไม่ท่วม
1: ครับ
0: น้ำแบบนิดเดียว
1: แต่อันนั้นไม่เอามาพาดหัว
0: ไม่พาดหัวแต่สื่ออย่างเงี้ยคราวนี้ต่อไปก็เสรีผิดทั้งที่เสรีถูก
1: ครับ
0: เนี่ยอย่างเงี้ยสื่ออย่างเงี้ยนะครับอีกรูปนึงอันนี้อีกรูปนึงที่เกี่ยวกับกรมอุตุคราวนี้ผมว่าผมปิดชื่อข่าวหมดแล้วเนาะแต่ผมในโพสต์ผมปล่อยหมดนะ
1: ครับ
0: คืออย่างเงี้ยเห็นรูปประเทศไทยเหลืองๆแดงๆมั้ย
1: ซ้ายมือ
0: ผมอ่านไม่ออก
1: ฮะผมก็มองไม่เห็นตอนนี
0: ้4วันอะไรอ่ะ
2: ถล่ม4ว
1: ันถล่ม4วัน96ชั่วโมงอุตุแจ้งเตือนให้เตรียมรับมือฝนถล่มหนัก 5-8 ตุลาคมนี
0: ้อุตุแจ้งเตือนฝนถล่มหนัก 5-8 นี้อาจจะถูก2บรรทัดท้าย2บรรทัดบนเนี่ยไอ้5ถึง5 5 6 7 8 4
1: 4วัน
0: 4คูณ24ได้96อันเนี้ยสื่อนี้แย่นะแย่มาก
1: คือเขาบอกถล่ม4วัน96ชั่วโมงเนี่ยมันเวอร์ไปถูกม
0: ั้ยก็คือตกตลอด96ชั่วโมงอันนี้ก็คือซ้ำรอยเมื่อมหาดีเพรสชั่นของเราใช่มั้ยฮะอันนี้
1: อาจารย์เซ็นเซอร์ไม่หมดนะ
0: ไม่แน่ใจคราวนี้อย่างเงี้ยแย่
1: ครับ
0: ผมไม่ค่อยติดอะไรกับน้องเพจทีเขาอย่างเพจทีเขาบอก120ชั่วโมงเนี่ยจะเจอมรสุมใหญ่เจอฝนตกหนัก
1: ครับ
0: แต่อันเนี้ยบิดเบือนเพราะอะไรเพราะมันทำให้จัดการอะไรไม่ได้เลยบอกถ้าตก96ชั่วโมงเนี่ย อันเนี้ยทั้งนี้แล้วคราวนี้ใครผิดตัวสื่อที่เอามาทำผิดหรือกรมอุตุผิดกรมอุตุก็บอกอ้าวไหนกรมอุตุบอกจะท่วมไอ้ตก96ชั่วโมงแดดแจ๋เลยเกิดอะไรขึ้นกรมอุตุก็ถูกดิสเครดิตตลอดใช่ไหมฮะนี่อันเนี้ยคือที่ผมโมโหมาตลอดตั้งแต่น้ำท่วม54เนี่ยผมถ้าผมเจอเพจแบบเนี้ยผมจะคลอปออกมาด่า
1: ครับ
0: ในหน้าผมนะคือผมบอกมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยคุณทำให้เกิดการตื่นตระหนกแล้วพอมันเกิดเหตุจริงอ่ะมันไม่มีคนมันเตือนกันไม่ได้เพราะว่าอย่างเงี้ยกรมอุตุต้นทางเขาบอกว่าฝนจะตกตรงนี้แบบภาษากรมอุตุ
1: อ
0: ่ะคนไม่เชื่อก็ไม่มีปัญหาแต่อันเนี้ยมันจะสองเด้งเลยหนึ่งถ้ามันไม่ตก
1: เขาต้องการจะ
0: ก็โดน
1: ถ้ามองในแง่ว่าเขาต้องการจะเตือนให้เวอร์ไว้ก่อนคนจะได้เตรียมตัว
0: มันโกหกไง
1: มันผิด
0: ก็มัน96ชั่วโมงอ่ะมันไม่มีสัญญาณทางวิทยาศาสตร์อะไรที่เป็นอย่างนั้นเลยแต่ตอนเพจทีเขาพูดอ่ะสัญญาณทางวิทยาศาสตร์มันยัง
1: มีอยู
0: ่มันยังมีแต่อันเนี้ยมันปั้นคำขึ้นมาแล้วง่ายๆเอา24ไปคูณ4แล้วบอกฝนจะตก96ชั่วโมงเนี่ยผมว่าอันเนี้ยกรมอุตุน่าฟ้อง
1: ครับ
0: เพราะมันแต่ว่าเขาก็จะหนีไงก็กรมอุตุอยู่2บรรทัดล่างเงี้ยซึ่งมันไม่ได้ถูกมั้ยมันทำให้การเตือนไทยอะไรอย่างเงี้ยมันพังหมดเลย
1: ครับ
0: อันเนี้ยอันตราย
1: อ
0: ันตรายกว่าไอ้ที่เราว่าเขา
1: แต่จริงๆที่อาจารย์พยายามจะสะท้อนว่าจะไปโทษอุตุอย่างเดียวไม่ได้เนี่ยเพราะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวกับน้ำหรือการเตือนภัยในด้านต่างๆมันมีหลายหน่วยถูกไหมอาจารย
0: ์ไม่เอาเรื่องข่าวก่อนดิข่าวที่ทำเพจอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเอาคำเตือนของกรมอุตุเนี่ยเอามาคูณยกกำลัง

0: เข้าไปอย่างเงี้ยแล้วผิดด้วยอ่ะผิดด้วยเอายอดเอนเกจเมนต์หรือเปล่าเอาอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันแล้วพอกรมอุตุมาเตือนจริงๆหรือใครออกมาเตือนจริงๆเนี่ยมันเตือนไม่ฟังแล้วไงเพราะคราวเนี้ยโอกาสที่จะเกิด96ชั่วโมงเนี่ยมันแทบเป็น 0% มันไม่เกิดหรอกกรมอุตุก็โดนเขาเอามาเล่นเต็มๆใครก็ไม่นึกว่าหนังสือพิมพ์ฉบับเนี้ยสื่อฉบับเนี้ยเมคขึ้นแต่ก็คิดว่ากรมอุตุเตือนผิดใช่ไหมอย่างเงี้ยแล้วต่อไปมันจะเตือนได้ไงอ่ะทั้งที่กรมอุตุอันนี้ไม่เกี่ยวเลยก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วย
1: ครับ
0: ไอ้อย่างเงี้ยอันตรายเพราะว่าไม่มีอะไรทางวิทยาศาสตร์รองรับเลยมากกว่า
1: ครับครับ
0: แต่ไอ้เพจทีอะไรเงี้ยบอก120ชั่วโมงอันนี้มันเกิดอยู่แล้วเพราะว่าแต่จะตกหนักมหาอุทกภัยหรือเปล่านั้นก็เถียงกันได้อีกเรื่องหนึ่ง
1: ครับ
0: นะสับถูกไม่ถูกอีกเรื่องหนึ่งแต่อันเนี้ยมันไม่ได้มันผิดแล้วมันทำให้ผลเสียหายเยอะหรืออย่างเมื่อกี้ตอนที่บอกว่าดร.เสรีบอกน้ำบุกกรุงอ่ะในข่าวก็คือดร.เสรีแกก็ชอบใช้คำหวือหวาว่าน้ำมาแล้วลุยผมไม่ได้อ่านรายละเอียดนะแต่ดร.เสรีไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรผิดเลยในข้อความที่ดร.เสรีให้ข่าวนะครับปรากฏว่าพอน้ำกำลังบุกกรุงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมารู้ไหมฮะเกิดสมมติพี่นักการเมืองที่หรืออะไรหรือกระแสใหญ่เนี่ยไปกังวลว่าน้ำจะบุกกรุงแต่บ้านผมเนี่ยคนพี่น้องบางบานตอนนี้ท่วม3เมตรอยู
1: ่
0: แล้วเขากำลังจะขอให้ทางอยุธยาเนี่ยลดคือลดการปล่อยน้ำจากเขื่อนเมื่อไหร่จะลดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเรามีฝนตก96ชั่วโมงกับน้ำบุกกรุงมาแน่อยุธยาก็จะไม่รับน้ำการที่เราจะไปลดผลกระทบของอยุธยาอย่างเช่นเราจะบอกว่าบัดเนี้ยคนท่วม3เมตรเราอยากให้กระจายลงไปมากสุดกระจายไปที่ทุ่งนาที่เกี่ยวข้าวแล้วออกไปเยอะส่วนใหญ่ถ้าเกิดมันปลายฝนเนี่ยเขาทำให้เลย
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดน้ำจ่อบุกกรุงกับฝนตก96ชั่วโมงในช่วงนี้คุณกำลังทำร้ายคนอยุธยาที่เขากำลังลุ้นให้กรมชลประทานเนี่ยกระจายน้ำออกไป
1: ครับ
0: ตอนนี้ถ้าเจ้าหน้าที่กรมชลประทานอยากกระจายน้ำออกไปดันมีคนที่มีอำนาจหรือกระแสข่าวเนี่ยมาเชื่อข่าวตรงนี
1: ้ครับ
0: งั้นแช่ไว้ก่อนงั้นอย่าเพิ่งกระจายน้ำให้แช่คนอยุธยา3เมตรไปก่อนเนี้ย
1: ครับ
0: เห็นไหมอะไรมันคือเราคิดว่ามันเล่นๆเนี่ยคนจริงมันไม่เล่น
1: คือผลมันจะเอฟเฟกต์ไปเรื่อยๆ
0: ใช่มันไปถึงคนที่เขากำลังเดือดร้อนอยู่ที่ยุทธยาวันนี
1: ้
0: ว่าไม่ถูกการจัดการน้ำเนื่องจากข่าวปลอม
1: ครับ
0: นึกออกไหมครับมันมีมากกว่านั้นหรืออย่างว่าข่าวที่มายุทธยาวันนี้ทุกคนคิดว่ายุทธยาน้ำท่วมคุณอ๊อฟก็คุยกับผมว่าท่วมไหมพี
1: ่
0: ซึ่งจริงเนี่ยถ้าใครไปยุทธยาตอนนี้ไปชี้จุดน้ำท่วมให้ไปตามหาก็หาไม่เจอถ้าไม่ไปกับผ
1: มเพราะว่าม
0: ันแอบท่วมอยู
1: ่
0: มันไปแอบท่วมอยู่ในสองฝั่งลำน้ำซึ่งไม่ใช่ที่ท่องเที่ยวไม่ใช่อะไรมันเป็นพื้นที่ตอนนี้เขากำลังเดือดร้อนอยู
1: ่คือเดือดร้อนเนี่ยเดือดร้อนจริง
0: ใช่แต่ตอนนี้คนที่น้ำไม่ท่วมที่ทำธุรกิจอยู่ในยุทธยาเดือดร้อนกันไปทั่วเลยเพื่อนผมขายก๋วยเตี๋ยวยอดตกไป
2: 70%
0: คนไปเนี่ยคนบอกว่าเสี่ยงมานะพี่เสี่ยงมาเนี่ยดีนะที่มาแล้วน้ำไม่ท่วมซึ่งคนยุทธยาไม่มีใครคนในอำเภอเมืองยุทธยาเนี่ยไม่มีใครสักคนรู้สึกว่าน้ำจะท่วมเลย
1: คือตอนนี้กลายเป็นว่าคนกลัวว่ายุทธยาน้ำท่วมเลยไม่ไปเที่ยว
0: ใช่ก๋วยเตี๋ยวขายยอดตกไป 70%
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยคนน้ำไม่ท่วมก็มีผลกระทบทั้งเพราะอะไรเพราะการสื่อสารเนี่ย
1: ครับ
0: เราก็ไม่รู้ว่าจะโทษใครยังไงนะ
1: ครับผมขอสลับมากรมอุตุนิดนึงนะครับว่าไหนๆอาจารย์พูดถึงภาคกลางภาคตะวันออกเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยขอถามเผื่อเลยเพราะว่าตะวันออกเนี่ยคนปราจีนฉะเชิงเซาจันทบุรีบอกว่าโอ้โหแทบร้องไห้แล้วตอนนี้น้ำมาตั้งแต่ก่อนกรุงเทพจนตอนนี้ยังแช่อยู่เลยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับทางตะวันออกครับ
2: คือทางภาคตะวันออกเนี่ยด้วยอิทธิพลตั้งแต่วันที่24-25เป็นต้นมาเนี่ยคือก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำไปทางภาคตะวันออกนี่ก็ยังเป็นด้านรับมรสุมครับไม่ว่าจะเป็นชลบุรีระยองจันทบุรีตราดอันนี้เขาก็ตกมาเรื่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปราจีนสระแก้วเนี่ยก็ตกในช่วงเดียวกันตั้งแต่วันที่24-25นะครับซึ่งเป็นฝนหนักซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยปราจีนสระแก้วนี่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ยังฝนน้อยอยู่ครับแต่ว่าพอมานี่ก็มาเยอะซึ่งมามากแบบนี้การจัดการเรื่องของน้ำนี่ก็อาจจะเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นมันแรงอะเนาะจะไม่ได้เตรียมตัวนะครับแต่ยังก็ตามเนี่ยก็คาดว่าน่าจะยังคงมีฝนอยู่ไปจนกระทั่งถึงสักกลางเดือนตุลาคม
1: ยังจะเจอฝน
2: ยังเจอฝนอยู่นะครับเพราะด้วยอิทธิพลของอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีความแปรปรวนสูงอยู่ในขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นทางภาคตะวันออกนี่ก็ยังถือว่ายังคงรับน้ำฝนได้อยู่อย่างน้อยๆก็คือไปถึงประมาณสักกลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไปเนาะก็ยังพอมีฝนนะครับ
1: ซึ่งขออนุญาตฮะแล้วที่บางท่านบอกว่าบางจุดไม่เคยเจอลูกเห็บตก อย่างในกรุงเทพก็ดีหรือบางพื้นที่ก็ดีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในมุมของกรมอุตุ
2: คือด้วยความที่เราก็ยังไม่เคยเจอเรื่องของน้อยมากนะมันจะถามว่าไม่เคยเจอเราจะเจอลูกเห็บเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงหน้าร้อนฤดูร้อนเราโดยเฉพาะช่วงมีนาเมษาเนี่ยที่เราจะเจอบ่อยนะครับแต่ว่าในเคสของลูกเห็บที่เกิดขึ้นน่ะไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพมหานครหรือในปริมณฑลเองเนี่ยในช่วงปลายฤดูฝนเนี่ยจริงๆอาจจะเจอน้อยมากถึงแม้จะมีมวลอากาศเย็นมาปะทะกับอากาศร้อนก็ตามเนี่ยแต่โอกาสที่จะทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองมันมีแน่เนาะช่วงแรกแต่ว่าเคสของลูกเห็บเนี่ยจริงๆถ้าจะเกิดได้มันจะต้องมีการก่อตัวหรือยกตัวอย่างรุนแรงนะครับเวลาที่เมฆที่มันมีก่อนก่อตัวในทางตั้งเนี่ยพวกนี้เมฆพวกนี้ก็จะทำให้มีโอกาสเจอฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีลูกเห็บได้แต่เราอย่างที่บอกว่ามันส่วนใหญ่มันจะเกิดในช่วงที่อากาศมันร้อนแบบร้อนมากๆเลยแล้วก็ความชื้นสูงแต่ในเคสนี้ก็ยังไม่ได้บอกว่ามันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะเพียงแต่ว่ามันผิดปกติของฤดูกาลที่เราเจอนะครับซึ่งถ้าดูจากการตรวจวัดอย่างข้อมูลที่เราตรวจวัดอุณหภูมิสูงสุดเนี่ยซึ่งมันไม่ค่อยมีอุณหภูมิสูงขนาดนี้ในช่วงฤดูฝนแล้วก็ช่วงปลายฤดูฝนด้วยซ้ำไปอากาศในปกติก็จะอยู่ประมาณสัก 34-35 องศาด้วยซ้ำไป
1: แต่นี่บางพื้นที่
2: แต่บางพื้นที่เกือบจะ40อะครับอย่างที่ตากอย่างนี้ครับ 39.5 ซึ่งนั้นก็น้องๆแต่40อะนะแล้วบางพื้นที่ก็ 38-39 ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งแล้วบวกกับความชื้นที่มันสูงอยู่อย่างต่อเนื่องเนี่ยก็เลยทำให้ปรากฏการณ์เหล่านี้ยังเกิดขึ้นได้อยู่ในช่วงระยะนี้ครับ
1: โอเคนะฮะเดี๋ยวผมกลับมาเดี๋ยวถามอาจารย์ประเด็นนี้ด้วยรวมถึงประเด็นอื่นๆนะฮะขอพักตรงนี้อีกสักครู่เดียวครับ
3: Idea AI EcoMaster ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้น้ำผลไม้ดีดอม้วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็วิดดีดอเคล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Fancy Be Care พร้อมเซรามายและไดนอคซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
5: เก่าเหรอ
6: ไม่เก่าซาดินครับ
5: เปิดซะดีมาม
6: าดิ
7: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
8: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
9: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
10: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
11: ผิวดูใสฉ่ำ
12: ต้องโดน
13: ใหม่ซิตรา
14: แม่กำลังกลับนะ
15: ลืมล้างจานให้แม่อุ๊ย
16: ใช้นี
17: ่ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
18: กลับมาแล้ว
19: ล้างเก่งมาก
20: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม่
21: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางเทติเกตเมเจอร์ทุกช่องทาง
22: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Awards 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
23: มองเฟลอร์โอมิราล
24: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
25: ฉันแค่มีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
26: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
27: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
28: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะจงมาเป็นคนในวันนี้
29: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
25: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
30: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
31: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
25: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
32: คนอย่างพวกมึง
0: จะทำอะไรกูได
25: ้ได้สิ
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
2: ครึ่ง
1: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4โทรออก
4: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless wear your skin wear your vaseline
6: สูตรใหม่ vaseline gluta haya ประสาน gluta glowประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
11: อยากผมยาวสวยทำไงดี
12: ใช้ Sunsilk Calcium Long ด้วยไบโอติน Long Complex ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่า Sunsilk คำตอบของผมยาวสวย
13: ที่มันมีฟันนี่หว่า
16: ทีเล็กมึงพาใครมาก
13: ูพาเขามาเพื่อช่วยมึงทีเล็กเงา
16: เฮ้ยเดี๋ยวมึงไปไหนอ่ะยังไม่บอกมึงเอาไงมาม
13: ึงจะคุยก
18: ูเมื่อความกลัวของแต่ละทีเป็นเหตุว่าทีจะจัดการกับพวกเขายังไงติดตามได้ในคนละทีเดียวกัน EP 2
19: คืนนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
20: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนาหอมกลิ่นสมุนไพรคอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My Force Concert
32: ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะฮะกลับมาช่วงนี้ขออนุญาตถามอาจารย์ศาสินเพิ่มเติมนิดนึงนะมีผู้ชมหลายท่านส่งมาถามเยอะมากเพราะว่ากรุงเทพโซนตะวันออกเนี่ยยังท่วมหนักบางพื้นที่บางหมู่บ้านเนี่ยยังแช่น้ำเป็นอาทิตย์แล้วตอนนี้คนเลยถามครับบอกว่าตกลงกรุงเทพเหมือนกันทำไมท่วมไม่เหมือนกันโซนตะวันออกนี่มันจะเป็นอย่างนี้อีกหรือเปล่าฮะอาจารย์
33: คือโซนตะวันออกอ่ะตั้งแต่ไหนแต่ไรเขาวางผังไว้เป็นพื้นที่ระบายน้ำจากคลองรังสิตทั้งหมดที่ออกมาถนนหาไทยลาดล่มเก้ากิ่งแก้วใช่ไหมแล้วมันก็จะเป็นแนวทุ่งนาสมัยผมวัยรุ่นเนี่ยไปแถวนั้นก็นึกว่าต่างจังหวัดเป็นดินบุรีหนองจอกเนี่ยน้ำจากคลองรังสิตที่มาจากบ้านผมยุทธยาวังน้อยเนี่ยมันต้องมาลงแล้วก็มาแช่ไว้เสร็จแล้วก็ต้องลงหนองงูเห่าคือสุวรรณภูมิออกทะเลก็วันนี้ลาดกระบังอ่ะเริ่มก่อนลาดกระบังเนี่ยไปขอพื้นที่ฝัดเวตรงนั้นซึ่งเป็นบึงเก่าอ่ะอยู่ก่อนดังนั้นลาดกระบังก็เจอเพราะตรงนั้นน่ะมันทั้งหมดเนี่ยมันถูกวางผังเมืองแต่เดิมมาเป็นพื้นที่ฝัดโพลน
32: ก็คือพื้นที่น้ำผ่าน
33: ใช่ที่น้ำมันไหลดีที่สุดวางไว้ตั้งแต่รัชกาลที่5แล้วนะว่าจะสร้างเมืองกรุงเทพตรงนี้แล้วในหลวงรัชกาลที่9ก็คือเอาให้ชัดๆเลยงั้นเอาถนนฮันไทยลาดล่มเก้ากิ่งแก้วปิดไว้เวลาสัก 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยเวลาเราไปฮันไทยลาดล่มเก้าเนี่ยฝั่งนี้มีบ้านเต็มเลยฝั่งนี้ยังมีก๋วยเตี๋ยวเรือดูทุ่งนาห้อยขาอยู่เลยผมไปบ่อยมันก็จะเห็นชัดว่าทำไม2อันเพราะว่าตัวผังเมือง
32: อ
33: ันนี้พอผมเห็นผังเมืองอันหลังมาเนี่ย
32: ที่ว่าหมู่บ้านขึ้นเต็ม
33: หมู่บ้านมันก็แอบขึ้นมาคนไปซื้อไม่ผิดหรอกแต่คนที่คุมผังเมืองอ่ะอันนั้นน่ะต้องโทษคือถ้าเรามีพื้นที่ตรงนั้นไว้เนี่ยสมมติเกิดมหาอุทกภัยจริงๆแบบ54พื้นที่ตรงนั้นน่ะคือพื้นที่ที่จะทำให้รอด
32: เพราะว่าต้องเป็นพื้นที่ที่น้ำผ่าน
33: ใช่เพื่อมันเป็นตามผังเมืองไงคือตามระดับความสูงต่ำของกรุงเทพเนี่ยเขาวางตรงนั้นไว้เพราะเขาศึกษาข้อมูล
32: แต่พอตอนนี้หมู่บ้านไปขึ้นแล้วจะทำยังไงอาจารย
33: ์มันก็ต้องไม่รู้ล่ะคนนี้ก็ตัวใครตัวมันนะถ้าถามนักการเมืองถ้าถามสมมติเป็นนักการเมืองว่าจะไม่แตะเลยนะเราก็จะพูดว่างั้นผมจะต้องเริ่มต้นคลองอะไรนะชัยนาทป่าสัก
32: โครงการเขา160,000 ล้าน
33: คุณอ๊อฟแก่เท่าผม
34: สร้างไม่เสร็จ
33: ก็ไม่เสร็จ
34: คร
32: ับ เหรอฮะ
33: พวกนี้20ปีอัพ
32: เขาบอก8ปีนะรัฐบาลบอก
33: ไม่มีทาง200กิโลนี่ไม่มีทางคือมันไม่ใช่เรื่องของการก่อสร้างสมมติบ้านอ๊อฟบ้านคุณพ่อแฟนอ๊อฟอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วไม่อยากเวรคืนออฟมีสิทธิ์จะไม่รักชาติไหมเราก็ไม่ให้เขามาขุดบ้านเราสิ
32: ครับ
33: แล้วมันตั้งคนตั้งกว้างเป็นตั้งหลายกิโลตั้งหลายร้อยเมตรใช่ไหมยาวมา200โลอ่ะเราไม่รู้ว่าใครจะโดนแบบฉันไม่อยากเสียสละ
32: ครับ
33: ซึ่งเป็นบ้านใครเขาก็ไม่อยากเสียสละนั้นน่ะปัญหาข้างหน้ามันจะอีกเยอะ
32: ครับ
33: ในการที่ทำโครงสร้าง200โลโอกาสไม่เสร็จมันสูงแต่พอเราบอกว่าเราไม่เอามีนบุรีหนองจอกเป็นฝัดโพลนถ้าเป็นสายการเมืองหรือสายเทคนิคเขาว่างั้นต้องมีเครื่องมือใหม่เครื่องมือใหม่ก็คือชัยนาทป่าสักใช่ไหมซึ่งในระหว่างที่ชัยนาทไม่เสร็จจะเป็น80 20หรือ30หรือไม่เสร็จเนี่ยเราต้องนึกออกว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาอีกจะเป็นมหาอุทกภัยเป็นมหาดีเพรสชั่น
32: ระหว่างที่กำลังสร้างแล้วมัน
33: ท่วมใช่เราจะทำยังไงเราก็ต้องเป็นอีกโมเดลนึงซึ่งไอ้เรื่องของโปรเจกต์ใหม่ไม่ต้องพูดถึงเลยถึงมันจะดีถึงมันจะเหมาะถึงมันจะอะไรมันก็จะไม่เสร็จในชั่วชีวิตเราแต่มันต้องคิดว่าถ้ามันเกิดอีกพรุ่งนี้หรือเกิดอีกปีหน้าเนี่ย
32: จะทำยังไง
33: อย่างน้อยหนีทันไหมอันที่สองตุนมาม่าทันไหมอันที่สามจะทำยังไงให้ไม่มีอะไรเสียหายอันนั้นน่ะคือเรื่องที่สำคัญแต่มันไม่ใช่จะเกิดบ่อยนะออฟไม่เกิดหรอกไม่ใช่ไม่เกิดหรอกคืออย่าพานิคอย่าพานิคอะไรที่มันเป็นเรื่องใหญ่ๆเนี่ยแล้วมันเกิดไปแล้วเนี่ยความน่าจะเป็นที่จะเกิดซ้ำในปีหน้าปีหน้าปีหน้าเนี่ยมันไม่มีมันไม่เท่าไหร่หรอกคือมันเขาเรียกว่าความเสี่ยงในการเกิดเนี่ยสมมติน้ำท่วมปี54เนี่ยผมก็บอกว่าเคยเกิดมาแบบนี้เมื่อ100ปีที่แล้วช่วงรัชกาลที่3ในระดับเดียวกัน
32: ค
33: ิดง่ายๆก็คือ1ใน100
32: ครับ
33: 1ใน100ก็คือซื้อลอตเตอรี่ใบเดียวแล้วคุณต้องถูกเลขท้าย2ตัว1ใน100ซึ่งมันก็โอกาสมันน้อยมากไง
32: ครับ
33: ใช่มั้ยครับอย่างนั้นเนี่ยไม่ต้องพานิคแต่อย่าไปกังวล
32: โอเค
33: แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าเรามีประสบการณ์ไงถ้ามันมีมาอีกแล้วเราดูแล้วเฮ้ยเตรียมรับสถานการณ์ผมก็เชื่อว่าถ้ามันเกิดซ้ำรอยอีสี่วันที่แล้วอีกเนี่ยแล้วทุกคนครึ่งหนึ่งจะรู้ทันแล้วจะรู้จักเตรียมตัว
32: เพราะมีประสบการณ์แล้ว
33: ใช่นะครับ
32: อ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะเดี๋ยวจะได้กลับมาฟังทางกรมอุตุบ้างนะครับว่าเอ๊ะแล้วช่วงนี้แหละเอาตอนนี้เลยเนี่ยไปจนถึงสัปดาห์หน้าเห็นว่าภาคใต้เนี่ยหลังประมาณสัก10-11ตุลาคมก็ต้องเตรียมตัวด้วยนะเดี๋ยวมาฟังทางอุตุต่อนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับทางหน้าจอช่องวัน31นะครับสลับมาที่สบู่แดงตัวดังของดร.มัลลิกากันบ้างนะครับเป็นสบู่แดงเนื้อเซรั่มล้างหน้าก็ใช่อาบผิวกายก็หอมจัดโปรแรงวันเดียวลดราคาถูกมากนะฮะเห็นว่ากลับมาจากการช่วยน้ำท่วมแล้ววันนี้ติดตามจากคุณแยมนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณออฟสวัสดีค่ะคุณผู้ชมใช่แล้วค่ะในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะคะใครที่ต้องการที่จะตุนสินค้าเหมาะมากๆที่จะสั่งจากช่องทางของเราเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมอย่างแรกเลยนะคะของแท้แน่นอนแล้ววันนี้ใครที่รออยู่กับสบู่แดงเนื้อเซรั่มที่ต้องบอกเลยนะคะว่ายกมาปุ๊บเนี่ยรู้จักกันหมดโดยเฉพาะช่องทางออนไลน์นี่คือกว้านซื้อกันของค่ะวันนี้มาที่นี่แล้วกับดร.มัลลิกาแล้ววันนี้ดร.มาเองด้วยนะคะต้อนรับเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดี
0: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคน
0: ได้ข่าวว่าที่ออนไลน์เขาเรียกกันว่าสบู่แดงเงินล้านเหรอ
2: ใช่ค่ะสบู่แดงเงินล้านเพราะว่าตอนนี้ทำจนกระทั่งเครื่องปั๊มมาพังไปเครื่องนึง
0: ว้ายขายดี
2: ตัวนี้ทะลุล้านก้อนไปแล้วค่ะ
0: โอ้โหคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้นะใครรออยู่ต้องบอกเลยว่าราคาถูกกว่าออนไลน์แน่นอน
2: แน่นอนค่ะวันนี้คือพิเศษนะครับเพราะว่าที่นี่ก็ขายดีมากเป็นสบู่แดงตัวดังเพราะว่าปกติอ่ะก้อนเดียว289บาทจากการฟงฟ้ากระจุดด่างดำพวกหมองพวกคล้ำพวกหน้าหมองเหมือนผีคอมเมนต์เข้าอย่างเงี
0: ้
2: ย
0: ได้หมดเลย
2: ประเภทอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยบอกได้เลยตัวนี้ทั้งหน้ายันขาหนีบจัดการได้เลยตัวนี้เพราะฉะนั้นปกติเราขายในออนไลน์คนกดไม่ทันประเภท
0: สามร้อยเกือบสาม
2: คนกดไม่ทันถ้าเกิดฉันจัดโปรหนึ่งแถมหนึ่งก็จัดไม่ทัน
0: โอ้โหแต่วันนี
2: ้ใช่วันนี้เราจะจัดโปรให้ที่นี่ใช่ค่ะเราจะจัดโปรแบบนี้นะทุกคนฟังนะ1252นะฟังน
0: ะ
2: พี่จะให้ซื้อ4แถม4แล้วก็แถมอีก
0: 4เป็น12ก้อน
2: 12ก้อน
0: 1โหล
2: ให้แยมโหลนึง
0: คุณผู้ชม1โหล99สายเท่านั้นวันนี้ทหารแล้วนะคะเหลือแค่ก้อนละ83บาทคุณผู้ชมทั้งหมดนี้เก็บเงินปลายทาง999บาทเท่านั้น
2: เอาไปเลยโหลนึงปกติไม่ขายเป็นโหลนะคะทุกคนเพราะว่าตัวนี้ตัวดังมาก1โหลก็คือซื้อไป4แถมไป4แล้วก็แถมไปอีก4 1โหลเอาไปเลย999กดเลยที่1252 1252ตัวนี้อย่างนี้พี่ไปช่วยน้ำท่วมพี่ต้องโดนแดดพี่ไปเลือกตั้งมาพี่ก็โดนแดดแล้วหน้าพี่เลียแดดฝ้าก็ขึ้นแล้วพี่ผัวหล่อมากแล้วพี่บอกได้เลยว่าหน้าเราจะหมองจะคล้ำจะดำจะหมองไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นแช่น้ำ
2: ถูกต้องดังนั้นพี่ก็เลยต้องแบบจัดการเลยฟอกทั้งตัวฟอกทั้งหน้า
0: ต
2: ัวนี้บอกได้เลยว่าปกติแล้วเนี่ยนะคือตัวนี้มันเป็นเซรั่มด้วยแล้วมีน้ำแร่ธรรมชาติจากฝรั่งเศสด้วย
0: น้
2: ำหมองคล้ำหายไปหน้าเลียแดดเป็นฝ้าหายไปสองก้อนเนี่ยจริงๆเอาอยู่แต่ยังให้ไปเลย12ก้อนทั้งหน้าและขาหนีบยันไปเลยตัวนี้นะครับปกติเนี่ยถ้าเกิดใครก็ตามแต่สมมติแยมไปเลียแดดมาหรือว่าหน้าเป็นฝ้าไปทะลงทะเล
0: ทั้งวันช่วงน
2: ี้อาบน้ำแล้วก็ล้างตัวด้วยสบู่แดง
0: อุ้ยด็อกเตอร์ต้องฟอกให้ดูแล้วแหละ
2: ตัวนี้บอกได้เลยใช่คือดูหน้าด็อกเตอร์มาริการนะทุกคนปกติแล้วสมมติว่าสมมติแยมเนี่ยเป็นแบบอะไรกะกะ
0: แต่งหน้าเยอะ
2: ใช่ตัวสบู่บอกได้เลยว่าคือมันจะมีถุงแถมถุงที่ฟองให้1ก้อนเนี่ยพี่จะแถมถุงที่ฟองให้1
0: จะได้ฟองนุ่มๆ
2: ใช่
0: เน
2: ี่
0: ยคุณผู้ชมจะฟอกเลยก็ได้หรือว่าจะใส่ถุงตีฟองทำให้ฟอกง่ายขึ้น
2: ใช่ง่ายขึ้น
0: นะคะด็อกเตอร์ไม่ได้พิถีพิถันอะไรเลยเพราะใช้เป็นประจำทุกวันผู้หญิงก็ได้
2: ถ้ายิ่งใช้ถุงตีฟองมันก็จะยิ่งดีขึ้นยิ่งใช้ได้หมดเด็กผู้ใหญ่ใช้ได้หมดเลย
0: คุณผู้ชมล้างหน้า ได้นะคะล้างเครื่องสำอางได้แล้วก็ฟอกตัวได้ต้องบอกเลยว่าสบู่แดงเนี่ยเป็นเนื้อเซรั่มที่สารสกัดดร.บอกว่านำเข้ามาเลยเวลาใช้ทั้งหน้าที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องถนอมใช่ไหมคะมันจะ

0: ตึงและผิวนอกจากกระจ่างใสไม่แห้งเอียด
1: ไม่มีกลิเซอรินไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีตัวสเตียรอยด
0: ์
1: เพราะฉะน
0: ั้
1: นความขาวความกระจ่างใสได้มาจากตัวสารสกัดจากตัวของหัวไชเท้าแล้วก็ตัวเซรั่มต่างๆรวมทั้งตัวน้ำแร่ธรรมชาติจากฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นตัว

0: ของเพื่อส่งออกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมาตรฐานสากลมาตรฐานโลกแล้วก้อนสบู่จะเป็นก้อนกีซาลินแบบเดียวกันกับสบู่อังกฤษสบู่ฝรั่งเศสเลยแต
1: ่
0: ขณะเดียวกันตัวนี้มันจะพุ่งไปที่ดูแลเรื่องฟงฟ้ากระจุดดักดำโปรโมชั่นตัวนี้ฉันบอกเลยว่าปกติไม่ค่อยขายเป็นโหลนะคะว
1: ัน
0: นี้จัดไปค่ะซื้อ4แถม4แถมอีก4ได้โหล1 12ก้อน
1: 999บาทโทรด่วนนะคะ1252ย้ำว่าตกก้อนละ83บาทเท่านั้นกับก้อน100กรัมใหญ่มาก1ก้อนใช้ได้1เดือน
0: ใช่ค่ะ
1: ให้12ก้อนนี่ได้ปีเลยนะ
0: คือเขาเรียกว่าปกติแล้วก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้มากใช้น้อยบางคนอาบน้ำวันละ3รอบเงี้ยบางคนถูหน้าแล้วก็ขาหนีบด้วยเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเกิดหมองตรงไหนใช้ตรงนั้นนะท่านผู้ชมหมองตรงไหนฟอกตรงนั้นนะท่านผู้ชมเน้นที่ฝ้ากระจุดดังดำจากแดดจากอะไรต่างๆรวมทั้งใครทุกวัยใช้ได้หมดเด
1: ็
0: กผู้ใหญ่ใครที่กำลังเป็นผู้แบบว่าฝ้าจากแดดหร
1: ือ
0: เด
1: ็
0: กน
1: ัก
0: ฟ
1: ุ
0: ตบอลวัยทำงาน
1: วัยรุ่น
0: ใครก็ตามแต่ที่เวลาน
1: ั่
0: งทำงานเหมือนคุณอ๊อฟเงี้ยหร
1: ือ
0: ว่าไฟแสงไฟส่องหน้า
1: ร้อน
0: ฝ้าขึ้นนะจ๊ะ
1: เพราะฉะนั้นต้องดูแลนะคะผู้ชมแต่สารสกัดที่ดร.เลือกมาใช้ในสบู่ก้อนนี้ต้องบอกเลยว่ามาจากธรรมชาติ
0: ทุกวัยทุกเพศใช้ได้หมดเป็นธรรมชาตินำเข้าใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นว่านทางจระเข้น้ำม
1: ัน
0: มะพร้าววิตามินอีวิตามินซีอัลฟาอะบูตินไม่ว่าจะเป็นรากหัวไชเท้าความกระจ่างใสจะได้หัวจากรากหัวไชเท้าด้วย
1: 2นาทีสุดท้ายคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าใครๆเนี่ยก็เลือกนะสบู่ไม่ว่าจะเป็นวัยไหนอย่างพี่คนนี้เนี่ยเป็นคุณแม่บ้านแต่ยังไม่สวยนะคะ
0: คุณแม่บ้านเนี่ยเขาจะอยู่หน้าเตาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นหน้าจะหมองตลอดเวลา
1: โดนความร้อน
0: เพราะฉะนั้นหน้าผิวกล้านเนี่ยความชุ่มชื้นจะเกิดขึ้นฝ้าจากแดดก็จะหายไป
1: ต้องแต่งหน้าหนาใช่ไหมคะ
0: กลิ่นแก่ก็จะหายไปด้วย
1: แต่พอใช้บ่อยๆคุณผู้ชมขาหน้าก็จะค่อยๆใสขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: ดูอ่อนกว่าวัยแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเลือกสารสกัดดีๆสบู่ที่เขาแบบว่าเป็นกลีซ
0: าร
1: ีนมันก็จะน่าใช้มาก
0: อันนี้พนักงานออฟฟิศออฟฟ
1: ิ
0: ศก็เหม
1: ือ
0: นก
1: ัน
0: พนักงานออฟฟิศก็คือหน้าเนี่ยจะอยู่กับตัวจอแล้วก็แสงจากจอโทรศัพท
1: ์แล้วก็แต่งหน้าจากทุกวัน
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าก็จะใสขึ้น
1: ค่ะ
0: บอกได้เลยว่าโปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นที่ให้ช่องวันเท่านั้นเลยนะคะ1252ที ่กดมาเลย
1: ยังไม่เท่านั้นวัยหนุ่มแบบนี้
0: ใช่อันนี้พวกสิวพวกฝ้าหายไปเหมือนกันโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพวกกลิ่นด้วย
1: พวกแบบผู้ชายผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมจะมีกลิ่นของแบบกลิ่นหอมวัยรุ่นหร
0: ือ
1: กลิ่นผู้สูงอายุกลิ่นแก่ใช้ได้แต่ตอนนี้เหลือ20เซตสุดท้ายกับเวลาเพียงแค่1นาทีสุดท้ายของ
0: โปรโมชั่นครั้งที่4โปรโมชั่นครั้งที่4แถม4นะคะซื้อ4แถม4แถมอีก4ซื้อ4นะคะแถม4แล้วก็แถมอีก4จ
1: ั
0: ดไปเลยค่ะ999เอาไปเลยดร.มนิกามาเองนะคะทุกคนกดไปที่1252กดตอนนี
1: ้
0: ไปที่ LINE @shopอะไรนะช็อป
1: วัน31ได้เลยคุณผู้ชมหรือสแกน QR code ที่หน้าจอวันนี้ได้โปรโมชั่นเดียวกันทั้งหมดย้ำว่า1โหลแบบนี้ต้องขอสายเพิ่มแล้วค่ะดร.ค่ะเพิ่มให้ได้ไหม
0: จริงๆพี่เซตไว้แค่นี้300เซตแต
1: ่
0: ทีนี้พี่อยากอย่างนี
1: ้
0: ถ้าเกิดอย่างนั้นแล้วเนี่ยช่องวันอย่างเดียวนะคะรายการน้องอ๊อฟอย่างเดียวนะคะ
1: ได้ไหมคะ
0: พี่ให้เพิ่มอีก100เซต
1: รีบโทรมาที่1252กับ20วินาทีสุดท้ายคุณผู้ชมโทรยาวๆห้ามหยุดเด็ดขาดห้ามวางเด็ดขาดโปรโมชั่นวันนี้12ก้อนส่งฟรีเก็บเงินปลายทางแค่999บาทเท่านั้นวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมห้ามวางสายนะคะโทรกันต่อได้ที่1252วันนี้เรา2คนลาไปก่อน
0: โทรไปตลอดได้24ชั่วโมงนะคะขอบคุณค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
2: กดได้เลยนะครับ1252นะครับกลับมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ทางผอ.กองอุตุนิยมวิทยาการบินนะฝากหน่อยนะตกลงช่วงนี้เนี่ยจนไปถึงสัปดาห์หน้าพื้นที่ไหนต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมบ้างครับ
3: ครับเรายังต้องติดตามและเฝ้าระวังอยู่นะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7นะครับซึ่งไฮไลท์มันน่าจะอยู่วันนี้แหละนะ
2: ครับ
3: ที่จะมีโอกาสสูงสุดนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ของภาคเหนือในแต่ภาคเหนือตอนบนจนกระทั่งภาคเหนือตอนล่างมาภาคกลางรวมทั้งในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลภาคตะวันออกนะครับอันนี้ก็คือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดฝนเป็นฝนฟ้าคะนองนะครับอาจจะมีลมกระโชกแรงด้วยนะครับอันนี้ก็คือมีฟ้าร้องฟ้าผ่าอันนี้ก็เป็นช่วงที่ระวังช่วงแรกนะครับแล้วก็อีกช่วงนึงนะครับในช่วงของวันที่9ถึงวันที่13นะครับก็จะเป็นอีกช่วงที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการออกประกาศเตือนนะครับแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยถ้าเราเทียบง่ายๆเลยนะคุณอ๊อฟก
2: ็
3: คือแรกๆเนี่ยวันนี้นะครับอาจจะเป็นถ้าเป็นขับรถยนต์เนี่ยเราก็จะใช้เครื่องปัดฝุ่นปัดฝนนะนะระดับ2แต่ครั้งที่2ก็คือในช่วงของวันที่9ถึงวันที่13เนี่ย จจะเป็นระดับ3ในบางจุดนะครับซึ่งอาจจะมีหนักกว่าหนักขึ้นนะครับอาจจะมีตัวแปรหรือตัวปัจจัยเนี่ยตัวการใหญ่ๆก็จะคงเป็นลมหนาวที่จะลงมาแต่อาจจะไม่แรงนะครับและอีกอันนึงที่เพิ่มเข้ามาก็คือตัวแนวร่องมรสุมกับตัวหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นผลทำให้ในบริเวณพื้นที่ของภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกก็ยังมีฝนอยู่เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเก็บของขึ้นสูงนะในพื้นที่ที่ตกหนักนะครับในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำ

0: ท่วมขังนี่ก็อาจจะมีน้ําเข้าไปเติมได้อยู่นะครับก็อาจจะแบ่งเป็น2ช่วงชัดๆส่วนในพี่น้องภาคใต้นะครับเนื่องจากว่าตัวมรสุมเนี่ยยังไม่ได้เริ่มพัดชัดเจนนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยลมมันเริ่มเปลี่ยนทิศเพราะภาคใต้ที่จะต้องเฝ้าระวังก็คือตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป
1: ครับช่วงวันไหนครับภาคใต้
0: ตั้งแต่วันที่7ที่8ลงไปนั่นแหละครับนะครับลมหนาวมาเนี่ยก็อาจจะยังไม่แน่ทิศในช่วงแรกแต่ว่าพอช่วงหลังๆเนี่ยก็จะเริ่มพัดจากตะวันออกลงมานะครับดังนั้นในภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยก็ต้องระวังนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชนะครับสุราษฎร์ธานีพื้นที่เหล่านี้ก็จะมีโอกาสมีความเสี่ยงนะครับที่จะเกิดฝนตกหนักในบางจุดบางพื้นที่เช่นเดียวกันซึ่งก่อนหน้านั้นอาจจะไม่มีฝนไม่เยอะนะครับ
1: ครับนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตทั้ง2ท่านนะฮะเดี๋ยวไปต่อในช่องทางออนไลน์ของข่าวช่องวันกันต่อนะครับตอนนี้ทางหน้าจอขอบคุณทั้ง2ท่านก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้ว

0: ดูสิเจ็บตรงไหนบ้างเนี่ย
1: นี่มีตาทิพย์เหรอเนี่ยถึงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
0: รู้ก็แล้วกันนะว่าที่ลงไปนอนคลุกพื้นกับคุณภูมิไม่ใช่อุบัติเหตุมีเรื่องกันใช่ไหม
1: ใช่ฟาดปากกัน
0: ก็เห็นช่วยเขาเดินขนของขึ้นไปด้วยกันดีๆไม่มีเรื่องกันได้ไงอ่ะ
1: ก็เรื่องสองนั่นแหละรู้ไหมว่าเขาพูดว่าอะไรเกี่ยวกับสองเขาบอกว่าสองมีใจให้เขาอยู่คนเดียวแล้วก็ยังลืมเขาไม่ได้อีกด้วย

0: เขามีปากก็ปล่อยกับพูดไปเถอะสนใจเลย
1: จะให้ชาไม่สนใจได้ยังไงตอนนี้เขามาอยู่บ้านสองแล้วนะใกล้กันแค่คืบ
0: ไม่ต้องห่วงนะสองไม่สิ้นคิดจนไปยุ่งกับแฟนพี่สาวตัวเองหรอก
1: ชาไม่ได้ห่วงเรื่องสองที่จะทำอะไรแบบนั้นหรอกชาห่วงนายภูมิต่างหากห่วงว่าเขาจะมาถือโอกาสเข้ามาใกล้สองอะ
0: ตบมือข้างดีมันไม่ดังหรอกชาถ้าเขาทำเรื่องทุเรศภายในบ้านหลังนี้สองจะฉีกหน้ากากเขาให้พี่หนึ่งเห็นธาตุแท้ผู้ชายคนนี้เอง
1: สองชาขอโทษนะที่เอาเรื่องอะไรแบบนี้มากระทบใจสองชาจะคิดมากไปเองก็ได้

0: าเครียดเลยไปพักผ่อนก่อนไหมชาจะไม่รบกวนแล้ว
1: ชากลับไปเถอะโอเค

0: มย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนรับรองแล้วนะครับ
1: เข้าไปได้เมื่อไหร่ครับพ่อไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลย
0: ก็เพิ่งย้ายเข้ามาวันนี้นี่แหละครับก็เลยโทรมาบอกพ่อ
2: บ้านช่องใหญ่โตน่าอยู่ดีนะ
1: ขอบใจนะหนูหนึ่งที่ดูแลลูกชายลูก
0: เป็นอย่างดี
3: ถ้าลุงพงมาหนึ่งก็ดูแลอย่างดีเหมือนกันค่ะ
4: วันหลังถ้าลุงพงมาเยี่ยมคุณภูมิมาค้างที่นี่ก็ได้นะคะ
3: มาค้างกี่คืนก็ได้บ้านวรทิพย์ดีๆต้อนรับค่ะ
0: ผมไม่เห็นพ่อโผล่ล้อแบบนี้มานานแล้วนะครับผมดีใจนะครับ
2: พ่อก็เห็นรูปพ่ออยู่คนที่รู้ใจอย่างหนูหนึ่ง
1: มันก็ดีใจจนพูดอะไรไม่ออกอะแหละ
2: มันอยู่ในอกพ่อเป็นหมื่นล้านคำมันก็ได้แต่หัวเราะยังมีความสุขภูมิจำที่พ่อสอนได้ไหมอยู่บ้านท่านเนี่ยอย่านิ่งดูได
1: ้รู้ใช่ไหมว่าต้องทำอะไร
0: ครับพ่อผมจำใส่ใจไว้ตลอดแล้วครับ
2: ดีลูกเอาไว้คุยกันใหม่นะขอให้มีความสุขนะหนูหนึ่ง
3: จะสุขหรือไม่สุขเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับลูกชายคุณพ่อนี่นะคะเอาไว้คุยกันนะคะ
2: สวัสดีจ้า
5: ประตูบ้านวรทิพย์เปิดให้กูแล้วโว้ยไม่มีอะไรมาขวางกูได้อีกแล้ว
3: นี่คุณพ่อคุณสอนคุณว่าอะไรบ้างเหรอคะอยู่บ้านท่านเนี่ยนิ่งดูได้ยุคนี้เขายังสอนกันเรื่องแบบนี้เหรอคะคุณต้องทำอะไรให้หนึ่งบ้างคะเนี่ยกวาดบ้านถูบ้านซักผ้ารีดผ้าอะไรแบบนี้เหรอคะ
0: พ่อผมสอนว่าผมต้องดูแลคนที่ผมรักเหมือนที่พ่อผมดูแลใส่ใจแม่ผมตลอดมา

0: เป็นอะไรอะพี
1: ่นี่แกดูสิคุณภูมิกับคุณหนึ่งกับลักษมีพี่ปิ้วกันปุ้ยนี่แกดูนะท่าทางคุณภูมิจะรักคุณหนึ่งมากเลยนะแก
0: รักยังไงอะพี่ดูสิถึงได้ทำหน้าตาแข็งทื่อแบบนั้นอะ

0: ไปจะยืนตรงไหน
1: ไปไปไหนล่ะ
0: ขึ้นไปโก
1: กวาดไม่เสร็จเลยข้างล่างเนี่ย
2: ถอนใจทำไมไม่คิดจะทำอะไรเลยเหรอฮะจะปล่อยให้มันมากินมานอนอยู่ในบ้านเราเฉยๆอย่างนั้นน่ะเหรอ
3: นั่นแฟนที่หนึ่งเขานะคะสองจะไปทำอะไรได้ล่ะคะเขาจะกรีนของเขามาเล่า
2: โอ้ยพ่อเขากับพ่อเรามีเรื่องฟ้องร้องกันมันขู่อาฆาตพ่อเราถึงจะเอาชีวิตแล้วยังหนึ่งจะทำเป็นไม่รับรู้ไม่สนใจแบบนี้เหรอเรียกว่าสกรีนแล้วสองไม่ติดใจสงสัยบ้างเลยเหรอว่าอยู่ดีๆในภูมิเลศก็ลาออกจากบริษัทไม่เป็นแล้วที่ปรึกษาที่ปรึกษาแล้วพี่สาวเราเนี่ยนะร้อนเนี่ยก็โดนของต้องวิ่งแจ้นไปตามเขากลับมามันไม่ใช่วิสัยของยายหนึ่งทาทองแห่งวรรณจักรกรุ๊ปที่เรารู้จักดีเลยนะสอง
4: หรือว่าคุณหนึ่งโดนทำของใส่จริงๆคะ
5: คุณ
2: ป้าว่ามันผิดปกติอ่ะมันเหมือนจงใจสร้างประเด็นว่าไหมชมคิดเหมือนฉันไหม
5: ครับผมก็คิดเหมือนกับคุณสุขคือทุกอย่างมันเหมือนกับถูกเตรียมไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
2: นั่นน่ะเซ
4: ดิฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะคะลาออกแล้วก็ไปตามง้อแล้วก็ย้ายข้าวของเข้าไปอยู่ในบ้านเลยโหล็อกประตูปิดตายแบบเนี้ยยังไงคุณหนึ่งก็หนีไปไหนไม่ได้หรอกค่ะ
2: นั่นสิอุ้ยฉันจะไม่ยอมให้ยายหนึ่งเอาอนาคตของตัวเองอนาคตของวรรณจักรกรุ๊ปมาเสี่ยงกระไดภูมิเรศเด็ดขาด
3: ไม่ยอมแล้วคุณป้าจะทำยังไงได้ล่ะคะ
2: ป้าจะทำให้เขาสองคนเลิกกันนะสิ
3: ป้าสู
4: ้พูดเป็นเล่นไปค่ะ
2: ไม่ได้พูดเล่นนี่พูดจริงๆแล้วก็จะทำจริงด้วยไม่รู้แหละใครจะหาว่าฉันใจร้ายฉันก็ยอมเพราะฉันต้องปกป้องดูแลคนในครอบครัวก่อนอะไรที่มันเป็นพิษกับคนในครอบครัวฉันต้องรีบกำจัดมันออกไป

0: สองสองเรามาร่วมมือกันเถอะลูกนะป้าว่ามันต้องสำเร็จแน่ๆสุรีด้วยชมด้วยเรามาช่วยกันนะ
1: ชมจะไม่ค้านอะไรหน่อยเหรอคะหรือว่าเห็นด้วยสองทำไม่ได้ค่ะประสูสองขอโทษนะคะ
0: ทำไมจะทำไม่ได้ล่ะสองนี่จำได้ไหมคราวที่น้องเล็กไปติดใจเชฟทำขนมนั่นน่ะแล้วยายหนึ่งไม่เห็นด้วยเพราะคิดว่าเชฟจะมาปอกลอกยายน้องเล็กก็เลยทำให้สองคนนั้นเขาเลิกกันแล้วทำไมเราจะทำให้ยายหนึ่งกับนายภูมิเลศเลิกกันไม่ได้ถ้าการกระทำครั้งนั้นของยายหนึ่งเพราะว่าต้องการจะปกป้องน้องเล็กแล้วก็สมบัติของวรทิพย
2: ์การกระทำของเราครั้งนี้ก็จะเป็นการปกป้องยายหนึ่งแล้วก็สมบัติของวรทิพย์เหมือนกัน

0: สองจะปกป้องพี่หนึ่งและวรทิพย์สองจะทำด้วยวิธีของสองเองจะไม่ทำด้วยพี่อะไรแบบนี้สองทำไม่ได้จริงๆค่ะ
1: ตามใจป้าบังคับสองไม่ได้แต่สองก็ต้องรับรู้ไว้ด้วยนะว่าสองก็บังคับป้าไม่ได้เหมือนกันเพราะป้าจะทำ

ทำไมเราจะทำให้พี่ภูมิเลิกกับพี่หนึ่งไม่ได้พี่สองไม่ช่วยไม่เป็นไรค่ะประสุน้องเล็กช่วยเอง

0: นี่อาคอยรายงานความเคลื่อนไหวของคุณภูมิให้ประสูรู้ทุกเรื่องเลยเหรอคะ
1: คุณสู่เขาถามอาก็แค่เล่าให้ฟังแล้วก็ไม่มีความจำเป็นอะไรแต่อาจจะต้องปิดบัง
0: แต่มันเป็นเรื่องส่วนตัวของหนึ่งนะคะหนึ่งคบกับคุณภูมิจะทำอะไรจำเป็นอะไรจะต้องเป็นประเด็นคุยกัน
1: ถ้าคุณหนึ่งไม่ให้คุณภูมิเรศเข้ามายุ่งที่บริษัทไม่พาเขาเข้ามาอยู่ในบ้านวรทิพย์อาคงไม่ต้องเข้ามายุ่งวุ่นวายอะไรหรอกครับ
0: เอาจริงๆคืออาอยากให้หนึ่งไล่คุณภูมิออกไปจากบริษัทเฉดหัวเขาออกไปจากที่นี่ให้ได้เลยใช่ไหมคะ
1: คุณหนึ่งช่วยฟังอาเล่าเรื่องคุณพ่อคุณหนึ่งสักนิดได้ไหมครับคุณพ่อคุณหนึ่งเคยคุยกับอาว่าชมให้ผมทำนายอะไรสักอย่างหนึ่งไหมว่าวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยผมกับนายพงศ์จะต้องพบกันอีกอาถามกลับไปว่าพบกันยังไงครับคุณพ่อคนหนึ่งตอบว่าก็พบกันในแบบที่ในพงเอาเท้าเตะโกรธใส่กระดูกผมคว่ำยังไง
0: คุณพ่อจะไปรู้อะไรคะว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้างท่านไม่ใช่อวตารจะมีตาทิพย์ท่านก็พูดของท่านไปเรื่อยแต่คุณพ่อไม่ใช่คนที่จะปรับปรำใครแบบเดาสุ่ม
1: ก็ใช่ไงครับเพราะคุณพ่อคนหนึ่งไม่ใช่คนที่จะปรับปรำใครง่ายๆท่านถึงพูดแบบไม่อคติแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าวันหนึ่งข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่มันก็เป็นจริงอย่างที่ท่านเคยพูดไว้วันหนึ่งในพงกับลูกก็โผล่เข้ามาในวันที่คุณพ่อคุณหนึ่งเสียไปแล้วคุณหนึ่งอาอยากให้คุณหนึ่งยังคิดสักนิดก่อนที่จะทุ่มเทอะไรลงไป
0: นี่อากำลังจะบอกว่าหนึ่งทุ่มเทคุณภูมิมากเกินไปงั้นเหรอคะ
1: คุณหนึ่งเป็นคนฉลาดคุณหนึ่งทราบดีว่าอาหมายถึงอะไร
0: หนึ่งฉลาดมามากแล้วค่ะอยากจะลองโง่ดูบ้าง
1: คุณหนึ่ง
0: เลิกตีตนไปก่อนค่ายสักทีเถอะค่ะอาอาจจะเป็นทนายมานานผ่านคนเร็วๆมาเยอะจนสมองสั่งการไม่ให้เชื่อว่ายังมีคนดีๆหลงเหลืออยู่บนโลกใบนี้

0: ไปเตือนเขามากเขาก็ข้ามหัวเอา
1: ก็นั่นน่ะสิคะคุณเป็นลูกเป็นหลานก็ไม่ใช่พอพ่อเขาตายไปในใจลึกๆเขาเนี่ยยังนับถือเราอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าเรามาบ้านเขาเนี่ยเขาคงไม่อยากต้อนรับแล้วมั้งคะ
0: เล่นพาในผมมาเร่มาอยู่ด้วยกันที่นี่ก็คงจะไม่อยากให้เรามารู้เห็นอะไรแล้วล่ะ
1: ฉันไม่คิดเลยนะคะคุณว่าคุณหนึ่งจะกล้าผู้ชายเข้ามาอยู่ในบ้านไม่กลัวคนอื่นเขานินทาบ้างหรือยังไงโอ้ยนี่ถ้าเกิดวงนอกรู้เข้านะคะเฉาโฉแน่ๆเลยเสียชื่อทายาทสาวไฮโซแห่งวรรณจักรกรุ๊ปหมด
0: คุณหนึ่งเป็นมันสวองวรรณจักรกรุ๊ปนะเป็นคนขยันเอาการเอางานทำอะไรก็มีระเบียบเป๊ะตลอดถึงจะใช้อำนาจมากไปบ้างแต่ก็ไม่เคยทำอะไรผิดพลาดมาพลาดเอาหนนี้นี่แหละเป็นเพราะความรักหรือเปล่าที่มันทำให้คนเราตาบอด
1: โอ้ยคุณไม่ถึงขนาดนั้นมั้งคะ
0: แล้วคุณมาเรศเนี่ยไอ้ตามันแผ่วๆนะตัวในพงพ่อเขาก็เป็นคนพยาบาทแรงไม่รู้ว่าเขาจะเสี้ยมสอนลูกให้เข้ามาทำอะไรในนี้บ้าง
1: เฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราจะทำเอาหูไปนาวตาไปไร่ไม่ได้สิคะคุณเฮ้ยถ้าเกิดอะไรขึ้นคุณสองกับคุณน้องเล็กอ่ะจะช่วยได้คะ
0: ก็ผมนี่ไงที่ต้องอดทนอยู่ช่วย

0: คุณรู้ดีว่าเขาคือใครชายในเสื้อเหลืองกับโปรโมชั่นที่พูดเหมือนเดิมทุกปีผ่อนยาง 0% 10เดือนที่ B-Quick รับประกันบ้านร่วมแตกเปลี่ยนฟรี1ปีและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกรด10,000 กิโลที่ B-Quick ฟรีไส้กรองฟรีค่าแรงในอนาคตข้างหน้าเทคโนโลยียานยนต์จะเปลี่ยนไปแค่ไหนทั้ง
1: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่ B-Quick จะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
2: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
4: ลดเนยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยอย่าลืม
2: ลุกค่ะ
4: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเนยนิ่งจากสสส
5: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
6: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี้
7: กูถอนคำสาปให้มันไปแล้วขอฟ้ามันจำกูไม่ได้แล้ว
8: ไม่แน่หรอกขอฟ้าอาจจะยังจำมึงได้อยู่ก็ได้นะ
9: เดินระวังหน่อยดิวะ
10: แล้วอย่างนี้งานแข่งนี้พวกกูต้องไปอยู่ปะ
9: มึงต้องแข่งต่อนะเว้ยต้องพาวงให้ชนะให้ได้ด้วย
11: มึงต้องรับผิดชอบดูแลวงกูจนจบห้ามออก
10: ไอ้ขอบฟ้าหายไปไหนก็ไม่รู้
9: อะไรนะ
12: ขอเสียงปรบมือต้อนรับวง
13: เฮอร์ไรซอน
14: ติดตามชมจุจีสายมูอันลัคกี้เบย์รหัสบอดีนี้ตอนจบเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
15: Air Carrier Tech V และ Tech SDทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech Sเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
16: อิงเสียงตายเธอเท่าไหร่
17: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
18: จำที่พ่อสอนได้ไหมอยู่บ้านท่านน่ะอย่านิ่งดูดายรู้ใช่ไหมว่าต้องทำอะไรวันไหนที่แกเข้าไปอยู่บ้านหลังนั้นต้องมีเรื่องนึงที่อยากให้แกทำ
19: ให้ผมทำอะไร
18: ครับต้องหาหลักฐานที่พ่อนางสามสาวนั่นโกงที่ดินจากพ่อไป
19: แต่มันผ่านไป20ปีแล้วนะครับพ่อพวกนั้นน่าจะทำลายหลักฐานไปหมดแล้ว
18: มันทำลายหลักฐานยังไงก็มีวันหมดหรอกว่ามันจะโกงที่ดินจากพ่อไปได้มันทำเรื่องเลวไว้ตั้งเยอะแกต้องพยายามหา
19: ครับแล้วหลักฐานที่พ่อว่านั่นเป็นอะไรเอกสารคลิปหรือว่า
18: เดี๋ยวแกหาเจอแกก็รู้เอง
19: แล้วถ้าผม

0: เจอแล้วเขาจะทำยังไงต่อครับฟ้องแต่ว่านายสุวรรณตายไปแล้วนะ
1: วันที่ครอบครัวมันชิบหายไงพ่ออยากให้ลูกสาวของมันทั้ง3คนเห็นความระยำของพ่อไหม

0: อะไรอ่ะแอบถ่ายฉันเหรอ
1: เปล่าถ่ายอะไรคุณ
0: หลักฐานก็อยู่ในมือคุณไงมือถือคุณเนี่ยเอามาดู
1: เอ
0: ามานี่เอามาให้ฉันดูสิ
1: ถ่ายนิดหน่อยแค่นี้ทำเป็นห่วงเนื้อห่วงตัวนะ
0: ไอ้โรคจิต
1: ตบวะตบเลยมาดิ
0: ไปนะ
1: มาดิ
0: ช่วยด้วยค่ะมาต้องให้ไป
2: อย่ามายุ่งกับแฟน
1: แฟนตบกูอะ
2: ก็เห็นอยู่ว่าแกเป็นโรคจิตเลยตามแอบถ่ายแฟนฉันอยู่นี่ไงเอามือถือมา
1: อะไร
2: เอามือถือมาสองคุณเป็นยังไงบ้างเจ็บตรงไหนไหม
0: ไม่เป็นไรอ่ะขอบคุณนะที่ช่วยฉันแต่ไม่เห็นต้องมาอ้างเป็นแฟนฉันเลย
2: รู้สึกเป็นเกียรติจังเลยอ่ะได้อ้างตัวว่าเป็นแฟนคุณด้วยถึงแม้ว่ามันจะไม่เป็นความจริงก็ตาม
3: แหวนพร
4: คะ
5: คะ
3: มื้อเย็นที่ฉันสั่งเรียบร้อยหรือยัง
4: เพิ่งเสร็จพอดีเลยค่ะกำลังร้อนๆจะทานเลยไหมคะ
3: งั้นจัดโต๊ะเลย
5: ที่เรือนรับรองเหรอคะ
3: ที่ตึกใหญ่นี่แหละมือแรกฉันอยากเลี้ยงต้อนรับคุณภูมิให้สมเกียรติหน่อยเดี๋ยวถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วไปตามคุณภูมิด้วยนะเดี๋ยวฉันลงมา
5: ค่ะไม่ต้องไปตามหรอกเขาไม่อยู
3: ่นี่ประสุพูดอะไรคะว่าคุณภูมิไม่อยู่บ้านเขาเพิ่งย้ายเข้ามา
5: ก็ป้าเห็นเขาออกไป
3: เมื่อไหร่คะ
5: เมื่อสักพักนึงนี่แหละเห็นใส่ชุดวอร์มแล้วก็ใส่รองเท้าผ้าใบแล้วก็วิ่งออกไปไปวิ่งออกกำลังกายมั้ง
3: วิ่งออกกำลัง
5: โทษนะยายหนึ่งป้าจำเป็นต้องทำให้หลานเฉดหัวลูกชายไอ้พงออกไปจากบ้านเราให้ได้

0: ังก็ได้ไหมคุณ
1: ให้ผมทิ้งคุณได้ยังไงดูข่าวคุณสิให้ผมดูหน่อยมา
0: เป็นไรมากปะเนี่ยอย่ามาคุกเข่าต่อหน้าฉันถ้าไม่คิดจะสารภาพผิด
1: คุณคิดว่าตัวเองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับฟังคนสารภาพบาปทำอะไรผมไม่มีอะไรจะสารภาพ
0: งั้นกลับไปเลยมาทางไหนกลับไปทางนั้นแล้วฉันก็หวังว่าคุณจะไม่คุกเข่าขอพี่สาวฉันแต่งงาน
1: คุณต้องใจดำขนาดไหนเนี่ยถ้าไม่ให้ผมขอพี่สาวตัวเองแต่งงานนะฮะคุณไม่เห็นใจในความรักของผมกับพี่สาวคุณบ้างเลยเหรอ
0: ฉันเห็นใจครอบครัวฉันมากกว่าเห็นใจทุกคนที่เคยมีความสุขก็ต้องมาทุกข์เพราะเรื่องที่พี่หนึ่งมาคบคุณนั่นแหละ
1: ก็ได้ถ้าคุณอยากเห็นผมไปจากพี่สาว
0: เดี๋ยวก่อนสิคุณจะไปจับพี่หนึ่งจริงๆใช่ไหม
1: ผมก็บอกคุณไปแล้วไงนิดคุณหูหนวกเหรอ
0: ฉันแค่ไม่แน่ใจว่าคุณพูดจริงหรือคุณอำฉันเล่น
1: คุณจะยังไงกันแน่เนี่ยคุณอยากเห็นผมไปจับพี่สาวคุณผมก็จะไปให้พอผมพูดจริงคุณก็บอกว่าผมอำเล่นผมว่าแบบนี้เราเลิกคุยกันดีกว่า
0: เดี๋ยวก่อนสิคุณอย่าเพิ่งตายกลับมือ
2: หัวใจเราอยู่ใกล้กันมันคืออีกสักครู่ติดตามชมวิมานสีทองหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมแวะเข้ามาช่วงเวลานี้จ๊อบชอบมากเลยนะครับกับช็อปคุ้มครั่งทุบไม่ยั้งปังทุกปอโอ้โหสนั่นมากเลยคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องที่ทุกบ้านต้องมีปัญหาแบบนี้มันกวนใจมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าตายายมาจนถึงรุ่นเรานะฮะใครที่บอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่มีฝนมีแมลงเยอะมันไม่ใช่มาแค่นั้นเพราะว่าฝนแมลงเสร็จปุ๊บความชื้นมันมาพร้อมกับไอ้พวกจิ้งจกพวกตุ๊กแกพวกสัตว์ที่มันติดตามกำแพงมันไม่ใช่มาแค่แบบว่าให้มันรำคาญแล้วก็กลัวอีนะคุณผู้ชมบางทีเนี่ยเขามากินแมลงเสร็จปุ๊บนะขี้ทิ้งไว้บ้างมีกลิ่นฉุนๆบ้างเอ้ยไอ้คันที่เอามือไปจับมันไม่ไหวจริงๆเอางี้ผมมีตัวช่วยแบบไม่ต้องฆ่าแล้วผมไม่ต้องทำเองด้วยเพราะว่าคนเนี้ยเขาใช้จริงแล้วเขาบอกว่ามันเห็นผลจริงๆแม่นกสวัสดีจ้า
4: สวัสดีค่ะพี่จอมสวัสดีคุณผู้ชมใช้จริง
3: มีปัญหาเหมือนกัน
4: ใช่ใช้จริงซื้อเองจริงเขาบอกแล้วว่าได้ผลจริงเอาแบบไล่ไม่ต้องฆ่าฉีดบริเวณที่เราเห็นเนี่ยบอกตรงแม่นกถามหน่อย365วันเนี่ยเราเจอเขาไปแค่300กว่าวันแล้วจิ้งจกเนี่ยเจอตลอดพี่จอมเล่าอะไรเผลอแม่เป็นคนไม่อยากแม่ไม่ฆ่าแล้วในบางทีเผลอเป็นปิดประตูท
3: ั้
4: งแต่แล้วมาจริงๆมาเป็นแฟมิลี่มีไปบ้านไหนอ่ะน้องตุ๊กแกมากันเป็นแฟมิลี่ทุกปีที่เสียตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแก
3: คืออย่างนี้นะหลายคนบอกว่าค่าหนึ่งเดี๋ยวมันก็โผล่มาอีกที่ทำยังไงดีแม่นกเขาแนะนำบอกว่ามันจะมีตัวที่สามารถไล่ได้โดยที่แบบไม่ต้องไปแตะต้องเลยก็คือไอซาเจนตัวนี้แหละฮะ
4: ซาเจนตรงนี้เป็นสเปรย์ไล่จิ้งจกและตุ๊กแกนะคะแล้วก็สัตว์ลิ้นสองแฉกเนี่ยแบบสมุนไพรเป็นนวัตกรรมในการอัดนะคะสารสกัดเข้าไปในกระป๋องแบบนี้แล้วก็เพียงแค่ฉีดพ่นนะคะฉีดพ่นบริเวณที่เขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นตามมุมบ้านมุมห้องต่างๆแบบนี้แม่นกขอฉีดให้ดูนิดนึงได้ไหมเนี่ยตรงจุดเขาจะเป็นวิธีโคมแบบตรงจุดอย่างเงี้ยเล็งเป้าได้แต่ว่าเราไม่หมายความว่าไปฉีดตรงเขานะบริเวณที่เขาเดินตรงขอบกำแพงตรงขอบหน้าต่างประตูตามโรงรถถังขยะซึ่งตรงเนี้ยใช้ได้ผลแล้วหลายบ้านเขาใช้กันแล้วได้ผล
3: ถูกต้องนะครับใครที่แบบที่ผ่านมาเปิดหน้าต่างปุ๊บอุ้ยมีแต่ขี้จิ้งจกไล่นะฮะวันนี้เดี๋ยวมีวิธีไล่แล้วนะ

0: าดูก่อนคุณผู้ชมซาเจนตัวนี้จริงๆแล้วในอินเทอร์เน็ตนะครับรวมถึงทางแบบพวกออนไลน์ขายดีมากตามห้างเขาขายขวดหนึ่งนะคุณผู้ชมดูนะ1ขวดเขา399นะฮะแล้วเคยจัดโปรโมชั่น3ขวด999บาทแต่ช็อปคุ้มคลั่งนี่มันไม่คลั่งไม่พอแม่อ่
1: ะมันต้องคลั่งกว่านี้ดันไปดูเลยว่าโปรใหม่วันนี้เอาบอนไปเลยมั้ย3กระป๋องรับเพิ่มอีก3กระป๋อง6กระป๋องและแถมสเปรย์ไล่หนูหน้าฝนแบบนี้ครัวไทยบ้านเราแบบนี้เอาไปเลย7กระป๋องราคาไม่ถึง 1,000
0: 7กระป๋องนี้แม่นกบอกให้จ่ายราคาเดิมคือ999ใช่มั้ยฮะ
1: ตก
0: กระป๋องละ100กว่าบาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับฉะนั้นจองสิทธิ์ก่อน02817 9925แค่หน้าจอไว้นะครับว่าจะได้7กระป๋องแบบนี้แล้วค่อยจ่ายตามแบบไม่มีค่าจัดส่งนะเรามีแค่100เซตเท่านั้นจองสิทธิ์ของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แต่เดี๋ยวก่อนแม่
1: จ้าจ้า
0: ไอ้กระป๋องนึงเนี่ยมันใช้ได้นานไหมนะ
1: กระป๋องนึงสำหรับแม่นกเฉลี่ย1เดือนนะจริงๆเพราะว่าอาทิตย์แรกเราก็จะฉีดแบบซ้ำๆวันเว้นวันวันเว้นวันแบบนี้แล้วก็สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3นานๆทีนึกได้ก็แค่ฉีดครั้งละ2วัน3วันแค่นั้นไม่ต้องฉีดเยอะฉีดแค่ไล่ให้เขาไม่มาบริเวณที่เราฉีด
0: ตายแล้วสวรรค
1: ์ไป
0: สวรรค์ทรงโปรดมาแล้วเนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ชมขอโทษนะทรงโปรดเนี่ยตอนนี้ออกไป5เซตแล้วนะฮะอ่ะ6เซตแล้วนะ
1: ขายดี
0: ผมเชื่อว่าหลายคนมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันอ
1: ่
0: ะเอางี้แล้วกันนึกภาพตามจ๊อบนะเดี๋ยวจ๊อบขอไล่จิ้งจกเนี่ยนะเวลาที่มันอยู่
1: วันนี้เธอพาแขกรับเชิญมาด้วยเหรอ
0: ใช่อันนี้ไม่ได้มาแค่2ตัวนะเขามีลูกมีหลานก็อยู่ในซอกตามแต
1: ่สมมุติคุณแม่ฉีดอ่ะแม
0: ่
1: ต้องการฉีดตรงบริเวณแนวที่เขาจะอ่านเนี่ยเขาเริ่มมาที่หน้าบ้านแล้วแหละปาด
0: อ่
1: ะปุ๊บไปบ้านไปบ้านเอ้า
0: วิ่งหนี
1: อันนี้เราไม่ได้ฆ่า
0: จิ้งจกหนีไป
1: แล้วหมายความว่าเขาจะวิ่งหนีไปซึ่งปกติแม่นกทำแบบนี้คือยิ่งนกนะอยู่คอนโดจ้ะวงกบหน้าต่างเนี่ยบางทีก็จำเข้ามาในห้องก็ต้องฉีดไล่ตั้งแต่ฉีดไล่เขาก็จะออกไปไม
0: ่
1: ต้องมานั่งเก็บเหม็นของเขาที่มันสกปรกไง
0: คือผมเห็นภาพแล้วถ้าเกิดคนที่แบบว่าที่ผ่านมาไล่ยังไงมันก็วิ่งเข้าหาตัวฉันเองอะเอานี้ฉีดไปแต่เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ฉีดมาอย่างแรกคือกลิ่นหอมกลิ่นเปปเปอร์มินต
1: ์ถูกต้อง
0: แต่ว่า
1: สมุนไพรไง
0: แม่ผมสูบเข้าไปเต็มๆเลยเมื่อกี
1: ้พี่จอบรู้ป่ะ
0: จะเป็นอันตรายไหม
1: ไม่เป็นอันตรายเพราะว่าเป็นสเปรย์สมุนไพรที่ไม่ใช้เคมีและอย่างนึงคือเป็นกลิ่นที่เราชอบคนชอบแต่ว่าจิ้งจกไม่ชอบตุ๊กแกไม่ชอบและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงด้วยนะพี่จอบ
0: ฉะนั้นเนี่ยใครที่ดูอยู่นะครับผมแนะนำนะฮะ1กระป๋องนะถ้าเกิดว่าใช้แบบว่าใช้ตามไอ้นกบอกนะ
1: อาทิตย์
0: แรกวันเว้นวันอาทิตย์ที่2ก็3 4วันทีแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆกระป๋องนึงได้เกือบเดือนนะหรือเดือนนึงนะฮะวันนี้6แถมอีก1สำหรับเอาไว้ไล่หนู999บาทเท่านั้นเองโอ้ยไม่ต้องมานั่งไล่เองไม่ต้องฆ่า
1: ขอบอกเลยนะโปรนี้เป็นโปรที่ไม่เคยจัดมาก่อนแล้ววันนี้คือราคาดีที่สุด999บาทสำหรับแม่นกรีบโทรมาก่อน02-817-9925
0: ทั้งหมดเนี้ยนะเราอยากจะให้เห็นว่าคุณผู้ชมเซิร์ชก็ได้มันมีคนที่รีวิวมาโดยตลอดเลยจริงๆแล้วคือซาเจนไม่ได้เพิ่งเกิดใหม่นะฮะอยู่มานานมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันมีคนที่รีวิวมาโดยตลอดและที่สำคัญคือมันโปรที่ดีที่สุดก็คืออยู่ในรายการนี้นะ
1: และช่วงนี้เป็นโปรที่ดีที่สุดสำหรับวันนี้อยากให้โทรมาเพราะว่าปกติถ้าไปซื้อแยกข้างนอกกระป๋องหนึ่งมีหลายร้อยจริงๆนะและที่ผ่านมาเนี่ยนกบอกเลยนะว่าที่ผ่านมาเราเคยหาวิธีนกว่าคนเป็นแม่ตั้งแต่ยายเราอะไล่จิ้งจกกันมาเป็นศตวรรษแล้วก็ไม่เคยสำเร็จ
0: คือผมนึกภาพไปว่าถ้าเป็นไล่จิ้งจกอ่ะมันจะต้องเหมือนแบบใช้เป็นพวกสเปรย์ฆ่าแมลง
1: โอ้สมัยก่อน
0: แล้วเราก็อันนั้นมันก็ช่วยได้แหละเพราะฆ่าไง
1: พี่จ๊อบ
0: แต่ว่ามันไม่ได้ฆ่าแค่แมลงมันเหมือนฆ่าคนอยู่ไปด้วยนะแม่
1: ต้องถามหน่อยพี่จ๊อบจำได้ไหมสมัยก่อนยายส้มหรือว่าคุณแม่เวลาจะฉีดอะไรที่เป็นยาฆ่าแมลงเขาต้องเอาหนูกับพี่สาวออกมาก่อน
0: ทุกคนต้องออกนอกบ้านก่อน
1: คนอยู่ไม่ได้สัตว์เลี้ยงอยู่ไม่ได้เราต้องฉีดเพื่อยังยาฆ่าแมลงดังนั้นน่ะแบบนี้จะปลอดภัยมั้ยใช้แล้วปลอดภัยกับเราและสัตว์เลี้ยงและยั่งยืนกว่าคือไล่และคือให้ถาวรเลยเขาจะไม่ต้องหมาย
0: ฉีดปุ๊บมันไม่เขาเนี่ยไม่เป็นอันตรายกับคนที่ใช้ฉะนั้นเซตนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนเอาให้เห็นหน้าจอด้วยนะฮะจะได้รู้ว่าเป็นโปรโมชั่นของรายการช็อปคุ้มครั้งนี้3กระปุกแถมเพิ่มอีก3กระปุกสำหรับตัวไล่ตัวจิ้งจก
1: แก่ตุ๊กแกจ้ะ
0: และแถมเพิ่มอีก1เป็นอันนี้เป็นไล่หนูเหรอ
1: ไล่หนูนกฟ้านะแม่พ่อหรือว่าคุณตาคุณยายที่อยู่ต่างจังหวัดจะชอบมากเลยไปฉีดตามท่อตามสวนที่เราเดินนี่แหละฉีดเอาไว้ยิ่งช่วงหน้าฝนฉีดเลยไล่ไปเนี่ยคือเขาจะไม่มาตรงบริเวณนั้นเลยแล้วก็จ่ายเพียงแค่9 999บาท7กระป๋องนี้ใช้ได้นาน02-817-9925
0: บอกก่อนนะว่าณวันนี้ค่าส่งยังไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวอยู่นะฮะฉะนั้นโทรมาจองไว้ก่อนนะครับผมเอาพูดจริงนะผมเห็นแบบนี้แล้วขนลุกจริงๆนะ
1: พี่จ๊อบอยากขนลุกเพราะว่าเขาก็เป็นสัตว์ที่เกิดบนโลกใบนี้แต่ว่าเราไม่อยากให้เขามาอยู่กับเรา
0: แต
1: ่พี่จ๊อบคิดดูนะนอนในห้องนอนเปิดประตูกลับมาบ้านปุ๊บอ้าวมาถึง
0: นี่มันมาอีกแล้วอ่ะ
1: จะโดดมาจะแถวหมอนทำไงก็ฉีดฉีดฉีดฉีดแบบนี้
0: จริงจบอะไรนะลูกอะไรนะไม่ชอบกินเลยไม่ชอบจังเลยไปดีกว่า
1: เขาก็จะวิ่งหนีไปหมายความว่ายังไงนกเคยเจอมาก่อนหลายๆคนต้องไล่จริงจบตุ๊กแกให้ลูกเราอ่ะเพราะเราเป็นแม่แต่เราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเราทำแบบนั้นตลอดไม่ได้เอาซาเจนนี่แหละไปใช้และฉีดในห้องครัวห้องอาหารก็ได้เพราะว่าอะไรจิ้งจกชอบมากินอาหารถังขยะนี่นะต้องฉีดรอบๆเลยแล้วเขาจะไม่มา
0: เคยได้ยินคำนี้ไหมแม
1: ่
0: ที่เขาบอกว่าบางคนบอกกินน้ำแล้วมึนๆปวดหัวแต่ว่าไปกินน้ำลายจิ้งจก
1: ไ
0: ปเคยได้ยินไหมอ
1: ันนี
0: ้แปลว่าจิ้งจกอ่ะมันเข้ามากินอาหารที่เราทิ้งไว้อยู่
1: พี่จ๊อบไม่อยากเล่าให้ฟังสมัยก่อนตอนไก่ลวนวันไหว้เจ้าเสร็จแล้วแบบเชงเมงอ่ะป้าป้าลวนไว้อ่ะแล้วนกก็หยิบขึ้นมาเอาเข้าปากเอาขี้จิ้งจก
0: นั่นแหละเห็นไหมล่ะเขาอยู่กับเราแบบโดยที่เราไม่รู้ตัวจริงๆผมเช็คนิดนึงนะครับตอนนี้เลยครึ่งทางแล้วนะฮะ
1: ว้าว
0: 100เซตตอนนี้เราเหลือแค่40กว่าเซตเท่านั้นนะฮะอันนี้ไม่ได้ตั้งใจว่าคุณจะต้องซื้อถ้าเกิดว่าคุณไม่ซื้อเนี่ยเค้าเนี่ยชีวิตคุณจะต้องแบบมอดไหม้ไม่ใช่แต่มันคือความอึดอัดอยู่ข้างในมันคือความปวดใจว่าเราไล่มันเท่าไหร่ก็ไม่ไปไอ้คันจะให้เราฆ่ามันก็ไม่ได้ไอ้คันจะให้เราจับมันมันไม่ไหวจริงๆฉะนั้นเอาซาเจนตัวนี้ไปย้ำฉีดทีเดียวแม่นกบอกว่าไงนะฉีดตรงจุด
1: ตรงจุด
0: หมายถึงว่าไงแม
1: ่บรรเลงตรงเป้าหมายแล้วอยากจะฉีดแบบเปื้อนๆตรงเนี้ยฉีดให้มันแบบเข้าไปตรงมุมบ้านลงรถลงครัวมี7กระป๋องแบบนี้บอกเลยว่าฉีดได้หมดยิ่งนะสัปดาห์แรกฉีดวันเว้นวันสัปดาห์ที่2ที่3เนี่ยฉีดกำลืมแค่2ถึง3ครั้งนึกได้ก็ฉีดเอาเป็นกลิ่นให้เขาจำเขาจะไม่เดินเข้ามาในบ้านเรา
0: ทั้งหมดทั้งมวลย้ำนะไอ้กระป๋องที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยกลิ่นเป็นกลิ่นสมุนไพรเปปเปอร์มินต์หอมสดชื
1: ่
0: น
1: หอมด้วยเธอ
0: ฉีดเสร็จปุ๊บคนอยู่ได้สบายใจเพราะว่าเนี่ยฉีดในรายการตอนนี้ในสตูเราหอมไปหมดแล้วนะฮะจิ้งจกหนีไปแล้วนะฮะ
1: อันนั้นนึกถึงนะเวลากินข้าวกับลูกสาวอยู่ตรงห้องครัวจิ้งจกวิ่งมายังไงอ่ะฉันฉีดไล่ก่อน
0: ฉีดไล่ทางนั้น
1: แล้วทุกคนนั่งกินข้าวได้อยู่คนหอมแต่จิ้งจกตุ๊กแกไม่ชอบไง
0: การันตีนะครับผมฉีดครั้งแรกเห็นผลแน่นอนเลยทีมงานเอาไปฉีดปุ๊บเนี่ยจิ้งจกวิ่งหนีไล่เลยแต่ว่าครั้งที่สองถ้ามันยังจะแยบเข้ามาอีกฉีดตามที่เดิมเซตนี้ที่ให้ไป1กระป๋องใช้ได้เดือนกว่าฉะนั้นเนี่ย6กระป๋องสำหรับไล่จิ้งจกเท่ากับว่าใช้6เดือนแถมไล่หนูไปให้อีก1นะครับแคปหน้าจอไว้999บาทเอง
1: ต้องรีบโทรมา02-817-9925ยาวม็อบโปรนี้จัดให้เฉพาะรายการนี้จริงๆค่ะ
0: เอาวันนี้ขอบคุณแม่นกด้วยนะฮะผู้ใช้จริงนะครับผมเอาสิ่งดีๆมาฝากนะครับคุณผู้ชมโทรมา02-817-9925เดี๋ยวเอาไปส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วจบกับแม่นกลาไปก่อนสวัสดีจ้ารับรองจิ้งจกหนีแน่นอน

0: แขนผมแขน
1: คุณ
0: โอ้ย
1: เจ็บจริงหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยนี่แกจะหรอ
0: นี่อย่างน้อยก็ทำให้ผมรู้ว่าคุณก็เป็นห่วงผมเหมือนกัน
1: ตอบฉันมาได้ยังว่าคุณจะเลิกยุ่งกับพี่ฉันจริงๆใช่ไหม
0: ก็ถ้า
1: อะไร
0: ถ้าคุณยอมแต่งงานกับผม
1: อะไรนะจะบ้าเหรอฉันไม่มีวันทำอย่างนั้นหรอก

0: มก็จะไม่มีวันปล่อยมือไปจากคนหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าผมเลือกแล้วว่าคุณหนึ่งจะเป็นคนที่ผมใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วย
1: คุณพงษ์ขอบคุณนะคะที่คุณทำให้น้องสาวของหนึ่งมั่นใจว่าคุณไม่ได้คิดจะคบกับหนึ่งเล่นๆแต่คุณพร้อมที่จะมอบทั้งชีวิตของคุณให้กับหนึ่ง

0: ำไมบ้านรกแบบนี้ล่ะคะ
1: ผมไม่ได้ทำนะครับจานข้าวนี่ผมกินเสร็จผมเข้าไปในครัวกดน้ำก็ด้วย
0: แหวนทอน
2: คุณหนึ่งจะให้ตั้งโต๊ะอาหารเย็นเลยไหมคะ
0: ตะกี้ฉันเข้าไปที่เรือนรับรองทำไมถึงเห็นเสื้อผ้าคุณภูมิขวดน้ำวางเกลื่อนอยู่ในห้องรับแขก
3: คือพี่แหวนกับพรก็เก็บกวาดหมดแล้วนะคะคุณหนึ่งก่อนที่จะออกมาเนี่ยพรก็ดูอย่างละเอียดแล้วนะคะ
2: จริงค่ะคุณหนึ่งคะขยะสักชิ้นพวกเราก็ไม่ให้หลงเหลือเลยนะคะ
0: ถ้าเก็บหมดแล้วจะวางเกลื่อนอยู่กลางบ้านแบบนั้นได้ยังไง
4: เสื้อผ้าของใครก็คนนั้นน่ะถอดทิ้งไว้มั้ยไปถามเขาสิมาถามอะไรกับคนของเราล่ะ
0: เพราะหนึ่งถามเขาแล้วไงคะคุณภูมิบอกว่าตอนถอดเนี่ยถอดทิ้งลงตะกร้าห้องนอนชั้นบนแล้วทำไมอยู่ๆเสื้อผ้าถึงได้มาอยู่ชั้นล่างได
4: ้คนมันจะแก้ตัวนะพูดยังไงก็ได
0: ้นี่ป้าสุกำลังจะบอกว่าคุณภูมิโกหกหนึ่งนั้นเหรอคะ
4: หนึ่งทำไมภูมิพูดอะไรแล้วหนึ่งต้องเชื่อตลอดเลยเหรอทำไมไม่คิดมั่งว่ามันเป็นสันดานเก่าของเขาที่เป็นคนไม่มีระเบียบถอดไว้ตรงไหนก็ทิ้งไว้ตรงนั้นอีกหน่อยเถอะเรือนรับรองของหนึ่งก็จะกลายเป็นสกปรกเรี่ยราดไปหมดเพราะพ่อคนดีของหนึ่งนั่นแหละ
0: ป้าสุ
4: เชื่อเข้าไปเถอะเชื่อเขาเข้าไปป้าทำอะไรไม่ได้หรอกได้แค่พูดให้หนึ่งคิดเท่านั้นแหละ
5: ยายหนึ่งทนไม่ได้กับความสกปรกเลอะเทอะไม่เป็นระเบียบในบ้านที่สุดถึงขนาดไล่คนใช้ออกมาแล้วเป็นโหลๆก็ดูแลบ้านไม่ถูกใจมีรอยฝุ่นในบ้านแล้วมีเหรอจะยอมเอาผู้ชายกะเรียกกะราดโลคลาสทิ้งขว้างข้าวของเหมือนบ้านเป็นถังขยะมาเป็นสามี

0: มาตั้งแต่เมื่อไหร่คะคุณน้องเล็ก
1: ก็ตั้งแต่ที่พี่ภูมิเห็นเค้กในตู้เย็นนะคะ
0: แล้วเข้ามาทางไหนบอกพี่มาซะดี
1: ๆเบาๆหน่อยสิคะพี่หนึ่งห้ามไม่ให้น้องเล็กเข้ามาที่นี่ถ้าเกิดว่าน้องเล็กไม่ได้รับอนุญาตจากพี่เขาซะก่อนนะคะ
0: แต่สำหรับพี่เนี่ยพี่อนุญาตนะฮะคุณน้องเล็กจะเข้ามาตอนไหนเข้ามาเมื่อไหร่ก็มาได้เสมอนะ
1: พี่ภูมิน่ารักที่สุดเลยค่ะงั้นพี่ภูมิไปนั่งตรงนี้ก่อนดีกว่าค่ะ
0: น้องเล็กจะทำอะไรคะ
1: พี่ภูมินั่งรอแป๊บหนึ่งค่ะ

0: พี่ภูมิกินเค้กกันค่ะ
1: กินเค้กตอนนี้เนี่ยนะคะ
0: น้องเน็กทำเค้กมาเวลคัมโฮมพี่ภูมิต้อนรับพี่ภูมิเข้ามาอยู่ในเรือนรับรองเลยค่ะ
1: ก็ได้ค่ะแต่ว่าพี่ขอ10นาทีได้ไหมคะ
0: พี่ภูมิจะไปไหนคะ
1: พี่ไปวิ่งมาตัวพี่เหม็นเหนียวด้วยพี่ขอไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าหน่อยได้ไหมคะโอเค
0: โอเคค่ะถ้างั้นพี่ภูมิรีบๆไปอาบน้ำแต่งตัวหล่อๆลงมาเร็วๆนะคะเดี๋ยวน้องเล็กจะรอค่ะ
1: ได้ค่ะ

0: มาแล้วครับ
1: พี่ภูมิงั้นเดี๋ยวน้องเล็กจุดเทียนเลยนะคะ
0: นี่ค่ะ
1: อะไรอะคะ
0: ของขวัญของคุณน้องเล็กไงคะ
1: แต่วันนี้ไม่ใช่วันเกิดน้องเล็กนะคะ
0: พี่ก็ไม่ได้ให้เนื่องในโอกาสวันเกิดนี่ฮะแต่พี่ให้เนื่องในโอกาสที่พี่ย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้แล้วเจ้าของบ้านคนนี้ก็ทั้งน่ารักแล้วก็ใจดีกับพี่อีกด้วย
1: ขอบคุณค่ะพี่ภูมิ
0: ไปดูเลยสิฮะจะได้รู้ว่าชอบหรือเปล่า
1: โหพี่ภูมิน่ารักอะไรอย่างนี้คะเนี่ยถูกใจน้องเล็กสุดๆเลยค่ะ
0: โล่งอกเลยนะฮะพี่ไม่แน่ใจว่าคุณน้องเล็กจะชอบไหมลุ้นอยู่นานมาก
1: ยิ่งกว่าชอบเลยค่ะเนี่ยโดนใจมากๆๆๆๆเลยค่ะเหมือนพี่ภูมิรู้เลยค่ะว่าน้องเล็กชอบใส่พวกสร้อยกำไลข้อมือ
0: สงสัยเราจะใจตรงกันมั้งคะพี่ถึงได้รู้ใจคุณน้องเล็กแบบนี้มาพี่ใส่ให้

0: จะไม่ยอมให้ยายหนึ่งเอาอนาคตของตัวเองอนาคตของวรรณจักรลุกมาเสี่ยงกระไดภูมิเรศเด็ดขาด
1: ไม่ยอมแล้วคุณป้าจะทำยังไงได้ล่ะคะ
0: ป้าจะทำให้เขาสองคนเลิกกันนะสิข่าวที่น้องเล็กไปติดใจเชฟทำขนมนั่นน่ะแล้วยายหนึ่งไม่เห็นด้วยเพราะคิดว่าเชฟจะมาปอกเล่ายายน้องเล็กก็เลยทำให้สองคนนั้นเขาเลิกกันแล้วทำไมเราจะทำให้ยายหนึ่งกับนายภูมิเรศเลิกกันไม่ได้

0: feel like.
1: พี่ภูมิกินเค้กให้อร่อยนะคะ

0: ไรมาจากไหนเนี่ยแหมอะไรแปลกเหรอคะคุณสอง
1: ก็น้องเล็กอะสิลูกลี้ลูกลนชอบกล
0: พี่พร
1: ฝากเก็บให้สองด้วยนะ
0: ค่ะ

0: ซอยเส้นนี้สำหรับเจ้าของบ้านที่แสนสวยของผมนะแทนคำขอบคุณ
1: ขอบคุณอย่างเดียวเหรอคะ

0: สองไม่เห็นเหรอว่าพี่กำลังใช้เวลาอยู่ด้วยกันกับคุณภูมิเห็นค่ะแต่คิดว่าพี่คงไม่มายมั้งก็นี่มันห้องกินข้าวของบ้านอะถ้าพี่ไม่อยากให้ใครเห็นพี่คงไปใช้เวลาส่วนตัวที่ private กว่านี้อย่างเช่นเตือนรับรองอะค่ะ
1: พี่เป็นเจ้าของบ้านตรงไหนก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวได้ทั้งนั้นถ้าพี่อยากให้เป็น
0: งั้นสองต้องขอโทษแล้วค่ะที่คิดน้อยไปลืมไปว่าตอนนี้พี่หนึ่งไม่ใช่สาวโสดคนเดิมอีกแล้วพี่มีเงาต่างตัวละ
1: อุ้ย
0: เงาหัวเราะได้ซะด้วย
1: สองอย่ามากวนได้ไหม
2: ผมกลับดีกว่านะครับบ้านนี้จะได้พักกัน
0: เชิญค่ะ
1: สอง
2: คุณหนึ่งไปส่งผมหน่อยได้ไหมครับนะครับ

0: นี่สองถ้าเป็นเสือห่วงถ้ำไม่ได้
1: คุณหนึ่งครับคุณสองเธอคงยังไม่ชินนะครับ
0: ไม่ชินก็ฉันอยากให้คุณเข้าออกบ้านนี้จนทุกคนชินไงคะเพราะอีกหน่อย

0: ามีที่ดีของคุณทาทองของวรรณจักรกรุ๊ปเองคิดไหนนะครับ
1: เดี๋ยวค่ะฉันจะไปส่งคุณที่เรือนรับรอง
0: คนหนึ่งครับผมว่าไม่ดีกว่าครับก็ถ้าคุณไปเนี่ยผมกลัวว่าผมจะอดใจไม่ไหวนะครับผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกผมอยากจะเก็บครั้งที่สองของเราเอาไว้จนถึงวันสำคัญ

0: เช็คความเข้ากันได
1: ้เลิกแล้ว
0: ของรสนิยมทางเพลง
1: เลิกแล้วค่ะ
2: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
4: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
5: Hilux ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อม Dynamic Cloud ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี้
6: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้าวดังสนั่นทั่วตึกแกรมมี่เลย
7: ใช่
6: เดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาต้องเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
7: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
8: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกานพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
7: ๆโรงงานคือประสบการณ์80ปีอยากให้ลองครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีปวดแล้วปาดปวดแล้วทาทาแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าอุ่นก่อนแล้วก็รู้สึกเย็นตามค่อยๆ คลาย
6: นิดเดียวไม่ต้องเยอะ
7: มันเป็นเนื้อครีม
6: ใช่เ
9: นี่
6: ยทาตรงน่องอ่ะพี่ผู้ชอบปวดตรงน่องเ
9: น
6: ี้ยแล้วก็รีดเธอแค่ทาลงไปโดนผิวก็สะใจแล้วอ่ะทุกคน มันหอมด้วยนะซึมง่ายไม่ทิ้งคราบเอาไปใช้แล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงคอบ่าไหล่เอวบางคนก้มๆเงยๆเนาะพ่อค้าแม่ค้าเนาะหรือว่าคนเป็นแม่คนอย่างเงี้ยปวดเอวปวดหลังบ่อยมากเลยก็เอาไปทาเลย
7: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
10: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
11: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปก

0: ปิดเรียบเนียน
1: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
3: หมอบอกว่าการที่หนูได้มีคนที่หนูรักมันจะช่วยได้มากๆเลยซึ่งหนูก็มีแล้วก็คือพี่จัน
4: นี่คุณแม่จะมาค้างที่นี่เหรอคะ
5: ทำไมจะไล่แม่ออกไปอีกเหรอ
6: วันนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนจะไม่สบาย
3: จะให้หนูอยู่ดูแลเหรอคะ
6: ก็ถ้าไม่มีอะไรต้องทำอ่ะนะ
3: ไม่มีปัญหาค่ะคุณแม่
5: เราสองคนมีแต่จะสาดความเกลียดใส่กันไม่สงสารจันเขาบ้างเหรอ
3: แล้วทำไมเราสองคนถึงต้องเกลียดกันด้วยล่ะคะ
7: ชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
8: อิทาปิงคลาสุมนากาลาธารีสหัสสารังสีทาวารีจันทภูสังรูชัมสุขมังสิกขินี

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่ง
0: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 ครึ่ง
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99 บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน559ซีเรีย
1: ลโทรออก
2: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
3: ลองชิมดูครับ
4: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
5: น้ำปลาตำนัวแซ่บนัว
6: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
4: ผมเลิฟเลย

0: ตอบฉันมาได้ยังว่าคุณจะเลิกยุ่งกับพี่ฉันจริงๆใช่ไหม
1: ก็ถ้า
0: อะไร
1: ถ้าคุณยอมแต่งงานกับผม
0: อะไรนะจะบ้าเหรอฉันไม่มีวันทำอย่างนั้นหรอก

0: ตัวเองควรจะพอแต่สุดท้ายกลับยังรอมันยังห้ามเหมือนยังทำไม่ไหว
1: คุณก็คิดถึงผมเหมือนกันใช่ไหมสอง
2: ฉันจะยอมแต่งงานกับคุณถ้าคุณเลิกกับพี่หนึ่งคุณรักฉันไม่ใช่หรอคุณไม่ได้รักพี่หนึ่งแต่งงานกับสองสิฮะ

0: มอร์นิ่งครับ
1: ทานข้าวเช้าด้วยกันสิคะคุณภูมิ
0: ผมกำลังว่าจะฝากท้องที่นี่พอดีเลย
2: นั่งสิคะทานด้วยกันเลย
0: ครับ
3: เข้าออกออกที่นี่บ่อยขนาดนี้จะไปอยู่ที่เดือนรับรองทำไมมาอยู่ที่นี่แต่แรกก็หมดเรื่อง
2: ไม่ต้องห่วงหรอกจ้ะอีกไม่นานเกินรอคุณภูมิจะย้ายเข้ามาอยู่กับเราที่นี
1: ่ทำไมอยู่ดีๆคุณภูมิจะย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่คะ
2: พี่กับคุณภูมิกำลังจะแต่งงานกันจ้ะทำหน้าตกใจแบบนั้นละสอง
3: ไม่ตกใจได้เหรอคะพี่เพิ่งเจอเขาคบกันแค่ไม่กี่วันจะแต่งงานกันแล้วอ่ะ
2: อย่าทำตัวเป็นผู้ปกครองสอนที่แบบนี้นะถึงเจอกันแค่วันเดียวถ้าพี่อยากจะแต่งพี่ต้องได้แต่ง
3: โดยที่ไม่คิดจะถามน้องก่อนเลยเหรอคะ
2: ก็บอกอยู่นี่ไง
3: พี่บอกวันแจกการ์ดไปเลยล่ะ
2: แล้วเราเป็นอะไรพี่สาวแต่งงานแทนที่จะดีใจกลับมาเป็นเดือดเป็นร้อน
3: พี่หนึ่งคะพี่เป็นพี่ใหญ่ของเรานะคะพี่จะทำอะไรมันมีผลกับพวกเราทั้งหมดไม่ว่าจะในบ้านหรือที่บริษัทพี่ก็รู้อยู่แก่ใจอะทำไมถึงไม่ปรึกษาเราสองคนก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปพี่เราสองคนจะทำอะไรเรายังรักเคารพพี่ต้องถามต้องปรึกษาพี่ก่อนตลอด
2: แล้วที่เราฉอดฉอดฉอดใส่พี่ต่อหน้าคุณภูมิเรารักแล้วเคารพพี่แล้วงั้นเหรอ
3: สังขโทษ
2: อาหารเช้าที่บ้านมันไม่อร่อยค่ะไปทานข้างนอกกันค่ะ

0: พี่พูดอะไรแรงไปหรือเปล่าน้องเล็ก
1: ไม่แรงเลยค่ะพี่สองพูดชัดตรงประเด็นสุดๆคบกันไม่ทันไรจะแต่งงานกันละนี่ถ้าเกิดว่าเราสองคนทำแบบนี้บ้างอะพี่หนึ่งไม่มีวันยอมอะจะต้องตรวจสอบผู้ชายที่เราจะแต่งงานด้วยชนิดลากไส้ออกมาดม
2: เป็นหนึ่งที่เป็นเอามากนะเกิดอยากจะแต่งงานปุบปับขึ้นมาทีเมื่อก่อนเวลามีหนังสือมาสัมภาษณ์นะโอ้ยยุ่งอยู่กับงานไม่มีเวลาคิดเรื่องแต่งงานแฮปปี้กับการเป็นโสดอยู่กับงานอยู่กับเงิน
3: คนเราก็แบบนี้แหละค่ะคุณป้าสุขาพอเจอเนื้อคู่ปุ๊บก็แต่งงานสาย
2: หยุดห้ามพูดว่ามันเป็นเนื้อคู่กับหลานสาวฉันมันไม่คู่ควรยายหนึ่งเป็นทายาทวรทิพย์เป็นประธานบริหารของวรรณจักรกรุ๊ปเป็นหัวหน้าครอบครัวแทนพ่อเขาเพราะฉะนั้นคนที่จะมาเป็นสามีเขาเนี่ยมันต้องระดับเกรด A พรีเมียมมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายนู่นไม่ใช่ลูกไอ้คนขี้แพ้แล้วหนีไปทำไร่ทำสวนแบบนั้นเงินก็ไม่มีชาติตระกูลก็ไม่มีแค่คิดฉันก็อยากจะเอาปี๊บคุมหัวแล้วคนก็ได้นินทากันทั่วสิจ๊ะว่ายายหนึ่งอะไปคว้าเอาใครก็ไม่รู้มาเป็นผัว
4: จริงด้วยค่ะระดับคุณหนึ่งนี่นะคะต้องได้ลูกชายเจ้าสัวหรือไม่ก็มหาเศรษฐีระดับต้นๆของเมืองไทยอะค่ะไม่ใช่แค่ลูกนายพง
2: ฉันไม่อยากจะคิดเลยถ้ายายหนึ่งต้องแต่งงานกันในภูมิประเทศนี้ฉันทนไม่ได้หรอกนะ
3: ก็ถ้าคุณหนึ่งจะแต่งจริงใครจะไปขัดได้ล่ะคะนี่ขนาดคุณสองพอรู้ว่าคุณหนึ่งจะแต่งงานนะคะพูดขัดคอปุ๊บคุณหนึ่งนี่โอ้โหสวดยับทันทีเลยค่ะจนคุณสองนี่ต้องหยุดพูดแล้วก็ขอโทษเลยล่ะค่ะ
2: ยายสองจะไปมีอะไรดีแต่พูดไม่เคยทำถ้าไม่ทำแล้วมันจะไปอยู่ได้ยังไงของแบบนี้มันต้องลงมือทำ
4: อย่างเช่นอะไรบ้างคะ

0: หมือนตอนที่ยายหนึ่งแยกยายน้องเล็กกับเชฟนั่นไงมันต้องใช้ไม้แข็งทุบมันถึงจะหยุดงานแต่งงานนี้ได
1: ้ทุบอย่างนี
0: ้ทุบแรงๆด้วยจริง
2: บอกว่ามันออกจากบริษัทไปแล้วไงแล้วเมื่อกี้หมาตัวไหนเดินจุงมือยิงหนึ่งของบริษัทมาฮะฮะ
3: มันเอาสิครับใจเย็นๆถ้าเกิดว่าคุณหนึ่งมาได้ยินเราเนี่ยนะครับจะกลายเป็นหมา
4: แต่ไม่ได้เป็นแค่หมาธรรมดานะครับแต่จะเป็นหมาที่ถูกไล่ที่เป็นอะไรมากหรือเปล่าครับ
2: ก็เป็นบ้านะสินี่ไม่เห็นเหรอนายภูมิได้กลับมาหนเนี้ยไม่ธรรมดานะเชิดหน้าจุงมือประธานบริษัทเดินเข้ามาแบบเนี้ยมันยกระดับตัวเองให้เห็นชัดๆว่ามันจะเข้ามาควบกิจการ
3: ควบเลยเหรอครับ
2: ก็เออนะสิ
4: แบบนี้กูก็ได้ดีอะสิขนาดติดหนี้ให้มาเป็นแสนแล้วถ้าขึ้นมาเป็นใหญ่ในบริษัทไม่ให้กูมาเป็นล้านเลยเหรอวะ
2: ยิ้มอะไรยิ้มอะไร
5: คุณมาร์ทครับพอดีผมเพิ่งนึกได้ว่าต้องไปเตรียมเอกสารเพื่อเข้าประชุมเช้านี้ผมขอตัวก่อนนะครับ
6: อีกสักครู่ติดตามชมวิมานสีทองหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับยันแล้วก็ค้อนคู่ใจแบบนี้ในรายการช้อปคุ้มคลั่งทุบไม่ยั้งปังทุกวันนี้โปรโมชั่นของเราเปรี้ยงเหมือนเดิมแน่นอนแต่ต้องเรียกก่อนค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของเส้นผมหรือหนังศีรษะโดยเฉพาะพ่อๆแม่ๆตอนนี้แม่แยมก็ดูอยู่หามาหมดแล้วทุกแชมพูถูกใจมากๆเลยกับแชมพูสมุนไพรของคุณป้องถ้าวันนี้ดูอยู่ที่หน้าจอแล้ววันนี้คุณผู้ชมมากองรอกันหน้าจอได้เลยเพราะคุณป้องอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
8: สว
7: ั
8: สดีค่ะพี่แยม
7: สวัสดีค่ะกายะขวดนี้เลย
8: นี่คือแชมพูโสมแดง
7: โอ้โห
8: โสมแดงเนี่ยไม่ถูกนะคะส
7: ่
8: วนใหญ่แชมพูโสมแดงเขาจะใส่อยู่ในผลิตภัณฑ์แชมพูแก้ผมร่วงที่ประเทศเกาหลี
7: ต้องไปหิ้วมา
8: ต้องไปฝากเขาหิ้วแพงก็แพงขวดหนึ่งเป็นพันอีกตั้งหาก
7: ไม่รวมค่าหิ้วนะ
8: ใช่แล้วสังเกตนะทุกผลิตภัณฑ์ในโสมแดงเนี่ยจะอยู่ในพวกผมร่วงทั้งหมดวันนี้ไม่ต้องไปซื้อไกลถึงเกาหลีแล้วใครมีปัญหาผมร่วงผมบางคันหนังหัวมีปัญหาเอาสูตรขิงโสมแดงจากสุกยะไปสระ
7: อุ้ยแม่หม่อมอูมเขามีปัญหาเหมือนกันเหรอคะ
8: 71แล้วนะตอนแรกเนี่ยแกจะตัดผมสั้นแกจะดัดผมหยิกแล้ว
7: ผู้ใหญ่ชอบทำแบบนี้เป็นการแก้ปัญหาผมร่วง
8: ผมมันบาง
7: ต้องจีบผมหยิกฟูๆเอา
8: อุ้ยมันบางไปหมดเลยเลยบอกแม่ผมอูมเอาไปสระนี่ผลลัพธ์
7: อุ้ยเป็นยังไงอ่ะดูสิคุณผู้ชมสลวยไม่ต้องตัดผมที่เราเคยเลี้ยงไว้แล้วอยากไว้ผมยาวก็ไว้ได้แล้วก็ไม่น่าเชื่อนะอายุ70กว่าแล้วอยากไว้ผมยาวก็ไว้ได้
8: ตอนนี้แม่ค่อยๆเลี้ยงผมแล้วน
7: ะ
8: จากตอนแรกคือต้องตัดสั้นแบบเท่าติ่งหูเลยอ่ะเป็นแบบซอยแบบติดเลยอ่ะติดหนังหัวเลยอ่ะ
7: ขอดมกลิ่น
8: กลิ่นเป็นยังไงคะ
7: หูคุณผู้ชมใครบอกว่าแชมพูโสมแดงต้องเหม็นอันนี้คือหอมฟุ้งน่าใช้มากเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าพ่อๆแม่ๆดูอยู่แล้วอยากลองใช้แชมพูโสมแดงอันนี้ค่ะต้องรีบสั่งเลยเพราะโปรโมชั่นวันนี้เจ้าของเขามาเอง
8: ปกตินะคะขวดนึงเนี่ย590บาทขวดนึงใช้ได้ประมาณเดือนนึง2ขวดพันนะคะแต่วันนี้ต้องจัดโปร8เดือนมาให้
7: ค่ะ
8: จากทั้งหมด2ขวดพันวันนี้เอาไป8ขวด999บาท
7: 8ขวด999บาทยังไม่พอมีของแถมด้วยเหรอ
8: ครีมอาบน้ำแร่แช่น้ำนมตัวหอมแล้วถ้าแม่มีปัญหาผิวแห้งผิวคันนะมันเป็นตัวสบู่แก้คันดีมากตัวหอมด้วยให้อีก8ซอง8บวก8 16ชิ้นจากขวดละ690เฉลี่ย62บาท
7: ขวดละ6 12บาทแต่คุณผู้ชมค่ะจำนวนจำกัดนะคะคุณรีบโทรมา60เซตเท่านั้นเมื่อกี้เห็นไหมเขาขึ้นว่าถ้าเกิดว่าไม่โทรวันนี้คือบวกอีก200แต่ถ้าเกิดวันนี้ลดทันทีในรายการนะคะจ่ายแค่999บาทเท่านั้นโทรด่วนค่ะ02-817-9925ส่งฟรีคุณผู้ชมคะเคยเห็นไหมว่าปกติเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของโสมแดงต้องเป็นสาวเกาหลีสาวเกาหลีนี่คือเขาจะมีทั้งความเชื่อแล้วก็จริงๆสมุนไพรที่บ้านเขาอะมันดังมันมีสรรพคุณใช่ไหมคะ
8: ตัวรากโสมมันแพงนะคะแต่ตอนนี้รากเสริมมาอยู่ในขวดแดงแล้วไปดูคุณยูริคุณยูริเป็นคนเกาหลีเลยอันยองอาเซโยเลยคุณยูริบอกว่าปกติเวลาอยู่ที่เกาหลีจะต้องใช้แชมพูโสมแดงขวดละเป็นพันๆพอมาอยู่เมืองไทยมันจะดูผมหนาไหมผมหนา
7: แต่ปกติยังดูซีรีส์เนี่ยอาจุมมาคุณป้าคุณยายของเกาหลีเขาเนี่ยคุณผู้ชมผมบางนะแล้วจะแอบเห็นหนังศีรษะแล้วดัดยิกแต่ว่าอาจุมมายูริคนนี้
8: คือตอนแรกคุณยูริคันหัวผมร่วงแล้วก็แบบเริ่มบางเลยบอกคุณยูริเอาตัวโสมแดงไปเลย
7: ค
8: ุณยูริบอกโสมแดงมันแพงเลยบอกคุณยูริขวดหลักสิบดูดิตอนที่ใช้ผมหนามาก
7: คุณผู้ชมจากที่เรามองว่าแบบจะเป็นอาจุมมานะเรียกคุณพี่ได้เลยเพราะผมเขาดกอะ
8: เขาจับอย่างนี้เลยว่าผมเขาแข็งแรงมาก
7: โอ้แบบนี้อยากให้ใช้อ่ะ
8: รู้ไหมคะพ่อรองอีกคนนึง
7: พ่อรองโอนอายุเท่าไหร่แล้วคะเน
8: ี่
7: ย
8: 80ค่ะ
7: เห็นไหม
8: พ่อรอง
7: ปัญหาเนาะ
8: ใช่คือกลางกระหม่อมแกไปหมดแล้วนะคะ
7: คือ
8: เอาเป็นว่าผมมันไม่มีแล้วตรงกลางน่ะไม่มีเลย
7: อุ๊ยแต่ดูหน้าพ่อศีรษะแล้วมีความสุขมากเลยอ่ะ
8: มันเย็นจากขิงเห็นไหมคะตุ้มผมตอนนี้สิผมดูดิเนี่ยโอ้ขึ้นแล้วขึ้นเลย
7: ดูมันหนุ่มขึ้นเยอะเลยอ่ะคือไรผมขึ้นมาเต็มหนังศีรษะเลยเน
8: า
7: ะ
8: ที่ผมพ่อรองขึ้นที่ผมคุณยูริขึ้นเพราะว่ามันมีตัวโสมแดงมันมีตัวเขาเรียกว่าขิงตัวขิงนี่ทีเด็ดนะ
7: ที่ต้มสดสกัดกันอย่างนี้เลยเหรอ
8: ใช่ขิงเนี่ยสาแล้วหัวสะอาดมากใครคันหัวมีกลิ่นหนังหัวใช้ขิงเนี่ยดับกลิ่นหนังหัวดีมากลดความคันความมันประคันดีควายมะกรูดมะหาดและมีใบไผ่เทียนกิ่งนะคะแล้วตัวนี้สาแล้วผมไม่แห้งกระด้างนะก็มีว่านหางจระเข้วิตามินอี
7: แล้
8: วม
7: ี
8: ตอกปาล์มเรื่อยดีมากแพงเขาไม่ใส่กันแต่ตัวนี้ใส่เข้ามาให้ด้วย
7: คือตอนเนี้ยสายแน่นมากๆเสียงโทรศัพท์ดังไม่หยุดเลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้ย้ำนะคะโปรโมชั่นที่คุณป้องจัดมาให้วันนี้คือไม่ได้แค่ 4-5 ขวดนะ8ขวด
8: ปอ8เดือนจากขวดละหลักเป็นพันน่ะเหลือขวดละหลัก10อ่ะเอาเอาไปสระกันเลยปอ8เดือนใครผมร่วงใช่มั้ยเอาไปสระมีกลิ่นหนังหัวใช่มั้ยเอาไปสระมีอาการคันขึ้นเป็นแผ่นเป็นสะเก็ดแล้วเอาไปสระอายุเยอะแล้วไม่รู้จะทำยังไงต้องไปปลูกผมหรือเปล่าเอาไปสระวันนี้ให้ไปเลยปอ8เดือนปกติ2ขวดพันวันนี้8ดูขวด8เดือน999บาท
7: ตกขวดปั๊มแบบนี้ขวดปั๊มใหญ่แบบนี้นะคะคุณผู้ชม62บาท
8: ใช่
7: ถ้ายังพูดตรงๆนะถูกกว่าทั่วไปเยอะมากแต่นี่เป็นโสมแดงเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอย่าพลาดโทรด่วน02-817-9925ถ้าใครกลัวไม่ทันไม่อยากต่อสายสแกน QR code ที่หน้าจอได้เลยตอนนี้คุณผู้ชมส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
8: อ้าวไปดูพี่แพทนิดนึงค
7: ่ะ
8: คือแกเนี่ยทำกับข้าว
7: ว้ายเข้าใจเลยแม่ครัวอยู่กับความร้อนอยู่กับไฟหน้าเตาแล้วต้องใส่หมวกอีกเน
8: า
7: ะ
8: โอ้โหอบชื้นอบไปหมดพออบเสร็จเป็นไงฮะมีกลิ่นเสร็จคันเสร็จผมร่วงดูตอนนี้นี่พอสระผมสะสมแดงผมหนาร
7: ู้สึกว่ามันฟูมันพองมันสลวยเน
8: า
7: ะ
8: ไปดูพี่คนนี้แกออกกำลังกายเล่นโยคะนี่เหนียว
7: อายุนึกออกเลย
8: นี่ๆๆแล้วหนังหัวขาวเลยเหนียว
7: เห็นหัวตัวเองเวลาไปออกกำลังกายใหม่ๆคุณผู้ชมมันรับไม่ได้เราอยากสระผมแบบนี้แต่สระผมยังไงให้สระเสร็จเนี่ยมันรู้สึกสบายไปถึงหนังหัว
8: สูตรนี้พี่แพทนี่ผมขึ้นเทียบเลยนะคือตอนแรกนี่เหนียวเป็นก้อนเลยเห็นหนังหัวขาวๆแล้วอ่ะ
7: คุณผู้ชาย
8: คุณแกนี่คืออย่างนี้แกเครียดปุ๊บแล้วหัวแกเริ่มเถิกขึ้นเถิกขึ้น
7: อ
8: ่ะ
7: โอ้แล้วอย่าไปดึงผมเล่นนะไม่ได
8: ้นี่แหละแกเครียดแล้วแกก็ดึงแล้วแกก็เถิกขึ้นเถิกขึ้นอ่ะเลยบอกพี่ต้องใช้โสมแดงแล้วแหละมันจะช่วยในเรื่องเนี่ยๆๆโอ้ดูหล่อเลยเห็นมั้ยเน
7: ี่
8: ย
7: ชื่ออยากให้เค้าแบบว่าอยู่กับเรานานๆนะผมมาเราก็ต้อง
8: แต่ละคนแต่ละคน
7: นะคะจริงเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยแสกห่างก็บอกอายุแต่ถ้าเกิดว่าผมอยู่กับเรานานๆแสกมันจะแน
8: ่
7: น
8: เนี่ยๆฟูเลยเนี่ยฟูฟ่องเพราะฉะนั้นนะฮะใครบอกเครียดเหลือเกินตอนเนี้ยผมมันบางผมมันน้อยไม่รู้ทํายังไงโสมแดงนี่แหละค่ะแต่ราคามันไม่ถูกราคามันแพง
7: แต่วันนี้นะคุณป้องสายแน่นมากนะอย่าต้องเร่งคุณผู้ชมนิดนึงเหลือ3นาทีสุดท้ายเมื่อกี้คุณเห็นใช่มั้ยคะถ้าเกิดคุณโทรไม่ทันใน3นาทีนี้นะราคาจะเด้งไป 1,000 อัพเมื่อกี้เห็นแล้ว 1,199 แต่ถ้าทันในรายการนี้เรารายการสดค่ะเราลด200บาทแล้วค่าส่งก็ไม่ต้องเสียคุณจ่ายทั้งหมดเนี่ยแค่999บาทคุณนับไปเลยนะ8ขวดกับอีก8ซองเหลือชิ้นละแค่62บาทเท่านั้น
8: ไม่ต้องไปหิ้วจากเกาหลีแล้วนะขายในเมืองไทยแล้วมันอยู่ในทุกผลิตภัณฑ์ของตัวแก้ปัญหาผมร่วงในเกาหลีหมดเลยตัวโสมแดง
7: เนาะ
8: แล้วปกติเนี่ยขายอยู่2ขวดพัน ขวดนึงเนี่ย690วันนี้จากหลักร้อยเอาไปหลัก10พอ
7: ทั้งหมดนี้มันคุ้มค่ามากๆคุณผู้ชมรีบโทรรีบสแกนหน้าจอกันเพราะว่าถ้าไม่ทันในรายการนี้คุณไม่ได้ส่วนลด200นะคะอ่ะสแกนกันไปแล้วก็โทรกันมาได้เลย02-817-9925เมื่อสักครู่นี้ยำเห็นแม่อูมอยากขอดูแม่อูมอีกทีนึงอ่ะเพราะว่าอายุเท่าแม่ยำเลย
8: 71
7: ค่ะเนี่ยคุณผู้ชม
8: คือแม่เนี่ยนะตอนแรกอ่ะแกคันหนังหัวมีกลิ่นแล้วแกจะตัดผมสั้นแล้วแกเตรียมไปดัดผมหยิกทั้งหัวแล้วนะเสร็จปุ๊บตอนนี้แกเลี้ยงมายาวแล้วเลยบอกแม่ใจเย็นนะแม่ลองเอาแชมพูโสมแดงไปสระนี่แม่เขาเลี้ยงมาถึงบ่าแล้วนะ
7: ก็เลี้ยงได้ไงมันไม่ลาไปซะก่อน
8: นี่ไงแม่ไม่ต้องไปตัดผมสั้นเลยก็ดูโอ้โห
7: เนี่ยคุณผู้ชมถ้าเด็กแม่ท่านไหนนะอยากจะยังไว้ผมยาวเหมือนแม่ยังก็สั่งหรือหลายคนที่บอกว่าไปตัดผมสั้นแล้วเหมือนคุณพี่ท่านนี้ขอเรียกคุณพี่นะเพราะว่าเขาสวยแล้ว
8: พ
7: อก่อนหน้านี้เขาเป็นอาจุมม่าในซีรีส์เกาหลีเลยเน
8: า
7: ะ
8: ใช่คุณยูริเนี่ยเป็นคนเกาหลี100%นะฮะคือพอผมร่วงปุ๊บแกก็เลยไปตัดสั้น
7: มันบางไงต้องดัด
8: อีกและแกกำลังจะดัดแล้วดูตอนนี้ดิ
7: แต่ตอนนี้คุณผู้ชม
8: ดัดไม่ได้แล้วอ
7: ่ะต้องดัดแล้วเพราะว่าผมมันยังเต็มหัวอยู่แบบนี้
8: เยอะมาก
7: ให้มันสลวยแล้วโชว์ไปเถอะ
8: 50 60แล้วนะ
7: น่าแต่ดูไม่รู้เลยนะคะบอกว่าสักแบบ48 49อ่ะก็ได้อ่ะคือหันหลังแล้วยังเรียกคุณพี่อยู่เลยด้วยพลังของสารสกัดที่ใส่อัดแน่นขนาดนี้คือคุณป้องทำให้ด้วยแบรนด์นี้เลยสุกายะเนี่ย
8: คือวิธีการน่ะเราต้มหม้อสมุนไพรเอาน้ำสมุนไพรไปใส่เบสแล้วให้สระมันเลยไม่ต่างจากแชมพูที่เขาต้มสกัดสดสมุนไพรแล้วมาให้สระค่ะ
7: ค่ะแล้วคุณผู้ชมขาดมตรงนี้นะ
8: หอมไหม
7: ยำพูดเลยกล้าการันตีเลยว่าสระเช้าสระเย็นก็อยากจะสระเพราะว่ามันหอมสมุนไพรจริง
8: ๆแล้วขิงอ่ะสระแล้วสะอาดโสมแดงอ่ะสระแล้วผมขึ้นเอาตัวนี้ไปสระเหอะต้องบอกเลยนะถ้าโสมแดงไม่จบไม่มีอะไรจบแล้วแล้วบอกเลยว่าเสียเงินเป็นหมื่นนะเสียเงินเป็นพันนะไปซื้ออะไรแพงๆนะไม่สู้ขวดโสมแดงขวดนี
7: ้30วินาทีสุดท้ายรีบโทรกัน02-817-9925เพราะไม่ฉะนั้นคุณจะต้องจ่ายที่1,199แต่ถ้าโทรทันตอนนี้8ขวดนี้พร้อมกับสบู่อาบน้ำอีก8ซองจ่ายแค่999ตกขวดละ62บาท
8: ใช่แล้วดูอยู่ไม่ต้องรีบโอนเงินนะคะเดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านจ่ายตังค์หน้าบ้านค่าส่งไม่มีเก็บสักบาทตอนนี้ขออนุญาตต่อเวลานะคะเพราะตอนนี้สายไม่เป็นร้อย
7: ต่อได้ไหม
8: เอางี้ต่อเวลา10นาทีกดให้ทัน02-817-9925
7: โทรมานะคะแล้วก็สั่งแชมพูสุกายะได้เลยวันนี้เดี๋ยวเราไปช่วยรับสายนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะส่งฟรีนะ
7: อิงเสียงตายเธอเท่าไรกลับมือหัวใจ
1: ผมดูผลประกอบการของวันนั้นจากกรุ๊ปปีที่แล้วเนี่ยนิ่งมากเลยนะครับ
9: ใช่ค่ะไม่มีอะไรใหม่พอจะทำกำไรให้วรรณจักรกรุ๊ปได้เลยฉันถึงให้คุณมาเป็นที่ปรึกษาไงคะ
1: แล้วเมื่อกี้คุณหนึ่งกำลังหาการลงทุนใหม่แล้วครับ
9: เปล่าค่ะกำลังหาที่ไปดูฤกษ์แต่งงานของเราอยู่นะคะ
1: เรื่องเลิกแต่งงานเนี่ยผมให้คุณเป็นคนจัดการแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยหาการลงทุนใหม่ที่ทำให้วรรณจักรกรุ๊ปภายใต้การบริหารของประธานทาทองเนี่ยเจริญรุ่งเรืองขึ้น
9: นี่หนึ่งต้องขอบคุณอะไรดีคะที่ส่งคุณมาเป็นคู่รักแล้วก็คู่ชีวิตของหนึ่ง

0: ต่างหากล่ะครับที่ควรจะเป็นคนที่พูดประโยคนี้ว่าผมควรขอบคุณอะไรถึงทำให้ผมโชคดีได้เป็นที่รักของคุณ
1: ปากหวาน
0: ก็แค่กับคนคนเดียว
1: แต่งงานกันพรุ่งนี้เลยมั้ยล่ะ
0: เดี๋ยวก็ได้ช็อปกันทั้งบ้านหรอกครับแค่วันนี้คุณบอกกับน้องสองคนว่าคุณมีแพลนจะแต่งงานกับผมเนี่ยก็ตกใจกันแย่แล้ว
1: ไม่รู้ว่าตกใจหรือว่าอิจฉากันแน่นะคะพี่สองเนี่ยจริงๆก็น่าจะแต่งงานไปได้แล้วนฤชาก็พร้อมอยู่แล้วไม่รู้ว่าเล่นตัวอะไรอยู
0: ่ในเมื่อการลงทุนในประเทศมันนิ่งเนี่ยคุณหนึ่งลองเปลี่ยนไปลงทุนในต่างประเทศดูไหมครับ
1: มีอะไรน่าลงทุนหรอคะ
0: เยอะเลยครับผมหาไว้ให้แล้วคุณหนึ่งลองพิจารณาดูนะครับถ้างั้นเดี๋ยวผมไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวผมกลับมา
1: ค่ะ

0: คุณเข้ามาทำไมในห้องฉันน่ะ
1: ก็คิดถึงคุณไงเลยมาหา
0: คุณซ่อนอะไร
1: เปล่านี
0: ่ก็เห็นอยู่ว่าคุณซ่อนส่งมา
1: ส่งอะไรก็เขาบอกว่าไม่มี
0: บอกให้ส่งมาไงคุณซ่อนอะไรอยู่อะฮะเอามาดูสิส่งมา
1: จะฆ่าผมเหรอ
0: ให้สูญพันธุ์ไปเลยยิ่งดีคนอย่างคุณ
1: เอา
0: ก่องของขวัญ
1: ผมตั้งใจเอามาให้คุณ
0: ในฐานะอะไร

0: ว่าไงชากำลังคิดถึงเลยอ่ะอยากชวนทานข้าวได้เลยงั้นเจอกันที่วิลลิ่งนะบายจ้ะ
1: คุณไม่ได้อยากไปหาในชาหรอกคุณไม่ได้คิดถึงเขาคุณแค่อยากประชดผมใช่ไหม
0: ผิดละเวลาฉันเห็นหน้าคุณฉันจะคิดถึงชาทุกครั้งเลยเพราะอะไรรู้ไหมก็เพราะว่าเขาช่างแตกต่างจากคุณเหมือนขาวกับดำ

0: เดี๋ยวดอดเข้าห้องพี่เดี๋ยวลักลอบเข้าห้องน้องที่นี่มันบริษัทพันล้านนะไม่ใช่ม่านรูดต่ำๆที่คุณเคยเข้า
1: ช่างเปรียบเทียบนะครับเปรียบห้องทำงานเป็นม่านรูดสงสัยเมื่อก่อนตอนที่ทำงานเป็นเลขาให้พ่อของคุณหนึ่งเนี่ยจะใช้ห้องทำงานเป็นม่านรูดบ่อยใช่ไหมครับ
0: ทุเรศไอ้ปากหมาไม่แกกล้าว่าฉันหรอดีฉันจะได้ไปฟ้องยีหนึ่งว่าแกเข้าไปมั่วกับยีสองในห้องทำงานมาปล่อยฉันเดี๋ยวนี้ที่ผมเล่นทุเรศปล่อย
1: ถ้าคุณยังไม่หยุดนะผมจะบอกให้หนึ่งไล่คุณออกวันนี้เลย
0: ถ้าแท้แกมันเลวไม่ได้ดีเหมือนที่สร้างภาพไว้เลยนะ
1: ผมเลวได้กว่านี้อีกนะถ้าคุณยังไม่หยุดยุ่งเรื่องของผม

0: คุณสู่เรียกมัดมาพบมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะ
1: จะติดหนี้ฉันถึงเวลาที่ฉันจะมาทวงหนี้คืนละ
0: หนี้อะไรคะ
1: เป็นหลานสาวเพื่อนพี่เองอ่ะก็เลยอยากจะให้พี่เนี่ยช่วยฝากงานให้หน่อยเขาออกจากงานแล้วก็ยังหางานไม่ได้ปกติแล้วพี่ไม่เคยกวนสุวรรณเลยนะคนนี้เป็นคนแรกถ้าไม่ได้เนี่ยไม่รู้จะบากหน้าไปปฏิเสธเพื่อนยังไงอุตส่าห์มีน้องชายเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่โตฝากคนทำงานแค่นี้ไม่ได้น่ะถ้าวันนั้นฉันไม่บากหน้ามาช่วยเหลือเธอเอาไว้เธอคงไม่มีชีวิตอยู่สบายอย่างทุกวันนี้หรอกนะ
0: มัดไม่เคยลืมบุญคุณคุณสู่เลยค่ะมัดต้องกราบขอบพระคุณนะคะที่คุณสู่ช่วยให้มัดได้พบกับท่านจนท่านเมตตามัด
1: ไม่ใช่เมตตาให้เธอมีงานเลขาทำเท่านั้นนะแต่น้องชายฉันยังเลี้ยงดูปูเสือเธออย่างดีมีรถหรูๆให้ใช้มีบ้านแพงๆให้อยู่แถมยังมีเงินในธนาคารให้ใช้เป็นล้านๆซึ่งสิ่งเหล่านี้หลานสาวทั้งสามของฉันไม่เคยเห็นด้วยก็มีฉันนี่แหละที่คอยห้ามปรามเอาไว้เพื่อให้เห็นกับความสุขของพ่อเขาถึงเวลาที่ฉันมาทวงหนี้แล้วเนี่ยฉันคงไม่ผิดใช่ไหม
0: คุณสู่จะมาทวงหนี้อะไรมัดคะเงินในบัญชีที่ท่านให้ไว้เนี่ยก็มีเหลืออะไรมากแล้วนะคะตั้งแต่ท่านเสียไปเนี่ยมัดก็ได้แต่เงินเดือนค่ะไม่เหมือนตอนที่ท่านอยู่ท่านยังคอยหยิบยื่นให้มัดตลอด
1: ไม่ต้องกลัวลำบากหรอกนะตราบใดที่ยังมีตำแหน่งอยู่ในวรรณจักรกรุ๊ปแต่ต่อไปไม่แน่ถ้าเมื่อไหร่ที่ยายหนึ่งแต่งงานกับภูมิเรศมันอาจจะเคลียร์เธอออกจากบริษัทก็ได้
0: นี่คุณสู่รู้เหรอคะว่าไอ้ทุเรศนั่นน่ะมันไม่ชอบพี่หน้ามัดน่ะ
1: ฉันว่าคนอย่างในนั่นต้องการกำจัดทุกคนที่อยู่รายล้อมยายหนึ่งเพื่อมันจะได้ทุกอย่างจากยายหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเงินทองอำนาจหรือว่าบริษัทแบบนี้เธอยอมได้เหรอมัทยา
0: ไม่ยอมค่ะมันไม่ยอม
1: งั้นเราก็ต้องรีบเขี่ยมันก่อนที่มันจะเขี่ยเราออกจากบริษัทแล้วเธอก็จะต้องเป็นคนช่วยฉันกำจัดมันเป็นการใช้หนี้ที่ฉันช่วยเหลือเธอเอาไว้ช่วยฉันได้ไหมมัทยา
0: ช่วยได้สิคะ

0: ขอบคุณนะคุณเหรอเนี่ย
1: ทำไมคิดว่าผมเป็นใครล่ะ
0: ก็คิดว่าชาสิเรานัดกันไว้

0: ขอโทษนะคะ
1: มาพบคุณสองครับ
0: คุณสองเตรียมตัวอีกห้องนึงค่ะ
1: อ้าวผมจำผิดแล้วเนี่ยนึกว่านัดกันห้องนี
2: ้แล้วนี่คุณจะไปงานเลี้ยงที่ไหนล่ะครับ
3: เรื่องของฉันคุณนั่นแหละทำอะไรที่นี
2: ่ก็ผมเป็นห่วงคุณ

0: เป็นห่วงฉันคุณไม่รู้แล้วไงว่าที่นี่คือบ้านหลังที่สองของฉัน
1: ทำไมผมจะไม่รู้ล่ะก็คืนนั้นถึงเกือบได้ค้างที่นี่กับคุณ
2: คุณโกรธเหรอผมพูดถึงเรื่องคืนนั้นนะ
0: ปล่อยปล่อยฉันนะทำอะไรอ่ะคุณมันเลวกินในที่ลับขายในที่แจ้ง
1: คุณอย่ามากล่าวหาผมนะผมยังไม่ได้กินคุณเลย
0: ฉันทำบุญมาดีไงถึงได้รอดจากคุณมาได
1: ้ผมก็ทำบุญมาดีเหมือนกันถึงได้เจอผู้หญิงอย่างคุณนี่ไง
0: เลิกมองฉันแบบนั้นสักทีหยุดเสแสร้งฉันไม่ตกเป็นเหยื่อของคุณอีกคนหรอก
1: คุณไม่ตกเป็นเหยื่อของผมตกเป็นเหยื่อของคุณเองก็ได้
0: เหยื่อบ้าบออะไร
1: เหยื่อของความรักที่ผมไม่อาจครอบครองได
0: ้โกงตอแหลคุณต้องการอะไรอะฮะถึงคอยเลี้ยงฉันด้วยคำพูดแบบเนี้ยถ้าพี่หนึ่งได้ยินจะรู้สึกยังไงคุณเคยคิดบ้างไหม
1: คุณไม่ต้องห่วงเลยคุณหนึ่งจะไม่มีทางได้ยินเพราะว่าผมเลือกแล้วผมจะไม่มีวันไปจากหนึ่ง
0: แล้วทำไมคุณยังไม่ไปจากฉันอีกอ่ะจะมาวนเวียนอยู่ใกล้ฉันทำไมอ่ะฮะออกไปสิ
1: ผมก็เลือกแล้วเหมือนกันไงผมเลือกที่จะดูแลหัวใจของผม
0: ปล่อยบอกให้ปล่อยออกไปนะฉันไม่อยากยุ่งกับ
3: ยิ่งเสียใจเธอเท่าไหร่กลับเหมือนหัวใจ
4: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
6: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
7: มหกรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนๆรอการรอคอยเติมความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจากแกรมมี่โกศิลปินจากช่องวัน31และเหล่าแชมป์จากรายการด้วนเพลงชินทูนพิเศษสุดๆโอกาสของคนมีของหากคุณเสียงดีอยากเก็บไว้กับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีด้วนเพลงชินทูนไว้ตรงหน้าคุณในงานยังมีบูธกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายย้ำชมฟรีตลอดทั้งงานจะเต็มถึง4จังหวัดเริ่มต้นกันที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยองแล้วพบกันในงานด้วนเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬาเฮิร์บ
8: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
9: ลองชิมดูครับ
10: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
11: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
12: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
10: ผมเลิฟเลย
13: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
14: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
15: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
14: เพราะเราปิดผมขาว
15: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
14: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
15: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
16: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
17: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
18: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
19: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
20: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
16: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
21: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
22: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
16: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง
23: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
16: ได้สิ
24: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
25: ครึ่ง
24: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 ครึ่ง
25: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
24: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
25: เพียง99บาทต่อเดือน
24: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
25: โทรออก
26: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดนึงใช้ได้นานจนลืมเลย
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
26: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
0: เมื่อกี้มันมีฟันนี่หว่า
27: ทีเล็กมึงพาใครมาก
28: ูพาเขามาเพื่อช่วยมึง

0: เดี๋ยวมึงไปไหนอ่ะมึงไม่บอกมึงเอาไงหมา
1: จะคุย
2: เมื่อความเกลือของแต่ละทีเป็นเหตุว่าทีจะจัดการกับพวกเขายังไงติดตามได้ในคนละทีเดียวกัน EP 2
3: คืนนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
4: เพศะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยดังเชา
5: อิงเสียนตายเธอเท่าไรกลับ
6: ไป
7: มาเล่น
6: ช้า
7: แกเป็นบ้า
6: ใช่อ่ะช้าพอแล้ว
7: ผมเตือนคุณแล้วนะให้อยู่ห่างสองไว้อ่ะ
8: ไม่มีใครมาห้ามผมได้ไม่ใช่พ่อหน้าอย่างคุณ
6: อย่านะพอได้แล้วทั้งสองคนหยุดพอได้แล้ว
9: ไปเถอะช้า

Thank you.

0: ูจะตายตอนนี้ไม่ได้กูจะต้องอยู่ทำให้ครอบครัวของมึงจิบหายไอ้สุวรรณ
1: ไอ้สุวรรณ

หรอครับนั่งชิวนะก็เมานิดหน่อยยังไม่ค่อยอยากกลับจะออกมาเหรอไม่ดีกว่ามั้ง

0: มีอะไร
1: เป็นแฟนกันนะ
0: เอางี้เลยเหรอ
1: ก็พอสองใจแข็งแบบเนี้ยไม่ยอมเป็นแฟนชาสักทีนายภูมิถึงได้ทำตัวเป็นแมลงวันคอยบินตามตอมสองไม่หยุดเลย
0: นี่ชาสองไม่ใช่ปลาเน่านะ
1: สองอ่ะเป็นดอกไม้แต่นายภูมิอ่ะไม่ใช่แมลงผู้เหมือนชื่อเขาเลยหมอนั้นเป็นแมลงวันที่พยายามจะเป็นพญาเทขัว
0: ชาคิดว่าเขาจะทำอย่างนั้นจริงๆหรอ
1: ใช่สิไม่งั้นเขาจะแอบมาหาสองทำไมทั้งที่เขาคบกับพี่หนึ่งอยู่ยิ่งเขารู้ว่าสองยังมีใจให้เขาอ่ะเขายิ่งได้ใจชากลัวนะกลัวว่าสักวันหนึ่ง
0: สักวันทำไมหรอ
1: สักวันหนึ่งสองจะใจอ่อนให้กับเขานะสิ
0: ไม่หรอกชาสองไม่มีทางทรยศพี่หนึ่งเด็ดขาด
1: นั้นรีบใจอ่อนให้กับชานะชาจะรอ

0: ดริงค์ด้วยคนได้ไหมคะ
1: ก็บอกแล้วไม่ใช่เหรอคะว่าอย่ามา
0: อย่ามาแปลว่าก็มาสิไม่ใช่เหรอคะเดี๋ยวก่อนพี่ภูมิบอกมาก่อนค่ะนี่พี่ภูมิกุ้มใจเรื่องอะไรคะเนี่ยถึงต้องมานั่งกินเหล้าคนเดียวแบบเนี้ย
1: เปล่านี่ฮะ
0: เปล่าแต่ว่ามีพี่คุมอย่ามาหลอกน้องเล็กให้ยากเลยค่ะหรือว่าเรื่องแต่งงานเนาะอยู่ๆพี่หนึ่งก็ประกาศจะแต่งงานกับพี่กลางโต๊ะกินข้าวแบบนั้นอะทั้งที่พี่คุมก็ยังไม่ได้พูดอะไรเลยเผด็จการสุดๆเลยอะ

0: ่เรื่องแต่งงานจริงๆด้วยถ้าพี่ภูมิยังไม่พร้อมอ่ะหรือว่ายังไม่อยากแต่งพี่ภูมิก็บอกพี่หนึ่งไปตรงๆเลยสิคะ
1: ขอบคุณคุณนังเล็กนะฮะที่เป็นห่วงพี่คิดแล้วก็น่าเสียดายนะ
0: เสียดายอะไรคะ
1: การที่คนเราตัดสินใจอะไรเร็วเกินไปเนี่ยมักจะทำให้เราพลาดสิ่งที่ดีกว่าเสมอโดยเฉพาะเรื่องความรัก

0: หมายถึงพี่ภูมิเจอคนที่รักมากกว่าพี่หนึ่งเหรอคะ
1: มีใครเคยบอกไหมคะว่าคุณน้องเด็กอะสวยมาก

0: พี่ฟุ้งพี่ฟุ้งเนี่ยนะคนที่เมา
1: พี่ไม่ได้เมาพี่แค่แกล้งเล่นพี่อยากรู้ว่าน้องเล็กเป็นห่วงพี่หรือเปล่า
0: ไม่แกล้งอะเซจริงๆเซเห็นๆเลยค่ะ
1: แล้วเซรังฮิโยหรือเปล่าล่ะ
0: น่ารักอะ
1: น่ารักแล้วเมื่อไหร่จะรักพี่ล่ะฮะ
0: แล้วรักได้หรือเปล่าล่ะ

0: ามาค่ะเดี๋ยวน้องเล็กขับให
1: ้มาขับอะไรรถพี่เหรอฮะ
2: รถตัวเองไปไหน
0: น้องเล็กมาแท็กซี่ค่ะ
2: ใจแตกนะเราเนี่ยหนีเที่ยวกลางคืนนะฮะ
0: ก็ใจแตกเพราะพี่ภูมินี่แหละแต่ขึ้นรถกันค่อยๆเดินนะคะอุ๊ยค่อยๆนะคะ
3: อ

0: พี่ว่าคุณน้องเล็กกลับบ้านไปก่อนดีกว่าก่อนที่อะไรมันจะเกิดขึ้น
1: น้องเล็กจะอยู่กับพี่ภูมิค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นน้องเล็กก็พร้อม
0: น้องเล็กถามใจตัวเองแน่แล้วใช่ไหม
1: ถามอะค่ะใจน้องเล็กบอกว่ารักพี่ภูมิ
2: คุณภูมิกลับมาแล้วเหรอคะคุณภูมิ

0: นเฟิร์มเพื่อนวิ่งแค่โลนะคะ
1: คนคอนโทรล
0: ไม่พอมาเลยค่ะ
1: เขารู้กันว่าเราเก่ง
2: คาร์บอนแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้คาร์บอนแคช
3: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
4: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
6: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบ
8: อร์ประกาศให้รู้ทั้งอำเภอว่าเธอเป็นหนึ่งแฟนฉันเวลาเปาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะจุกเอาใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
9: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
8: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะ
9: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
10: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
11: ลองชิมดูครับ
12: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
13: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
14: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
12: ผมเลิฟเลย
15: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
16: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
16: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
17: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
18: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
17: เพราะเราปิดผมขาว
18: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
17: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
18: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
17: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
19: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
20: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: พี่รู้ค่ะ
1: ถ้ารู้เราก็ต้องรักน้องเล็กให้มากๆเลยนะคะ
0: พี่ว่าเรากลับกันดีไหมคะนี่ดึกมากแล้วน้องเล็กหายมานานๆแบบนี้เดี๋ยวคนอื่นเขาจะสงสัยเอาได้นะ
1: สงสัยก็ดีสิคะถ้าเกิดว่าพี่หนึ่งถามอะน้องเล็กจะได้บอกเรื่องของเราไปเลย
0: ไม่ได้นะคะ
1: ทำไมอะคะหรือว่าพี่ภูมิคิดจะปิดบังเรื่องของเราเหรอ

0: โกรธพี่เหรอตะกี้ยังบอกว่ารับให้ภูมิอยู่เลยเรื่องของเราอ่ะให้พี่เป็นคนคุยกับคุณหนึ่งเองนะก็พี่เป็นผู้ชายพี่ก็ต้องเป็นคนพูดเพื่อรับผิดชอบน้องเล็กเป็นผู้หญิงพูดไปมันก็จะดูไม่ดีพี่ภูมิเป็นห่วงนะรู้ไหมเรื่องของเราเดี๋ยวพี่คุยกับคุณหนึ่งเองนะคะในปีของพี่ภูมิ
1: เบบี้น้องเล็กให้พี่ภูมิเป็นคนบอกเรื่องของเราละกัน
0: น่ารักที่สุดเบบี้ของพี่ภูมิน่ารักที่สุดเลยอย่างนี้สิคะไม่ดีกับพี่ภูมิแบบนี้พี่ภูมิรับได้เลย
1: แล้วพี่ภูมิจะบอกเรื่องของเราเมื่อไหร่คะ
0: ไม่นานหรอกค่ะเมื่อไหร่ที่พี่พร้อมทุกคนจะได้รู้เองว่าพี่กับเบบี้เรารักกัน
1: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเบบี้จะรอวันที่พี่ภูมิพร้อม

0: บีพี่สงแค่นี้นะ
1: ยังอยากอยู่กับพี่ภูมิต่อค่ะ
0: อยากอยู่อะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอกันอีก
1: เจอกันแล้วกอดกันแบบนี้ได้ไหมคะ
0: เบบีเบบีดื้อสิคะเบบีก็รู้นี่ว่าต้องทำยังไง
1: ทำเป็นเหมือนว่าเราไม่ได้รักกันหรอได้ค่ะ
0: ถ้างั้นรีบเข้าบ้านนะคะอย่าคนอื่นไม่เห็นเข้า
1: โอเค Good night ค่ะคุณหลัว

0: ไปไหนมาน้องเล็ก
1: เปล่าค่ะ
0: เปล่าอะไรกลับบ้านดึกขนาดนี้พี่โทรไปก็ไม่รับสาย
1: พี่สองดูน้องเล็กเหมือนน้องเล็กอายุ3ขวบอะน้องเล็กโตแล้วนะคะพี่สองโตจนมีผัว
0: น้องเล็กพูดอย่างนี้ได้ไงไม่น่ารักเลยนะ

0: ี่กลับบ้านมาไม่เจอน้องจะไม่ให้ห่วงไม่ให้บ่นได้ยังไงอะแล้วไปไหนก็ไม่บอก
1: แล้วพี่อยู่บ้านให้บอกหรือเปล่าล่ะคะพี่หนึ่งกับพี่สองอะจะไปไหนทำอะไรไม่กลับบ้านก็ไม่มีใครว่าอะไรเลยอะมีอิสระทุกอย่างแต่น้องเล็กอะน้องเล็กทำอะไรไม่ได้เลยน้องเล็กได้แต่อยู่บ้านคนเดียว
0: น้องเล็กพี่ผิดเองแหละพี่ขอโทษนะที่ไปค้างที่วิลลิ่งหลายวันทิ้งน้องให้อยู่บ้านคนเดียวอะพี่สัญญานะต่อไปนี้จะไปไหนพี่จะพาน้องไปด้วยจะไม่ปล่อยน้องให้อยู่คนเดียวอีกแล้วเข้าใจไหมพี่ขอโทษนะ

0: ันนี้คุณไปไหนมาคะโทรไปทำไมถึงไม่รับสาย
1: โทรศัพท์
0: นี่คุณเมามาเหรอคะ
1: เมาลักนะครับ
0: อย่ามาปากหวานไปปาร์ตี้กับใครมา
1: คนเดียวครับ
0: คนเดียวอะไรคะทำไมถึงได้เมาขนาดนี
1: ้ก็มันกลุ้มๆนะครับ
0: กลุ้มเรื่องอะไรคะ
1: ไม่มีอะไรหรอกครับ
0: ไม่ค่ะคุณเมามากแล้วนะคะ
1: ก็ผมบอกแล้วไงครับว่าผมเมาแล้ว
0: คอยระวังค่ะ

หนึ่งครั้งที่นี่ดีไหมคะคุณภูมิคะคุณภูมิหลับแล้วเหรอคะ

0: เดี๋ยวพี่ไปอาบน้ำแล้วมานอนด้วยนะ
1: ไม่เป็นไรก็ได้ค่ะพี่สอง
0: ทำไมล่ะไม่อยากพี่มานอนคุยด้วยหรอปกติเห็นมาขอนอนกับพี่ตลอด
1: ก็วันนี้โดนพี่สองเทศจนเหนื่อยแล้วไงคะนักเลงง่วงแล้วค่ะพี่สองไปนอนเถอะค่ะเดี๋ยวน้องเล็กก็จะอาบน้ำแล้วก็จะนอนแล้วด้วยไปเถอะค่ะพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าไม่ใช่หรอ
0: พี่ไปนะ

พี่หนึ่งอยู่ที่นั่นหรือเปล่าอยู่กับพี่ภูมิไหมไฟในห้องนอนเปิดหรือว่าอยู่ด้วยกันพี่หนึ่งอย่ามายุ่งกับพี่ภูมินะพี่ภูมิเขาเป็นของน้องเล็กเขารักน้องเล็ก

0: morning ครับ
1: นี่เลิกกลัวผมแล้วยอมกลับมานอนที่บ้านแล้วหรอ
2: ฉันไม่ได้กลัวคุณฉันไม่อยากเห็นหน้าคุณต่างหาก
1: ยังไงเราก็หนีกันไม่พ้นหรอกเพราะโชคชะตามันกำหนดเราไว้แล
2: ้วเวรกรรมมากกว่ามั้งที่พาให้คุณมาเจอพวกเรา
1: ไม่ใช่เวรกรรมที่ผมก่อขึ้นแน่ๆ
2: คุณพูดอะไรนะ
1: คุณไม่ได้ยินเหรอให้ผมพูดไกลๆ
2: ไม่ต้องฉันไม่อยากได้ยินพูดอะไรก็เรื่องของคุณปิดบอกให้ปล่อยปล่อย
3: สอง
1: เป็นไงบ้าง
4: มึนหัว
1: นั่งก่อนดีกว่าเพื่อเครื่องลุกนะหมอคุณว่ามันเข้าบ้านก่อนดีกว่า
3: หยุดพูดก่อนได้ไหมให้ผมดูแผนก่อนหัวแตกหรือเปล่าไม่รู้นะ
2: ต้องหัวฉันแตกเหรอ
3: นี่ไม่แตกหรอกก็แค่ทั้งแดงทั้งเขียวสงสัยพรุ่งนี้หัวคุณจะปูดเป็นลูกมะพร้าวแน่เลย
2: เวอร์อะไรจะบวมขนาดนั้น
3: คุณนั่งรออยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวผมไปหายามาทาให้

0: ที่ผมจะทำดีกับคุณบ้างไม่ได้เลยเหรอ
1: ทำดีกับฉันเพื่อลบล้างความเลวอะไรหรือเปล่าจะหวังเลย
0: ผมทำดีกับคุณผมไม่เคยหวังอะไรทั้งนั้นนอกจากความสุขเพราะคุณคือความสุขของผม
1: เห็นจะกล้าพูดอีกเหรอว่าฉันคือความสุขแล้วพี่หนึ่งเป็นอะไรสำหรับคุณเหรอ

0: ไหนแต่เช้าม
1: ีนัดสำคัญค่ะ
0: นัดสำคัญ
1: กับคนพิเศษค่ะพี่หนึ่งไม่อยากรู้หรอคะว่าคนพิเศษของน้องได้คือใคร
0: เอาไว้ให้เรามั่นใจก่อนก็ได้ว่าเป็นคนพิเศษแล้วค่อยพามาเจอพี่อย่าให้เหมือนคนเก่าอีกล่ะ
1: รับรองค่ะว่าคนนี้มีดีแบบที่พี่หนึ่งชอบทุกอย่าง
0: งั้นเหรอแล้วพี่จะคอยดู
1: อีกไม่นานหรอกค่ะพี่หนึ่งจะได้เห็น
0: ได้ยินหรือยังน้องเราเนี่ยกำลังคบกับหนุ่มใหม่อยู
2: ่หนุ่มที่ไหนกันคะ
0: อีกไม่นานคงพามาอวดหวังว่าคงไม่ได้ไปชอบคนที่เขามีเมียแล้วอีกล่ะ
2: ไม่หรอกหน้าพี่หนึ่งไม่น่าเมื่อคืนกลับดึกขอให้ผู้ชายคนนั้นเป็นคนดีรักน้องเล็กจริงคราวนี้ถ้าพี่หนึ่งขอพี่จะอยู่ข้างน้องเอง
3: ไปรักมันเข้าไปได้ยังไงมันร้ายจะตายดูแววตามันสิเหมือนพ่อมันไม่มีผิดเลยนี่จะกำจัดมันออกไปจากชีวิตเย็นหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดซะแล้วว่าไงมัทยามีไรเปล่าเมื่อคืนมันออกไปดริ้งกับผู้หญิงอีกคนเหรอหยุดไม่ต้องเล่าเลยไปรอที่เดิมฉันกำลังจะออกไปเดี๋ยวนี้แหละฉันนึกแล้วว่าแกไม่ได้เข้ามาเพราะแกรักเย็นหนึ่งจริงๆแต่ต้องมีจุดประสงค์อื่นแน่แน่ไอ้ภูมิเลศเมื่อคืนนี้มันไปกินเหล้ามั่วผู้หญิงที่ไหนอีกเหรอไม่เอาที่ฟังเขาเล่ามานะเอาแบบที่มีหลักฐานชัดๆจะได้มัดมันจนดิ้นไม่หลุดได
4: ้ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะหลักฐานที่มัดมีเนี่ยชัดเวอร์

0: สิคะจะรีบไปไหนเล่าพี่เมื่อไหร่คุณจะมาทำงานกับแนทนะคะแนทรอคุณอยู่นะเนี่ย
1: เดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับพอดีผมรีบกลับ
0: ค่อยคุยก็ได้ค่ะแต่ต้องเป็นพรุ่งนี้โอเค
1: โอเคครับ
0: นี่เลยค่ะงั้นพรุ่งนี้เจอกันที่นี่นะคะพอดีเพื่อนแนทอ่ะเขาฉลองครบรอบ5ปีที่นี
1: ่มาเจอกันนะครับ
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้นะฮะเรียกเข้ามาฟังกันหน่อยนะฮะการเมืองอัปเดตสถานการณ์ต่างๆนะครับโดยเฉพาะสถานการณ์น้ำท่วมที่ตอนนี้นะครับก็ประดังประเดเข้ามาคุณผู้ชมครับฝนยังมีตกต่อเนื่องนะฮะหลายพื้นที่ก็มีเห็บตกด้วยนะฮะลูกเห็บแบบนี้คุณผู้ชมครับรัฐบาลเร่งจ่ายเงินเยียวยาแล้วนะฮะภายในสัปดาห์นี้ 4,700 ล้านบาทนะครับเขาว่ากันอย่างนั้นแต่เหมือนว่ากระแสแรงกดดันกำลังไล่เข้ามาที่รัฐบาลไม่แพ้กันเช่นเดียวกันก็คือท่ามกลางปัญหาหนักของประชาชนเกิดดราม่าสนั่นโลกโซเชียลโดยเฉพาะกับกลุ่มคนที่รักสัตว์คุณผู้ชมเมื่อท่านนายกอนุทินหลุดปากไปบอกว่าศูนย์พักพิงเนี่ยให้ห่วงตัวเองก่อนอย่าพึ่งห่วงสัตว์เลี้ยงเอาเข้าจริงๆนะครับฟังแบบอย่างเปิดใจผมเข้าใจเจตนาของท่านนายกนะครับคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับท่านนายกก็บินร่วมงานวันเกิดคุณเนวินชิดชอบนะฮะชื่นมื่นเลยนะครับที่บุรีรัมย์มีการผูกข้อไม้ข้อมือกันอวยพรให้นั่งเก้าอี้2สมัยหมายถึงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีนะครับไม่ใช่เก้าอี้ตัวสีขาวนี่นะฮะเก้าอี้นายกรัฐมนตรีครับคุณผู้ชมนอกเหนือจากนี้นะครับประเด็นเรื่องของสสไอเดียก็ต้องติดตามคุณผู้ชมครับปมนาฬิกาหรูอุ้ยท่านเนวินใส่นาฬิกาอะไรอ่ะ สีขาวแบบนี้เหมือนริชาร์ดมิลนะฮะคล้ายๆนะผมไม่ยืนยันนะแต่ดูเหมือนคล้ายๆนะแต่คนนี้ริชาร์ดมิลเนี่ยโอ้โหเป็นหลายสิบเป็นสิบอ่ะแล้วแต่รุ่นนะฮะแต่คนนี้ต้องไปชี้แจงฮะคุณผู้ชมเรื่องนาฬิกาหรูฮะ3ล้านกว่าบาทเดือนไม่แน่ใจว่าเดือนนี้หรือเปล่านะแต่เป็นปมฮะคุณผู้ชมที่จะต้องมาแก้ไขกันฮะเอาแหละท่านสวท่านหนึ่งก็ออกมาบอกนะครับกรุณาตื่นจากฝันฮะรัฐบาลถ้าทำไม่ได้ก็ออกไปสวพูดอย่างนี้เดี๋ยวมาไล่เรียงกันทีละเรื่องนะครับแนะนำแขกรับเชิญของผมก่อนครับท่านแรกครับนักวิชาการอิสระนะฮะอาจารย์ศิโรคำไปบุญครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ส่วนความมือของผมครับอาจารย์พิเศษวิชาการสื่อสารทางการเมืองนะครับอาจารย์โก้อาจารย์บรณัยวณิชกะครับสวัสดีครับอาจารย์โก้ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณทั้งสองท่านนะคุณผู้ชมที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงเอาอย่างนี้ผมอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมก่อนเพราะนี่คือความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรกเราต้องรายงานกันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับมาตามนัดฮะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองนะครับฝนก็ถล่มกรุงเทพมหานครอีกครั้งและเมื่อวานนี้นะครับก็เกิดปรากฏการณ์ลูกเห็บตกลงมากับฝนในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นสายไหมลาดพร้าวรัชดาภิเษกวังทองหลังบางเขนหทัยราชรวมถึงจตุจักรนี่เป็นอย่างนี้เลยนะครับก็สร้างความตื่นตกใจให้กับประชาชนแล้วครับเนื่องจากเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ยากนะฮะโดยเฉพาะในเขตเมืองหลวงถนนสายหลักในกทม.ส่วนใหญ่ระบายจนแห้งสัญจรไปได้ตามปกติแต่พื้นที่ลุ่มต่ำฝั่งตะวันออกสิครับอย่างเคหะร่มเกล้าเป็นต้นลาดกระบังพัฒนาการสะพานสูงหนองจอกมีบุรีและถนนคุ้มเกล้ายังมีน้ำท่วมขังตามซอยย่อยและก็ชุมชนนะครับอย่างไรก็ตามฮะโซนเคหะร่มเกล้าเริ่มฟื้นฟูต่อเนื่องหลังกทม.เขานำท่อซิ่งพญานาคอันนี้เป็น Amazing Thailand จริงนะฮะใช่ไหมอาจารย์ศิโรอาจารย์โก้ท่อซิ่งพญานาคคุณผู้ชมครับร่วมกับเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ก็เร่งสูบน้ำออกครับทำให้ระดับน้ำน่ะลดลงเร็วรวดเร็วเลยนะครับขณะที่พื้นที่รอยต่ออย่างลำลูกกาคูคตแล้วก็สนามทูปะเตมียังมีฝนตกซ้ำทำให้น้ำที่กำลังลดเนี่ยกลับมาชะลอตัวนะครับฝั่งรังสิตเองก็ต้องเสริมคันบิ๊กแบ็กเป็น2ชั้นเพื่อที่จะกั้นน้ำคลองรังสิตทะลักเข้าชุมชนนี่คือกรุงเทพมหานครคุณผู้ชมขออนุญาตเวลาอาจารย์ทั้ง2ท่านรวมถึงคุณผู้ชมอีกนิดเดียวผมไปอัปเดตที่นครนายกกันหน่อยสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดเขาบอกว่าตึงเครียดครับตึงเครียดหนักในหลายพื้นที่นะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นอำเภอองครักษ์โดยเฉพาะบริเวณถนนรังสิตนครนายกช่วงหน้ามสว.องครักษ์นะฮะซึ่งชาวบ้านต้องประสบปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนยาวต่อเนื่องเป็น10วันแล้วนะฮะอาจารย์2ท่านคุณผู้ชมลองคิดดูสิฮะเขาน้ำท่วมมี10วันนะฮะจน

0: ้ำมันเหม็นแล้วนะฮะเน่าครับส่งกลิ่นรบกวนการดำรงชีวิตอย่างแน่นอนก่อให้เกิดกลุ่มชาวบ้านรวมตัวกันนะเข้างัดหรือแนวกระสอบทรายกั้นน้ำของกรมทางหลวงฮะเพื่อเรียกร้องให้เปิดทางระบายน้ำลงสู่คลองรังสิตและให้พื้นที่ข้างเคียงเนี่ยช่วยกันแบ่งปันการรับน้ำบ้างส่งผลให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมผิวจราจรบริเวณแยกมสว.องครักษ์รถเล็กสัญจรลำบากนะฮะเข้าใจประเด็นนี้ไหมอาจารย์
1: เข้าใจครับ
0: คนเราอ่ะใช่ไหมเขาเจออย่างนี้เขาไม่ไหวก็ต้องไปทำลายไม่ใช่ว่าเขาจะแบบไร้น้ำใจนะแต่แบบเฮ้ยพื้นที่อื่นคุณรับไปบ้างได้ไหมนะฮะนี่คือนครนายก
1: ครับ
0: ไปปราจีนบุรีอีกที่นึงแล้วเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันเพิ่มเติมคุณผู้ชมปราจีนบุรีนะฮะอำเภอบ้านสร้างยังคงจมน้ำมิดเกือบ 100% นะครับสภาพน้ำก็ยังไม่ลดนะฮะรุนแรงยิ่งกว่าปี2554บ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมนับหมื่นไร่จมหายไปกับตาโดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองมวลน้ำล้นตลิ่งนะครับเข้าซัดพื้นที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจนทำให้ระบบสาธารณสุขวิกฤตนะครับต้องระดมเร่งอพยพผู้ป่วยหนีน้ำกลหนเลยฮะถนนสายหลักนะฮะถูกกระแสน้ำเชี่ยวตัดขาดรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้นะฮะชาวบ้านหลายชีวิตต้องขาดแคลนอาหารและน้ำดื่มอย่างหนักกลายเป็นวิกฤตภัยพิบัติครั้งใหญ่ของชาวปราจีนบุรีสำหรับพื้นที่ต้องเฝ้าระวังหลังจากนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าในช่วงวันที่5ถึงวันที่7ก็คือวันนี้จนถึงวันที่7ตุลาคมนะครับจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคกลางกทม.ปริมณฑลและภาคตะวันออกโดยเฉพาะกำแพงเพชรและสุโขทัยนะครับที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากครับส่วนกทม.แม้ถนนสายหลักจะแห้งแล้วนะครับแต่ต้องเตรียมรับมือฝนสะสมระลอกใหม่ในช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมบวกกับยังมีฝนตกแช่ต่อเนื่องนะฮะช่วงวันที่11ถึง14ตุลาคมซึ่งสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือระดับน้ำในคลองที่ยังคงสูงอยู่จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอาจารย์สองท่าน
1: ครับ
0: เรื่องของน้ำเราต้องไปเรื่องนี้เลยนะครับกลายเป็นดราม่าอันนี้ผมไม่แน่ใจคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะคือส่วนตัวก็มีมุมมองของผมเองส่วนตัวเอาเป็นว่ายังไม่ต้องฟังของผมฟังสิ่งที่ท่านนายกพูดหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมเพราะเป็นประเด็นดราม่าเกิดขึ้นคุณผู้ชมครับท่านนายกรัฐมนตรีก็กลายเป็นประเด็นนะครับเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาท่านลงพื้นที่ไปที่นครสวรรค์คุณผู้ชมครับก่อนจะมีการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนกรณีที่ประชาชนอยากนำสัตว์เลี้ยงไปที่ศูนย์อพยพด้วยโดยท่านนายกระบุว่าให้ห่วงตัวเองก่อนอย่าเพิ่งห่วงสัตว์เลี้ยงฟังบางช่วงบางตอนเพื่อความเป็นธรรมครับ
2: เป็นการต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนด้วยว่าถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละพื้นที่เห็นว่าเป็นการสมควรที่ควรจะต้องอบพยพออกจากบ้านเรือนมาก่อนเพื่อความปลอดภัยก็ต้องขอความกรุณาอีกนิดนึงก็คือว่าห่วงตัวเองด้วยนะครับอย่าเพิ่งห่วงสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆนะครับบางทีคนไม่ยอมออกมาเพราะห่วงสัตว์เลี้ยงแล้วเสร็จแล้วบอกถ้าจะยอมออกมาได้ก็ต้องเอาสัตว์เลี้ยงมาด้วยอันนี้อย่าลืมว่าในศูนย์พักพิงเนี่ยมันก็มีพี่น้องประชาชนคนอื่นๆอีกมากมายถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงมาด้วยเวลามันส่งเสียงหรือว่ามันถ่ายมันฉี่อย่างเงี้ยมันก็มีกลิ่นไม่พึงประสงค์มากมายอันนี้ผมไปดูมาด้วยตัวเองแต่ผมก็เห็นมันอยู่กันไม่ได้เราอาจจะเห็นเขาน่ารักแต่ว่าคนอื่นเขาไม่ได้เห็นว่ามันน่ารักด้วยนะเพราะนั้นตรงนี้ต้องขอร้องจริงๆว่าต้องเอาชีวิตตัวเองเป็นหลักไว้ก่อนส่วนเรื่องสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆผมก็จะพยายามว่าจะให้ทางหน่วยงานต่างๆได้ดูแลในช่วงที่ยังลี้ภัยยังอพยพไปหลบภัยกันอยู่นะครับให้มากที่สุดแต่ว่ายังไงก็ตามทางรัฐบาลก็จะต้องเน้นไปที่การดูแลชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นหลักก่อนนะครับ
0: อาจารย์ศิโรจน์ครับมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะฮะต้องยอมรับว่าธรรมชาติของคนที่เลี้ยงสัตว์เป็นสัตว์เลี้ยงรักสัตว์เนี่ยก็จะมีความรู้สึกเขาเป็นสมาชิกในครอบครัวอาจารย์ศิโรจน์มองการสื่อสารของท่านนายกยังไงแล้วเดี๋ยวถามอาจารย์โก้พร้อมกัน
3: ก็ผมว่านายกก็สื่อสารพลาดนะครับคือตัวนายกเองผมว่าคงไม่ใช่คนใจดำนะครับคนรักดนตรีเนี่ยคงไม่ใช่คนใจดำอยู่แล้วแต่ว่าการสื่อสารนะครับซึ่งคนที่เขารักสัตว์เนี่ยนะครับเขาก็รู้สึกว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดบ้านเราน้ำท่วมให้อพยพมาทิ้งสัตว์ไปก่อนเนี่ยมันกระทบจิตใจคนเพราะว่าภาพที่เราเห็นในพื้นที่กรุงเทพนะครับหรือว่าปริมณฑลเวลาน้ำท่วมเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราเห็นนะครับเราจะชื่นชมเวลามีคนไปช่วยหมาแมวที่ติดน้ำใช่ไหมครับมีกู้ภัยไปช่วยหมาแมวมีคนที่รักสัตว์เขาไปช่วยหมาแมวในพื้นที่น้ำท่วมนั้นใจคนที่เขารักสัตว์เนี่ยเขาไม่ได้คิดเหมือนนายกผมว่านายกไม่ได้คิดอะไรในเชิงลบแต่ว่าอาจจะคิดไม่รอบคอบก่อนพูดนะครับกลัวคนอพยพมาไม่ทันนะเพราะประเด็นมาอยู่ตรงนั้นมากกว่าว่านายกอาจจะกลัวคนอพยพมาไม่ทันแล้วจะบริหารจัดการไม่ได้ซึ่งก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าจริงๆในพื้นที่ อพยพเนี่ยก็ควรจะจัดหาที่สำหรับคนที่เขารักสัตว์นะครับให้สัตว์มันมีที่อยู่ได้นะครับเพราะว่าธรรมชาติของคนที่เขารักสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะให้เขาออกจากบ้านมาเราทิ้งสัตว์ไม่มีอยู่แล้วครับใครคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวที่ไหนจะใจดำทิ้งมาแมวตัวเองให้ตายคาน้ำท่วมมันไม่มีทางเพราะฉะนั้นนายกอยากพูดก็พูดได้แต่วิธีที่นายกทำได้มากกว่าพูดก็คือว่าคนออกมานะครับแล้วก็หาทางเขาเอาสัตว์ของเขามาแล้วก็หาที่ดูแลสัตว์ของเขาไปพร้อมกันนะครับคือวันแรกอาจจะทำไม่ได้แต่ว่าในพื้นที่ที่เราเห็นท่วมรอบนี้อย่างเช่นประจีนหรือหลายจุดเนี่ยมันท่วมนานเพราะเมื่อท่วมนานเนี่ยก็ต้องเตรียมพื้นที่เผื่อไว้ครับอย่าไปให้คนเขาทิ้งสัตว์เลยมันบาปกรรมด้วยแล้วก็มันดูใจดำสำหรับคนที่เขารักสัตว์นะครับใจเขาใจเราครับ
1: อาจารย์ก็หรือว่าเราเขาเรียกว่าอะไรนะ critical เกินไปหน่อยมากกับสิ่งที่ท่านนายกพูดอาจจะแบบไปเจาะจงมาท่านไม่ได้มีเจตนางั้นหรือเปล่าสื่อสารทางการเมืองอาจารย์มองไง
4: คือนายกไม่ได้พูดผิดแต่นายกพูดเยอะเกินไปพูดเยอะจนกระทั่งผิดจนได
1: ้
4: สิ่งที่นายกจะสื่อนะครับนั่นก็คือเวลากู้ภัยเนี่ยไปช่วยคุณแล้วเน
1: ี่
4: ยคุณต้องห่วงตัวเองก่อนที่จะห่วงสัตว์เลี้ยงเพราะว่ากู้ภัยเนี่ยหน้าที่ของเขาก็คือช่วยมนุษย์ก่อนที่จะช่วยสัตว์เลี้ยง
1: อ
4: ันนั้นไม่ผิดนะครับอันนั้นไม่ผิดเลยแต่ถ้านายกจบตรงนั้นอาจจะไม่มีอะไรแต่นายกพูดไปเรื่อยๆว่าถ้าช่วยสัตว์เลี้ยงมาแล้วมาที่สถานพักพิงและสัตว์เลี้ยงก็จะอุจจาระป
1: ั
4: สสาวะต่างๆนานาและนายกก็พูดด้วยว่าผมไปตรงนั้นผมก็เหม็นและนายกก็ทำหน้าออกมาว่าเหม็นไอ้ตรงนั้นแหละคุณไม่ต้องพูดไปถึงตรงนั้นคุณเอาแค่ห่วงตัวเองก่อนห่วงสัตว์เลี้ยงกู้ภัยมีหน้าที่แค่นี้จบหรือจะพูดมากกว่านั้นก็ขยายความตรงนั้นแต่คุณพูดไปถึงว่าเอาสัตว์เลี้ยงมาที่สถานพักพิงแล้วก็เหม็นฉี่แล้วก็ทำหน้าออกมาด้วยเพื่อบ่งบอกประสบการณ์ของตัวเองคนที่เขารักสัตว์เขาเห็นเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เหยียดสัตว์เลี้ยง มันก็เลยทำให้คนเขาโกรธเพราะฉะนั้นจุดตั้งต้นพูดไม่ผิดแต่พูดเยอะเกินไปจนกระทั่งพูดผิดอันนี้เป็นสิ่งที่นายกจะต้องระวังเพราะว่าเกิดขึ้นบ่อยครั้งแล้ว
0: คุณผู้ชมครับอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับออกมาแสดงความคิดเห็นก็คืออาจารย์ปริญญาเทวานรุณิกุลนะครับอาจารย์บอกว่าท่านนายกอาจจะไม่เข้าใจความรู้สึกของคนรักสัตว์บางคนรักอย่างกับลูกเขาก็ต้องพาสัตว์เลี้ยงเขาออกมาด้วยเขาไม่ปล่อยทิ้งไว้ให้จมน้ำตายหรืออดข้าวตายหรอกครับและมีการแนะนำด้วยนะอาจารย์บอกว่าสิ่งที่ควรทำคือไม่ใช่ไปห้ามเขาเอาสัตว์เลี้ยงมาศูนย์พักพิงแต่ต้องบอกให้ศูนย์พักพิงจัดโซนสัตว์เลี้ยงแยกออกมานี่คืออาจารย์ปริญญานะครับแต่เพื่อความเป็นธรรมทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับคุณลลิดานะครับได้ออกมาชี้แจงว่าสิ่งที่นายกต้องการสื่อสารก็คือให้ประชาชนเนี่ยรอจนระดับน้ำสูงถึงขั้นการอพยพทั้งคนและสัตว์อ่ะไม่ใช่บอกให้ประชาชนทิ้งสัตว์เลี้ยงไว้ในบ้านพร้อมย้ำว่ารัฐบาลรับข้อเสนอที่ช่วยให้การอพยพทำได้ดีขึ้นแต่ขอให้แยกออกนะฮะระหว่างข้อจำกัดของศูนย์พักพิงกับการห้ามนำสัตว์เลี้ยงออกจากบ้านนี่คือท่านรองโฆษกต้องออกมาชี้แจงแบบนี้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเข้าใจนะสิ่งที่ต้องการคือก็คือขอให้ประชาชนอย่ารอจนระดับน้ำสูงถึงขั้นต้องอพยพทั้งคนและสัตว
3: ์
0: ไม่ได้บอกว่าจะให้ทิ้งสัตว์เลี้ยงไว้ในบ้านอ่ะนี่ท่านรองโฆษกออกมายืนยันแบบนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเคลียร์กันไปต่อเลยไหมฮะ
3: ครับ
0: นะฮะจบนะฮะมันเป็นการสื่อสารนะครับผู้ชมครับแต
3: ่มีแต่แล้วถอดใจ
0: คนที่เดือดร้อนแม้แต่สวยังบอกเลยเน
3: ี่
0: ยใช่ไหมฮะ
3: ครับ
0: คุณทำอะไรอ่ะมาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกันก่อนไหมแล้วผมเชื่อว่าคนที่น้ำท่วมอยู่ก็คงจะรู้สึกเช่นเดียวกันน้ำท่วมแต่ทำไมถนนทุกสายมุ่งตรงไปที่บุรีรัมย์นายกรัฐมนตรีก็ไปก็เป็นอีกหนึ่งดราม่าที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะต้องไปเจออีกนะฮะก็คือหลังจากเมื่อวานนี้ก็นั่งประชุมคอนเฟรนซ์คอลที่ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อร่วมประชุมกับปภ.ในการติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแต่หลายคนก็ถามว่าแทนที่ท่านจะบัญชาการอยู่ในส่วนที่ไม่ต้องวิดีโอคอนเฟรนซ์คอลแต่ท่านกลับไปอยู่ที่ไหนอ่ะงานวันเกิดคุณเนวินชิดชอบใช่หรือไม่ก็กลายเป็นกระแสดราม่าขึ้นมาคุณผู้ชมแต่ให้ความเป็นธรรมกับท่านนายกนะเพราะท่านนายกท่านก็บอกท่านไปทุกปีซึ่งก็ไม่ผิดอยู่แล้วนะท่านไปงานวันเกิดนะครับแต่ในสถานการณ์แบบนี้ทั้งสองท่านมองเห็นยังไงคิดเห็นยังไงคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงทักทายเข้ามาในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพูดประเด็นนี้รวมถึงที่ปราจีนบุรีหมูตายเป็นพันๆตัวนะฮะนี่คือเรื่องใหญ่นะฮะคุณผู้ชมครับเพราะว่าพอมันตายปุ๊บซากมันนี่แหละฮะจะสร้างปัญหาเจ้าของฟาร์มบอกว่าอยากจะให้หน่วยงานรัฐเข้ามาช่วยขน ซากศพของหมูออกไปสักทีพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับติดตามครับ

0: ีติดบ้านต้องอุ้ยอันอุ้ยอันสมุนไพรไทยเด้อบ่แม่นฝรั่งอยู่มีหรือยังคู่บ้านคนไทย
1: เลือกแล้วอุ้ยอันโอสถสมุนไพรของไทย
2: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless wear your skin wear your Vaseline
3: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
4: Better Trade 2026 New World New Playbook ค้นหาแนวทางการลงทุนของคุณขึ้นเรือฝ่ามรสุมการลงทุนที่ผันผวนไปกับสปีกเกอร์ด้านหุ้น Bitcoin คริปโตทองของสะสมพร้อมทับกัปตันสปีกเกอร์คนสำคัญอีกมากมายเราจะช่วยวางแผนคู่มือการลงทุนส่วนตัวของคุณพบกัน31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ efin.finance
5: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอคซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98%ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
6: ด็อกเตอร์ขารถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
7: พี่หมอชัวร์ไหม
8: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
7: ่ราคาคุยเหลือเกิน
9: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
7: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
6: ครับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Kha
10: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
11: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
10: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
11: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
12: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
13: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
12: เพราะเราปิดผมขาว
13: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
13: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
14: หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
15: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
16: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
17: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
16: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
17: ผิวดูใสฉ่ำ
16: ต้องโดน
17: ใหม่ซิตรา
18: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
19: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
20: ์ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
21: ทิพรส
6: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
22: กล้องมีไว้ดูแต่ถ้าเรื่องดูแลคุณไม่ต้องถกไม่ต้องเถียงเพราะมี Pixels คอยดูแล
23: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
22: กลับกันต่อนะครับคุณผู้ชมส่งไปถึงในช่วงนี้ครับอยู่กับอาจารย์โก้อาจารย์ศิโรจน์นะครับคุณผู้ชมครับอ่ะไปอีกหนึ่งดราม่าของท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้นะฮะท่านไปนั่งประชุมคอนเฟรนซ์คอลเป็นวิดีโอคอนเฟรนซ์คอลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ก็เลยเกิดคำถามขึ้นว่าตกลงเนี่ยท่านทำไมท่านนายกไปอยู่ที่นั่นยังไงฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับคุณผู้ชมคุณอนุทินรวมถึงสมาชิกพรรคภูมิใจไทยไปร่วมงานวันเกิดครบรอบ68ปีของคุณเนวินชิดชอบซึ่งโดยปกติทุกปีจะมีการจัดงานวันเกิดอย่างยิ่งใหญ่ที่สนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพร้อมด้วยพิธีปะกำช้างซึ่งเป็นประเพณีสืบทอดของตระกูลของชิดชอบนะครับคุณผู้ชมหลังเสร็จสิ้นพิธีครับคุณเนวินได้ทำการผูกข้อมือให้กับคุณอนุทินพร้อมกับอวยพรว่าให้เป็นนายกจนกว่าจะเบื่อคุณอนุทินเลยตอบว่าเบื่อแล้วก่อนที่คุณเนวินจะตอบกลับไปว่าเป็นอีก2สมัยก็พอฟังเสียงบางช่วงบางตอนตรงนี้หน่อยครับ
24: ผมเป็น
0: จนเบื่อน
1: ะเบื่อแล้ว
0: เป็นอีกสองสมัยก็พอนะอีกสองสมัยก็พอ
22: ตรงนี้ไม่ได้ผิดหรอกครับถูกต้องไหมฮะจริงๆต้องให้ความเป็นธรรมท่านนายกเราก็ไปวันเกิดคุณอนุทินเป็นทุกปีอยู่แล้วนะฮะที่ท่านบอกนะครับคุณผู้ชมครับแต่ที่มันเป็นดราม่าขึ้นมาก็เพราะว่าคุณอนุทินเลือกที่จะไปร่วมงานวันเกิดคุณเนวินที่บุรีรัมย์ในช่วงที่หลายจังหวัดยังเจอกับสถานการณ์น้ำท่วมอย่างหนักหน่วงใช่หรือไม่นี่คือสังคมตั้งข้อสงสัยข้อสังเกตแต่ให้ความเป็นธรรมนะครับพอเสร็จจากบุรีรัมย์เนี่ยท่านนายกก็บินลงไปต่อที่ปราจีนบุรีทันทีนะฮะไปตรวจตามติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงษ์นะครับพร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงอบจปราจีนบุรีทั้งสองท่านคิดเห็นประเด็นนี้ยังไงอาจารย์ศิโรจน์ครับ
2: ก็ผมว่าก็คล้ายๆกับเรื่องสัตว์เลี้ยงครับคือจริงๆมันก็วันอาทิตย์ใช่ไหมครับวันที่เขาจะไปวันเกิดเนี่ยมันก็ไม่ผิดหรอกนะครับเพียงแต่ว่าความเหมาะความควรนะครับผมเทียบอย่างนี้แล้วกันนะครับผมนึกถึงสมัยคุณแพทองธารเป็นนายกนะครับช่วงนั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่น้ำท่วมภาคเหนือแล้วนะครับแล้วมันก็มีปัญหาคุณแพทองธารไปอีสานนะครับแล้วอีกกรณีนึงมีเหตุการณ์น้ำท่วมอีสานคุณแพทองธารก็ไปจังหวัดกาญจนบุรีนะครับคือคนไทยเนี่ยนะครับเวลาเขาเดือดร้อนเรื่องน้ำท่วมเนี่ยในทุกยุคทุกคนที่เป็นรัฐบาลเนี่ยเขาอยากเห็นนายกเนี่ยเหมือนกับรู้ร้อนรู้หนาวกับความเดือดร้อนของประชาชนนะครับดังนั้นนายกคนไหนก็ตามนะครับที่พอช่วงที่ประชาชนเดือดร้อนเรื่องน้ำท่วมเนี่ยนะครับแล้วท่านไปทำเรื่องซึ่งท่านคิดว่าเป็นกิจวัตรประจำวันของท่านซึ่งไม่ผิดนะครับนายกวันอาทิตย์เนี่ยนายกเขาอยากจะไปไหนก็ได้แล้วเขาจะไปฉลองวันเกิดก็เรื่องของเขาเนี่ยแต่ในความรู้สึกของประชาชนมันก็ต้องคิดว่าเอ้ยขณะที่เราเดือดร้อนอยู่เนี่ยนายกหายไปไหนนะเพราะอันนี้เป็นบทเรียนสำหรับคนที่เป็นนายกทุกคนนะครับว่าถ้าขอร้องกันได้เนี่ยนะครับดูบทเรียนที่เกิดขึ้นกับคุณอนุทินนะครับดูบทเรียนที่เกิดขึ้นกับคุณแพทองธารนะครับกรณีน้ำท่วมภาคเหนือหรือภาคอีสานแล้วคุณแพทองธารไปพื้นที่อื่นหรือกับพลเอกประยุทธ์เองนะครับตอนน้ำท่วมอุบลเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ถูกวิจารณ์ลักษณะนี้เหมือนกันเนี่ยผมว่าคนที่เป็นนายกนะครับเลิกเถอะนะครับเวลาที่ประชาชนเดือดร้อนเลิกงานวันเกิดนะครับเลิกงานแต่งงานเลิกงานสังสรรค์เลยนะครับอย่าทำให้ประชาชนรู้สึกว่าขณะที่เราเดือดร้อนขณะที่บ้านเราน้ำท่วมไม่มีจะกินเนี่ยนายกนะครับรัฐมนตรีพรรคการเมืองเนี่ยไปปาร์ตี้ไปสังสรรค์กันอย่างมีความสุขก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์ที่พรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคพลังประชารัฐช่วงน้ำท่วมสงขลาถ้าคุณทินจำได้เนี่ยก็มีการจัดปาร์ตี้กันมีการเปิดเวทีคึกคืนกันขณะที่สงขลาน้ำท่วมขนาดใหญ
22: ่
2: ประชาชนก็วิจารณ์ในลักษณะนี้นะครับนี่คือบทเรียนนะครับที่คนที่เป็นนักการเมืองทุกคนต้องคิดว่าเมื่อประชาชนเดือดร้อนคนเป็นนักการเมืองเนี่ยคุณต้องสละทุกเรื่องต่อให้เป็นวันหยุดนะครับคุณก็ต้องไม่ไปฉลองวันเกิดนะครับอย่าไปมีกิจกรรมสังสรรค์อะไรต่อให้เป็นวันหยุดก็ตามนะครับภาพความสุขสบายของนายกภาพความสุขสบายของรัฐมนตรีหรือส.ส.เนี่ยมันขัดแย้งกับความรู้สึกของประชาชนว่าเวลาเขาเดือดร้อนเนี่ยท่านอยู่ที่ไหนนะครับ
22: อาจารย์ศิโรจน์ด้วยความเคารพนะสิ่งที่อาจารย์ศิโรจน์พูดนะอาจารย์โก้คือผมเข้าใจแหละพออาจารย์ศิโรจน์พูดมาซุบเป็นฉากๆเนี่ยคิดหรือว่าเขาคิดไม่ได้หมายความว่าคิดหรือว่าสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยเฮ้ยโอ้ประชาชนเดือดร้อนคุณไม่ควรที่จะไปงานสังสรรค์นะผมว่าเขาก็คิดได้นะแต่สุดท้ายเขายังเลือกที่จะทำหรือเปล่าผมไม่รู้ อาจารย์ก็มองไงครับนี่เขาต้องการสื่อสารอะไรฮะเพราะสิ่งที่อาจารย์ศิโรจน์พูดถูกต้องเลยถูกต้องไหมฮะเดือดร้อนนู่นนี่นั่นคุณก็ลงพื้นที่ไปช่วยใช่ไหม
2: ผมว่าในมุมนายกเนี่ยนายกคงคิดว่าก็ตอนเช้าก็ไปงานคุณเนวินแล้วก็ทำงานด้วยไงนะครับมีการประชุมเคลียร์คอนเฟอเรนซ์แก้ปัญหาน้ำท่วมแล้วตอนเย็นก็ไปดูปัญหาน้ำท่วมซึ่งถ้าคิดแบบนายกก็ถูกใช่ไหมครับก็คืองานวันเกิดยังไงก็ไปแต่ไปแล้วก็ทำงานต่อนะครับแล้วก็เครื่องบินที่ไป ก็เงินตัวเองน้ำมันตัวเองคือคิดแบบนายกเนี่ยวันอาทิตย
22: ์
2: ไปวันเกิดผิดไหมไม่ผิดนะครับไปวันเกิดเสร็จไปทำงานต่อในวันหยุดด้วยนะครับนั่งเครื่องบินตัวเองน้ำมันออกเอง
22: ทุกอย่างจ่ายเอง
2: ทุกอย่างจ่ายเองหมด
22: ก็ถูกต้อง
2: ผมผิดตรงไหนแต่ว่าในมุมประชาชนเนี่ยนะครับเขาไม่อยากเห็นกระทั่งการไปงานแบบนี้เลยไง
22: หรือว่าเราจับผิดมากเกินไปหรือเปล่าอาจารย์โก้ก็เขาก็ไม่ได้ผิดนะท่านก็ไม่ได้ผิดท่านก็ทำงานต่อนะท่านก็ไปต่อนะไปปราจีนบุรีต่อนะ
21: ผมจะเปรียบเทียบแบบนี้แล้วกันนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนายกก็ลุยน้ําท่วมตลอดลุยจนกระทั่งรองเท้าหลุดหายไปไม่รู้แต่ก็ลุยตลอดเสียงประชาชนก็บ่นก็ด่าตลอดแต่ประเด็นสำคัญก็คือในการแสดงออกทางการเมืองหรือสื่อสารทางการเมืองจะบ่นจะด่าก็ตามใจแต่ว่าการสื่อสารก็คือผมนายกรัฐมนตรี

0: ผมอยู่ตรงนี้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยนั่นคือการสื่อสารที่แสดงออกไปเพราะฉะนั้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วถึงแม้ว่าจะโดนด่าเยอะแต่ในระหว่างบรรทัดของการด่าก็มีคนชมพอสมควรเหมือนกันนั่นคือการแสดงออกที่ในเมื่อสถานการณ์เป็นอย่างนั้นแล้วมันเป็นการแสดงออกที่ถูกต้องนะครับทีนี้เราย้ายมาสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่4ก็คือนายกมีทางเลือกนะครับน้ำไม่ได้หนักเหมือนอาทิตย์ที่แล้วแต่มันก็ยังหนักประชาชนยังต้องการความช่วยเหลือเยอะอีกฝั่งนึงก็คืองานวันเกิดของคุณเนวินอันนี้พูดตามตรงนะอันนี้ตามตรงเลยนายกจะอยู่ไม่อยู่ผมว่าค่าเท่ากันแต่ในแง่ภาพทางการเมืองในแง่ภาพของผู้นำของประเทศถ้านายกอยู่ตรงนี้ประชาชนก็ด่านั่นแหละแต่ว่าระหว่างบรรทัดอาจจะมีคำชมด้วยในเมื่อนายกเลือกที่จะอยู่ไม่ไปงานวันเกิดของคุณเนวินแต่สิ่งนี้ถ้าสิ่งนั้นเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดกระแสอย่างหนึ่งขึ้นมาสื่ออาจจะมี2 headlines อันหนึ่งก็คือว่านายกอนุทินเลือกที่จะอยู่กับประชาชนแทนที่จะไปงานวันเกิดของคุณเนวินในยากมันอาจจะเป็นว่าเฮ้ยนายกแน่วะนายแน่มากแต่เฮดไลน์อีกแบบนึงก็อาจจะเป็นเฮ้ยเนวินอนุทินแตกหักเอาแล้วสิ
1: มันก็มีทั้งสอง
0: มันมีทั้งสองอย่าง
2: นะคุณเนวิน
0: มันมีทั้งสองอย่างนะครับแต่ในเมื่อนายกเลือกจะไปนะครับเลือกจะไปสิ่งที่มันแสดงออกให้เห็นก็คือว่าผมเชื่อว่าประชาชนทุกคนโดยเฉพาะคนที่เข้าใจวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยก็คือว่าเราเข้าใจได้ว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวมันสำคัญเราเข้าใจได้ว่าคุณเนวินนั้นเป็นเมนเทอร์ของคุณอนุทินและเขาอยู่กันมาหลายสิบปี
1: ถูก
0: ใช่ไหมครับ
1: อันนี้ไม่ได้ติดเลย
0: ไม่ติดเลยทุกสิ่งทุกอย่างสำคัญหมดแต่ในเมื่อคุณอนุทินไม่ใช่แค่คุณอนุทินคุณอนุทินคือนายกอนุทินตำแหน่งที่แบกความรับผิดชอบของทั้งประเทศและในเมื่อคุณแบกตำแหน่งอันนั้นอย่างที่อาจารย์ศรีโรจน์กล่าวเมื่อกี้เรื่องส่วนตัวทุกเรื่องมันจะต้องเป็นเรื่องรองเรื่องของประชาชนจะต้องเป็นเรื่องเอกในทุกลมหายใจผมใช้คำว่าทุกลมหายใจเลยเพราะว่าอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เป็นผู้นำของประเทศมันใหญ่หลวงและอย่างคุณลุงของสไปเดอร์แมนเคยพูดไว้ว่า with great power comes great responsibility ด้วยอำนาจอันยิ่งใหญ่ความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่มันจะต้องตามมาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือนายกก็ฝากด้วยพิจารณาบริบทตำแหน่งหน้าที่ของตนว่าควรจะทำแบบไหน
2: ผมเสริมนิดนึงแล้วกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคุณเนวินก็น่าจะประกาศงดการจัดวันเกิดปีนี้ซึ่งจริงๆตอนแรกคุณเนวินก็ประกาศนะว่าปีนี้ขอจัดแบบเงียบๆแต่ดูบรรยากาศที่ไปแล้วเนี่ยไม่เงียบเลยนายกไปรัฐมนตรีไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็คือผมคิดว่าถ้าคุณเนวินจัดเนี่ยยังไงคุณอนุทินคงจะต้องไปดังนั้นก็อาจจะเป็นบทเรียนสำหรับคุณเนวินว่าปีหน้าถ้าเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมอย่างนี้คุณเนวินประกาศงดจัดวันเกิดแบบงดจริงๆไปเลยเนี่ยคนจะชื่นชมคุณเนวินนะครับวันนี้ถ้าเกิดคุณเนวินจัดเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยในฐานะอยู่กับคุณเนวินเนี่ยไม่ไปคงไม่ได้เพราะว่ารัฐมนตรีไปหมดถ้ารัฐมนตรีไปนายกไม่ไปก็จะเป็นประเด็นอย่างที่อาจารย์โก้บอกว่าเฮ้ยเนวินอนุทินทะเลาะกันหรือเปล่ารัฐมนตรีไปนะครับนายกไม่ไปหนูเนี่ยแตกกันหรือเปล่าหนูจะออกมาตั้งพรรคใหม่หรือเปล่าสตอรี่จะเป็นแบบนั้นอีกเพราะฉะนั้นคุณเนวินเองในฐานะเป็นผู้ใหญ่ทางการเมืองเนี่ยอาจจะต้องคิดด้วยเหมือนกันนะครับว่าตอนแรกที่บอกว่าจะงดจัดเนี่ยมาทุกครั้งแล้วแต่บอกว่างดจัดปุ๊บพอเช้าวันเสาร์เนี่ยโอ้โหใหญ่โตขนาดนี้มันเหมือนไม่งดจัดจริงอ่ะมันคือการเปิดบ้านจัดอย่างเออกระเริก
1: อ่ะอันนี้ผมคิดว่าคุณผู้ชมก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะฮะว่าคิดเห็นอย่างไรคืออาจารย์ทั้งสองท่านเราก็อธิบายวิเคราะห์กันแบบกลาง
2: ๆ
1: ว่ามันมีข้อดีข้อเสีย
2: แต่ต้องย้ำนะครับว่ามันอันนี้สิ่งหนึ่งที่ดีคือว่าเราเห็นนายกในอดีตเอาผมว่าในรอบ4ในรอบ10ปีที่ผ่านมาแล้วกันนะครับที่เราไม่ค่อยเห็นนายกทำงานเสาร์อาทิตย์มานานนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่คนที่เป็นนายกต้องทำงานนะครับนายกผู้ชายบางคนในอดีตเสาร์ที่ไม่ทำงานเลยนายกผู้หญิงบางคนในอดีตเสาร์ที่ก็ไม่ทำงานเลยอ้างว่าเป็นเจนทรงเจนซีอะไรก็แล้วแต่ไม่อยากพลาดพิงชื่อดังนั้นอยากจะให้วางมาตรฐานแบบนี้เหมือนกันว่าตำแหน่งนายกนี่เป็นตำแหน่งที่ไม่มีวันหยุดนับจะเป็นวันเสาร์หรือเป็นวันอาทิตย์เนี่ยคุณต้องทำงานตลอดเวลาถึงคุณจะมีความเป็นคนยังไงก็ตามนี่นะครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยปัญหาของประชาชนไม่มีวันหยุดเพราะฉะนั้นเมื่อปัญหาประชาชนไม่มีวันหยุดคนเป็นนายกหยุดเสาร์อาทิตย์ก็หยุดไม่ได้ต้องทำงานตลอดเวลา
1: ให้ความเป็นธรรมกับท่านนายก
0: นิดเดียวขอเสริมนิดเดียวนะครับก็คือว่าทั้งหมดทั้งปวงนี่มีสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจกับนายกอนุทินนั่นก็คือเมื่อตอนที่นักข่าวถามถึงเรื่องโดนประชาชนด่าตอนไปช่วยเหลือตอนน้ำท่วมนายกอนุทินผมจำโค้ดคำต่อคำไม่ได้นะครับแต่พูดประมาณว่าเข้าใจความรู้สึกประชาชนต้องการปลดปล่อยประชาชนต้องการระบายนะครับผมเห็นข่าวอันนั้น

0: งานจริงนะฮะคุณผู้ชมครับหลังจากที่อวยพรคุณเนวินไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไปต่อนะจ
1: ี
0: นบุรีท่านก็ทำงานนะฮะนี่ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านนะครับแต่ที่ประจีนไหนๆก็พูดถึงประจีนแล้วคุณผู้ชมครับไปดูภาพเหตุการณ์เอาดูแค่ภาพเหตุการณ์หน่อยนะคุณผู้ชมไปดูภาพเขาบอกดูเห็นแล้วก็สลดหดหูใจนะฮะไปดูกันหน่อยฮะนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่ปราจีนบุรีนะครับแล้วจริงๆมันมีอีกภาพหนึ่งที่หมูตายเกลื่อนนะ
1: ครับ
0: ประมาณ 2,000 ตัวนะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือสถานการณ์ที่จะต้องเข้ามาดูแลอย่างเร่งด่วนคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะเดี๋ยวมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังรวมถึงท่านสว.ก็มาบอกท่านนายกนะฮะกรุณาช่วยตื่นจากฝันทําไม่ได้ก็ออกไปซะรวมถึงกรณีนาฬิกาหรู 3,300,000 บาทของสส.ไอเดียพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ

0: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: จีกงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจีกงแดน
2: ด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
3: พี่หมอชัวร์ไหม
4: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
3: ่ราคาคุยเหลือเกิน
5: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
3: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
2: ครับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car
6: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
7: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
8: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างเริศ
9: อร่อย
8: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
10: Want that glass skinPlump, firm, clear. Wear your skin, wear your Vaseline.
11: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Glutathione PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Glutathione ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
12: นิทานเรื่องคิดดีกับแอ่งน้ำพิศวงเช้าที่สดใสหลังฝนตกคิดดีได้พบแอ่งน้ำรูปหัวใจขนาดใหญ่เขาตื่นเต้นมาก
13: อยากเก็บแอ่งน้ำสวยๆนี้ไว้ดูนานๆจัง
14: พี่คิดดีฝันดีขอน้ำตรงนี้ไปรดดอกไม้หน่อยได้ไหมคะ
13: ไม่อยากให้เลยแต่ฝันดีต้องใช้นี่นะฝันดีพี่อยากเก็บมันเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้นะ
12: วันต่อมาแดดร้อนจัดทำให้แอ่งน้ำลดขนาดลงจนเกือบแห้งคิดดีได้เห็นก็รู้สึกตกใจและเริ่มรู้สึกโกรธจนตัวร้อนพาวเขาเผลอคิดว่ามีคนมาแอบตักน้ำไปแน่ๆ
13: เดี๋ยวก่อนนะคิดดีใจเย็นๆลองดูรอบๆก่อนว่าน้ำหายไปไหน
12: เขานั่งลงข้างแอ่งน้ำและสังเกตเห็นว่าพื้นหินรอบๆนั้นร้อนมากลุงนกฮูกบินลงมาเห็นจึงอธิบายว่า
15: น้ำไม่ได้หายไปเพราะใครขโมยหรอกแต่มันแปลงร่างเป็นไอน้ำเพราะความร้อนของแดดยังไงล่ะ
12: คิดดีพยักหน้าเข้าใจเขาไม่ได้เสียใจที่น้ำหายไปแต่กลับรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองไม่เผลอโวยวายใส่ใคร
16: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
17: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
18: สิบเท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
19: ์ Fit your mask friend กลิ่นเชอรี่สดชื่น

0: ่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fisherman Friend จากอังกฤษ
1: สนับสนุนโดยยาตราใบแก้วชนิดเม็ดเป็นยาระบายแก้ท้องผูกท่อวิกคุณภาพที่วางใจมากว่า46ปีท่อน้ำท่อไฟไว้ใจท่อวิกกลับมากันต่อนะครับจงไม่เถียงอาจารย์ศิโรจน์อาจารย์โก้ยังอยู่กับพวกเรานะคุณผู้ชมไปปราจีนบุรีกันหน่อยกรณีของหมูตายนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นภาพที่เปิดไปเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่เราจะไปพักเบรกนะฮะก็เป็นภาพที่สลดใจเหลือเกินคุณผู้ชมครับอย่างนี้ฮะปราจีนบุรีก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแบบสาหัสเลยทีเดียวอย่างเคสฟาร์มหมูที่ปราจีนคือต้องบอกว่าวิกฤตแล้วนะครับเพราะว่าฟาร์มหมูแห่งนี้เขาไม่ได้มีแค่หมู10ตัว20ตัวนะครับแต่มีมากถึง 2,000 ตัวคุณผู้ชมครับปรากฏว่าพอน้ำทะลักเข้ามาในพื้นที่เจ้าของฟาร์มก็ไม่สามารถขนย้ายหมูออกจากพื้นที่ได้ทันยิ่งพอเวลาผ่านไปน้ำก็เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับพวกเจ้าหมูแต่ละตัวก็เริ่มจมน้ำและตายนะฮะคุณผู้ชมไปทีละตัว2ตัวทีละตัว2ตัวพอเวลายิ่งผ่านไปสถานการณ์น้ำยังไม่ดีขึ้นปรากฏว่าซากหมูจำนวนมากก็เริ่มขึ้นอืดอยู่ในน้ำเนี่ยฮะสลดใจจริงๆครับส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณดังกล่าวแล้วก็เป็นที่กังวลอีกว่าจะเกิดปัญหาเรื่องของสุขอนามัยและโรคระบาดจากซากหมูที่เน่าเสียในน้ำนะครับก็ไม่แน่ใจนะฮะเมื่อวานนี้ท่านนายกลงพื้นที่ปราจีนบุรีได้ทราบข่าวนี้หรือไม่เพราะมันก็เรื่องใหญ่อยู่นะครับคือการจะเอาซากหมู 2,000 ตัวนะที่มันลอยอยู่ในน้ำนี่นะครับคุณผู้ชมออกไปเนี่ยคงต้องอาศัยการช่วยเหลือจากภาครัฐโดยด่วนเลยนะครับอย่างนี้เมื่อเช้านี้ผมฟังรายการของพี่ดนัยนะฮะดนัยเอกมหาสวัสดิ์นะครับนะเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์คุณผู้ชมครับเขาบอกเจ้าของฟาร์มหมูไม่ประสงค์ออกนามเนี่ยก็กล้ากลัวในการพูดเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาก็เข้าใจเขาต้องอยู่ในพื้นที่อ่ะมันจะมาวิพากษ์วิจารณ์ท้องถิ่นมากก็ไม่ได้
2: เขาไม่กล้าขอความช่วยเหลือครับ
1: แต่เขาขอพูดขอความช่วยเหลือผ่านว่าสิ่งที่อยากได้คืออยากให้หน่วยงานนั้นเข้ามาช่วยซากหมู 2,000 ตัวอาจารย
2: ์ต้องช่วยครับเพราะว่าถ้าไม่ช่วยเนี่ยมันโรคระบาดใช่ไหมครับแล้วพอมันหมูเน่า 2,000 ตัวเนี่ยมันเชื้อโรคกลิ่นเหม็นอันตรายแล้วมันจะมีผลกระทบด้านสาธารณสุขที่ร้ายแรงมากเพราะฉะนั้นจริงๆการที่เจ้าของฟาร์มหมูต้องมาขอความช่วยเหลือเนี่ยผมฟังแล้วผมก็เศร้านะคือเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยควรจะต้องรู้ทันทีว่าพอมีเคสแบบนี้ปุ๊บจะจัดความช่วยเหลือเข้าไปยังไงนะครับโดยเฉพาะยิ่งผมย้ำอย่างนี้นะครับคนกทม.เนี่ยเราโชคดีเราได้เลือกตั้งผู้ว่าเวลามีปัญหาน้ำท่วมเราวิจารณ์ผู้ว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยคนปราจีนบุรีท่านต้องถามนะครับว่าผู้ว่าปราจีนอยู่ไหนหรือองคลักษณ์ที่น้ำท่วมเนี่ยท่านก็ต้องถามว่าผู้ว่านครนายกอยู่ไหนเพราะนี่คืองานของผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ววันนี้ต้องถามว่าผู้ว่าปราจีนเนี่ยขณะที่หลายพื้นที่ในปราจีนน้ำท่วมหนักนะครับเช่นบ้านสร้างเนี่ยท่วม 100% เลยจริงๆพ่อผมเป็นคนปราจีนนะครับแถวบ้านพ่อผมตอนนี้ถนนขาดหมดแล้วนะครับแล้วก็หนักที่สุดในรอบ 40-50 ปีเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าบทบาทผู้ว่าเนี่ยนะครับได้ทำงานในแบบที่แอคทีฟมากอย่างที่ควรจะเป็นหรือยังเพราะฉะนั้นวันนี้นายกเห็นภาพแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับนายกไปประจีนเมื่อวานนี้แล้วเนี่ยนายกต้องกำชับผู้ว่าว่าความช่วยเหลือของประชาชนนะครับในพื้นที่เมืองจะแก้ยังไงความช่วยเหลือในพื้นที่ที่มันน้ำท่วมหนักแล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหาโรคระบาดต่างๆเนี่ยต้องแก้ยังไงนะครับแล้วจะต้องดึงหน่วยราชการทุกมาช่วยนะครับงานอย่างเงี้ยนะครับลำพังผู้ว่ากำลังไม่พอ
1: เอาไม่อยู
2: ่ต้องดึงปอพอมาช่วยก็ต้องดึงกองทัพมาช่วยเพราะกองทัพมีรถสูงไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับหลังจากน้ำท่วมจบเนี่ยนะครับปราจีนพังพินาศแล้วปราจีนท่วมแบบนี้10วันแล้วนะครับตอนน้ำท่วมขนาดมันไม่ลงแล้วตอนนี้น้ำปราจีนมันลามาองครักษ์แล้วมันคือน้ำผืนเดียวกันจากเขาใหญ่มันมาปราจีนแล้วมันมาองครักษ์แล้วเรื่องแบบนี้เนี่ยมันป้องกันล่วงหน้าได้มันบรรเทาความเสียหายได้นะครับเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าน้ำจากเขาใหญ่มาน้ำจากฝนเติมเนี่ยยังไงปราจีนก็ต้องท่วมคำถามคือทำไมไม่มีคนบอกชาวบ้านว่าจะอพยพ1 2 3 4ยังไง
1: นั่นน่ะสิฮะอันนี้อาจารย์โก้มองเห็นประเด็นนี
3: ้คือ
1: ไปในทิศทางไหนครับ
3: การบริหารผิดพลาดไร้วิสัยทัศน์เนี่ยมันเดือดร้อนไม่ใช่แค่มนุษย์ไปจนถึงสัตว์เลี้ยงไปจนถึงหมูถ้าเราถอยหลังนะครับไปดูที่ปี54มหาอุทกภัยหลังจากนั้นเราก็มีรัฐบาลคสช.รัฐบาลคสช.ผ่านงบประมาณ 500,000 ล้านเพื่อที่จะสร้างระบบป้องกันมหาอุทกภัยเกือบ10ปีผ่านไปไอ้ 500,000 ล้านและระบบอันนั้นมันอยู่ที่ไหนเกือบ10ปีผ่านไปอย่างที่เราเห็นนะครับในช่วงต้นของรายการนครนายกแต่ละอำเภอชาวบ้านต้องช่วยตัวเองเอากระสอบทรายมากั้นและสิ่งที่สำคัญก็คืออำเภอนู้นก็จะต้องเอาของอำเภอนั้นทลายลงอำเภอนี้ทลายอำเภอนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าสร้างกับบังเกอร์กันไปมันก็บล็อก ในแต่ละอำเภอแต่ละอำเภอก็ซวยซึ่งกันและกันเองและต่อมานี่ครับไม่ใช่แค่มนุษย์เดือดร้อนหมูยังเดือดร้อนเมื่อกี้ผมเห็นภาพนะครับน้องหมูกำลังตะกายเพื่อไม่ให้ตัวเองจมน้ำคือมันน่าเศร้าอย่างมากเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องถอยหลังก้าวใหญ่ๆแล้วก็ถามตัวเราเองก่อนว่าเฮ้ยวิสัยทัศน์อยู่ไหนบริหารทำไมเป็นผิดพลาดขนาดนี้และนี่นะครับถ้าใครว่าผมชอบวิจารณ์นายกอนุทินผมบอกเลยว่าผมวิจารณ์ทุกนายกที่ผ่านมาเพราะว่าไอ้งบประมาณที่ตั้งเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบของนายกทุกคนหลังจากนั้นรัฐบาลทุกรัฐบาลหลังจากนั้นและบวกลบคูณหารออกมารวมกันหมดล้มเหลวทุกรัฐบาล
4: อย่างนี้ด้วยความเคารพนะฮะท่านนายกท่านก็ทำงานอย่างเต็มที่นะคุณสุชาติชมเกลียดยังบอกเลยนะครับคุณผู้ชมครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็พูดถึงประเด็นที่ไปร่วมงานวันเกิดคุณเนวินชิดชอบนะหมายถึงท่านนายกไปร่วมงานวันเกิดน่ะซึ่งท่านสุชาติก็บอกว่าเป็นเรื่องทั่วไปที่เราต้องรู้จักระลึกถึงความสำคัญของผู้ใหญ่ที่เราให้ความสำคัญซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกตินะฮะเราก็ไปแล้วก็กลับจากนั้นก็ลงพื้นที่โดยคุณสุชาติก็บอกนะครับว่าท่านนายกเป็นซุปเปอร์แมนท่านต้องบินไปปราจีนบุรีอีกนะครับแล้วก็กลับถึงบ้าน 2-3 ทุ่มวันหยุดท่านก็ไม่ได้หยุดท่านเอาพลังงานจากไหนนะคุณสุชาติบอกว่าตนเองอายุน้อยหมายถึงว่าท่านสุชาติตัวเองอายุน้อยกว่าเกือบ10ปีเนี่ยบางทีตื่นมาก็ยังวิ่งศีรษะอยู่เลยนะครับแต่ก็ต้องกัดฟันสู้เพราะประชาชนกำลังลำบากนะฮะท่านสุชาติพูดประเด็นนี้คุณผู้ชมครับเท่านี้ท่านนายกตอบยังไงเรื่องไปวันเกิดคุณเนวินคุณผู้ชมครับนักข่าวเองก็ได้ไปสัมภาษณ์ท่านนายกที่ทำเนียบรัฐบาลถึงประเด็นที่ไปร่วมงานวันเกิดคุณเนวินนายกก็ได้บอกว่าตนเดินทางไปร่วมทุกปีซึ่งทุกปีก็จะมีพิธีทางศาสนานะมีพิธีพื้นบ้านด้วยนะฮะคุณผู้ชมตนเป็นพี่น้องเป็นพี่เป็นน้องกันก็ไปร่วมกันทุกปีไม่มีอะไรถือเป็นเรื่องปกติส่วนที่คุณเนวินอวยพรให้เป็นนายกต่ออีก2สมัยแต่นายกตอบกลับไปว่าเบื่อแล้ว คุณอนุทินอธิบายไงรู้มั้ยฮะบอกว่าอ๋อพี่น้องหยอกกันพี่น้องหยอกกันนักข่าวก็ถามต่อว่าเบื่อตำแหน่งนายกแล้วจริงหรือไม่คุณอนุทินไม่ตอบนะฮะเพียงแต่ยิ้มแล้วก็หัวเราะในลำคอ เล็กน้อยคุณผู้ชมครับและยังมีประเด็นสสไอเดียอีกนะครับสสจังหวัดชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยท่านนายกตอบว่าอย่างไรคุณผู้ชมสแกน QR โค้ดหน้าจอให้ผมหน่อยครับไปที่เทโรดิจิทัลใน YouTube Facebook ถกไปเถียงเดี๋ยวไปถามทั้ง2ท่านนะฮะเดี๋ยวจะมาขยายประเด็นของสสไอเดียเพิ่มเติมนะครับกับนาฬิกาที่จะต้องชี้แจงนะครับคุณผู้ชมครับรวมถึงท่านสวที่บอกว่าถ้าท่านนายกทำไม่ได้ก็ออกไปซะเจอกันในออนไลน์นะครับคุณผู้ชมสำหรับทีวีขอบคุณอาจารย์โก้นะครับ
2: ขอบคุณครับ
4: เจอกันในออนไลน์ถกไปเถียงครับสวัสดีครับ

0: 3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ไดอะพิเดิร์มตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิร์มแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวแหกโค้งนะคะวันนี้วันจันทร์ต้นสัปดาห์จันทร์ที่5ตุลาคม2569เป็นยังไงบ้างคะหลายคนลุ้นกันมากเลย5ตุลาคมเลขนี้ฝนจะมาหรือเปล่า
3: ใช่แล้วก็
2: ลุ้นกันทั้งวันบ้านหนูโดนไหม
4: ขนลุกเลยพี่พอถามว่าลุ้นเลยหรือเปล่าขนลุกสู้ขึ้นมาเลยอ่ะ
2: พี่พัฒนาการนี่เพชรบุรี
4: ค่ะ
2: คราวที่แล้วต้องลางานกันเลยนะ
3: ประสบภ
4: ั
3: ยเลย
4: นะคะตอนนี้น่าจะประสบกันหลายจุดเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราต้องอัปเดตกันหน่อยเน
2: า
4: ะ
2: ใช่แล้วฝนมาตามนัดจริงๆนะคะแต่ต้องบอกว่าในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยฝนอาจจะตกไม่ทั่วฟ้าเพราะวันนี้พัฒนาการเป็นแหล่งที่รอดนะแดดออกซึ่งประหลาดใจมากเพราะว่าพาคุณผู้ชมไปดูที่แรกพระรามที่4ก่อนหนีไม่พ้นฝนมาแรงเลยค่ะ
5: พระรามสี่นะทุกคนพิชซีพระรามสี่นะรถพระรามสี่ด้วยนะทุกคนหนักมากเลยแล้วคนฟ้ารั่วเลยแบบเหมือนฟ้ารั่วเลยอ่ะ
2: เห็นไหมเขาอธิบายชัดเจนนะคะสะพานลอยหน้าห้างบิ๊กซีพระราม4ย่านคลองเตยเราแวะตึกมารีนนท์นี่แหละ นะคะก็น้ำท่วมเลยเจ้าของคลิปอธิบายครบเลยว่าฝนตกหนักมากเหมือนฟ้าร่วงฝนเทลงมาไม่ขาดสายแล้วก็มีลมพัดแรงด้วยอีกคลิปหนึ่งค่ะก็ย่านพระราม4เหมือนกันก็คือฝั่งตรงข้ามเนี่ยค่
4: ะ
2: ชาวบ้านเขาหยิบมือถือมาถ่ายคลิป

0: คุณผู้ชมจะเห็นว่าฝนตกแรงมากแล้วถ้าเป็นช่วงกลางวันบ่ายๆเนี่ยพนักงานออฟฟิศก็จะเดินกินข้าวแถวนั้นนะแล้วรถที่ขับผ่านไปถนนพระราม4ก็ต้องคือดูสภาพในรถหน่อยเขาบอกอบปัดน้ำฝนเนี่ยต้องใช้เบอร์แรงสุดนะ
1: คะ
0: ไม่งั้นมองทางไม่เห็นนะคะชาวบ้านก็เลยบอกว่าเจอฝนแบบนี้ถามหน่อยเถอะกรุงเทพจะจมน้ำอีกรอบไหมค่ะ
2: พระราม4ครับตกยางแห้งเลยนี่ก็เบิ่งเอาเนี่ยทั้งร่มทั้งฝนครับพี่น้องโอ้โหมันสิรอดบ่ล่ะมื้อนี้มันสิกลับมาอีกแล้วมั้งไผว่านี
0: ่แล้วฝนตกหนักลมแรงนะคะก็ทําให้กิ่งไม้ขนาดใหญ่ตรงข้ามซอยภูมิจิตถนนพระรามที่4นี่ค่ะหักแล้วโค่นลงมาแล้วก็ดีนะไม่ทับใครบาดเจ็บ
3: ใช่เพราะว่ากินมันเลนซ้ายสุดด้วย
0: มอเตอร์ไซค์วิ่งเลนนี้เป็นประจําด้วยนะคะอ่ะดีเดชบุญไม่มีใครผ่านมาแต่ว่าแน่นอนพอมันล้มมามันก็ขวางช่องทางซ้ายทําให้รถติดชะลอตัวพระราม4ก็เวลาฝนตกก็สาหัสสาการอยู่แล้วน
1: ะ
0: แล้วน่ารักมากเป็นความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านค่ะอาจจะรอเจ้าหน้าที่ไม่ไหวรถมันติดเหลือเกินช่วยกันยกกิ่งไม้เข้าข้างทางจากนั้นก็แจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตยให้มาช่วยจัดการนะคะขยับมาพื้นที่ใกล้เคียงอย่างสุขุมวิททองหล่ออโศกตึกแกรมมี่วันนี้เรา3คนไม่ได้เข้าช่องตอนกลางวันใช่ไหม
3: ค่ะ
0: เห็นช่างหน้าช่างผมบอกไม่รอดเหมือนกัน
3: อ๋อเหรอคะ
0: อโศกฝนตกนะคะตกหนักลมพัดแรงนะคะพนักงานที่กำลังจะออกไปหาของกินก็ติดฝนกันหลายคนค่ะส่วนบรรยากาศหน้าช่องเราเป็นไงคะเอาจริงๆอโศกในวันไหนรถไม่ติดต้องถ่ายเอาไว
4: ้
0: ถ้ารถติดคือปกติ
4: ค่ะ
0: แต่ว่ามันมีฝนโปรยปรายมาด้วยนี่คือชีวิตคนเมืองจริงๆในวันทำงานแล้วเจอฝนตกนะคะ
3: นะแล้วมาดูโซนกรุงเทพตอนบนกันบ้างแล้วการแถวบ้านดิฉันเองคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างคะดูภาพนี้นี่คือมืดฟ้ามัวดินเลยนะคือนี่เป็นโซนแถวๆถ้าเป็นตอนบนก็คือดอนเมืองบางเขนสายไหมแถวๆนู้นเนี่ยคุณผู้ชมดูสินี่ไม่ใช่ภาพจากภาพยนตร์ใดๆนะ
0: โอ้น่ากลัวม
3: ากภาพจริงๆเนี่ย
0: เรียกว่าเอเลี่ยนจะบุก
3: โอ้โหคุณณัฐพงศ์คุกถ่ายเอาไว้ได้นะคะ
0: ค่ะ
3: ดูนะเมฆมากันหนาแบบนี้แล้วเมื่อกี้เนี่ยแอบไปเห็นนะในชมรมคนรักมวลเมฆนะเขาบอกว่าฝนดูไม่หนักแต่ก็คงไม่เบาโอ้โหคงไม่รอดด้วย
0: เ
3: ชื่อว่า
0: เขียนน่ารัก
3: จริงนะคะเป็นกำลังใจให้นะพวกเรานะเอาแถวๆนั้นนะคะสายไหมบางเขนดอนเมืองเขาบอกว่าฝนก็ลมก็จะแรงฝนก็จะมารวมถึงรามอินทราบางจุดค่ะตอนนี้นะน้ำท่วมสูงไป10เซนและภายในครึ่งชั่วโมงซึ่งไวมาก
0: ค่ะ
3: นะคะรถอาจจะติดนิดนึงใครไปตรงนู้นก็ดูแลแล้วก็ดูเรื่องเวลาให้ดีแล้วกันเช่นเดียวกันนะคะขยับไปอีกนิดนึงจะเป็นแถวๆลาดปะเขาเขตบางเขนนะคะมีท่านหนึ่งคุณหญิงสุดารัตน์ค่ะก็โพสบอกว่าแถวบ้านไม่รอดเหมือนกันฝนมาตามนัดและตกหนักด้วยหลายแห่งนะน้ำเก่าเนี่ยยังไม่ไปเลยยังไม่แห้งน้ำใหม่มาอีกแล้วนะคะคนในพื้นที่เสี่ยงนะคะคุณหญิงก็บอกว่าคุณหญิงหน่อยเนี่ยบอกว่าให้ยกของขึ้นสูงนะคะย้ายรถก่อนเอาปลอดภัยไว้ก่อนน
0: ะ
3: แล้วก็อย่างไรก็ตามกรุงเทพนะคะกรมอุตุเตือนค่ะพื้นที่กทมระวังให้ดีฝนตกหนักนะคะตั้งแต่หลังเลิกงานไปจนถึงช่วงค่ำฝั่งตะวันออกค่ะตอนกลางค่ะโดยเฉพาะลาดกระบังมีนบุรีคลองสามวาสะพานสูงหนองจอกหลายพื้นที่นะคะที่ยังมีน้ำท่วมขังเดิมหากฝนตกซ้ำเสี่ยงเลยนะคะเนาะน้ำนะคะรอการระบายอีกแล้วกระทบจราจรแน่นอนแดงๆแบบนี้แคปไว้เลยค่ะคุณผู้ชมคะ
0: ค่ะ
4: หลายเขตนะคะนี่สำหรับกรุงเทพมหานคร
0: และพื้นที่เหล่านี้คือพื้นที่ที่น้ำยังไม่ลดด้วย
4: ยังไม่ลด
0: นี่ตกมาซ้ำอีกอะ
4: พากันผวาขยับไปปริมณฑลปริมณฑลอย่างปทุมธานีก็ไม่รอดเหมือนกันนะ
0: ค่ะ
4: แล้วมันไม่ใช่แค่ฝนสิ่งที่มามาคือลม
3: ดูสิ
4: ลมแรงมากคุณผู้ชมดูสิเนี่ยต้นไม้เอ่ยตัวฝนแบบลมแรงมากมากถึงขนาดไหนขนาดที่เรียกว่าป้ายโฆษณาโครงเหล็กที่อยู่บนดาดฟ้ายังถล่มลงมาดูภาพกันหน่อยโอ้โหเสียงแบบขนลุกเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมนี่คือป้ายโฆษณาโครงเหล็กขนาดใหญ่อยู่บนดาดฟ้าตึกแถวสูง3ชั้นนะคะในซอยรังสิตปทุมธานี27จู่ๆก็ถล่มโคร่มลงมาแบบนี้เนี่ยเดิมจะอยู่ตรงนี้นะเนี่ยนะคะอยู่ด้านบนสุด
3: ค่ะ
4: นี่ถล่มลงมาแล้วป้ายใหญ่มากหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ต้องนำเครื่องจักรเข้ารื้อถอนด่วนเลยค่ะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ปิดการจราจรในซอยชั่วคราวก่อนไม่รู้ว่าจะมีเศษซากอะไรร่วงลงมาตามมาไหมเนา
1: ะ
4: แล้วความที่ลมมันแรงมากๆคุณผู้ชมยังไม่หมดพัดเศษกระเบื้องหลังคาตึกสูงแถวๆนั้นร่วงตกลงมาอีกโอ้โหแล้วไปโดนรถที่จอดข้างล่างด้วยนะตึกนี้ค่ะรถที่เขาจอด

0: อยู่ก็พังเสียหายกันไปเนี่ยอันนี้คืออันตรายจากแรงลมด้วยนะคุณผู้ชมทีนี้ขยับมาที่ตลาดรังสิตที่ตลาดเนี่ยพ่อค้าแม่ค้ารีบเลยกำลังนั่งขายของจู
1: ่ๆ
2: ตายแล้ว
1: แรงมากจริง
2: ไม่แล้วภาคใกล้เนี่ยพี่แม่ค้านี่ถ้าแบบลุกมาจับไม่ทันนี่กลัวทับมากเลยเมื่อกี
1: ้
2: ก
1: ลั
2: ว
1: ล้มอ่ะ
0: เนี่ยคือแม่ค้าต้องจับไว้เมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นก็คือตู้แช่เย็นตู้แช่เย็นนี่หนักมากนะ
1: แล้วมันมีของข้างในแช่ไว้เต็มเลยนะ
0: และแรงขนาดไหนแรงขนาดที่ตู้เย็นยังเคลื่อนเกือบจะล้มอ่ะเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าต้องลุกขึ้นมายันเอาไว้นะคุณผู้ชมแต่ก็มีบางส่วนเสียหายเนาะของอย่างอื่นนะคะปลิวหมดเลยเอาขยับไปร้านหมูกระทะร้านนี้บ้างน่าเห็นใจค่ะอยู่รังสิตคลองหนึ่งท่วมมา11วันแล้วอ่ะ
1: โอ้
0: แล้วล่าสุดเจอแบบนี้เข้าไปอีกพายุถล่มซ้ำคลื่นน้ำแรงอย่างกับทะเลเลยนะคะร้านเขาถึงกับท้อเลยนะเขาบอกไม่ไหวแล้วทำไมถึงซ้ำเติมกันแบบนี้
2: ค่ะส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะอันนี้ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยต้องรีบช่วยปั๊มหัวใจนะคะนี่คุณผู้ชมดูนะอันนี้คือเหตุด่วนเลยนะคะเพราะว่าผู้ป่วยท่านนี้เนี่ยหมดสติแล้วก็ไม่หายใจต้องปั๊มบนแผ่นโฟมขนาดใหญ่กันแบบนี้ขณะที่กำลังเคลื่อนย้ายผู้ป่วยรายนี้ออกจากซอยรังสิตนครนายก13แยก7ค่ะคือกว่าจะออกจากบ้านเนี่ยเป็นระยะทางกว่า1กิโลเมตรนะคุณผู้ชมเพื่อที่จะมาขึ้นรถพยาบาลเพราะว่าน้ำมันท่วมสูงมากเข้าไปไม่ได้
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ทีเนี้ยความยากลำบากก็คือต้องใช้ระยะเวลากว่า15นาทีกว่าจะไปถึงถนนใหญ่นะคะแต่ว่าล่าสุดนี้ก็เป็นที่น่าสลดใจค่ะผู้ป่วยท่านนี้ได้เสียชีวิตลงแล้วในเวลาต่อมาต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะในปทุมธานีอำเภอลำลูกกาไปดูกันหน่อยน้ำลดแล้วก็จริงนะคุณผู้ชมแต่ชาวบ้านเนี่ยค่ะมีการนำขยะทรัพย์สินต่างๆที่เสียหายจากน้ำท่วมเอามาวางรวมกันแบบนี้บริเวณด้านหน้าหมู่บ้านซึ่งเป็นจำนวนมากใช้คำว่ากองเป็นภูเขาได้เลยทีเนี้ยตอนเนี้ยนะคะชาวบ้านบอกว่ายังไม่มีหน่วยงานไหนมาเก็บเลยคือกังวลว่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้นานๆอาจจะส่งผลกระทบกับสุขอนามัยของคนในชุมชนหรือเปล่าฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะเช่นเดียวกันค่ะกับจังหวัดนนทบุรีย่านประชานิเวศ3คล้ายๆกันน่ะเนอะพอน้ำลดเข้าของเสียหายก็ต้องออกมาทิ้งกันแหละทีเนี้ยเอามาวางไว้เนี่ยเป็นทางยาวคุณผู้ชมเห็นไหม
0: โอ
2: ้โหเป็นกำแพงไปเลยอ่ะนะคะอย่างไรก็ตามชาวบ้านก็ขอนะคะหน่วยงานจ๋าเข้ามาช่วยเก็บหน่อยนะแล้วก็ช่วยเร่งเยียวยาผู้ประสบภัยนะเพราะเยอะจริงๆอ่ะดูสิ
1: เก็บก่อนนะถ้าเกิดว่าฝนตกลงมาแล้วน้ำซ้ำเนี่ยคราวนี้มันจะไปอุดตันคราวนี้ยิ่งท่วมหนักเลย
0: มันจะเละเทะเลยอ่ะเนาะคุณผู้ชมสลับอารมณ์มาดูกีฬากันบ้างนะมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026เพิ่งปิดตัวลงไปนะคะและแน่นอนค่ะว่าสิ่งที่คนไทยดีใจและภาคภูมิใจนั่นคือบิวภูริพลลมกรดหนุ่มทีมชาติไทยเนี่ยคว้ารางวัล MVP กลายเป็นนักกีฬาไทยและอาเซียนคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้วันนี้มาเจาะลึกกันว่าเพราะอะไรบิวถึงได้รางวัลนี้ค่ะ
3: Aircarrier Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
0: สำหรับศึกมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพิ่งปิดการแข่งขันลงไปค่ะโดยบิวภูริพลบุญสอนได้รางวัล นักกีฬาชายยอดเยี่ยมหรือ MVP ของมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026หลังจากสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทองจากวิ่ง100และ200เมตรและอีก1เหรียญเงินก็เลยทำให้บิวกลายเป็นนักกีฬาไทยและอาเซียนคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้ารางวัล นี้ได้สำเร็จนะคะปัจจัยสำคัญเลยที่ทำให้บิวเขาได้รางวัล นี้เพราะนอกจากจะคว้าเหรียญได้แล้วเนี่ยเขายังทำลายสถิติการแข่งขันวิ่ง2รายการโดยการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายบิววิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลาต่ำกว่า10วินาทีถึง3รอบติดต่อกันนะคะ
2: ค่ะ
0: และวิ่ง200เมตรชายบิวก็ทำได้ด้วยเวลา 19.88 วินาทีกลายเป็นลมกรดชายอาเซียนคนแรกในประวัติศาสตร์ที่วิ่ง200เมตรได้ต่ำกว่า20วินาทีค่ะ
4: ก็ติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ครับ
1: ชวนคุณผู้ชมคุยกันนะคะน้ำท่วมครั้งนี้หนักหน่วงจริงๆบ้านพังเสียหาย

0: ไม่ว่าอพยพคนไม่พอคนที่เลี้ยงสัตว
1: ์
0: อันนี้ปวดใจที่สุดเลยเพราะบางทีมันมีข้อจำกัดในการที่ไปศูนย์อพยพบางที่ไม่ให้เอาไปหรือบางที่เอาไปความเป็นอยู่ก็ร้อนเหลือเกินยากลำบากและจะพาไปดูช่วงหน้าคุณป้าท่านหนึ่งคุณผู้ชมน่าสงสารมากแมว3ตัวคิดว่าไปกับตัวเองปลอดภัยแล้วนะแกไปนอนข้างกรงปรากฏว่าแมวหายไปตัวนึงเจอไม่เจอช่วงหน้าความเป็นอยู่ของคนที่เลี้ยงสัตว์นะคะตอนนี้ถกกันเป็นประเด็นดังในโซเชียลเลยเราควรจะเอาชีวิตรอดหรือเราควรจะเอาสัตว์เลี้ยงที่บางคนเขาบอกว่าเหมือนคนในครอบครัวไปด้วยช่วงหน้ากลับมาค่ะ
2: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรุ่งพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และจีเอ็ม25
3: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
5: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
6: เป็นอีกหนึ่งข่าว
7: เชี่ยวนะคะ
5: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
8: Hot to handle. New Isuzu X-Series 2.2 DDI Max Force. ร้อนแรงเป็นเรื่อง
9: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
10: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
11: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
12: ลุกค่ะ
11: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
13: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
14: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู่
15: ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
16: ่ I love อัปปาเช
17: ่ฟันผุเยอะเลย
18: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
19: บีบนิดเดียว
18: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
1: ต้องบีบเต็มแปลง
3: เพื่อฟูลายที่มากกว่าไม่โอเค
0: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ชายดาวนี้แค่ลูบเธอก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเนื้อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี
7: ้แน่นท้องท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ Air Exco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง Air X Air Exco ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
14: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
15: ้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
5: น้ำผลไม้ดีด้อมุ่นชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
15: ้อใหม่อีซูซูวีครอส 2.2 DDI Max Force 1เดียวเท่านั้น
5: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
0: มาติดตามข่าวแท็กโค้งกันต่อนะคะ1ทุ่ม1นาทีบ้านคุณผู้ชมตอนนี้ฝนตกน้ำท่วมหรือเปล่าพูดคุยกับเรา3คนได้นะคะเอาเป็นว่าตอนนี้หลายคนที่เราคุยกันไปว่าอพยพแค่คนไม่พอบางคนที่เขามีสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันก็มีห่วงเหมือนกันนะ
1: ใช่ม
0: ั้ยแล้วก็การจบพยพตัวเราเองก็ลำบากแล้วสัตว์เลี้ยงก็ลำบากแล้วครอบครัวเขาบอกว่าบางทีก็ทิ้งไม่ได้เพราะว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็เปรียบเสมือนคนในครอบครัวค่ะ
2: รู้สึกแย่มากมันเครียดนะไม่เหลืออะไรแล้วยังมันอย่างเงี้ยบ้านก็กลับเข้าไปก็ไม่มีอะไรเหลือหมดตัวเลยทำงานมาต้องดูสิอายุเท่าไหร่เราคิดว่าเราจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะแล้วมันไปหมดแล้ว
0: ให้กำลังใจนะคะคุณป้าติ๋มอายุ75แล้วเนี่ยร้องไห้ไปแล้วก็เล่าให้ทีมข่าวฟังบอกน้ำออกมาคือน้ำมันสูงมากบ้านอยู่ในโซน3ร่มเกล้า
1: ค่ะ
0: ร่มเกล้าหนักนะคะ

0: แล้ววันที่ออกจากบ้านป้าติ๋มไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาเลยค่ะมีเสื้อผ้าชุดเดียวกับแมวที่เลี้ยงไว้3ตัวชื่อปูดำคิตตี้แล้วก็เจ้าคอร์ดฮิวแมวมา3ตัวนะคะเพราะว่าศูนย์อพยพไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าไปอยู่ในอาคารนอนหลักป้าติ๋มแกบอกอ้าวไม่ให้เข้าอาคารหลักไม่เป็นไรแกนอนตรงนี้คุณผู้ชมแกกางมุ้งนอนอยู่ด้านนอกกับกรงแมวค่ะเป็นพื้นที่ที่เขาจัดไว้เป็นโซนสัตว์เลี้ยงเพื่อจะได้อยู่ใกล้กับแมว3ตัวที่แกเลี้ยงไว้และแกบอกอยู่แบบนี้คืออากาศมันก็ร้อนนะถึงจะมีฝนแต่ว่ามันร้อนมากนะคะพัดลมก็เอาไม่อยู่ป้าติ๋มเครียดไหนจะบ้านเสียหายจากการถูกน้ำท่วมข้าวของที่หามาทั้งชีวิตแกบอกแกแล้วเนาะเงินสะสมสร้างบ้านมาเสียหายหมดเลยทุกวันนี้เนี่ยคุณป้าต้องกินยาช่วยให้นอนหลับนะคะแล้วก็ในช่วงที่ชีวิตกำลังเจอเรื่องหนักปรากฏว่าซ้ำเข้าไปอีกเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าคอร์ดค่ะแมวสลิดสีเทาหางกุดที่ป้าติ๋มพาหนีน้ำมาด้วยมันหลุดจากกรงหายไป
1: ไปไหนอะลูก
0: ไม่น่าไปเลยป้าติ๋มก็พยายามเดินหานะคะตอนนี้ยังไม่เจอเลยจากที่คิดว่าอย่างน้อยบ้านเป็นยังไงไม่รู้แหละแต่ว่าฉันอยู่กับแมวที่รัก3ตัวแล้วก็พอปรากฏว่ากลายเป็นว่าแมวหายไปนะคะก็ป้าติ๋มบอกพยายามจะเอาแมว3ตัวออกมาเพราะว่าทิ้งไว้ในบ้านไม่ได้น้ำมันท่วมหลายวันถ้าปล่อยไว้แกบอกลองคิดสิแมวจะอยู่ยังไงจะกินยังไงจะตายหรือเปล่าป้าติ๋มบอกเพื่อนบ้านบางคนเนี่ยก็จำเป็นต้องปล่อยแมวไปและสุดท้ายแมวไม่รอดนะคะแมวเลี้ยงอะเนาะพอปล่อยไปมันก็ตายสำหรับป้าติ๋มยืนยันว่าสัตว์เองก็มีชีวิตต้องพึ่งพาเจ้าของในโลกของสัตว์ที่เราเลี้ยงมาก็เจ้าของก็คือทุกอย่างเป็นสิ่งเดียวที่เขามีตอนนี้ป้าติ๋มยังไม่หมดหวังที่จะเอาเจ้าคอร์ดกลับมานะคะย้ำคุณผู้ชมเจ้าคอร์ดเป็นแมวสลิดลายสีเทาหางกุดแล้วก็หางสั้นใครเผื่อจะอยู่บริเวณศูนย์อพยพเคหะร่มเกล้าแล้วเจอมันคงจะหลงทางอยู่ตอนนี้ค่ะสามารถช่วยแจ้งเบาะแสนะคะแล้วก็อาจจะต้องนำเสนอว่าความลำบากเนี่ยมันไม่ใช่แค่ภายในศูนย์อพยพที่มีปัญหาแค่เรื่องสัตว์เลี้ยงเท่านั้นเพราะว่าเราส่งทีมข่าวกันไปน้องกิ๊กนรพรพจน์จำเนียงลงพื้นที่ไปนะคะปรากฏว่าความเดือดร้อนของคนที่เจอเรื่องของน้ำท่วมและมาอยู่ที่นี่เนี่ยคือศูนย์แห่งนี้700กว่าชีวิตนะ
1: โอ้โหเยอะ
0: อันนี้ไม่รวมสุนัขและแมวนะคะแล้วมีกระรอกอีกสัตว์เล็กอีกประมาณ100ตัวด้วยกันทีนี้แม้จะมีศูนย์พักพิงรองรับเอาละปลอดภัยแห้งแน่นอนแต่ชีวิตเนี่ยมันก็ต้องยอมรับแหละเวลาที่เป็นศูนย์พักพิงทุกอย่างมันก็จะมีข้อจำกัดนะคะแล้วอย่างที่บอกที่ป้าติ๋มแกสะท้อนเนี่ยพัดลมมีนะแต่เอาไม่อยู่อากาศช่วงนี้มันร้อนอบอ้าวมากเพราะนั้นชาวบ้านก็เลยบอกว่าเป็นไปได้ไหมร้องขอเขตว่าอาจจะขอพัดลมเพิ่มเติมให้เขาหน่อยไหมคือพัดลมที่ไม่อยู่มันไม่พอจริงๆอะค่ะบางครอบครัวเขาต้องกางมุ้งหลังเล็กๆก็นอนรวมกันหลายคนหลายคนก็เริ่มเครียดกังวลเรื่องบ้านแล้วมาเจอความร้อนอีกแล้วหลายคนตอนนี้นอนไก่หน้าผากเลยนะคืออะได้กลับบ้านแล้วอะสภาพบ้านฉันตอนนี้เป็นยังไงจะเอาเงินที่ไหนมาฟื้นฟูจะทำยังไงเพื่อจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะ
2: เนี่ยนะคะความเครียดที่เจอจากสภาพแวดล้อมจากอากาศแล้วก็เป็นห่วงสัตว์เลี้ยงนะแล้วเขาจะอยู่กับเราทำไมถึงด้วยอากาศหรืออะไรที่มันอาจจะไม่ได้เหมาะสมสะดวกสบายเรื่องนี้ยิ่งทำคนรักสัตว์เครียดขึ้นไปอีกทุกคนมันเป็นดราม่าเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินไปพูดตอนลงพื้นที่ที่จังหวัดนครสวรรค์เมื่อวันที่3ตุลาคมพูดว่ายังไงนายกเนี่ยช่วงนึงคือพูดเกี่ยวกับเรื่องของการที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไปช่วยเหลือประชาชนอพยพออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ว่าอยากจะให้อพยพกันออกมาไม่ต้องรอให้น้ำขึ้นสูงแล้วค่อยอพยพลักษณะนี้แต่ทีเนี้ยที่มันเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาก็คือว่ามีอยู่ช่วงนึงค่ะนายกพูดถึงสัตว์เลี้ยงบอกว่าเวลาที่ต้องอพยพอ่ะขอให้ห่วงชีวิตตัวเองเป็นหลักอย่าห่วงสัตว์เลี้ยงจนไม่ยอมออกจากบ้านคุณผู้ชมลองฟังด้วยตัวเองแล้วกันค่ะ
3: ก็ต้องขอความกรุณาอีกนิดนึงก็คือว่าห่วงตัวเองด้วยนะครับอย่าเพิ่งห่วงสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆนะครับบางทีคนไม่ยอมออกมาเพราะห่วงสัตว์เลี้ยงแล้วเสร็จแล้วบอกถ้าจะยอมออกมาได้ก็ต้องเอาสัตว์เลี้ยงมาด้วยอันนี้อย่าลืมว่าในศูนย์พักพิงเนี่ยมันก็มีพี่น้องประชาชนคนอื่นๆอีกมากมายถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงมาด้วยเวลามันส่งเสียงหรือว่ามันถ่ายมันฉี่อย่างเงี้ยมันก็มีกลิ่นไม่พึงประสงค์มากมายอันนี้ผมไปดูมาด้วยตัวเองนะผมก็เห็นมันอยู่กันไม่ได้เราอาจจะเห็นเขาน่ารักแต่ว่าคนอื่นเขาไม่ได้เห็นว่ามันน่ารักด้วย
2: โอ้โหเนี่ย
0: น้องเชียร์
2: แบบนี้
0: เป็นคนรักสัตว
1: ์
2: ถอนหายใจเลย
4: จริงๆก็เข้าใจในมุมหนึ่งของท่านนายกละกันว่าไปเห็นพื้นที่มันอาจจะไม่ได้ถูกรับการจัดการไงถูกไหมมันอาจจะสเปะสปะอุจจาระอะไรมูลสัตว์คือคนที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันส่งกลิ่นส่งอะไรอันนี้เข้าใจแต่จริงๆมันต้องมาจากการตั้งต้นหรือเปล่
2: า
4: ว่าศูนย์พักพิงต้องมีการจัดพื้นที่หรือเปล่าเนาะเพราะจริงๆหลายๆประเทศเองเขาก็มองเรื่องนี้เป็นสำคัญเลยนะคือการอพยพเนี่ยไม่ใช่มีการตั้งศูนย์พักพิงเพื่อสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์อย่างเดียว
2: ถูกต้อง
4: แต่สิ่งมีชีวิตนั้นหมายรวมถึงสัตว์และไม่ว่าจะไม่ใช่หมาแมวอย่างเดียวอะ
0: สิ่งมีชีวิตอื่นๆไว้ในบ้านนะคะ
4: นะคะคือมันมีการเคยคิดคำนึงถึงเรื่องนี้นี่คือเป็นแบบแผนที่เราเคยเห็นกันมาแล้วกันเนาะคือมันหมายถึงว่าคุณค่าของชีวิตมันมีทุกคุณค่าไม่ได้หมายแค่คุณค่าของชีวิตที่ชื่อแค่ว่ามนุษย์อย่างเงี้ยนะคะคือฟังอย่างนี้เราก็ตกใจนะเพราะว่าถ้าเราได้เห็นนะบางคนคือเข้าใจแหละเขาอาจจะห่วงจนเป็นคนสูงอายุหล
2: ัง
4: เราก็มีอ่านข่าวแหกโค้งกันไม่อยากทิ้งน้องหมาอย่างเงี้ยแล้วสมมติเกิดอะไรขึ้นอย่างเง
0: ี้
4: ย
0: แต่ก็ทิ้งไม่ลงไหมถ้าทิ้งไปอ่ะมันมีโอกาสตายสูงเราทำใจได้ไหมล่ะเลี้ยงสัตว์เราก็ผูกพันเหมือนเขาเป็นลูกเรา
4: ถูกฉะนั้นแล้วคือในมุมนึงที่พูดมาว่ามันส่งกลิ่นคนอื่นอาจจะไม่ได้มองว่าน่ารักมันก็เหมือนแบบลูกเราไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคนมันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าแค่นี้มันคือเรื่องของการจัดการที่มันอยู่รวมกันได้ค่ะเน
0: า
4: ะ
0: ฝากพี่ว่าไงอะพี่ว่าเพราะว่าสังคมยุคปัจจุบันก็จะเห็นว่าอ่ะอันจริงๆพูดตรงๆนะเด็กเกิดน้อยลงแล้วคนหันมาเลี้ยงสัตว์มากขึ้นธุรกิจเรื่องเกี่ยวกับเพชรเนี่ยมันเติบโตมากนั่นหมายความว่าคนตอนนี้หันมาเลี้ยงหมาแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงต่างๆเนี่ยเหมือนลูกแล้วนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องปรับตัวรองรับกับสังคมที่มันยุคสมัยมันเปลี่ยนไปด้วยอ่ะใช่ไหมใจเขาใจเราแล้วคือเราอ่ะเดือดร้อนอยู่แล้วน้ำท่วมอยู่แล้วเราสัตว์เลี้ยงที่เราผูกพันบางคนไม่มีลูกอย่างพี่ไม่มีลูกพี่เลี้ยงสัตว์พี่ก็รักสัตว์ของพี่หมาพี่แมวพี่มันก็เหมือนลูกแต่เข้าใจในมุมท่านนายกคงจะห่วงคือแกไปแกคงเห็นว่าแบบก็อยากจะให้คนมารอดปลอดภัยอยู่ในพื้นที่ก่อนแต่ว่าด้วยคำพูดแบบนี้มันค่อนข้างจะเซนซิทีฟ
4: เปราะบางนะเปราะบาง
2: แล้วเหมือนคำพูดหลายคนมองนะคะว่าเอ๊ะมันเหมือนแยกอะแยกระหว่างเรากับสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์เลี้ยงแล้วปล่อยเขาเอาไว้แบบนั้นแล้วเขาจะอยู่ยังไงอะไรลักษณะนี้ทำไมเราถึงไม่กลับมาบริหารจัดการสูงพักพิงให้ดีขึ้นไหมอะไรที่อยู่ในอำนาจของท่านอะไรแบบนี้ก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เยอ
4: ะ
2: นะในส่วนนึงเนี่ยคุณผู้ชมแม่บุ๋มค่ะมาเลยแม่บุ๋มปนัดดาคือต้องบอกว่าเป็นหนึ่งคนที่ลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมตลอดแล้วพอรู้ว่านายกเนี่ยพูดถึงเรื่องสัตว์เลี้ยงแบบนี้แม่บุ๋มบอกว่ายังไงรู้ไหมบอกแบบนี้ว่านี่อยากให้ดูโมเดลการช่วยเหลือไม่ต้องต่างประเทศแค่น้ำท่วมหาดใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่ามีการจัดการแยกหมาแยกแมวแยกพื้นที่สำหรับผู้ประสบภัยที่มีสัตว์เลี้ยงออกมาแปลว่าอะไรแปลว่าไทยแล้วก็เคยทำได้แล้วไงมีตัวอย่างอยู่แล้วไงนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าอาจมีบางจุดของการช่วยเหลือหรือเปล่าที่นายกมองไม่เห็นถึงได้มีคำพูดนั้นออกมาเมื่อวันที่3ตุลา
0: คมต้องฟังพี่บุ๋มปนัดดาเพราะแกเป็นคนลงพื้นที่จริง
2: แ
0: กจะเห็นหน้างาน
2: จริงแล้วก็จะเห็นนะว่าบ้านที่เขาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอ่ะเขาไม่กล้าที่จะทอดทิ้งนะคะ
4: นี่ไงอีกคนแม่แก้มบุ๋มชอบมากเรื่องอื่นพอทนเรื่องนี้พอเลยนี่ประโยคเด็ดเลย
2: ใช่เดี๋ยวแล้วชาวเน็ตก็คือถูกใจมากนะคะก็แบบคนมาแชร์มาคอมเมนต์กันเยอะพี่แก้มบุ๋มก็เลี้ยงสุนัขด้วยเหมือนกันก็มีทั้งฝ่ายเห็นด้วย
4: และเยอะเลยแก้มบุ๋มอ่ะ
0: แก้มบุ๋มคล้ายๆกับน้องเชียร์เลยเนาะ
4: ใช่แต่แก้มบุ๋มที่เขาช่วยหลายร้อยชีวิตเลยพี
0: ่ใช่ใช่น่ารักจัง
2: เขาก็แบบงงเลยอ่ะนะในขณะที่บางฝ่ายก็เหมือนคอมเมนต์แบบเห็นใจเข้าใจเจ้าหน้าที่รัฐก็มีเหมือนกัน
4: ค่ะ
2: อีกหนึ่งคนพี่เล็กฝันเด่นนี่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือคนน้ำท
0: ่
2: วมนะพี่เล็กเปิดใจกับทีมข่าวเราเลยนะคะบอกว่าควรทำศูนย์พักพิงแยกสิแยกไปเลยสำหรับคนประสบภัยมีสัตว์เลี้ยงอีกโซนนึงโซนผู้ประสบภัยมีสัตว์เลี้ยงก็คือไม่มีกับมีแยกไปเลยน
0: ะ
2: เพราะการที่พรากเจ้าของออกจากสัตว์เลี้ยงมันเหมือนเป็นการทำร้ายความรู้สึกไม่ใช่หนึ่งชีวิตอะแต่ถ้าเลี้ยงอย่างละหนึ่งก็คือทั้งคนทั้งสัตว์เลี้ยง
0: ทั้งเจ้าของแล้วก็สัตว์ที่เราเลี้ยง
2: ถูกทำร้ายความรู้สึกเกินไปค่ะ
5: ของเนี่ยถ้าเกิดจะทำศูนย์อพยพก็อาจจะต้องแยกออกมาเป็นสองหน่วยหนึ่งก็คือสำหรับบุคคลปกติที่เขาเรียกอะไรอะเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่มีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแต่อีกมุมนึงนะครับหรือว่าอีกอาคารนึงเนี่ยก็จะเป็นมุมสำหรับคนที่เลี้ยงสัตว์นะครับที่รักแล้วก็หวงแหนเพราะว่าคนที่เลี้ยงสัตว์ส่วนมากเขาก็จะเหมือนกับเลี้ยงลูกเลยอ่ะเหมือนเลี้ยงลูกอ่ะฉะนั้นในมุมเนี่ยผมว่ามันห้ามกันไม่ได้นะครับมันอยู่ที่การบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐนะครับหรือว่าหน่วยงานต่างๆนะครับที่จะดูแลความรู้สึกการที่เขาสูญเสีย ทรัพย์สมบัติแล้วเนี่ยนะครับจากน้ำท่วมเนี่ยแล้วถ้าเกิดจะมาพากเขาออกจากหัวอกจากหมาแมวอะไรพวกเนี้ยผมว่าไม่เวิร์กแน่นอนนะครับ
2: โอ้หลายคนคิดได้นะ
0: ก็รู้พี่เล็กเห็นมาเยอะไงไปช่วยมาเยอะใช่ป่ะเห็นความเป็นอยู่ของแต่ละคนแล้วก็

0: ีหน้าแววตามันก็สะท้อนออกมาว่าเขาห่วงอะไร
1: ก็ต้องบอกว่าบางคนอ่ะเขาอยู่คนเดียวเนา
0: ะ
1: ไม่ได้มีครอบครัวแล้วแก่แล้วอันเนี้ยคือถ้าแบบอย่างบางทีสัตว์เลี้ยงหรือสุนัขเนี้ยเขาใช้เป็นสัตว์ที่ฮีลใจโทษนะคะผู้ป่วยที่เป็นซึมเศร้า
0: ใช่ค่ะ
1: คือมันเป็นมากกว่าแค่สิ่งมีชีวิตสี่ขานะ
0: เนี่ยเราเห็นแบบเนี้ยปล่อยได้หรอ
1: บางทีบางบ้านหรือบางครอบครัวเนี่ยเขาก็มีแค่นี้แหละนี่คือครอบครัวเขามันคือชีวิตของเขาอีกชีวิต
2: บางคนคือหมายถึงโลกทั้งใบเราเป็นโลกทั้งใบของกันและกันทั้งสัตว์เลี้ยงและเราอะ
1: นั่นแหละค่ะคือเนาะฉะนั้นแล้วมันไม่ใช่แค่เหมือนแค่น้องไก่น้องหมูที่แบบเหมือนอาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอุตสาหกรรมที่แบบส่งเสริมเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่อันเนี้ยเขาก็เป็นแบบส่วนหนึ่งที่สำคัญของครอบครัว
0: ดูอย่างนี้ละกันกู้ภัยเนี่ยไปช่วยคนแล้วก็เจอหมาจรแบบนี้ติดน้ำยังอดไม่ได้ที่จะช่วย
1: แล้วจริงๆกู้ภัย
0: คือชีวิตนึง
1: เขายังต้องพกอาหารเพื่อที่จะไปให้เวลาช่วยเหลือเลยฉะนั้นเรื่องของศูนย์อพยพมันจัดการกันได้จริงๆแล้วถ้าพูดกันเน
0: า
1: ะ
0: ฝากไว้แล้วกันอย่
1: าฝากไว้เป็นเสียงสะท้อนจากพวกเราชาวบ้านแล้วกันเนาะ
2: ใช่นะคะซึ่งต้องบอกว่าไม่ควรที่จะแบบปล่อยสัตว์เลี้ยงเอาไว้ในพื้นที่น้ำท่วมด้วยนะเพราะน้องแบบเอาตัวรอดยากนะคุณผู้ชมอ่ะทีนี้ไปดูความเห็นของอาจารย์ปริญญาบ้างดีกว่าอาจารย์ปริญญาเองก็โพสต์ถึงกรณีนี้นะคะที่นายกพูดแตกเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงคนอพยพออกมาก่อนลักษณะเนี้ยอาจารย์มองว่าหลักการที่บอกว่าชีวิตคนต้องมาก่อนที่นายกว่าเนี่ยก็ไม่ผิด
1: ไม่ผิด
2: แต่ขณะเดียวกันก็ต้องเข้าใจคนเลี้ยงสัตว์ด้วยสิเพราะหลายคนรักหมารักแมวเหมือนสมาชิกในครอบครัวบางคนรักเหมือนลูกอาจารย์เสนออย่างนี้ค่ะให้ศูนย์อพยพจัดโซนสัตว์เลี้ยงแยกออกมาเหมือนหลายๆคนนะคะก็เสนอแบบนี้คนอยู่ส่วนคนสัตว์เลี้ยงก็อยู่ส่วนสัตว์เลี้ยงมีน้ำมีอาหารแยกให้เขาและเจ้าของก็สามารถเข้าไปดูแลสัตว์เลี้ยงได้แบบนี้ดีกว่าไหมเพราะอาจารย์เองก็ยกตัวอย่างเหมือนพี่บุ๋มปนัดดาเลยยกตัวอย่างน้ำท่วมใหญ่ตอนปี54นะคืออันนี้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตก็เคยเปิดเป็นศูนย์พักพิงแล้วตรงนั้นน่ะเขาก็แยกโซนไว้ชัดเจนเป็นโซนที่มีสัตว์เลี้ยงเขาก็ทำได้นะคะ
1: ฟังความเห็นกันมาเยอะแล้ววันนี
0: ้ยังไง
1: ล่าสุดฝั่งรัฐบาลชี้แจงเรื่องนี้นะคะ
2: ว่ายัง
1: มาฟังกันรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณลลิดาบอกว่าอยากให้เข้าใจเจตนาของนายกให้ตรงกันก่อนนะคะเพราะสิ่งที่นายกพูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเวลาน้ำท่วมให้ทุกคนหนีออกมาแล้วปล่อยสัตว์เลี้ยงไว้บ้านแต่สิ่งที่ต้องการก็คือการเตือนว่าอย่ารอจนน้ำสูงแล้วค่อยอพยพเพราะจนถึงตอนนั้นต่อให้อยากพาทั้งคนทั้งสัตว์ออกมาเนี่ยมันอาจจะทำได้ยากและอันตรายกว่าเดิมนะคะหรอแต่มันเป็นดิฉันฟัง
2: ดิฉันเหมือนฟังแล้วไม
1: ่หรือว่าดิฉันเข้าไม่ถึงเองว่าฉันแปลผิด
0: สื่อสารเหมือนรองโฆษกดราม่าไม่เกิด
1: นั่นน่ะสิน ะคะอ่ะไปกันต่อแล้วกันรัฐบาลเองก็ยอมรับว่าสำหรับหลายๆครอบครัวสัตว์เลี้ยงคือสมาชิกในบ้านไม่อยากให้ประชาชนต้องเลือกนะระหว่างตัวเองกับสัตว์เลี้ยงสงสัยดิฉันแบบเข้าใจไม่ถึงจริงนะคะแบบอาจจะความรู้น้อยไปนะตีความไม่เก่งนะคะ
0: ร้อนแล้วเนี่ยเราอ่ะเย็น
1: อ๋อร้อน
0: แล้ว
1: แอร์มันร้อนหรือเปล่า
0: อ่ะ
1: มาดูกันต่อข้อเสนอนะคะที่เรื่องของศูนย์พักพิงที่มีพื้นที่ให้สำหรับสัตว์เลี้ยงแยกออกมาเนี่ยรัฐบาลบอกว่าพร้อมนะรับไปพิจารณาตามความพร้อมแต่ละพื้นที่เพื่อให้ทั้งคนทั้งสัตว์ค่ะสามารถออกจากพื้นที่เสี่ยงได้อย่างปลอดภัยและไม่กระทบกับคนอื่นที่อยู่ภายในศูนย์พักพิงโอ้อันนี้เยี่ยมเลยนะคะย้ำว่าศูนย์พักพิงเองมีข้อจำกัดกับห้ามเอาสัตว์เลี้ยงออกจากบ้านเป็นคนละเรื่องกันขอให้แยกออกจากกันนายกย้ำอย่างนี้ว่าไม่ได้บอกให้ทิ้งสัตว์แต่ถ้ารู้ว่าพื้นที่เสี่ยงเนี่ยแล้วเจ้าหน้าที่แจ้งให้อพยพก็ออกมาก่อนนะคะส่วนถ้าบ้านไหนมีสัตว์เลี้ยงแนะนำอย่างนี้ว่าให้แจ้งเจ้าหน้าที่ไว้ตั้งแต่แรกว่ามีสัตว์กี่ตัวต้องการความช่วยเหลืออย่างไรเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเตรียมการช่วยเหลือได้ถูกโอ้อันนี้ก็ยอดเยี่ยมค่
0: ะ
1: โดยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนนิรภัย1784นะคะย้ำค่ะ1784ค่ะและทั้งนี้โครงการวันสร้างสุขเมื่อกี้เราเห็นละศูนย์พักพิงอพยพมีคนอยู่เยอะอากาศร้อนนะ
2: คะ
1: นี่ค่ะศูนย์โครงการวันสร้างสุขนะคะได้มีการเช่าพัดลมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่20ตัวไปติดตั้งให้ด้วยนะนำโดยกลุ่ม The One Enterprise ค่ะร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันเอาไปติดตั้งที่เคหะร่ม9นะคะในศูนย์อพยพตรงนั้นผู้ประสบภัยเนี่ยอยู่ราวๆ700ชีวิตค่ะมีทั้งน้องหมาน้องแมวอีกจำนวนมากโดยก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าศูนย์นี้คือต้องอยู่รวมกันในสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวและเกรงว่าจะเกิดอากาศเขาเรียกว่าอาการมันจะเครียดเนาะเป็นกังวลก็เป็นอยู่แล้วอากาศก็จะยิ่งทำให้รู้สึกไม่ดีอีกนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางวันนี้ก็เลยนำพัดลมนะคะขนาดใหญ่มาช่วยเป็นอีกหนึ่งมาตรการเร่งด่วนที่ต้องการไปบรรเทาความเดือดร้อนค่ะทั้งนี้ยังมีผู้ประสบภัยอีกหลายพื้นที่ที่ต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากและรอความช่วยเหลือคุณผู้ชมสามารถร่วมส่งต่อ

0: น้ำใจค่ะผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569โดยกลุ่มบริษัท The One Enterprise จำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันท์ค่ะสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีนี้ค่ะวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569เลขที่บัญชีตามหน้าจอนะคุณผู้ชม925-3-01313-1ธนาคารกรุงเทพค่ะสาขาถนนอโศกมนตรีหรือสแกน QR โค้ดบนหน้าจอโดยยอดบริจาคเมื่อช่วง 4:00 นของวันนี้อัปเดตค่ะอยู่ที่ 2,500,000 กับอีก4บาทค่ะคุณผู้ชมยังไงก็สามารถร่วมส่งต่อน้ำใจกันได้เรื่อยๆเลยนะคะ
1: ค่ะเรายังคงเดินหน้าที่จะช่วยเหลือบรรเทาภัยให้กับทุกคนบรรเทาความเดือดร้อนนะคะเพราะอะไรเพราะสถานการณ์ฟ้าฝนรวมถึงน้ำท่วมเนี่ยหลายคนก็ยังผวาอยู่ว่าเอ๊ะเราจะต้องเจออีกรอบไห
0: ม
1: เพราะว่าเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาหลายจุดในกรุงเทพก็ฝนตกพอฝนตกปั๊บคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าหลายคนถ่ายคลิปมาแล้วก็จะท่วมอีกไหมจะท่วมอีกไหมมันยังเป็นความผวาที่ฝังอยู่ในใจและความรู้สึกของหลายคนเพราะคนเป็นผู้ประสบภัยเยอะมากนะคะทีนี้เนี่ยจะเกิดอะไรบ้างในตุลาคมอุตุเขาบอกแล้วเตรียมเลย2ระลอกใหญ
0: ่
1: ฝนมาแน่คุณผู้ชมคะทางด้านของผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาเขาบอกมาแล้วนะเขาให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์บอกว่าตุลานี้ไทยจะเจอกับพายุฝนหนักๆ2ระลอกนี่เราคัดแบบเบาๆออกแล้วนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หนักๆ2ระลอกเลยระลอกแรกตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง7ตุลาคมนะคะก็ฝนจะเริ่มเข้าทางภาคเหนืออีสานก่อนหลังจากนั้นจะกระจายลงมาภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลด้วยไม่รอดนะคะวันที่6ถึง7เนี่ยฝนกรุงเทพจะลดลงแต่ว่าจะมีตกช่วงเย็นก็คือฝนเลิกงานนั่นเองนะคะก็อย่าลืมพกร่มด้วยแล้วก็จะพักหน่อยพักให้เราหายใจ 8-9 ตุลาค
0: ม
1: นี่คือระลอกแรกต่อระลอกที่2 10-13 ตุลาคมคุณผู้ชมดูหน้าจอดูระลอก2นี่แดงเลยอ่ะเนี่ยคุณผู้ชมคะระลอกนี้เนี่ยต้องบอกว่าน่ากังวลกว่ารอบแรกด้วยนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่ปริมาณฝนจะมากกว่ารอบแรกโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันตกตั้งแต่กาญจนบุรีราชบุรีต่อเนื่องมาอุทัยธานีและนครปฐมอันนี้คือจุดที่ต้องระวังมากกว่าพื้นที่อื่นสรุปง่ายๆก็คือตุลาคมจะมีฝนใหญ่อีก2รอบรอบแรก 5-7 ตุลาคมฝนเริ่มจากเหนืออีสานและเลื่อนลงมาภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลรอบที่2 10-13 ตุลาคมอันนี้ต้องจับตาเป็นพิเศษเลยนะฝนอาจจะหนักกว่ารอบแรกนะ
0: ค่ะ
1: โดยเฉพาะภาคกลางตอนล่างฝั่งตะวันตกกรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออกด้วยนะคะ
2: เพราะวันนี้เราเจอช่วงแรกวันที่5เราว่ามันยังไม่ได้หนักอะไรมากนะใช่ไหมเรายังรอดวันนี้ไปเกือบจะรอดแล้วนะ
0: อย่าเพิ่งเบาใจเนาะ
2: เดี๋ยววันที่10-13มาว่ากันยังไงนะคะแต่อุตุยืนยันเพื่อความสบายใจคุณผู้ชมว่าฝนตกในเดือนตุลาคม2รอบนี้ภาพรวมมันจะไม่รุนแรงแล้วก็ยังไม่ถึงระดับน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี54หรือว่า60นะคะคือฝนรอบนี้มันจะมีลักษณะเป็นฝนช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่หน้าหนาวเนี่ยค่ะฝนก็มีลักษณะคือมาเร็วไปเร็วตกเป็นช่วงๆไม่ได้ตกแช่ข้ามวันข้ามคืนเหมือนที่เราเจอกันหรือตกสะสมต่อเนื่องยาวเหมือนรอบก่อนหน้านี้นะคะก็สังเกตก็จริงกรมอุตุก็พูดถูกว่ามันยังมีแดดให้เห็นระหว่างวันบ้างในช่วงนี
1: ้
2: ปริมาณฝนส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับที่เล็กน้อยถึงปานกลางไม่เกิน35มิลลิเมตรค่ะ
3: ฝนลักษณะของฝนที่เกิดขึ้นในรอบนี้เนี่ยเป็นฝนที่เรียกว่ามีการเคลื่อนตัวเร็วไม่ได้ตกนานตกต่อเนื่องเหมือนกับคราวที่แล้วเหมือนกับช่วงวันที่24ถึง25ตอนที่มันเกิดหนักๆน้ำท่วมในกรุงเทพนะครับแต่คราวนี้ก็คือมาแล้วมันก็จะไปผ่านไปนะครับโดยที่ไม่ได้ตกแช่อยู่นานแล้วก็ยังเป็นห่วงเรื่องพื้นที่ที่ยังมีเป็นที่ลุ่มหรือเป็นพื้นที่ที่ยังคงน้ำท่วมขังอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าช่วงระยะนี้เราสามารถที่จะระบายน้ำออกได้ทันฝนที่มาเติมเนี่ยสมมติ20-30มิลแต่บางครั้งเนี่ย20-30มิลแต่มันมีน้ำต้นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยมันก็ทำให้ท่วมได้เหมือนกัน
2: กรมอุตุยังฝากย้ำทิ้งท้ายนะคะตอนนี้เราใช้คำว่ายังเอาอยู่
0: คำนี้อีกแล้วอ่ะ
1: คำนี
0: ้ทุกคนลุก
1: เอาอยู่เท่ากับอะไรจุด
2: ๆไม่เหลือเลยยังเอาอยู่ก็ไม่ได้หมายแปลว่ามันไม่มีความเสี่ยง
0: กรมอุตุบอกนะ
2: ยังเอาอยู
0: ่มีความหวังแล้วกันมีความหวัง
2: มันไม่ได้หมายความว่าไม่มีความเสี่ยงนะคะ
0: ค
2: ือภาพรวมของฝนรอบใหม่ตั้งสติใจเย็นๆคุณผู้ชมนะคะบอกตัวเองด้วย
0: ค่ะ
2: มันจะไม่หนักเท่าปลายเดือนกันยายนสาธุและไม่มีสัญญาณว่าฝนจะตกแช่ตกต่อเนื่องยาวนานเหมือนครั้งที่ผ่านมาแต่คำว่าภัยพิบัติมันก็เกิดขึ้นได้แต่มันจะไม่ถึงกับคำว่ามหาอุทกภัยก็ไม่เข้าใจทำไมห้ามใช้คำนี
0: ้โอ้ทำไมอ่ะ
2: เพราะบางคนเขาบอกเขาเดือดร้อนจริง

0: คือมันเทียบกับปี54ไม่ได้54มันเป็นน้ำเหนือแต่ว่าปีนี้คนกรุงเทพเจอเต็มๆเพราะเป็นน้ำฝนตกแช่ใช่ไหมคะคนที่เจอน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่อันนี้ต้องระวังเพราะว่าอย่างที่บอกแหละของเก่าบางทีเนี่ยที่เราเห็นแห้งเนี่ยมันยังจ่ออยู่เลย
1: เนาะ
0: มันแห้งแค่พื้นถนนแต่ว่าคลองคุณผู้ชมลองขับรถแล้วสังเกตนะวันนี้ผ่านคลองจะเห็นว่าปริ่มและสูงมากเพราะฉะนั้นถ้าฝนลงมาเติมแล้วน้ำของเก่าระบายไม่ทันโอกาสท่วมยังมีอยู่นะคะก็ตระหนักเอาไว้อย่าตระหนกละกันทีนี้ไปคุยกับคนที่เชี่ยวชาญเรื่องของการระบายน้ำกันหน่อยนะคะก็ดร.เอค่ะดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะคะท่านก็พูดถึงเรื่องของน้ำท่วมเพราะว่าตัวท่านเองก็เป็นผู้ประสบภัยทางครอบครัวคือแกนะอยู่หมู่บ้านลาดกระบังแกเป็นอดีตการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะและแกก็โพสต์ข้อความบอกว่าลาดกระบังฝนตกซ้ำน้ำท่วมยังสาหัสน้ำเน่าเหม็นมากขอเครื่องสูบน้ำช่วยต่อชีวิตผู้ประสบภัยล่าสุดเนี่ยทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ไปคุยกับดร.เอแล้วนะคะให้ความเห็นว่าขณะที่ตัวดร.เอเป็นผู้ประสบภัยต้องพายเรือออกจากหมู่บ้านย่านลาดกระบังนะคะแกบอกว่ามองว่าสถานการณ์ตอนนี้มันกลายเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตส่วนหนึ่งมาจากความไม่ละเอียดรอบคอบและความประมาทในการรับมือคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงจริงไหมในการรับมือเราอาจจะประเมินต่ำไปไหมในการรับมือฝนรอบนี้แต่เวลานี้ไม่ใช่เวลาจะมาหาคนผิดแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือสิ่งที่รัฐบาลทำได้ตอนนี้นะคะเรื่องเก่าไม่พูดละเดินหน้าเร่งช่วยเหลือประชาชนและพื้นที่ที่ยังน่าห่วงคุณผู้ชมในมุมดร.เอนะแกคาดคะเนกรุงเทพฝั่งตะวันออกค่ะโดยเฉพาะลาดกระบังล่มเกล้าแม้ระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์จะเริ่มลดแต่พื้นที่ชุมชนน่ะโดยเฉพาะซอยเล็กๆอ่ะน้ำมันยังท่วมอยู่นะคะ
1: สี
0: ใช่
1: เริ่มเน่าเริ่มอะไรแล้วอ่ะ
0: อาทิตย์กว่าแล้วอ่
1: ะ
0: ใช่ไหมน้ำมันไหลเข้าสู่คลองแขนงที่อยู่ในพื้นที่ต่ำกว่าแล้วก็จากนั้นจะเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนก็ระวังกันให้ดีนะคะเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่ดร.เอบอกว่าอยากจะเรียกร้องก็คือเครื่องสูบน้ำเข้าไปในพื้นที่ลาดกระบังแล้วก็ล่มกล้าวด้วยค่ะ
2: แต่วันนี้สิ่งที่มันยังวิกฤตอยู่มากๆก็คือพื้นที่กรุงเทพภาคตะวันออกฝนก็มาอีกแล้วแล้วก็ลาดกระบังเป็นพื้นที่ที่ถูกทิ้งไปแล้วทางลาดกระบังทางร่มเกล้าต้องการการระบบสูบน้ำเพื่อสูบจากชุมชนขึ้นคลองขนงและสูบจากคลองขนงเนี่ยขึ้นคลองประเวศตอนนี้มาพูดกันว่าอยากให้มันรอดเพราะตอนนี้น้ำเน่ามากแล้วในชุมชนเอาข้อตัวผมเองเนี่ยผมต้องพายเรือออกมาเนี่ยแล้วข้างในหมู่บ้านผมมีชุมชนซึ่งคนรวมกันแล้วเนี่ยร่วมพันเนี่ยวันนี้ทุกคนลำบากแสนสาหัส
0: อย่างที่ห่วงย้ำนะคะในมุมดร.เอก็คือฝั่งตะวันออกลาดกระบังแล้วก็ล่มกล้าวสิ่งที่ทำคืออยากจะให้เอาเครื่องสูบน้ำมาผลักดันน้ำจากชุมชนลงคลองประเวศบุรีรมย์โดยเร็วที่สุดแกก็ฝากบอกเนาะเอาจริงนะคนหาเช้ากินค่ำอ่ะออกจากบ้านไม่ได้ขาดรายได้เลยนะ
1: น่าเห็นใจมาก
0: น่าเห็นใจมากแล้วบ้านก็ตัวเองก็พังเสียหายด้วยอะค่ะ
1: ค่ะใช้เวลาฟื้นอีกนานเลยนะ
0: คะ
1: คุณผู้ชมเราไม่ใช่แค่ภาคกลางนะต้องบอกว่าภาคเหนืออีสานหลายจุดยังน่าเป็นห่วงดูซิโดยเฉพาะภาคเหนือเชียงใหม่ตกตั้งแต่ตีสามน้ำป่ามาเยอะมากสั่งปิดไปสองน้ำตกแล้วนอกจากฝนจากลมจากน้ำดินสไลด์สิคะตามมางานนี้เนี่ยเสาไฟฟ้าหักโค่นด้วยนะเดี๋ยวมาได้เรียงกันทั้งภาคเหนือภาคอีสานและจังหวัดอื่นๆช่วงหน้าค่ะ
3: และใน

0: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
1: ่เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อย
2: เปิดเลย
3: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
4: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
5: ้ทำไมแกวกินอะไรก็อร่อย

0: แม็กกี
1: ้ฮะอร่อย
0: แม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
2: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสี่ยงโรคหัวใจลุกลุกปึ๊บอย่าลืม
3: ลุกค่ะ
2: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.ใจไม่ยอมมา
4: วันนี้เลิกดีวันอังคารเซ็นสัญญาเลย
5: วันอังคาร
4: ไปไหน
6: ไป KFC
7: ดิวผู้พันวันอังคารกลับมาคุ้มตามคำเรียกร้อง10ชิ้น199บาทถึง22ธันวาคมนี
8: ้ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
9: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The one and only 1เดียวเท่านั้น
11: ลุกใหม่ปะเนี่ย
12: เหมือนเดิม
13: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคอเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
14: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
15: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
16: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
17: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
18: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
14: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
19: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
18: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
14: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
18: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
14: ได้สิ
20: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
21: ครึ่ง
20: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
21: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
20: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
21: เพียง99บาทต่อเดือน
20: กดดอกจัน559ซีเลีย
21: โทรออก
22: จะให้คำพวกนี้มาจำกัดตัวตนผมเหรอไม่มีทางผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีส่วนผสมที่ทรงพลังในสกินแคร์ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีผสานพลังวิตามินซีบริสุทธิ์ 95% ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีเพื่อรอยยิ้มสันชายสว่างสดใส
23: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
24: ประกาศให้รู้ทั้งอำเภอว่าเธอเป็นนักแสดงฉันบอกให้รู้ทั่วกันว่าเธอเป็นนักแสดงฉันเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปาหน้าถูกเอาใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
25: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
24: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
25: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shoppingขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
24: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
25: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก CMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสิ

0: ใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
1: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
2: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนมองเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
3: ตอนนี้ทุกพื้นที่ทั่วไทยชุ่มฉ่ำจริงๆนะคะอัปเดตกันหน่อยเมื่อสักครู่เราดูพื้นที่กรุงเทพมหานครไปเยอะแล้วดูพื้นที่ภาคเหนือกันบ้างที่จังหวัดเชียงใหม่ต้องบอกว่าฝนตกลงมาอย่างหนักเหมือนกันแล้วคุณผู้ชมดูน้ำน่ากลัวมากนะคะที่สุดแล้วเนี่ยเห็นมวลน้ำแบบนี้เพื่อความปลอดภัยก็คือประกาศปิดน้ำตกไป2แห่งเพื่อความปลอดภัยเป็นประกาศจากทางการนะคะเช้าวันนี้คือลำน้ำแม่สาตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่น้ำแรงมากแล้วก็บวกกับมีสีแดงขุ่นเราเตือนกันตลอดเลยนะเวลาเจอน้ำสีแดงขุ่นต้องหยุดทันทีนะคะอย่าลงเล่นน้ำเด็ดขาดมันมีพายุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่แม่ริมนานหลายชั่วโมงคือตกตั้งแต่ตีสามอะค่ะสุดท้ายตอนเช้าที่ผ่านมาอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยต้องประกาศปิดน้ำตกแม่สากับน้ำตกตาดหมอกเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วยเนี่ยปิดไว้แบบนี้เลยนะคะจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะขณะเดียวกันฝนที่ตกลงมาอย่างหนักคุณผู้ชมดูอีกภาพหนึ่งดินสไลด์ค่ะนี่ต้นไม้กำแพงนี่คือริมถนนสายแม่ริมเสมิงนะคะอยู่ที่อำเภอแม่ริมมันล้มลงมาเนี่ยค่ะแล้วส่งผลให้เสาไฟฟ้าหักเกิดไฟดับในพื้นที่ตำบลโป่งแยงเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะเร่งแก้ไขให้ไฟกลับมาใช้ได้ตามปกตินะคะท่านผู้ว่าเชียงใหม่ออกประกาศเตือน10อำเภอค่ะที่ต้องเฝ้าระวังจะมีแม่แตงอำเภอพร้าวดอยสะเก็ดแม่แจ่มแม่ริมเชียงดาวสันทรายดอยเต่ากัลยาณิวัฒนาและเสมิงนะคะต้องระวังเรื่องของฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขอให้ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องขยับมาดูลำพูนกันหน่อยลำพูนก็หนักไม่แพ้กันนี่คือเจอน้ำป่าเลยนะคะน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมชุมชนที่บ้านห้วยหละตำบลป่าพลูค่ะอยู่ที่อำเภอบ้านโฮงแล้วกระแสน้ำแรงมากคือกระสอบที่เขากั้นไว้ลอยไปกับน้ำเลยค่ะชาวบ้านต้องรีบลงมาเอามอเตอร์ไซค์นะคะคือกันไว้ให้อะไรที่ยกขึ้นได้ยกก่อนไม่อยากให้เข้าของมันลอยไปกับน้ำเสียหายนอกจากนี้ชาวบ้านยังขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาเจอกระแสน้ำที่ไหลผ่านหมู่บ้านพอดีหลายคนบอกต้องจอดก่อนเลยคือไปต่อไม่ได้เพราะว่าเนี่ยจอดก่อนแต่ดีแล้วที่จอดก่อนทำถูกแล้วนะคะอย่าไปประเมินว่าน้ำมันอาจจะเราจะฝ่าไปได้มันไม่คุ้มกันนะคะขยับมาพะเยาค่ะช่วงบ่ายฝนตกนาน2ชั่วโมงหลายจุดระบายน้ำไม่ทันนะคะนี่คือสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยาน้ำท่วมขังประมาณ20เซนรถเล็กยังวิ่งเข้าพอจะไหวแต่ว่าต้องระวังเหมือนกันนะคะเจ้าหน้าที่ก็เร่งสูบน้ำออกจากที่สถานีให้รถสามารถวิ่งเข้าไปจอดในชานชาลาได้ค่ะ
4: คุณผู้ชมแล้วจะบอกนะว่าเวลาฝนตกแบบนี้บางทีต้องติดตามประกาศอุทยานประกาศอะไรนักท่องเที่ยวและชาวบ้านเตือนเลยเพราะว่าล่าสุดที่เชียงรายมีชาวบ้านเข้าไปหาของป่าเขาเข้าไปข้างใน3คนนะปรากฏว่าเกิดพัดหลงกันและสูญหายนานถึง3วันล่าสุดเจอตัวแล้วค่ะ
5: มาเออก็ก้อยไหลลงมา
6: เอาก้อยไหลลงมาเลย
5: ตาพอเลยตาพอเลยหย่ำได้ไหนอ่ะ
7: ไปเลย
8: ตาพอเลยค่อยสลับคนลงมานะครับ
5: มาเลยมา
8: เชือกม
5: าเลยมามาก้อยลงไหมมาเลยทางนั้นไปไหม
8: นี่นะครับลงไปทางเล็กนิดเดียวนะครับ
4: ในที่สุดก็ช่วยได้ครบทั้ง3ชีวิตและนี่คือผู้สูญหายรายสุดท้ายคุณธนงอายุ39ปีค่ะแล้วคุณผู้ชมดูภาพที่มันทุลักทุเลนะ
3: ค่ะ
4: ที่เห็นเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ค่ะพยายามนำตัวนายธนงเนี่ยค่อยๆลงมาจากป่านะอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเมื่อช่วงบ่ายแล้วเนี่ยด้วยทางที่แบบมันแคบมันชันบางจุดก็ลื่นค่ะดินมันอุ้มน้ำอ่ะเนาะต้องระมัดระวังและประเมินดีๆค่ะและอีกอย่างคือสภาพผู้สูญหายนายธนงที่เจอค่อนข้างอิดโรยแล้วหลงติดอยู่ในป่า3วันน่ะขาดอาหารขาดน้ำนะเจ้าหน้าที่เองก็มีน้ำมีอาหารติดไปก็แบ่งให้เขาทานก่อนที่จะพาลงมาจากภูเขาได้อย่างปลอดภัยพบเรียบร้อยแล้วทั้ง3รายซึ่งจริงๆเหตุการณ์นี้เริ่มตั้งแต่2ตุลาคมพ่อเลี้ยงน้องชายและนายธนงเข้าไปหาของป่าจริงๆระหว่างเดินทางก็เจอเจ้าหน้าที่ที่เตือนนะว่าอยากให้ออกไปจากป่าก่อนเพราะว่าตอนนี้ไม่ปลอดภัยแต่เหมือนเขาแยกกันค่ะเขาก็หาของป่าต่อแล้วแยกกันสุดท้ายพัดหลงไป2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือพ่อเลี้ยงกับน้องชายช่วยไปได้เมื่อวันที่4ตุลาคมและนี่คือรายสุดท้ายเมื่อบ่ายที่ผ่านมาช่วยนายธนงได้เป็นอันยุติภารกิจค้นหาทั้ง3คนปลอดภัยดีนะคะ
3: ค่ะขยับไปภาคอีสานกันหน่อยนะคะพาคุณผู้ชมไปดูที่ชัยภูมิค่ะมีงานรถแห่

0: ชาวบ้านมาร่วมงานกันกว่า 3,000 คนกำลังสนุกเปิดเพลงเต้นกันปรากฏว่าจู่ๆพายุพัดถล่มแบบนี้ค่ะ
1: ใครจะอยู่ล่ะคะก็ต้องไปล่ะค่ะ
2: ไม่คือไปทั้งคนไปทั้งเต็นท์น่ะอันเนี้ย
0: เชียร์บอกเพลงมันเลย
2: เพลงมันเร้ามากเลยอ
0: ่
2: ะ
0: แล้วเต็นท์ยุบไปเลย
2: น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ย
0: เต็นท์ยังไม่อยู่เลยแล้วคนจะอยู่ทำไมไปก่อนนะคะหนีได้หนีนะพายุพัดถล่มค่ะก็ต้องมีการจัดการประชาสัมพันธ์ที่อบต.โคกสะอาดที่ภูเขียวชัยภูมิคือจัดงานกันอยู่ดีๆกำลังสนุกกันเลยนะคะม้วนจอยกันเลยล่ะปรากฏว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเต็นท์มันพัดปลิวแบบนี้นะคะก็ชาวบ้านก็ต้องวิ่งหนีกันนะคะเป็นเต็นท์ขายอาหารที่สงสารพ่อค้าแม่ค้าอุตส่าห์มาตั้งกะจะทำรายได้ปรากฏว่าต้องเก็บข้าวของหนีพายุกันนะคะยังดีที่เหตุการณ์นี้ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะ
1: ขอให้ขายดีในภายหลังแล้วกันนะพ่อค้าแม่ค้าจ๋าแต่พอเห็นภาพนี้อยากให้ไปดูที่จังหวัดบึงกาฬเช่นกันคุณผู้ชมเพราะว่าดูนะที่โรงเรียนบ้านหนองหมูค่ะอำเภอเมืองบึงกาฬเมื่อกี้คือเต็นท์ไปทั้งหลังอันเนี้ยหลังคาก็ลอยไปทั้งแผ่นเหมือนกันค่ะแล้วไปตกใส่อาคารเรียนอีกหลังโอ้โหดูสิฝนตกหนักพายุลมแรงขนาดนี้นะคะแต่โชคดีค่ะว่าเหตุเกิดช่วงกลางคืนไม่มีครูไม่มีนักเรียนค่ะแต่อุปกรณ์การเรียนของน้องเด็กๆป.1 ป.2 เนี่ยเสียหายหมดเลยนะคะก็ต้องไปเรียนอาคารอื่นแทนตอนนี้ก็สำนักงานเขตเข้าพื้นที่ในการเก็บข้อมูลเพื่อซ่อมแซมกันแล้วนะคะขยับลงมาที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะไปดูที่อำเภอไผ่สาลีกับอำเภอตากฟ้าลมแรงมากคุณผู้ชมดูเสียงฟ้าร้องนี่คือดังสนั่นเลยค่ะส่วนในอำเภอเมืองนะคะคุณผู้ชมดูตรงนี้สะพานข้ามแม่น้ำปิงวารีศรีสวรรค์นี่ค่ะถูกแม่น้ำนะกัดเซาะเสากับตอสะพานพังกันแบบนี้เลยค่ะแล้วเป็นแนวลึกนะยาวลงไปเนี่ย3 เมตรเนี่ยโอ้โหถนนเส้นนี้นะคะก็คือเป็นถนนสายเก่าทางเข้าที่อำเภอก้าวเลี้ยวบรรพตพิสัยตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็มาติดตั้งป้ายเตือนแล้วนะคะว่าห้ามผ่านโดยเด็ดขาดประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางให้ดีนะคะต่อที่ชัยนาทค่ะมีชาวบ้านที่ตำบลโพนางน้ำดกค่ะอันนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วลำบากค่ะน้ำท่วมสูงมากคุณผู้ชมทีนี้ทีมข่าวเราเนี่ยกำลังนั่งเรือเข้าไปในหมู่บ้านปรากฏว่าระหว่างทางดูนี
0: ่โทคุณยายถึงอกเลยนะ
1: ใช่ยายสมพงษ์แล้วดูแกถืออะไรมาแกถือขวดน้ำปลาค่ะลุยน้ำสูงแบบนี้ออกมาคือมาขอแบ่งน้ำปลาจากเพื่อนบ้านทีนี้คุณยายมาก็มาขอแค่เกาะเรือทีมข่าวเราเนี่ยกลับบ้านเท่านั้นแต่คุณยายก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยปกติแกไม่ไปไหนหรอกเพราะแกป่วยโรคหัวใจความดันไขมันนะคะเหนื่อยง่ายปีที่แล้วนะแกลุยน้ำนะเป็นตะคริวเกือบจมน้ำเนี่ยค่ะ
0: แต่
1: ด
0: ี
1: ว
0: ่
1: ามีคนช่วยไว้ทันนะคะแต่ปีนี้ลูกหลานเนี่ยอพยพไปละแกก็ไม่มีเรือแกก็อาศัยอยู่กับเจ้าบิ๊กดูซิเจ้าบิ๊กคือใครหมาคู่ใจของคุณยายนั่นเองนะคะเนี่ยเจ้าบิ๊กโอ้ยดูแลยายดีๆหน่อยนะลูกนะคือยายบอกว่าตั้งแต่น้ำท่วมเนี่ยไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาเลยวันนี้ข้าวก็ไม่ได้กินเลยไปขอแบ่งน้ำปลาจากเพื่อนบ้านค่ะ
3: จะไม่ค่อยไปไหนลูกมาจ้าจะออกไปเช่น้ำเดิน
4: ใช่
3: แล้วตะคิวกินขา
4: แล้วมาเดินทำไม
3: จม
4: น
3: ะ
1: แล้วมาเดินทำไม
3: มือปีกายก็จมหลานกระโดดเรือนช่วยนี่หลานก็ไม่อยู
1: ่เราไม่มีใครอยู่เหรอคะเอาเราต้องออกมาเอาน้ำปลาไปทำอะไรคะ
3: เอาไปทำกับข้าวกินอ
1: ย่าไปอีกนะเดี๋ยวแย่นะ
3: ได้น้ำปลากินแล้ว
1: โอ้ยแล้วยาย78แล้วดูสิยายจะเอามาผัดกับมะละกอต้นมะละกอก็จะตายแล้วด้วยจมน้ำอยู่อย่างนั้นยายดูแลสุขภาพดูแลตัวเองด้วยนะขยับลงมาที่บางบานบ้างค่ะอำเภอบางบานอยุธยาจุดนี้น้ำท่วมซ้ำซากทุกปีเลยคุณผู้ชมดูนะชาวบ้านต้องลอยคอกันแบบนี้อุ๊ยอะไรอ่ะเมื่อกี้ล่วงไปเลยเหรอนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยท่วมจมมิดหลังคาชั้น1ไปแล้วที่ทุกคนเห็นนี่คือจมไปแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วข้างล่างเนี่ยระเบิดไปแล้วเรียบร้อยไปดูบ้านนางสำรวยเนี่ยค่ะต้องเอาไม้มาพาดกันแบบนี้แล้วเดินมุดตัวก้มตัวไปฝากด้วยว่าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้หน่วยงานมาวางแผนบริหารจัดการน้ำล่วงหน้าหน่อยเพราะพอประกาศปุ๊บน้ำท่วมสูงแบบนี้ไม่ไหวเลยค่ะ
5: น้ำมันจะมีหรือไม่มีก็น่าจะระบายน้ำออกมาให้เราก่อนอะไรเงี้ยนี่มาถึงก็พอประกาศปุ๊บก็ท่วมทีอย่างที่เห็นเลยไอ้เรื่องความกังวลใจไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามันจะว่าชินก็ชินนะก็เป็นไปตามอย่างที่ว่าเนี่ยจะเอาตามสะดวกเลยเอาตามสบายของรัฐบาลเลย
1: เอาตามสะดวกเลยคุณพี่สำรวยบอก
0: คือแบบปลงแล้วอ่ะ
1: ใช่คือจริงๆท่วมซ้ำซากมันก็ต้องอยู่แล้วเนอะแต่ว่าพอมัน ดูแลไม่ทันอาจจะขนของได้มากกว่านี้ก็ไม่ทันอย่างเงี้ย
0: แกอาจจะบอกว่าอยากจะให้มีการวางแผนที่ดีกว่านี้ไหมในเมื่อพื้นที่ท่วมซ้ำซากอยู่แล้วใช่ไหมคะควรจะมีการเตรียมการเห็นใจจริงๆนะ
1: ท่วมซ้ำซาก
0: ค่ะทีนี้เรื่องนึงที่มาพร้อมกับน้ำสิ่งที่ต้องเตือนก็คือเด็กเด็กในเวลาเห็นน้ำท่วมไม่เหมือนผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่เราเครียดแต่เด็กเขาสนุกเขาคิดว่าเอ้ยอยากเล่นน้ำแล้วปรากฏว่าเด็ก2คนนะคะไปชะโงกดูน้ำรองเท้าแตะมันหลุดจะเก็บพอเก็บลงไปแล้วน้ำมันเป็นที่ลึกมันดูดน้องลงไปนาทีชีวิตนะคะพลเมืองดีผ่านมาพอดีสุดท้ายโอ้โหชุลมุนเลยช่วยได้หรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ

0: ียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ

0: ทำไมแกวกินอะไรก็อร่อย
1: หยอกแม็กกี
2: ้ฮะอร่อย
1: แม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
3: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
4: ลุกค่ะ
3: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
5: ท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารอืดแน่นท้องจุกเสียบรรเทาได้ใหม่ AESCO ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนเขย่าก่อนฉีกซองใช้ง่ายไม่ต้องผสมน้ำด้วยไซเมทิโคนแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดท้องอืดแน่นท้องต้อง AX AX ยาเม็ดแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคน AESCO ยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
7: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
6: เพราะเราปิดผมขาว
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
8: To hot to handle. New Isuzu X Series 2.2 DDI Max Force ร้อนแรงเป็นเรื่อง
9: ดำดำยาแก้ไอ RP น้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
10: บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยาแก้ไอตราเสดาวสูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
11: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
12: แบ็คเหรอ
13: แม่มีแบคทีเรีย
14: ไหนไม่เห็นมีเลย
12: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแม้ในซอกอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเท
15: คเมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
16: เลิกค่ะเทวดา

0: ชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
1: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
2: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
3: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
4: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
5: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
1: ันมีศาสตร์นวดเด้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
6: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
3: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
7: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
8: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
1: ได้สิ
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
10: ครึ่ง
9: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 ครึ่ง
10: พิเศษลูกค้า AAS
9: เท่านั้น
10: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
9: เพียง99บาทต่อเดือน
10: กดดอกจัน559ซีเลีย
9: โทรออก
11: ปากเหม็นแน่ๆ
12: อี
13: ทอเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดทอเกตเกลือ
14: เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อย
15: เปิดเลย
16: พวกเรายาดมตาด้วยทอง
17: วิงเวียนศีรษะ
18: ยาดมตาด้วยทองปิ๊ก
19: บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะและคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมตาด้วยทองปิ๊กเย็นสดชื่นเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจ
20: เมื่อกี้มันมีฟันนี่หว่า
21: ทีเล็กมึงพาใครมาก
22: ูพาเขามาเพื่อช่วยเหมือน
20: ทีเล็กเงา
21: เฮ้ยเดี๋ยวมึงไปไหนอ่ะยังไม่บอกมึงเอาไงหมา
20: จะคุย
23: เมื่อความกลัวของแต่ละทีเป็นเหตุวาทีจะจัดการกับพวกเขายังไงติดตามได้ในคนละทีเดียวกัน EP 2
24: คืนนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
25: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
26: ยามาฮ่า Nmax Tech Max เทคโนโลยี YECVT มันเปลี่ยนโลกโคเวซับสคริปชั่นซับหลักร้อยสคริปหลายเรื่องกังวลใจ
27: มาอัปเดตสถานการณ์ฝนตกในหลายพื้นที่กันต่อนะคะคือภาคตะวันออกเนี่ยก็หนักเพราะว่าเจอทั้งฝนตกหนักลมแรงแล้วก็ลูกเห็บเราคุยกันเนาะลูกเห็บตกแปลกๆเนาะกรุงเทพมหานครไม่ค่อยเจอก็เจอกันมา2รอบแล้วนะคะปรากฏที่เจอล่าสุดฉะเชิงเทราค่ะทั้งลมทั้งฝนทั้งลูกเห็บแต่สิ่งที่ลำบากที่สุดก็คือบ้านที่มีผู้สูงอายุบางครั้งการเข้าไปช่วยเหลือต้องฝ่ากระแสน้ำเข้าไปนะคะทุลักทุเลกันมากๆนี่คือพายุที่กระหน่ำตกหนักในพื้นที่บางคล้าฉะเชิงเทรามาทั้งฝนมาทั้งลมมาทั้งลูกเห็บค่ะเป็นอุปสรรคในการที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านที่น่าเป็นห่วงที่สุดตามข้อมูลก็คือเป็นชายชราคุณตาแล้วนะคุณตา90แล้วค่ะแล้วอยู่คนเดียวในบ้านที่ตำบลบางกระเจ็ดนี่กู้ภัยเขาก
28: ็
27: มืดมากไม่มีไฟนะคะชาวบ้านเขาไปเจอว่ารอบบ้านแกเนี่ยคือถ้าแกออกมาท่วมถึงอกแล้วอายุ90อ่ะออกมาเองไม่ไหวเพราะนั้นเนี่ยต้องฝากกระแสน้ำพาแกไปพักที่ศูนย์พักพิงที่วัดหัวไซทุลักทุเลเนี่ยค่ะคือเนี่ยพาขึ้นมาได้แล้วนะคะก็ปลอดภัยระหว่างทางปรากฏไปเจอผู้สูงอายุอีก1คนในพื้นที่เดียวกันก็เลยช่วยขึ้นเรือแล้วก็พาไปอยู่ศูนย์พักพิงเช่นเดียวกันทีนี้ไม่ใช่แค่2ท่านนะคะในพื้นที่มีผู้ป่วยติดเตียงอีกหลายครอบครัวในพื้นที่ตำบลหัวไซตำบลบางกระเจ็ดค่ะที่ยังรอความช่วยเหลือกู้ภัยก็ทำงานกันเต็มที่แต่บางครั้งในหนึ่งวันเนี่ยมันช่วยไม่ได้หมดทุกครอบครัว
29: ค่ะ
27: แล้วต้องยอมรับบางครอบครัวก็ไม่ต้องการอพยพด้วยนะคะแต่ว่ากู้ภัยบอกกังวลนะถ้าเกิดว่าท่วมสูงอีกอ่ะคราวนี้ลำบากหลายคนบอกไม่ไปได้ไหมขอเป็นออกซิเจนสำรองได้ไหมคืออยู่ในบ้านจะขอดูแลตัวเองกู้ภัยก็เลยขนถังออกซิเจน14ถังลงเรือนะคะแล้วก็ไปอีกรอบนึงฝากกระแสน้ำเข้าไปส่งให้ผู้ป่วยติดเตียงถึงบ้านแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้นไปพักชั้น2เพื่อความปลอดภัยไม่ย้ายไม่เป็นไรสิ่งที่ร้องขอก็ทำให้ดีที่สุดนะคะแล้วอีกเหตุการณ์นึงสุดระทึกที่บอกคุณผู้ชมเมื่อสักครู่ก่อนพักเบรกก็คือว่าเด็กกับน้ำต้องเตือนกันนะย
29: ัง
27: คุยกัน3คนตอนเด็กๆพฤติกรรมเหมือนกันเลยน้ำท่วมชอบมาก
30: เอาจริงๆเห็นน้ำผู้ป่วยจะออกไปเล่นแหละ
27: ออกไปเดินลุยเลยใช่ไหมคะไม่ได้นะคุณผู้ชมเด็ก2คนก็ไปเดินดูน้ำแล้วปรากฏว่ารองเท้ามันหลุดไปข้างนึงค่ะเด็กอะเนาะพยายามจะก้มลงไปเก็บรองเท้าแต่เสียหลักถูกน้ำพัดลงไปในจุดที่มีน้ำลึกเกือบ2เมตรจุดนี้ค่ะเห็นแบบเนี้ยเราไม่รู้ว่าลึก2เมตรเลยนะ
30: ไม่ออกอะ
27: มันดูไม่ออกกับพื้นถนนกับจุดที่เป็นน้ำลึก

0: 2เมตรปรากฏอดีตประธานสภาอบจ.ฉะเชิงเทราคุณอุดรเทพวาทีก็ผ่านมาโอ้ขอบคุณจริงๆก็วิ่งเข้าไปช่วยเหลือแล้วจากนั้นพลเมืองดีที่1ที่2ที่3ชาวบ้านมาแล้วค่ะกระโดดลงไปช่วยกันดึงเด็กขึ้นจากน้ำแล้วก็มีเสียงตะโกนร้องขอความช่วยเหลือคือพ่อแม่คนเห็นเหตุการณ์ทุกคนตกใจกันหมดเลยทีนี้เหตุระทึกซ้ำ2เพราะอะไรคุณอุดรคนแรกที่กระโดดไปช่วยเด็กปรากฏแกถูกกระแสน้ำวนเนี่ยเวลาน้ำท่วมน่ากลัวนะมันมีกระแสน้ำวนดูดเข้าหาท่อลอดใต้ถนนเวลามีท่อแล้วน้ำอะค่ะมันจะเป็นน้ำวนได้เจ้าตัวบอกคนอื่นบอกพาเด็กขึ้นไปก่อนนี่ความน่ารักของแกน
1: ะ
0: ไม่ต้องลงมาช่วยเขาแล้วโชคดีที่แกเนี่ยช่วยตัวเองในการที่แกคว้ากิ่งไม้เอาไว้ได้ทันคือแกห่วงว่าใครจะมาช่วยแกเดี๋ยวมันจะดูดกันลงไปหมดไงคะแล้วทุกคนก็เลยร่วมแรงร่วมใจดึงคุณอุดรขึ้นจากกระแสน้ำที่มันหมุนวนได้สุดท้ายปลอดภัยทุกคนค่ะ
2: รองเท้าหลุดหรือว่าสิ่งของร่วงนะครับกระโดดไปเก็บคิดว่ามันเป็นแค่พื้นปกติมันไม่ใช่พื้นปกตินะครับมันมีท่อนะครับรถน้ำมาไหลแรงมากครับตรงนี้ก็เลยต้องทำการกั้นไว้แล้วก็แจ้งให้ติดป้ายเพื่อแจ้งให้ทราบนะว่าตรงนี้อันตรายครับ
0: คุณผู้ชมสิ่งที่เราสังเกตก็คือว่ามองไม่เห็นแล้วตรงไหนคือน้ำลึกเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาหลักมาตอกปิดบริเวณท่อลอดเป็นการชั่วคราวไหมส่วนผู้ปกครองเตือนเด็กนะคะอย่าไปเล่นน้ำในช่วงนี้อันตรายจริง
1: ๆ
0: ดูที่บางน้ำเปรี้ยวกันหน่อยน้ำยังสูงกว่า2เมตรค่ะคุณสมชายนวลแก้วอพยพวัว13ตัวออกจากจุดน้ำท่วมเพราะว่าจะมิดหัววัวแล้วสงสารบางตัวเนี่ยต้องใช้เชือกลากจูงให้ว่ายน้ำตามเรือมานะคะบางตัวก็เอาขึ้นเรือท้องแบนของกู้ภัยแม้สุดท้ายจะสามารถพาวัว13ตัวมาได้ปลอดภัยแต่สิ่งที่ทำให้คุณสมชายเสียใจมากก็คืออาหารสัตว์ที่เก็บไว้ในบ้านน้ำท่วมหมดไม่เหลือเลยค่ะ
3: แต่ที่ผมเสียใจเนี่ยคือพระเจ้าอยู่หัวให้มาครับผมเสียใจมากที่วัวผมไม่ได้กินพี
4: ่ความตั้งใจเรา
3: คุณผมขอบคุณพระเจ้าอยู่หัวครับผมเสียใจครับ
4: เราตั้งใจอยากทำให้เป็นอาหารว
3: ั
4: ว
3: ใช่ครับมันเป็นญาติพระราชทานครับแต่ผมไม่มีเรือขนย้ายไม่มีใครมาช่วยครับ
4: แล้วตอนนี้เราเอาอาหารที่ได้ไปก่อน
3: ครับ
0: เข้าใจนะมันมีคุณค่าทางจิตใจนะคะเป็นหญ้าพระราชทาน20ก้อนตั้งใจจะเก็บไว้ให้วัวในช่วงประสบภัยแต่น้ำมันมาเร็วอ่ะขนย้ายไม่ทันเสียหายหมดเลยค่ะ18ก้อนใช้ได้แค่2ก้อนเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าคือบ้านเสียหายพื้นที่ทำกินเสียหายแล้วไม่รู้ว่าจากนี้ไปจะเอากำลังทรัพย์ที่ไหนไปเลี้ยงเพราะว่ามีสัตว์เลี้ยงหลายตัวด้วยหลักๆก็คือวัว13ตัวนี่แหละทีนี้ไปดูแม่ค้าเนื้อรายนึงที่สู้กับน้ำท่วมหลายคนบอกว่าแกอึดจริงๆแกสู้กับน้ำท่วมจนสุดทางแกพยายามก่อเสริมแนวกันน้ำหน้าร้านทุกวันคุณผู้ชมนี่คือความพยายามที่จะกันไม่ให้น้ำทะลักเข้าร้านน้ำก็สูงขึ้นทุกวันสูงเหรอสูงชั้นก่อสุดท้ายคุณผู้ชมจะบอกให้คนเรานะบางทีสู้ธรรมชาติไม่ไหวต้านไม่ไหวค่ะต้องยอมทิ้งร้านอพยพออกทางเรือนะคะทั้งที่อะไรร้านขายของเนื้อขายเนื้อสดยังเต็มตู้แช่เลยค่ะ
1: โอ
0: ้เห็นใจ
1: เนาะน่าเห็นใจค่ะมาดูบ้านหลังนี้กันต่อคุณผู้ชมอยู่กันถึง9ชีวิตค่ะเด็กเล็กผู้สูงอายุอยู่กันเต็มเลยนะคะเพราะว่าบ้านเนี่ยโอ้โหดูสิน้ำท่วมสูงจริงๆแล้วบ้านเนี่ยนะจมน้ำมานานกว่า1สัปดาห์แล้วแต่ไม่กล้าอพยพออกไปเพราะว่าห่วงทรัพย์สินด้วยค่ะแม้ว่าตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยยังใช้ไฟฟ้าได้บางชนิดนะแต่มันก็เสี่ยงอันตรายนะ
0: ค่ะ
1: เจ้าของบ้านก็บอกว่ายอมรับเลยค่ะถ้าน้ำสูงอีกจะต้องตัดสินใจพาเด็กๆเนี่ยออกจากพื้นที่เพราะว่าอาหารการกินเริ่มลำบากแล้วคุณผู้ชมทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ค่ะได้นำถุงยังชีพจากโครงการวันสร้างสุขนะเป็นเงินที่คุณผู้ชมช่องวันนี่แหละนะดูแล้วก็บริจาคไปสมทบไปเอาไปมอบให้กับผู้ประสบภัยแบบนี้ค่ะบรรเทาความเดือดร้อนกันเบื้องต้นแล้วก็ส่งกำลังใจให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันด้วยนะคะนอกจากนี้ทีมข่าวเราสำรวจผลกระทบไปอีกนะคะในพื้นที่ของตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวค่ะไปพบ4หมู่บ้านหมู่1หมู่2หมู่6หมู่11ค่ะน้ำท่วมจนแทบไม่เหลือพื้นที่นาเลยคุณผู้ชมระดับน้ำนี่สูงกว่า2เมตรนะต้องบอกว่าบ้านบางหลังเนี่ยยกสูงแล้วแต่ก็ยังถูกจมอยู่อย่างนี้ค่ะคุณสมยศนะคะเลขานุการนายกอบต.ก็บอกว่าน้ำเนี่ยเฉลี่ยนะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวันนึงนี่สูงประมาณ15เซนได้จุดเสียงเนี่ยนะคะก็คือแนวคันชลประทานแล้วก็ระยะทางกว่า17กิโลเมตรตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่เร่งเสริมคันดินแล้วนะคะแต่น่าห่วงที่สุดไปดูที่ฉะเชิงเทราค่ะนี่เป็นจุดรับน้ำแล้วก็เป็นจุดที่จะมาบรรจบเนาะรับจากนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีมาบรรจบเป็นแม่น้ำบางปะกงแบบนี้ค่ะคือต้องจับตาเพราะว่าน้ำทะเลหนุนสูงระดับน้ำสูงแล้วมวลน้ำจากด้านบนจะระบายลงทะเลได้ช้าฉะนั้นแล้วต้องขอเตือนประชาชนค่ะ ค่ะ3พื้นที่

0: บางคล้าราชสาทและอำเภอเมืองต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดสำหรับจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะต่อที่จังหวัดปราจีนบุรีต่อค่ะเดือดร้อนกันหลายจังหวัดเลยปราจีนบุรีนี่น้ำท่วมตลอด7 วันที่ผ่านมาดูฟาร์มหมูนะคุณผู้ชมน่าสงสารมากวิกฤตนะคะตอนนี้เพราะว่าน้ำเนี่ยมาไวอพยพสัตว์กันไม่ทันค่ะข้อมูลล่าสุดบอกว่าหมูเนี่ยนะจมน้ำกว่า 2,000 ตัวแล้วค่ะเจ้าของฟาร์มหลายแห่งเร่งขอความช่วยเหลือเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็สุดกำลังแล้วกำลังคนอุปกรณ์ไม่พอค่ะตอนนี้ก็ซากหมูเนี่ยเริ่มส่งกลิ่นเหม็นกระทบชาวบ้านแล้วปศุสัตว์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อยู่ระหว่างการจัดการอยู่นะคะ
1: คุณผู้ชมแล้วที่อำเภอบ้านสร้างระดับน้ำหลายจุดเพิ่มสูงขึ้นนะเห็นว่าล่าสุดเพิ่มอีก15 เซนติเมตรอะค่ะถนนจากตัวเมืองตอนนี้ไม่สามารถใช้การได้การจะเข้าไปช่วยเหลือก็ยากมากแต่ในขนาดจุดที่น้ำลดเนี่ยค่ะร้านค้าในชุมชนตลาดเทศบาลกบินเปิดร้านกะว่าอ่ะจะได้ทำมาหากินหาเงินลืมตาอ้าปากที่ไหนได้คุณผู้ชมเจอแต่ความเสียหายทั้งข้าวสารสินค้าของใช้เสียหายรวมๆเกือบล้าน
0: อ่ะโอ้โห
1: ต้องฟื้นฟูกันหนักเลยนะคะ
2: ค่ะจากนี้ไปต้องเร่งทำความสะอาดนะคะแล้วก็ต้องสำรวจว่าสินค้าชนิดไหนใดที่พอจะกู้คืนได้บ้าง
0: คือ
2: ไม่อยากจะเสียหายทั้งหมดอะไรที่สามารถกู้คืนได้ก็กู้คืนนะคะนี่คือความเดือดร้อนและให้กำลังใจจริงๆนะคะ
0: ค่ะ
2: ไปดูกันหน่อยนะคะเรื่องของถนนนครนายกจังหวัดนครนายกยังมีน้ำท่วมสูงกันอยู่แล้วก็ยากลำบากเพราะนั้นหลายพื้นที่ตอนนี้ต้องเฝ้าระวังแล้วก็เตือนกันด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนึงในพื้นที่นนทบุรีค่ะเป็นเราจะทำยังไงเพราะว่ามันมีไอ้น้ำจากท่อระบายน้ำกลางบ้านปรากฏว่ามันพวยพุ่งขึ้นมาม ีควันร้อนและลักษณะมันมีเสียงคล้ายๆกับน้ำเดือดอยู่ข้างในด้วยนะคะคือเจ้าของบ้านบอกตกใจเอ๊ะมันเกิดจากอะไรปัญหานี้เกิดจากอะไรแก้ไขได้ไหมต้องมาติดตามกันแต่ว่าตอนนี้ค่ะวันนี้มีโปรโรงงานมาเองเอารังนกมาลดราคานะคะปฏิตามได้กับคุณปอค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีสองท่านด้วยนะครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: และทีแฟนรายการข่าวอย่าโค้งด้วยนะครับวันนี้คืนนี้ผมมาสดนะตอนนี
3: ้
4: สองทุ่มเป๊ะเลยแล้ววันนี้จอยผมมาตรงจากโรงงานน
3: ะ
4: เอารังนกแท้มาลดราคากับแฟนรายการขายคงและแฟนจิมเอ็ม25ครับรังนกก็บอกว่ายิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เป่าครับบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายคนจีนเขาเลยขนานนามรังนกว่าเป็นยาอายุวัฒนะจอยยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินร่างกายยิ่งแข็งแรงแล้วยิ่งกินยิ่งอายุยืนยาวเอาลงตรงจอยหลายคนไม่ค่อยกินรังนกบ่อยเพราะราคาแพงจอยเวลาจะซื้อรังนกแต่ทีจอย
3: คิดแล้วคิดอีก
4: คิดแล้วคิดอีกเนาะเพราะรังนกแพงอ่ะขออนุญาตกล้องจับนะครับคือปกติเวลาจะซื้อรังนกอ่ะหลายคนเป็นผมคือจะรอเฉพาะเทศกาลปีใหม่บ้างตุ๊ดจีนบ้างหรือวันแม่เหมือนเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาบ้างเพราะรังนกขวดแบบนี้มันแพงนะแต่สรรพคุณรังนกผมเชื่อว่าหลายคนรู้อยู่แล้วว่ายิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เป่าบำรุงปอดเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายจอยอ่ะส่วนตัวขวดนี้จอยเคยซื้อราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เอ่ย
3: ขวดนึงมีหลักร้อยค่ะ
4: หลักร้อยเนาะใบแดง1ใบแดงต้องมีเนาะกลับมาที่เฟรมเดิมครับพอขวดละ100บาทหลายคนขอกลับมาที่เฟรมเดิมนะครับพอขวดละ100บาทหลายคนจะซื้อแต่ละทีก็รอโอกาสพิเศษรอจังหวะพิเศษแต่วันนี้โรงงานมาเองข้อดีคือไม่ต้องผ่านพ่อค้ากลางแล้วโรงงานของเราเป็นมหาชนครับในนามโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนปกติขวดวันนี้ราคาเป็นร้อยถูกไหมกล้องจับวันนี้เซ็ตดังนกหน่อยค่ำคืนวันนี้ครับค่ำคืนวันจันทร์5ตุลาคมวันนี้รายการสดเนาะ2 ทุ่มกับอีก1 นาทีครับวันนี้โรงงานเราทำเป็นแพ็ค1 โหลครับ1 โหลเท่ากับ12 ขวด1 ขวดประมาณ100 บาท12 ขวดยังต่ำ1,200 บาทอ่ะจอยคืนนี้ลดเท่าไหร่จอยถึงจะซื้ออ่ะ
3: พันทวนก็ได
4: ้พันทวนเอาเนา
3: ะ
4: อ่ะปกติรังนกอันเนี้ยอย่างที่จอยบอก1 ขวดมี1 ใบแดง
3: ใช่
4: 12 ขวดมี12 ใบแดงยังต่ำ1,200จอยขอ1,000ขอมาพี่ปอจัดให้ครับวันนี้5ตุลาคมเน
3: า
4: ะปกติขวดละ100 บาท12 ขวด 1,200 วันนี้พี่ปอปรับราคาเหลือแค่
5: วันนี้ 1,000 ไม่ขายค่ะ
4: เดี๋ยวยังไงนะ
5: ให้720ค่ะ
4: เดี๋ยวปกติวันนี้ขวดละเป็น100นะ
5: ค่ะ
4: 12ขวดคือ 1,200
5: ค่ะ
4: จอยขอมา 1,100
5: ให้720
3: ให้720
4: เดี๋ยว720บาทจอยจะ720 บาทปกติรังนกได้แค่7 ขวดเนา
3: ะ
4: แต่ตัวนี้คือ12 ขวด
5: 720ค่ะ
4: แล้วรังนกแถมเหมือนเดิมได้ไหมฮะ
5: ให้เพิ่มค่ะ
4: อ่ะมาอันนี้คือ720บาทนี่คือให้เพิ่มเหมือนเดิม
5: ค่ะ
4: อ่ะให้เพิ่มอันนี้คือให้เพิ่ม
5: คอ
4: ลลาเจนดูแลกระดูกข้อต่อว่าเข่าอีก3 กล่องให้ไหม
5: ให้เพิ่มค่ะ
4: จอยยืนยันที่720 บาท
5: 720ค่ะ
4: ราคานี้ชัวร์เนาะ
5: ชัวร์ค่ะ
4: ผู้ชมขออภัยแล้วตอนนี้2 ทุ่มอีก2 นาทีวันนี้สดนะ
3: ค่ะ
4: แล้วเพจโปรแก้ทันไม่เอ่ย
5: รอสักครู่นะคะ
4: อ่ะเดี๋ยวรอแก้เพจโปรจอยเอาตรงๆนะถ้าจอยมีเงิน700 กว่าบาทจอยได้รังนกประมาณ7 ขวด
3: 7 ขวด
4: เพราะขวดได้100 บาทแต่วันนี้จอยได้รังนกคือ6 ขวด12 ขวด18 ขวด

0: และ24ขวดถ้าขวดเล่น100บาทยังต่ำมี 2,400 บาท
1: ค่ะ
0: วันนี้ยืนยันคือ
2: 720ค่ะ
0: 720บาทอ่ะถามความรู้สึกจอยเห็นราคานี้แล้วเป็นยังไงบ้างเอ่ย
1: แทบจะไม่เชื่อหูตัวเอง
0: เรื่องจริงเนาะ
1: จริงใช่ไหม
0: เรื่องจริงแล้วของแถมในงบ720บาทคือได้เหมือนเดิม
2: เหมือนเดิมค
0: ่ะอ่ะกล้องจับมาที่ของแถมหน่อยจอยคือปกติหลายคนเวลากินคอลลาเจนก็คือกินเป็นชงมันยุ่งยากครับจอยต้องไปซื้อกาแฟเพิ่มนะซื้อน้ำผลไม้เพิ่มนะขอรายละเอียดของคอลลาเจนตัวนี้คุณนะครับแต่คอลลาเจนชนิดนี้ออกจากโรงงานมหาชนเราเลยเอาคอลลาเจนชนิดนี้ไปอัดเป็นเม็ดแล้วปรับเป็นรูปแบบเหมือนแคปซูลเพราะว่าเวลาจอยกินจอยกินคือจอยกินเป็นรูปแบบเหมือนแคปซูล
1: ค่ะ
0: 1กล่องจะบรรจุ1กระปุกที่เห็นบนหน้าจอลองให้ไปสั่งกระปุกเลยขอญาติเก็บกล่องที่โรงงานเพราะเวลาจอยเอากล่องไปทำอะไรเอ่ย
1: ทิ้งอยู่ดี
0: เอาไปทิ้งเน
1: าะ
0: แล้วคอลลาเจนไททูลมีส่วนช่วยเลยครับดูแลกระดูกข้อต่อว่าเก่าใครกระดูกปอกกระดูกบางกระดูกไม่แข็งแรงคอลลาเจนช่วยได้ใครลุกปวดนั่งปวดคอลลาเจนช่วยได
1: ้
0: หรือใครมีอาการแบบเดินขึ้นลงบันไดทรมานคอลลาเจนช่วยได้แล้วกินเป็นรูปแบบแคปซูลครับไม่ต้องไปชงเองเนาะเราตวงเป็นรูปแบบเม็ดมาให้ให้ไป3กระปุกได้อีก3เดือนหมดหน้าจอยืนยันแค่720บาทกลับไปที่เฟรมเดิมแล้วขออินเสิร์ตลงทั้งหมดถามความรู้สึกจอยนิดนึงว่าเห็นโปรนี้และความรู้สึกของจอยเป็นยังไงบ้างฮะ
1: คือช่วงเศรษฐกิจแบบนี้แล้วได้ราคานี้โหใจว่าคุ้มมาก
0: คุ้มเนาะคุ้มเนา
1: ะ
0: ให้ดูโรงงานนิดนึงจอยเอาตรงๆนะถ้าไม่ใช่โรงงานมายืนขายของเองแบบนี้ยังไงก็ทำราคาแบบนี้ไม่ได้โรงงานเราเป็นมหาชนท่านผู้ชมครับชื่อเต็มคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนพอโรงงานระดับมหาชนมาขายของเองคือทุกไตรมาสปลายปีในวงการการตลาดเราเรียกว่าไตรมาสนี้ว่าไตรมาสสุดท้ายตุลาพฤศจิกาธันวาม ันเป็นการทำยอดขายดังนั้นท่านผู้ชมที่มีโอกาสเปิดขายของอ่ะจะได้ราคาที่เป็นราคาไตรมาสสุดท้ายของหลักการตลาดราคาจะถูกเป็นพิเศษเพราะหลายคนจะมักซื้อฝากผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงเนี้ยตุลาพฤศจิกาธันวาแล้วรังนกปกติจอยดูนะถ้าออกจากโรงงานมหาชนอ่ะมาตรฐานจะสูงกว่ารังนกทั่วไปแล้วขั้นตอนการผลิตถือว่ามาตรฐานสูงมากดังนั้นใครไม่เคยเปิดใจกินนกนี่คือรังนกราคาตรงจากโรงงานเพจโปรพร้อมยังเอ่ย
2: พร้อมค่ะ
0: จอยพร้อมยังเอ่ย
1: ตื่นเต้นอ่ะ
0: ตื่นเต้นนะยืนยันว่านี่คือราคาจากโรงงานที่700กับอีก20บาทขอโปรรอบที่1ขึ้นไปครับทุกผู้ชมครับยืนยันนะครับคืนนี้คือวันจันทร์ครับ5ตุลาคมหมดหน้าจอจ่ายจบแค่720บาทรังนก2โหล24ขวดครับรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เปล่าครับและว้าวกว่านั้นครับในงบ720บาทคุณจะได้คอลลาเจนชนิดเม็ดครับกินฟรีอีก3กระปุกดูแลกระดูกข้อต่อว่าเก่าและใช้คำนี้นะครับนี่คือคอลลาเจนที่คุณไม่ต้องมาชงเองกินเป็นรูปแบบแคปซูลครับ1กระปุก30แคปซูลกินได้1เดือน2กระปุก2เดือน3กระปุก3เดือนหมดหน้าจอแค่720บาทใครสนใจตอนนี้เบอร์อยู่บริเวณร่างจอครับ02-065-888ยังครับหมดหน้าจอคือ720บาทรังนกแท้24ขวดคอลลาเจนชนิดเม็ดฟรีอีก3กระปุกครับเอาไปดูแลกระดูกข้อต่อว่าเก่าหมดหน้าจอจ่ายจบที่700กับอีก20บาทส่งฟรีและบริการเก็บเงินปลายทางนะฮะใครสนใจ02ครับ265888ครับจอยบางคนอาจจะลังเลหรือตัดสินใจฝากจอยเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่แฟนรายการข่าวไฮโคฟค่ำคืนวันจันทร์หน่อยว่าโปรนี้น่าสนใจมากน้อยขนาดไหน
1: โปรวันนี้จอยพูดคำเดียวเลยว่าอย่าสั่งแค่โปรเดียว อยากให้คุณตุนนะคะเพราะอย่าลืมนะเดี๋ยวแบบช่วงเทศกาลปลายปีเนี่ยจะต้องมีของขวัญของฝาก
0: แน่นอน
1: นะแล้วตัวนี้แถมคอลลาเจนไปทั้ง3กระปุก
0: ถูกจอยถ้าจอยมีเงิน700กว่าบาทเต็มที่นะรังนกได้แค่7ขวดพี่ชนถ้ามีโอกาสเดินไปร้านสะดวกซื
1: ้อ
0: แล้วหารังนกแบบนี้หารังนกขวดแบบนี้45มลเดินตามร้านนะท่านผู้ชมยังต่ำขวดแล้วเป็นร้อย700กว่าบาทได้แค่7ขวดแต่วันนี้720บาท24ขวดและคอลลาเจนดูแลกระดูกข้อก็ต่อว่าข่าวฟรีอีก3กระปุกหมดหน้าจอแค่720บาทครับ02-065-888ครับให้ดูโรงงานของเราอีก1รอบจอยเอาตรงๆนะถ้าไม่ใช่โรงงานไปเองอ่ะยังไงก็ทำราคาแบบนี้ไม่ได้โรงงานของเราย้ำอีกครั้งนึงนะครับเป็นโรงงานระดับมหาชนครับในนามโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนนั้นมั่นใจคุณภาพมั่นใจในคุณสมบัติของการผลิตได้เลยถ้าไม่ใช่โรงงานไปเองย้ำอีกครั้งนึงนะ700ได้แค่7ขวดแต่วันนี้โรงงานไปเอง720บาท24ขวดแล้วก็คอลลาเจนฟรีอีก3กระปุกให้ดูส่วนประกอบของรังนกหนึ่งครับรังนกของเราเป็นนกแท้ครับยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินยิ่งสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เปล่าครับสูตรนี้เสริมด้วยนานะครับเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายเสริมด้วยคอลลาเจนครับดูแลกระดูกข้อต่อว่าเข่าอ่ะขอโปรอบที่2ขึ้นมาเลยครับทุกผู้ชมยืนยันนะฮะหมดหน้าจอแค่720บาทรังนก24ขวดคอลลาเจนชนิดเม็ดฟรีอีก3กระปุกหมดหน้าจอแค่720บาทครับ02-065-888ยังครับหมดหน้าจอ720บาทรังนกแท้24ขวดคอลลาเจนฟรีนะครับดูแลกระดูกข้อต่อว่าเข่าอีก3กระปุก เซตเนี้ยกินได้เกือบ4เดือนจ่ายแค่720บาท902 06 5888ครับบางคนอาจจะลังเลตัดสินใจเนาะหมดเนี้ย720บาท902 06 5888ครับและก็คือวันนี้เรามีสิทธิ์แลกซื้อแยกกันต่างหากจากโรงงานเนาะขอโปรรอบสุดท้ายขึ้นหน่อยครับนี่คือการขึ้นโปรรอบสุดท้ายครับหมดหน้าจอ720บาทรังนกแท้2โหล24ขวดโคลลาเจนฟรีอีก3กระปุกครับหมดหน้าจอ700กับอีก20บาทให้โทรก่อน2ทุ่มอีก10นาทีนะครับ02 06 5888เบิ้ล2ชุดมีของแถมด้วยพูดเบอร์ข้างท้ายก่อนดูข่าวแหกโค้งต่อนะครับ02-065-888ส่งฟรีและบริการเก็บเงินปลายทางค่ะ
1: คุณผู้ชมรีบโทรและสั่งหลายๆโปรนะตอนนี้สายแน่นมากโทรได้จนกว่าจะจบรายการแหกโค้งเลยวันนี้ขอบคุณหนุ่มโรงงานมาเอง
0: ขอบคุณครับพี่จอย
1: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมรีบโทรด่วนๆเลยค่ะ
2: ขอบคุณมากค่ะพาคุณผู้ชมไปนนทบุรีกันต่อเลยนะคะอย่างที่บอกไปว่าเจ้าของบ้านกุมหัวเลยเพราะจู่ๆเนี่ยมีไอ้น้ำปริศนาพุ่งขึ้นมาจากท่อระบายน้ำกลางบ้านแล้วบอกถ้าไปฟังใกล้ๆนะมันเสียงคล้ายน้ำเดือดอยู่ด้านในด้วยกลัวนะเป็นเราอ่ะอยู่กลางบ้านนะคะก็อยากจะให้หน่วยงานไปช่วยตรวจสอบเนี่ยค่ะมันมีไอ้น้ำจริงๆน
1: ะ
2: อยู่ที่อำเภอปากเกร็ดนนทบุรีนะคะแล้วไอ้น้ำเนี่ยมันมีความร้อนพุ่งออกจากท่ออย่างที่เราเห็นและพื้นที่รอบท่อเขาบอกว่าคือร้อนขนาดที่ว่าคุณยืนด้วยเท้าเปล่าไม่ได้อะ
3: เกิดอะไรขึ้นอ่ะ
2: แล้วทีนี้ก็มีคำถามว่าอยากดูข้างในใช่ไหมว่าข้างในมันเป็นยังไงเขาบอกก็พยายามจะเอากล้องมือถือลงไปแล้วแต่ความที่เวลามันโดนไอมันก็เป็นแบบ
3: นี้
2: นึกออกไหมคะธรรมชาติกระจกอะเวลาที่โดนไอ้น้ำ
3: จะถ่ายหม้อชาบูอะ
2: ใช่ก็เลยไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไรนะคะเพราะว่าไอ้น้ำมันก็จับที่เลนนะคะแต่ว่าทุกครั้งที่เวลาเข้าใกล้เนี่ยก็คือจะได้ยินเสียงคล้ายๆกับน้ำเดือดนะคะเจ้าของบ้านบอกว่าเออมันแปลกเขาบอกรู้สึกแปลกคือเดินบนพื้นบ้านจากที่เดินเย็นๆสบายกับปูกระเบื้องแบบนี้เอ๊ะทำไมมันอุ่นที่เท้ามันเริ่มอุ่นๆมันเป็นตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วจากนั้นมันเริ่มร้อนขึ้นร้อนขึ้น
1: คือ
2: จากอุ่นมาร้อนนะคะก็เลยเปิดฝาท่อดูไอ้จุดที่ร้อนที่สุดแล้วไปเจอแบบนี้ไอ้น้ำมันพุ่งขึ้นมาแล้วมีเสียงคล้ายน้ำเดือดถามว่าท่อนี่คือท่ออะไรไปอยู่กลางบ้านมันเป็นท่อน้ำทิ้งจากห้องน้ำค่ะเอ๊ะสารเคมีไหมอ
3: ่
2: ะ
3: ไม่รู้
2: บางทีน้ำยาล้างห้องน้ำหรือเปล่าก็ถามแกไปแกบอกเอ้ยไม่มีสารเคมีปนเปื้อนในท่อแน่นอนล่าสุดสิ่งที่เจ้าของบ้านทำก็คือว่าสิ่งที่เรากลัวคือมันกลัวจะบึ้มขึ้นมาปลอดภัยไว้ก่อนแกตัดไฟในบ้าน
3: อ๋อแล้วเป็นไงคะ
2: สับคัตเอาท์เออเสียงน้ำเดือดหาย
3: อ๋อ
2: แล้วไอ้น้ำก็เริ่มจางไปแกก็เลยสันนิษฐานในมุมของแกเองนะคะบอกว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าค่ะ
4: เสียงน้ำที่เดือดได้หายไปส่วนที่เป็นไอน้ำเริ่มจางไปผมก็เริ่มมั่นใจได้แล้วแหละว่ามันเกิดจากไฟรั่วแน่นอนเลยครับพี่ก็อยากให้หน่วยงานเข้ามาช่วยดูแลให้ผมหน่อย
5: กลัวมันเกิดอันตราย
4: กลัวมันเกิดอันตรายครับพี่
2: ยังไม่มีหน่วยงานไปตรวจสอบแต่ว่าเรานำเสนอแล้วก็หวังว่าจะให้มีหน่วยงานไปตรวจสอบหรือว่าอาจจะถ้าคุณคิดว่าสับคัตเอาแล้วมันหายอะค่ะเรียกช่างไฟมาตรวจสอบไหม
3: ใครไปอยู่ข้างล่างหรือเปล่า
2: เดี๋ยวพี่
3: ไม่มีใครแอบไปอยู่ต้มน้ำ
2: เหมือนในหนังเนี้ย
3: เหมือนในหนังเลยอ่ะอุ้ยไม่รู้อ่ะ
2: แล้วเขาต้มอะไรอ่ะ
3: ไม่รู้ต้มแบบบะหมี่กึ่งกินเปล่าพี่ไม่รู้อ่ะหน่วยงานหาคำตอบให้หน่อยงงแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนะ
2: ค
3: ะเดี๋ยวเราไปดูเหตุการณ์นี้กันนิดนึงแล้วกันนะคะคือไม่ใช่แค่ไทยที่มีเหตุเพศภัยพิบัติเยอะแยะมากมายไปดูหลายประเทศคุณผู้ชมเหตุนี้น่าตกใจมากนี่เป็นนาทีที่พายุลูกเห็บถล่มแต่ดูค่ะเห็บยักษ์เลยคุณผู้ชมอันนี้คือเกิดขึ้นกลางเมืองหลวงของที่ปารากวัยเลยนะคะแล้วดูนะลูกเห็บเนี่ยเป็นพายุไม่พอลูกขนาดเดี๋ยวคุณผู้ชมดูจะตกใจตามเชียร์ขนาดเท่าลูกเทนนิสค่ะ
2: อุ้ยตายโดนหัวแตก
3: นั่นน่ะสิอันตรายมากเลยนะคะนี่ดูๆๆ
2: ใหญ่จริงด้วยอ่ะ
3: คุณผู้ชมลูกเห็บไม่ใช่สีเขียวนะอันนั้นทุกคนรู้แหละทุกคนบอกอันนั้นลูกเทนนิสคือให้ดูขนาดละกันนะคะกรมอุตุเขาบอกว่าก
1: ระจกรถ
3: เนี่ยมันเสียหายเลยบ้านเรือนถนนอะไรต่างๆนะคะเขาบอกว่าพายุลูกเห็บเนี้ยเป็นความรุนแรงจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญนั่นเองโอ้โหตายแล้วโลกเรากำลังเกิดอะไรขึ้นเอามาฝากคุณผู้ชมนะคะ
2: โลกเตือนเราภัยธรรมชาติดูจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ
3: นั่นน่ะสิรุนแรงจริง
1: เราต้องรอดเนาะ
3: ใช่แต่สรุปเมื่อกี้มีใครอยู่ตรงใต้
1: นั่นน่ะสิ
2: อยากจะส่งเจ้าหน้าที่ไปตอนนี้เลยถ้าเชียร์ถูกนี่เป็นข่าวใหญ่เลยนะ
3: ไม่ถูกหรอกพี่อันนี้หนูดูหนังมาไม่ถูกหรอก
1: แต่ว่าคืนนี้จะถูกหรือไม่ถูกลุ้นกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะสำหรับซีรีส์ครึ่งจากวันดีออริจินอลนะคะหลังจากจบไปแล้ว2 EP เรียกว่าทำเอาลุ้นกันสุดๆเลยเมื่อหัตถาต้องเจอกับตรงหยางและถูกแทงจนเรื่องราวเนี่ยจบลงตรงนั้นทีนี้คนดูค้างคากันหมดเลยเอ๊ะแล้วจากนี้หัตถาจะทำยังไงต่อ จะรอดไหมภารกิจที่วางไว้จะเดินหน้าต่อได้หรือเปล่าหลายคำถามเลยนะคะและในเมื่อยิ่งเข้าใกล้โลกของทุนเทาความอันตรายมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นทุกทีที่สำคัญอย่าเพิ่งไว้ใจอะไรหรือใครทั้งนั้นค่ะเพราะในเกมนี้สิ่งที่เห็นตรงหน้าอาจไม่ใช่ทั้งหมดของความจริงก็เป็นได้นะคะเอาเป็นว่าใครที่ยังไม่ได้ดู EP 2รีบไปเก็บกันก่อนเลยแล้วมาลุ้นกันต่อในคลึง EP 3ทุกวันจันทร์และอังคาร20:30 ทางช่องวัน31และรับชมย้อนหลังได้แล้วที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะคะและสำหรับลูกค้า AIS พิเศษสุดๆเลยโปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้ย้ำว่าสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นนะคะสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียงแค่99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้กดสมัครด่วนเลยกดได้ตอนนี้เลยคุณผู้ชมดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกสมัครวันดีพรีเมียมกันนะคะ
2: เอาเรื่องคลึงสนุกมากเดี๋ยวจะรีบไปดูแล้วเนี่ย20:30
0: จริงค่ะ
2: ลาไปก่อนนะคะหมดเวลาของข่าวแหกโค้งแล้วค่ะเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นวันแรกวันนี้เวลา9 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาจังหวัดนครปฐมในการพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันสมทบประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกในการนี้ถวายปริญญาบัตรระดับปริญญาตรีแก่พระสงฆ์และพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิพระราชทานเหรียญรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจงเจตเมธีวิทย์แก่นักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยรุ่นใหม่ที่สร้างสรรค์ผลงานอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ2 คนพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรผู้สร้างผลงานเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศทางด้านการวิจัยการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการและความเป็นครูพระราชทานเกียรติบัตรแก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวม 3,022 คนในจำนวนนี้มีบัณฑิตพิเศษเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร15 คนมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ1ของโลกด้าน SDG 3 Good Health and Well-being หรือการมีสุขภาพและการเป็นอยู่ที่ดีจาก Time Higher Education ประจำปี2569สะท้อนความเป็นเลิศด้านการวิจัยการผลิตบุคลากรและบริการทางการแพทย์เพื่อยกระดับสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมแห่งนี้เมื่อปีก่อนว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในทุกๆสาขาวิชาเป็นผู้ที่ควรแก่การชื่นชมยกย่องว่าได้อุตสาหะภาคเพียรศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนจนมีความรู้ในวิชาการมีทักษะในการปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสูตรแต่นอกจากความรู้ทักษะดังกล่าวแล้วนั้นบุคคลยังจำเป็นต้องมีความคิดอ่านที่ถูกต้องตามเหตุผลความเป็นจริงด้วยทางนี้เพราะในการประกอบกิจการงานการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติแก้ไขปัญหาทุกอย่างต้องอาศัยความคิดอ่านที่เที่ยงตรงเป็นกลางจึงจะสามารถพิจารณาและวินิจฉัยตัดสินเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผลคือเหมาะสมถูกต้องตามเหตุตามผลตามที่เป็นจริงซึ่งขอให้บัณฑิตพยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีความคิดอ่านเที่ยงตรงถูกต้องพร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอแต่ละคนจะได้นำความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดอ่านทั้งปวงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองตลอดถึงสังคมและประเทศชาติจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นข้อคิดสำหรับบัณฑิตอีกครั้งหนึ่งในโอกาสที่ทุกคนได้สำเร็จการศึกษาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นวันแรกวันนี้เวลา 13:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริจากนั้นพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2567และประจำปีการศึกษา2568แก่ผู้ทรงคุณวุฒิวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกประจำปีการศึกษา2568จากคณะวิทยาศาสตร์คณะอุตสาหกรรมเกษตรคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรคณะศึกษาศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร์คณะบริหารธุรกิจ
คณะสิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม 3,110 คนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนด้านการเกษตรเป็นแห่งแรกของประเทศไทยได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2486ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนและ3วิทยาเขตได้แก่วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมวิทยาเขตศรีราชาจังหวัดชลบุรีและวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้วิจัยและสร้างนวัตกรรมระดับโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของศาสตร์แห่งแผ่นดินโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความว่าในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานนั้นปัจจัยสำคัญไม่ได้มีเพียงความรู้หรือทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพหากแต่ยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยทั้งนี้เพราะความรู้ที่ปราศจากคุณธรรมไม่อาจนำความดีความเจริญมาสู่ผู้ใดได้แท้จริงแต่อาจก่อให้เกิดโทษเสียหายได้อย่างร้ายแรงทั้งแก่บุคคลและส่วนรวมบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาในระดับสูงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ได้เล่าเรียนมาแล้วซึ่งควรหมั่นสร้างสมอบรมคุณธรรมในตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตคือความยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและความกตัญญูกตเวทีคือความตระหนักรู้ในคุณความดีของผู้อื่นแล้วประพฤติปฏิบัติความดีตอบแทนพร้อมกันนั้นก็หมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญของตนอยู่เสมอเพื่อพัฒนาตนเองให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะรวดเร็วและซับซ้อนยิ่งขึ้นไปในอนาคตถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญได้อย่างมั่นคงมีเกียรติและควรแก่การภาคภูมิใจองคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปบ้านสารวะตำบลไล่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินในเขตป่าอนุรักษ์อส.12 ขอให้แก่ราษฎรบ้านสารวะบ้านไล่โว่บ้านทิไล่ป้าและบ้านจะแก่ตำบลไล่โว่รวม20รายเพื่อรับรองสิทธิ์ทำกินและอยู่อาศัยในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ

จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนถูกต้องตามกฎหมายส่งเสริมอาชีพเชิงอนุรักษ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีส่วนร่วมกับภาครัฐเป็นเครือข่ายดูแลรักษาพื้นป่าป้องกันการบุกรุกใหม่และลดปัญหาไฟป่าในพื้นที่โอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงพระราชปรารถนาให้ทุกคนมีอาชีพมีงานทำมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้สามารถพึ่งพาตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนไปกล่าวแก่ราษฎรในพื้นที่สร้างความปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจากนั้นติดตามโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีด้านต่างๆภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ส่งผลให้ราษฎรตำบลไร่โว่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอาทิด้านการศึกษาของโรงเรียนบ้านกองม่องทะสาขาไร่โว่เปิดสอนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน72คนครูและบุคลากร69คนมีผลโอเน็ตปีการศึกษา2568สูงกว่าระดับประเทศในรายวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาไทยพื้นที่บ้านไร่โว่มีโรงเรือนอนามัยชุมชนบ้านไร่โว่ดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นมีเจ้าหน้าที่1คนอสม.6คนและอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนน้อยซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านกองม่องทะสาขาไร่โว่5คนโรคที่พบมากคือโรคระบบทางเดินหายใจโรคระบบทางเดินอาหารและระบบกล้ามเนื้อและกระดูกต่อจากนั้นไปโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาอำเภอสังขละบุรีเป็นโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมในโครงการกองทุนการศึกษาเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6นักเรียน 2,175 คนครูและบุคลากร111คนเมื่อปี2565ได้รับพระมหากรุณาธิคุณได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบทุนการก่อสร้างหอพักนอนรวงพึ่งรองรับนักเรียนบ้านไกลในปีการศึกษา2569มีนักเรียนจากพื้นที่โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์เข้าไปศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จำนวน161คนแต่ละปีมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นจึงได้สร้างหอพักครูและนักเรียนขึ้นอีก1หลังรองรับนักเรียนบ้านไกลและนักเรียนที่ครอบครัวมีความเป็นอยู่ยากลำบากเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้านการส่งเสริมการศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรและผู้เรียนเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยส่งเสริมการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันในสังคมมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีวันนี้ที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดเตรียมถุงสิ่งของพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในขณะนี้มีเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จิตอาสาพระราชทานนักเรียนและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคลงในถุงพระราชทานและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครดังนี้ชุมชนร่วมพลังพัฒนาชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาชุมชนวังตาหนวดพัฒนาเขตคลองสามวาหมู่บ้านอารยาโขโมลาดกระบังสุวรรณภูมิและชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1เขตลาดกระบังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นการเบื้องต้น
กรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569

มีปริมาณฝนตกสะสมหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปพักพิงอย่างพื้นที่ปลอดภัยภาคเอกชนสมาคมและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมูลนิธิสมเด็จพระพุทธาจารย์ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยและบริษัทเบเกอร์แอนด์แมคเคนซี่จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์จากวัดราชนัดดารามวัดสะเกดและวัดประยุรวงศาวาสรวม10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนดอนอารางทุ่งกระเตนจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติและบริษัทเชียงใหม่ชาวมิเชลจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดปฐุมวนารามวัดยานาวากรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกพลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดนางนวลวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์วัดสว่างดุสิตวัดป่าสัทธาธรรมวิทยาจังหวัดมหาสารคามสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จากวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์จำนวน10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นบริษัทพระพิคเนศประสิทธิพรจำกัดโรงเรียนนานาชาติบางกอก Preparatory and Secondary และครอบครัวประสมพันธ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมุลมังคลารามกรุงเทพมหานครและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิคณะครูโรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคารจังหวัดกำแพงเพชรและโรงเรียนการจนาพิเศษสมโภชในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนอกจากนี้ยังมีประชาชนจากจังหวัดต่างๆทั้งในกรุงเทพและพื้นที่ใกล้เคียงหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่พระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นนายเจริญสิริวัฒนภักดีและครอบครัวสิริวัฒนภักดีพร้อมกลุ่มธุรกิจในเครือบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนและบริษัท TCC แลนด์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดปฐุมคงคาวัดอรุณราชวรารามวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดแขนอกวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตรจังหวัดนนทบุรีและวัดไก่เตี้ยจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์และรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารเวลา 14:30 นาทีบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนบริษัทแอสเซทเวิร์คคอร์ปจำกัดมหาชนและกลุ่ม BJC บิ๊กซีเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์จากวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครวัดไพศาลศักดารามวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดหนองไผ่พิทยารามวัดซอกทรายวัดขอนยางขวางจังหวัดเพชรบูรณ์วัดม่อนศรีบุญยงจังหวัดลำปางและวัดวังโปร่งเข้จังหวัดลพบุรีรวม10รูปสวดมา

ชาติให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเพื่อแสดงความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ทวีวัฒนาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคารจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนการจนาพิเศษสมโภชในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดปทุมธานีสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเดอะอารางดอนอารางทุ่งกระเต็นจังหวัดบุรีรัมย์รวมทั้งข้าราชการพนักงานศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
1: ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
2: บ้านนี้คนชื่อทีเยอะแล้วอ่ะ
3: กฎข้อที่1เปิดเตาแก๊สหลังเที่ยงคืนปรับครั้งละ10,000กฎข้อที่2ห้ามพาคนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบ้าน
4: บ้านนี้มีคนชื่อทีมั้ยคะ
5: เป็นการโดนทิ้งนี่เหตุผลโคตรสุดในโลกเลยว่ะ
2: ถ้ามึงยังหาทางออกไม่ได้มึงคือคนแรกที่ต้องเก็บของจากบ้านหลังนี
6: ้คงต้องใช้เวลาอีก16วันถึงจะครบตามทฤษฎี21วันที่บอกว่าถ้าคนเราฝืนทำอะไรซ้ำๆเจออะไรเดิมๆติดต่อกันครบ21วันแล้วจะชินจนกลายเป็นนิสัยใหม่แต่การกลับมาบ้านสถานที่ที่ควรจะปลอดภัยและอบอุ่นที่สุดแต่กลับต้องมาเจอกับคนแปลกๆทั้งแปลกหน้าแปลกนิสัยแล้วมันจะเป็นนิสัยใหม่ของผมได้จริงๆหรออ
3: ้าววาทีกลับมาแล้วเหรอวันนี้เหนื่อยเปล่า
2: เฉยๆ
6: ผมตอบแบบนี้เพราะรู้ว่ามันไม่ได้อยากรู้คำตอบจริงๆหรอก
3: มากินข้าวด้วยกันดิ
2: กินข้าว

0: ทีเด็ดทำไมมึงถึงกลัวผู้หญิงวะ
1: เรื่องกู
0: แต่ว่ามึงไม่ต้องห่วงเลยนะกูเคยเรียนมามันมาบัดได
1: ้มึงอย่ายุ่งได้เปล่าเฮ้ยก็นี่ไงเพื่อนมันเป็นห่วงวันหลังอ่ะกูจะได้ไม่ต้องสรรหาปลาตัวผู้มาทำกับข้าวให้มึงกินไง
2: ปลาตัวผู้อะไรมึง
1: ปลาคาร์ฟไง
0: ปลาคาร์ฟถ้าเป็นปลาตัวเมียก็ปลาคาร์ฟส่วนตัวผู้เนี่ยก็ต้องคาร์ฟใช่ไหมที่เด็ดปลาคาร์ฟปลาคาร์ฟ
3: บ้านผมไม่ได้มีเสียงหัวเราะแบบนี้มานานแล้วแต่จริงๆมันยังเป็นบ้านของผมอยู่หรือเปล่า
0: ไหนบอกมาดิเรื่องนี้มันน่ารู้มากเลยนะเร็วๆต่อมา
4: โอ๊ยไปแล้วลูกคาน
3: ใช่ครับมันน่ารำคาญ
4: เอ้ามึงจะมาหมามึงเนี่ย
1: มึงกูขอแก้ตัวหน่อยเรื่องหมาเนี่ยกูไม่ได้ซื้อให้เขานะเว้ยกูแค่ไปเลือกกับเขาเฉยๆอ่ะอยู่ดีกลายเป็นลูกกูเขาได้ไงวะงง
4: ไม่ใช่ลูกมึงก็จะมาคืนมึงไหม
1: เขาก็แค้นกูไงอยากทิ้งให้ดูต่างหน้าเนี่ย
4: กูไม่เชื่อมึงหรอกมึงนี่มันเลวหมาหน้าขนาดนี้มึงทิ้งลงได้ไงวะกูเห็นมาเยอะแล้วเนี่ยพวกเนี้ยรักนะรักกันรักกันซื้อหมามาเลี้ยงด้วยกัน

0: าพ่อแม่ลูกพ่อแม่ลูกหลังเลิกกันแม่งทิ้งหมาพี่ทิ้งตอนแรกผมไปซื้อหมากันมาแม่งน่ารักน่ารักเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวมึงไปไหนอ่ะมึงไม่บอกมึงเอาไงกับหมาม
1: ึงจะคุยกูมึงหยุดเคี้ยวก่อนได้ปะ
0: กูต้องกินกูหิวกูต้องกิน
1: ก็กูบอกให้หยุดไง
0: หยุดทำไม
1: หยุด
0: มึงอยากกินบ้างเมื่อไหร่เอากินดิ
1: จะหยุดไม่หยุด
0: หยุดทำไม
1: เฮ้ยบอกให้หยุด
0: หิว

0: ที่ผมรู้สึกอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่ความรำคาญแล้ว
1: พวกมึงออกจากบ้านกูไปให้หมด
2: พี่ว่าที่ใจเย็นๆดิ
1: เย็นต้นไม้ต้นนี้กูปลูกกับแม่กูแล้วเขาตายไปแล้วเขาจะฟื้นกลับมาปลูกกับกูได้อีกไหมตอบดิ
3: แม่มึงตายแล้วเหรอ
2: มึงกูขอโทษกูขอโทษจริงๆกูทนเสียงเคี้ยวข้าวไม่ไหวจริงๆขอโทษ
1: กูต้องเข้าใจมึงเหรอวะ
3: เฮ้ยวาทีเดี๋ยวต้นไม้เนี่ยโกลงดินให้นะแล้วก็ความทรงจำของมึงกับแม่ไม่หายไปไหนหรอกกูว่ามันจะโตดีกว่าเดิมด้วยซ้ำเนี่ยดูดิเฮ้ยร่างก็โมติดีนะเนี่ยเอามึงใจเย็นก่อนนะเรานึกถึงเหตุผลวันแรกที่มึงให้พวกกูมาอยู่ที่เนี่ย
1: พวกกูไม่คิดว่าพวกมึงจะทำให้บ้านกูเป็นแบบนี้ไงกูให้เวลาพวกมึงเก็บของภายในคืนนี้พรุ่งนี้เช้ากูต้องไม่เห็นพวกมึงสักคน
2: กูขอร้องล่ะกูขอทุกคนอยู่บ้านนี้ต่อได้ปะวะกูไม่อยากทุกคนต้องเดือดร้อนเพราะกูอ่ะนะกูขอล่ะถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดกูได
3: ้วันนี้วันเกิดมึงเหรออ
2: ืมวันเกิดปีนี้มีแต่เรื่องขอเรื่องดีให้กูสักเรื่องได้ปะวะ
1: วันเกิดมันเกิดแล้วไงวะ
2: วาทีกูรู้มึงกำลังโกรธอะแต่ว่ามึงพูดแรงไปอืมกูขอบคุณมึงมากนะที่ทำให้วันเกิดปีนี้ของกูไม่สุดไปเลยอะ
4: ของรออะไรอ่ะไปเร็ว
3: เดี๋ยวกูต้นไม้ลงดินก่อน
5: แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยู
6: แฮปปี้เบิร์ธเดย์
5: Happy birthday

องแต่กูจะให้ของขวัญมึงก็ได้แต่ถ้ามึงยังทนเสียงเคี้ยวข้าวไม่ได้แล้วทำลายของของแม่กูอีกมึงจะมาขอของขวัญกูไม่ได้แล้วนะ

0: วันนี้ผมไม่ได้เตรียมใจที่จะได้ยินเพลงนี้เลยสักนิด Happy Birthday to you
1: โอ้เดี๋ยวผมช่วยฉลองแบบนี้ก็แล้วกันไม่รู้ก่อนนะถ้ารู้ก่อนป่านนี้ก็คงเตรียมของโปรดให้มึงเมื่อกี้ร้อง Happy Birthday ไปแล้วอ่ะอธิษฐานเลยละกัน
2: โอเคกูเป่าเลยนะขอบคุณพุ่งมากนะวันเกิดปีนี้ได้เท่านี้กูก็ดีใจมากแล้ว
3: งั้นเดี๋ยวกูลุกไปกินตรง
4: นู้นเฮ้ยเดี๋ยว
1: ไหน
4: เจ้าของวันเกิดก็นั่งกินด้วยกันดิจะไปไหนอ่ะ
1: เออนั่งกินด้วยกันดิ
2: งั้นถ้ากินตรงนี้กูขอใส่หูฟังแล้วกัน
5: เฮ้ยๆหยุดเลยพวกกูกินเสียงไม่ดังขนาดนั้นหรอกนะ
2: อะไรนะ
1: มีความสุขมากนะมึง
2: เออ thank you
4: ปลาชิบหายป่ะ
2: อะไรนะ
4: อร่อยชิบหายเลย
2: อ๋อเออหวานดีนะ
1: ปาร์ตี้มากินด้วยกันดิไปนั่งทำไมไกลๆอ่ะ
2: เอาเลยไม่กินนะ
6: กินอีกแล้วเหรอ
2: เออปาร์ตี้มีของอะไรที่เป็นของแม่มึงป่ะพวกกูจะได้ระวังไ
1: งจานนั้นน่ะซ้อมด้วยจริงๆก็โซนครัวทั้งหมดอ่ะแม่กูชอบพ่อม่านมากแล้วก็ของทุกอย่างที่อยู่ในห้องเมทีกับพี่เล็ก
7: ห้องนั้นใช่ใช่ไหม
8: วันเกิดวันเกิดแล้วไงวะ
0: วันเกิดแล้วยังไงวันเกิดที่คนให้กำเนิดผมไม่อยู่ด้วยมันก็เป็นวันเกิดที่ไม่มีความสุขเท่าไหร่หรอก

0: and tickets still available at Thai Ticket Major.
1: ดูดีใช่ไหมล่ะแต่ดีที่สุดอะรอยัลคานินต่างหาก
2: เพราะไม่ใช่แค่ดีแต่ต้องมีสารอาหารที่เหมาะสมด้วย
3: ลองเลิฟลองรอยัลคานิน
4: เพราะสุขภาพดีคุ้มค่าที่สุด
5: ขอกินด้วยนี
6: ่ไม่
7: TV Star Olympics 2026 Saturday 28 November 2026 Impact Arena Tickets sold out Live streaming tickets still available at www.thaiticketmajor.com See more information on all GMMTV social media platforms
8: ที่เด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
9: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
10: อ่ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
11: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
12: ชิมซะหมดเลย

0: Lichen Reflection Concert.
1: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
2: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
3: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมินิไซหรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
4: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
5: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร์ง่ายเลย
6: เลือกเมกะแทง
5: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแท้งขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปรินทั้งทีต้องเมกะแทงจากแคนนอน
7: Canon delighting you always

0: Jing Jing Bewitch You Fan Con 21 to 22 November Thunderdome เมืองทองธานี
1: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
2: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
1: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
2: คำว่า

0: ของคุณป้าครับ
1: ป้าเหรอ
2: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
4: Ladies and gentlemen please welcome two girls who are gonna change your life forever
5: beauty sexy comedy of course
6: so delight
5: and a little fantasy
4: anything else
5: we are expecting you honey
4: Namtan film glamorous fancon
7: อาหารแมวคุณภาพพวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
8: อาหารแมว Necco Holistic and Grain Free
9: สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์ Ford Aก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟร์ด
4: Oh My Fourth Concert Tickets sold out Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major
10: เรื่องตัวเองคุณใส่ใจแค่ไหนใหม่ Swissair Reju Plus 3 ส่วนผสมสำคัญเพื่อสิ่งที่ใช่เริ่มได้จาก

0: การใส่ใจตัวเองเพราะทุกรายละเอียดคือความใส่ใจซูเซ่วีจูพลัสลาลาลา
1: ลาลาลาประมาณมิถุนา
2: เฮ้ยเดี๋ยวนะ
3: ก็หมายความว่าอิงเขาเลิกกูไปคบกับมึงทันทีเลยเหรออ
2: ืมดูจากไทม์ไลน์น่าจะเป็นอย่างนั้นป่ะ
3: แล้วเขาพูดถึงกูมั้งป่ะ
2: ก็พูดนะเขาบอกแฟนเก่าเขาเนี่ยโคตรขี้บ่นเลยเทนมเป็นฟองยังบ่นเลย
3: เอ้าก็ไม่กินแล้วท้องอืด
2: เฮ้ยเขาพูดถึงมึงในแง่ดีเหมือนกันนะทำไมอ่ะมึงไม่อยากฟังวะก็แฟนมึงก็พูดถึงมึงในแง่ดีไงบ้าง
3: เฮ้ยกูบอกให้เงียบไง
2: ตามใจมึง
3: ก็ถ้ากูดีจริงอ่ะเขาคงไม่เลิกกูไปคบกับมึงหรอกแล้วอีกอย่างนะกูไม่อยากได้ยินเรื่องดีที่มีคำว่าแต่ต่อท้ายวะ

0: ับใครกูถามว่าคุยกับใคร
1: อะไรเนี่ยนี่มึงถึงแทนแฟนเก่ามึงเหรอกูคุยกับคนนี้หลังจากเลิกคุยกับอิงแล้วเว้ย
0: มึงนี่ก็เร็วเหมือนกันนะ
1: เดี๋ยวๆรอเรือหรือรอลิง
0: รอเรือกูมีปัญหาเรื่องงานกระดูกลิ้น
1: แล้วไปไม่เร็วหรอกเดือนหนึ่งก็นานแล้วป่ะ
0: เออไหนๆก็วันเกิดมึงแล้วอ่ะกูขอให้มึงสมหวังก็แล้วกัน
1: Thank you
2: Happy birthday นะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะพี่ที
3: ขอบคุณครับน้องซาวแล็บ

0: ิ๋วไอ้จิ๋วที่แดดที่แดดที่แดดมึงมึงตื่นก่อนเร็ว
1: ไหนวะ
0: มึง
1: เง
0: าเงา
1: เงาอะไรวะอยู่กันตั้ง3 คนบ้าไปเนี่ยรีบๆนอนเลยไป
0: ไม่ได้เหงา

0: องมาดีแล้วมึง
1: กูจะบอกมึงให้นะเว้ยผีไม่มีจริงหรอกกูอยู่มากูยังไม่เคยเจอแม่กูเลยแต่ถ้ามีจริงก็คงดีอ่ะกูก็อยากเจอแม่กูเหมือนกันถ้ามึงเจอแม่กูก็ฝากบอกแม่กูด้วยนะกูคิดถึง
0: ไม่ต้องมามาทำไมอ่ะ
2: มีช้อนกลางทำไมไม่ใช้
3: วาที

0: มากินข้าวด้วยกันดิ
1: กินละ
0: กินตอนไหนวะ
2: งั้นกูขอเบิ้ลไข่ลูกเขยแล้วกันนะ
1: เดี๋ยว
3: มึงชื่อวาทีหรือไง
2: อืมกูชื่อวาที
3: บอกแล้วมึงอ่ะ
0: จริงเหรอเชี่ยพีคในพีคมึงชื่อเล่นชื่อทีเหมือนกันชื่อจริงยังชื่อวาทีเหมือนกันอีกเหรอวะ
2: พีคในพีคในพีคเลยล่ะมึงกูนามสกุลเดียวกับมันด้วยวาทีเรืองฤทธิโรจน์
0: เวอร์ละ

0: มึงชื่อนี้จริงดิ
1: หรือว่ามึงคืออีกตัวตนหนึ่งจากโลกคู่ขนานที่มาทวงร่างเดิมคืน
2: เป็นไปไม่ได
1: ้วาทีเรืองฤทธิ์ธิโรจน์ต้องมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น
2: มึงเพ้อเจ้อละกูรู้อยู่แล้วว่ากูชื่อเดียวกับมันกูเซิร์ชเจอใน Facebook ตอนแรกอะนะกูคิดว่ากูจะมาถ่ายรูปเซลฟี่ลง IG กับคนที่ชื่อเดียวกับกูแต่พอกูเห็นว่ามันประกาศหาคนเช่าบ้านกูก็เลยมาเช่าบ้านอยู่ซะเลย
1: เฮ้ยมึงดูดิกูเจอละชื่อเมธีเหมือนกูแซ่เดียวเหมือนกูเป๊ะเลยมีสัก3คนน่ะมึงอยู่ละนองคนนึงระยองคนนึงยะลาคนนึง
2: จีโนโฟเบียโรคกลัวผู้หญิง
3: กูไม่ได้กลัวผู้หญิงกูกลัวผู้หญิงสวย
1: โอ้โหความกลัวของมึงเลือกปฏิบัติชิบหาย
2: งั้นวีนัตราโฟเบีย
1: ไปหาหมอมั้ยมึงอ่ะ
3: กูไปหามาแล้วแต่หมอแม่งดันสวยอ่ะกูเลยไม่ไปหาอีกเลย
2: ทีเด็ดมึงต้องเผชิญหน้ากับปัญหานะเว้ยแล้วค่อยสัมผัสความกลัวทีละนิดเดี๋ยวมึงก็ชินเอง

0: ิธีนี้ไม่เวิร์กว่ะเราต้องหาวิธีอื่น
1: อ้าวพี่เดชโชคดีนะ
2: โชคดีแหละวะ

0: ึงพาใครมาผู้หญิงเหรอกูฟ้องวาทีนะเว้ย
1: คนนี้วาทีไม่ว่า
0: แฟนเหรอมึงก็บอกเขาดิว่าวาทีเพิ่งออกไปอ่ะแล้วก็ให้เขาไปรอที่อื่นด้วย
1: เขาไม่ได้มาหาวาที
0: เขามาหาใครอ่ะ
1: มาหามึงกูพาเขามาเพื่อช่วยมึง
2: มา
0: ไม่ได้ขอ
1: มาเดินมาเร็วมานี่ทีเด็ดมึงมานี่เร็วมาแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวนี่มาทีเด็ดมึงเคยได้ยินปะความกลัวต้องเอาชนะด้วยความกลัว
0: ชนะไปเลยกูยอมแล้ว
1: เฮ้ยกลับมาก่อนกูไม่อยากให้มึงเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะเว้ยครั้งนี้กูสัญญาว่ากูจะไม่ให้มึงอ้วกหรือว่าเป็นลมเด็ดขาด
3: มาแปะมือ
1: เออก้มตัวลงมา
3: ค่อยๆลูบ

0: เสียวอ่ะ
1: ไอ้เมธี
2: เมธี
1: เฮ้ยเก็บไว้ก่อนนะวันนี้มึงต้องชนะความกลัวเก็บพวกไว้
3: เอามือปิด
1: เออเอามือปิดไว้ก่อนเลย
3: กูไม่ได้กลัวผู้หญิง
0: กูขยะขยงเอออยากขยงได้ยังไงสวยหมวยขนาดเนี้ยค่ะ
4: สองคนแกล้งกูใช่ไหม
3: เฮ้ยเบื่อช่วยมึงใช่ไหม
1: เบื่อช่วยมึง
3: ไม่ใช่ไหมไอ้เมธีมาเปล่าใช่ไหม

0: Yaris Ativ และ Yaris คันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
1: Ladies and gentlemen please welcome two girls who are gonna change your life forever
2: beauty sexy comedy of course
3: something not
2: and a little fantasy
1: anything else
2: we are expecting you honey
1: nantan film glamorous fan con
4: โฟร์ทเลือกอาหารแมวเนโกเพื่อสุขภาพที่ดีของมันม่วงทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาคนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
5: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
6: ลองชิมดูครับ
7: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
8: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
9: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
7: ผมเลิฟเลย

0: Jing Jing Bewitch You FanCon 21 to 22 November Thunderdome เมืองทองธานี
1: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
2: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
1: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
3: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: Lichen Reflection Concert.
1: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
3: GMM TV Star Olympics 2026 Saturday 28 November 2026 Impact Arena Tickets sold out Live streaming tickets still available at www.thaiticketmajor.com See more information on all GMM TV social media platforms
4: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
5: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
6: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมินิไซหรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
7: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
8: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร
9: ์
8: ง่ายเลย
9: เลือกมีกระแทง
8: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแท้งขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปรินทั้งทีต้องแม็กกระแทงจากแคนนอน
10: แคนนอน Delighting you always

0: คล็ดลับคนสวยสุขภาพดีของจูมุเพราะเจมเลือกอาหารแมวในกบทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนกบ
1: สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟดเองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟด
2: Oh my fourth concert tickets sold out live streaming tickets still available at Thai Ticket Major
3: ยิ่งดื่มยิ่งชอบเลยเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งต้องรัก
4: เบอร์ดี้โรบัสต้าอร่อยยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
5: คนแก่แม่ต้องจีบยากเงี้ย
6: ผู้รักที่มาจากวันไนท์สแตนจะจริงจังได้ไหมถ้าจะเริ่มเรื่องใหม่นะครับเคลียร์เรื่องเก่าด้วยนะ
5: ไม่ชอบ
6: ปึ๊ดอ่ะ
7: รู้จักคนนี้ปะ
8: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่พรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
9: ลาลาลาลาลาลา
5: แล้วตกลงเมทินีเนี่ยไม่เวิร์กเหรอวะ
10: ไม่เวิร์กเลยค่ะเขาเนี่ยไม่ชอบเมทินีเลยค่ะ
5: เอาวาทีไปเรียนแล้วเหรอไปแต่เช้าเลยกินข้าวด้วยกันก่อนดิทำข้าวต้มไปแล้วเนี่ย
11: ไม่อะรีบ
5: ไม่อีกแล้วเหรอวะเฮ้ยแต่เหลือมึงคนเดียวแล้วนะที่ยังไม่กินกับข้าวฝีมือกูเลยอะเย็นนี้มึงกลับมากินด้วยนะ
11: ดึกอะไม่เป็นไร
5: กูสาบานด้วยเกียรติของกูเลยนะว่ากูจะไม่ชวนมันกินข้าวอีก
12: เฮ้ยทีเด็ดกูจริงๆแล้วเพื่อนๆ เขาไม่ได้ตั้งใจแกล้งมึงเว้ยเขาหวังดีกับมึงเหอะ
11: อ๋อนี่มึงจะบอกว่ากูต้องขอบคุณเพื่อนๆใช่ไหม
10: ใช่ค่ะ
11: เออขอบคุณมากเลยนะแต่ว่าวันหลังอะไม่ต้อง
6: อืมวันหลังไม่ต้องงานวันนี้เลย
12: อืม
11: อะไรของมึง
6: กูขอแก้ตัวอีกครั้งนะทีเด
11: ็
6: ด
11: ไม่ต้องมึงไม่มีแก้ตรงแก้ตัวนะไม่ต้องมายุ่งกูไม่หลงกลแผนรู้มึงหรอก
10: ไอ้เด
11: ็
10: ก
11: ไม่ต้องมาจับอะไรอะไรไม่ต้องมี
12: กู
11: ไม่หลงกูไม่หลงกลแผนมึงแล้ว
10: อยากโดนทีเด็ดอ่ะ
11: ไม่เอาอีเมทีนี
10: ้ขอโทษขอโทษขอโทษ
11: เบื่อได้ยัง
12: ยังนั่งเฉยๆก่อน
5: กูไม่เวิร์กกูว่าก็ไม่เวิร์กเสียงนกกาว่ามึง
10: กาวอชกาวอช
11: ใครมานั่งอ่ะ
6: ก็เหมือนเมทีแต่งหญิงเมื่อวานที่เด็ดวันนี้นะเริ่มจากการดมกลิ่นพร้อมยังพร้อมดี
11: แล้วผู้หญิงนี
12: ่ไม่กลัว
5: เออไม่เห็นมีอาการอะไรเลยนี
6: ่เออหรือว่าที่กูบำบัดมึงอ่ะมึงก็ได้ผลนะดิ
12: การแต่งตัวเป็นเมทินีของกูสำฤทธิ์ผลแล้วใช่ไหม
6: หายจริงวะ
11: ไม่อ่ะ
12: ไม่กลัว
11: นี่สวยอ่ะ
13: ไม่สวยผีบ้าอะไรของแกไม่มีหรอกคนป่วยอ่ะมีแต่คนปากหมาใครก็ไม่รู
12: ้เฮ้ยเดี๋ยวไปส่ง
6: อุ๊ย
5: เนี่ยกูบอกแล้วไม่เวิร์ก
11: กูบอก
5: กูเป็นคนบอกก่อน
11: บอย
5: กูบอกก่อน
11: เออมึงอ่ะไม่รู้จักจำ
5: เออ
11: เมที
5: ทำแผลให้มันด้วยนะ
6: ไอ้จิ๋วกูว่ากูลืมของว่ะ
11: ที่ไหน
6: ในบ้านนี่แหละ มึงก็ไปเอาดิ
14: แล้วมึงลองเดาดิว่ากูลืมไว้ที่ไหนอ่ะ
6: เจอยังอ่ะ
14: ยังว่ะหรือว่ากูไม่ได้ลืมอยู่ห้องนี้วะ

0: ่น3นาทีกินได้เลย
1: ถ้ากูรอมึงมาชิมกับข้าวฝีมือกูอ่ะมันต้องกินกันพอดีก็เลยทำไว้ให
2: ้ขอบใจนะ
1: แล้วเป็นไงวันนี้เหนื่อยป่ะหลับสะดึกเลย
2: เฉยๆอ่ะ
3: คุยอะไรกันเนี่ย
2: เฮ้ยนี่นั่งไปโดนอะไรมา
3: พวกแม่งดิแม่งชวนคนก
2: ็อะไรนะ
1: พวกกูอ่ะเล่นกันแรงไปหน่อยนึงอ่ะ
2: นี่มึงตีกันเหรอ
1: ไม่เล่นกันแรงเฉยไม่มีอะไรตามภาษาวัยรุ่นอ่ะเบานะ
4: ผมไม่รู้สึกว่าพวกมัน2คนพูดความจริงไม่แปลกใช่ไหมครับที่ผมจะไม่ไว้ใจคนแปลกหน้า

0: ในตู้ข้างหลังให้หน่อยดิ
1: มึงก็ไปดูเองดิ
0: ไม่เอากูกลัว
1: ดูเองก็ไม่ได้
2: มีแต่เสื้อผ้าแล้วก็รูปแม่เขาเนี่ย
0: เฮ้ยมึงเบาๆนี่เป็นหนังผีผิวของขนมากเลยนะเว้ยทิ้งไปลบหลู่แล้วก็ไปทำลายที่อยู่เขาว่าเป็นอะไรอ่ะมึงเงียบอ่ะ

0: จะแปลกไปบ้างแต่ถ้าไม่มีคนฝ่าฝืนกฎก็คงต้องทนไปอีกสัก6เดือนแล้วครับ
1: งั้นพรุ่งนี้มาที่บ้านพี่เลยนะครับ
2: วันเกิดปีนี้กูขอให้มึงหูตึงเวลาเพื่อนๆเคี้ยวข้าวมึงจะได้ไม่ได้ยินแจ๊บๆอีกโอเคไหม
3: Thank you
4: ปีนี้เนี่ยมึงเจอมาแต่เรื่องแย่ๆทั้งปีแล้วใช่ไหมปีหน้าขอมึงเจอแต่เรื่องดีๆแล้วกัน
5: งั้นวันนี้เรามาฉลองกันเลยไห
3: มได้เหรอ
6: จะฉลองนะถามเพื่อนมึงก่อน
7: เพื่อนไปทั้งกูอะ
2: หนึ่งดอก
7: กูจำได้ว่ากูบอกกฎของบ้านนี้ไปแล้วนะ
2: สองดอก
7: พวกมึงกับกูต่างคนต่างอยู
2: ่3ดอก
7: แต่มึงจะสนิทกันยังไงก็ได้กูไม่สน
5: จุกๆไปเลยจ้ะ
3: เพื่อนพี่เป็นทำอาหารเก่งอยากให้ได้ลอง
8: หนูลืมบอกพี่ไปอะค่ะหนูไม่กินเนื้อสัตว
5: ์นี่วาทีเป็นเจ้าของบ้านครับ
0: ที่กูไม่ไล่พ่อมึงออกไป
7: เหมือนว่าเขาเป็นพ่อไง
9: พี่เคยคิดว่าถ้าเรารักใครสักคนมากพอความรักมันจะทำให้เราเอาชนะความกลัวได้
8: พี่ก็คงรักหนูไม่พอ

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
1: Samsung ประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
0: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ

0: จันทร์ที่5ตุลาคมนะ
1: ครับผม
0: ท่านผู้ชมฮะสถานการณ์น้ำท่วมในหลายๆจังหวัดเนี่ยต้องยอมรับดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นแต่ต้องจับตามอง
1: ครับ
0: หลังจากนี้แต่บางที่อ่ะคือง่ายๆอย่าง
1: บอกปราจีนก็หนัก
0: หนักมาก
1: ปราจีนกาญจนบุรี
0: ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรายังแย่อยู
2: ่ครับ
0: แต่กรุงเทพจะดีขึ้นแต่ปัญหาของคนกรุงเทพวันนี้ที่เขาส่งเสียงร้องคืออะไรไหม
1: ครับ
0: หนูอ่ะมันตาย
1: แล้วมันก็ขยะมันเยอะ
0: น้ำมันก็จะเริ่มเน่า
2: ครับ
0: ยายเป้เธออยู่ในบ้านเคหะมากี่วันเนี่ย
1: 6 วัน
0: อันไหนเธอเล่าซิสถานการณ์บ้านเธอเป็นยังไงบ้าง
1: ตอนนี้พอน้ำลดแล้วเป็นยังไง
0: ของเธอบ้านของเธออยู่ชั้นอะไรชั้นหนึ่งแล้วท่วมไหม
3: ก็คือคนที่อยู่ชั้นหนึ่งอ่ะจะต้องแบบช่วยกันอุดที่ท่อที่มันจะเข้าถึงห้องกันหมดอะค่ะ
1: อ๋อเพราะมันมาตามท่อด้วยถูกไหมโอเคอุดท่อน้ำประปามีใช้ไหม
3: น้ำประปาไม่มีค่ะเพราะเขาต้องตัดไฟเพราะว่าน้ำมันท่วมห้องปั๊มน้ำอะค่ะ
0: แล้วบ้านเธอไม่มีไฟไม่มีน้ำ
1: ไฟฟ้ามีไหม
3: ของหนูอะโชคดีที่แผงไฟมันอยู่สูงเลยไม่โดนตัดไฟแต่ว่าอีกซอยนึงค่ะเสรีไทย5เขาอยู่ต่ำกว่าค่ะอันนั้นโดนตัดทั้งน้ำทั้งไฟ
1: โอ้โห
0: เพราะว่าเธอไม่ได้โดนตัดไฟเลยทั้งวันนึง
3: ใช่ค่ะหนูโดนตัดแค่น้ำ
1: แต่น้ำไม่มีก็ลำบากเหมือนกันนะอาบน้ำไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลย
3: ใช่
0: แล้วตอนนี้มายังน้ำไฟกลับมาครบยัง
3: เพิ่งซ่อมเสร็จสมบูรณ์เมื่อวานค่ะ
0: อ๋อก็คือเพิ่งได้กลับมาใช้น้ำกัน
3: ใช่ค่ะ
1: น้ำลดได้กี่วันแล้วน้ำแห้งได้กี่วันแล้ว
3: ประมาณวันที่1ที่2เนี่ยเริ่มสนิทแหละแต่ว่ามันก็ยังมีแบบพวกโคลนขยะที่ต้องช่วยเก็บ
1: มันทิ้งอะไรไว้บ้างน้ำมาแล้วมันทิ้งอะไรบ้างพอมันไปมันทิ้งอะไรไว้บ้าง
3: ขยะค่ะ
1: ขยะแล้วมีใครมาหน่วยงานไหนมาดูแลมั้ย
3: จะมีของกทม.ค่ะที่เขาจัดพนักงานมาช่วยเก็บ
0: ก็คือกทม.ดูแล
1: มาช่วยดูแลอยู่นะ
0: เพราะถึงบอกอาบาปบุญครั้งนี้เราพูดด่าไม่ได้นะด่ากรุงเทพมหานครไม่ได้นะเพราะกรุงเทพมหานครทำงานเต็มที่เลยจริงๆนะ
3: ผู้ว่าลงทุกคืนเลย
0: ผู้ว่าลงทุกคืนเลย
2: บ้านลุงป้อมยังครึ่งคันเลยรถ
0: เดี๋ยวเราไปบ้านลุงป้อมมา
2: โอ้โหหนักเลยลุงป้อมนี่คือแบบว่าต้องอยู่ในบ้านอะ
0: มีนบุรี
2: ใช่มีนบุรีหนักเลยครึ่งเพราะว่าตอนเข้าไปมันจะเป็นแบบน้ำสูงมาก
0: คือแต่ตอนนี้ถนนเส้นทางหลักคนใช้กันเนี่ยนะฮะเข้าออกเนี่ยตอนนี้เต็มไปด้วยโคลนหมักหมมขยะเปียกเน่าเสียแล้วหนูท
2: ่
0: อ
2: ใช่
0: มันตาย
1: ตายมันเน่าอยู่เนี่ยนะ
0: หนูท่อมันตายแล้วยังมีบางส่วนเนี่ยนะฮะเจิ่งนองอยู่ตามพื้นเนี่ยสภาพความเสียหายเนี่ยกลิ่นเน่าเหม็นทำให้รู้สึกทั้งสกปรก
2: ครับ
0: ปวดหูผสมปนกันไปเนี่ยทางเดอะสแตนดาร์ดเองเขาลงพื้นที่เขาเล่าให้ฟังว่าผู้ประสบภัยบางรายเนี่ยเริ่มได้รับการติดต่อจากบริษัทประกันภัยที่เดินทางลงพื้นที่มาสำรวจเพื่อประเมินค่าชดใช้ความเสียหายแล้วนะฮะจากการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่หลายเสียงสะท้อนตรงกันว่าความเสียหายจากอุทกภัยครั้งนี้ถือเป็นการเข้ามาซ้ำเติมความเดือดร้อนในช่วงที่สภาพเศรษฐกิจต้องยอมรับ
1: เป
0: ิดเครื่องนะฮะแล้วก็มันไม่สู้ดีนักหรอกทำให้หลายครอบครัวเนี่ยมองไม่เห็นหนทางที่จะกลับมาตั้งตัวตั้งหลักได้อีกครั้งนึงเลยเพราะอะไรคิดถึงคนที่หาเช้ากินค่ำ
1: ค
0: นที่ทำก๋วยเตี๋ยว
2: ใช่พี่
0: ส่วนใหญ่แถวคลองจันทน์เขาจะทำก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวอะไรเขาจะอยู่นั่นกันใช่ไหม อุปกรณ์เขาก็พังหมดเลย
1: ร้านไม่เหลืออะไรเลย
0: ร้านก๋วยตงร้านก๋วยเตี๋ยวเขาไปหมดเลย
1: รถอะไรไปหมดอุปกรณ์มากินไปหมดเลย
0: ไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนบางส่วนเนี่ยโชคดีที่มีทรัพย์สินก็ไม่ได้พังเสียหายแต่ผลกระทบเนี่ยมัน
1: บางคนก็มากบางคนก็น้อยแล้วแต่
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็ณตอนนี้มันก็เข้าสู่กิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ด้วยการฉีดล้างทำความสะอาดบ้านเรือนพื้นที่ค้าขายเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตเพื่อให้กลับมาประกอบอาชีพตามปกติต่อไปนะคะ
1: ส่วนเรื่องของเงินเยียวยานะครับที่ทุกคนรออยู่นะครับวันนี้นะครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ได้ออกมาบอกว่าเงินก้อนแรกนี้มีโอกาสจ่ายภายในสัปดาห์นี้ครับหากตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็เอกสารผ่านเกณฑ์ครับเพราะว่าตอนนี้นะครับครม.อนุมัติงบ 4,700 ล้านบาทแล้วก็ปภ.เองนะครับก็โอนเงินทั้งหมดให้กับธนาคารออมสินดำเนินการแล้วครับหลังจากตรวจสอบข้อมูลหากผ่านเกณฑ์เนี่ยจะใช้เวลาอีกประมาณ 1-2 วันนะครับเงินก็จะเข้าบัญชีของประชาชนใครที่ผ่านเกณฑ์นะครับและข้อมูลครบถ้วนก่อนก็จะได้รับเงินก่อนครับไม่จำเป็นต้องรอพร้อมกันทั้งจังหวัดครับโดยบอกว่างบ 4,700 ล้านบาทนะครับอาจจะไม่เพียงพอแต่ก็ยังมีพื้นที่ที่ได้ไม่ได้อยู่ในมติครม.ชุดแรกนะครับซึ่งทางนายกก็กำชับนะครับว่าหากงบไม่พอเนี่ยก็สามารถของบเพิ่มได้และจังหวัดที่ข้อมูลพร้อมนะครับสามารถเสนอขอได้ทันทีครับ

0: เนี่ยบางคล้าเนี่ยมันติดแม่น้ำบางประกงบางคล้าตลาดบางคล้าที่เราไปกันอ่ะ
1: ถู
0: กไหมฮะติดแม่น้ำบางประกงตอนนี้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยยังคงน่าเป็นห่วงนะฮะหลายพื้นที่น้ำท่วมสูงระดับหน้าอกหน้าอกบางจุดเนี่ยรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้นะครับส่งผลให้บางทีเนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังว่าการนำสิ่งของจำเป็นเข้าไปช่วยเหลือประชาชนเนี่ยต้องยอมรับ
2: ยากลำบาก
0: มันไม่ใช่ที่จะแบบเอาไปได้เลย
2: ครับ
0: เข้าใจไหมมันเข้าไม่ได้ง่าย
2: ๆ
0: นี่ไงวัดปากน้ำที่เรา
1: ใช่ที่เราไป
2: เมื่อก่อนโอ้โหท่วมหมดเลยอะ
0: วัดปากน้ำนี่ฉันไปเนี่ยผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งเขาเผยแพร่การบินสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราของวันนี
1: ้
0: ก็เผยเห็นภาพมุมสูงของมวลน้ำเนี่ยที่ไหลทะลักเข้ามาพื้นที่เป็นบริเวณกว้างจากภาพถ่ายทางอากาศฮะปรากฏสภาพพื้นที่เกษตรกรรมแล้วก็บ้านเรือนประชาชนในหลายตำบลของอำเภอบางคล้าเนี่ยถูกน้ำท่วมขังเป็นแนวยาวขนานไปกับลำน้ำหลัก
1: ครับ
0: จนมองเห็นเป็นพื้นน้ำขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ฮะมวลน้ำล้นเข้าท่วมพื้นที่ราบลุ่มต่ำทั้งหมดเลยนะ
1: พี่โดนไหมที่บ้านโดนไหมอ๋ออ
0: ันนั้นไปเรียบร้อยแล้วขึ้นไปชั้น2แล
2: ้
0: ว
2: โดนเต็มเลยนะฮะไปที่ปราจีนบุรีกันบ้านนะครับก็หนักไม่แพ้กันครับมีการใช้โดรนบันทึกสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะครับพบว่ามวลน้ำมหาศาลครับไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรมบ่อเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาแล้วก็บ้านเรือนของประชาชนครับก่อให้เกิดความเสียหายต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากครับเนื่องจากระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นสูงเนี่ยทำให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นแนวยาวนอกจากนั้นนะครับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศนะฮะหรือว่าจิสด้านะฮะได้เผยภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับบันทึกเมื่อวันที่2ตุลาคมในพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีนะครับพบกับมวลน้ำแผ่ขยายเข้าท่วมเป็นวงกว้างครอบคลุมหลายอำเภอกว่า 500,000 ไร่ครับ
0: ท่านผู้ชมฮะอีกจุดนึงที่ท่วมตลอดแล้วก็น่าเห็นใจที่อยู่บางบาน
2: พระ
0: นครศรีอยุธยาเนี่ย
2: ครับ
0: เขาออกมาตัดพ้อเลยว่าปีนี้ท่วมเหมือนเดิมน้ำขึ้นวันละเมตร
2: นะหนักนะเนี่ยวันละเมตร
0: น้ำขึ้นวันละเมตรลงวันละนิ้วขึ้นทีน่ะเมตรหนึ่งลงอ่ะนิ้วหนึ่งทำให้หากมาอีกเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่หมู่9ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยหลังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยว่ามวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนเนี่ยมาถึงจังหวัดอยุธยาแล้วก็คือน้ำเหนือนั่นแหละแล้วก็คาดว่าระดับน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ10เซนติเมตรชาวบ้านก็บอกว่าถึงวันนี้ไม่รู้ว่าจะรับมือยังไงนะเขาบอกว่าจะรับมือไงเขาก็ไม่รู้แล้วกันนอกจากสิ่งหนึ่งที่เขาทำกันได้ทำใจแล้วก็ใช้ชีวิตให้รอดไปวัน
2: ๆ ความ
0: กังวลมันก็ค่อยๆกลายเป็นความเคยชินแล้วค่ะณตอนนี้ขณะที่น้ำเนี่ยก็ยังจ่อพื้นที่พักอาศัยปีนี้น้ำขึ้นเร็วบางช่วงเนี่ยเพิ่มขึ้นทีละเมตรนะคะ
2: หนักมาก
0: ทีละเมตรภายในเวลาไม่นานแม้เตรียมรับมือไว้แล้วเขารู้ว่าพวกเขาอะอย่าลืมชาวอยุธยา
2: เขาเตรียมพร้อม
0: เขาทำใจไว้อยู่แล้วนะว
1: ่
0: ายังไงเขาก็ท่วมเขารู้อยู่แล้วว่
2: าเขาท่วมมาทั้งชีวิต
0: เขาท่วมมาชีวิตเขารู้ไหมว่าแต่ปีนี้มันขึ้นเป็นกิโลเมตร
1: ใช่
0: ให้ยังไงก็ไม่ไหว
2: ม
0: ิ
2: ดเลยว่ะ
0: ก็คือแทบจะเก็บเนื้อมืดมาอย่างนี้เลยอ่ะเก็บข้าวเก็บของหนีไม่ทันแล้ว
1: ใช่ครับ
0: เมื่อเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้ซ้ำแทบทุกปีเนี่ยสิ่งที่ทำได้ในตอนนี้จึงเป็นการประคองชีวิตให้ผ่านไปในแต่ละวันค่ะเขาก็อยากให้วางแผนระบายน้ำล่วงหน้าเพราะเมื่อประกาศว่ามวลน้ำกำลังมาเนี่ยน้ำในชุมชนก็เพิ่มก็คือแค่ประกาศ
2: นี่ลงไปสุดแขนนี่ยังมิดแล้วเนี่ย
0: โอ้โห
2: ใช่ครับโอ้โห
0: เขาบอกไอ้ความเคยชินกับน้ำท่วมอ่ะไม่ได้ทำให้ความเดือดร้อนลดลงนะวันนี้ชาวบ้านเขาบอกเลยนะครับว่าไอ้ความเคยชินกับน้ำท่วมอ่ะไม่ได้ทำให้ความเดือดร้อนลดลงนะชาวบ้านต้องย้ายที่นอนเก็บของหนีน้ำแล้วก็เฝ้าดูพื้นที่ที่เหลืออยู่จนพ้นจะพ้นน้ำได้นานเพียงใดก็ดูไอ้ตรงที่แห้งอ่ะมันจะรอดได้นานแค่ไหน
1: ครับ
0: พร้อมเรียกร้องให้การบริหารจัดการน้ำเนี่ยช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนเขาหน่อยเถอะครับ
2: ครับเขาเจอแบบนี้ซ้ำๆทุกๆปีนะฮะนอกจากนั้นนะครับปัญหาที่ตามมาก็คือว่าผักแพงมากครับผมนักข่าวลงพื้นที่นะครับตลาดในจังหวัดระยองนะครับซึ่งหลังจากฝนตกและน้ำท่วมนะครับทำให้สวนผักเนี่ยเสียหายโดยเฉพาะกระเพราครับผมพ่อค้าในตลาดบอกว่าราคากระเพรานะครับจากเดิมเนี่ยกิโลกรัมละ40-50บาทนะครับตอนนี้พุ่งเป็น150-190นะครับ
0: จาก40-50เป็น150-190
2: กะเพรานะ
0: กะเพรา
2: ผักบุ้งอะไรก็ขึ้นผักบุ้งจีนก็ขึ้นผักบุ้งไทยก็ขึ้นหมดนะฮะสาเหตุหลักนะครับขึ้นหมด
0: ผักชีอ
2: ่ะใช่ขึ้นหมดเลยพวกนี้ร้านฉันต้องลดผักบุ้งอ่ะ
0: ผักชีรู้ไหมว่าไง
1: เท่าไหร่ครับ
0: 5 กิโล 500
2: ใช่แพงมาก
1: ผักชีนะ
0: ผักชี
2: กิโลเป็นร้อยหมดเลยนะฮะตอนนี้นะฮะสาเหตุหลักแน่นอนครับกะเพราถูกน้ำท่วมฮะจนเน่าแล้วก็เสียหายทั้งหมดครับต้องไปรับซื้อจากพื้นที่อื่นนะครับ

0: ครับแล้วก็ใบมันก็เสียนะครับซึ่งต้องตัดทิ้งเป็นจำนวนมากครับผักอื่นก็ขึ้นราคานะครับผักชีฮะ5กิโล
1: 500
0: ต้นหอมฮะต้นหอมฮะกิโลละ100กว่าบาทครับพริกขี้หนูนะฮะเกือบ200บาทครับโหระพาแมงลักผักบุ้งนี่ไงอย่างที่บอกก็แพงขึ้นมากนะครับร้านผักเนี่ยต้องแบ่งขายเป็นกำเล็กครับ10ถึง20บาทจากเดิมเนี่ยกำละ5บาทนะครับผม
1: ท่านผู้ชมแต่เขาบอกหลังจากนี้อากาศจะเย็นลง ตั้งแต่วันที่5เป็นต้นไปเนี่ยเขาบอกว่าจะมีโอกาสที่ลง2ถึง4องศาแล้วก็6ถึงเอาง่ายๆว่า5ตุลาคมเนี่ยลมตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเริ่มแรงขึ้นก็จะพาความชื้นเนี่ยเข้ามาทำให้ฝนตกนำก่อนโดยเฉพาะภาคอีสานแล้วจากนั้นอุณหภูมิในภาคอีสานนะ
0: จะลดลง
1: ถ้าใครไปเที่ยวอีสานเนี่ยน่าจะลดลงประมาณ 2-4 องศา 6-8 ไอ้กลุ่มฝนเนี่ยก็จะค่อยๆเคลื่อนมาทางเหนือตอนล่างภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกขนาดเดียวกันมวลอากาศเย็นจากอีสานเนี่ยจะแผ่ลงมาทางภาคกลางมากขึ้นท่านผู้ชมฮะยอมรับน้ำท่วมครั้งนี้ดราม่าไปอยู่ที่นายกเยอะ
2: ใช่ครับ
1: เรื่องลงพื้นที่เรื่องอะไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วเมื่อวานนี้อันนี้ก็พูดกันแบบว่าถ้าสมมติเรื่องสัตว์เลี้ยงเข้าใจคนรักหมารักแมวเข้าใจ
0: เขาก็รักเหมือนลูกเขา
1: แต่เอาตรงๆฟังให้จบประโยคอันนี้ไม่ได้เข้าข้างนายกนะฮะจริงๆแล้วไม่ได้แต่ฟังให้จบอ่ะฟังให้จบคลิปอย่าแค่คลิปสั้นๆ
0: อย
1: ่
0: าเพิ่งตัดสินใจ
1: คือสิ่งที่นายกอ่ะน็อตฉันเข้าใจคนรักหมารักแมว
0: เขารักเหมือนลูกเลยนะเขาดูแลเหมือนลูกเลย
1: เข้าใจอีน็อตแต่วันนี้อย่างที่ปราจีนบุรีอ่ะจะพูดให้ฟังวันนี้เขาต้องย้ายผู้ป่วยทั้งหมดจากโรงพยาบาลออกมาหมดแล้วมาอยู่ศูนย์พักพิงหมดแล้วถูกต้องไหมแล้วถ้าวันหนึ่งเธอจะอุ้มหมาอุ้มแมวเข้าโรงพยาบาล
0: มันก็เซนซิทีฟกับคนป่วย
1: มันก็เซนซิทีฟกับคนป่วย
0: คนป่วย
1: หรือวันหนึ่งบ้านน้ำท่วมหมดถูกต้องไหมบ้านทุกคนในหมู่บ้านทุกคนน้ำท่วมหมด
2: ครับ
1: แล้ววันหนึ่งทุกคนหมาของเราอาจจะไม่ใช่ของรักของทุกคนก็ได
0: ้
1: อันนี้แบบไม่รู้
0: สุดท้ายต้องเอาชีวิตเราให้รอดก่อนอ่ะ
1: พูดแล้วทัวร์จะลงหรือเปล่าแต่หมายถึงว่าสิ่งที่นายกก็พูดแต่เขาบอกเอาชีวิตเราก่อน
0: เอาชีวิตเราสำคัญ
1: แต่บางคนเขาก็บอกว่าโอเคละเขาก็รักหมารักแมวเขาว่าถูกต้องไหมล่ะเราไปเพื่อความเป็นธรรมนะ
0: ครับ
1: ฉันว่าไปแฟร์แฟร์อ่ะแฟร์แฟร์ฉันก็ไม่ได้เป็นคนแผนกเชียร์นายกฉันไปเชียร์นายกไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาแต่แฟร์แฟร์ลองไปฟังดู
0: ฟังให้ครบจบประโยคอ่ะตัดสินกันเองอะเสียงมา
3: ก็ต้องขอความกรุณาอีกนิดนึงก็คือว่าห่วงตัวเองด้วยนะครับอย่าเพิ่งห่วงสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆนะครับบางทีคนไม่ยอมออกมาเพราะห่วงสัตว์เลี้ยงแล้วเสร็จแล้วบอกถ้าจะยอมออกมาได้ก็ต้องเอาสัตว์เลี้ยงมาด้วยอันนี้อย่าลืมว่าในศูนย์พักพิงเนี่ยมันก็มีพี่น้องประชาชนคนอื่นๆอีกมากมายถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงมาด้วยเวลามันส่งเสียงหรือว่ามันถ่ายมันฉี่อย่างเงี้ยมันก็มีกลิ่นไม่พึงประสงค์มากมายอันนี้ผมไปดูมาด้วยตัวเองแต่ผมก็เห็นมันอยู่กันไม่ได้เราอาจจะเห็นเขาน่ารักแต่ว่าคนอื่นเขาไม่ได้เห็นว่ามันน่ารักด้วย
1: คือนายกเองเนี่ยเขาก็ไปนครสวรรค์คือน้ำอ่ะอย่างกรุงเทพมาจากฝน
0: ม
1: ันอาจจะค่อยๆเพิ่มแต่มันก็ขนาดค่อยๆเพิ่มมันยังเพิ่มเร็วเลย
2: ครับ
1: แต่ถ้าเธอคิดดูว่าน้ำถ้ามาพร่องจากอ่างเก็บน้ำน้ำถ้าม
0: าบนภูเขา
1: บนภูเขาน้ำถ้าปล่อยมาจากเขื่อน
0: ไหลแรงนะ
1: แรง
0: ก็
1: ปราจีนบุรีเห็นไหมล่ะมันขึ้นที
2: ่เขาอีโต้หรืออะไรเขาข้างบนใช่ไหมครับน้ำไม่เร็วใช่ไหม
1: เร็วนครนายกอ่ะองค์ทุกองคลักอ่ะเห็นไหมล่ะถนน
0: มันปล่อยมาจากเขื่อนเนาะ
1: มันปล่อยมาจากเขื่อนมันเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเขาก็พูดของเขาถูกว่าเอาตัวเราก่อนแต่เข้าใจว่าคนรักเข้าใจมากๆแล้วก็นับถือน้ำใจคนรักหมารักแมวอย่างเพื่อนฉันเนี่ย
2: ครับ
1: มันอุ้มหมาก่อนเธอ
0: ถูกต้อง
1: เขา
0: ไม่สนใจเลยเอาหมาก่อน
1: เขาเอาหมาก่อน
0: บางคนรักสัตว์เนี่ยเขารักเหมือนลูกเขาเลยเอาแฟร์ๆนะหน่วยงานรัฐอ่ะก็จัดที่ที่แบบว่าสำหรับคนรักหมาได้ไห
1: มมัน
0: หาที่ใหม่ศูนย์พักพิงใหม่ที่สำหรับคนรักสัตว์อะไรอย่างนี้ได้ไหม
1: วินาทีนี้
0: สามารถทำได้ไหม
1: มันเลือกได้หรอฉันถามเธอแค่นี้วินาทีนี้มันเลือกได้มันคือ
0: ถ้าทำได้ไหม
1: มันก็จะดี
0: ทำก็แล้วก็จะดีไงสำหรับคนรักหมาคนรักสัตว์นะมารวมมาอยู่ตรงนี้นะคนที่มีผู้หลักผู้ใหญ่เด็กนะที่เซนซิทีฟไปอยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยถ้าจัดพื้นที่ให้ได้ก็จะดี
1: ก็จัดได้ดีถ้าสมมติมันทำได้ถ้าสมมติมันมีโอกาสเลือกหรือว่าม
0: ีโอกาสเลือก
1: ทำได้
0: ก็ทำ
1: ก็ดี
0: ก็ดี
1: ใช่ไหม
0: ถ้าทำไม่ได้จริงๆก็ต้องเข้าใจกัน
1: เพราะว่าอย่าลืมว่าหมาแมวเนี่ยมันส่งเสียงไหมมันก็ส่งเสียงถูกต้องป่ะมันฉี่มีกลิ่นไหมเราอาจจะแบบว่าเห็นเขาน่ารักแต่คนอื่นเนี่ยไม่ได้เห็นเขาน่ารักอันนี้คือคอมเมนต
0: ์มันก็จะมีคนรักสัตว์แล้วคนไม่รักสัตว
1: ์ถูกต้องป่ะก็คือนายกเขาพูดห่วงตัวเองด้วยอย่าเพิ่งห่วงสัตว์เลี้ยงบางทีเนี่ยคนก็ไม่ยอมออกมาเพราะว่าห่วงสัตว์เลี้ยงในศูนย์พักพิงก็มีประชาชนคนอื่นอยู่อีกมากมายซึ่งก็เข้าใจคำพูดดังกล่าวก็สร้างความไม่พอใจให้กลุ่มคนรักสัตว
2: ์
1: แล้วก็ชาวเน็ตเป็นจำนวนมากนะคะ

0: แล้วก็มองว่าผู้นำเนี่ยขาดความเมตตาต่อสิ่งมีชีวิตไม่เข้าใจความผูกพันของคนเลี้ยงที่มองสัตว์เลี้ยงเนี่ยบางคนเนี่ยเข้าใจนะเพื่อนฉันเนี่ยเป็นกูหยิบปลาเต๊ะกูหยิบอะไรก่อนมันอุ้มหมาตัวน้อยก่อนนะ
1: รักหมาม
0: ันอุ้มหมาปอมก่อนนะเธอ
2: เขาก็มีชีวิตของเขานะเราก็รักเขาไม่ใช่เรื่องผิดเรื่องน
0: ี้ฉันก็ถามว่าทำไมเธอเป็นฉันจะเก็บสมบัติก่อนฉันบอกอ๋อถ้าสมมติไปอ่ะหมาเขาหากินเองไม่ได้
2: เออก็จริง
0: เขาอยู่เขาเองไม่ได้
2: เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ของเราสมบัติหาใหม่ได้ไม่เป็นไร
1: เขาก็เป็นลูกเขาบางคนอะไรเง
2: ี้ยก็ล่าสุดนะครับทางนางสาวลลิตานะครับเพิร์ดวิวัฒนานะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ออกมาชี้แจงแล้วก็แก้ต่างให้กับนายกนะครับว่าประชาชนเนี่ยอาจจะตีความคลาดเคลื่อนนะครับซึ่งเจตนาที่แท้จริงนะครับของนายกเนี่ยก็คืออยากให้รีบอพยพตั้งแต่เนิ่นๆตอนที่น้ำมันยังไม่สูงอยู่เพื่อความปลอดภัยของคนทั้งคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับก็ไม่ได้สั่งนะครับให้ทอดทิ้งสัตว์ไปข้างหลังพร้อมทั้งรับข้อเสนอที่จะพิจารณาจัดโซนสำหรับสัตว์เลี้ยงเห็นไหมแยกเป็นสัดส่วนในศูนย์พักพิงเพื่อสุขอนามัยด้วยครับผม
0: ท่านผู้ชมฮะแต่แน่นอนดราม่าอีกหนึ่งดราม่า
2: ขยันดราม่า
0: เมื่อวานนี้ก็คือเป็นวันเกิดของคุณเนวินชิดชอบทุกข่าวก็นำเสนอหมดว่าทุกคนคือคณะรัฐมนตรีคณะส.ส.ของพรรคภูมิใจไทย
2: ไปอวยพร
0: เขาก็ไปอวยพรครูใหญ
2: ่
0: เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เราจะเห็นพิธีหนึ่งซึ่งคชาพาไปมูลเอ้ยแกไปกับฉันด้วยเนี่ย
2: คนต่างเขาชอบผูกข้อมือ
0: ไม่ใช่ประกำช้าง
2: ประกำช้าง
0: เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณแกไปปัจจุริน
2: ไปไปไปไป
0: นั่นแหละนั่นคือทีมที่ทำให้คุณเนวินที่ชอบนะ
2: อ๋อเหรอ
0: เราจะเห็นว่าตอนเวลา
2: ที่เป็นพราหมณ์เน
0: า
2: ะ
0: ที่เป็นไม
2: ่
0: เป็นคนจับช้างมาก่อน
2: แกหมดเลยแกกันหมดเลย
0: เมื่อก่อนสมัยหนุ่มๆเขาก็เป็นพราน
2: เขาเรียกพราช้าง
0: ก็คือประกำช้างคือเอาเชือกที่ไว้จับช้างเนี่ย
1: ครับ
0: ที่อยู่แถวสุรินปรากฏจำได้ไหมตอนที่เขายังไม่คุณอนุทินยังไม่เป็นนายกอะเขาก็ทำพิธีประกำช้างนี่แหละแล้วก็บอกว่าให้ผูกให้เป็นนายก
2: ผ
0: ูกให้เป็นนายกสักพักหนึ่งคุณอนุทินเป็นนายกจริง
2: ๆ
0: คุณอนุทินเป็นนายกจริ
1: ง
0: ๆหลังจากนั้นปุ๊บล่าสุดเมื่อวานนี้เบื่อยังเป็นนายกให้จนเบื่อ
2: ให้เป็นสองสมัย
0: สองสมัย
2: เป็นสองสมัย
0: แสดงว่าถ้าสมมติอยู่ตามคำอธิษฐานแบบมูเตลูจริง
1: ๆ
0: เราจะมีนายกชื่ออนุทินอีก12ปีค่ะ
2: เฮ้ยทำไมนานจังวะ
0: อ้าวก็ปีนี้ครบเทอม4ปีก็อีก2เทอมก็อีก8ปีเป็น12เทอมเรียก12ปี3
2: สมัยรวมสมัยนี้ด้วยหรือเปล่ามันไม่แค่2สมัยนายกมันผิดกฎแล้ว
0: ก็ไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าตอนนี้ที่8ปีนะครับก็คือเอาง่าย
2: ๆ
0: คือเยอะกว่าลุงตู่แน่นอนท่านผู้ชมฮะปรากฏว่าก็มีประเด็นคนดราม่าว่าประเทศไทยกำลังเจอแต่เอาจริงนะหลังจากนั้นปุ๊บหลังจากที่เสร็จงาน
2: คุณเลย
0: เขาไปปราจีนบุรีต่
2: อ
0: เขาไปปราจีนบุรีอยู่ต่อแล้วตอนที่เขาอยู่บุรีรัมย์อ่ะเขาก็ประชุมน้ำท่วมอยู
1: ่
0: นะครับเอาง่ายๆสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่ทั้งกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยหลายจุดเนี่ยยังมีน้ำขังแล้วทำไมแบบว่าน้ำยังไม่รัฐบาลยังไม่ควรจะวางมือในการช่วยเหลือแล้วก็ป้องกันพื้นที่ที่กำลังจะถูกน้ำท่วมอ่ะภาพข่าวก็คือกลับเป็นภาพที่คุณอนุทินชาญวีรกุลพร้อมรัฐมนตรีเกือบทั้งคณะของภูมิใจไทยเดินทางไปร่วมงานส.ส.กับรัฐมนตรีเขารวมยังไม่รวมรัฐมนตรีเนี่ยเฉพาะส.ส.ก็192คนแล้วใช่ไหมหอบพิ้วกันไปบุรีรัมย์เมื่อวานนี้68ปีคุณเนวินชิดชอบมีการร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์มีเด็กๆมาร่วมร้องเพลงแล้วก็มีการทำพิธีเส้นไหว้ประกำช้างนี่แหละซึ่งเป็นพิธีที่จัดเป็นประจำทุกปีโดยคุณเนวินก็ผูกข้อไม้ข้อมือนี่แหละแล้วก็บอกว่าเป็นนายกอีกเอาจนเบื่อนะเอาจนเบื่อนะกลัวที่ตอมบอกเบื่อแล้วคุณเนวินจึงตอบว่าเป็นต่ออีก2สมัยก็พอนะ
2: อ
0: ีก2สมัยก็พอก่อนที่คุณอนุทินจะตอบกลับว่า
2: เยอะไป
0: หรือเปล่า
2: โดยวันนี้นะครับทางคุณอนุทินนะครับให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับว่าตนเนี่ยก็เดินทางไปร่วมงานมันเกิดอย่างนี้ทุกปีครับซึ่งทุกปีก็จะมีพิธีการทางศาสนานะครับพิธีพื้นบ้านซึ่งเรียกว่าพิธีประกำช้างครับตนเป็นพี่นะครับเป็นพี่เป็นน้องกันคุณเนวินนะครับก็ไปร่วมทุกปีก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติครับกรณีที่คุณเนวินนะครับอวยพรให้เป็นนายกต่ออีก2สมัยนะครับก็ตอบกลับไปว่าเบื่อแล้วนะฮะอันนี้หมายความว่ายังไงที่บอกว่าเบื่อคุณอนุทินก็ยิ้มก่อนตอบว่าพี่น้องเขาหยอกกันเมื่อถามย้ำอีกครั้งนะครับว่าเบื่อตำแหน่งนายกแล้วจริงหรือไม่นะครับคุณอนุทินเนี่ยไม่ตอบเพียงแต่ยิ้มแล้วก็หัวเราะในลำคอนะครับผมส่งคำถามว่าแต่ประเด็นดังกล่าวเนี่ยกลายเป็นประเด็นให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์ครับคุณอนุทินก็ระบุว่าไม่เป็นประเด็นนะขณะที่คำถามว่าฝ่ายค้านเนี่ยอาจจะหยิบยกเรื่องดังกล่าวเนี่ยมาโจมตีได้คุณอนุทินก็บอกนะครับว่าคนมันว่างมากก็คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยจะเป็นประเด็นได้อย่างไรตนไปมาทุกปีตั้งแต่จำความได้มันก็เป็นเรื่องของคนในครอบครัวครับ
0: วันนี้ทางไทย PBS เองเขามีการวิเคราะห์เรื่องนี้ว่าในงานวันเกิด68ปีผู้ชายที่ชื่อเนวินชิดชอบหรือคู่ใหญ่แห่งพรรคภูมิใจไทยเนี่ยได้ทำพิธีผูกข้อไม้ข้อมืออวยพรอนุทินชาญวีรกูลให้เป็นนายกรัฐมนตรีไปเรื่อยๆจนกว่าจะเบื่ออย่างน้อยอีก2สมัยเนี่ยเขาบอกหากคุณอนุทินอยู่ขนาดนั้นหมายถึง12ปีนะ
1: ครับ
0: ก็จะกลายเป็นนายกที่ดำรงตำแหน่งยาวนานกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่มันยังไม่เกิดขึ้น
2: ไม่เกิดขึ้นเขาแค่อวยพรกัน
0: นะก็คือเอาง่ายๆคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยไม่ได้8ปีนะคะมโน
1: ครับ
0: 9ปีค่ะพลเอกประยุทธ์เป็นนายก9ปีค่ะแล้วก็พลเอกเปรมตินสุรานนท์เนี่ยเป็นนายก8ปี5เดือนคำอวยพรเนี่ยเป็นทั้งการให้กำลังใจคุณอนุทินที่กำลังเจอศึกรอบด้านการไปแล้วก็ไปส่งสัญญาณถึงพรรคฝ่ายสนับสนุนว่าภูมิใจไทยเนี่ยจะเกาะเก้าอี้บริหารยาวๆไปไม่ต้องกังวลแม้จะมีคำอวยพรจากรุ่นใหญ่แต่สถานการณ์จริงของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็คุณอทินเนี่ยกำลังประสบปัญหาคะแนนนิยมตกต่ำอย่างน่าตกใจครับคะแนนนิยมต้องยอมรับวันนี้คนอยากให้คุณเท้งเป็นนายก
1: ครับ
0: คุณเท้งเนี่ยขึ้นมาเลยล่ะอันดับตอนนี้คะแนนคุณเท้งเนี่ยขึ้นสูงสุด
1: ครับ
0: คะแนนนิยมตัวบุคคลเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยนะฮะจากไตรมาสที่1เนี่ยเคยสูงถึง29.4% ต้องไตรมาสที่1เนี่ยคือสูสีกับคุณณัฐพงษ์คือช่วงไตรมาสที่1ก็คือช่วงหาเสียงนี่แหละประมาณมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเนี่ยสูสีกับคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเลยฮะจากพรรคประชาชนแต่พอถึงไตรมาสที่3ปุ๊บจาก 29.4% คุณอนุทินเหลือเพียง 13.7% นะฮะคะแนนนิยมพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจากไตรมาสที่1 26.6% นะฮะร่วงลงมาเพียง 12%โดนพรรคเพื่อไทยเนี่ยแซงหน้าเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การเลือกตั้งปี2569คะแนนที่หายไปเนี่ยไหลไปเพิ่มให้ฝ่ายอื่นเช่นหมอวรงค์นายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรม
1: ครับ
0: พลตำรวจโทเรวัตกิ่นเกษรรวมถึงคนที่ยังหาความเหมาะสมที่เป็นนายกไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าตัวนะฮะ 19.8% ฮะ
2: ซึ่งคุณอนุทินเองนะครับเขาก็ยอมรับนะครับว่าโพก็คือกระจกเงาสะท้อนความจริงครับแล้วก็เตรียมการแก้ปัญหานะครับก็คือการปรับการสื่อสารแล้วก็มองว่ารัฐมนตรีของพรรคเนี่ยเอาแต่ทำงานอย่างเดียวไม่ได้ต้องเร่งสื่อสารผลงานให้ประชาชนรับรู้ด้วยรัฐมนตรีคนไหนนะครับไม่มีผลงานนะฮะหรือว่าเป็นรัฐมนตรีที่โลกลืมเนี่ยก็อาจจะต้องถูกปรับออกนะครับเพื่อเปิดทางให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาทำหน้าที่แทนโดยเป็นจังหวะดีนะครับที่จะดึงกลุ่มการเมืองระดับบ้านใหญ่เนี่ยเข้ามาเติมกำลังเช่นกลุ่มของสะสมทรัพย์นะครับจากจังหวัดนครปฐมนะฮะนำโดยคุณอนุชาสะสมทรัพย์นะครับที่เคยทวงเก้าอี้รัฐมนตรีมาแล้ว2รอบซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็มีความสัมพันธ์แนบแน่นกับคุณเนวินมายาวนานตั้งแต่ยุคของพรรคเอกภาพนะครับย้อนกลับไป30ปีที่แล้วปี39ครับผม
0: ท่านผู้ชมฮะอีกหนึ่งเรื่องที่ควรจับตามองกันเยอะเหลือเกินก็คือคุณอัจฉริยะ
1: อัจฉริยะครับผม
0: คุณดูนะฉันมานั่งดูเดี๋ยวนี้เวลาโดนกันอะไม่มีเงิน10ล้านนะวันนี้นั่งดูในข่าวใส่ไข่100-200ล้านทั้ง
2: นั้น100-200ล้านทั้งน
1: ั้
2: น
1: เวลาโดน
0: กลายเป็นคนแบบว่าเดี๋ยวนี้มีเงินเป็นหลักร้อยล้าน
2: ครับผม
0: เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีอินฟูโดนอีกคนหนึ่งใช่ไหมอันนั้นก็400-500ล้านนะ
2: เห็นบอกมีพิธีกรด้วยนะ
0: พิธีกรเหร
2: อ
0: พิธีกรอะไรคะ
2: ไม่รู้ไงเขาพูดมีพิธีกรมีอินฟู
1: ใครบอกคะ
2: อ่านข่าวมาอีกที
0: เขาบอกอินฟูวันนี้เขาบอกอินฟูค่ะ
2: เดี๋ยวรอดู
0: ก็รู้แล้วว่าเป็นอินฟูใครก็คือหนึ่งเรื่องที่ควรจับตามองเนี่ยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจไซเบอร์ก็บุกก็คือเอาง่ายส่วนใหญ่เขาจะออกมาต่อสู้เพื่อประชาชนเหยื่ออาชญากรรมนู่นนี่นั่นเราจะเห็นอย่างนั้นมาเอาความถูกต้องจากคนนู้นเอาความถูกต้องเรียกร้องความถู
2: กต
0: ้
2: อง
0: ปรากฏว่านายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมอยู่หน้าสนามมวยคือแกเนี่ยชอบไปดูมวย
2: ครับ
0: อยู่หน้าสนามมวยที่จังอ้อมน้อยสวัสดิ์สมุทรสาครโดยแจ้งข้อหาหลักๆเนี่ย4เรื่องคือ1ฉ้อโกงประชาชนถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงประชาชนเพื่อให้ได้ทรัพย์สิน
2: ครับ
0: ความผิดเกี่ยวกับข้อมูลคอมพิวเตอร์ฟอกเงินแล้วก็ลักลอบเล่นการพนันมวยออนไลน
2: ์
0: ซึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนายอัจฉริยะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะโดยระบุว่าไม่เป็นความจริงแล้วก็มั่นใจว่าเนี่ย
2: ใบสั่ง
0: มีคนกลั่นแกล้งนะฮะบัญชีชมรมเนี่ยปิดไปแล้วตั้งแต่ปี2565
1: ครับ
0: ชี้แจงเส้นเงินในบัญชีส่วนตัว191ล้านบาท
2: โอ้โหโอ้โห
1: โดนที191ล้าน
2: รู้แล้วรู้แล้วได้
0: ใช่ไหมล่ะ
2: ไม่รู้อ่านตามข่าว
1: ค ืออะไรคะ
2: อ่านตามข่าวอ่านตามข่าว
0: ใช่ไหมล่ะ
2: เขาบอกเขาทำธุรกิจมาขายตรง
0: เขาก็บอกว่าเงินก้อนนี้191ล้านบาทเนี่ยเป็นเงินที่ได้มาจากการทำธุรกิจขายตรงแล้วก็ธุรกิจส่วนตัวอื่นซึ่งสามารถแสดงหลักฐานที่มาของเงินต่อศาลได้ทั้งหมดแล้วก็ยืนยันว่าตัวเขาเองเนี่ยชื่นชอบในการเล่นพนันมวยในสนามมวยอย่างถูกกฎหมายอยู่แล้วแต่ไม่เคยไปยุ่งใช้เงินจากมูลนิธิก็คือมูลนิธิที่คนมาช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมอ่ะไปแทงเว็บพนันออนไลน์
2: ไม่เคยเนาะ
0: เราลองมาย้อนดูว่าคดีนี้จุดเริ่มต้นมาจากอะไรคดีนี้เริ่มต้นมาจากที่ตำรวจไซเบอร์เนี่ยได้สืบสวนเครือข่ายลักลอบเล่นการพนันออนไลน์ประเภทมวยตู
2: ้
0: แล้วก็มวยหูภายใต้ชื่อมวยพักยกวาไรตี
2: ้
0: ตำรวจเนี่ยก็ขยายผลเครือข่ายพนันนี้ปรากฏว่าเงินหมุนเวียนของเครือข่าย
2: เนี่ย
0: 1,000 ล้านนะคะ
2: โอ้โห
0: โอ
2: ้
0: โห
2: ไอ้มวยตู้
0: ล้านบาทนะคะ
2: คืออะไรวะมวยตู้มวยหู
0: ค่ะพอไปสืบไปพบว่าธุรกรรมที่เชื่อมโยงระหว่างกลุ่มคนทำเว็บพนันกับนายอัจฉริยะเนี่ยจำนวน212ครั้งรวมเฉพาะตรงเนี้ย40กว่าล้านตำรวจก็เลยขยายบัญชีที่เกี่ยวข้องเมื่อตรวจรายละเอียดเพิ่มขึ้นเนี่ยพบว่าเงินเนี่ยไม่ได้มีแค่บัญชีของนายอัจฉริยะนะคะแต่มีการโอนเข้าโอนออกโอนเข้าโอนออกกับบุคคลกลุ่มอื่นกลุ่มเซียนมวยกลุ่มผู้บริจาคให้ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนอกจากนั้นมีพบเงินหมุนในบัญชีส่วนตัวของนายอัจฉริยะเนี่ยส่วนตัวมีธุรกรรมถึง 1,196 ครั้งเงินเข้าออก191ล้านบาท
1: เกือบ200นะ
0: เงินหมุนเวียนในบัญชีชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมมีธุรกรรม 5,000 กว่าครั้ง
1: ครับ
0: เฉพาะเงินช่วยเหลือเหยื่อชมรมเหยื่ออาชญากรรม
2: ที่คนบริจาคมาช่วยอย่างนี้หรอ
0: 168ล้านบาท
2: โอ้โห
0: 168ล้านบาท
1: ครับ
0: โดยยอดเงินหมุนเวียนนะหมุนเวียนนะเข้าออกไม่ใช่อยู่อย่างเดียวนะเงินหมุน
2: ไปวนมา
0: 359ล้านบาท
2: โอ้โหโอ้โห
0: ซึ่งมันไม่สอดคล้องกับรายได้ของมูลนิธิหรือชมรมช่วยเหลือสังคมทั่วไปไง
2: มันเยอะมากนะซึ่งตำรวจก็ระบุนะครับว่ามีการใช้ภาพลักษณ์การเป็นประธานชมรมช่วยเหลือสังคมในการเปิดรับเงินบริจาคจากประชาชนครับแต่ว่าเงินบางส่วนเนี่ยกลับถูกโยงเข้าสู่ระบบการพนันแล้วก็การฟอกเงินหลังจากนี้นะครับทำให้ตำรวจไซเบอร์ต้องพิสูจน์ต่อนะครับว่าเงินบริจาคเนี่ยถูกนำไปเล่นการพนันหรือไม่ครับ อันนี้ต้องพิสูจน์เป็นรายธุรกรรมต่อไปครับแล้ววันนี้นะครับเวลา 9:05 นาทีนะครับตำรวจไซเบอร์ซึ่งเป็นเจ้าของสำนวนนะครับได้เดินทางมาที่สน.ทุ่ง2ห้องครับเพื่อรับตัวนายอัจฉริยะเนี่ยไปฝากขังที่ศาลอาญาซึ่งระหว่างที่คุมตัวนายอัจฉริยะนะครับก็ยืนยันว่าชี้แจงได้ทุกประเด็นแล้วก็ปฏิเสธว่าไม่เคยเอาเงินบริจาคไปเล่นพนันพร้อมตั้งข้อสังเกตนะครับว่าตัวเองเนี่ยอาจจะถูกกลั่นแกล้งเพราะบัญชีของชมรมเนี่ยปิดไปตั้งแต่ปี2515ครับแล้วก็มีการทิ้งท้ายนะครับว่าถ้าผมไปเล่นมวย 3-400 ล้านผมเอาเงินไปเที่ยวไม่ดีกว่าหรือคร
0: ับเพราะว่าอย่างนั้น
1: ครับผม
0: ปรากฏว่าวันนี้มีการเคลื่อนไหวของทนายตั้มช
2: ่
0: วงนี้ทนายตั้มแอคชั่นเยอะทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเนี่ยก็ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ว่าหลังจากถูกตำรวจบุกจับกุมเนี่ยทนายตั้มระบุอย่างนี้ว่าตนเนี่ยได้รับข้อมูลแล้วก็พยานหลักฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมเนี้ยมาสักพักใหญ่แล้วได้มาสักพักใหญ่แล้วได้อัจฉริยะเนี่ยจะทำการไลฟ์สดเปิดโปงขยี
2: ้
0: โจมตีข้อมูลของนายตำรวจชั้นผู้ใหญ
1: ่
0: หรือนักธุรกิจสีเทาทั้งหลายหลังจากนั้นก็จะมีการส่งคนสนิทที่เป็นคนมีสีก็คือคนในเครื่องแบบเนี่ยนะฮะหรืออดีต
2: อด
0: ีตตำรวจ
2: ออกจากราชการไปแล้ว
0: สมมติวันนี้ฉันจับแล้วอ่ะสมมติไอ้เก๋ทำเว็บกูรู้แล้วเดี๋ยวนี่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมามีการเปิดโปงเงินมาเท่านี้ไลฟ์สดคนก็จะดูสักพักฉันส่งอ่ะอดีตตำรวจ
2: ไปคุยกับเก๋สด
0: เท่าไหร่เอาเท่าไหร่
2: จบไหมถ้าจบเท่านี้
0: จบไหม
2: เท่านี้จบนะ
0: จบถ้าจบจะไม่พูดต
2: ่อเปลี่ยนเรื่องไปเลย
0: ถ้าจบจะไม่พูดต่อ
1: ครับ
0: โดยอ้างว่าเคลียร์ได้กับอัจฉริยะก็จะมีคนไปเคลียร์อย่างเง
1: ี้
0: ยก็มีการเรียกรับผลประโยชน์สูง
2: เป็นล้าน
0: ฉันได้ยินมาเป็น10เน
2: า
0: ะระดับสูงเนี่ยระดับล้านละเงินล้านไม่มีเงินแสนเงินหมื่นอะ
1: แรกกับการไม่แฉเนาะ
0: เพิ่งแรกกับการว่าไม่แฉต่อแล้วทำให้เรื่องเนี่ยมันจบลงเงียบ
1: ๆครับ
0: จึงกลายเป็นว่าอินฟูพวกเนี้ยได้ข้อมูลมาเปิดเผยให้ชาวบ้านรับรู้แต่ไม่ได้ต้องการให้ประชาชนได้รับประโยชน์หรือการถูกดำเนินคดีจริงๆแต่ทำเพื่อตนเองเนี่ยมีข้อต่อรอง
1: ครับ
0: หรือเอาง่ายๆพูดง่ายๆคือไปขอเงินเขาอะไปขอเงินเขาอะเพื่อแลกกับการที่ไม่ถูกแฉต่อ
1: ครับ
0: วันนี้ นะฮะ
2: ฝีมันแตกแล้ว
0: ฝีมันแตกแล้ว
2: ทนายตั้มบอกง
0: ี้ทนายตั้มเปิดเผยถึงกรณีศึกษาเพิ่มเติมโดยระบุว่าวันนี้กลุ่มผู้เสียหายชาวจีนที่ถูกดำเนินคดีในไทยเนี่ยได้ติดต่อให้นายอัจฉริยะแล้วก็เครือข่ายเนี่ยเข้ามาช่วยดำเนินการเรื่อง

0: กระบวนการยุติธรรมนะฮะโดยผู้เสียหายเนี่ยได้มอบเงินสดหรือหลักทรัพย์จำนวน5ล้านบาทนะไว้เพื่อเป็นหลักประกันตัวคดีแต่เมื่อกระบวนการทางคดีเสร็จสิ้นลงแล้วเนี่ยตัวเงินหลักทรัพย์ดังกล่าวเนี่ยถูกยึดเอาไปฮะไม่ยอมส่งคืนให้กับผู้เสียหายชาวจีนตามข้อตกลงซึ่งทนายตั้มก็รู้ว่าพฤติกรรมแบบนี้ทำให้เหยื่อจำนวนมากเนี่ยหวาดกลัวไม่กล้าแจ้งความในตอนแรกเพราะเห็นว่าฝั่งนั้นน่ะสนิทกับตำรวจผู้ใหญ่ค่อนข้างมากไง
1: ทนายตั้มยังวิเคราะห์ต่อนะครับในฐานะคนในวงการกฎหมายแล้วก็เปรียบเทียบกับสถานการณ์ของตนเองนะครับว่าคดีของตนเองเนี่ยมันเป็นเพียงการช่อโกงธรรมดาแล้วก็มีผู้เสียหายเพียงแค่คนเดียวศาลยังไม่ให้ประกันตัวชั่วคราวเลยแต่คดีล่าสุดนะครับของนายอัจฉริยะเนี่ยเป็นข้อหาช่อโกงประชาชนแล้วก็ฟอกเงินครับซึ่งความเสียหายเนี่ยเป็นวงกว้างมีเงินหมุนเวียนโยงกับเว็บพนันนับร้อยล้านครับมาตรฐานของศาลในคดีประเภทนี้เนี่ยมักจะไม่ให้ประกันตัวอย่างเด็ดขาดครับเพราะเกรงว่าจะหลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานทันทีที่คุณอัจฉริยะนะครับก้าวขาเข้าเรือนจำและหมดอิทธิพลนะฮะความกลัวของประชาชนก็จะหายไปแล้วก็จะมีเจ้าทุกข์เนี่ยแห่เข้ามาแจ้งความเพิ่มอีกเป็นร้อยคดีอย่างแน่นอนครับผม
0: วันพุธนี้หมอของขวัญมาไหมเธอติดต่อไปยังมโนหมอของขวัญนางจะมาเล่าเรื่องนิทานให้ฟัง
1: เก็บความแค้นไว
0: ้เหรอ
1: เก็บความแค้นไว้หลายปี
0: นางเก็บไว้หลายปี
1: ซึ่งแน่นอนล่าสุดนะครับศาลอาญาไม่ให้ประกันตัวนะครับตอนนี้ฝากขังยาวไปก่อน7ผลัดนะครับ84วันครับ
0: นางมาใช่ไหมวันพุธใช่ไหม
2: มาแน
0: ่วันพุธเป็นเยหมอของขวัญวันพฤหัสเป็นเนเน
3: ่
1: คุณเนเน่มาเหรอพฤหัส
0: เนเน่มาพฤหัส
3: มาเนเน่ตายแน่มาก
1: เยี่ยมเลย
0: นะฮะแฉก็ยังรอดอยู
1: ่โอ้ยังได้นะเนเน่ยังมาเนอะ
0: ท่านผู้ชมครับแล้วเดี๋ยววันถ้าสมมติน้ำท่วม
3: ครับ
0: น้ำท่วมวันอาจจะขอแรงท่านผู้ชมอีกทีนึงถ้าน้ำท่วมมันคือระดับน้ำที่ฉะเชิงเทราสูงขึ้นหรืออะไรคือต่อให้คุณมีเงินมีอะไรเงี้ยมันไปซื้อข้าวซื้อปลาไม่ได้น
1: ะ
0: คือมันจะต้องใช้ข้าวกล่องถ้าสมมติน้ำท่วมก็จะอย่างเงี้ยแหละใช้วิธีจะเอาลูกค้าที่สนิทมาขายของแล้วเงินทั้งหมด
1: ไปช่วยก
0: ัน ไปน้ำท่วมเหมือนครั้งที่แล้วอ่ะ
1: ได้พระคุณ
0: UNC อ่ะเราทำข้าวจุดละ 6,000 กล่องจุดละ 6,000 กล่องทั้งหมด7จุด
1: 5.7
0: จุด7จุดที่นครนายก
1: ที่ขายรายการแล้วนะเยี่ยมไปเลย
0: ไม่แต่ไม่เขาควักเงินเองด้วยเธอแต่หมายถึงว่าเงินทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ที่คุณซื้อ UNC ไปอ่ะ
1: ไม่หักค่าใช้จ่ายเลย
0: ไม่มีหักมีแต่ใส่เพิ่
1: ม
0: ทุกคนใส่เพิ่มไปหมด 6,000 กล่อง
1: 6,000 กล่อง7จุด76เท่าไหร่ถ้าจะมาเสร็จ642 42,000 กล่อง
0: แล้วรู้ไหมไม่พอ
1: ไม่พอด้วยหรอ
0: ก็โดนด่าในเพจว่าทำไมแจกไม่ครบ
1: โอ้โหทำไม่ไหว
0: มันทำไม่ไหว
1: ม
0: ัน
1: ทำไม่ไหวนะ
0: มันทำไม่ไหวอ่ะสักนิดนึงถ้าสมมติวันมโนอย่างนี้ถ้าวันพฤหัสนี้ตัวฉันเองไม่ได้ลงพื้นที่เองไม่อีพอยถ้าอีพอยไม่ถ่ายละครอีพอยก็ลงถ้าสมมติไม่อีพอยก็ไอซันไม่ไอซันก็อ้ําอธิชาติ
1: ช่วยกันไปช่วยกัน
0: ก็คือไปแทนฉันคือถ้าฉันไปแล้วเรื่องเยอะอย่าไปเลย
1: คนตามเยอะวุ่นวาย
0: ท่านผู้ชมฮะทนายตั้มได้ออกมาขยายความตามกระแสคำใบ้ว่าจ่อรวบตัวอินฟูดังสายหนวดนักบุญทุนคนอื่นที่ตั้งมูลนิธิ
1: คนดี
0: หลอกบริจาคฟอกเงินสะพัดกว่า
1: 600ล้านบาท
0: 600ล้านบาท
3: 600ล้านบาท
0: เห็นไหมเดี๋ยวนี้ไม่มีใครพูดเงิน10ล้าน20ล้านแล้ว
1: มันละร้อย
3: หลักร้อย
0: มีแต่หลักร้อยหลักพันกันทั้งนั้นแล้ว
1: ไม่ชอบทนายตั้มไว้หนวดจัง
0: ทนายก็เป็นกันไงเธอหนวดปอมปอม
1: พลัง
3: พ
1: ลัง
3: เป็น
1: คอสเพย์เหรอ
0: หนวดปอมปอมทนายตั้มย้ำว่าไม่ใช่หนวดปอมแน่นอนโดยระบุว่าจากการสืบสวนเบื้องต้นพบเงินหลั่งไหลเข้าบัญชีมูลที่แล้วก็บัญชีม้าที่เกี่ยวข้องกว่า10บัญชีรวมมูลหนี้สะพัดมากกว่า600ถึง700ล้านบาท
1: มาก
0: อาจจะมีการนำเงินบริจาคประชาชนเนี่ยไปใช้ในผิดวัตถุประสงค
3: ์
0: แล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยอุ้มช่วยอาจจะโดนด้วยขอเตือนว่า DSI กำลังตรวจสอบลึกมากมีการดึงข้อมูลการติดต่อทางโทรศัพท์เช็คเส้นเงินสัมพันธ์ทั้งหมดใครขยับตัวเข้ามาช่วยในสิ่งที่ไม่ถูกต้องรอบนี้อาจจะก็คือ
1: ไปฟังเสียง
0: ทนายตั้มดีกว่า
3: ครับผม
4: เป็นราวเป็นติดมีเรื่องมีราวกันนะครับผมก็ได้ยินข่าวในเรื่องของการกันโชคทรัพย์นะครับการที่ชอบไปไลฟ์สดเปิดตำรวจบ้างเปิดคนที่ทำธุรกิจสีเทาบ้างนะครับพอเปิดแล้วก็เปิดไม่สุดมีการไปเรียกรับผลประโยชน์แลกกับการไม่ไลฟ์สดนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ตำรวจโดนนะครับหรือจะเป็นนักธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยที่เขาทำอะไรเทาๆนะครับมักจะโดนแบบนี
0: ้จริงนะวันนี้พวกเราเองก็ติดตามข่าวผ่านเพจถูกต้องปะ
3: ใช่ครับ
0: เราก็ติดตามข่าวผ่านเพจทุกเพจนั่นแหละแม้กระทั่งเวลาเพจไหนเอามาเล่นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เอามาอ่านกันอย่างเหมือนกัน

0: ก็บางทีก
1: ็กรองนิดนึง
0: ดูสิก็ไม่มีใครพูดถึงหลัก5ล้าน10ล้าน
1: เป็นร้อยหมด
0: สมัยก่อนเราเริ่มทำรายการอ่ะ20ล้านเราก็ตกใจกันแล้ว
1: น้ำตาไหลแล้ว
0: ถูกต้องไหมล่ะ
1: เยอะมากแล้วตอนนั้น
0: ทุกวันนี้มีใครพูดถึงร้อยไม่ใช่ร้อยเนี่ยไม่มีใครพูดถึง100ล้านเนี่ยเด็กๆมาแล้วถูกต้องไหมล่ะนี่6 700ล้าน
1: สาร
0: นะฮะว่ากันไปก็ต้องดูกันว่
1: าตามกันต่อไป
0: รอบนี้อาจจะ
1: โดนรวบ
0: รวบพ่วงคดีฟอกเงินหรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิดไปด้วยกันหมดเลยคาดว่าทนายตั้มบอกอาจจะใช้เวลารวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบเส้นเงินบัญชีเนี่ยโดยละเอียดอีกประมาณ1เดือนก่อนจะเห็นความชัดเจนในการออกหมายจับเครือข่ายนี้ค่ะ
2: ครับผม
1: ติดตามกันต่อครับ
0: ท่านผู้ชมครับชาวตลาดเตรียมตัวให้พร้อมความสนุกกำลังเดินทางไปหาแล้วกับมหกรรมคอนเสิร์ตลูกทุ่งสุดยิ่งใหญ่แห่งปีดวลเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬาเฮิร์บฮะเต็มอิ่มกันทั้ง4ตลาดนะครับวันที่31ตลาดชัชวานคลอง7ไปได้เหรอคุณเอคลอง7น้ำท่วมหรือเปล่า
1: ไม่ท่วมหรอมั้ง
0: ฮะ
2: สามสิ้นเดือนแน
1: ่สิ้นเดือน3ตุลานู่นโอ้ยผ่านไป
2: หลายวันอีกหลายวัน
1: แล้ว
2: แห้งแล้วอ๋อ
0: เหรอ
1: หายแล้วหายแล้ว
0: นั่นแหละเอาง่ายๆชาวตลาด31ตุลาคมชาวตลาดชัชวาลคลอง7จังหวัดปทุมธานีนะฮะวันที่14พฤศจิกายนตลาดดีดีแลนด์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2: ครับ
0: นะเลือก
1: ตรงนั้นอาจจะไม่ท่วมตรงน
0: ั
1: ้นไม่ได้ท่วมทั้ง
0: จังหวัดวันที่21พฤศจิกายนตลาดเซฟวันโคราชจังหวัดนครราชสีมาปิดท้ายที่วันที่26พฤศจิกายนตลาดคลองถมสตาร์จังหวัดระยองค่ะ
2: ครับแน่นอนนะครับจับเต็มตลอดงานนะครับโดยภายในงานนะครับผมนำโดยพิธีกรประจำรายการนะครับคุณแฟงพักชนนะครับและจะพาศิลปินเนี่ยแกมมี่โกนะครับไม่ว่าจะเป็นหญิงลีศรีจุมพลคุณไผ่พงศธรนะครับก้านตองท่งเงินนะครับผมแล้วก็ลำเพลินวงศกรนะครับพร้อมกับศิลปินช่องวัน31นะครับและก็แชมป์จากรายการดวลเพลงชิงทุนนะครับไปสร้างความม่วนให้ถึงหน้าเวทีนะครับใครชอบเต้นใครชอบความสนุกเนี่ยไม่ควรพลาดเลยครับ
1: นอกจากความสนุกจากคอนเสิร์ตบนเวทีแล้วนะครับก็ยังมีกิจกรรมด้านล่างจากบูธผู้สนับสนุนนะครับมาพร้อมกับสินค้าราคาเด็ดๆนะครับเอาใจสายช็อปกันอย่างเต็มที่นะฮะแล้วก็ยังมีของรางวัลอีกมากมายมาให้ได้ร่วมเล่นกันด้วยนะฮะและพิเศษครับพบกับการประกวดร้องเพลงชิงเงินรางวัลนะครับที่ยกบรรยากาศจากรายการดวลเพลงชิงทุนเนี่ยมาให้สัมผัสกันแบบใกล้ชิดเลยนะครับมีการแข่งขันกันแบบจริงจังตัดสินกันแบบจริงๆนะครับเริ่มตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับงานนี้บอกได้เลยนะครับเข้าชมฟรีตลอดงานครับเตรียมชวนแก๊งแล้วก็มาม่วนไปด้วยกันนะครับกับดวลเพลงลูกทุ่งสัญจร2019นะครับสนับสนุนโดยจุฬาเฮิร์บครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook วัน31ครับผม
0: ครับท่านผู้ชมฮะพี่ต้นจักรกิจสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ต้น
2: ครับสวัสดีครับพี่ต้นครับ
0: เราเติบโตมากับพี่ต้น
1: ครับ
0: พ่อๆอีกน้อยบ้าง35ปีพี่ต้นก่อน
1: เกินไปพี่ต้นอยู่ก่อนนาน
0: พี่ต้นทุกวันนี้พี่ต้นมาเห็นพี่ต้นไลฟ์สดออนไลน์เยอะเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่มาทำคอนเทนต์ออนไลน์แล้วปรับตัวทัน
2: ภาคเสียงด้วยภาคเสียงด้วย
1: เป็นนักพากย์ด้วย
2: ภาคด้วย
1: ก็มาทำออนไลน์ด้วยเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยนะครับผม
0: วันนี้เราจะมาพูดคุยพี่ต้นจักรกิจเราอาจจะแบบว่าดูละครพี่ต้นตั้งแต
1: ่เด็กๆ
0: จนวันนี้พี่ต้นจักรกิจเป็นไงบ้างกับ35ปีในวงการบันเทิงการปรับตัวให้ตัวเองให้ทันค่ะช่วงหน้า
1: ครับสักครู่ครับ
3: สนับสนุนโดยสบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
4: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์
3: นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
5: ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอติ้นและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย
6: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโก
7: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
8: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
9: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้บรีซสูตรซักด่วน
8: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบรีซช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
9: ใหม่บรีซสูตรซักด่วน
10: ทำแกงไทยทำไมยากจัง
11: ไม่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จอร่อยง่าย
12: ถึงรสแกงเขียวหวานถึงเครื่องแกงเผ็ด
11: ไม่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จอร่อยเสกใจ

0: Ajinomoto สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
2: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
3: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
4: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
5: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
6: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
2: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
7: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
4: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
8: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
6: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
2: ได้สิ
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
10: ครึ่ง
9: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594โทรออก
11: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
12: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
13: ลองชิมดูครับ
14: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
15: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
16: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
14: ผมเลิฟเลย
17: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless wear your skin wear your Vaseline
18: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
19: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
20: ลุกค่ะเทวดา
21: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกได้กันได้ไหมลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
19: อย่าลืม
20: ลุกค่ะ
19: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
22: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การ
23: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
22: เพราะเราปิดผมขาว
23: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
22: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
23: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
22: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
24: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
25: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
26: เฮียขอ 300,000 ผมให้ 103,000
27: เคยขอแล้วไม่ได้ตามที่ขอ
28: มาที่เงินให้ใจอนุมัติเท่าไหร่ได้เท่านั้นชัวร์
29: คำไหนคำนั้นครับผม
28: จ่ายตรงปกไม่หมกเม็ดสินเชื่อรถแลกเงินต้องเงินให้ใจ
30: ฟันผุเยอะเลย
31: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
32: บีบนิดเดียว
31: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
32: ต้องบีบเต็มแปลง
33: เพื่อโฟร์ไลน์ที่มากกว่าด้วยโฟร์เกต
34: สนับสนุนโดย Lactosoy Original 300 ml อร่อยคุ้มค่า It's real
35: พี่ต้นไม่เคยสัมภาษณ์พี่ต้นเลยอย่างที่บอกว่าตกใหญ่จะไปสัมภาษณ์กันที่รายการช่อง3เนาะเรายังได้สัมภาษณ์ตีท้ายกรุงเทพฯแฉพี่ไม่เคยมาเยี่ยม
36: ขอมาบ่อยๆนะ
35: ครับครั้งแรกจริงๆส่วนใหญ่ที่เอามาไม่เคยเป็นสัมภาษณ์ตีท้ายครัวเนี่ยเคยสมัยตั้งแต่แบบพี่เล่นละครใช่ไหมฮะแต่จริงๆทุกวันนี้พี่ต้นอาชีพหลักๆก็อยู่ยังอยู่ในวงการบันเทิง
36: ก็หลายคนไม่รู้นะน็อตละครไม่ค่อยมีแล้วนะ
37: น้อยลง
36: เป็นซีรีส์แทน
35: อ๋อทุกวันนี้เล่นซีรีส
36: ์ก็เป็นซีรีส
37: ์ซีรีส์ก็คือมันตอนมันน้อยลงไม่เหมือนละครนะตอนมันน้อยลงเนอะ
35: มันไม่มีแล้วละครมันม
36: ีแล้วก็เดี๋ยวนี้เราเดินเข้าไปกองถ่ายทีมงานจะบอกว่าอ๋อถ่ายได้นะแต่พี่อย่าเพิ่งลงนะ
35: ความ
36: ล
35: ับเปลี่ยนไปแล้ว
36: ก็เลยแบบว่าเอ๊ะหายไปไหนทำอะไรอยู่วะ
37: จริงยังทำงานอยู่
36: จริงก็ทำงานอยู่แต่ว่าไม่ได้
35: ก็คือออกมาจะเป็นกฎทุกวันนี้รายการก็เป็นรายการที่สมมติแบบว่ารายการที่สมมติเป็นพวกแบบว่าแข่งขันกันอ่ะถ่าย

0: ใช่นะ
1: ห้ามเปิดเผย
0: แต่ห้ามเอาลงจนกว่ารายการจะออนแอร
2: ์ใช่
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: ธุรกิจ
2: เป็นความลับไม่รู้ลับทำไมนะ
0: แต่มันก็ต้องทุกว
2: ันแต่ก็เป็นแบบนี้
0: เพราะทุกคนมันเมื่อก่อนมันมีแค่เราช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9
2: ครับ
0: เดี๋ยวนี้มันเราต้องแข่งกับแพลตฟอร์มด้วยไง
2: ครับ
0: ถูกต้องป่ะวันนี้มันก็ทุกอย่างต้องเป็นความลับเพราะว่าเราต้องแข่งกับแพลตฟอร์มด้วยเหมือนกันว่าพี่ต้นทุกวันนี้พี่ต้นถ้าพี่ต้นมาไลฟ์ TikTok เยอะเหมือนกัน
1: ครับ TikTok
2: เนี่ยอาจารย์อย
0: ู่ที่อ๋อไปดูอาจารย์คืออาจารย์น็อต
3: อาจารย์น็อต
1: ชักชวนกันมาพี่ๆน้องๆที่แบบว่าเออเราก็เห็นว่าตอนนี้วงการบันเท
2: ิ
1: ง
2: มันก็
3: แต่พี่ต้นก็เล่นมาหลายปีนะ
2: ต้องปรับตัวนะ
3: เล่นมาหลายปีแล้วคร
2: ับ TikTok อะไรฮะ
3: ใช่ครับ TikTok
2: ถ้าจะเพิ่งเริ่มไลฟ์ก็4เดือนยังไม่ถึง
0: เพิ่ง4
2: ไม่หมายถึงเรื่องการขายของ
1: มัน
2: จะคนละอย่างกับเรื่องการไลฟ์แบบพูดคุยมันจะคนละอย่างกัน
0: แต่มันก็เริ่มจากแรกมันก็เริ่มจากไลฟ์พูดคุยก่อนนั่นแหละ
2: ใช่
0: แล้วก็ถึงสักพักนึงพี่จะต้องเอาความตอนแรกพี่หนุ่มแหม่มก็เป็นไม่มีเราไม่รู้เพราะพวกเราเคยอยู่แต่หน้าจอทุกอย่างพร้อมหมด
2: ผมได้รับคำสั่งว่าจากนี้ไปให้ทำการไลฟ์ให้ทำการเล่น TikTok พูดได้ไหมคนสั่ง
0: ใครคะ
2: คุณยุ
1: คุณยุวดี
0: โอ้ยุวดี
1: อ๋อยุวดี
2: ก็อันเนี้ย
0: ออโต้มาจากยุว่าเหมือนกัน
2: คุณยุอ่านเกมขาดเลยว่าจากนี้ไปสถานการณ์ต้องเป็นแบบนี
1: ้
2: ก็เลยเริ่มไลฟ์ครับตั้งแต่เป็นแบบนั้นมาเพราะผมก็ไม่ค่อยพูดกับโทรศัพท์นี่มัน
1: แปลกๆเนอะเรามีแต่พูดกับคนด้วยกันน่ะไม่พูดกับใครก็ไม่รู้อ่ะ
2: มันหลาย
1: ยาก
0: เราสนิทกับกล้องไง
1: เออ
0: พี่หนุ่มพี่เราโตมาอย่างงี้กันแล้วพี่กับมดดํายังสนิทกันอย่างงี้เลย
2: แ
0: ล้วพี่อยู่กับมานานกว่ามดดํา
2: พอด้วยเหตุผลว่ามันต้องทำงานเพราะมันเป็นงานแล้วก็ทุกๆแพลตฟอร์มก็ดูว่าเอ้ยมีชื่อเสียงแล้วเขาไม่สนมีคนดูเท่าไหร่คนตามเท่าไหร
0: ่
2: เพราะเขาไม่ได้ขายเชียงใหม่เชียงรายเดียวนู่นมันไปเวียดนามมันไปต่างประเทศมันไปหลายแอปพลิเคชันเพราะนั้นวันนี้นักแสดงทุกคนที่ไปมีงานอยู่ในแพลตฟอร์มจึงหนีไม่พ้นเรื่องนี
1: ้
0: ในที่สุดแล้วเราต้อง
1: ทำให้คนจดจำเราแล้วคน
2: เ
1: จอเราบ่อย
2: ดังจริงเหรอไม่มีคนตามไป200ดังไงวะก็ถูกในมุมนั้น อะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะ
0: พี่แต่ก็เอาง่ายๆมันเป็นเหมือนเมื่อก่อนโอเคแหละสมัยที่พี่โตกันมาการจะเจอดาราทีมเป็นเรื่องยาก
2: โอ้โหตอนนี้ฮะ
0: ถูกต้องไหมล่ะการจะเจอดาราทีมันเป็นเรื่องยากเมื่อก่อนนี้การจะเป็นดาราทีโอ้โหเป็นเรื่องยากที่ดาราใส่แว่นใส่หมวกอ่ะก็คือมันมาได้รับอิทธิพลมาจากเมื่อก่อน
1: ทั้งนั้นปลอมตัวห้ามไปเจอคนอะไรเงี้ย
0: แล้วพี่ต้นก็เป็นพระเอกด้วย
3: ใช่
0: เพราะฉะนั้นการจะเป็นดาราเนี่ยเป็นเรื่องยากจะเจอวันนี้เขาบอกว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของพี่ไปเลย
1: มันเปลี่ยนยังไงบ้างพี่จากตอนแรกๆที่เข้าวงการสมัยก่อนเราก็ไม่ทันเนอะการพระเอกนี่ยุคนั้นนี่มันคือแบบเหมือนเทพบุตรเลยไหมว่าใครก็แตะต้องไม่ได้
2: ผมว่าเรื่องนี้มันยังคงเป็นอย่างหนึ่งไม่เป็นขนาดนั้นแต่ต้องได้แต่ว่าผมว่าพูดคำนี้ไม่รู้ถูกป่ะนะบางทีมันก็เป็นเรื่องว่าเกิดมาเป็นแบบนี
0: ้
2: หน้าตาอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ว่าวันนี้เป็นพระเอกหล่อกว่านี้มีไห
0: ม
2: เพียบแต่นี่คือพระเอกเพราะนั้นด้วยบางอย่างที่นะโชคชะตาฟ้ากำหนดมาแต่ว่าเมื่อได้มาทำตรงนี้แล้วทำอย่างไรต่างหากถึงจะอยู่ตรงนี้ได้นาน
0: ๆ
2: หน้าตาดีหล่อสูงหุ่นดีเลยแต่ว่าขอโทษนะครับมึงสายตลอดเวลาน ิสัยส่วนตัวสุนัขไม่รับประทานไม่รู้มันหลายอย่างอ่ะเพราะสุดท้ายแล้วผมว่ามันคือสังคมสำคัญสุดเลยเวลาที่ได้รับโอกาสว่าได้ทำงานสักชิ้นหนึ่ง
3: ครับพี
2: ่ทำมันได้ดีแค่ไหน
0: ตอบโจทย์ได้ดีแค่ไหน
2: เล่นแล้วคนชอบไห
1: ม
2: แสดงแล้วโอ้ป่ะอะไรอย่างเงี้ยผมเพราะว่ามันรวมๆกันหลายอย่างนะครับแจ็คอะไรเงี้ย
3: แต่พี่ต้นเองนี่เริ่มจากละครก่อนหรือถ่ายแบบก่อนครับ
2: ผมถ่ายรูปก่อนแล้วก็
3: เธอกับฉัน
2: ในแบบแล้วก็
1: โอ้เธอกับฉันก่อนเธอกับฉัน
2: ก็จึงเป็นโฆษณา
1: อ๋อเป็นโฆษณา
2: เป็นโฆษณาหลายชิ้นเลยแล้ววันหนึ่งก็ไปถ่ายโ
0: ค
2: ้กพอไปถ่ายโค้กวันหนึ่งก็เป็นบุญชู
1: บุญเอ้าพี่บุญชูด้วยหรอ
2: บุญชู
0: เล่นด้วย
1: พี่บุญชูด้วยหรอ
3: บุญชูเล่นด้วย
0: บุญชูพี่หนุ่มพี่แหม่มอ่ะนะ
2: ฮะ
0: พี่หนุ่มพี่แหม่มพี่หนุ่ม
2: ภาค6คือผมเป็นน้องชายบุญชู
1: อ๋อเหรอมาเป็นภาค6แล้วโอเค
2: แล้วหลังจากนั้นก็เป็นเข้าวายให้หนูเป็นสายลับ
1: ก็มาอยู่มาเลย
2: ไม่เข้าให้หนูสายลับคือพี่จิ๋มอยู่ชัด
0: อ๋อ
1: ไม่ใช่อยู่มาด้วย
2: ไม่ใช่
1: โอ้งงไปหมดไม่ทันผมไม่ทันไงแล้วก็อยู่ยาว
2: แล้วก็
0: พี่ต้นประกวดหรืออะไร
2: ประกวดอะไรฮะ
0: ประกวดในแบบหรืออะไรมีคนไปเจอพี่มาเหมือนสมัยก่อนเขาต้องไปเจอตาม
3: พ่อดานนท์ไงใช่ไหมครับ
0: พ่อดานนท์เจอ
1: พี่พศเกิดทันพี่ต้นเหรอวะ
2: คืออย่างนี้พี่พศน่ะ
3: พศ
1: จริงเหรอ
0: พศ
2: นี่ไม่ใช่สมัย

0: ก่อนหนังสือเธอกับฉัน
1: ออ
0: แล้วพี่พศก็ไปทำคอลัมน์เยี่ยมสถาบัน
1: ออ
0: วันนั้นอ่ะพี่พศพี่พศคือศิษย์เก่าโยธินบูรณะผมเป็นศิษย์เก่าโยธินบูรณะแล้วผมอ่ะไปเรียนข้างหลังคือขสทบแล้วทุกวันผมก็จะมาหาเพื่อนที่โยธินเพื่อขึ้นรถเมล์กลับบ้านด้วยการเดินไปกินขนมด้วยการอะไรเงี้ยแล้วนั้นไปเจอเข้าก็เลยเกิดน้องไปถ่ายแบบกับพี่ไหมไปถ่ายก็เลยไปถ่ายกับฉันถ่ายกับ
2: เธอกับฉันจริงๆด้วย
0: พี่นิวอาทิตย์ทองจินดาเสียชีวิตไปแล้วมาช่าพี่เอ็มสุศักดิ์ต้นจากกิจ
2: รุ่นนั้นเลย
0: รุ่นนั้นเลย
1: คือ90ของแท
2: ้หน้าปกเดียวกันเลย
1: 80หรือ98
2: 80
1: 80ของแท้เ
3: นี่ยหล่อมาก
1: 80ของแท้
2: แล้วอายุเท่าไหร่พี่อายุเท่าไหร่ตอนเข้าวงการแรกๆที่พี่พศไปเจออายุเท่าไหร่10กว่า
0: 17มั้ง
1: 10
0: ปี2
2: ม5ม6
0: เฮ้ยม5
2: ม5ม6แล้วเนาะแล้วก็ถ่ายแบบมาเรื่อย
0: ๆแล้วก็ถ่ายแบบถ่ายโฆษณาถ่ายโฆษณาก็สมัยก่อนมีเซ็นทรัลลาดพร้าวใหม่ๆก็มีพี่ๆโมเดลลิ่ง
1: เซ็นทรัลลาดพร้าวใหม่ๆ
0: เซ็นทรัลใหม่ๆวันเปิดวันแรกคือผมจำได้แล้วผมสอบไล่ม
2: 3
0: สอบไล่ม3แล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันมีห้างเปิดใหม่เว้ย
1: เซ็นทรัลลาดพร้าวเปิดใหม
0: ่วันแรกเลยวันแรกเลยแล้วเดินรถไปเที่ยวห้างกันอะไรอย่างเง
2: ี
0: ้ยแล้วก็วันนั้นเสาร์อาทิตย์เดินๆอยู่เซ็นทรัลปุ๊บเด็กอ่ะนะก็มีผู้หญิงเดินอ่ะน้องชื่ออะไรคะพี่นะมาจากแคนดี้โมเดลลิ่งอย่างงี้นะคะพอดีมีพี่คนนึงเค้าดูน้องตั้งแต่เมื่อตอนชั่วโมงที่แล้วอยู่ทางประตูฝั่งนู้นครับแต่สมัยนั้นน่ะมันไม่มีอุปกรณ์สื่อสาร
2: ไม่มี
0: มันได้แต่วิ่งตามกันว่าเค้าบอกว่าเค้าเห็นผมตั้งแต่เช้าแล้วตอนเนี้ยจะเที่ยงแล้วนะเค้าวิ่งกันรอบห้างเลย
2: เพื่อตามหา
0: ต้นตะกิดไอ้คนเนี้ยว่าไอ้เด็กคนเนี้ยเอามันไปถ่ายโฆษณาน
2: ั่นคือจุดเริ่มต้นเลย
0: เ
2: แมวมองคนนั้นคือใคร
0: ถ้าพูดถึงรู้จักกันนะกับพี่เจี๊ยบน่าจะทำงานอาชีพนี้อยู
2: ่ยังทำงานอาชีพนี้อยู่ด้วย
0: เพราะว่าเมื่อวันซืนเพิ่งได้มีเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นแล้วก็การคุยก็จำไปถึงว่าเฮ้ยแคนดี้โมเดลลิ่งยังอยู
1: ่ก็คือโอ้นาน
2: นานมาก
1: ก็คือว่าเป็นยุค80อย่างชัดเจน
2: ห้างเซ็นทรัลเพิ่งเปิดอ่ะ
1: ห้างเซ็นทรัลเพิ่งเปิดในทางลาดพร้าวอ่ะ
2: เปิดปีไหนวะห้างเซ็นทรัลเปิดปีไหน
1: จนมันหมดสัญญาแล้วจนเพิ่งต่อใหม่อ่ะ
2: 40ปีอ่ะ
1: ปีอ่ะเซ็นทรัลหมดสัญญาแล้วตอนแรกที่บอกจะไม่มีเซ็นทรัลลาดพร้าวอ
0: ่
1: ะ
0: MK ร้านแรกที่เซ็นทรัลลาดพร้าวอ่ะ
2: สาขาแรก
1: จนอยู่
0: ร้านแรกเลย
1: MK จนอยู่ตลาดหลักทรัพย์อ่ะ
2: ไม่ทันแน่ๆพวกเราแล้วก็เข้าวงการไปเรื่อยก็เป็นนายแบบถ่ายโฆษณาไปเรื่อยจนมีโอกาสได้ละคร
0: จนวันหนึ่งสอบไล่วันสุดท้ายเสร็จ
1: ครับพี
0: ่ก็มีโทรศัพท์มาว่าพรุ่งนี้ไปถ่ายโค
2: ้กโฆษณาโค้กใหญ่นะ
0: นั่นไปถ่ายโค้ก
2: โอ้โห
3: แล้วทำไงตอนนั้น
0: ก็ไปถ่ายเลยฮะ
3: ไปถ่ายเลย
0: ก็ไปถ่ายเลยฮะ
1: พี่โค้กที่แจ้งเกิดหลายคนแบบเนาะพวกเมื่อก่อนน้ำดำเนี่ยไม่ใช่โค้กเนี่ยเมื่อก่อนจะมีโค้กกับเบปซี่พี่ทองเจอเข้ามาจากโค้กเบปซี่อะไร
0: ในวันที่ไปถ่ายโค้กอ่ะเราพูดได้อ่ะพูดไปแล้ว
1: ได้หมดแล้ว
0: ต้นอีกอันนึงให้ต้นเลือกเลยเบปซี
2: ่เฮ้ย
1: ต้องให้เลือกระหว่างโค้กกับเป๊ปซี
0: ่แล้วงานเป็นยังไงพี่คือโค้กเห็นแล้วว่าถ่ายอยู่ทำท่าเนี้ยแต่เป๊ปซี่ไม่ต้องเป๊ปซี่เป็นสิบกว่าคนแต่ว่าเป๊ปซี่ได้ตังค์เยอะกว่าหน่อยนึงได้ตังค์มันซึ่งสมัยนั้นมันไม่กี่บาทผมก็เอ๊ะสิบกว่าคนยังไม่รู้เป็นอะไรไปโค้กดีกว่า
2: เดียวๆคนเดียว
0: ก็ไปโค้กถ่ายโค้กก็แค่นั้นเอง
1: ก็ไปแล้วแจ้งเกิด
0: เหตุผลที่ผมทำตรงเนี้ยผมมีเหตุผลเดียวผมเอาตังค์ให้แม่
1: พี่ต้นเป็นคนกรุงเทพเนาะ
0: กรุงเทพผมมาตังค์ให้แม่เฉยแค่เอาจ่ายตังค์ให้แม่เฉย
1: ๆอยากจะหาเงินให้แม่
0: จะเ
2: บาภาระครอบครัว
0: ก็แค่นี้ไม่ได้
1: แล้วตั้งแต่วันนั้นพี่ต้นมาก็คือหาเงินเองมาตลอดเลย
0: ก็ถ้าเป็นมีงานก็ทำแบบนี้ก็จ่ายค่าเทอมทำนู่นทำนี่แล้วก็ให้ตังค์แม่อะไรเงี้ยรู้สึกได้ให้ตังค์แม่แล้วดีอะไรเงี้ยในความคิดผม
1: จนถึงทุกวันนี้เอาจริงจะ35ปีผ่านไปอ่ะ
2: ก็ยัง
1: สัมภาษณ์พี่ต้นอยู่เงี้ย
3: จริง
1: ก็คือเราได้ทันตั้งแต่ว่าพี่ต้นเป็นพระเอกมั้งจำได้ว่าไม่เคยสัมภาษณ์พี่ต้นในแฉแต่แบบสัมภาษณ์พี่ต้นในแบบว่าตีท้ายครัวอย่างเงี้ยเคย
3: ใช่
1: นะฮะพี่ต้นฮะจริงๆการปรับตัวเองวันนี้คือจากเมื่อก่อนอ่ะอาชีพพวกเราก็คือตื่นมา
0: อ่
1: ะพวกพี่2คนอ่ะคุณน็อตกับคุณไปถ่ายละครกลับบ้านถ
2: ู
1: กต้องมั้ยวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้ว
0: ม
1: ันพี่มายุคตั้งแต่ยุคมีแค่ทีวีไม่กี่ช่อง
2: ไม่มีมือถือ
1: ไม่มีมือถือถูกต้องไหมมายุคจนแบบว่ามีการประมูลทีวีดิจิตอลเคเบิลก่อนแล้วก็ทีวีดิจิตอลจนทีวีดิจิตอลวันนี้ทีวีเราจะเป็นยังไงต่อก็ยังไม่รู
0: ้ก็ว่า
2: จนเป็นแพลตฟอร์มหรือเป็นแอปพลิเคชันแล้ว
1: โลกมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างโลกวงการมัน
0: ก็เปลี่ยนอย่างที่พี่มดดำว่าทุกอย่างเปลี่ยนอย่างที่ทุกคนเห็นทุกอย่าง
3: ครับ
0: ผมว่าเรื่องนี้สาระมีอย่างเดียวปรับตัวยังไง
2: นั่นน่ะสิพี่ปรับตัวยังไงอ่ะ
0: กับก็

0: ราะพี่ต้นเป็นคนไม่เคยขาดงานเลยนะคือมีละครตลอดเวลาไม่เคยมี
1: สมพันธ์ปากสาธุสมพันธ์ปากสาธุ
0: ที่ผ่านมามีทุกเรื่องนะตอนนี้ก็ยังมีอยู่ที่ปรับตัวยังไงที่ปรับตัวยังไง
1: ก็ไม่อย่างงี้ครับคือปรับตัวยังไงเหรอผมว่าเราต้องอยู่ให้เป็นก่อนเนาะเราต้องอยู่ให้เป็นก่อนเราต้องรู้ว่าวันนี้ถ้าจะดำเนินชีวิตมันต้องทำอะไรบ้างซึ่งแน่นอนเราไม่รู้ทุกเรื่อง
0: ครับ
1: ผมจึงเรียกน็อตว่าเป็นอาจารย
0: ์ขอบคุณครับพี่ไม่ขนาดนั้นครับพี่
1: เพราะว่าในส่วนเมื่อกี้พูดถึงไลฟ์ TikTok ก็พูดได้อันนี้เบอร์หนึ่งผม
2: เป็นคนสอนเป็นคนบอกให้มาทำ
1: เป็นแพทเทิร์นเป็นไอดอลเป็นทุกอย่างที่เป็นสารตั้งต้นผมเลยน็อตแจ็คจักรพันธ์อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็ต้องปรับตัวการปรับตัวเนี่ยบางทีมันอาจจะถึงว่าไม่ชอบทำเรื่องนี้เลยแต่มันจำเป็นกับชีวิตไห
2: ม
1: มันก็ต้องทำผมอยากทำอะไรผมอยากทำอะไรเลยฮะผมอยากตื่นเช้ามาก็เล่นเกมสวดมนต์นั่งสมาธิเดี๋ยวกูจะเป็นพระเล่นเกมก็แค่นี้นี่คือผมก็อยากทำ
2: ถึงขั้นว่าไม่ได้แค่ TikTok ด้วยมีการแบบว่าไปเริ่มลอง
0: ภาคเสียง
2: ใช่ไหม
1: เริ่มภาคเสียงภาคตั้งแต่วันแรกที่เข้าวงการแล้ว
2: อ๋อภาค
0: อ๋อภาคมานาน
2: แล้ว
1: สมัยนั้นมันเป็น
0: อ๋อหนังมันต้องภาคเสียงสมัยก่อน
1: มันเป็นช่วงนี้พี่มดดำมันเป็นช่วงที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยสมัยอลองเนาะใครก็เป็นอลองแล้วมันก็จะมีช่วงที่แบบว่าเอ้ยถ้ามดดำเล่นเสียงต้องเป็นมดดำน็อตเล่นต้องเป็นน็อตแจ็คเล่นต้องเป็นแจ็ค
2: ครับ
1: หนังจากที่16 32มินแล้วก็มีเส้นแถบเสียงที่เรียกว่าซาวด์แทร็ก
2: อ๋อเมื่อก่อนเล่นแต่เราต้องมาภาคเสียงด้วย
0: เมื่อก่อนพระเอกทุกคนเสียงอลองหมด
1: ใช่และช่วงที่ผมมาเล่นพอดีว่ามันเป็นเสียงต้นเอาเป็นเสียงต้นก็ถ่ายกันเสร็จแต่นี้กล้องหนังสมัยก่อนเดี๋ยวนี้มันคือถ่ายปุ๊บพี่มดดำเปลี่ยนภาพมีมอนิเตอร์มันก่อนไม่มีนะไม่มีเขาถึงคนกำกับบทกำกับแสงก็มันจะต้องมีอย่างเงี้ยแล้วไอ้กล้องที่ประเภทดูปุ๊บแล้วเห็นเนี่ยมันมาที่หลังนะเมื่อก่อนมันไม่มี
0: ต้องไปล้างฟิล์มก่อนถึงจะเห็นสมัยก่อนต้องล้างฟิล์มใช่ไหมพี่
1: ใช่ต้องโอเคทีนี้ก็เข้าห้องพากผมก็ดันไปมีชุดความคิดว่าเฮ้ยมันสบายว่ะมันก็ยืนพูดแต่มันจำบางทีมันก็ไม่รู้นะหนังถ่ายไป5เดือนแล้วมาพากเนี่ยมันก็จะงง
0: ๆ
1: มันก็สบายก็ก็สบายก็เลยความว่าเฮ้ยงานพากมันจะดีน่าจะดีเว้ยโคตรผิด
2: ยาก
1: โอ้โหแม
0: ่ยากกว่าแสดงอีก
1: มันคนละศาสตร์กันครับน็อตมันคนละเรื่องกันการที่บางทีแบบจะเป็นแบบว่าสมมติเป็นแบบอาจารย์เจ้าสำนักเป็นขันทีเจ้ามาข้าอยู่นี่แล้วพระองค
2: ์อ๋อเหรอม
1: าหรือว่าเป็นเสียงอะไรที่แบบว่าชายผู้นี้ถูกนำจับรางวัล 2,000 ตำลึง
0: มันเปลี่ยนไปหมดเลยมันไม่เหมือนการแสดงละครเลย
2: ก็ได้ไปภาคกับอาเกียงไกใช่ไหมที่แบบ
1: เป็นแนว
2: เกียงศักดิ์เกี่ยวกับหนังจีนป่ะครับ
1: ใช่อะไรอย่างง
2: ี้อ๋อเหรอนั่นก็คือเป็นอาชีพของพี่ที่พี่ทำมาตลอด
1: ไม่ใช่ไม่ได้ทำมาตลอดคือก่อนหน้านี้เคยมีความว่าอยากจะอยู่พันธมิตรแล้วก็ไปอยู่ไปนั่งที่พันธมิตรมาเป็นเดือนมันวันหนึ่งพีคิวละครมันก็ต้องไปละครเนาะแล้วก็ห้องพากสมัยก่อนเขาสมมติฉากเนี้ยเราพากกัน4คนถ้าวันพากก็ต้องมากัน4คนนะถ้าผมไม่อยู่แล้วมันจะวุ่นวายเลยนะแต่ทุกวันนี้ดิจิตอลเข้ามาถึงแบบอ่ะฉากนี้4คนใครว่างเอาวันนี้พี่กับมดดำกับผมว่างใช่ไหมเดี๋ยวบ่ายสองนัดมาเอาเราพากกันก่อน
0: มันง่ายขึ้น
1: มันง่าย
0: ทำให้จัดการเวลาตัวเองได้ง่ายขึ้น
1: แล้วก็ผมก็เลยไปขอที่ห้องภาคมาสเตอร
2: ์
1: ก็เลยได้เป็นอีกหนึ่ง
0: ทีมภาคของเขา
1: การหนึ่งงานอีกอย่างโอ้นี่นะมันเป็นเสียงได้รู้จักคนนี้เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามในวงการไว้พี่คนนี้ก็อีกแบบหนึ่ง
0: เป็นอีกงานหนึ่งก็สนุกก็คือสนุกไปอีกแบบ
1: ก็อีกแบบหนึ่ง
2: ดีพี่จริงๆแล้วก่อนท่านี้พี่เองเนี่ยเพิ่งรับการผ่าตัดรักษานิ้วอะไรเกิด
1: ไม่ผ่าตัดถุงน้ำดี
2: ถุงน้ำดีอะไรเกิดขึ้นกับพี
1: ่ก็ถุงน้ำดีอักเสบไงอาจารย
0: ์มันเกือบถึงชีวิตเลยเหรอพี่ตอนนั้น
1: โอ้
0: หนักขนาดนั้น
1: เรื่องตัดถุงน้ำดีเนี่ยหมูเรื่องเล็กแต่เรื่องไม่เล็กคือถ้าเกิดอาการติดเชื้อในกระแสเลือดระหว่างมีการอักเสบนั่นคือเรื่องใหญ
2: ่แล้วเป็นไหม
1: อุ้ยผมให้น้ำเกลือก่อนและหลังอยู่ถ้ารวมความก็เกือบ30วัน
0: เดือนนึง
1: เดี๋ยวใจเย็นก่อนผ่า10วัน
0: ตกใจ
1: ผ่าอีก10กว่าวันเพื่อที่จะไม่ต้องมาคือถ้าเล่าเรื่องนี้เดี๋ยวเวลาอ่ะก่อนจะไม่พอแล้วก็ในเคสที่ผมเป็นอยู่ในเนี้ยมันคือหนึ่งนะมีคนที่ถ้าเกิดซ้ำสองอีกคุณหมอบอกให้รู้เลยว่า ถ้ามาอีกรอบจำไว้นะว่าเรื่องใหญ่มาก
2: อ๋อคือให้ดูแลตัวเอง
1: ตรงนี้มีลูกระเบิดอีกหนึ่งลูก
0: เหรอณปัจจุบันถึงแม้ผ่าไปแล้วมันก็ยังมีอันตรายอยู
1: ่ไออันเนี้ยเล่ากันต่างหากแบบไม่ออกอากาศนะได้อีกหนึ่งเรื่องใหญ
0: ่โอ้
1: ยังเป็นอยู
0: ่ซึ่งก็ต้องดูแลรักษาตัวเองอยู
1: ่ซึ่งก็
0: ตอนนี
1: ้ไหว้พระเอาดีกว่า
0: ไม่รู้ว่ามันจะ
2: เกิดขึ้นเมื่อไหร
1: ่ใช่แต่ไหว้พระเอา
0: อ๋อหรอ
1: ใช่ใช
0: ่โอ้โห
1: ใช
3: ่พี่ก็มาแนวธรรมะอยู่แล้วด้วยตอนนี้
1: ใช่
0: หรอ
1: ไหว้พระเอาดีกว่าแล้วก็แค่ไหนแค่นั้น
0: ซึ่งจะเกิดเมื่อไหร่ก็ดูแลตัวเองกันไปออกกำลังกายกินข้าวให้พักผ่อนให้เพียงพออะไรก็ว่ากันไป
1: ไม่มีถุงน้ำดีเรื่องเล็กพูดเดี๋ยวมีถุงน้ำดีดีกว่าไม่มีถุงน้ำดีแต่การไม่มีถุงน้ำดีเรื่องเล็กสิ่งที่ซีเรียสตับไตเนี่ยเบอร์หนึ่ง
2: เออถูกต้อง
1: อย่าใครอย่าเผลอไปยุ่งกับมันแล้วมึงได้เรื่องนะใครฟอกไตนี่นับถอยหลังได้เลยนะอันนี้เรื่องใหญ่
2: พี่ต้นนะจริงๆแล้วอย่างที่บอกกันว่าวันนี้พี่ต้นเอาจริงนะ57เป็นคนที่57แล้วยังดูดี
0: รออยู่
2: เป็นคนที่แบบ57
1: แล้วแก่แล้วฮะวิ่งหอบฮะเมื่อวานวิ่งจากสารแดงไปติดสี่ปีหอบแพ็กแล้ว
0: จะรับเบี้ยชราได้ไม่กี่ปีใกล้แล้ว
2: พี่ปีเดียวพี่หนุ่มเหรอ
1: เป็นน้องกันชัยฮะน้องเดือน
2: อ๋อเป็นน้องเดือน
1: หลายคนผมเป็นน้องทั้งหมดแหละ
2: อย่างที่บอกว่าพี่เป็นคนที่แบบว่าเอาง่ายๆที่จริงมันมีปัญหามาตั้งแต่40แล้วล่ะเรื่องการมอง
0: เห็นเรื่องสายตาใช่ไหม
2: เรื่องสายตา
1: ผมเหรอ
2: ฮะ
1: ไม่ใช่เป็นมาตลอดนะเด็ก
0: เฮ้ย
2: เอาตั้งแต่เด็ก
0: มาเลยพี่มีปัญหาเรื่องสายตาตั้งแต่เด็กเลยพี
1: ่โอ้ยใส่แว่นม.3
0: โอ้แล้วทำเลสิกไหม
1: ทำฮะ
0: อ๋อทำเลสิกไปแล้วรอบนึงก็คือดีขึ้นระดับนึง
2: ที่ไม่ได้ใส่แว่นก็เพราะทำเลสิกแล้ว
1: คือก่อนหน้านี้ไม่ใส่แว่นเพราะว่าคิดว่าไม่เป็นหรอกใครมันจะไปเป็นวะแต่ก็เขาก็เป็นทั้งบ้านนะน้องเดินเขาแต่เราไม่เป็นอะไรเงี้ยวันหนึ่งก็เอ๊ไปสนามแล้วก็ตึงเฮ้ยทำไมน้ำตาไหลข้างเดียววะ
0: เอ
1: ๊เมื่อคืนอ๋อนอนน้อยเอาใหม่อ้าววันจันทร์วันพุธไปอีกตึงเอ๊ไม่ใช่ละเมื่อคืนกูก็นอนเยอะเกมก็ไม่เล่นเป็นไรวะแล้วก็พักหลังเวลานั่งดูจอเงี้ยแล้วข้างนี้มันเต้น
0: เฮ้ย
1: ตึบ
0: ตากระตุกเหรอ
1: ตามกระตุกมารู้ทีหลังว่ากล้ามเนื้อคือการมองเห็นเนี่ยมันคือเรื่องของอวัยวะที่เราสั่งไม่ได้เราสั่งหลับตาอย่างนี้ได้แต่เราถ้ามองปุ๊บเราจะเลือกรับไม่ได้เห็นทั้งนี้ไม่มันเป็นอัตโนมัติไอ้ข้างไหนที่มันอ่อนแอมันก็กล้ามเนื้อบริเวณทำงานหนักตามเต้นตึกเนี่ยกล้ามเนื้อทำงานหนัก
0: อ๋อ
1: ก็เลยเริ่มตรวจอ๋อตาสั้นยาวเอียงนู่นเนี่ยอะไรสารพัดสิ่งอย่างที่เกิดแล้วก็จึงค่อยๆพัฒนาสู่การใส่แว่นจนวันหนึ่งก็แค่นี
3: ้เห็นไหมครับ
1: รู้ว่าเป็นแจ็คผู้ชาย
0: คร่าวๆ
1: ใครไม่รู้ยิ่งถ้าอยู่นั้นนะอาเรียบร้อย
2: มองไม่เห็นเลย
1: เห็นแต่ว่าเป็นผู้ชายแต่ว่า
2: ไม่รู้ว่าเป็นใคร
1: ไม่รู้
0: เป็นลางๆ
3: แล้วขับรถอะขับรถยังไง
1: ขับรถกลางคืนไฟเป็นงี
3: ้ฮะ
0: คือมันไม่เป็นดวงมันเป็
1: น
0: กระจายหมด
1: แจ็คเห็นไฟเป็นกลมๆใช่ไหม
3: ใช่ใช
1: ่คนตามมีปัญหานะไฟแบบนี
0: ้แล้วพี่ทำยังไงพี่ใช้ชีวิตยังไงอะตาเป็นอย่างเงี้ย
1: ก็ได้นะพี่ก็
2: ต้อง
0: ก็ฝืนทำก็ทนมันอยู่นะ
1: จนวันหนึ่งทำเลสิกก็ดีขึ้น
2: อ๋อทำเลสิกมันก็ดีขึ้น
1: ก็ดีเลยโอ้ยเห็น50บาทดีใจเว้ยเห็น50บาทค่าทางด่วน50บาทขับรถไปแล้ว
2: หมายถึงที่มันเขียนว่า50บาท
1: ไกลๆอ่ะไกลโอ้ดีใจ50บาทเห็นแล้วเว้ยอะไรเงี้ยโลกสวยเว้ยฟ้าเป็นฟ้าเว้ยอะไรเงี้ย
0: แต่สุดท้ายมันก็กลับมาใหม่มั้ย
1: เพราะเรามีความเสื่อมร่างกายเป็นปกติเราแก่ขึ้นยาวสั้นเอียงที่มันก็ยังคงทำงานเต็มสตรีมของมันไปเรื่อย
0: ๆก็ตามความเสื่อมของร่างกายแหละ
1: ครับ
2: เขาบอกว่าเอาง่ายๆท่านผู้ชมฮะเมื่ออายุเรามากขึ้นสิ่งหนึ่งต่อให้คุณหน้าตาสวยหล่อยังไงนะต่อให้คุณยังไงก็แล้วแต่เลนส์แก้วตาธรรมชาติของเราเนี่ยมันจะค่อยๆ
0: มันเสื่อมลงตามเวลาของมันอยู่แล้ว
2: แล้วยิ่งทุกวันนี้ตัวกระตุ้นเนี่ยมันเยอะตัวกระตุ้นมันเยอะ
0: คือมือ
2: ถือทีวีแสงไฟ LED อะไรก็แล้วแต่เขาบอกพี่ก็เคยปรากฏการณ์นั้นก็จอเลนส์
0: เลนตาเสื่อม
1: คือก่อนที่จะไปทำเรื่องนี้ผมมองอะไรไม่เห็นแล้วก็จนใส่แว่นมันกลับมาใส่แว่นไปนั่งภาคก็จอก็มองไม่เห็น มือถือก็
2: ต้องเอาตัวใหญ่
1: ได้ประมาณแค่นี้แล้วก็เปิดตัวใหญ่ๆหน่อยบทที่เขาส่งให้เราอ่ะอ๋อไม่ต้องอ่านฮะ
0: อ
1: ่
0: านไม่ออกเลยมองไม่เห็นเลย
1: แต่พอส่งใน iPad มันก็ถ่างได้จอขนาดไหนมันก็ถ่างเอาไว้ฮะแต่ถ้า A4 เนี่ยเรียบร้อยผมไปบวชที่วัดทีนี้มีหนังสือเล่มนึงอยากอ่านไม่ได้นั่นคือเรื่องที่ว่าด้วยปานะอาจารย์ส่งให้อ่านปุ๊บผมรับมาดู แล้วไม่ได้บอกใครนะว่ามีแว่นอยู่เป็นพระแบบไม่มีแว่นเวลาห่มจีวรต้องมีกระดุมติด

0: ที่เลย
1: ที่นี่เลยฮะวันหนึ่งก็แบงคอกไอฮอสพิทอลก็พี่ต้นไปตรวจตากันผมก็ไปก็ตรวจตอนตรวจผมไม่รู้หรอกเขาจะตรวจทำอะไรแต่ว่าเจ้าหน้าที่ทีมแพทย์บอกแล้วว่าอ๋อเดี๋ยวเขาจะตรวจไปเพื่อดูซิว่าเราเนี่ยตัวเราตัวผมเนี่ยสามารถจะใช้เทคนิคที่เรียกว่า no blade RLE ได้ไหม
0: no blade
1: no blade blade แปลว่าใบมีดฟังตรงตัวหรือว่า no blade คือไม่ใช้ใบมีด RLE คือ reflective lens action หมายถึงเอาเลนส์อันนี้ออกไป
0: ก็คือเลนส์ธรรมชาติออกไป
1: ใหม่เข้ามา
2: เฮ้ย
0: อ๋อแล้วก็เปลี่ยนเลนส์สายตาเลยเหรอ
2: ในลูกตาเรานะ
1: ที่เด็ดคือตรงไหนรู้ป่ะสมมุติน็อตจะทำปุ๊บอย่าเพิ่งตรวจก่อนให้เรียบร้อยต้องตรวจทุกอย่างต้องตรวจนะตรวจเสร็จปุ๊บก็จะวัดค่าต่างๆที่ร่างกายคุณแค่ไหนคุณกับผมระยะที่เห็นชัดสุดไม่เท่ากัน
2: สายตาคนเราไม่เท่ากัน
1: มันไม่เหมือนกันเพราะแต่ละคนมันคือหนึ่งเดียวในโลกวัดค่านี้ได้เสร็จแล้วปุ๊บคุณหมอจึงจะสั่งทำสร้างเลนส์พิเศษคู่นี้ขึ้นมาสำหรับคุณ
2: ฮะ
0: ก็คือบอกว่าถ้าสมมุติแกไปคอนแทคเลนส์เนี่ยมันก็จะมี
1: เราพูดกันเหลืองแล้วเราพูดกันถึงเรื่องเลนตานะ
0: ถูกต้อง
1: สร้างให้น็อตคนเดียวเลย
0: เลนตาอันใหม่คู่ใหม่ซึ่งธรรมชาติเสริมคือคุณสามารถเปลี่ยนเลนตาคู่ใหม่สำหรับชีวิตคุณสำหรับตัว
1: พี่โมดำตอนที่ผมไปตรวจเนี่ยมันจะมีการตรวจเฉพาะเป็น11รายการสำหรับคนที่จะทำโนเบตเอาอีโดยเฉพาะซึ่งไอการตรวจเนี่ยผมก็คิดในใจใส่แว่นก็ได้มั้งวะหรืออะไรอย่าง
2: เ
1: งี้ยนะ
2: ตัวเสร็จ
1: อาจารย์ก็บอกว่างี้ปุ๊บอันสุดท้ายอาจารย์คนนี้แต่ว่าเนี่ยมีจุดดำที่ตาข้างซ้าย
2: มันคืออะไรก็ตาเราดำแล้วพี
1: ่ไม่จุดดำๆที่ตาขาวตาข้างซ้ายผมโอ้ยผมขี้ตาบ่อยชอบขี้ตาหมอบอกไม่ใช่จุดดำที่ว่าเนี่ยคือตัวสตาร์ทของต้อกระจก
0: อ๋อ
2: เรื่องใหญ่เลย
1: อ๋อแล้วทำอะไรฮะหมอจะเปลี่ยนอะไรผมเปลี่ยนเดี๋ยวนี้แหละฮะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยน
2: ผมไม่อยากเป็นต้อกระจก
1: โอ้โหอาจารย์เป็นต้อกระจกนี่ทันทีที่เริ่มไปแล้วคืออยู่ไปเลยนะเต็มที่คือพยุงเอาไว้แต่มันจะเป็นไปในเสื่อมเรื่อย
0: ๆลอกต้อลอกอะไรกันใช่ไหมล่ะ
1: ผมก็เลยอ่ะตัดสินใจเปลี่ยนคุณหมอก็ใจดีแบบอ่ะงั้นไปตรวจวัดปุ๊บๆแล้วก็เป็นผมในทุก
2: แล้วมันทำนานไหมพี่การเปลี่ยนกระจกตามันใช้เวลานาน
0: เลนตา
1: ถ้าไม่รวมเมาส์กันนะไม่รวมผมไปตื่นเต้นอุปกรณ์นะนึกว่าอยู่ในห้องของโทนี่สตาร์กอ่ะ15ที
2: ฮะ
0: ฮะ
2: แค่นี้นะ15นาที
0: 15นาทีคุณได้เลนตาใหม่เลย
1: มันคือธนาวิทย์ประดับมิเคยทำเลสิกใช่ไหม
0: ไม่เคย
2: เลสิกแป๊บเดียว
0: คือเลสิก
2: แป๊บเดียว
1: ก็เท่ากัน
2: นะเป็นวินาทีอ่ะ
1: ก็เท่ากันอ่ะ
2: นับเป็นวินาที
1: มันก็สิบนาทีเสร็จ
2: เตรียมตัวนานกว่า
0: แล้วเจ็บ
2: ที
0: ่เขาติด
1: ไม่ใช่ไม่เขาไม่ใช่คืออย่างนี้พี่มดดำ
2: กันฝุ่นเฉยๆนั่นแหละกันฝุ่นเฉย
1: ๆงง
2: ผ่าจริงๆทำจริงๆอ่ะข้างละประมาณไม่ถึงหนึ่งนาที
1: มันแป๊บเดียวมันผ่าคือเตรียมตัวหยอดยาชาขยายมัน
2: ชั่วโมงนึง
1: อันนี้นะ
2: ชั่วโมงนึง
1: แต่ว่านอนแต่ปุ๊บเครื่องมา
0: อีน็อตเคยผ่าหร
2: อ
1: ออ่ะมองตามสีเขียวนะคร
2: ับเหมือนกันเลยเหมือนเลสิก
1: เหมือนเลสิกทุกอย่างเลยครับเสร็จครับฮะอ่ะอีกข้างนะครับแค่นี
2: ้พี่เดี๋ยวมันเหมือนเลสิกเลยเหรอ
1: ขั้นตอนขั้นคืออย่างนี้ไอ้เรื่องขั้นตอนพี่ไม่ได้บอกว่าเหมือนเลสิกแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเราคือคนที่ต้องมองแสงตามตาจะได้อยู่นิ่งๆอย่างนี้
0: มันเจ็บไหมพี่ตอนทำอ่ะ
1: ไม่มีความเจ็บปรากฏเลย
0: เน
1: า
0: ะ
1: ไม่มี
2: แล้วทำเสร็จอ่ะเจ็บไหม
1: ทำเสร็จก็ทันทีที่ยาชาหมดมันก็จะตึงๆหน่อยๆแต่ทำเสร็จปุ๊บออกจากห้องผ่าตัดปั๊บเห็นเลย
2: หมายถึงว่าทันทีเหมือนได้ตาดวงใหม่เลย
1: ก็เห็นเลย
2: ทันที
1: ก็เห็นเดี๋ยวนั้นเลย
0: เห็นดีกว่าเลสิกไว้ที่ทำครั้งแรกไปตอนนั้นเขาบอกเปลี่ยนเลนตาเลยเท่ากับแกเป็นเด็กใหม่เลยอะ
1: หรอก็เห็นเลยก็อะไรที่อ่านไม่ได้ก็เห็นผมหน้าเห็นหน้าลูกในผมแบบเฮ้ยไข่ต้ม
2: ลูกคือหมา
0: อ๋อลูกคือหมาว่ะ
2: ลูกคือหมา
0: ไข่ต้ม
2: เลี้ยงหมาลูกเขาคือหมา
1: ไม่เห็นตั้งแต่
2: เขาเห็นหน้าลูกเขานาน
1: แล้วแบบเฮ้ยชัดอย่างนี้เลยลูกอะไรอย่างเงี้ยดีใจ
2: คือทำเสร็จปุ๊บออกมาเห็นปั๊บเลยทันที
1: เห็นเด่นนั้น
2: แล้วพักฟื้นนานไหม
1: ไอ้ที่พี่บนดำพี่น็อตพี่แจ๊คเห็นว่ามันแปะขาวๆอ่ะนั่นคือการไปโดนกระแทก
0: ซึ่งเหมือนตา
1: ไม่ตรงนั้น
0: อ
1: ่ะมันจะมีรูไอ้คุณเห็นเลยครับ
2: ก็พูดง่ายๆเหมือนเลสิกถ้าใครทำเลสิก
1: ถูกต้อง
0: แล้วขับรถยังเป็นจะเป็นลักษณะอย่าง
1: น
0: ี้ไ
1: หมวันแรกๆก็ยังเป็นโบเก้อยู
0: ่ขับรถ
1: แต่ว่ามันจะค่อยลดลงจนกระทั่งปัจจุบันไม่เป็นเลย
0: โอ้โหก็คือเท่ากับตาเราใสเหมือนตอนเราวัยรุ่นเลยเหมือนตอนเราเด็กๆเลย
1: ผมก็ไม่แน่ใจว่า
0: พี่เป็นสายตาสั้นตั้งแต่เด็ก
1: ค่าที่พี่มดดำว่าเนี่ยมันอยู่ช่วงอายุประมาณไหนแต่ว่าวันนี้มันคือแบบ
2: แฮปปี้ใช้ชีวิตได้ปกติ
1: ผมอ่านในนี้ไม่เห็นเท่านั้นน่ะไอ้ปืดๆเหลืองๆนั่น
0: อ๋อก็คือไอ้ตัว
2: ล่างสุด
0: ชื่อดารา
2: ล่างสุด

0: ไม่เห็น
1: ไม่เห็นไง
0: แต่อย่างอื่นเห็นชัดหมดเลย
1: คิวการ์ดพวกนี้หมู
0: โอ้
1: ยเห็นหมู
0: เรายังมอง
2: เปาลีเนี่ย
0: ไม่แล้วพี่แล้วใครทำได้บ้างเนี่ยคนที่ควรจะทำคือเป็นใคร
1: คนที่ควรจะทำคือคนที่มีปัญหาด้านสายตาแต่ว่าฮันนูเบตเอลีเนี่ยมันมีสเปคหน่อยว่า50กว่า55อัพ
0: อายุ55ขึ้นไปมันต้องรอ
1: เรื่องที่คือฮาคืออะไรรู้ป่ะวิธีเนี้ยผมถามพี่พยาบาลเฮ้ยอยู่กับผมได้กี่ปีพี่พยาบาลบอกโอ้ชั่วชีวิต
0: ฮะ
2: ครั้งเดียวอยู่ตลอดชีวิต
1: ชั่วชีวิตเลยเหรอ
0: จริงป่ะ
1: เฮ้ยเฮ้ยผมก็ไปถามอาจารย์หมออันนี้ชีวิตหมอก็อาจจะไม่ขอ50ปีไม่เป็นกี่ปี50ปีพอมั้ย
0: ฮะ
1: ฮะเอ้าหมองั้น worst case แบบสวยโคตรๆเคาะก่อนอุบัติเหตุลูกตาถลุดเลนถลุดอ๋อมาดิเดี๋ยวปิดแค่เดี๋ยวแปะ
0: ทำให้ใหม
2: ่ก็คือแค่เปลี่ยนเลนใหม
0: ่ฮักชิ้วแรงกระเด็นไหมอ่ะ
1: เออเปลี่ยนไปอ่ะเปลี่ยน
0: ฮักชิ้วแรงกระเด็นไหม
2: ก็คือไงมันก็คือเลนแก้วตาธรรมชาติ
0: เจ๋งว่ะ
2: คุณเปลี่ยนเลนแก้วตาธรรมชาติแต่ปรากฏว่าอายุฉันยังไม่ถึง
0: ยังไม่55ขึ้นไป55ขึ้นไปเฮ้ยเรื่องตาเปลี่ยนแล้วนะ
1: ไม่ถึง55ก็มีทีเด็ด
2: ทำไมอ่ะ
1: วันนี้มีเทคนิคทางเลเซอร์ใหม่ๆเกี่ยวกับเลสิกที่ต้องบอกว่าโคตรล้ำอ่ะเมื่อก่อนน่ะแค่เครื่องบินไปพัดเดี๋ยวนี้กระสวยอวกาศไปดาวอังคาร
2: มันคืออะไรอ่ะ
0: คืออะไรอ่ะ
1: มันคือเทคโนโลยีมันล้ำหน้าไปมาก
0: ล้ำไปมาก
1: มันล้ำไปมากคนจะทำเลสิกได้ต้องดูความหนามากเรติน่าความเลนตาคุณโอ้โหสมัยนี้มันยิ่งกว่าแล้วขอโทษนะครับเคาะก่อน
2: เคาะอีกแล้ว
1: เคาะอีกแล้ว
2: ทำมา
1: คือผม
2: เคาะอีกแล้ว
1: ผมอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงการฮีลการรักษาแบบนี้มากแต่ว่ามันก็หลายอย่างโดยเพราะถ้าความรู้ผมไม่ผิดเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นผมเนี่ยน่าจะมีที่ Bangkok Eye Hospital เท่านั้น
2: ที่เดียว
0: ที่ไม่เป็นได้
1: ใช
0: ่โอ้ถ้ามันจะไปถึงขนาดนี้แล้ว
2: ท่านผู้ชมฟังอีกทั้งหมดก็คือเราสรุปโดยรวมจริงๆเน
0: ี่
2: ยคือวันนี้สายตาเราบางทีมองไม่เห็นเราอ่านหนังสือไม่เห็นมันทรมานขับรถกลางคืนมองไม่เห็นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอ
0: ันตรายนะ
2: ณวันนี้คือเรากำลังพูดถึงนวัตกรรมใหม่ล่าสุด
0: ครับผม
2: นวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่มันพูดเนี่ยมันก็คือเลนแก้วดวงตาแก้วตาธรรมชาติ
0: เปลี่ยนเลนตาใหม่อ่ะ
2: เมื่ออายุหลัง55ปุ๊
0: บ
2: จริงมันก็เริ่มเสื่อมตั้งแต่40แล้ว
0: ห
2: ลัง55ปุ๊บมันจะค่อยๆเสื่อมค่อยๆเสื่อมค่อยๆเสื่อมค่อยๆเสื่อม
0: ไปขนาดมองไม่เห็นแล้วอ่ะ
2: ถูกแล้วในที่สุดแล้ววันนี้มันคือการฟื้นกลับมามองเห็นได้อีกครั้งหนึ่งวันนี้โปรพิเศษสำหรับรายการแฉมีไหมพี่ยังไงบ้าง
1: มีฮะ
2: ยังไงบ้างฮะ
1: คืออย่างนี้ฮะก่อนที่จะเราจะทำโนเบตอาร์เอเนี่ยมันต้องไปตรวจก่อนซึ่งการตรวจสุขภาพตาเนี่ยมันจะตรวจ11รายการเป็นการตรวจที่ละเอียดมากๆสำหรับการจะทำแล้วตรงนั้นน่ะมันก็ตรวจสุขภาพตาเน
0: า
1: ะที่ราคามันก็พอสมควร
0: ครับ
1: แต่วันนี้ฮะเขาทำมาเฉพาะในรายการแฉเท่านั้นมันเหลือ 2899บาท
2: 28จาก 8,000
0: กว่าจาก 8,500 เหลือ 2599 11รายการนั้นการตรวจ
2: อันนี้ไม่ใช่ผ่าตัดนะ
0: ไม่ผ่าไม่ผ่า
1: ตรวจนะตรวจนะ
2: ฟังดีๆคือการคัดกรอง
1: การตรวจสุขภาพ
2: การตรวจเราตรวจสุขภาพเราแล้วใช่ไหมแต่เราไม่ได้ตรวจสุขภาพดวงตาเราเนี่ยเราไปตรวจสุขภาพดวงตาเราเนี่ยก็จะตรวจคัดกรองเพื่อการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์รักษาสายตายาวแบบไร้ใบมีดนะฮะอย่างที่พี่บอก
1: ใช่
2: นะครับ Screening No Breast เนี่ยนะฮะ RLE จากปกติเนี่ย 8,500 บาท 8,500 บาทวันนี้เหลือเพียง 2,899 บาทแล้วคุณใช้สิทธิ์ภายใน3เดือนนี้นับตั้งแต่วันที่เราออกอากาศวันที่วันแรก
1: เขาบอกพี่พอดีหนูดูรายการแฉมานี่สิทธิ์ตัวนี้ค่ะโรงพยาบาลจัดการให้เลย
2: ก็คือเข้าได้ตั้งแต่ 8:00 นจนถึง 5:00 นนะ
0: ครับผม
2: ตอนนี้ถึงวันพรุ่งนี้คุณรีบ
0: จองสิทธิ์ได้ตอนนี้เลยนะ
1: ต้องจองสิทธิ์นะไม่ใช่เดินเข้าไปนะ
0: ต้องจองสิทธิ์ก่อนนะ
2: ต้องจองสิทธิ์ที่รายการแฉก่อนนะฮะ
0: ครับผม
2: คุณแอดไลน์เข้าไป @bangkokeyehospital @bangkokeyehospital หรือจะสแกน QR code ฟังไม่ผิดปกติถ้าคุณเดินไปเลยเนี่ยคุณจะเสีย 8,500
0: บาท
2: ถ้าคุณไม่จองสิทธิ์ผ่าน Bangkok Eye Hospital เนี่ยคุณจะเสีย 8,500 บาทแต่วันนี้ถ้าคุณจองสิทธิ์ผ่านรายการแฉผ่าน Bangkok Eye Hospital เนี่ยวันนี้จาก 8,500 คุณจะเช็คเอ็กซเรย์หมดเหลือ 2,899 บาท
0: ผมนะไปตรวจสักครั้งนะถ้าคุณมีดวงตามีปัญหาลองไปตรวจสักครั้งดู
2: แล้วให้สิทธิ์จนถึงพรุ่งนี้ถึงพรุ่งนี้ตอนกลางคืนเนาะ2วันเนี่ยเอาง่ายๆ
0: ถึงให้ถึง 20:00 พรุ่งนี้เท่านั้นตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับแอดไลน์ไปก่อนนะครับ @bangkokeyehospital นะครับ@bangkokeyehospital นะฮะ
2: ครับ
0: หรือว่าสแกน QR code หน้าจอตรงนี้ได้เลยครับผม
2: ท่านผู้ชมฮะอันนี้คือเป็นการตรวจคัดกรองเราไปดูวิสัยตาเราเป็นยังไงขาดอะไรไอเลนแก้วตาธรรมชาติของเราเนี่ยคุณภาพมันอยู่ที่เท่าไหร่แล้ว
1: ละเอียดมากนะฮะ
2: ตรวจยังไงบ้างฮะ
1: คือเราเคยไปร้านตัดแว่นนะร้านตัดแว่นตรวจเพื่อให้มองเห็น
2: มองเห็นแว่น
1: โนผ่านอากาศผ่านเลนแว่นค คือตามนุษย์คนเราทำงานโดยการมองผ่านอากาศถ้าไปลืมตายน้ำจะเห็นแบบนึงนะ
0: ใช่
1: แล้วเราก็ต้องผ่านชุดแว่นชุดเลนส์แว่นเนี่ยม
2: ัน
1: ก็จะวัดค่าหนึ่งแต่ไอ้ตรวจ11รายการเนี่ยจะตรวจจริงๆว่ากระจกตาหนาเท่าไหร่
0: ลึกในข้างใน
1: จอตั้งแต่ชิ้นแรกยันชิ้นสุดท้าย
0: ของดวงตาเราเนี่ยนะที่เราเห็นว่าดวงตาจะมีชั้น
1: ความดันเท่าไหร่จอประสาทเป็นยังไงลานซ้ายลานขวาเอียงเป็นมุมโอ้โหมันละเอียด
0: สุด
1: ใช่
0: แล้วตาเรามีแค่คู่เดียวเนอะเปลี่ยนดวงตาก็ไม่ได้นะแต่เปลี่ยนเลนตาได
1: ้ที่ผมไปรู้มาคือมันเรื่องอุปกรณ์
0: อ๋อเทคโนโลยี
1: พร้อมไหมอุปกรณ
0: ์อุปกรณ์พร้อมไหม
2: ที่เนี้ยทันสมัยที
1: ่เนี้ย
2: ที่แบงค์ออฟไอฮอสพิทอลเนี่ยถือว่าทันสมัยที่สุดตอนนี้ในประเทศไทยชมฮะอีกครั้งนึงนะฮะวันนี้คุณจะต้องจองในรายการแฉก่อนเพื่อที่จะได้ 2,899 บาท
0: ครับ
2: คือมันเป็นการตรวจคัดกรองคือตรวจดวงตา
0: แบบลึก
2: ละเอียดเลยล่ะ
1: ใช่
2: คือตรวจดวงตาคุณแบบละเอียดโอเคละหลังจาก45ลองไปตรวจดูหลังจาก45ถ้าก่อนหน้านี้ดวงตาเราปกติยังไม่ต้องไปตรวจแต่ถ้าสมมติดวงตาไหนเราอ่านตรงนั้นก็ไม่เห็นขับรถไกลๆก็มองเริ่มมองไม่เห็นความดันตาเป็นยังไงหรือตาเริ่มมีจุดอะไรอยากจะไปตรวจเนี่ย
1: เรื่องกลางคืนง่ายเลยใครไฟเป็นกากบาทงี้
0: ไปเลย
1: เป็นดวงโบแก้อย่างงี้อ๋อเรียบร้อยฮะมีปัญหาแน่
0: จะบอกให้นะพาคุณพ่อคุณแม่ไปเพราะวันนี้เคยเกิดขึ้นคุณแม่ผมไม่ยอมบอกด้วยความเกรงใจลูกเขาไม่ยอมบอกว่าเขามองไม่เห็นแต่พอไปตรวจจริงอ่ะเขามองไม่เห็นแล้วจริงๆเลยต้องเปลี่ยน
2: ถูกท่านผู้ชมฮะเป็นการผ่าตัดเปลี่ยนเลยก่อนนะอันนี้เป็นก่อนเพ
1: ื
2: ่อการผ่าตัดถ้าสมมติมันอะไรจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องแบบว่าผ่าตัดเปลี่ยนลงไป
1: เพราะว่าถึงแม้เราจะมีปัญหามากแต่ถ้าองค์ประกอบทางด้านสายตาไม่พร้อมวิธีนี้ทำ
0: ก็ทำไม่ได้เหมือนกัน
1: ใช่ต้องไปตรวจก่อน
2: ไปตรวจก่อนรับสิทธิ์การคัดกรองเพื่อผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์รักษาสายตายาวแบบไร้ใบมีสกิน
0: ครับ
2: นะฮะ Nobred RLE จากราคาปกติเนี่ย 8,500 บาทวันนี้ถ้าสมมติคุณจองกันในแฉก่อนเนี่ยมันจะเหลือแค่ 2,899 บาท
0: ใช่แล้ว
2: ถ้าสมมติคุณเดินไปเองที่
0: แบบ 8,500 แล้ว
2: ยังไงเขาเก็บคุณ 8,500
0: ใช่จ
2: ้ะและใช้สิทธิ์เมื่อคุณจองสิทธิ์เนี่ย 2,899 บาทเนี่ยคุณจองสิทธิ์ได้3เดือน
0: นับ
2: ตั้งแต่วันนี้คุณมีสิทธิ์จองสิทธิ์ได้ถึง2ทุ่มพรุ่งนี้นะคะ
0: ครับ
2: คุณโทรไปที่5025112111 025112111หรือแอด Bangkok Eye Hospital นะคะ
0: ครับผม
2: แอด Bangkok Eye จาก8ถ้าคุณเดินไปที่โรงพยาบาล
0: Bangkok Eye
2: ยังไงคุณเสีย 8,500 วันนี้คุณจองสิทธิ์ไปจากแฉก่อนเนี่ยจะเหลือ 2,899 บาท
1: ครับ
2: คุณสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเราก็ได้หรือคุณแอด Bangkok Eye Hospitalหรือโทรซองสิทธิ์เอาก็ได้025112111นะ
0: ครับ
2: อย่างที่บอกไปเช็คซิว่าเป็นยังไงกันบ้างสายตาของพวกเรา
1: ใช่ฮะ
2: เน
0: า
2: ะ
0: ตามอยู่คู่เดียวนะฮะดูแลกันนะครับผม
2: ถูกต้องครับพี่ต้นขอบคุณพี่ต้นมาก
0: ขอบคุณพี่ต้นมากเลยครับผมขอบคุณครับ
3: พี่ต้นขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับ
0: ไปไลฟ์ต่อป่ะเนี่ย
1: โอ้ครับ
2: ครับวันนี้สาวๆวิสา
0: ขา
2: ว
0: ิ
2: ส
0: า
2: สุดดอนนะฮะ
0: ดอนนะฮะโดนหรือดอน
2: ดอนหรือโดนลูก
0: ภาษาไทยเรียกว่าโดนเนาะ
3: โดนครับแม่
0: ภาษาอังกฤษคือดอนเนาะ
2: ดอนเนาะ
3: ไปฟ้าทาราน้องเชียนี่ทั้ง3คนนะฮะต้องบอกว่าการคัมแบ็กนะครับในรอบ2ปีครับคุณแม
0: ่
3: แล้วเพลงนี้แล้วก็เต้นเก่งด้วยช่วงหน้าได้ฟังแน่นอนครับ
0: ครับผมพักสักครู่ครับ
4: สนับสนุนโดย Lactosoy Original 300 ml อร่อยคุ้มค่า It's real
5: คุณรู้ดีว่าเขาคือใครชายในเสื้อเหลืองกับโปรโมชั่นที่พูดเหมือนเดิมทุกปีผ่อนยาง 0% 10เดือนที่บีควิกรับประกันบ้านร่วมแตกเปลี่ยนฟรี1ปีและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกรด10กิโลที่บีควิกฟรีไส้กรอกฟรีค่าแรงในอนาคตข้างหน้าเทคโนโลยียานยนต์จะเปลี่ยนไปแค่ไหนทั้ง
6: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่บีควิกจะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
7: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Bouncy Big Hair พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
8: ทั้งใครจะรสดีกัน
9: ต้องรสดีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยรสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
10: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
11: ลุกค่ะ
10: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหงื่อนี่จากสสส.
11: ปากเหม็นแน่ๆอี๋
12: ข้าวเกรดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทีย

0: ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
1: แม่กำลังกลับนะ
2: ลืมล้างจานให้แม
0: ่ใช้นี่
3: ใหม่สไลด์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
1: กลับมาแล้ว
0: ล้างเก่งมาก
2: สไลด์เลมอนสูตรใหม
4: ่ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
6: โอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ควรพลาดThe Golden Show All Star Concert 2026รีบจองด่วนก่อนบัตรหมดคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำสุดไพเราะพร้อมด้วยโชว์สุดตระการตาจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันพร้อมด้วย4คนสุดท้ายจากเวที The Golden Song All Star เปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
7: Want that glass skinPlump, firm, clear. Wear your skin, wear your Vaseline.
8: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
9: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
10: ยกระดับเช้าดีๆด้วย Nescafe Gold คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับ Nescafe Gold
11: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
13: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: นใจเธอใช่ป่ะ
1: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
2: ้คอนเฟิร์มเพื่อนไม่แค่โลนะคะ
3: คนผ่อนตรง
2: ไม่พบอะไรค่ะ
3: เขารู้กันว่าเราเก่ง
4: คาร์บอนแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้คาร์บอนแคชซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์
5: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามิน C ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามิน C ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
6: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
4: ลุกค่ะ
6: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
7: มหกรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนๆรอการรอคอยเติมความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจากแกรมมี่โกลด์ศิลปินจากช่องวัน31และเหล่าแชมป์จากรายการด้วนเพลงชิงทุนพิเศษสุดๆโอกาสของคนมีของหากคุณเสียงดีอยากเก็บไว้กับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีด้วนเพลงชิงทุนไปไว้ตรงหน้าคุณในงานยังมีบูธกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายย้ำชมฟรีตลอดทั้งงานจะเต็มถึง4จังหวัดเริ่มต้นกันที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยองและพบกันในงานด้วนเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยชิมา
8: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแบคไทรีแพคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจรดปลายลองเลย
9: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
10: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
11: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
10: ผิวดูใสฉ่ำ
11: ต้องโดน
10: ใหม่ซิตรา
12: หมอบอกว่าการที่หนูได้มีคนที่หนูรักมันจะช่วยได้มากๆเลยซึ่งหนูก็มีแล้วก็คือพี่จัน
13: นี่คุณแม่จะมาค้างที่นี่เหรอคะ
14: ทำไมจะไล่แม่ออกไปอีกเหรอ
15: วันนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนจะไม่สบาย
12: จะให้หนูอยู่ดูแลเหรอคะ
15: ก็ถ้าไม่มีอะไรต้องทำอ่ะนะ
12: ไม่มีปัญหาค่ะคุณแม่
15: เราสองคนมีแต่จะสาดความเกลียดใส่กันไม่สงสารจันเขาบ้างล่ะ
12: แล้วทำไมเราสองคนถึงต้องเกลียดกันด้วยล่ะคะ
16: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
17: นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมงบ 4,700 ล้านบาทให้กับผู้ประสบภัยที่ลงทะเบียนแล้วได้รับเงินทันทีโดยไม่ต้องรอน้ำแห้งยืนยันงบประมาณเพียงพอพร้อมกำชับการบริหารจัดการน้ำมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการเด็ดขาดป้องกันความขัดแย้ง

0: ดอนหรือโดน
1: โดน
2: ทั้งโดนทั้งดอน
3: สวัสดีครับ
0: เดี๋ยวให้แต่ละคนแนะนำตัวหน่อยดีกว่าครับ
4: สวัสดีค่ะเชียร์สค่ะ
5: สวัสดีค่ะทารานะคะ
6: สวัสดีค่ะปลายฟ้าค่ะ
0: แน่นอนฮะว่าอัลบั้มนี้วิชั่น
6: ใช่ค่ะ
0: วิชั่นจริงๆแล้วเรียกได้ว่าเป็นแชปเตอร์ใหม่ที่จะเห็นเสน่ห์คือเอางี้จริงๆนะ
2: โตขึ้นเน
0: า
2: ะ
0: เป็นสาวขึ้นเออ
2: กี่ปีแล้วที่ห่างจากนั้นกี่ปีแล้วลูก
6: 2
2: ปีเนอะ
0: ที่หนูมาเยี่ยมพี่อ่ะนะ
6: ใช่
0: ว่า2ปีที่แล้ว
3: ปีกลับมาแล้วครับคนรอคอย
0: เ
3: ล
0: ยอ๋อเหรอ2ปีตอนนี้เพลงอย่างดอนดอนเนี
2: ่ยมันดอนหรือมันโดนยังไงกันแน่
0: ลูกก็ผสมกันเลย2อันเลย
6: 2
3: อันเลย
6: 2ภาษาค่ะ
2: คือภาษาไทยคือโดน
6: ใช่
2: ไม่ใช่ความหมายนึงนะ
0: คือดอน
2: แต่ดอนคือไม่ได้นะโดนไม่ได้นะใช่มั้ย
6: ม
2: ัน
6: เป็นเหมือนเล่นคำกันอะไรอย่างเง
0: ี้ยอย่างที่บอกว่าดอนหรือดอนเนี่ยเป็นเพลงที่เปิดอัลบั้มของพวกหนูเลย
6: ใช่ค่ะ
0: นะฮะเป็นยังไงบ้างฟีดแบคกลับมาครั้งนี้
6: คือด้วยความที่พวกเราแบบเรื่องอะไรอ่ะหายไป2ปีใช่ไหมจริงๆเราก็ไม่ได้หายจากแบบแฟนคลับขนาดนั้นเพราะจริงๆมันก็มีแบบเจ็บนิดๆที่แบบเป็นไวรัลที่มีคนเต้นกันอะไรอย่างนี้แล้วก็มีแบบมีโชว์เพอร์ฟอร์มเรื่อยๆแล้วก็เราได้ทำแบบเหมือนซุ่มทำเพลงเงียบๆแล้วก็ทำเพลงดอนออกมารู้สึกแบบดีใจที่แบบว่าเหมือนแฟนคลับก็แบบให้ผลตอบรับค่อนข้างโอเคเลยค่ะ
2: ครับผม
0: มันเป็นเพลงแนวไหนลูกเมื่อกี้นี่มันเป็น
2: สไตล์ไหนลูกอิเล็กทรอนิก
3: ส์สไตล์อะไรลูก
5: โจนจะเป็นแนวเพลง EDM เลย
0: เ
5: ป็นเล่นเวที
3: เนาะ
0: ซาวมันจะเป็นแบบว่าน้องแบบ EDM ไปเลยอ่ะ
6: ใช่อ
3: ิเล็กทรอนิกส์ป๊อปแดน
0: ซ์
6: ใช่มั้ย
0: แล้วก็มีความเซ็กซี่จริงๆแล้วเราพวกเขามาเยี่ยมเราตั้งแต่2ปีที่แล้วแล้วนะ
2: ครับผม
0: มาอัปเดตกันสักหน่อยปลายฟ้า
6: ค
0: ่ะครั้งที่แล้วพี่บอกเลยหนูจะต้องได้เล่นซีรีส์แล้วล่ะ
6: พ
0: ี่ไว้เน
2: า
0: ะ
6: ครั้งที่แล้วพี่มดดำบอกว่าหนูต้องได้เล่นซีรีส์แล้วล่ะได้เล่นเลยค่ะ
2: คือหลังจากพี่มดพูดได้เลยเหรอ
6: ใช่ใช่
2: ได้ไปเล่นเลยเหรอ
6: ใช่ค่ะหลังจากพี่มดดำพูดหนูได้เล่นเลย
2: ร
6: ักษาทุกค่ะแม่
2: ไปเล่นอะไรมาคะลูกไปเล่นซีรีส์
6: หนูไปเล่นซีรีส
0: ์
6: GL มาค่ะใช่ค่ะ
3: เอาช่อง
0: เรื่องอะไรลูก
6: เรื่องรันอเวย์นี่ไปก็ตายเปล่าค่ะ
0: เป็นไงบ้างประสบการณ์ใหม่ของหนู
6: ก็โอ้อ๋อจริงๆตอนแรกหนูยอมรับเลยว่าหนูเกรงมากเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับหนูการแสดงนี่คือมันใหม่อะค่ะก็เกรงค่ะก็แอบกลัวแต่ว่าพอมันได้มีเวิร์กช็อปแล้วก็ได้คุยกับเพื่อนสนิทกับเพื่อนมากขึ้นแล้วมันก็รู้สึกว่าเออก็สนุกดีค่ะ
0: ล่าสุดเห็นไปเป็นนางเอก MV ให้เจมินาย
6: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเด็กคนนี้จะดังเลยจริงๆไปเป็นนางเอกให้เจมินายโชว์สเต็ปแดนซ์เป็นไงบ้างลูกไปทั้งร่วมงานกับเจมินาย
6: ค่ะก็จริงๆแล้วเลยอ่ะหนูรู้จักน้องเจมมาตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่เคยคุยกันเป็นการส่วนตัวค่ะจนวันนึงน้องเจมติดต่อมาบอกว่าเจอหนูจากคลิปนึงที่เป็นคลิปหนูจับจิ้งจกอะค่ะ
0: เจมินายติดต่อหนูมาเอง
6: ใช่ได
2: ้จากคลิปจับจิ้งจกด้วย
6: ใช่ค่ะแล้วเขาก็แบบเออคนนี้โอเครู้จักผ่านตาแล้วแล้วบังเอิญว่าวันนั้นได้ไปโชว์ที่โรงเรียนนานาชาติแฮร์โรอะค่ะแล้วเขาก็เป็นศิษย์เก่าที่นั่นก็ไปเจอหนูแบบว่าเพอร์ฟอร์มอีกก็เลยทีนี้เขาก็เลย
2: เห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้ว
6: ใช่ค่ะ
2: ตอนแรกประทับใจจากจิ้งจกก่อน
6: ใช่ค่ะ
2: มาดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็เลยติดใจเลยก็เลยชักชวนมาพอเจมินายชักชวนมาเรารู้สึกยังไงบ้าง
6: ดีใจค่ะเพราะว่าสำหรับหนูหนูรู้สึกว่าการจะได้เป็นนางเอก MV อะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่สำหรับหนูมากเลยค่ะก็ดีใจขอบคุณมากๆเลยค่ะ
0: วันนี้ได้กลับมาทำเพลงอีกสนุกไหมลูก
6: สนุกค่ะอันนี้หนูก็รอ
0: ไป GL มาแล้วถูกต้องไหมซีรีส์ก็เป็น GL มาแล้ว GL เคยคิดบ้างว่าวันหนึ่งหนูจะเล่นซีรีส์ GL
6: ไม่เคยคิดค่ะ
0: มันสนุกขนาดไหน
6: คือหนูว่าส่วนตัวหนูเล่นกับผู้หญิงแล้วมันสบายใจมันก็สนุกด้วยแล้วก็เลยคิดว่าเหมือนได้เพื่อนใหม่ด้วยค่ะ
0: กดดันไม่ลูกเรื่องแรก
6: กดดันค่ะ
2: มีเรื่องติดต่อมาเพิ่มยัง
6: ยังไม่มีค่ะติดต่อได้นะคะ
3: เดี๋ยวก็มีลูกเด
2: ี๋
3: ยว
0: อ่ะต้นจะไปทาราเป็นอดีตนักกีฬาเลยนะลูก
2: นักกีฬาอะไรบ้างคะลูก
0: ว่ายน้ำฟุตบอลเทนนิส
6: หมด
0: เลยหมดเลยเหรอ
2: ระดับไหนระดับมัธยมโรงเรียนหรือไงมหาลัยหรือไง
5: ถ้าเป็นว่ายน้ำหนูตอนนั้นกำลังมุ่งไปสู่เวททีมชาติ
2: ทีมชาติเลยเหรอ
5: ยังไม่ถึงค่ะ
2: ว้าว
0: เป็นคนจังหวัดอะไรนี
5: ่กรุงเทพ
0: กรุงเทพที่ไหนมา
5: บางกอกพัฒนา
0: บางกอกเว้ยไหมล่ะแต่ละคนจะบอกเลย
2: นานาชาติแล้วก็เลย
0: บางกอกพัฒนาแต่ละคนเป็นลูกคุณหนูหมดเธอแม่เนาะลูกคุณหนูหมดเต้นเฉยๆค่ะลูก
2: ระหว่างว่ายน้ำเรามาค้นพบตัวเองเจอได้ไงว่าเราแบบชอบสายเต้นสายร้องเนี่ย
5: มันจะมีคุณแม่พาหนูไปเรียนร้องเพลงที่ Grammy Vocal Studio
2: Grammy Vocal Studio
5: แล้วก็เข้าออเดชั่นเข้าค่าย Genius เลย
2: ก็คือมาลองแล้วรู้สึกเราชอบเลยมันเป็นตัวเราเองมากกว่าหรอ
5: มากกว่า
2: อ๋อเลยมุ่งหน้าทางนี้เป็นศิลปินเลย
0: ก็คือชอบว่าโอเคชอบร้องเพลงก็คือเอาง่ายๆแม่หนูชอบไปทำแอคทิวิตี้ถูกต้องไหมลูก
5: แม่สปอร์ตหนูมากกว่าค่ะเหมือนแบบพอหนูอยากทำอะไรคุณแม่ก็สปอร์ตส่งเลยอยากเล่นเต้นอยากร้องเพลงก็พา
0: แล้วหนูเป็นคนขอแม่เลี้ยงเองไหม

0: หนูอยากเรียนร้องหนูอยากเรียนเต้น
1: ใช่ค่ะหนูขอเพราะหนูรู้สึกว่าหนูชอบมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว
0: แล้วกีฬาเหรอลูกบางทีกีฬาพ่อแม่บังคับให้เล่นหรือ
1: ไม่เลย
0: หนูก็ชอบเอง
1: ใช่
0: แสดงว่าลูกเป็นเด็กกิจกรรม
1: มากมากเลยค่ะ
0: โอ้โหเขาเป็นเด็กกิจกรรมตั้งแต่เด็ก
1: ๆใช่
0: จนวันหนึ่งหนูได้มาแบบว่ามีโอกาสทำโปรเจกต์ร่วมกับจีเนส
1: ใช่ใช่
0: มันพิเศษยังไงสำหรับหนูบ้าง
1: รู้สึกว่าจีเนสเป็นที่ที่พิเศษมากเพราะเขาทำให้หนูสามารถทำความฝันเป็นจริงอะค่ะจากที่เป็นเทรนนีมา3ปีแล้ว
2: ก็3ปีเลย
1: ใช่ค่ะฝึกซ้อมมา3ปีจนได้เดบิวต์เป็นวิส
0: แล้วตอนที่เรียนร้องเพลงอีกกี่ปีลูกท่านเรียนนับแล้วอะ
1: โอ้ตอนนั้นหนูเริ่มเข้ามาเรียนตอน2018
0: ค่ะอายุลูกเท่าไหร่ตอนนั้น
2: นี่มัน2026
1: 13มั้งคะ
0: อายุเยอะมากแล้วก็อยู่ตั้งแต่ก็คือเรียนร้องเพลงตั้งแต่อายุ43
3: มาตอน21อะตอน21
2: โอ้โห
3: ต้องฝึกฝน
2: นานมากก็ต้องฝึกเนาะ
0: ก็คือแรกๆหนูก็เสียเงินมาเรียนเนี่ยถูกต้องไหมลูกนั่งเสียเงินมาเรียนเนี่ยแหละ
3: แกมี่นะ
0: เออนั่งเสียเงินมาเรีย
1: นเพลง
0: ตอนเรียนตั้งแต่อายุ13แล้วได้อยู่ดีปุ๊บเขาก็เห็นแววของนางว่าเอ้ยเด็กคนที่ว่ามีพรสวรรค
2: ์
0: เขาก็เลยมาอยู่กับจีเนสไหมใช่ไหมวันที่เขาแบบว่าเห็นแววของหนูหนูรู้สึกยังไงบ้าง
1: เขาให้หนูไปออดิชั่นแล้วหนูบอกตามตรงเลยว่าตอนนั้นหนูนึกว่าหนูจะไม่ติดใช่เพราะหนูไม่ค่อยรู้จักเพลงไทยเท่าไหร่ตอนนั้นค่ะแล้วแบบออดิชั่นไปเพลงเดียวแรปสดเพลงเดียวค่ะก็เขาติดต่อกลับมาหนูก็ดีใจที่ได้อยู่ตรงนี้วันนี้ค่ะ
0: อย่างที่บอกตอนนั้นหนูต้องเลือก2อย่างว่าจะต้องไปเป็นนักกีฬาอย่างที่บอกว่าเด็กคนนี้เขาจะกลับมาคิดว่าจะไปทีมชาติเลยก็คือจะเป็นนักกีฬาทีมชาติเลยถูกต้องไหมลูกตอนแรกกับหนูจะต้องมาเป็นศิลปิน
1: ใช
0: ่เป็นหนูทำ
2: ใจยากไหมลูกตอนนั้น
1: ไม่อ่ะ
0: ไม่ยากศิลปินดีกว่าสนุกกว่าเนาะ
1: เหมือนเจอแพชชั่น
3: ต
1: ั
3: วเองไปแล้วตั้งแต่เด็ก
2: เลยเป็นเราชอบมากกว่าเราชอบเต้นชอบร้องมากกว่า
1: แต่ตอนนี้ก็ทำควบคู่ไปเลยตอนนี้ก็ไปยิงธนู
0: ยิงธนู
2: ด้วยเอาที่ไหนเป็นไม่ได้ด้วยเหรอ
1: เออยังเป็นอยู่ค่ะตอนนี้กลับมาเป็นอีกแล้วค่ะ
2: ก็คือชอบสายกีฬาด้วยแล้วก็ชอบสายด้วย
0: เอาทุกอย่างเลย
1: ไม่มี
0: เอาลูกคนเดียวเป็นลูกคนเดียว
2: โอ้นี่ยิงธนูดูสิน
0: ำไปยิงธนูเลยเห็นไหมล่ะ
1: ใช่
2: เป็นยังไงไม่ธรรมดาอ่ะ
3: เก่งๆลูก
2: เก่งลูกอ่ะนะบังใจให้
0: อีกหนึ่งคนเชียร์
3: น้องเช
0: ีย
3: ร
0: ์ตอนนี้เรียนอยู่
4: ใช่ค่ะอยู่ปี4ค่ะ
0: อยู่เรียนสาขาแฟชั่นสิงห์ทองถูกต้องไหมลูก
4: ใช่ค่ะ
2: ออกแบบชุดเองวะเนี่ย
4: ชุดนี้ยังค่ะแต่ในอนาคตก็ไม่แน่เดี๋ยวเราดู
2: แล้วออกแบบสิงห์ทองนะใช่
0: ไหมก็คือเห็นล่าสุดมีโปรเจกต์
4: ใช่ค่ะก็คือจะเหมือนต้องทำโปรเจกต์ไฟนอลทุกปีเป็นแบบคอลเลกชันเสื้อผ้า
0: ที่เขาเอาในแบบมาเดินกันใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมที่มีพี่ตือไปจัดใช่ไหม
4: ใช่มีอันนั้นด้วยค่ะ BFW ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมลูกที่ป้าตือจะมาจัด
2: อ๋อเหรอ
4: จะมีเหมือนเป็นแบบ BFW ที่สยามด้วยที่แบบว่าเหมือนเขาแบบว่าให้โอกาสเด็กปี3แบบเอาชุดเราไปเดินอะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นทาราก็ไปเดินให้หนูเหมือนกันใช
2: ่แต่นี่ไอเดียของเธอมาจาก Attack of the Titan นะ
4: ใช่ค่ะ
2: ใช่ไหมเธอมีแรงบันดาลใจอะไรมาจากเรื่องนี
4: ้คือหนูดูอนิเมะเรื่องนี้คือหนูเป็นคนเบียวอนิเมะมากแล้วหนูก็ชอบดูเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกว่าได้แบบอินสปิเรชันมาแล้วก็เลยแบบว่าทำชุดเลือกเป็นแบบนายแบบเป็นพี่เนยกับพี่กิตตินเพอร์เซสค่ะเพราะว่าแบบทั้งสองคนก็คือชอบเรื่องนี้เหมือนกันรู้สึกว่าชุดน่าจะเหมาะกับพี่ๆเขามาก
2: โอ้โห
4: ใช่ก็คือเป็นฟิลเหมือนแบบเอาพี่ๆในค่ายมาแบบว่าเรื่องอะไรอะเรียนจบเพราะพี่ๆในค่ายค
0: ่
4: ะ
0: ก็พี่ๆในค่ายเนี่ยเป็นครอบครัวเลย
2: ครอบครัวกันนะนะ
0: เรียนจบเพราะศิลปะในครอบครัวช่วยกันเลย
4: ใช่ค่ะพอจีนี้เลยค่ะ
0: อย่างที่บอกความสามารถรอบด้านเรียกว่าโปรเจกต์นี้ก็เต็มไปด้วยความท้าทายเนาะ
2: จริง
0: เรื่องเวลาแล้วก็การบริหารจัดการเรียกได้ว่าทุกอย่างในที่สุดมันจบมาได้ดี
4: ดีค่ะเหมือนแบบมันต้องแมเนจเรื่องแบบว่าเทรนด้วยแล้วก็แบบว่าเตรียมคัมแบ็กด้วยแล้วก็อันนี้ก็เหมือนต้องเรียนต้องคอยคอนซัลต์กับอาจารย์ตลอดอะไรเงี้ยก็แบบต้องมีการเป็นเวลาค่ะเกือบตายเหมือนกันแต่ว่าได้อยู่
0: เขาว่าเทรนของหนูนี่วันนึงจะต้องอาทิตย์นึงหนูต้องเข้าตึกมาเทรนกันกี่วัน
4: โอ้วันบ่อย 3-4 วัน
0: ต่อทีวัน
3: 4วันกี่ชั่วโมง
0: ต้องมาซ้อมเต้นซ้อมร้องกันกี่ชั่วโมง
4: ก็จะเหมือนแบบแบ่งเป็นคลาสร้องอาทิตย์ละคลาสนึงแล้วก็เหมือนมีมาสเตอร์คลาสกับครูที่สอนเต้นด้วยต้องร้องด้วย
0: ต้องสอบมั้ยยังต้องสอบอยู่มั้ย
1: เคยมีค่ะ
0: เคยมีสอบ
2: ตอนนี้เป็นวงเดบิวต์แล้วไงเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้าง2ปีที่หายไปแล้วกลับมาออกซิงเกิลอีกครั้งนึง
4: รู้สึกเหมือนเป็นเวลาที่แบบพวกหนูรอมานานมากแบบว่าจริงๆพวกหนูก็ซุ่มทำแบบอะไรมาตลอดเนี่ยแหละแล้วแบบว่าเหมือนพอวันที่ได้ปล่อยออกไปอ่ะมันก็คือมีโชว์เคสด้วยที่เอ็มสเฟียร์ค่ะเหมือนแบบเหมือนได
1: ้เป็นคัมแบ็กสเตจ
4: ใช่
3: คร
4: ับ เหมือนได้เจอแฟนคลับในแบบมารวมเจอกันแบบว่าในรอบ2ปีเลยใช
2: ่
4: ค
2: ่
4: ะ
2: แฟนคลับว่ายังไงบ้างจากโชว์ครั้งนี
1: ้ฟีดแบคดีมากเลยก็ตั้งแต่ตอน MV แล้วทุกคนก็ตกใจเหมือนกันเพราะวิสโตขึ้นจาก MV ที่แล้วมากๆเลยอะค่ะก็เห็นฟีดแบคด้านนี้แต่ว่าทุกคนตื่นเต้นดีใจมากที่วิสกลับมาแล้ว
2: ครับผม
0: แน่นอนการกลับมาครั้งนี้ก็แยกย้ายกันมากว่าจะได้กลับมาเจอกัน
3: ครับ
0: 2ปีเนาะ
1: ช่
0: ฝากกันซะหน่อยลูกติดตามพวกหนูได้ยังไงอะไร

0: ยังไง
1: สามารถติดตามสามารถติดตามพวกเราได้นะคะโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มนะคะที่ Viz Official ค่ะและสามารถไปดู MV ของพวกเราเพลง Don't ได้ที่ YouTube Genius Underscore Official ค่ะ
2: ครับผม
0: นะฮะแล้วก็ติดตามหนูเร็วๆนี้นะขอบคุณลูกที่แวะเวียนมาวันหลังแวะเวียนมาเยี่ยมอีกนะ
3: ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ
0: เอาละครับท่านผู้ชมครับเรากลับมาเจอกับแชร์กันใหม่พรุ่งนี้นะฮะอาทิตย์นี้เดี๋ยววันพุธสรุปหมอของขวัญมาใช่ไหม
2: ครับ
0: วันพฤหัสเป็นเ
2: นเน่
0: เน่จ้ะแน่นๆนะฮะโอเคโอเคเราเจอกันพรุ่งนี้เนาะไปแล้วนะสวัสดีนะฮะ
2: สวัสดีครับ

ตตายามประชาได้พบเห็นดุดดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้า

0: นิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: นี่ต้อนรับน้องปูน้องมาเบลครับผม
1: สวัสดีครับ
2: วัตถุดิบที่เราจะไปล่าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบที่หายาก
1: นั่นก็คือวันพีช
2: วันพีช
0: เฮ้ยฉันจะเป็นราชาจนกระจอกให้ได้เลยไปนะครับพี่ออกลูก
3: หอยหลอด
0: นี่
2: เข้าไป
0: ดูดิเฮ้ยเฮ้ย
1: มันเคยเอาได
4: ้มันคือหอยมีชีวิตมันหล่อมีหอยหลอด
1: คุณทำอะไรอ่ะผมกำลังเป็นหนึ่งเดียวกับหอยจะมีหอยมันแล้ว
0: อะไรอ่ะ
2: ใช่ยากนะนี
0: ่จริง
1: อ้าว
0: อะไรเนี่ย
1: โอ้ยโอ้ย
2: ไป
1: นี่กันลุกนี
0: ่กันลุกป้ากลับก็ได้
1: จัดโต๊ะ
5: ครับผมผมบอกเลยว่าสกิลทำอาหารผมเนี่ยเป็น10 0
6: อันนี้แหละใช่เลยเจอเค็มเท่านั้น
1: น่าฝากใจ
6: กินแล้วคิดถึงแม่เลยอะ
7: แอดแท็กสูตรน้ำเข้มข้นยิ่งขยับผ้ายิ่งหอมลดภาระงานซักเพิ่มเวลาความสุข
0: ฉันจะเป็นราชาจนกระจอกให้ได้เลย
1: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
0: ยินดีต้อนรับน้องมูน้องมาเบลครับผม
1: สวัสดีครับ
2: วันนี้ใช้คำว่าเมนูของเราเนี่ยหรือว่าแบบวัตถุดิบที่เราจะไปล่าเนี่ย
1: ครับผม
2: เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบที่หายาก
1: นั่นก็คือวันพีช
2: วันพีช
3: เฮ้ยเอาหมวกได้เนี่ย
2: ใช
1: ่ลูฟี่
3: เราจะไปเอา
2: ลูฟี่อ่ะ
3: โซโล่แล้วกันโซโล่
1: หอยหลอด
2: ครับผม
1: หอย
2: หลอดนี่เป็นอีกหนึ่งสัตว์ที่ชนิดที่ว่าแบบเอายากนะ
1: เอายากด้วย
2: ใช่บางตัวมันอยู่กันแบบ
3: อยู่ในรูไง
1: อยู่ในรูรู้ต้อง
2: รูมันรู้เล็กเองเท่านี้เองใช่ตัวมันประมาณเท่านิ้วชี
1: ้
2: อ่ะไปงั้นเดี๋ยวเราไปถึงหมายกันดีกว่า
3: ครับผม
2: จะได้รู้หมายเดี๋ยวใช่แล้วก็เดี๋ยวบอกวิธีการเอาอีกทีหนึ่งว่ามันจะจับยังไงวันนี้คู่ต่อสู้เราเยอะมากเลยเห็นไหมเขาเดินบนผิวทะเลเห็นไหม
1: เห็นไหม
2: เฮ้ยเห็นไหม
3: เ
2: ดี๋ยวเราจะไปตรงนั้น
3: แข่งเยอะนะวันนี
2: ้คู่แข่งเราเยอะเราต้องรีบไป
1: ได้ครับผมทำเกม
0: ไปนะครับพี่ออกลูก
3: ออกเลยอ่ะเหนื่อย
2: เหมือน
0: ถึงแล
2: ้
0: ว
2: ยอดป่ะ
3: ลง
2: ไหมลง
0: แล้วแต่ก็คนเราเนาะแบบดีนั่งอยู่ดีมี2ขาใช่แค่ลุกเท่านั้นแหละมีหลายขาเลย
1: เฮ้ย
0: ลุกปุ๊บ9ขา
1: 3ขา
2: 9ขา
3: ขี้เท้าไม่ได้เลย
0: นึกว่าโน3ขาซะแล้ว
3: นี่ไงหอยหลอดนี
0: ่ไหน
3: ไหน
0: ใช่แต่ตัวนี้มันตาย
2: อ๋อตัวตาย
0: นี่ๆๆตัวนี้มันตาย
3: เฮ้ย
0: นี่มันแปลกป่ะแปลกป่ะเปลือกมันแปลกมั้ย
2: เปลือกมันอย่างงี้
3: เคยกินเหรอ
2: เคยกินที่หม่าล่าอยู่พี่
0: ใช่มั้ยใช่มั้ยครับ
3: อย่างงี้เลย
0: ใช่
3: อย่างงี้เลย
0: มันไม่สนุกแล้วเขาเคยเห็นแล้ว
2: เคยเห็น
0: ใช่เปลี่ยนเลย
2: ว่าไม่เคยจับแต่ไม่เคยจับ
3: ได้อยู่
2: ไอ้เดี๋ยวตามมานี
4: ่อ๋อนี่คือปรมาจารย์หอย
1: ปรมาจารย์หอย
0: แม่ปรมาจารย์หอย
1: มีผู้เชี่ยวชาญหอยด้วย
4: เจอมาแล้วทุกหอย
0: ใช่ไม่ว่าจะเป็นหอยเล็กหรือหอยน้อยไม่ว่าจะเป็นหอยใหญ่หรือหอยย่อยแม้กระทั่งหอยน้อยตัวเล็กนิดเดียว
2: นะ
0: โอ้ยนี่เขาไปจิ้มแล้ว
4: อุ้ย
1: ปรมาจารย์หอย
0: อย่างงี้ในขณะนี้เดี๋ยวเราดูพี่เขาก่อนนะ
1: น
0: ี
1: ่โอ้โห
0: ใช่เราดูพี่ละเวลาที่เราจิ้มอ่ะเราต้องกระแทกทรายอย่างเงี้ยคร
2: ับ กระแทกทราย
0: ให้มันฟุตน้ำขึ้นมาใช่ไหมพี่
2: มันกระเทือนไงเพราะมันมีตัวหอยขึ้นมานะมันก็จะมีน้ำพ่นขึ้นมา
0: อ๋อ
2: น้ำพ่นขึ้นมา
9: แล้วมีท่าทีมีไหมคะคุณลุงตรงนี
10: ้ก็นี่น่าเป็นตัวนั่นไง
0: เอ้า
2: ตรงไหนอ่ะ
3: เรื่องเม็ดเงียบเลยนะไม่บอกเลยนะ
10: จอจะมากิน
3: ย
10: ังไง
3: เอ้าเหรอ
2: โอ
1: ้ในหอย
3: ข้างใน
2: อยู่ข้างใน
3: อยู่ข้างในอย่าไปง้างนะเดี๋ยวเรา

0: ตุ้มหยงไง
1: น้องอยู่ข้างใน
2: เวที่คือแบบก็เป็นหอยหอยชนิดนึงที่ราคาก็รุนแรงอยู่นะพี
1: ่แรงอยู่นะ
3: ที่คือที่เขาด่าที่หอยรอดเนี่ยนี่คือตัว
2: ที่แหละ
3: ที่หอยรอด
2: ที่แหละ
3: ตัวนี้เลยโอเค
2: ใช่เราก็จะจิบจิบ
3: ใช่นะจิบกูทำแล้วกันเดี๋ยวพี่ดู
2: จิบจิบจิบมันจะพุ่งขึ้นมาจะ
3: ได้กำลังใจ
2: มันเลือดหอยรอดนี่นี่มันเปิดพอเราเขาปุ๊บเนี่ยออกมันจะเด้งมันจะเปิด
1: มันเปิดรู
2: มันจะมีน้ำพุ่งมาที่น
3: ั่
2: นเราเนี่ยมันต้องค่อยๆแล้วมันจะมีม้าจะตามดูเลย
1: หยอดแป้งเข้าไป
2: ดูนี่ไงนี่
3: เฮ้ย
2: พูดจับ
3: เฮ้ย
2: มันขยับได้มันขยับได
3: ้มันคือหอยมีชีวิตมันหล่อ
2: ม
3: ัน
2: คือหอย
1: ทำไมมันใส่ถาด
3: ที่หอยลาด
2: นี่ดูหน่อยตรงนี้เอามาหยอดเล
3: ยหยอด
2: เราไม้ที่เราแช่น้ำก่อนแล้วรูนี้นี่รูนี้เห็นไหมค่อยๆแยกปากรูมันได้ดูขยับไปแบบฝ่ามันจะตามรูเลยทำไหมตามไหมสองรูเลยสองตัวเลย
3: สองตัวเลยเหรอ
2: ทำไมมันไม่ออก
3: มาแล้ว
2: มาแล้วมันหนี
1: เหมือน
2: มัน
1: เหมือน
2: ฟ้าเนี่ยเหรอ
1: ฟ้าเนี่ยเหรอ
3: ไอ้ตัวนี้อ่ะไอ้ตัวนี้ไม่ยอมออก
1: แล้วเราจับอย่างนี้เลยไ
3: หม
2: อ
3: ้
2: าว
1: โอ้โหคือจะเวลามันลงมันก็จะลงเร็วเลย
2: โดนแล
4: ้วไปไงพี่นุ่นเริ่มแบบนี้ได้ยังคะแบบ
5: เล็บเสียหมดแล้วเนาะ
3: เล็บเสียเนาะเล็บเจลพี่อ่ะ
2: ทำมา500,000ฝ่า
3: ร้านไหนวะ
2: เล็บเนี่ยครับเน
3: ี่ย
2: อันนี้อะไรครับพ
3: ี
2: ่อันนี้อะไรนะ
1: อันนี้น้ำออกปอก
2: ไม่ใช่
1: เขาบอกไม่ใช
2: ่ค่อยค่อยน้ำแรงนะครับเอาขาไม้ขึ้น
1: ไม้อ้าวทำไม
2: สามทีเอามันแรงไปใช่ไหมพี่ตกใจ
3: ก่อนอ๋อโดนตัวปุ๊บมันก็จะออกไป
1: อ๋อคือโดนตัว
3: อุ้ยอุ้ยใหญ่มากอุ้ยพี่ต้องใช้เวลากี่ปีเนี่ยถึงจะรู้ว่าอะไรคือหอยอะไรนี
2: ่3วันก็รู้ได้ไม่ใช่น้ำออก
3: อุ้ยนี่คร
2: ับพี่ใช่ใช่ไหมอะไรไม่ใช่
1: ยังไม่ถูกสุด
3: เราดูไม่ค่อยเสียนะฮะ
2: หอยเป็นเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้เราหาเป็น
3: หอยตลับเต็มเลย
1: ใช่หอยตลับเยอะ
2: ผมหาหอยตลับดีกว่า
1: ตอนนี้หน้าที่ผมเหมือนแค่เก็บหอยเก็บหอยเข้า
2: เก็บหอย
3: ผมเจอแต่นิ้วพี
2: ่ก็ว่าหอยนิ่มจัง
1: เพราะทำไมมันจะลงไปพี
3: ่เฮ้ย
2: ตัวใหญ่นะ
3: ใหญ่ด้วย
2: เอาปะไม่เอาน
3: ี่ละผลทางใหม่หอยรอดอาจจะไม่ใหญ่
2: เฮ้ยนี่ตามมาให้ไหม
3: ตักโดน
1: นี่
3: เฮ้ย
1: กูทำอะไรอ่ะ
2: หอยมันกำลังตอดหมด
1: เฮ้ยผมกำลังเป็นหนึ่งเดียวกับหอย
3: คุณเป็นหอยมาสเตอร์อะ
1: ใช่ตอนนี้ผมเลยจะสามารถบอกได้ว่า
3: จะมีหอยมันแล้ว
1: นี่
2: เฮ้ยมาแล
3: ้
2: ว
3: อ้าวอะไรอ่ะ
2: โอ้โหแล้วมีอะไร
3: อันนี้เขียวว่าตัวต้องงาน
2: ถือไปเจอสักตัวเลยป่ะ
3: วิ่งเอาจริงเอายากนะนี
1: ่คุณพาพวกผมมาไม่เจอเลย
2: ใช่หายากนะนี
1: ่ครับ
2: ทำไงดี
1: แม่โคเท่าไหร่นะ
2: เพิ่งบอกว่าหายากถ้าพี่แกมาหยอดอยู่ข้างๆแล้วได้ตัวนี่คือหาเลยนะ
1: ฉันนั่งตกปลาอยู่ริมทะเล
3: เอาแล้วตัวใหญ่ด้วยนะ
2: เพิ่งบอกว่าหายากถ้าพี่แกมาหยอดอยู่ข้างๆแล้วได้ตัวนี่คือหาเลยนะ
3: เอาแล้วตัวใหญ่ด้วยนะ
2: เอา
3: แล้วต้องมืออ
2: ะไรเนี่ย
6: โอ้ยมันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ย
2: เอา
1: ได้อีกแล้วเหรอ
2: พี่มีตัวตนมั้ยเนี่ย
3: ง่ายๆ
2: เออพี่ดูทำทุกอย่างมันดูง่ายไปหมดเลยอ่ะ
1: ทำไมชีวิตพี่มันง่ายจ
2: ังใช่ทำไมชีวิตพี่มันง่าย
1: นี่เนี่ยเห็นไหม
2: น
1: ี
2: ่เนี่ย
1: หยอดก่อน
2: เอาไ
1: หมก่อนไ
5: หมเอาดีได้อย่างเขาเลย
1: ได้หอยละ
3: เฮ้ย
1: หอย
3: ว้าวไปแล้วอุ้ยมันพ้นน้ำโอ้โห
1: น้ำมา
3: ตัวใหญ่มาก
1: ใช่ว้าวถ้าเรามีความพยายามเนี่ยเราจะทำมันได้
2: ใช่ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่

0: สำเร็จไหมไม่รู
1: ้ใช
2: ่ผมอยากกินหอยเชลอ่ะ
3: เฮ้ยมีปะตลาดไหม
4: เอาครับท่านผู้ชมครับผมลงไปดูหอยด้วยกันครับ
3: ไป
0: มันก็เสียง
4: เห็นไหมครับผมหอยมันหายากนะครับท่านผู้ชมอย่าไปกดราคาแม่ค้านะ
3: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
0: โอ้นี่ใหญ่ว่ะ
3: ใหญ่เดี๋ยวพี่เขานำเรา
1: เองเลย
3: นำเราก้าวนำหน้าเราน
2: ำหน้าเราถึงก้าวสมอง
3: เดี๋ยวก็เต็มขันนี่ขันเท่าไหร่ครับ
2: ขัน
3: เ
2: ท่าไหร่ใช่ก็ได้
0: หลายร้อยจริงเหรอ
3: โอ้ย
4: เชื่อไหมยังไม่เจอสักรูเลยอ่ะ
0: นี่มันห่ออยู่นี่ก็ห่อขึ้นมาเอง
3: เฮ้ย
0: หยอดไหมหยอดไหมหยอดไ
3: หมเบบี้อ่ะเบบี้เอาไปก่อน
0: เขาหยิกเลยนะหยอดแล้วเห็นตัวเล็กก็ไปเลย
3: ใช
2: ่มีอะไรที่พี่กลัวไหม
4: มีกลัวอยู่อย่างนึงอ่ะทั้งชีวิต
2: นั่นคือ
4: นะกลัวเปลือกส้ม
0: อะไรน่ะเอาออกไปนะ
2: เปลือกส้ม
4: เพราะ
2: ไม่ได
4: ้มันหอมไม่มันแบบน่ากลัว
0: ฮะ
4: เดี๋ยวพ่อครูขาเขาดูน่ากลัว
2: งั้นผมอยากกินส้มตำส้ม
4: เออน่ากลัวไม่เอา
3: เดินดารากลัวต้องกลัวเนาะ
2: ต้องมีอะไรกลัว
5: รา
4: คาไปไกลมากเลย
5: แค่ให้พี่ทำแบบนี้กัน
0: ไม่รอแป๊บนึงนะหนูแป๊บนึงนะพี่โน่เขายังหนุกอยู
2: ่เออ
0: ไป
5: ให้พี่ภูไปอาบน้ำด้วย
2: ไม่เป็นไรผมยังอยู
0: ่ไปแล้วพ่อกับลูก
4: อันนี้กูจิ้มอย่างเงี้ยทั้งวันอันนี้
2: เหมือนเล่นเปียโนนะ
4: หรือเราเล่นจริงเดี๋ยวเป็นเมโลดี้เปียโนให
2: ้โอเคเลย
0: โทษนะ
4: ขอโทษที่เป็นโนลืมเป็นโนลืมตึงสาย
2: โอเคเซ็ตก่อน
4: A minor A minor A minor A minor A minor G G F F F F sharp F sharp minor B flat B flat B flat
2: ไม่เป็นเพลงอ่ะ
0: เป็นโน้ตแล้วจะต้องเข้าไปเสิร์ฟ
4: เป็นโน้ตตัวนี้เล่นเป็นโน้ต A minor A minor A minor
0: แล้วพี่เขาบอกว่าถ้ามึงเล่นแบบนี้ไม่ต้องให้กูมาช่วยหาก็ได้
2: ไม่มีอะไรเกี่ยวกับหอยเลยยังไม่มีสาระ
0: แล้วดูฝั่งโน้ตยังจริงจัง
3: แล้ววันนี้ได้อะไรบ้าง
4: ได้กิ่ม
3: เดี๋ยวไม่ได้ก่อน
4: แค่นิ้วกูจะซดอยู่แล้วเนี่ย
0: กูยังไม่เจอสักรูเลยเนี่ย

0: ใกล้นิ้วกูจะซดอยู่แล้วเนี่ยกูยังไม่เจอสักรูเลยแหละ
1: เอาจริงเอายากนะนี่คุณพาพวกผมมาไม่เจอเลย
0: ใช
2: ่โอ้ย
0: หอยตลับพี่เขาได้เยอะมากเลย
3: โอ้ยอันนี้อะไรเนี่ย
4: โคเป็นควาย
5: โคเป็นอะไรนะ
4: ไม่ควายโคเมอร์เหรอ
0: ที่นี่ที่นี
3: ่โอ้ยโอ้ย
2: ไป
0: นี่กระลุกนี่กระลุกนี่
1: ไหนเล็กแปด
0: นี่ไงอ๋อแล้วมันก็จะขึ้นควันอย่างนี้ใช่ไหม
2: จะตามรู้ว่าตายไง
3: เนี่ยมาแล
2: ้
3: ว
2: อุ้ยมีแล
0: ้
2: ว
0: อุ้ย
2: มันสู้อ่ะมันสู้อ่ะ
3: สู้อ่ะเอาไว้เพ่สู้ไว้เฮ้ย
6: ได้แล้วตัวนึง
2: ไอ้10ตัว
3: ไม่ไหวแล้ว
0: แค่นี้มันไม่อิ่มแล้วหรอกเนาะ
2: จริงพวกผมกินเยอะมาก
0: ใช่
2: แต่ไม่กินหน่อย
0: อ่ะชิมไปดิ
2: ลอง
0: ดิหายากอ่ะนี่ใกล้น้ำป่ะใช่ไหมพี
4: ่ใกล้น้ำก็จะเริ่มจะหมดครับ
3: ใกล้น้ำทะเล
5: เขาดูต่อต้านความคิดพี่นะ
3: ใกล้น้ำทะเล
7: คือจริงๆนะลุงไม่ชอบพี่นก
3: เดี๋ยวเราไปจับนกนี่ไหมพี่
4: แอบเริ่มจะร้องเลย
0: กาดำใช่ไ
4: หมอะไรกาน้ำเหมือนกาดำนะ
0: นกกระยางกอก
2: ฮะ
0: นกกระยางกอก
3: ตรงนี้เรามีนกกระยางนะ
2: ใช่นกกระยางอะไร
3: มันนกกระเรียน
0: มันนกกระเรียน
5: เอาถังนี้ไปเก็บดิมันร้อนแล้วมันเหนื่อย
7: น้ำเลย
5: หิวแล้วครับอยากไปแล้วครับ
4: หิวแล้วครับพ
0: ่
4: อ
0: เอากินทรายไปก่อนอันนี้ไม่ใช่ทรายธรรมดาเป็นทรายโซเดียมทรายผสมเกลือป้าขับก็ได้เราคงฝืนไปไม่ได้หรอกใช่แล้วก็ EP นี้คงเป็น EP สุดท้ายแล้วที่เราจะมาหาหอยหลอด
2: เฮ้ยแต่ก็เยอะพี่หิว
0: เป็นหลอกคนเราไม่จำเป็นต้องเก่งทุกอย่างขนาดนั
3: ้
0: น
3: แต่พี่โน่เก่งทุกเรื่อง
0: หอยหลอดนี่แหละ
7: อุ้ยต้องมีเยอะมาก
2: เฮ้ย
3: อันนั้นเขาสร้างพิพิธภัณฑ์ให้เราดู
7: ไ
3: ป
7: นะไม่มีอันนี้เราข
2: ึ้
7: นมาเอง
2: ขึ้นมาเองเยอะมากเลยไป
6: พี่โน่อยากจริงไหมอ่ะ
2: โอ้โหอยู่กับใครวะเนี่ย
0: สบายหอย
2: โอ้
0: โหโอ้ยเด็กว่ะ
6: มันมีอะไรแดงๆป่ะ

0: แต่ว่าเล่าเรื่องผีนะโอ้ยขอเล่าเรื่องนี้นะ
1: จริงเหรอ
0: โอ้ยดู
2: ร
0: ู้
2: เลย
1: รู้คนรู้คนรู้คนรู
0: ้ตากแดดเมื่อกี้ไหม้หมดเลย
3: ใช่เขาให้ดูเฉย
1: เหนื่อยวะ
2: ผมว่ามันหน้าที่ละ
4: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
6: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
7: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
8: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
7: เพราะเราปิดผมขาว
8: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
8: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล

0: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
1: ดีขึ้นไหม
0: แต่แล้ว
2: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มยางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
3: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
4: ้เด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
2: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
0: ันมีศาสตร์นวดเด้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
5: อิทาปิงคลาสุมนาการะไทยจาหัสรังสีทวารีจันทาโพสัง
3: คุณไม่กลัวผมจากคุณส่งตรงอย่างเลยไง
6: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงั้นคุณคงไม่ช่วยฉันเท่าไหร่หรอก
3: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
2: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี่กับครูทิม
4: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
7: มือมันดี
8: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างหรอกนะ
2: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
3: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
9: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
5: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดี
3: ที่เดียว
2: ครึ่ง
3: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 2 ทุ่มครึ่ง
2: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
3: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
2: เพียง99บาทต่อเดือน
3: กดดอกจัน559ซีเลีย
2: โทรออก
4: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
5: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับออนอรดีฝนศิลารัตน์ทูออ
6: เธอเป็นคนแรกและเป็นคน
7: คิดว่าแฟนเขาเด้
5: เที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามพาไปบุกแปลงเกษตรที่จังหวัดสระแก้ว 14:00 น.ที่นี่ GMM 25
8: เกียร์อยู่ที่ใจใจอยู่ที่เกียร์ฝากเกียร์ไว้กับใครก็เหมือนฝากใจไว้กับคนนั้น
9: แบงค์มัสครับ
10: นี่คุณเอามาคืนผมทำไมเนี่ย
9: ผมไม่ได้คืนครับผมแค่ฝากไว
11: ้ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา2

0: ้ยทำไมอากาศมันร้อนอย่างนี้เนี่ยอากาศร้อนๆแบบนี้ได้แล้วเย็นๆกินโอ้โหน่าจะสดชื่นมากเลยอ่ะ
1: แต่หนูไปเอาน้ำให
0: ้โอ้ยไม่เป็นไรเลยครับเพราะว่าพี่มีนี่เลยจ้ะนี
1: ่
0: นี่เลยครับNestle Extreme Strawberry Sundae เดี๋ยวพี่ขอกินสักคำก่อนนะคลายร้อนก่อนสตรอเบอรี่เขานี่แบบขออนุญาตบาดคำครับผม อร่อยเลยอะหวานอมแบบเปรี้ยวๆนะแล้วก็มีท็อปปิ้งของอัลมอนด์ด้วยแทรกซอสสตรอเบอรี่รสชาติในกลมกล่อมหลากหลายเนื้อสัมผัสอะเซอร์ไพรส์ตั้งแต่คำแรกจนคำสุดท้าย
1: ที่น้องพูดขนาดนี้ก็จะน่ากินเวอร์
0: เอ้ามากินจี
1: ้แต่หนูอยากกินแบบโยเกิร์ต
0: โยเกิร์ตเหรออ๋อพี่มีแนะนำนี่เลยจ้ะ Nestle La Frutta โยเกิร์ตลิ้นจี่หอมกลิ่นลิ้นจี่มากอร่อยลงตัวเลยแล้วมันได้รสชาติโยเกิร์ตจากฝรั่งเศสที่มีกลิ่นหอมจากลิ้นจี่แถมตัวเนี้ยเขาแค่80กิโลแคลอรี่กินง่ายเลยสดชื่นหายร้อนเลยไอติมเนสเล่เนี่ยเขามีหลายแบรนด์ลูกให้เลือกกินเลยนะไม่ว่าจะเป็นเนสเล่เอ็กซ์ตรีมคิตแคทไมโลลาฟุตต้าแต่ละแบรนด์นี่คืออร่อยโดนใจครับใครๆกินก็ยิ้มแบบนี้เลยได้กินแล้วมีความสุขมากครับ
1: แต่วันนี้หนูเอาทุกรถนะเอาทั้งตู
0: ้โอ้ยเอาตู้ไปเลย
1: พี่โน้ตจ่าย
0: ไหมได
1: ้ก็เสียงเบา
2: อย่างแรกเลยนะครับขอถามหน่อย
0: ครับผม
2: หอยมันมาจากไหนเยอะแยะคะเนี่ย
0: มาจากตลาด
3: คือที่เราจับมาเมื่อกี้อันแสนยากเย็น
0: ไม่ได้ใช้
2: ไม่ได้ใช้
0: ใช่
3: โอเค
0: แต่ไม่ต้องห่วงครับหอยที่เราจับมาเมื่อกี้หลายคนบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ใช้แล้วเอาไปไว้ไหนอะไรเงี้ย
3: คือสู่ธรรมชาติ
0: เอาไปปล่อยให้มันตายแล้วครับผมเราปล่อยให้มันตายให้มันแช่แล้วจืดตายใช่อย่างสุรุ่นทุรายทรมานครับ
4: เรานี่มันโหดร้ายจริงๆนะทำแบบนั้นเจ็ดนะ
0: เราเอาไปขายคืนกับร้านค้าใช่เพราะว่าตัวนั้นคือเราต้องรอให้มันคลายทรายก่อน
4: ใช้เวลา
5: คุณได้จะทำส้มตำให้ผมไหมเน
0: ี่
5: ย
0: มี
5: ไอ้นี่ไง
0: จะทำเครื่องแล้วเดี๋ยวส้มตำเราค่อยไปตำตอนที่ใกล้เสร็จแล้วเลย
5: ปลาไหมปลาคักๆนัวๆเลยนะ
0: ได้เลยจัดให
5: ้เปรี้ยวนำเค็มนำ
0: ผมพกมาจากบ้านเลยเป็นปลาที่แม่ผมต้มให้ใช่ครับแล้วก็ผมก็เอากลับมาขอนแก่นแต่มันดันหกหน้าบ้าน
3: ก็เลย
0: เอาผ้าไปซับแล้วก็ปั้นคืนมาให้ตอนนี้มันจะเป็นผสมซีเมนต์นิดนึง
3: ตอนนี้เยอะมาก
0: สูตรพิเศษ
2: ปลาปูขาว
0: ดีไหมปลาปูแดงแม่งเคี้ยวหมากเลย
2: ชอบทำอาหารไหมปกติตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหม
0: โอ้ยปีนี้เข้าปีที่600กว่าแล้วมั้ง
3: 600กว่าทำอาหาร
4: ตั้งแต่เดินได้คือเริ่มเลย
0: ตั้งแต่อยู่ในไข่ของทวด
3: ไข่ของทวด
0: เริ่มทำอาหารตั้งแต่นู่นนะ
4: มาหลายไร่กันวะ
3: ตอนนั้นทำเมนูอะไร
0: ตอนนั้นทำเป็นสเต็กอสุจิสเต็กเพื่อนตัวเอง
4: ทั่วนาไหนๆก็เพื่อนกันแล้วขอพูดหน่อยน้องเป็นคนนะ
0: เป็นคนจันครับจัน
3: อะไร
0: จันไร
3: ดูเขามีกิจกรรมกัน
0: อยากทำไหมผมให้ตำกระเทียมโทนครับผมกำหนึ่ง
3: อะไรคือกระเทียมโทน
0: อันตัวเล็กๆอันเล็กๆไม่มีกระเทียมใช่หรือเรียกง่ายๆว่ากระเทียมบริสแลมใช่โทนก็เป็นกระเทียมหนึ่งคนที่มีชีวิตธรรมดา
4: คุณนี่คลังมุกเยอะนะ
0: พูดไปเรื่อยครับนี่ใส่ไปเยอะเลยเพราะเดี๋ยวเราทำไข่เจียวใหญ่ๆ
2: คั่วก่อนคั่วไปเลย
0: ได้
2: ระวังด้ามหล่น
0: แล้วเราก็จะ
3: โอ้โหช่างขาวนวล
2: ที่เราใส่ไปเยอะเลยครับเพราะว่าเราอยากให้น้ำมันข้น
3: ๆสีส้มนะน้ำส้มนะแต่กลัวส้มไหมพี่กลัวส้มนี
2: ่คนละส้ม
0: โอ้ยนะ
4: คนละส้มผมต้องโอ้ไหมเน
0: ี่
4: ย
0: สีแดงคล้ายก
3: ัน
0: สีแดงคล้ายกับสีส้ม
4: โอ้ย
3: แต่สีเขียว
0: มะเขือ
4: ควันตะโล
0: เป็นคนตัวเล็กตัวน้อยเป็นคนมุจิปุจอยคนตามูตามี
4: ผมกลัวสัตว์อีก
0: จริงเหรอ
4: จริง
0: นกไก่อ
4: ะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลย
0: เครื่องบิน
4: อันนั้นเราปีก
3: ไม่ปี
4: กแต่นกใส่ปีกไหม
0: อ๋อไก่เหรอ
4: คือตอนเด็กมีประสบการณ์ไม่ค่อยดีคือตอนนอนเปย์อยู่แต่เป็นเบบี้มีรุ่นพี่เอาลูกเจี๊ยบสีเหลืองเนี่ยเข้ามาใส่ในเสื้อแล้วมันบินมันทำให้เราแบบขยแยงตั้งแต่เด็ก
3: ผมกลัวผี
0: จริงเหรอเคยเห็นเหรอ
3: ไม่เคย
0: อ้าว
4: มันเป็นความคิด
3: มันเป็นแบบมันน่ากลัวไง
0: แต่ก็เคยได้ยินเสียง
3: ไม่เคย
0: แต่ก็เคยสัมผัสได้
3: ไม่เคย
4: เอาง่ายๆไม่เคยอะไรเลย
3: แล้วถ้าผีมีปีกอ่ะ
0: ถ้าผีมีปีกเขาเรียกผีกระหัง
3: ผีไม่มีปีก
0: ถ้าผีไม่มีปีกกระบินได้เขาเรียกผีกระสือ
3: แล้วถ้าผีที่เดิน
0: ถ้าผีกระเดินเขาเรียกผีกระจอกไอ้เพื่อนเขาบินได้หมดไอ้เสือกเดินเอาม
4: ือแม่งเดินอยู่คนเดียวอ่ะ

0: แต่ว่าเล่าเรื่องผีนะโอ้ยขอเล่าเรื่องนี้นะ
1: จริงเหรอ
0: โอ้ยดู
2: คนลุก
0: ตากแดดเมื่อกี้ไหม้หมดเลย
3: ใช่เอาให้ดูเฉย
1: เหนื่อยวะ
2: ผมว่ามันได้ที่ละ
0: อันนี้เราก็จะปรุงก่อนเล็กๆน้อยๆครับพอให้มันเป็นแบบ
2: ผมชอบกินรสจัดรสเค็ม
0: ได้เลยจัดให้ครับ
1: โอ้โหผงนัว
2: โอ้ไป
0: นี่จริงๆแล้วแกงคั่วนี่คือเขาต้องหวานครับ
2: ต้องหวานหวานน้ำหวานน้ำ
0: เป็นไง
2: โอ้โห
1: สุดยอด
2: จบ
0: พอละไม่ใส่หอยด้วย
2: ไม
0: ่ใส่อะไรเลยกินแค่นี้
1: ก็เป็นขนาด
2: มันชาไทยนะเนี่ย
0: อันนี้ใส่หอย
1: โอ้โห
2: โอ้โห
1: ร้านนี้คือให้หอยเยอะมาก
0: ถ้วยเนี้ยเชื่อไหมถ้าผมทำขายนะถ้วยนะ40บาท
2: ทำไมถูกจังอ่ะ
0: ก็ไม่ได้ทำขายไงก็ถ้าทำขายบอกเลยว่า
1: สะใจมากหอย
0: แม่ฉันต้องได้กินหอย
2: หอย
0: พ่อฉันต้องได้กิน
2: หอย
0: อย่าลืมสายนี้นะครับ
1: เออ
0: พริกฟ้า
2: สีแดงสีส้มไม่กลัวเหรอ
0: ไม่กูไม่มากูนะครับรอน้ำเดือดนะเอาไปจะพูลงพอเลย
2: พอเลยกิน
0: ยายเสร็จแล้วหนึ่งเมนูเราจะไปปุ๊บเราขึ้นมาก็ผัดเลย
1: อ่ะ
0: ใช่ก็เดี๋ยวทำไข่เจียวก่อน
1: ไข่เจียว
0: ต่อไข่เจียวต่อไข่
1: นี่ง่าย
0: ไข่ต่อไข่
2: ขอยืมกล้ามหน่อย
1: กล้ามผมนิ่ม
2: กล้ามคุณนิ่มเหรอ
1: กล้ามผมนิ่มนี่คนต้องเอาใหม่แล้วเนี่ย
0: จริงเหรอมันบีบแตกไหมบีบไข่แตก
1: ไปลอง
0: ฝั่งนี้
1: ฝั่งนี้ใหญ
0: ่ลองเฮ้ยมันจะกระเด็นปะวะโอ้ยแตกเลยไข่แตกเฮ้ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆด้วยคราวนี้เขาเรียกไม่ใช่ไข่ธรรมดาไข่ผ่าข้าวเฮ้ยมันจะกระเด็นปะวะ
1: เอาไว้
0: คุณต้องเอียงด้วย
1: ลม
0: เอียงแล้วตีให้มันให้ลมเข้า
1: อุ้ยสวยงามอันนี้ถูกต้อง
0: ลมมันจะได้เข้า
2: yes let's go baby Fernando มาแล้ว
0: เดี๋ยวเราก็จะปรุงง่ายๆครับ
2: สีขาว
0: อืมได้นะชอบไหมแล้วจะชอบเลยเอาไหมได
2: ้พอ
1: เออเออโอ้โหดูดี
0: อันนี้ต้องใส่หอยแบบปลาปลายไหม
1: เดี๋ยวเราใส่หอยทีหลังเราจะเจียวน้ำมันขึ้นมาเสร็จปุ๊บเอากระเทียมลงไปเจียวผัดกับเนื้อหอยก่อนให้หอยเขาหอมก่อนแล้วเราค่อยเทไข่ลง
2: พอหอยหอมแล้วก็เทไข่
0: ใช่ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวไข่มันจะสุกก่อนหอยอย่างแรกครับผมเนี่ยตั้งเตาอย่างนี้นะใช่
1: คุณต้องดูวิธีนั่นแหละก่อนเลย
0: กระดิ่วครับ
2: วางก่อนเยอะ
0: แล้วค่อยวางไว้
1: จุดก่อนแล้วกัน
0: โอ้ยกระดิ่วตกใส่หัว
1: ห่างเป็นเมตรเราใส่กระเทียมใช่ไหมใส่กระเทียมเจียวให้หอม
0: มันกระเทียมแล้วก็หอยครับ
1: โอ้โห
2: เฮ้ยอันนี้มันฝีมือผมนี่ว่ะ
0: ใช
1: ่สุดยอด
0: มันอร่อย
1: ทั้งหมดกระเทียมเลย
0: บอกเลยเนี่ยหัวเชื้อเลยบอกเลย
1: เฮ้ยหอมมั้ยเนี่ย
0: หอมไหม
2: กระเทียม
1: แล้วเนี่ยหอมไหม
0: พร้อมเหรอหมายถึงเขาทำเองไม่ได้เกี่ยวกับเราเนี่ยพอกระเทียมเริ่มเหลืองใช่ไหมเราก็จะใส่ตัวนี้ลงไปครับ
1: 1
0: กรัมก็พอจ้า
1: เอาละ
0: น้ำมันไม่ค่อยเดือดครับน่าจะได้ประมาณนี้แหละเราจะผัดจนเขาสุกเลยนะแล้วเราค่อยเอาไข่ลง
1: ที่จริงมันน่าจะลงอันเดียวให้หมดเลย
2: ป่ะพอ
0: ใช่แบบทีเดียวเลยเน
1: า
0: ะ
1: โอ้น้ำมันจะเยอะไปไหมนี่เหมือนเมนูนี้ว่ะหอยทอด
0: เฮ้ยเนาะ
2: ผัดไทยหอยทอด
1: ออกมาเป็นเมนูอะไรอย่ารอดู
0: ใช่เอาจริงอ่ะ
2: เอาจริงอ่ะ
0: ถ้าไฟแรงกว่านี้เราจะแบบเพอร์เฟคมากเลย
1: แล้วมันดูไม่สุกเลยนะมันนะ
0: เดี๋ยวมาทอดนี้ก็ได้ทอดนี้ก็ได
2: ้เอาไปยกเดี๋ยวอ๋อดับไฟ
0: ได้แก่ละแก่จะได้ฟิบละ
2: น้อย
0: ว้าว
1: เฮ้ย
2: โ
1: หเฮ้ยแล้ว
2: สุด
1: เท่ว่ะ
0: ไม่ลองดูครับร่อนกระทะเอาร้อนกระทะเอวไม่ต้องเออเริ่มหมุนเลยแป๊บนึงอย่าเพิ่ง
2: รอหลับ
1: แล้วมาร
2: อคุณรอหลับ
0: เอาเลย1 2
2: มีอันหนึ่ง
0: อะไรครับ
2: ดีมาก
0: อะไร
2: อยู่ในเน็ตฟิก
4: ไม่กลัวไม่กลัวหิว เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
6: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
7: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่ไหน
8: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
9: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
10: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
11: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
7: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
12: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะวับ
13: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
14: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
15: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
7: ได้สิ
16: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
17: ครึ่ง
16: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
17: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
16: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
17: เพียง99 บาทต่อเดือน
16: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
17: โทรออก

0: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
1: หมอบอกว่าการที่หนูได้มีคนที่หนูรักมันจะช่วยได้มากๆเลยซึ่งหนูก็มีแล้วก็คือพี่จัน
2: นี่คุณแม่จะมาค้างที่นี่เหรอคะ
3: ทำไมจะไล่แม่ออกไปอีกเหรอ
4: วันนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนจะไม่สบาย
1: จะให้หนูอยู่ดูแลเหรอคะ
4: ก็ถ้าไม่มีอะไรต้องทำนะ
1: ไม่มีปัญหาค่ะคุณแม่
5: เราสองคนมีแต่จะสาดความเกลียดใส่กันไม่สงสารจันเขาบ้างเหรอ
1: แล้วทำไมเราสองคนถึงต้องเกลียดกันด้วยล่ะคะ
6: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: ถอนคำสาปให้มันไปแล้วขอฟ้ามันจำกูไม่ได้แล้ว
1: ไม่แน่หรอกขอฟ้าอาจจะยังจำมึงได้อยู่ก็ได้นะ
2: เดินระวังหน่อยดิวะ
3: แล้วอย่างนี้งานแข่งนี้พวกกูต้องไปอยู่ปะ
2: มึงต้องแข่งก่อนนะเว้ยต้องพาวงให้ชนะให้ได้ด้วย
4: มึงต้องรับผิดชอบดูแลวงกูจนจบห้ามออก
3: ไอ้ขอบฟ้าหายไปไหนก็ไม่รู้
2: อะไรนะ
5: ขอเสียงปรบมือต้อนรับวง Horizon
6: ติดตามชมจุดจีสายมูอันลัคกี้เบย์พฤหัสบดีนี้ตอนจบเวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
7: ลูกทุ่งวันวานเสาร์นี้อย่าพลาดชม4พระเอกนักร้อง

0: บ่าย 2:45 ที่ GMM 25
1: ให้ลักแชมป์ถูกสเปคทุกงานให้ทุกโอกาสเป็นไปได้
2: มาเด้อกินข้าว
3: กินข้าวเลยเหรอ
2: ใช่กินข้าวกินหัวข้าวนี่นั่ง
3: เฮ้ย
2: ไม่ใช่กินข้าวไม่ได้กินข้าว
3: ไม่เผ็ดเนาะส้มตำไม่เผ็ดเนาะ
4: เผ็ดครับ
3: อ้าวคุณก็ชิมชิม
5: ไงชิมชิมก็ได้แต่ว่าขอเปรี้ยวๆผมชอบเปรี้ยว
3: เปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวาน
5: เปร
3: ี้
5: ยวหวานเปรี้ยว
3: เปรี้ยวเค็มกินก่อนได้เลยกินก่อนได้เลยลองชิ
2: ม
3: แต่ไข่เจียวน่ากินจริง
6: คนนี้เขาชอบกินพวกแบบข้าวไข่เจียวง่ายๆ
3: ใช
6: ่
3: ไหมไข่เจียวน่ากินจริง
7: มันกินได้ไข่มันกินได้
6: ได้ถือได้

0: เนื้อรสชาติสุดยอด
1: เพราะคุณเป็นคนฟลิปไง
0: แน่นอน
1: โอ้โหโดนโดนเล็บเท้าป่ะน่ะ
2: ขอโทษทีหัวตาผ้าโผล่หัวตาผ้าโผล
1: ่สีม่วงมาก
3: ทานข้าวครับ
2: สุดยอดครับอิติตะกิมัส
0: อุ้ยเสียพี่ก่อน
2: โอ้ต้องเคี้ยวเยอะเลย
0: โอ้เ
4: ป็นไงบ้างครับมากอันนี้แหละใช่เลยเจอเค็มเท่านั้น
0: น่าฝากใ
2: จกินแล้วคิดถึงแม่เลยอ่ะ
1: ทำไม
2: แม่ทำอร่อยกว่านี้แต่รู้ไหมว่าอาหารไทยขาดอะไรไม่ได้พริก
0: จริงเหรอ
1: ก็จริงนะ
0: ผมกินกะเพราไม่ใส่พริก
2: จริงเหรอ
1: ผมกินเผ็ดไม่ได้เลยสักเม็ด
2: กินเผ็ดไม่ได้เลย
0: ไม่ได้ก็กินอันนี้ไม่ได้แล้วกินได
2: ้กินได้กินได้โอ๊ยกินเก่งเลยนะนี่ถ้ากินได้นี
0: ่แต่ว่ากินเผ็ดเยอะแล้วมันทรมานนี่เฉย
2: ไม่ได้แบบ
0: นี้น้ำตาจะไหลแล้ว
2: จริงเหรอ
0: ซึ้งในรส
1: นี
0: ่
1: แดงแล้วเริ่มแดง
2: แต่ดูคุณไม่เผ็ดเลยอ่ะหรือมันเผ็ดข้างในเหรอ
0: น้ำตากำลังจะไหล
1: แล้วเนี่ย
0: กำลังไหลลิ้นละ
2: อันนึงอ่ะที่แบบผมว่าเมนูไทยน่าจะใส่คือแทบทุกอันอ่ะกระเทียมอ่ะกระเทียมบ้านเราเป็นเหมือนมัสซาร่าปะของอินเดียคือใส่แทบทุกเมนูอ่ะต้มผัดยำแกงอะไรก็ใส่กระเทียมหมดผมเคยไปอยู่อินเดียใช่ไปกับลุงคนนี้แหละ เคยนั่งคุยกันอังกูดนี่เป็นเพื่อนผมที่เขาเป็นคนขับรถที่อินเดียก็เลยเปิดประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาเลยบอกว่า
0: เนี่ย
2: คุณรู้ไหมว่าผมได้กลิ่นมัสซาร่าจากตัวคุณอะไรเงี้ยแล้วมันสวนผมมาคำนึงอ่ะผมแบบหน้าชาเนี่ยกูก็เหม็นกูเหม็นกระเทียมเป็นตัวมึงอ่ะ
1: จริง
2: แบบว่ะหรือว่าจริงๆแล้วเราก็เหม็นวะอะไรเงี้ยอัน
5: นี้จริงนะพี่โน้มันเคยมีโพสต์นึงเขาบอกว่าคนต่างประเทศจะได้กลิ่นคนไทยไปกินกระเทียม
1: เรากินแล้วมันซึมอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ใช่มันออกตามเนี่ย
0: จริงเหรอ
2: ต้นคอเหงื่อเราอ่ะ
1: ทำอร่อยมาก
2: เป็นไงบ้างครับอาหารวันนี
6: ้ครับจานพี่โน
2: ้มีแบบเรื่องที่ชอบไหมแบบต้องดูทุกวันอะไรเงี้ย
0: มีอันนึง
2: อะไรครับ
0: ดีมาก
2: อะไร
0: อยู่ในเน็ตฟิก
5: พี่กุ้งก็หิว
1: กุ้งก็สีหัวช้างนะ
2: เดี๋ยวพี่กุ้งกดจิ๋วเขาเน็ตฟิกเหรออะไรอ่ะชอบดูอะไรเน็ตฟิกอ่ะ
0: สิงสาราตาย
2: อะไรครับมันคืออะไรครับผมไม่รู้จักเลย
0: มันคือซีรีส์ผีมันคือซีรีส์ผีตอนนี้เข้าเน็ตฟิกแล้ว
1: ซีรีส์ของพวกเราสองคนเพิ่งเข้าเน็ตฟิก
2: เฮ้ยไอ้ฐานนั้นปะที่ดังในตัวตกที่แม่โดนเย็บปากอ
0: ่
2: ะ
0: ใช่
2: ไหมใช่ไหมอุ้ยน่ากลัว
0: ร้องไห้
2: เนี่ยร้องไห้อยู่ที่บอกว่าอย่าเข้ามาหาแม่แบบกลัวแม่
0: ที่จริงอันนั้นไม่ได้กลัวแม่เผ็ดส้มตำ
2: อ๋อคือกินส้มตำก่อนเข้าฉาก
0: ใช่กินส้มตำพี่เผ็ด
2: อ๋อที่หน้าเบ๋ๆน้ำตาออกแล้วเคยกินส้มตำก่อนเข้าฉาก
0: ส้มตำ
2: โอ้โหแต่เขาทำดีนะเรื่องนี
1: ้อลังการ
2: น่ากลัวน่ากลัวอลังการมาก
1: มีบูชายันมีอะไรด้วย
2: อ่า
5: แล้วมีเจอกี่ในกล่อง
1: ผมนี่แหละ
0: จริง
1: ไ
0: หมเ
1: น
0: ี่ย
1: ไปถ่ายที่ห้างร้างไอ้ชื่ออะไรนะ New World
0: New World ห้าง New World
1: ที่มันเคยมีปลา
0: บังมัจฉา
2: บังมัจฉาเก่า
0: เนี่ย
1: ก็เป็นซีนหนึ่งที่แบบว่าผมต้องเขาเรียกว่าล้อเลียนความตายแล้วกันเหมือนผูกคอตัวเองรัดคอแล้วสมมุตินะวิญญาณที่อยู่แถวนั้นก็ไม่รู้ว่าไหนเราทำจริงเราพูดเล่นอะไรเงี้ยเข้าใจ
2: คิดว่าท้าทายเราหรือเปล่าม
1: ีซีนหนึ่งที่ผมต้องนอนลงไปที่จริงมันต้องมีผีเข้ามาแล้วข้ามตัวผมไปเพื่อไปหาอีกคนหนึ่งแล้วพุ่มกับบอกว่ามาสเตอร์เอาแบบเรียลแบบกลางๆแล้วกันจะได้ไม่ต้องรีเซ็ตนานงั้นผีไม่ต้องเข้าเดี๋ยวมันเลอะถึงฉากนั้นก็นอนลงไปเขรู้สึกแบบเหมือนลมแบบฟึบฟึบอย่างเงี้ยมีคนเดินผ่านแล้วมันแบบมันรู้สึกอย่างนั้นเข้าไปสองอันตึ้งตึ้งผมก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะเวลาพุ่มกับเขาอาจจะเปลี่ยนตลอดเวลาได้ว่าเอาเลยก็ได้มาสเตอร์มาสวยก็ไม่ได้คิดอะไรพอมาคุยตอนกินข้าวผมก็เลยถามพี่ช็อตมาสเตอร์เอาผีเข้ามาเลยหรอสวยเปล่าเป็นไงบ้างขอดูใน iPad หน่อยก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรมันเป็นลมที่แบบลมคนข้ามมันรู้สึกได
2: ้
1: ฟิลนั้น
2: อ
1: ่ะ
2: เฮ้ยคล้ายๆเรื่องนี้แหละผมก็เคยเจอเรื่องนึงใช่ก็คือผมไปไอ้นี่ไปนิวเวิลด์นี่แหละใช่นิวเวิลด์เลยนิวเวิลด์เลยเดียวกันเลยวังมัจฉาเก่าใช่ไหม
0: ใช่
2: ใช่แต่เขาเอาปลาออกไปแล้วคือวันนั้นอ่ะผมไปตามวังมัจฉาอยากไปดูแต่นี่น้ำมันแห้งน้ำแห้งแล้วมันก็มีเสียงมันมีเสียงโวยวายข้างบน
1: อ
2: ่ะ
1: แล้วก็มีคนแล้วนะ
2: แล้วก็เราก็เลยแบบเดินขึ้นไปดูกลายเป็นเหมือนเราเดินเลยอ่ะเราก็มองไปข้างล่างแล้วก็แบบเราตกใจมีคนล้มตะเกียบตะกายอยู่เราตกใจมากเราตกใจมากเราตดออก2ทีพุดอ้าวคุณเองเหรอวันนั้น
1: ผมเอง
2: ขอโทษผมกดดัน
1: ผมก็ว่าผมจะพูดแรงออกเสียแม่งเข้าพูดอย่างเงี้ย
2: กดดันตกใจเห็นคนดิ้นทุรนทุรายจะช่วยก็ไม่กล้าช่วยกลัวนึกว่าผีได้เลยตดออก2ทีพุด
1: นี่ผมเล่าทุกรายการเลยนะสรุปตกคุณเหรอ
2: ขอโทษจริงวันนั้นไปแบบไม่ได้บอกใครด้วยแต่พูดเรื่องผีเรื่องอะไรนี่คือแบบแต่ก่อนเป็นคนแบบกลัวมากเ

0: แล้วพี่ทำไง
1: ไม่เห็นอยากเห็นแต่ไม่เห็นก็เลยไม่ได้กลัวละตอนนี
0: ้ถ้าอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับโลกหลังความตายเนี่ย
1: ต้องไปดูใน Netflix ป่ะ
0: ชูมีซีรีส์ของพวกเราปลายปีนี
1: ้แต่ต้องดูปลายปีไหนอ้ายาจริงเหรอ
2: เขาไม่ยอมมาพูด
0: ผมไม่ยอมมาพูด
2: เล่นมันยอมมาพูด
1: จริงเหรอ
0: จริง
2: ผมเป็นหมอ
1: เป็นหมอกับยมทูตดูไม่เข้ากันเลยนะคนนึงวิทยาศาสตร์จ๋าเลยคนนึงมาแบบนี้เลย
2: ใช่คือผมเนี่ยเสียสามีไปในเรื่องนะซึ่งเป็นเขาแล้วผมจะไปฆ่าตัวตุยก็เลยจะโดดตึกแล้วอยู่ดีๆเขามาเป็นยมทูตแล้วหน้าเหมือนสามีเก่าแล้วเขาบอกคุณยังตายไม่ได้นู่นนี่นั่นก็บอกว่าคุณต้องอยู่ก่อนเพราะความตายของผมมันเกี่ยวข้องกับชีวิตยมทูตของเขา
1: เอ้ยน่าดู
0: แฟน
2: ทำไม
1: ปลายปี
0: ปลายปี
1: เดือนไหนครับเดือนไหนครับมีเดือนยัง
0: กันยา
1: ก็นี่แหละเดี๋ยวเข้าแล้วเรื่องอะไรนะครับ
0: รักลืมตาย The Grim Lover คร
1: ับ รักลืมตาย The Grim Lover สปอยสักเล็กน้อยหน่อยตอนจบไม่เอาไปดูในเรื่องไปดูในเรื่องดีกว่าไปดูในเรื่องดีกว่าใช่อุ้ยวันนี้สนุกมากเลย
3: สนุก
1: ใช่ขอบคุณมากร้านอาหารครัวหอยหลอดนะครับผมบรรยากาศร้านอาหารดีๆแบบนี้มองเห็นดอนหอยหลอดแบบนี้แม้กระทั่งดอนหอยหลอดเองถ้าใครอยากมาเก็บหอยอันนี้เขามีกิจกรรมทุกแบบทุกวันปะน่าจะทุกวันแต่ต้องเช็คดีๆเพราะว่าน้ำลงมันลงเวลาไม่เหมือนกันปรึกษามาเลยถ้าเข้ามาในเพจร้านไหนก็ได้มั้งอาป๋าอยู่เรือบริการนะครับผมพ่อน้องพ่อน้องโปรแกรมได้
4: ไม่ทำนะให้ป๋าสอนทำ
1: ไม่งั้นก็คุณก็พิมพ์เข้าไปใน TikTok ครับโอเคจิ้มพื้น
0: หอยหลอดปังจิ้มพื
1: ้
0: น
1: แต่รับประกันว่าป๋าแกเก่งแน่นอน
3: ประสบการณ์20ปีเขาบอก
1: คิดจะว่าเป็นหนังสือเล่มใหม่ของชีวิตแล้วกันครับใครที่ไม่เคยท่องเที่ยวก็ลองมาท่องเที่ยวดูใครที่เคยขึ้นเขาก็ลองลงเลบ้างใครที่ลงเลแล้วก็ลองขึ้นเขากันบ้างครับสลับปรับเปลี่ยนไปชีวิตจะได้ไม่ดูน่าเบื่อครับผมก็ขอบคุณมากๆครับ
3: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
3: สนุกมากวันนี้
0: ขอบคุณที
1: ่มาสนุกกันในวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมจะบวชแทนคำขอให้ 15,000
3: ไม่ทำแล้วรายการ
1: ไม่ทำแล้วรายการขอบคุณมากมีโอกาสมาได้เดี๋ยวไปตกปลากัน
3: ได้
1: ใช่เดี๋ยวหาไม้เด็ดให้เลยวันนี้ไม่มีอะไรมากครับก็ขอให้คุณประสิทธิ์และตะไทพี่ป่าพี่เขาเจ้าสั่งน้ำไม้สิ่งศิษย์ที่ปกปักรักษาที่นี้ดวงตาในทุกท่านมีความสุขความเจริญในทางไปไหนมาไหนมีความแค้วคลาดปลอดภัยพยันตรายใดๆอย่าได้ก้ามกายขอให้ตื่นเช้าขึ้นมามีแต่สตังค์เต็มถุงอันยากันชมพูทุกคนสาธุเฮ้ยแล้วช่วงนี้นอกจากซีรีส์ที่เอาละเอาเขานี่ไงก็ปิดด้วยนี่ไง
5: ดูพี่โน่ก็กินเหมือนเด็กกินอะไรมาทำไมเป็นอย่างเง
1: ี้ยโอ้ยให้ทำไงก็มันอร่อยไปหน่อย
5: เราเสื้อเพื่อขนาดนี้ทำไมต้องอิงปะเนี่ย
1: โอ้โหไม่ต้องพี่มีตัวช่วยนี
5: ่อะไรตัวช่วย
1: Attack Easy สูตรผสมสารปรับผ้านุ่มมีตัวนี้แล้วไม่ต้องห่วงเรื่องคาบฝังลึกเลยครับผมเพราะเหมือนเรามีพลังขยี้10แรงมือคาบแค่ไหนเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเลยครับเพราะว่าซักง่ายมากช่วยเข้าไปสลายคราบผ้าได้ตรงจุดนะครับแถมลดกลิ่นอับแม้ใช้เครื่องซักผ้า
5: แล้วพี่โน้ตตอนนั้นอยากปรับผ้านุ่มไหมเดี๋ยวผมจะเอามาให้
1: ไม่ต้องก็บอกแล้วตัวนี้เขาผสมสารปรับผ้านุ่มมาแล้วที่ไปทำให้ผ้านุ่มแล้วก็ผ้าหอมสดชื่นแล้วด้วยสารปรับผ้านุ่มนะจะช่วยให้ผ้าเนี่ยยับน้อยลงและรีดง่ายขึ้นด้วยแถมยังสลายคราบบนผ้าได้ตรงจุดนะครับทำให้ผ้าเนี่ยหอมนุ่มนุ่มเสื้อผ้านุ่มหอมซักง่ายสลายคราบตรงจุด Attack Easy สูตรผสมสารปรับผ้านุ่มครบหมดจบในตัวเดียวบอกเลย
5: ซักเลยจ้ะ
1: ซักเลยนะ
5: ซักเลย

0: ท็กอีชี่
1: ยินดีต้อนรับลูฟี
2: ่ลูฟี่พี่ไม้ครับผมจับพี่
3: ผมแนะนำจับจากหัวพี
1: ่นะครับ
4: จับนี่เหรอพี่
3: จับหัวปลา
2: จับน่าจะงูครับพี่
4: จริงเหรอครับ
2: พี่น้อง
4: เฉลย
2: จับสายไม่ต้อง
0: เออเปล่าเออจับอย่าเท้าขา
2: โทษ

0: ย 2,000 ปีนะคะคุณตั๊กมยุราและมาพร้อมแบรนด์ยูราค่ะ
1: ยูราเรามากับครีมกันแดด
2: ครีมกันแดดเป็นหรือไวท์เทนนิ่งครีมแต่วันนี้ตัวนี้ภูมิใจนำเสนอเลยยูราแอนตี้เมลาสมาเฮ้ยไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องฝ้ากระที่เกิดจากแสงแดดให้แลดูจางลงตัวนี้ล่าสุดของพี่ตั๊กเลย
0: มาใหม่ล่าสุดเลยไม่ต้องไปตามหาที่อื่นเลยเพราะว่าเรามีขายทางช่องทีวีแค่ช่องเราเท่านั้
2: น
0: คนที่มีความกังวลในเรื่องของการไปตากแดดมากแล้วหน้ามันค้ำมันดำมันมีฝ้ากระจุดดำๆพี่ตั๊กใช้ตัวนี้เลยใช่ไหม
2: โอ้ตัวนี้เลยพี่ตั๊กภูมิใจนำเสนอ
0: พี่ตั๊กเนี่ยจัดโปรเปิดตัวมาให
2: ้
0: ต้องจองก่อนเลยนะคะของพี่ตั๊กยังไงก็ดีวันนี้จ่ายในราคา 1,090 บาท
2: เท่านั้นเน
0: อะได้อะไร
2: ซื้อนี่เลยครีมบำรุงผิวสำหรับเรื่องฝ้าเนี่ยนะ
0: คะ
2: 4แถม1แล้วยังได้นี่เลยครีมประดาวไปอีก3ซองเลย
1: ทั้งหมด8ชิ้น 1,090 บาทนี่คือราคาเปิดตัวเท่านั้นนะคุณผู้ชมถ้าจะเปิดตัวตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ราคานี้แล้วจะถ
2: ู
1: กข
2: ึ้
0: นรีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเร็วๆเลยโทรมาก่อนคุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดแล้วฉันตากแดดฉันทำงานกลางแดดสู้คนนี้ได้หรือเปล่าคนนี้
1: ไหนจะถ่ายละครไหนจะโอ้โห
2: พี่เนี่ยนะจะชอบและชอบเรื่องสวยงามมากแต่อย่ามาห้ามพี่เรื่องตีกอล์ฟ
0: นี่ไงตากแดดทำเลย
2: เพราะว่าตอนนี้พี่ถ่ายละครด้วยแล้วถ่ายกลางแจ้งนะบางทีต้องมีคนถือล่มถือร่มมันร้อนมากเลยนะคะไปถ่ายละครแล้วเล่นกอล์ฟอะไรก็ทำได้ทั้งหมดเลยขออย่างเดียวตีกอล์ฟ
0: ขอโทษค่ะพี่ตั๊กตีกอล์ฟแต่หน้าหนูไม่ตีกอล์ฟ
1: ช่วยดูอายุด้วยบวกกันไปเยอะมาก
2: โถโถโถไม
0: ่
2: แต
0: ่
2: ว่าพี่จะพูดฟังนะคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเยอะมากตัวนี้พี่เลยต้องนำเสนอ
0: เพ
2: ราะว
0: ่
2: าพี่ก็เริ่มขึ้นแม้แต่ก่อนจะขึ้นมันขึ้นช้านะ20กว่าป
1: ี
2: เล่นกอล์ฟ20กว่าปีพี่ก็บอกเอ๊ะทำอะไรเฮ้ยต้องทำครีมทาฝ้าวันก่อนเวลาพี่ไปตีน
0: ะ
2: ม
0: ัน
2: ร้อนมากๆเพราะพี่จะตีประมาณบ่ายโมงกลับมาพี่ล้างหน้ามันก็บองเฮ้ยฝ้ามันจะเริ่มมาแล้วพี่ก็เอาครีมทาฝ้ายูราแอนตี้เมลาสมาตัวนี้โปะเข้าไปยกเว้นบริเวณรอบดวงตาโปะเหมือนเรามาร์คพอมันเริ่มซึมพี่ก็นอนไปได้อย่างนั้น
1: ปกติที่นุ้ยเคยใช้ครีมแบบนี้นะพี่ตาเราจะทาแค่ตอนกลางคืนกลางวันเขาห้ามใช้เพราะว่ามันแสงตรงแสงแดดมันจะทำให้ฝ้าขึ้นหนักกว่าเดิม
2: ตัวนี้พัฒนามาสำหรับใช้ทั้งกลางวันกลางคืน
1: เ
2: ป็นครีมบำรุงผิว
1: ทาไปดูเช้าเย็นเช้าเย็นคุณผู้ชม
2: ทาไปดูเนื้อ
0: แม่หนูขออนุญาตดูนะคะคุณผู้ชมดูเนื้อ
2: นี
0: ่
2: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
0: ครีมประเภทนี้ถ้าแบบออกจากกระปุกมาพี่ตั๊กมันจะมีความแห้งแล้วยิ่งทาผิวยิ่งแห้งมันผัดผิวไงแต่ว่าของพี่ตั๊กอ่ะเปลี่ยนความรู้สึกของการทาครีมไปเลยนะ
1: ดูดิ
0: เหมือนทาครีมบำรุงแล้วผิวชุ่มชื้นด้วย
1: รู้สึกแสบปะ
0: ไม่แสบแล้วในเรื่องของผลลัพธ์ที่พี่ตั๊กบอกว่ามันมีการทดสอบพ
2: ี่
0: ต
2: ั๊
0: กทดสอบจริงจังเลยใช่ไหม
2: ทดสอบจริงจังโดยเรามีบริษัทที่เขาทำการทดสอบสถาบันชั้นนำนะคะเขาใช้อาสาสมัครพวกนี้เขาจะเป็นบริษัทที่เขาทำเรื่องโดยเฉพาะเราใช้คนอย่างที่บอก30ถึง65อายุเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะเริ่มเป็นฝ้าแล้วอาจจะทำงานกลางแจ้งหร
0: ื
2: ออาจจะทำกับข้องกับข้าวเกิดความร้อนนะคะเราก็นำพาเข้ามาม
0: ีลูกนะเขาเป็นฝ้าเลย
2: 95% ก็พึงพอใจภายใน14วัน14วันลองเอาไปใช้นะแล้วลองเทสกับหน้าตัวเองว่า14วันเรามีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นขนาดไหน
1: แล้วสินค้าตัวนี้พี่ตั๊กไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะคะเป็นเจ้าของ
2: ทำเองทาเองผูกเอง
0: นี่แหละ
1: คือลองเองมาหมดเลย
0: คุณถึงบอกไงว่าคุณผู้ชมดูก่อนว่าใครเป็นคนทำแล้วในเรื่องของครีมที่ทาฝ้าจากแสงแดดเนี่ยนะคะอยากให้ใส่ใจนิดนึงมากกว่าปกติ
2: ครีมบำรุงผิวที่ช่วยเรื่องฝ้ากระจากแสงแดดเอาน ี
0: ่แหละนี่แหละนี่โตก่อนเลยค่ะเพราะว่าพอออนแอร์ไปปุ๊บโอ้มันหมดไวมาก
2: มันหมดไวใช่ไหมพอกันนี่เลย1,090 บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้3ซอง
0: นี่
1: ประกาศ100
2: เซต
1: ให้แค่100เซตด้วยราคานี้
2: 100เซต
1: โอ้นี่แล้วบอกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้นนี่คือ100กว่าบาทนี่คือของพิตาที่เป็นผู้ร่วมพัฒนาสูตรขึ้นมาไทยเอง เองทำเองคุณผู้ชมคะทีนี้นุ้ยขอโทษนะคือนุ้ยจะเป็นคนกังวลเรื่องตรงหนกแก้มเป็นคนหนกแก้ม
0: อะไรคะ
1: รับแดดก่อน
2: รับแดดรับแดด
1: แล้วพี่ตาบอกว่าทาทุ่นหน้าได้ทากลางวันได
2: ้ทาไปเลยได้ไหม
1: ขอทานุ้ยเลยได้ไหมเพราะว่าตรงนี้กังวลคุณผู้ชม
2: แต่นี่แต่จำอย่าไปจำสับนะอย่าไปจำแบบทากันแดดนะทาตอนหน้าสะอาดนะ
0: วิ่ง
2: ตอนล้างหน้า
0: เสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊กต่อนิดน
2: ึ
0: ง
2: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊ก
1: ไม่รู้สึกว่าชุ่มชื้น
2: ยกเว้นบริเวณล่างตา
1: ไม่รู้สึกแสบแต่ที่สำคัญนุ้ยแต่งหน้ามาแล้วนะคุณผู้ชมความชุ่มชื้นของ
2: อันนี้แซมเปิ้ลนะทาแซมเปิ้ลให้ดู
1: ทาแซมเปิ้ลให้ดู
0: และอย่างที่บอกไปว่าเนื้อสัมผัสก็ดีฟีลลิ่งในการทาก็รู้สึกดีไปหมดของที่อยู่ข้างในต้องดีด้วยพี่ตั๊ก
2: มาดูสารสกัด
0: สารสกัดหนูอยาก
2: พี่เล่าให้ฟังสารสกัดจากเมลัสซิโลอันนี้เป็นสารสกัดสำคัญ

0: จากพืชเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆนอกจากนั้นยังมีสาหร่ายสีลุ้งนะคะอัลฟาอัลบูตินไนซินามายวิตามิน B3 ทรานเอสมิกแอซิดเหล่านี้ช่วยในเรื่องความกระจ่างใสทั้งนั้นนะคะนอกจากนั้นมียังสารสกัดจากใบบวบและว่านหางจระเข้ช่วยในเรื่องความชุ่มชื้น
1: ใช
0: ่ชุ่มชื้นน้ำจะได้ไม่แห้งไง
1: ใช้อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำคุณเพียงแค่ขยันทาค่ะ
0: ค
1: ุณบอกเลยว่ามีรีวิวให้เราดูเยอะแยะ
0: ถ้าคุณไม่เป็นฝ้าคุณก็ใช้ได้ใช้บำรุงให้เป็น brightening cream ไม่เป็นฝ้าใช้ได้นะใช้ไปเลย
1: แต่ว่าความหมองคล้ำคุณเจอแน่นอนทุกวันอยู่แล้วบางคนตื่นมาล้างหน้าแล้วหูยวันนี้ผิวพรรณมันไม่สดใสเลยทำยังไงดีลองทาลองทาเพราะว่าตูนลองแล้วตูนบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าฝ้าตูนมีเพราะว่าตูนคลอดลูกไงเป็นฝ้าฮอร์โมนมันเปลี่ยนหนูตัวหนูเองมีหนูมีลูกแล้วเข้าใจเลยว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนฟีลลิ่งนะเพราะว่าความรู้สึกว่าครีมทาฝ้าจากแสงแดดอะเวลาทาแล้วผิวมันจะแห้งแต่ตัวนี้ผิวมันชุ่มชื้นค่ะพี่
0: เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าตูนเนี่ยเป็นคนหน้าแห้งมาก
1: มากจริงๆผิวหนูลอกเป็นขุยเลยแต่หนูทาได้แล้วก็เป็นเจ้าแม่ผิวแพ้ง่าย
2: แสบไหมอะ
1: ไม่รู้สึกแสบรู้สึกว่ามันชุ่มชื้น
0: อ
1: ะแล้วก็จะรู้สึกว่าหุ้ยหน้ามันกระจ่างใสเนา
0: ะ
1: มันแลดูว่าวันนี้หน้ามันสดใสกว่าปกติก็คือทาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
2: 14 วันลองสังเกตตัวเองนะคะว่าตัวเองรู้สึกยังไง95%ของที่ผู้ทดลองใช้มาเนี่ยเขาพึงพอใจสุดๆและที่สำคัญคือเห็นตรงนี้ไหมสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
0: ตรงนี้แหละตรงนี้แหละการันตีตรงนี้แหละเพราะงั้นพี่ต๊อกบอกเลยว่าปีกว่าไม่ใช่แล้วทำอาทิตย์นี้พรุ่งนี้ขายไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: ปีกว่าพี่ต๊อกทดสอบเยอะมาก
1: ต้องรีบซื้อรีบโทรเราให้เนี่ยนะคะไปทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
0: 8 ชิ้น
1: นี้1,090 บาทน้องไม่หาซื้อข้างนอกใช่ไหมพี่ต๊อก
0: ไม่ได้ค่ะ
1: ต้องซื้อ
0: เฉพาะที่นี่เท่านั้นเราไม่มีวางขายบอกเลยว่าไม่มีวางขาย
1: แล้วเราส่งฟรีนะคะ
0: ส่งฟรีทั่วประเทศ
1: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
0: จ่าย
1: เท่าไหร่นะคะ
2: 1,090
0: เท่านั้นนะคะ
2: 110แล้วก็ราคาเปิดตัวได้ครีมซีสตาร์คอลลาเจนให้ด้วยอีก3 ซอง
0: พูดถึงตัวนี้ครีมประดาวซึ่งพี่ตั๊กขายมาหลายปี
1: นี่คือขนาดขายจริง
0: จริงแล้วมีขายอยู
1: ่
0: บางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วมันทายังไงทาทีละตัวก็ได
1: ้
0: หรือจะทา2ตัวก็ได้ถ้าทา2ตัวก็ทำทาแอนตี้เมลาสมาลงไปให้ซึมแล้วก็ทา
1: ครีมประดาว
0: แล้วก็ทากันแดด
1: ตามจบเลย
0: จบเลยได้2ตัวก็ได
1: ้แล้วคุณผู้ชมเห็นซองแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเขาใช้ได้แป๊บเดียวขออนุญาตบีบเนื้อครีมออกมาแม
0: ่โอ้ยเอาไม่เหลือเนาะ
2: เฮ้ยยังไม่หมดเราให้ไป3ซองนะ
1: ยังไม่หมดนี่คุณ
0: เอามาแบ่งให้พี่หน่อย
2: นี่ยังมีไม่หมดนะมีในซองอยู่นะ
1: นี่คุณ
0: เยอะนะนี่ยังไม่หมดนะ
1: ใช้เนี่ยก็คือเป็นอาทิตย์ทาหน้าแล้วก็ทาคอพี่ตะโกให้โบกคอเยอะๆเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยมันมีจุดเหี่ยวคออ
2: ย่าให้มันเหี่ยว
0: คอนี่ต้องทาเยอะๆ
1: ทาโบกประดาวไปเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเซตนี้ให้รีบโทรเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดเพียงแค่100เซตเท่านั้น 1,090 บาท
2: เหลือไม่ถึง100เซตแล้วคุณผู้ชมคุณได้ไปซื้อ4ฟรี1นะคะสำหรับครีมบำรุงเรื่องฝ้าสาดผิวหนังดำจากแสงแดดแล้วก็ให้ครีมประดาวไปด้วยอีก3ซองท
1: ั้
2: งหมดนี้ 1,090 ส่งฟรีสินค้าไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางตอนนี้รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วรีบสั่งจองสิทธิ์ไว้ด่วนตอนนี้เลย
0: ต้องโทรให้ทันบอกเลยว่าพี่ตั๊กเอาหน้าตัวเองการันตีนะคะย
1: ู
0: ราแอนตี้เมลาสมาไบรท์นิ่งครีมเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องฝ้ากระจัดแดดจริง
1: ๆวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่ตั๊กกับพวกเราลาไปก่อนเลยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะบาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
2: ตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้น
1: แล้วเราส่งฟรีนะ
0: ส่งฟรีทั่วประเทศ
1: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ้ช้อปปิ้งที่พูดเลยว่าอยู่กับเรามาอย่างยาวนานค่ะกับรังนกบอลแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจากบอลแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะที่จะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
2: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอลแบกแล้วถ้าพูดถึงบอลแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
2: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอลแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี้แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
0: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอลแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณๆเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกทั้งนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ
1: ๊ตใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอลแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย. ฮาลาล HACCP ครับหรือ ISO 22,000 แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
2: ความใส่ใจเขามีซีลแรกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะเสียงป๊อกแห่งความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอลแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ๊ต
1: ใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นนะครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
0: โปรโมชั่นเนี้ยมีมาน้อยจริงๆ
2: จ้ะ
0: เห็นว่าย
2: ังไงจะมา
0: อร่อย ลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
1: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
2: ที่เขาเรียกว่าระบบการสเตอริไลซ์
1: ใช
2: ่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับถูกต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ้ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยไหมไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบไม่เสีย
0: ทานไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ่ะ
1: ใช่
0: คือถ้าเป็นบอลแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กินเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
2: จริงแล้วอยากให้ดูนะคุณผู้ชมค่ะนี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอลแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
0: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
2: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
3: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะที่นี่เนื้อเยอะมากหวานแบบกลางๆไม่ได้หวานแบบแหลมมาก
4: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
5: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
4: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะกินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค
6: ่
4: ะ
6: เนื้อเยอะมากครับกรอบกรอบ
7: อร่อยค่ะชอบค่ะ
4: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลมกล่อม
8: ไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย
0: โอ้ตัวนี้ใส่แน่นมากเลยแม่
2: ดีใจที่ทุกคนแบบว่ารอโปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจากพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลาย อีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
0: ทำอะไร
2: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
0: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
2: หนาว
0: เนี่ยขนม
2: รังนกแล้วก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบ กินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเจริญอาหาร
9: เติมด้วย
2: สูตรลูกนกเติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็นรังนกบัวลอยน้ำขิงจ้ะแล้วก
9: ็ร้อนๆแบบนี้อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีดี
2: ง
9: ามไหมคะ
2: ชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นคอ
9: เนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบๆแล้วก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่น

0: วัยรุ่นในใจอย่างเราเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
1: ้
0: เราก
1: ็
0: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟีลว่าถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะ
1: ปอกนะ
0: ก็แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
1: าะ
0: กินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
1: อยากและอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
0: นานๆทีไงแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
1: แล้วอะไร
0: หุยน่ากินมาก
1: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาใสยายจ๋าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดจืดไงไม่เคยจะเลิศอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
0: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมขาทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
2: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
1: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณหนูเราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบนแบกแบบเนี้ย
0: มันดีต่อใจมากเลยนะ
1: สี่แพ็คสี่แพ็คเนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7แพ็คใช่มั้ยยังเหลืออีก3แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได้นะ
0: เนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
1: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อานิสงส์นะจริง
0: ๆใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอนแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
1: แต่ว่าจำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะ
0: วันแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอลสูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆช่ำๆแบบนี้เลย
3: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
0: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงบอนแบกเท่านั้นเลย
2: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมดก็บอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้ว
0: ใช่
2: ดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอนแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
1: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอนแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
0: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจได้แน่นอนค่ะ
1: กับเกรดรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
2: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
1: โอ้ต้องขอบคุณมากจริงๆว่า12ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
2: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงบอนแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อเอาไปทานได้ง่ายๆแบบน
1: ี้
2: คร
1: ับ
2: ผม
0: นี่คือสูตรออริจินอลของบอนแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1ขวดตกแล้วเนี่ย38บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
1: จำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที่เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
2: ครับผมยินดีมากๆและ
1: แกวันนี้เราคนลาไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
4: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
6: รายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี
7: สัญลักษณ์ AD ตัวหนังสือเสียงบรรยายภาพสัญลักษณ์CCตัวหนังสือคำบรรยายแทนเสียง

0: ตัวนี้นะครับลิมิเต็ดสุดๆนะครับนี่ดูนั่งยืนมี3ยืนข้างหลังก็มีนะฮะยังไงก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกคนมากนะครับเพราะว่าวันนี้ร่างของเรา CF ครบทุกตัวแล้ว
1: ถ้าต้องการนะคะจุดทูบเรียกเราได้อีกเลยค่ะ
0: ได้เลยครับแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราจะรีบแพ็คและส่งให้ภายในวันพรุ่งนี้เลยขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากไว้เจอกันใหม่ครับ
1: ขอบคุณค่ะจนหมดแล้ว
0: สุดยอดเลยงั้นเดี๋ยวผมว่าเรารีบแพ็คเลยดีกว่าต้องส่งพรุ่งนี้แล้วไม่เป็นไรมา
2: โอ้โหนี่ตบมือให้เลยมาเก่งมากเก่งมากจริงๆเลยเห็นไลฟ์ขายของกันนะคงจะเหนื่อยแล้วสิท่าน้าเลยคั่นน้ำส้มสดๆมาให
1: ้โอ้ยเป็นคนดีมีน้ำใจ
2: ได้ส้มมาฟรีนะจ๊ะแต่ก็ยังคิดถึงน้องๆอยู่นะนี่ช่วงนี้เห็นน้องซันเนี่ยขยันจริงๆเลยนะไหนจะล้างรถไหนจะไลฟ์ขายของนี่ถ้ามีแฟนอยู่นะน้าคงคิดว่ากำลังจะเก็บเงินแต่งเมียแน่ๆเลยโอ้ยขยันขนาดนี
1: ้น้องซันบอกความจริงเรื่องของเราไปสิคะ
0: อ้าวพี่เบลล่าจะมาโดนตัวแล้วลูกท้องทำไม
1: ก็ความจริงที่ว่าตอนนี้นะการเงินบ้านเราผุดเคืองใช่ไหมน้องซันเนี่ยก็เลยจะเก็บเงินพาน้องเชอไปเที่ยวไปซื้อของเล่นแล้วก็ไปซื้อของอร่อยอร่อยลงท้องน้องไง
2: นี่น้องซันเป็นพี่ที่น่ารักจริงๆเลยนะเนี่ยไหนจะของเล่นของใช้แล้วก็ซื้อให้น้องไม่ขาดมือเลยนะ
1: อันนั้นไม่ใช่นะ
2: สุดยอดสุดยอด
1: ไอ้ที่เห็นน่ะป้าเคเขาซื้อให้ทั้งนั้นน้องซันซื้อยังลงให้ก่อนเดียว
0: ให้ขอเวลา
2: อย่าลืมกินน้ำส้มนะสดเลย
1: อะไรช่วยนะช่วย
3: รถแล้ว
0: เปียง
3: ชื่อเสียในสาโซมากลุ่มครับโอ้ต้องมาแบกคักแบกเนี่ย
4: จมอยู่หรอจมปุดยุบงานไปเรียนบนนี่เงินไปเรียนกระซอยกันแน่สิทาสิแตกยังเดียวติเ
3: ฮ้ยท้องครับ
5: ไหวไหมครับเดี๋ยวพี่แบกให้นะคร
6: ับ ขอบคุณนะคะตรงนี้แล้วค่ะ
5: ตรงนี้ครับ
6: ขอบค
5: ุณสนุกสนุ
6: กขอบคุณนะคะ
5: ยินดีเสมอครับผม
4: ยินดีสมงเสมอโอ้ยบักคำเขี้ยวที่กับผู้แสนผู้สาวหนูไหวปานมาที่กับอายกับเชือนี่จมปุดอยู่แล้วเร็วๆเลยถือไปเลยพรุ่งนี้มีลูกค้าสั่งมาตั้ง50ถุงเร็ว
3: เออเศร้าจมนะหูหนวกแล้วนี่โอ้ย
7: ขนมอะไรก็ได้ค่ะขอแค่อร่อยเชอร์กินได้หมดแล้วค่ะค่ะแค่นี้นะคะ
3: คนบ้านกินแต่ขนมตัวนี่กลมเป็นถังแก๊สแล้วเนี่ยนี่ไปขอขนมอะไรป้าเค้กอะไรฮะ
7: เชอร์ไม่ได้ขอสักหน่อยค่ะป้าเค้กเขาแค่จะซื้อมาฝาก
4: ฝากใครมาคะลูก
7: ไม่ได้ฝากใครมาหรอกค่ะป้าเค้กเขาจะเอามาให้เชอร์เองพรุ่งนี้ป้าเค้กเขาจะมาหาเชอร์ค่ะ
0: ฮะป้าเคจะมาหาเชอที่นี่เหรออ
4: ืม
0: เฮ้ยแล้วเราเอาไงดีอ่ะงั้นเราปิดประตูปิดหน้าต่างทุกบานเลยไหมป้าเคจะได้เข้ามาไม่ได
4: ้โอ้ยป้าเคไม่ใช่พายุฤดูร้อนย่านยังกระดอกกระเดีย
0: ต้องกลัวดิพี่จำไม่ได้เหรอเพราะป้าเคจะเอาเชอไปอยู่ด้วยที่อเมริกา
8: ฉันจะเอาเชอไปอยู่กับฉันที่อเมริกา
4: ฮะ
8: ฉันคิดว่าฉันกับสามีฉันเนี่ยจะดูแลเชอได้ดีกว่าพวกคุณเดี๋ยวฉันจะกลับไปเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วฉันจะกลับมารับเขาหวังว่าพอถึงเวลาแล้วพวกคุณจะไม่ขัดข้องนะคะ
0: แล้วยิ่งถ้าตอนนี้นะพี่เขารู้ว่าพี่ก็ตกงานอยู่พี่วินงานก็น้อยผมก็ไม่มีทัวร์อีกมัวแต่ทำงานหาเงินกองเงินแก๊งแบบนี้ป้าเค้กไม่มีทางยอมไม่เชยอยู่กับเราที่นี่แน
4: ่แต่ฉันว่านะเว้ยป้าเค้กคงเข้าใจแล้วแหละสถานการณ์เป็นแบบนี้เศรษฐกิจเป็นแบบนี้ใครๆก็เดือดร้อนกันทั้งนั้นป่าวะฮะแล้วอีกอย่างนะเว้ยเรื่องที่เขาอยากได้น้องเชอไปอยู่อเมริกาด้วยเนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดถึงตั้งนานแล้วนะเว้ยฉันว่าเขาคงเข้าใจแหละที่จะให้น้องอยู่ที่นี่กับเราอะพวกแกคิดมากโอ้ยหนอ
7: ใช่พรุ่งนี้ป้าเราจะมาหาเขาจะชวนเราไปอยู่อเมริกาด้วยนะเนยอยากไปด้วยเหรองั้นไปมั้ยล่ะเขาบอกว่าให้เราอยู่นานแค่ไหนก็ได้นะใช่ที่นั่นน่ะมีดิส

0: ม่ได้คิดมากเว้ยเอาจังไหนดีห้อง
1: บอกนะ
2: เอางี้เว้ยไม่ว่ายังไงเนี่ยอย่าให้ป้าเค้กรู้สถานการณ์บ้านเราเด็ดขาดไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาเอาตัวเชอไปแน
3: ่ทำไมพี่วินไม่อยากให้เชอไปอยู่กับป้าเค้กอะคะ
2: ก็เสียดายค่าข้าวค่าน้ำไงคุณมาซะขนาดนี้เนี่ยไม่คิดจะชดใช้เลยหรือไงฮะจะหนีกันไปเหรอฮะ
4: รักน้องก็พูดไปสิคะปากแข็งจริงเลย
2: แหละ
1: เอาจริงนะพี่คือผมว่าถ้าป้าเค้กมาเห็นบ้านเราสภาพแบบเนี้ยและเห็นพี่เอิร์ธยืนตำส้มตำอยู่เนี้ยยังไงเขาก็รู้ว่าเราตกงานพี
2: ่เราต้องสร้างภาพดีวะ
0: ยังไ
2: งแกบอกป้าเค้กเลยนะเว้ยว่าแกเนี่ยขึ้นเป็นผู้บริหารแล้วส่วนฉันเนี่ยก็กำลังจะได้งานโกอินเตอร์ส่วนไอ้ซันเป็นหัวหน้าไกด์เลย
1: โอ้ใหญ่ๆโตๆกันหมดเลย
0: สุดที่โห
1: ก็ดีพี่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเชอฟังพี่นะเชอห้ามบอกป้าเค้กเด็กค่ะว่าพวกพี่เนี่ยตกงานเอาให้ดีนะเชอปิดปากให้สนิทเลยโอเคไหม
0: แต่เราโกหกแบบนี้มันจะดีเหรอเฮ้ย
2: นะถ้าแกทำตัวไม่ถูกเนี่ยก็ตามน้ำไปแล้วกัน
1: เธอพูดว่าอะไร
3: เชอถามว่าตามน้ำคืออะไรเหรอคะ
1: ถามแล้วไม่เชอไม่พูดดีๆแล้วจะมึนทำไม
3: ก็พี่ซันบอกให้เชอปิดปากให้สนิทไงคะ
2: ตามนั้นแหละ
4: นี่ตัวเองเขาว่าจะหางานเสริมแหละเป็นแม่บ้านอย่างเดียวก็คงไม่พองานอะไรน่ะเหรอก็เป็นแม่ของลูกตัวเองไงฟังแค่นี้จะอ้วกเหรอฮะเวอร์อ๋อมองรถ
0: สี่ห้ารีบตากผ้าแล้วไปช่วยผมข้างในบ้านด้วย
4: อ่ะค่ะค่ะค่ะคุณเอิร์ธแซวแค่นี้นะ
3: ค่ะ
0: โซล่าเสร็จยัง
4: เสร็จแล้วค่ะคุณเอิร์ธแหมจะรีบอะไรขนาดนั้นคะเนี่ย
0: โหไม่รีบได้ไงพี่ต้องตำเสร็จ50กล่องก่อนป้าเค้กจะมานะพี
4: ่แต่ก็จริงค่ะถ้าคุณเค้กมาเห็นสภาพนี้เนี่ยนะคะรับรองได้ว่าซีฟู้ดรสจัดแน
3: ่อะไรอะคะพี่โซล่า
4: ก็โป๊ะแตกไงคะ
2: โป๊ะแตกไงพี่ฮะมาเล่นมุกอะไรตอนนี
4: ้เ
2: อ
4: ิร์ธเสร็จยังเนี่ยเครียดก
2: ันรีบไปส่ง
0: บอกท่านแล้ว
2: เฝ้าแน่เฝ้าแน
0: ่เฝ้าแล้ว
3: ไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้ค่ะป้าเค้กบอกว่าจะมาตอนบ่ายโมงค่ะ
0: ฮะบ่ายโมงโอเคงั้นน่าจะทัน
5: เชิญป้ามาแล้ว
2: เฮ้ยเชิญไหนว่ามาบ่ายไง
3: จริงๆนะคะเมื่อกี้ป้าเค้กโทรมาหาเชิญเชิญถามว่ามากี่โมงคะป้าเค้กบอกบ่าย
2: ไอ้นั่นมันบายไม่ใช่บาย
5: อ้าวมวยแต่ทำอะไรกันนะฮะทำไมไม่มาเปิดประตูให้ฉัน
3: ป้าเค้กสวัสดีค่ะ
5: นายดูสิคะโอ้โห
0: สวัสดีครับคุณเค้ก
2: สวัสดีครับ
5: เออกวางไว้นั่นแหละอ่ะแล้วนี่ตำส้มตำอะไรทำไมมันเยอะอย่างเงี้ย
2: คือว่าเอิร์ธจะไปบริจาคคนนะครับใช่ไหมเอิร
0: ์ธใช่ครับคือบริจาคให้คนที่มีผลกระทบทางด้านโควิดนะครับคือบริจาคเยอะมากเลยนะครับ
5: บริจาคจะทำอะไรแค่นี้มันต้องใส่ให้เยอะกว่านี้โถนี่กุ้งแห้งนิดนึงนิดนึงนี่มาพอต้องเยอะบริจาคให้คนต้องให้เขากินให้อิ่ม
0: ใส่หลายปานีลุกขึ้นเบิร์ดแล้วคอย
5: นี่มันต้องอย่างนี้จะทำบุญทั้งที
6: เร็วคนสั่งแล้ว
7: โอ้ยหน่อยพี่บอมอะไรเนี่ยจริงผมต้องรีบไปส่งของเดี๋ยวไม่ทันรอบไปชนีพอดีเนี่ย
8: โทษทีนะน้องซันคือพอดีพี่ท้องเสียจริงๆอ่ะแต่ยังไงพี่ก็ขอบคุณนะที่เขาสายไปส่งพี่ได้ห้องตัดอ่ะยังไงพี่ตอบแทนความดีแน่นอนถ้าพี่ถูกหวยซื้อแจกคนละคันเลย
7: แจกรถเหรอพี
8: ่หมามุ้ยเลือกเอาไงว่าจะคัน

0: คันหลังหรือว่าคันที่ง่ามขาเนี่ย
1: เฮ้ยคันนี้ขาดีขอยอด
0: ชอบใช่ไหม
1: โอ้ย
2: มา
1: ลุงมากสวัสดีครับ
3: สวัสดีได้ยินมาว่าจะไปไปรษณีย์ลุงฝากส่งของไปด้วยสิ
1: ได้ครับแล้วของอะไรล่ะครับลุง
3: ก็ของให้ลูกชายน่ะอยากจะไปส่งเองเหมือนกันแต่พอดีมีคนจะไปคุยธุระที่บ้านลุงรบกวนหน่อยนะ
1: ได้ครับผมจัดการให้ครับ
3: ขอบใจนะ
1: ครับ
0: ไปเถอะน้องซันเนาะกุญแจรถกุญแจรถ
1: พี่หอยขับนะ
0: โอ้โหโถนั่งชิวๆเพียงเพราะๆเลยแอร์เย็นๆไปขึ้นรถน้องพี่เฮ้ยเป็นไง
1: พี่หอยจะไปปากเขาทำไมเนี่ยพี่
0: เฮ้ยนานๆที่จะขับรถโชว์สกิลหน่อยน้อง
1: เออพี่ว่าแต่พี่ว่าของที่ลุงมั่นจะฝากส่งให้ลูกเนี่ยคืออะไรวะพี่ทำไมต้องแพ็คมาแน่นขนาดนี้เนี่ย
0: จากประสบการณ์ของพี่นะไอ้ห่อที่มันมัดแน่นๆแบบนี้เป็นไปได้อยู่แค่สองอย่างอย่างแรกก็คือปลาร้าบอง
4: นี่อย่างที่สองครับ
0: ยาบ้าอ้าวไม่เคยเห็นในข่าวเหรอเวลาเขาจับได้เนี่ยมันก็ห่อเป็นแพ็คๆแน่นๆแบบนี
4: ้แต่ดูจากท่าทางผมว่าลุงเขาไม่น่าจะขายยาบ้าป่ะพี
0: ่เฮ้ยดูหน้าไม่รู้ใจไว้ของแบบนี้ดูอย่างพี่นี่หน้าดูสะทุนแต่ทำบุญทุกวัน
1: แต่คิดไปคิดมาเนี่ยมันก็เป็นไปได้อยู่นะพี่เอาจริงลุงมั่นเนี่ยก็แปลกๆอยู่นะตั้งแต่ผมอยู่หมู่บ้านเดียวกับแกมาผมยังไม่รู้เลยว่าแกทำงานอะไรประเด็นมันอยู่ตรงนี้บ้านแกเนี่ยเปลี่ยนรถหรูบ่อยมากไม่ซ้ำคันกันเลยนะแต่คิดไปคิดมามันก็ไม่น่าใช่ว่ะพี่คนอะไรจะฝากขึ้นบ้านส่งยาบ้า
0: ถ้าน้องซันอยากรู้อะลงไปถามตำรวจเขาดูไหมล่ะเขาขับตามหลังเรามานะ
4: เฮ้ยน้องซันน้องกลับมาก่อนพี่มองไม่เห็น
1: เฮ้ยน้องซันเฮ้ยมาจริงด้วยพี่
0: เอาน้องซันดูไปเลยพี่ดูอันนี้ก็ได้เฮ้ยช่วยกันดูเลยขับตามมาป่ะ
5: ครั้งก่อนที่เราคอคุยกันน่ะเหมือนแก้มหนูยุ้ยกว่านี้นะผอมลงเปล่าลูกหรือว่าพี่ๆเขาไม่ค่อยให้หนูกินอะไร
6: หอมเผิ่มอะไรกันครับโหนี่กินเยอะขนาดนี้อ้วนจะเป็นหมูอยู่แล้วเนี่ย
5: นี่บูลลี่หลานฉันเหรอ
7: คืออย่างนี้ค่ะป้าเค้กขาคือว่าน้องวินเนี่ยก็ชอบหยอกชอบเล่นกับน้องแบบนี้นะคะปกติพี่น้องคู่นี้เขารักกันมากเนาะน้องวินน้องใช่ไหม
6: ใช่ครับโอ้ใช่
8: คือไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องอาหารการกินเนี่ยผมดูแลจัดสรรให้น้องเชอร์เป็นอย่างดีเลยครับอย่างวันนี้กินอะไรนะวิน
6: ซีฟู้ดครับ
8: ซีฟู้ดนะครับเห็นน้องเชอร์บ่นว่าอยากกินเมื่อวานนี้ก็เลยจัดมาให้นะคร
9: ับ ใช่
8: เท่าไหร่วิน
6: 3,500 ครับ
5: เป็นอะไรคะ
8: เปล่าครับคือผมแค่งงครับงงว่าเอ้ยทำไมสามาน้อยจังเลยคือปกติเนี่ยที่บ้านเรากินเยอะมากเลยนะ
6: ใช่ครับใช
8: ่ครับ
5: แล้วนี่จะไปทำงานเหรอ
8: ใช่ครับ
5: ไหนเธอบอกว่าช่วงนี้เธออยู่บ้านตลอด
8: ก็คืองานของผมเป็นงานแบบว่า work from home เอ้ย from home นะครับ
5: work from home
8: ครับ
5: work from home แล้วต้องแต่งตัวเต็มขนาดนี้เลยเหรอ
8: คือ
6: คือว่าเอิร์ธเนี่ยครับเขาตำแหน่งใหญ่นะครับเป็นถึงผู้บริหารนะครับจะให้มาใส่กางเกงขาสั้นเสื้อกล้ามโอ้โหลูกน้องไม่นับถือพอดีแล้วครับ
8: ครับ
5: ตำแหน่งใหญ่
6: ใช่ครับ
5: จะใหญ่ขนาดไหนเชียว
10: คุณเอิร์ธตำแหน่งนี้เลยค่ะกรรมการผู้จัดการประธานผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ทำไมฟังดูแปลกๆนะ
5: ขออีกทีสิ
10: กรรมการผู้อำนวยการผู้จัดการฝ่ายบริหารประธานพระมหาวลิง
8: ก็คือไม่มีอะไรนะครับคือพี่พอล่านี่เขาน่าจะทำงานหนักนะครับเลอะเลือนนะครับพักผ่อนน้อยด้วยนะฮะอายุก็เยอะแล้วนะครับคือจริงๆแล้วผมรับตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายภูมิภาคนะครับ
6: เอาเป็นว่าตำแหน่งใหญ่แล้วก็เงินเดือนเยอะแล้วกันครับผมใช่ไหม
8: ใช่ครับ
5: อ ฮัลโหลจ้ะพูดอยู่ค่ะจะโทรมาเรื่องลงทุนจะให้ซื้อหุ้นเท่าไหร่จ๊ะ20 ล้านอ๋อไม่ใช่20 ล้านบาท20 ล้านเหรียญ

0: เราเนี่ยต้องทำให้ดูรวยกว่าไว
1: ้มึงเอาอย่างมาวาวูเมื่อกี้ก็เสียไปแล้ว 3,500 เหมือนกัน
2: โอเคจ้ะบ๊ายบายจ้ะสวัสดีค่ะมาหาใครหรือเปล่าคะ
0: ผมมาหาน้องซันครับว่าแต่คุณเป็นใครเหรอครับผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลย
2: เป็นป้าน้องเชอค่ะ
0: จริงเหรอครับนี่ถ้าบอกว่าเป็นพี่สาวผมก็เชื่อนะครับ
2: ขอบคุณนะใครๆเขาก็พูดอย่างนี้ค่ะแต่ว่าน้องซันเขาไม่อยู่ค่ะ
0: ถ้างั้นผมรบกวนฝากค่าล้างรถไว้ให้น้องเขาด้วยนะครับเมื่อวานเนี่ยพอน้องเขาล้างรถเสร็จเขาก็รีบกลับเลยเห็นบ่นว่าปวดท้องผมก็เลยยังไม่ได้ให้เงินเขาเลยครับฝากด้วยครับ
2: ค่ะได้ค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ
2: ค่ะล้างรถหมายความว่ายังไง

0: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
1: ดีขึ้นไหม
0: แต่แล้ว
2: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
3: ยางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
4: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
5: ้ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
6: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
0: ันมีศาสตร์นวดเด่นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
7: อิทาปิงคลาปุมนาการะทายจหัสสรังสีทาวารีจันทาโพสัก
8: คุณไม่กลัวผมจับคุณส่งตรงอย่างเลยไง
9: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงานคุณคงไม่ช่วยฉันต้องหลายหรอก
4: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
10: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี
11: ่กับครูทิม
5: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
12: มือมันดี
13: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างหรอกนะ
10: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
4: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
14: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
7: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดี
3: ที่เดียว
2: ครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่ง
3: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
2: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
3: เพียง99บาทต่อเดือน
2: กดดอกจัน559ซีเลีย
3: โทรออก
4: ทั้งหมด
5: รู้จักคนชื่อเมธปะ
6: พี่ไม่เจอมาแล้วเหรอ
5: เจอจังๆเลย
7: พี่แม่จะลงสีแม่เหมือนเดิมไหมนะครับ
8: พี่ก็แค่ว่าไปตามความรู้สึกแค่นั้นแหละ
9: ให้โอกาสพี่ได้เห็นความนั้นของมอสอีกครั้งนึงนะ
10: มึงไปบอกเขาตรงๆไหมบอกว่ามึงอ่ะชอบเขาน
7: ี่เมาปะ
5: เมาอะไร
7: หึงเหร
11: อติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งดูทีวีช่อง GMM 25
12: ลูกทุ่งวันๆเสาร์นี้อย่าพลาดชม4พระเอกนักร้อง

0: นี่เราขับเข้าซอยมาแล้วตำรวจยังตามเราอยู่เลยอะพี่
1: อยากรู้ลงไปถามเขาไหมล่ะเดี๋ยวพี่ถีบลงไปให
0: ้ไปนะ
1: เป็นไงบ้างเนี่ยน้องซันแกะได้หรือยังจะได้รู้ว่าข้างในมียาบ้าจริงหรือเปล่า
2: ผมแกะเท่าไหร่ก็แกะไม่ออกเลยเนี่ยว่ามีเมียนไก่ไหม
0: น
2: ี
0: ่ครับเฮ้ยน้องซันเอาแบบนี้ไหมทำไมน้องซันไม่โทรไปหาลุงเขาล่ะครับเราจะได้รู้ว่านี่แม่มันคืออะไร
2: โทรไปหาลุงมันนั่นแหละก่อนแกะอีกพี่แต่เขาไม่รับสายเลย
1: งั้นโทรถามคนที่บ้านไหมล่ะให้ไปถามคุณลุงให้หน่อย
2: ตอนนี้ที่บ้านผมอ่ะน่าจะยุ่งเรื่องปลาเค้กอยู่อ่ะผมรู้แล้วโทรหาใครพี่ลี
3: ่โทรเลย
4: ว่าไงน้องซันคิดถึงพี่ลี่หรอ
2: โอ้ยพี่ลี่อย่าเพิ่งเล่นตอนนี้พี่ตอนนี้ลุงมั่นอยู่ที่ร้านพี่ลี่อยู่ปะครับเมื่อกี้ผมเจอแกอยู่อ่ะผมนี่จะถามแกหน่อยอ่ะ
4: ถามลุงตอนนี้แกไม่น่าจะว่างตอบหรอกค่ะเพราะตอนนี้ตำรวจเต็มบ้านแกเลยไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรนี่พี่ลี่กำลังเมากับชาวบ้านอยู่
2: อ๋อโอเค
0: มีอะไรหรือเปล่าครับน้องซัน
2: พี่ลี่บอกว่าลุงไม่แกโดนตำรวจบุกบ้านอ่ะ
0: เฮ้ยแต่ถ้ามองในแง่ดีอ่ะตำรวจอาจจะแค่ไปเซอร์ไพรส์งานไซยิดบ้านแกก็ได้นะครับ
1: แล้วถ้ามองในแง่ร้ายอ่ะ
0: ก็ตำรวจบุกจับโรงงานยาบ้าของแกนี่แหละ
5: ขอไข่8837หยุดรถให้ตรวจค้นเดี๋ยวนี้ครับ
6: พี่ชี้หายแล้วไอ้เนี่ยอย่าบ้าแน่ๆเลยพี
7: ่นี่สรุปว่าซันรับจ้างล้างรถไม่ได้เป็นไกด์เราเหร
8: อคือว่าซันยังเป็นไกด์อยู่ครับแต่ว่าที่ไปรับจ้างล้างรถเนี่ยเพราะว่าจะไปจีบลูกสาวเขานะครับ
9: จริงด้วยครับ
8: จะได้เป็นข้ออ้างจะได้ไปคุยกับลูกสาวเขานานๆนั่นเอง
7: ใกล้ติดแล้วค่ะน้องเอิร์ธน้องเอิร์ธน้องซันอยู่บ้านไหมเอ่ย
9: นี่อะไรครับ
7: พี่จะให้ไปล้างรถที่บ้านนะจ๊ะ
9: คือไอ้ซันไม่อยู่ครับวันนี
7: ้งั้นเดี๋ยวน้องซันกลับมาแล้วล่ะฝากบอกให้ไปล้างรถที่บ้านพี่ด้วยนะจ๊ะพี่อ่ะเปิดรั้วรอเลยไม่ต้องเกรงใจน้ำยาล้างน้ำยาขัดเครื่องมีครบเลยพี่อ่ะชอบอยู่แล้วคนล้างหล่อๆแบบเนี้ยพี่ไปเสริมสวยก่อนนะจ๊ะ
9: ครับ
10: เป็นชุดเลย
11: จะบอกนะจีบลูกสาวเขาด้วย
7: ค่ะคือจีบเผื่อกันไว้อะค่ะเผื่อว่าแห้ว
9: ใช่ครับ
7: ใช่ครับ
9: เดี๋ยวเลือก
7: มีน้องผู้หญิงอยู่ในบ้านเจ้าชู้อย่างนี้ได้ไง
11: เรื่องเนี้ยไม่ต้องบอกน้องซันละค่ะบอกคนนี้ดีกว่า
12: ก็คืออย่างนี้นะคะถ้าเรามองในแง่ดีๆเนี่ยหนุ่มๆก็สอนให้น้องนะรู้เท่าทันผู้ชายเจ้าชู้นะคะน้องจะได้ไม่โดนหลอกง่ายๆไงล่ะน้อง
8: สอนตลอดเลยคร
2: ับ เอาไงดีอะพี่ตำรวจเขาบอกให้จอดแล้วเนี่ย
1: หยุดให้โดนจับเราน้องซันหลักฐานก็มีอยู่คามือแบบนี้อะ
2: เราก็บอกเขาไม่ดีว่าเราแค่มาส่งของให้เขาเฉยๆเราไม่ได้ทำอะไรผิด
1: แล้วถ้าเกิดเขาไม่เชื่อติดคุกกันหัวโตเลยน้องซัน
0: โอ้ยเลิกเถียงกันได้แล้วครับอย่าไม่มิดไปเลยพี่เร็ว
2: เฮ้ยพี่หอยเล้าไก่ผมไม่อยากตายก่อนติ ดค
1: ุ
2: ก
1: ไม่ได้น้องตันพ
0: ี่
1: ไม่อยากเข
0: ้
1: าค
0: ุ
1: ก
0: เฮ้ยท่า
2: บีฟก็บีฟอ่ะหลบจีวอนบินเลยพาเกาหลี
0: พี่หอยทำดีๆหน่อยดิพี
1: ่นี่ก็ดีสุดแล้วน้องพี่เอ้ยแต่ไม่ต้องห่วงหลุดซอยนี้ได้อ่ะหน้าก็โล่งแล้วแต่มีเขาไล่อีกอย่างวะ
2: อะไรอยู่พี
1: ่น้ำมันหมดแล้วดิ
2: หมดจังหวะซิทคอมเลย
0: พ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยลูกด้วยนะ
11: แล้วนี่สันไปไหนอ่ะเธอบอกฉันว่าช่วงนี้ไม่มีทัวร์ลงเลยไม่ใช่ว่าตกงานก็เลยต้องรับจ้างล้างรถเหมือนเมื่อกี้นะ
8: ก็อย่างที่ผมบอกแหละครับซันเนี่ยที่ไปล้างรถเพราะอยากไปจีบลูกสาวเขา
9: ใช่ครับ
8: ใช่ไหม
11: ใช่
8: จะบอกให้นะครับบริษัททัวร์นี้นะครับรักไอ้ซันมากนะครับผมถึงขนาดว่าไม่มีงานเนี่ยก็ยังจ่ายเงินชดเชยให้ตลอดเลยนะครับแล้วประธานบริษัทเนี่ยก็ยังโทรหาไอ้ซันให้ชวนไปตีกอล์ฟด้วยครับวันนี้

0: มันเนี่ยนะพี่ก๊อฟ
1: ดูจริง
2: วางดูเว้ยซื้อเสียไปตีโก๊ปรณีเว้ย
3: แล้วเธอล่ะฉันได้ข่าวว่างบโฆษณาช่วงนี้โดนตัดเยอะเลยนะพอมีงานบ้างปะ
4: ระดับผมแล้วครับงานเยอะมากครับผมทั้งงานในไทยทั้งงานต่างประเทศก็อย่างว่าแหละครับคอนเนคชั่นของผมเนี่ยมีเยอะนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นผู้กำกับมือทอง
3: เอ๊ะอย่างนี้เธอเคยทำงานกับบริษัทที่ชื่อว่า CJ Agency หรือเปล่า
4: โอ้ยเจ้านี้บ่อยครับร่วมงานกันบ่อยมากนี่ได้ข่าวว่าเร็วๆนี้เนี่ยจะให้งานเพิ่มอีก 3-4 งานนะครับ
3: งั้นอย่างนี้เพื่อนฉันก็ต้องรู้จักเธอด้วยสิ
4: เพื่อนประเคนขนาดนี้แหละครับ
3: ก็ซีไงเจ้าของบริษัทพูดถึงและคิดถึงเดี๋ยวไลน์ไปหาดีกว่า
2: เชี่ยหายแล้วล่ะ
5: เกิดอะไรขึ้นน้องบิ๊ดมันเป็นไรเหรอ
2: ก็ที่ผมพูดทั้งหมดเมื่อกี้โม้ทั้งนั้นเลยครับ
4: ไม่ต้องไลน์หาเขาหรอกครับเขางานยุ่งอยู่ครับ
3: ยุ่งอะไรล่ะก็นี่ไงไลน์ปั๊บตอบปุ๊บเลย
5: ถ้าคิดในแง่ดีนะคะไลน์อาจจะไม่ทำให้โป๊ะแตกก็ได
3: ้เฮ้ยนี่เขาบอกว่าวันนี้เขาว่างฉันก็เลยชวนเขามากินข้าวที่นี่นี่นี่หนูเดี๋ยวฝากซื้อกับข้าวเพิ่มด้วยนะเรียบร้อยห้องน้ำค่ะ
0: เชิญครับ
2: โอ้ยจบกันแล้วอุตส่าห์ตัวมาเมิดมือตายยังเขียนเลยบ่ดิ
0: เที่ยวได้ดีเนาะมาที่นี่ฝากซื้อกับเขาเพิ่มพร้อมกูเสียไป3,500แล้วดิ

อิทาปิงคลาสุมนากาลาธาริสหัสสารังสีทาวาริจันทภูสังรูชัมสุขมังสิกขิเม

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่ง
0: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน59 4เหลี่ยม
1: โทรออก
2: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
3: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 นเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
4: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับออนอรดีฝนศิลารัตน์ทูอ่อ
5: เธอเป็นคนแรกและเป็นคน
6: คิดว่าแฟนเขาเด่นคน
4: เที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามพาไปบุกแปลงเกษตรที่จังหวัดสระแก้ว 14:00 นที่นี่ GMM

0: วันนี้มีคนมาขายขนมจีบน้องด้วย
1: คนนั้นน่ะพี่สามคนที่แต่งตัวเป็นผีมนุษย์หินน่ะ
2: คิดถึงเขาอะสิ
0: เดี๋ยวน้องแซวคืนนะ
3: นางแจมรู้ไหม
4: ว่าเมียที่ดี
5: คือเมียที่ใส่หางกระต่ายฟูฟู
0: พี่สามไปได้แล้วครับ
6: ที่3ของเธออาทิตย์นี้ตอนจบเวลา 4:30 นทางช่อง GMM 25
7: อยู่คนเดียวก็ซัน
8: วิ่งได้อีกไม่ถึงโลแน่เลยอ่ะเอาไงดีน้องซัน
9: เฮ้ยเอาอย่างงี้มั้ยครับเดี๋ยวเราซ่อนของกลางเวลาตำรวจมาค้นน่ะจะได้ไม่เจอ
8: โอ้โหห่อใหญ่ขนาดนี้จะซ่อนยังไงยัดตูดแกมั้ยล่ะ
9: เฮ้ยได้นะพี
8: ่โอ๊ยกูก็ช็อก
10: ไม่ต้องยัดอะไรทั้งนั้นเลยพี่ถ้าของไม่อยู่กับเราอ่ะยังไงเราก็ไม่ผิด
8: ฮะเฮ้ยทำอะไรน้องซันน้องซัน
9: แล้วแบบนี้ตำรวจจะไม่เห็นหรอครับ
8: ไม่เห็นพี่เมื่อกี้รถมันบังพอดีจังหวะดีจังหวะรถเหรอจังหวะน้ำมันมันหมดพอดีเลย
9: เฮ้ยไงดีเนี่ยหยุดลงมาจากรถ
8: ไ
9: ปลงมา
8: ปืนลงก่อนดีกว่า
9: ออกมาเดี๋ยวยิงนะมายืนหน้ารถ
8: ครับครับครับครับอย่าเพิ่งยิงนะครับเห็นปืนแล้วขาอ่อนเลย
9: ลงมาขึ้นบอกให้จอดรถตั้งนานทำไมไม่จอด
10: คือผมตกใจอะครับผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับผมบริสุทธิ์มากๆเลยครับ
8: ใช่ครับใช่ครับ
9: ไม่ต้องพูดหลักฐานก็เห็นอยู
8: ่ฮะเมื่อกี้คุณตำรวจเห็นแล้วครับ
9: ไม่ได้เห็นเมื่อกี้เห็นมาตลอด
8: เฮ้ย
9: งั้นตามมา
8: ดีป่ะ
11: เฮ้ยปืนก็บอกมาเลยน้องซัน
8: ครับครับครับ
9: พวกคุณต้องสงสัยว่าก่อคดีฆาตกรรมอำพรางศพศพอยู่ในท้ายรถนี้แน่นอน
8: ฮะเฮ้ยแล้วผมไม่อยู่ในรถผมได้ยังไงผมงงไปหมดแล้วเนี่ย
9: หลักฐานชัดขนาดนี้ยังปฏิเสธอีกเตรียมตัวไปคุยที่สน.ได้เลย
8: เฮ้ยไม่นะไม่นะไม่นะ
9: ไปเลยมาดู
8: เฮ้ยเพิ่งมาได้ไงวะ
10: พี่เล่นอะไรเนี่ยทำไมไม่ช่วยขนของขึ้นรถ
12: ก็อยากให้น้องซันลองใส่ดูว่าไอ้วิกเนี้ยมันคันแค่ไหนอีกไม่นานหัวพี่จะเป็นชันตูแล้วค่ะเนี่ย
10: เดี๋ยวนะเดี๋ยวร้านขายของคราวหน้าเดี๋ยวผมซื้อวิกให้ใหม่โอเคไหมรอครับพี่หอยขอให้รับหน้าหมู่บ้านนะพี่ได้ได้ได้แน่ๆเดี๋ยวผมกำลังจะออกไปแล้วครับเจอกันพี
12: ่โอ้ยเจิดโทรมาโอ้ยคันหูคันหัวหมดแล้วเนี่ย
10: คือเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละครับคุณตำรวจ
9: แล้วจะขับรถหนีทำไมหรือว่าจะมีของผิดกฎหมายอย่างอื่นอยู่ในรถอีก
10: โอ้ไม่มีครับไม่มีเลยครับคือพวกผมแค่ตกใจครับไม่ได้หนีแต่แบบคุณตำรวจรีบแบบนั้นมันก็น่ากลัวเนาะมันก็แบบขามก็ไปโดนคันเร่งอ่ะแต่ถ้าคุณตำรวจเรียกดีๆที่พวกพูดกับผมพ่อแบบรีบรีบรอจอดรถก่อนผมเรื่องต้องคุยกันก็จอดไปนานแล้วครับ
8: ตั้งแต่ทีแรกที่บอกเลยครับ
10: ใช่
9: เอาเป็นว่าคราวหน้าคราวหลังเนี่ยถ้าตำรวจเรียกให้จอดรถเนี่ยยังไงก็ต้องจอดนะครับ
10: ครับ
9: ครับถ้าอย่างนั้นพวกผมขอตัวก่อนครับ
8: ขอบคุณนะครับ
10: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
10: ครับครับ

0: โอ้เอ้ยเราก็นึกว่าจับพญาบ้าที่แท้ก็วิกผม
1: นี่โชคดีนะที่น้องซันทิ้งหอนั่นไปก่อน
2: เดี๋ยวพี่ว่าไงครับฮะสรุปที่ลุงมั่นเขาโดนตำรวจบุกบ้านเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาเป็นเจ้ามือหวยแล้วครับ
1: อ้าว
2: ตอนแรกที่ผมโทรไปถามอ่ะผมคิดว่าแกเป็นพ่อค้ายาบ้าแล้วไอ้ขอที่แกฝากส่งอ่ะเป็นยาบ้า
1: เ
2: ฮ้ย
3: น้องซันครับตกลงไอ้ห่อนั้นมันคืออะไรครับ
2: มันเป็นโทรศัพท์ของลูกเขาอ่ะคือลูกเขาลืมไว้ก็เลยส่งกลับไปให้คืออะไรตั้ง 20,000

0: ากแล้วขอสันแน่นเลย
1: ไม่ไม่เป็นไงพี
2: ่ทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะผลล่าไปบอกยางดงไว้แล้วว่าถ้ามีคนชื่อบีมาที่บ้านเราเนี่ยห้ามให้เข้าเด็ดขาดเฮ้ยเขาชื่อสีแย่จังบอกชื่อผิดไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวโทรบอกตอนนี้เลย
1: จะมาขำ
3: ไม่ทันแล้วพี
2: ่ไปเ
1: รื่องครับ
2: มาแล้วสีเชอร์นี่สวัสดีลุงสีเพื่อนป้าเองลูก
4: สวัสดีค่ะลุงสี
5: ติดจ้าวติดจ้าหนูน้อยน่ารักจัง
2: เป็นยังไงบ้างไม่เจอกันนานเลยเนาะ
5: ไม่อยากจะเล่าเลยเนี่ยช่วงนี้ฉันเศรษฐกิจแย่ๆมากเลยอ่ะงานลดลงไปเยอะเลย
3: โอ้โหขนาดระดับCJ Agency งานน้อยลง
1: ครับ
3: บริษัทอื่นนี่คงไม่มีงานเลยมั้งครับ
1: ครับ
3: ใช่ไหม
5: พูดดีนะครับพูดดีเอ๊ะขอโทษนะครับคุณ
1: ครับ
5: ผมรู้สึกคุ้นๆหน้าคุณจังเลยครับเหมือนเคยเห็นไลฟ์ขายอะไรนะ
3: อ๋อขายยาหม่องใช่ไหมครับ
1: ครับ
3: คุณซีแอนจำผิดก็ได้ครับผมคือระหว่างโลโก้มันคือลิงกับเอิร์ธมันคล้ายๆกันนะครับท่าลิงไงใช่ไหมฮะ
5: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมนึกออกแล้วผมเคยเห็นเขาไลฟ์ขายส้มตำ
2: จะบ้าเหรอนี่เขาทำส้มตำบริจาค
1: ใช่ครับ
5: ดูนี่ดูนี่นี่ฉันมาตามเพจเขาอยู่เลย
2: เจ๊เอิร์ธระเบิดครก
3: ไอ้เอิร์ธมันตามเป็นงานอดิเรกอะครับ
1: ใช่ครับ
5: เดี๋ยอดิเรกอะไรล่ะครับผมเห็นขายทุกวันเลยนี่นี่ฉันก็ยังสั่งกินเลยนะเดี๋ยวคุณใช่ไหมที่เป็นคนไปส่งอะเมียผมเนี่ยเขายังบอกว่าคนส่งเนี่ยหน้าตาดีจังเลย
2: ฉันว่าเธอจำผิดแน่เลยนี่เขาเป็นผู้กำกับโฆษณาแล้วยังมีงานกับบริษัทเธอด้วย
5: ต่อไปเนี่ยยันปีหน้าเลยไม่มีงานว่างยาว
2: ฉันว่าเรามีเรื่องจะต้องเคลียร์กันยาว

0: คนแก่แม่ต้องจีบยากเงี้ย
1: ผู้รักที่มาจากวันไนท์สแตนจะจริงจังได้ไหมจะเริ่มเรื่องใหม่นะครับเคลียร์เรื่องเก่าด้วยนะ
2: ไม่ชอบอึดอัด
3: รู้จักคนนี้ปะ
4: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
5: หมอบอกว่าการที่หนูได้มีคนที่หนูรักมันจะช่วยได้มากๆเลยซึ่งหนูก็มีแล้วก็คือพี่จัน
6: นี่คุณแม่จะมาค้างที่นี่เหรอคะ
7: ทำไมจะไล่แม่ออกไปอีกเหรอ
8: วันนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนจะไม่สบาย
5: จะให้หนูอยู่ดูแลเหรอคะ
8: ก็ถ้าไม่มีอะไรต้องทำนะ
5: ไม่มีปัญหาค่ะคุณแม่
8: เราสองคนมีแต่จะสาดความเกลียดใส่กันไม่สงสารจันเขาบ้างเหรอ
5: แล้วทำไมเราสองคนถึงต้องเกลียดกันด้วยล่ะคะ
4: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow พรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
9: กูถอนคำสาปให้มันไปแล้วขอฟ้ามันจำกูไม่ได้แล้ว
10: ไม่แน่หรอกขอฟ้าอาจจะยังจำมึงได้อยู่ก็ได้นะ
11: เดินระวังหน่อยดิวะ
12: แล้วอย่างนี้งานแข่งนี้พวกกูต้องไปอยู่ปะ
11: มึงต้องแข่งก่อนนะเว้ยต้องพาวงให้ชนะให้ได้ด้วย
13: มึงต้องรับผิดชอบดูแลวงกูจนจบห้ามออก
12: ไอ้ขอบฟ้าหายไปไหนก็ไม่รู
11: ้อะไรนะ
14: ขอเสียงปรบมือต้อนรับวง Horizon
4: ติดตามชมจุดจีสายมูอันลัคกี้เบย์พฤหัสบดีนี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
15: เกียร์อยู่ที่ใจใจที่เกียร์ฝากเกียร์ไว้กับใครก็เหมือนฝากใจกับคนนั้น
16: แบมมัสครับ
17: นี่คุณเอามาคืนผมทำไมเนี่ย
16: ผมไม่ได้คืนครับแค่ฝากไว
4: ้ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปี1ทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
1: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
2: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
3: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
4: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
0: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
5: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
1: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
7: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
0: ได้สิ
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียสโทรออก
9: สรุปว่าเธอตกงานส่วนเธอก็แทบจะไม่มีงานเลยถึงขั้นต้องตำส้มตำขายเนี่ยนะ
10: ยังมีคนค่ะน้องซันก็ไม่มีงานทัวร์เลยค่ะเลยต้องรับจ้างล้างรถอ่ะ
9: เฮ้ยไปบอกเขาทำไมเนี่ย
10: โอ้ยไหนๆแล้วก็อยากให้เขาเห็นว่าพวกเราทุกคนก็ดิ้นรนอ่ะ
9: นี่เป็นแบบนี้นานเท่าไหร่แล้วเนี่ย
11: หนักๆก็ตั้งแต่ช่วงโควิดอะครับ
9: แล้วจะเป็นแบบนี้อีกนานเท่าไหร่แล้วพวกเธอจะดูแลหลานฉันให้ดีได้ไงล่ะ
12: แต่ผมมั่นใจนะครับว่าพวกเราดูแลน้องเชยอย่างดีที่สุด
9: จะให้ฉันเชื่อใจพวกเธอได้ไงทั้งเรื่องตกงานเรื่องตำส้มตำขายเรื่องรับจ้างล้างรถแล้วเรื่องงานโฆษณานี่พวกเธอโกหกฉันหมดเลยนะเนี่ยไปเชอร์ไปเก็บของไปอยู่กับป้าลูก
13: ไม่เอาค่ะเชอร์ไม่อยากไปเชอร์อยากอยู่กับพี่ๆค่ะ
9: ยังสอนให้หลานฉันโกหกอีก
13: เชอร์ไม่ได้โกหกนะคะถึงพวกพี่ๆเขาจะตกงานแต่ก็ไม่เคยให้เชอร์ลำบากเลยนะคะเชอร์อยากกินอะไรพี่ๆเขาก็ให้กินถึงจะไม่ได้กินหมูกระทะบ่อยเหมือนเมื่อก่อนฉันก็โอเคนะคะถึงพี่เอิร์ธชอบบ่นถึงพี่ซันชอบกวนถึงพี่วินชอบแกล้งแต่เชอร์ก็รู้นะคะว่าพวกพี่ๆอ่ะเขารักเชอร์มากเวลาเชอร์อยู่กับพี่ๆเชอร์มีความสุขค่ะ
14: ที่นี่หนูแฮปปี้จริงๆใช่ไหมคะ
13: ค่ะเชอร์อยากอยู่ที่นี
9: ่ถ้าเชอร์อยากอยู่ที่นี่ฉันก็ไม่ห้ามหรอกนะแต่พวกเธอต้องดูแลหลานฉันให้อย่างดีที่สุด
12: ครับ
9: แล้วต้องห้ามโกหกฉันอีกเข้าใจป่ะ
12: ครับ
9: นี่น้องเธอก็หลานฉันมันก็เหมือนญาติกันแหละมีอะไรพูดกันตรงๆได้ไม่ต้องโกหกกัน
12: ครับครับ
10: ไหนๆแล้วอ่ะงั้นขอพูดตรงๆเลยแล้วกันนะคะถ้าอยากให้น้องเธอสบายอ่ะขอพวกเรากู้สัก2ล้านสิคะเขารวยเป็นร้อยล้านอ่ะแค่นี้ขนน้ำแข็งไม่ร่วงหรอกค่ะนะคะจะเอามาหมุนก่อนนะคะ
12: ไม่ใช่เลยนะฮะ
9: โทรศัพท์เดี๋ยวขอไปคุยธุระแป๊บหนึ่งนะคะ
12: คร
9: ับ
15: สองล้านเลย
9: ฮัลโหลพี่แขเหรอจ๊ะสวัสดีจ้าฮะถ่ายแบบกับอีกวาน่า50ตัวรับสิพี่

ก็รู้อยู่ธุรกิจผัวหนูอะช่วงนี้ก็ไม่ดีหนูเองก็งานน้อยนี่ยังไม่รู้เลยบ้านที่อเมริกาต้องขายหรือเปล่าขอบคุณมากนะพี่โอเคจ้ะสวัสดีจ้ะ

0: แกว่าไหมไอ้ภาพแบบเนี้ยมันเพิ่งเคยเห็นว่ะ
1: ตกลงป้าเคก็ตกงานใช่ไหมครับธุรกิจที่อเมริกาก็กำลังมีปัญหาสรุปว่าป้าเคกเนี่ยก็ลำบากพอๆกับพวกผมใช่ไหมครับ
2: แต่จริงๆแล้วป้าเคกไม่จำเป็นต้องปิดบังอะไรพวกเราก็ได้นะครับน้องผมก็หลานคุณเค้กเราก็เหมือนญาติกันมีอะไรก็พูดกันตรงๆได้ไม่จำเป็นต้องโกหกกันเลยครับ
3: ย้อนฉันเป๊ะเชียวนะเข้าใจคำนี้มั้ย Do as I teach, don't do as I do.
4: Do as ทำไมต้องดูก้นด้วยคะ
0: No ไม่ใช่ค่ะ As ไม่ใช่ as เข้าใจมั้ยป้าว่าป้าจะต้องมาสอนภาษาอังกฤษหนูบ่อยๆละ
4: บนาทักเลย
5: เป็น
0: สรุปว่าพวกเธอตำส้มตำขายใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: จัดมาสักจานหนึ่งสินี่ฉันตาลายหมดแล้วเนี่ยหิวมาก
2: โอเคโอเคครับงั้นจัดให้เลยแซ่บๆเลยนะครับ
0: โอเค
2: มาทุกคนช่วยคนท้องเลยแล้ว
6: ตำไทย
0: ตำไทยโน่ฝรั่งอย่างฉันต้องตำปลา
2: คนท้องมากคนท้องมาก
7: ท่าส่งท้ายกับน้องเชอร์จอมปวดชวนสมาร์ท
8: น้องเชอร์ค่ะมาค่ะ
9: ค่ะพี่พลาคะ
8: ค่ะ
9: เชอร์มีคำถามค่ะ
8: ว่ามาเลยค่ะ
9: กินเนื้อสัตว์อะไรแล้วปลอดภัยที่สุด
8: เนื้อวัว
9: ไม่ชอบ
8: เนื้อไก
9: ่ไม่ชอบ
8: เนื้อกุ้ง
9: ไม่ชอบ
8: เนื้อหมูเนื้อหมีเนื้อหมาเนื้อกิ้งก่าเนื้อจระเข้
9: ไม่ใช่
8: โอ้โหไม่ทายเลยค่ะน้องเธอเฉลยมาเลย
9: เนื้อหอยค่ะ
8: เนื้อหอยมันปลอดภัยตรงไหนอะคะ
9: ก็หอยมันมีอยองไงคะ
8: โอ้โหมาค่ะพักกินข้าวได้แล้วมาวันนี้คุณเอิร์ธทำกับข้าวไว้เยอะแยะเลย
9: ค่ะผัดถั่วฝักยาวแกงส้มถั่วฝักยาวไข่เจียวถั่วฝักยาวทำไมกับข้าวมันมีแต่ถั่วฝักยาวอะคะพี่พลา
8: ไปเหมาถั่วฝักยาวมาทำส้มตำขายอะค่ะจะทำไม่ทันไงกลัวว่าจะเสียก็เลยเอามาทำกับข้าวนี่ยังเหลืออีกเยอะเต็มกระมังเลยนะคะกินได้อีกเป็นอาทิตย์เลยอะ
9: เชิญกินหมดนั่นน่ะน่าเชิญจะเอาเป็นถั่วไหมคะเนี่ย
8: ก็ดีนะคะแค่ปกติหน้าก็สั้นโอ้ทนกินหน่อยเถอะค่ะน้องเชิญทิ้งไว้ก็เน่าอะ
9: คิดออกแล้วค่ะ
8: ยังไงคะ
9: ในทีวีเขาบอกว่าเก็บรักษาผักแบบสูญญากาศจะช่วยทำให้ผักเนี่ยเสียช้าได้ค่ะ
8: บ้านเราไม่มีเครื่องสูญญากาศนะคะเครื่องนึงก็ไม่ใช่ถูกๆอ่ะ
9: ไม่ต้องซื้อก็ได้นะคะทำเองก็ได้ค่ะ
8: ทำยังไง
9: ก่อนอื่นนะคะเราก็เอาถุงซิปล็อกแบบนี้นะคะนี่เลยแล้วเราก็ใส่ถุงยาลงไปนะคะแล้วเรานะคะก็ค่อยๆหย่อนลงไปในน้ำเพื่อไล่อากาศออกนะคะ
10: นี่เหมือนว่าอากาศจะออกแล้วปิดเลยได้ไหมคะ
9: ครับเริ่มปิดเลยก็ได้ค่ะ1 2 3
8: ปุ๊บๆๆเฮ้ยสุดยอดเลยค่ะน้องเชอร์คิดได้ไงคะเนี่ย
9: สมาร์ทไหมล่ะคะแบบนี้แปลว่าเราก็ไม่ต้องกินถั่วฝักยาวหมดกะละมังนั้นแล้วใช่ไหมคะ
8: ค่ะอันโน้นไม่ต้องกินค่ะแต่อันนั้นอะยังไงก็ต้องกินให้หมดค่ะ
9: เป็นลมแ
8: ผลไม่ต้องเป็นลมเลยไปค่ะไปล้างมือก่อนกินข้าวเพื่อรักษาความสะอาดแบบ new normal ไปเลยค่ะ
7: โอวัลตินสมาร์ทไวท์มอลวานิลา
11: เรากักตัวอยู่บ้านมานานทุกคนเบื่อไหม
12: เบื่อ
11: เราจะแก้เบื่อได้โดยการไปเที่ยวต่างจังหวัด
2: ฉันว่านะเว้ยเราควรจะไปเขาใหญ
13: ่เฮ้ยเดี๋ยว
11: ฉันเองก็อยากไปก่อโกดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซันซัดทุกความจริงครับเราจะว่ากันด้วยเรื่องของที่เที่ยวที่ไหนเนี่ยมันน่าไปกว่ากันนะครับไปเขาใหญ่นะครับคุณกระเทยซ้ำน้อยคอยอยากไปลองเขาใหญ่กันและตัวแทนนะครับจากฝั่งก่อโกดนะครับคุณบักขามเคียวอยากไปเที่ยวก่อโกดครับ

0: มาครับเข้าครัวกันครับ
1: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวน่าอร่อยมากมากเลยนี่คือเป็นเพราะว่าประสิทธิภาพของเตาแก๊สคัมโบใช่ไหมมักกี้
0: ถูกต้องครับวันนี้เข้าครัวกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดี
0: คร
1: ับ
0: แม่นกครับคนไทยเนาะกับการทำอาหารมันจะต้องแบบว่าเตาแก๊สที่ไฟแรงไฟร้อนวันนี้จัดให้แล้วครับกับคอมโปซึ่งเป็นเตาแก๊สหน้ากระจกนิรภัยดูสวยดูมีดีไซน
1: ์
0: ตั้งอยู่กับครัวไทยครัวฝรั่งครัวจีนบ้านไม้บ้านอิฐบ้านปูนยังไงก็สวยครับ
1: แล้วเขาเลือกหัวไฟที่แบบเหมาะกับทำอาหารไทยรสจ
0: ั
1: ดผัดร้อนไฟแรงอย่างหัวเทอร์โบ8ลูกฟูแบบนี
0: ้แล้วก็ยังมีหัวอินฟราเรดให้ด้วยต้มผัดแกงทอดร้อนเร็วร้อนไวใครอยากเปลี่ยนเตาแนะนำตัวนี้เลยครับราคาเบาๆ
1: เพียงแค่ 1,090 บาทรับประกันตัวเตาให้ถึง1ปีเต็ม
0: เตาแก๊สตัวใหญ่ๆแบบนี้ไม่ต้องไปรอให้ใครพาไปซื้อกับผมเชฟแม็กกี้หน้าจอทีวีแบบนี้มีของแถมให้ด้วยเป็นถุงมือกันร้อนรุ่นใหม่ตัวใหม่เห็นไหมลวดลายเขาดูสวยมีดีไซน์ด
1: ู
0: หร
1: ู
0: หรานะครับหัวผสม 1,090 บาทเก็บเงินปลายทางเตาแก๊สถึงหน้าบ้านจ่าย 1,090 บาทฟรีค่าจะส่ง
1: รีบโทรกันมาเลยเดี๋ยวเราไปส่งให้ถึงหน้าบ้านโทรเลย

0: ที่อยากจะเปลี่ยนเตาซักเตาวันนี้แนะนำคอมโปรเพราะว่าคอมโปรเนี่ยเป็นเตาที่กระจกหน้าเตาสวยๆแบบนี้เหมาะกับครัวโมเดิร์นของทุกบ้านจริงๆนะแม็กกี้
1: จริงแม
0: ่แล้วรวมถึงพัวทาโบ8ลูกฟูแบบนี้ต้มผัดแกงทอดๆแบบนี้เอาอยู
1: ่มันต้องอยู่ในครัวนานนะเวลามีเตาร้อนๆแรงๆ
0: แป๊บเดียวก็ได้แล้วหรือว่าจะเป็นตัวหัวเตาอินฟราเรดทำให้เวลาต้มเคี่ยวตุ๋น1ช่วยประหยัดแก๊สแม่บ้านอย่างเราชอบเลยตรงหน้าเตาเป็นกระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงมีความหนาถึง7มิลลิเมตรหัวลูกบิดปกติอะที่บ้านแม่ใช้เองเนี่ยประมาณ10,000กว่าครั้งเวลาจุดสปาร์กเนี่ยก็ถือว่าหรูแล
1: ้
0: ว
1: แล้วของเรา
0: 30,000 ครั้ง
1: ใช้กันยาวๆนานๆเลยนะแม่นะ
0: ตอนนี้หิวแล้วแม็กกี
1: ้มาครับคุณผู้ชมครับผมทำนะครับไข่เจียวดีกว่าแล้วทำกับหัวฟู่นะครับของเราที่เป็นหัวร้อนหัวแรงดูครับ
0: เอ๊ะจะไม่ฟูอย่าง
1: น
0: ี้นะแม่กี้
1: ไข่เจียวในฝัน
0: โอ้โหชอบมากๆอ่ะแบบเนี้ย
1: คุณผู้ชมครับจะผัดจะทอดหัวเตาตัวนี้ที่เป็นหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่ครับเหมาะมากๆทอดไม่อมน้ำมันนอกจากทอดได้แล้วหัวที่เป็นหัวอินฟราเรดหัวอินฟราเรดเนี่ยคุณผู้ชมให้นึกถึงเตาแก๊สที่

0: หัวเตาถ่าน
1: เตาถ่านแบบสมัยก่อนมั้ยที่ค่อยๆเคี่ยวได้มั้ยแม็กกี้ตุ๋นแบบสมัยยายเราย่าเรา
0: คือขาหมูขาใหญ่ๆแบบนี้จริงๆต้องใช้เวลานานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเตาแก๊สของเราดีๆนะฮะแป๊บเดียวนะครับมันจะเปื่อยนุ่มยุ่ยแบบนี้เลยนะครับ
1: น่าทานมาก
0: เพราะฉะนั้นครับเป็นหัวเตาอเนกประสงค์นะดูหัวอินฟาเรดอ่ะมันจะทำให้อาหารสุกไว
1: มันค่อยๆเคี่ยวด้วย
0: มันค่อยๆเคี่ยวคุณเลือกไฟเอากะไฟเอานะครับเห็นมั้ยขาหมูชิ้นใหญ่ๆทั้งขามันก็จะเปื่อยง่ายแบบนี้รุ่นนี้อย่างที่บอกว่าบิดได้ 30,000 ครั้งคุณผู้ชมครับแต่จริงๆแล้วใช้ได้เยอะใช้ได้นานกว่านี้ครับต้มผัดทอดจบครบในเตาเดียวนะฮะหัวเทอร์โบ8ลูกฟู
1: ่
0: ไฟแบบร้อนแรงนะครับจะนึ่งจะผัดนะครับหรือว่าจะทำอาหารหม้อใหญ่ๆกระทะใหญ่ๆก็เอาอยู่ขาเตาแข็งแรงทนทานตั้งหม้อตั้งกระทะได้สบายหน้ากระจกนะครับเป็นหน้ากระจกที่หนาแล้วก็เป็นลวดลายที่ดูสวยดูทันสมัยดูมีดีไซน์ตั้งกับครัวไหนก็สวยนะครับวันนี้บอกเลยครับว่าใครอยากจะเปลี่ยนเตาแก๊สนะครับตัวเก่าของเราตอนนี้มันผุมันพังม
1: ัน
0: ไม่ร้อนแล้วนะครับแนะนำครับรุ่นนี้และไม่ได้มาบ่อยปกติเราจะมาเป็นตัวสแตนเลสวันนี้ตัวนี้สวยๆหน้าแม่นกเลย
1: โอ้โหแล้วปกติถ้าไปซื้อข้างนอกซื้อแยกหัวบอกเลยมีจ่าย 3,000 4,000 วันนี้เราจัดมาเอาให้ครบเลยทั้งหัวเทอร์โบ8ลูกโป่งและหัวอินฟราเรดที่เป็นเซรามิกสวยๆแบบนี้หน้าเตากระจกหนา10มิลลิเมตรแบบนี้รับประกันให้1ปีเต็มยังไม่พอแถมถุงมือกันความร้อนให้อีก1คู่ทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายแพง 1,090 บาทส่งฟรีด้วยดังนั้นอย่ารอช้ารีบโทรมาเลยค่ะ

0: สวยๆเตาร้อนๆทำครัวแล้วมีความสุขแม
1: ่มากมาก
0: เนาะ
1: ไม่ต้องอะไรมากเลยขอแค่ร้อนแรงร้อนแรงอาหารอร่อยสามีแฮปปี้ลูกๆชอบพอ
0: ถูกต้องอันนี้ต้มข้าวนะคุณผู้ชมเอาข้าวสารต้มเลยนะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละข้าวก็จะบานสวยแบบนี้เลยทำข้าวต้มสดร้อนๆนะครับใช้หัวที่เป็นหัวอินฟราเรดครับร้อนเร็วร้อนไวตัวหัวเป็นแผ่นเซรามิกทรงกลมไม่มีเปลวไฟหม้อสแตนเลสของเราแบบนี้ไม่ต้องกลัวจะมีเขม่าติดนะฮะอยากจะหั่นผักเอาจริงๆก็หั่นได้แหละนะแต่ก็เช็ดให้มันสะอาดหน่อยก็แล้วกัน
1: แต่จริงๆอ่ะแค่จะบอกว่าเราทำได้เพราะว่าเขาเป็นหน้ากระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่แนะนำนะจ๊ะ
0: ถูกต้องครับใส่ไปแบบนี้ตังเกียหั่นให้ดูแล้ว
1: แล้วจะทำอะไรต่อเดี๋ยว
0: เอาอิดเลย
1: นี่มันอิด
0: อิดครับถูกต้องครับขออนุญาตยกนิดนึงนะครับ
1: จ้า
0: เ
1: อ๊บโอ้โหแต่นี่คือแบบอยากจะทดสอบประสิทธิภาพแหละว่าตาคอมโบอย่างที่บอกว่าทุกชิ้นตั้งใจทำและมีความแข็งแรงขนาดไอ้ว้าวไปดูเตาสิโถหน้าเตาสวยๆของฉันแม็กกี
0: ้หลายคนเข้าใจว่าถ้าเจอแบบนี
1: ้
0: เตาน่าจะแตก
1: ด
0: ู
1: ส
0: ิครับ
1: นั่น
0: ปกติครับทนทานทำอาหารต่อไหมทำอาหารต
1: ่อทำต่อทำต่ออ
0: ันนี้เราใช้หัวฟู่ที่เป็นหัวเทอร์โบนะครับคุณผู้ชมครับทอดปลากันต่ออ
1: ่ะจริงๆแม็กกี้แม่บ้านอย่างเราอ่ะรู้อย่างนึงว่าต้องร้อนไม่งั้นอมน้ำมันแต่ตัวนี้เอาอยู่จริง
0: ๆเตาแก๊สที่เป็นหัวแบบนี้แล้วก็เป็นหน้าจกนิรภัยแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยวันนี้ครับ 1,090 บาทแล้วส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยมีทั้งหัวเทอร์โบผัดร้อนๆทอดร้อนๆต้องหัวนี้8ลูกฟู่เหมือนหัวเทอร์โบอ่ะ
1: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวแล้วพุ่งเลยนะจ๊ะ
0: แล้วก็จะมีหัวอินฟราเรดเอาไว้เคี่ยวเอาไว้ตุ๋นเอาไว้นึ่งได
1: ้
0: ลูกบิดแข็งแรงทนทานบิดไปเถอะ 30,000 เขาบอกนะครับวันนี้จัดให้แล้วหลายคนจำภาพนี้หลายคนมีหลายคนใช้แล้วมันเก่าอยากจะเปลี่ยนวันนี้ลงสต็อกเติมสต็อกให้แล้วมาเจอกันโชคดีมากๆครับเท่าไหร่นะแม่
1: 1,090 บาทรับประกันให้1ปีเต็มยังไม่พอจะแถมถุงมือกันความร้อนให้อีก1คู
0: ่รีบโทรนะครับวันนี้ส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางจ่ายเน็ตๆที่หน้าบ้าน1,090 บาทรีบโทรตอนนี้เลยครับ

0: ผู้ชมครับเตาแก๊สดีไฟร้อนไฟทั่วถึงนะคุณผู้ชมครับเนี่ยทอดปลาแต่แก๊สแป๊บเดียวดูดิปลาสีสวยเหลืองแล้วไม่อมน้ำมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากทอดปลาสวยๆกรอบไม่อมน้ำมันต้องรีบเปลี่ยนเตาที่บ้านไหมล่ะนะครับหรือว่าจะเป็นแบบว่าตุ๋นๆต้มๆแบบนี้ครับดูฮะนะฮะเคี่ยวเอาไว้แป๊บเดียวครับไม่ว่าจะเป็นแครอทน่องไก่ครับเปื่อยและอร่อยเพราะไฟร้อนสม่ำเสมอวันนี้ครับคอมโปส่งเตาตัวนี้มาคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคนโทรมากันเยอะมากครับ
1: เยอะจริงๆแม็กกี้และอย่างที่บอกว่าทำอาหารได้ไม่สะดุดครัวไทยแบบนี้เอาอยู่และเมนูหลากหลายจริงๆกับเตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยสวยๆแบบนี้คือเป็นแบบว่ากระจกนิรภัยที่หนาถึง7มิลลิเมตรของคอมโปถ้าอยากเปลี่ยนเตาอยากให้มาดูแล้วดีไซน์โมเดิร์นแบบนี้และแข็งแรงทนทานตัวเตาแก๊สรับประกันให้1ปีเต็มแถมถุงมือนะคะกันความร้อนได้อีก1คู่รีบโทรมาเพราะราคานี้ดีจริงๆแบ็คกี
0: ้1,090บาทนะครับส่งฟรีเก็บเงินไปทางแล้วตัวเตาแก๊สรับประกันให้1ปีด้วยนะจ๊ะ
1: อย
0: ่
1: างที่บอกว่าทำอาหารอร่อยแบบนี้เหมาะกับอย่างที่เราชอบทำอาหารยังไงเราสองคนลาไปก่อนนะคะ
0: ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรีบโทรมาต่อคิวกันนะครับหมดแล้วหมดเลยนะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยคือหลายๆที่ก็ยังมีฝุ่นกันเยอะอยู่นะคะบางที่ฝนตกแล้วบางที่ก็แดดออกแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่งงเลยก็คือบ้านค่ะเลอะฝุ่นบ้างเลอะฝนบ้างแดดออกบ้างกลายเป็นโคลนหนาตรงบางที่ก็กระดำกระดังน่าเกลียดน่าเกลียด
3: งั้นได้เวลาทำความสะอาดแล้วฮะวันนี้อยู่กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะแต่นี่เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดมาให้นะฮะหนึ่งหัวฉีดได้7แบบเลยฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยว่าการทำความสะอาดแบบไหนทุกซอกทุกมุมรับรองเลยว่าคุณทำได้อย่างง่ายเลยที่สำคัญคือมันเป็นแบบไร้สายเนาะไร้สายก็คือว่ามันไม่ต้องง้อก๊อกไม่ต้องง้อปลั๊กแล้วนะฮะคุณมีน้ำตรงไหนคุณเอาสายยางจุ่มลงไปได้เลย
4: อุ้ยแล้วหัวเขาเนี่ยดูสิ
3: ใช่นี่ไงหนึ่งหัวเนี่ยมันบิดแล้วก็จะเปลี่ยนรูปแบบของการทำความสะอาดได้เลยฉะนั้นไม่ต้องไปคอยหาแล้วว่าหัวนั้นอยู่ไหนหัวนี้อยู่ไหนบิ้วมาให้เลย
4: สะดวกตรงนี้ไม่ต้องต่อหัวใหม่แต่หัวก็คือแค่หมุนบิดไป
3: แล้วไม่ต้องเสียปลั๊กเลยนะมันเป็นแบบแบตเตอรี่ฮะเป็นไร้สายฉีดยาวไปได้เลยฮะไม่ว่าจะอยู่จุดไหนและรุ่นนี้เป็นรุ่นอัปเกรดไม่ใช่แค่เรื่องหัวอย่างเดียวอัปเกรดเรื่องของความแรงมาให้ด้วยฉะนั้นแรงขนาดนี
4: ้โอ้โหลูกโป่งแตกเลยโอ้แรงมากคุณผู้ชม
3: และพอแรงแบบนี้ปุ๊บแล้วมันก็เลยฉีดได้ไกล10เมตรเลยจ
4: ้
3: าดูดิพุ่งไปไกลขนาดนี้เลย
4: โอ้โหคุณผู้ชมทั้งพุ่งแรงทั้งพุ่งไกลแล้วก็ทำงานได้7แบบโดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวแค่เอามือหมุนเอา
3: ใช่อันนี้ตรงปลายที่เป็นสีส้มนะฮะคุณสามารถที่จะบิดเพื่อที่จะเปลี่ยนของสายน้ำมันได้
4: นี่ไง
3: จะฉีดพุ่งฉีดกระจายฉีดแบบไหนคุณแค่บิดแล้วเลือกเอาได้เลย
4: คือเราไม่ได้แค่แบบว่าล้างรถอย่างเดียวไม่ได้ล้างพื้นบ้านอย่างเดียวงานทำความสะอาดหรืองานสวนงานรดน้ำต้นไม้ก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องการรูปแบบของน้ำหลายๆแบบโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้วุ่นวายแบบนี้มีรับประกันไหมเนี่ย
3: มีรับประกันให้ด้วยนะฮะอีก2ปีเต็มนะครับฉะนั้นใครอยากได้แล้วจัดได้เลยนี่คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายซีเล็กนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดแรงขึ้นและก็มีหัวที่บิ้วมาให้ถึง7แบบอุปกรณ์ครบถ้วนแบบนี้เลยการรับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปี
4: ของ
3: แถมเป็นแชมพูล้างรถถุงมือล้างรถแล้วก็แว่นกันแดดจ้า
4: โอ้ยดีมากเลยเวลาไปทำงานนอกบ้านจะได้ใส่แว่นไปด้วยกันแดดกันลมแบบนี้ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมราคาเดิมนะคะคือ999 บาทและส่งฟรีทั่วประเทศด้วย

0: ดูหน้าตาของเขาก่อนนะคุณผู้ชมฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่คงความที่กระทัดรัดใช้งานง่ายไว้แต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยอัปเกรดมาให้ใหญ่ขึ้นแรงขึ้นนะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นรวมทั้งส่วนหัวฮะที่คุณเห็นเป็นหัวสีส้มๆเนี้ยนี่ให้ดูนิดนึงว่ามันบิ้วให้เราเปลี่ยนหัวได้เปลี่ยนสายน้ำได้แบบนี้เลยง่ายขึ้นเลย
1: แค่หมุนใช่ไหม
0: ถูกต้องวิธีการนะคุณก็

0: มุนเลือกเอาเลยตามรูปนะฮะอันนี้เป็นแบบตรงอันนี้เป็นแบบพุ่งอันนี้เป็นแบบกระจายอันนี้เป็นแบบละอองคุณเลือกเอาเลยว่าคุณอยากได้แบบไหน
1: โอ้โหที่7คืออะไร
0: นั่นก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะ
1: โอ้ล้างได้สิ
0: แน่นอนล้างได้แน่แต่ให้ดูอันนี้ก่อนตรงนี้นะฮะเขาก็จะเป็นสายยางเนาะด้านนึงคุณก็เสียบเข้ากับตัวปืนนะครับอีกด้านนึงปลายสายยางใส่ลงไปเขาจะมีหัวกรองให้ด้วยนะเผื่อคุณใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติจะได้กรองไม่ให้ฝุ่นเอ่ยใบไม้เอ่ยเข้าไปติดในเครื่องแบบนี
1: ้โอ้ยสะดวกเพราะฉะนั้นเราก็หิ้วไปแล้วก็สมมติไปล้างรถอย่างเงี้ยคันที่3คันที่4ก็หิ้วไปเลย
0: ถูกแล้วเนี่ยอัปเกรดมาให้มันแรงขนาดนี้เลยโอ้ด้านนู้นเปียกเลย
1: ไกลด้วยอ่ะ
0: ไกลได้สูงสุดถึง10เมตรเลยนะฮะ
1: สมมติว่าล้างหลังคาสบายเลยเน
0: า
1: ะ
0: สบายมาล้างพื้นก่อนเป็นคราบโคลนที่เลอะอิดตัวหนอนฉะนั้นเราก็ปรับเป็นแบบแรงสุดแบบหัวจี้
1: คุณผู้ชมไม่ต้องใช้ไม้กวาดไม่ต้องใช้แปรงขัดพื้นก็คือว่าจี้ไปเนี่ยฝุ่นโคลนกระจายเลยได้อิดแบบใหม่กลับมาเลยนะฮะ
0: ง่ายด้วยเร็วด้วยแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยมาคราบที่2ฮะปรับสักนิดนึงเป็นกระเบื้องแฟบนิดนึงฉีดเลยก็ต้องการความกระจายของสายน้ำที่จะจัดการกับคราบที่อยู่บนกระเบื้องแบบนี
1: ้แบบนี้เหมือนเวลาที่ฝนตกแล้วมันกระเด็นขึ้นมาเลอะกำแพงบ้านอ่ะโอ้ต้องไปหาปรงหาแปลงหรือว่าลากสายยางกันให้วุ่นวายอันนี้ไม่ต้องเลยนะคะ
0: ถูกต้อง
1: หิ้วน้ำถังไปแป๊บเดียวเลยอ่ะสะอาดเหมือนใหม
0: ่อีกจุดมุ้งลวดฮะม
1: ุ้
0: งลวดเนี่ยก็ต้องเป็นหัวแบบกระจายหน่อย
1: เฮ้ยเนี่ยคุณผู้ชมพอเขามีหัว7แบบมาให้คุณก็ปรับเลยค่ะอยากได้น้ำเป็นฝอยเป็นฟุ้ง
0: ใช่
1: เนาะไม่ต้องออกแรงเอาแปรงมาขัดเลย
0: อีกอย่างนึงฮะหลายคนบอกว่าก็ใช้ในเรื่องของการรดน้ำต้นไม้ด้วยฉะนั้นใช้เป็นหัวสเปรย
1: ์
0: มันก็จะทำให้ต้นไม้ของคุณดอกไม้ของคุณเนี่ยไม่หัก
1: เพราะว่าดอกไม้มันจะได้ไม่เสีย
0: อันนี
1: ้ก็ได้ทั้งงานสวนงานบ้านเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้สายยางมันทำไม่ได้เนาะเอาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงไปนะฮะ
1: จริงอ่ะ
0: อันเนกประสงค์แบบนี้รับรองเลยฟินแน่นอน Select เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะรุ่นนี้รุ่นใหม่อัปเกรดมาให้แรงกว่าเดิมฉีดไกลกว่าเดิมที่สำคัญหัวฉีดเป็นแบบ7 in 1ด้วยนะได้ไปครบหมดนี้เลยนะครับแล้วก็มีของแถมให้เป็นแชมพูล้างรถถุงมือทำความสะอาดรถแล้วก็แว่นกันแดดทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นรับประกันให้ด้วย2ปีแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศอยากได้แล้วโทรได้เลยฮะเบอร์โทร02-817-9925ครับแม่ความที่เขาเป็นไร้สายนะฮะฉะนั้นเวลาเราจะทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นบริเวณไหนรอบๆ บ้านไปแค่นี้เลยคุณมีปืนฉีดน้ำคุณเอาน้ำหิ้วไปแกลลอนหนึ่งแค่นี้พร้อมทำความสะอาด
1: แล้วสะดวกสุดๆแล้วอ่ะ
0: ถูกต้องอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นผมอยู่ระเบียงบ้านชั้น2เขาไม่ได้ต่อก๊อกไว้ให
1: ้
0: คุณก็ฉีดได้เองเลยฮะ
1: ฉี
0: ดตัวหนอนฉีดเลย
1: ค่ะแล้วก็แรงด้วยนะคะคุณผู้ชม
0: เออเนี่ยคุณก็หลักจริงๆแล้วเอาน้ำแบบที่แบบหลายคนก็มีบ่อปลาที่บ้านเนาะไหนๆจะเปลี่ยนน้ำในตู้ปลาแล้วบ่อปลาแล้วคุณก็เอาน้ำเนี้ยมาล้างทำความสะอาดก็ได้
1: ก็คือจุ่มลงไปในบ่ออย่างเงี้ยหรอ
0: ได้หมด
1: สะดวกเพราะมันมีหัวกรองอยู่แล้วเนาะ
0: แล้วมันเปลี่ยนหัวได้ไงคุณก็บิดเปลี่ยนฟับอย่างงี้แล้วก็ล้างเป็นกระเบื้องอย่างงี้ได้เลย
1: แต่บิดหัวเปลี่ยนหัวไป7แบบยังไงก็ตามไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะไม่แรงเพราะว่ารุ่นนี้อัปเกรดมาให้แล้วน้ำแรงกว่าเดิมอีก
0: ถูกต้องคุณก็ฉีดล้างทำความสะอาดไปฮะอย่างกระเบื้องเนี่ยหรือว่าบางทีก็เป็นเหล็กดัดบางทีก็เป็นคอมเพรสเซอร์แอร
1: ์
0: อะไรที่มันเป็นตาตาลางๆอย่างเงี้ยล้างทำความสะอาดแบบมือไม่เลอะนะอย่าเอามือไปจับมันนะและหลายคนจะรดน้ำบริเวณชั้น2หรือว่าชั้น3คุณก็ลากไปแค่นี้นะฮะเอาไปแค่นี้แล้วคุณก็ฉีดรดน้ำแบบนี้ได้เลย
1: ค่ะได้น้ำฝอยน้ำที่ทำให้เหมาะกับต้นไม้ไม่ทำให้ใบเสียไม่ทำให้ดอกเสียหายแบบนี
0: ้
1: คือมันมีหัวมาให้7แบบเนี่ยเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนให้วุ่นวายแค่บิดเอาสะดวกมาก
0: แล้วอีกหัวนึงมันเป็นหัวสำหรับการเอาไปล้างใต้ท้องรถ
1: ยังไง
0: นี่ไงเมื่อกี้จะออกไปทำให้ดูมาแล้ว
1: ไปลองล้างมาโอ้แบบนี้หุยคุณผู้ชมคือปกติมันก็จะต้องพุ่งตรงใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: อันนี้มันพุ่งแต่ว่ามันงัดขึ้น
0: อ
1: ะ
0: ใช่บางทีมันลึกไงเราไม่สามารถที่จะคุณก็ยื่นเอาตัวปืนเนี่ยเข้าไปใต้ท้องรถ
1: เขาคิดมาให้อ่ะ
0: ใช่อีกอย่างนึงก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะเวลาเปลี่ยนต้องทำยังไงตรงนี้หัวนี้คุณสามารถที่จะดันเข้าไปบิดแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ได
1: ้อ๋อถอดออกมาเลย
0: แล้วก็มีตัวกระบอกฉีดโฟมเนาะคุณครูล้างรถก็แถมให้คุณก็ใส่เข้าไปแบบนี้ฮะแล้วก็บ
1: ิ
0: ดแค่นี้เลย
1: ง่ายมากพ่อแม็ก
0: นี่ก็จะเป็นโฟมอย่างนี้นะ
1: พี่คือขอไปล้างบ้านด้วยได้ไหมบางทีหลังครัวก็มีแบบคราบเหนียวๆอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: โอ้ไม่ได้ล้างรถได้อย่างเดียวนะเนี่ย
0: อ้าวถ้ามันเหนียวนะ
1: ค
0: ุณก็ใช้แชมพูสำหรับการทำความสะอาดนี่แหละฉีดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยฉีดน้ำล้างซ้ำไปอีกทีนึงก็ได
1: ้โอ้มือไม่ต้องเลอะอะไรเลยทุกอย่างไม่ผ่านการใช้มือเลยนะคุณผู้ชม
0: และย้ำว่าทุกอย่างที่ทำให้ดูนะฮ
1: ะ
0: รวมทั้งแชมพูล้างรถนะฮะในเซ็ตเราก็แถมให้ด้วยฉะนั้นถ้าอยากได้ทั้งหมดนี่นะต้องรีบโทรตอนนี้ได้เลยที่สำคัญส่งฟรีแล้วก็รับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปีจ้า
1: โทรมาค่ะ

0: ชมฮะแรงขึ้นแบบนี้แถมยังอเนกประสงค์อีกต่างหากฉะนั้นรับรองเลยว่าคุณแม่บ้านชอบแน่ไม่ว่าจะฉีดพื้นคราบหนักคราบเบายังไงหรือว่าจะล้างมุ้งลวดล้างกรงหมากรงแมวหรือว่าจะรดน้ำต้นไม้เรียกว่าอันเดียวเอาอยู่แน่นอน
1: ใช่แล้วก็สะดวกตรงที่ไม่ต้องต่อปลั๊กเสียให้มันวุ่นวายหรืองานสวนก็ได้คุณผู้ชมไม่ใช้ไฟฟ้าไม่เปลืองไฟ
0: ถูกต้องอ่ะจัดไปได้เลยฮะอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราโชว์ในรายการนะฮะแถมให้หมดเลยเนี่ยจะเป็นครบเซตแบบนี้เลยเนาะสายยงสายยางมีให้เรียบร้อยน
1: ะ
0: กระบอกฉีดโฟมมีให้แบบนี้ของแถมฮะมีแชมพูสำหรับล้างรถรวมทั้งมีถุงมือล้างรถด้วย
1: มาพร้อมเลย
0: ฉีดโฟมเสร็จแล้วก็ถุงมือลูบๆซะหน่อย
1: มาดู
0: รวมทั้งถ้าเกิดคุณทำงานกลางแดดเป็นเวลานานๆเดี๋ยวเราแถมแว่นกันแดดให้ด้วย
1: เป็นเซตที่รับรองว่าถูกใจทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านและงานอีกทั้ง2ปีเต็ม
0: และทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นนะฮะใครอยากได้แล้วตอนนี้ต้องรีบโทรตอนนี้นะฮะที่สำคัญส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยอยากได้แล้วโทรมาได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ข้างล่างแล้วจ้า
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีครับอยู่กับมะเมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี Plus

0: แล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปพิเศษเนาะพี่น้อง
1: โปแบบว่าหั่นราคาฉับๆอย่างนี้เลยเธอ
0: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ยเพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลักวันนี้3หลักก็พอ
1: 3หลักพอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวอย่าลืมนะมันมีตั้ง5สีนะ
0: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี้นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล็อนมากขอจิบเลยนะ
1: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
0: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
1: อ
0: ันนี้ดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
1: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
0: เยอะมาก
1: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
0: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
1: ว้าวว
0: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
1: 2เดือนเลยปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
0: ราคาดีมากเลยอ่ะ
1: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานวันละแก้วได้2เดือนเต็
0: ม
1: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
0: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยอุ๊ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล้ว
1: ปิวไปแล้ว
0: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
1: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
0: เอาจริง
1: ๆเวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีดชงดื่มได้เลย
0: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
1: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไอ้อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
0: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
1: 5สีเลยเหรอ
0: ใช่พี่แต่ละสีอ่ะเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันนี้มันจะมีกลิ่นฉุนเนาะจะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่างๆผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์เรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ้ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมากๆ
1: ซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
0: ้ไม่
1: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอ้ที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากแยไฟเบอร์อะไรอย่างนี
0: ้
1: และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย
0: อ
1: ันนี้เป็นของ

0: EMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
1: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
0: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ02-817-9925 02-817-9925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
1: ใช่
0: คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
1: อย่าง
0: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
1: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมันไม่อยากนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
3: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
1: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
4: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
3: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
1: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
5: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมาละ
3: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะ
2: อยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
4: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
0: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮ
1: ะ
0: คือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำ มันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮ
1: ะ
0: วันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
1: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละ2ก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
0: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
1: จริง
0: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
1: เนี่ยใช้ขวดนี้เลยเช้าเช้ารีบ
0: ใช่แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
1: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
0: มันชื่นใจ
1: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่อง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
0: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดนึง02-817-9925028179925นะครับพร้อมไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
0: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: 2,000 ปีนะคะคุณตั๊กมยุราและมาพร้อมแบรนด์ยูราค่ะ
1: กับครีมกันแดด
2: ครีมกันแดดเป็นหรือไวท์เทนนิ่งครีมแต่วันนี้ตัวนี้ภูมิใจนำเสนอเลยยูล่าแอนตี้เมลาสมาเฮ้ยไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องฝ้ากระที่เกิดจากแสงแดดให้แลดูจางลงตัวนี้ล่าสุดไม่ตั้งเลย
0: มาใหม่ล่าสุดเลยไม่ต้องไปตามหาที่อื่นเลยเพราะว่าเรามีขายทางช่องทีวีแค่ช่องเราเท่านั้
2: น
0: คนที่มีความกังวลในเรื่องของการไปตากแดดมาแล้วหน้ามันค้ำมันดำมันมีฝ้ากระจุดดำๆพี่ตั๊กใช้ตัวนี้เลยใช่ไหม
2: โอ้โหตัวนี้เลยพี่ตั๊กภูมิใจนำเสนอ
0: พี่ตั๊กเนี่ยจัดโปรเปิดตัวมาให
2: ้
0: ต้องจองก่อนเลยนะคะของพี่ตั๊กยังไงก็ดีวันนี้จ่ายในราคา 1,090 บาท
2: เท่านั้นเนอะ
0: ได้อะไรบ้างอ่ะ
2: ซื้อนี่เลยครีมบำรุงผิวสำหรับเรื่องฝ้านี่นะ
0: คะ
2: 4แถม1แล้วยังได้นี่เลยครีมประดาวไปอีก3ซองเลย
1: ทั้งหมด8ชิ้น 1,090 บาทนี่คือราคาเปิดตัวเท่านั้นนะคุณผู้ชมถ้าจะเปิดตัวตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ราคานี้แล้ว
2: จะถูก
0: ขึ้นรีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเร็วๆเลยคุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดแล้วฉันตากแดดฉันทำงานกลางแดดสู้คนนี้ได้หรือเปล่าคนนี้
1: ไหนจะถ่ายละครไหนจะโอ้โห
2: พี่เนี่ยนะจะชอบและชอบเรื่องสวยงามมากแต่อย่ามาห้ามพี่เรื่องตีกอล์ฟ
0: นี่ไงตากแดดทำเลย
2: เพราะว่าตอนนี้พี่ถ่ายละครด้วยแล้วถ่ายกลางแจ้งนะบางทีต้องมีคนถือล่มถือร่มมันร้อนมากเลยนะคะไปถ่ายละครแล้วเล่นกอล์ฟอะไรก็ทำได้ทั้งหมดเลยขออย่างเดียวตีกอล์ฟ
0: ขอโทษค่ะพี่ตั๊กตีกอล์ฟแต่หน้าหนูไม่ตีกอล์ฟ
1: ช่วยดูอายุด้วยบวกกันไปเยอะมาก
2: โถโถโถ
0: ไม่ตัวเอง
2: แต่ว่าพี่จะพูดฟังนะคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเยอะมากตัวนี้พี่เลยต้องนำ
0: เสนอ
2: เพราะว
0: ่
2: าพี่ก็เริ่มขึ้นแม้แต่ก่อนจะขึ้นมันขึ้นช้าใน20กว่าป
1: ี
2: เล่นกอล์ฟ20กว่าปีพี่ก็บอกเอ๊ะทำอะไรเฮ้ยต้องทำครีมทาฝ้าวันก่อนเวลาพี่ไปตีน
0: ะ
2: ม
0: ัน
2: ร้อนมากๆเพราะพี่จะตีประมาณบ่ายโมงกลับมาพี่ล้างหน้ามันก็หมองฝ้ามันจะเริ่มมาแล้วพี่ก็เอาครีมทาฝ้ายูล่าแอนตี้เมลาสมาตัวนี้โปะเข้าไปยกเว้นบริเวณรอบดวงตาโปะเหมือนเรามาร์คพอมันเริ่มซึมพี่ก็นอนไปเรื่อยอย่างนั้น
1: ปกติที่นุ้ยเคยใช้ครีมแบบนี้นะพี่ตาเราจะทาแค่ตอนกลางคืนกลางวันเขาห้ามใช้เพราะว่ามันแสงตรงแสงแดดมันจะทำให้ฝ้าขึ้นหนักกว่าเดิม
2: ตัวนี้พัฒนามาสำหรับใช้ทั้งกลางวันกลางคืน
1: เ
2: ป็นครีมบำรุงผิว
1: ทาไปดูเช้าเย็นเช้าเย็นคุณผู้ชม
2: ทาไปดูเนื้อ
0: แม่หนูขออนุญาตดูนะคะคุณผู้ชมดูเนื้อ
2: นี
0: ่
2: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
0: ครีมประเภทนี้ถ้าแบบออกจากกระปุกมาพี่ตั๊กมันจะมีความแห้งแล้วยิ่งทาผิวยิ่งแห้งมันผัดผิวไงแต่ว่าของพี่ตั๊กอะเปลี่ยนความรู้สึกของการทาครีมไปเลยนะ
1: ดูดิ
0: เหมือนทาครีมบำรุงแล้วผิวชุ่มชื้นด้วย
1: รู้สึกแสบปะ
0: ไม่แสบแล้วในเรื่องของผลลัพธ์ที่พี่ตั๊กบอกว่ามันมีการทดสอบพี่ตั๊กทดสอบจริงจังเลยใช่ไหม
2: ทดสอบจริงจังโดยเรามีบริษัทที่เขาทำการทดสอบสถาบันชั้นนำนะคะเขาใช้อาสาสมัครพวกนี้เขาจะเป็นบริษัทที่เขาทำเรื่องโดยเฉพาะเราใช้คนอย่างที่บอก30ถึง65อายุเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะเริ่มเป็นฝ้าแล้วอาจจะทำงานกลางแจ้งหร
0: ื
2: ออาจจะทำกับข้องกับข้าวเกิดความร้อนนะคะเราก็นำพาเข้ามาม
0: ีลูกหน้าเขาเป็นฝ้าแล้ว
2: 95% ก็พึงพอใจภายใน14วัน14วันลองเอาไปใช้นะแล้วลองเทสกับหน้าตัวเองว่า14วันเรามีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นขนาดไหน
1: แล้วสินค้าตัวนี้พี่ตั๊กไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะคะเป็นเจ้าของ
2: ทำเองทาเองผูกเอง
0: นี่แหละ
1: ลองเองมาหมดเลย
0: คุณถึงบอกไงว่าคุณผู้ชมดูก่อนว่าใครเป็นคนทำแล้วในเรื่องของครีมที่ทาฝ้าจากแสงแดดเนี่ยนะคะอยากให้ใส่ใจนิดนึงมากกว่าปกติ
2: ครีมบำรุงผิวที่ช่วยเรื่องฝ้ากระจากแสงแดดเอานี่
0: แหละ
2: น
0: ี่แหละนี่โดก่อนเลยค่ะเพราะว่าพอออนแอร์ไปปุ๊บโอ้มันหมดไวมาก
2: มันหมดไวใช่ไหมเพราะงั้นนี่เลย1,090บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูล่าแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
0: นี่
1: ประกาศ100ตัวให้แค่100เซตด้วยราคานี้
2: 100เซต
1: คุณเฉลี่ยแล้วตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้นนี่คือ100กว่าบาทนี่คือของคิดตาที่เป็นคู่ร่วมพัฒนาสูตรขึ้นมาใช้เองทำเองคุณผู้ชมคะทีนี้นี่ขอโทษนะคือนุ้ยจะเป็นคนกังวลเรื่องตรงหนกแก้มเป็นคนหนกแก้ม
0: อะไรคะ
1: รับแดดก่อน
2: รับแดดรับแดด
1: แล้วพี่ตาบอกว่าทาทั่วหน้าได้ทากลางวันได
2: ้ทาไปเลยได้ไหม
1: ขอทานุ้ยเลยได้ไหมเพราะว่าตรงนี้กังวลคุณผู้ชม
2: แต่นี่แต่จำอย่าไปจำศัพท์นะอย่าไปจำแบบทากันแดดนะทาตอนหน้าสะอาดนะ ตอนล้างหน้า
0: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊กต่อได้เลย
2: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊ก
0: ไม่รู้สึกเป็นไงเป็นไง
1: ชื้น
2: แล้วไม่รู้สึกแสบตา
1: ไม่ร
2: ู้
1: ส
2: ึ
1: กแสบแต่ที่สำคัญนุ้ยแต่งหน้ามาแล้วนะคุณผู้ชมความชุ่มชื้นของอัน
2: นี้แซมเปิ้ลนะทาแซมเปิ้ลให้ดู
1: ทาแซมเปิ้ลให้ดู
0: และอย่างที่บอกไปว่าเนื้อสัมผัสก็ดีฟีลลิ่งในการทาก็รู้สึกดีไปหมดของที่อยู่ข้างในต้องดีด้วยพี่ตั๊ก
2: มาดูสารสก
0: ัดสารสกัดหนูอยากท
2: ำพี่เล่าให้ฟังสารสกัดจากเมลัสซิโลอันนี้เป็นสารสกัดสำคัญจากพืชเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆนอกจากนั้นยังมีสาหร่ายสีลุ้งนะคะอัลฟาอัลเบอร์ตินไนซินามายวิตามิน B3 ทรานเอสเมกแอซิดเหล่านี้ช่วยในเรื่องความกระจ่างใสทั้งนั้นนะคะนอกจากนั้นยังสารสกัดจากใบบัวบกและว่านหางจระเข้ช่วยในเรื่องความชุ่มชื้น

0: ช่ชุ่มชื้นน้ำจะได้ไม่แห้งไง
1: จริงใช้อย่างต่อเนื่องแล้วเป็นประจำคุณเพียงแค่ขยันทาค่ะ
0: ขยัน
1: บอกเลยว่ามีรีวิวให้เราดูเยอะแยะ
0: ถ้าคุณไม่เป็นฝ้าคุณก็ใช้ได้ใช้บำรุงให้เป็น brightening cream ไม่เป็นฝ้าใช้ได้นะใช้ไปเลย
1: แต่ว่าความหมองคล้ำคุณเจอแน่นอนทุกวันอยู่แล้วบางคนตื่นมาล้างหน้าแล้วหูยวันนี้ผิวพรรณมันไม่สดใสเลยทำยังไงดีลองทาลองทาเพราะว่าตูนลองแล้วตูนบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าฝ้าตูนมีเพราะว่าตูนคลอดลูกไงเป็นฝ้าฮอร์โมนเปลี่ยนหนูตัวหนูเองมีหนูมีลูกแล้วพอทาไปปุ๊บลองครั้งแรกตูนก็ตกใจเลยว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนฟีลลิ่งนะเพราะว่าความรู้สึกว่าครีมทาฝ้าจากแสงแดดเวลาทาแล้วผิวมันจะแห้งแต่ตัวนี้ผิวมันชุ่มชื้นค่ะพี่
0: เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าตูนเป็นคนหน้าแห้งมาก
1: จริงจริงผิวหนูลอกเป็นขุยเลยแต่หนูทาได้แล้วก็เป็นเจ้าแม่ผิวแพ้ง่าย
2: แสบไหม
1: ไม่รู้สึกแสบรู้สึกว่ามันชุ่มชื้น
0: อ
1: ่ะแล้วก็จะรู้สึกว่าหุยหน้ามันกระจ่างใสเนา
0: ะ
1: มันแลดูว่าวันนี้หน้ามันสดใสก็ปกติก็คือทาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
2: 14วันลองสังเกตตัวเองนะคะว่าตัวเองรู้สึกยังไง 95% ของที่ผู้ทดลองใช้มาเนี่ยเขาพึงพอใจสุดๆและที่สำคัญคุณเห็นตรงนี้ไหมสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
0: ตรงนี้แหละตรงนี้แหละการันตีตรงนี้แหละเพราะงั้นพี่ต๊อกบอกเลยว่าปีกว่าไม่ใช่แล้วทำอาทิตย์นี้พรุ่งนี้ขายไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: ปีกว่าพี่ต๊อกทดสอบเยอะมาก
1: ต้องรีบซื้อรีบโทรเราให้เนี่ยนะคะไปทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
0: 8 ชิ้น
1: นี้1,090บาทน้องไม่หาซื้อข้างนอกได้ไหมพี่ต๊อก
0: ไม่ได้ค่ะ
1: ต้องซื้อ
0: เฉพาะที่นี่เท่านั้นเราไม่มีวางขายบอกเลยว่าไม่มีวางขาย
1: แล้วเราส่งฟรีนะ
0: ส่งฟรีทั่วประเทศ
1: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
0: ตรงน
1: ี้จ่ายเท่าไหร่นะคะ
2: 1,090
0: เท่านั้นนะคะ
2: 190แล้วก็ราคาเปิดตัวได้ครีมซีสตาร์คอลลาเจนให้ด้วยอีก3ตัว
0: พูดถึงตัวนี้ครีมปลาดาวซึ่งพี่ตั๊กขายมาหลายปี
1: นี่คือขนาดขายจริง
0: จริงแล้วมีขายอยู
1: ่
0: เอาบางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วมันทายังไงทาทีละตัวก็ได
1: ้
0: หรือจะทา2ตัวก็ได้ถ้าทา2ตัวก็ทำทาแอนตี้เมลาสมาลงไปให้ซึมแล้วก็ทา
1: ปลาดาว
0: แล้วก็ทากันแดด
1: ตามจบเลย
0: จบเลยได้2ตัวก็ได
1: ้แล้วคุณผู้ชมเห็นซองแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเขาใช้ได้แป๊บเดียวขออนุญาตบีบเนื้อครีมออกมาแม
0: ่โอ๊ยเอาไม่เหลือเน
2: า
0: ะ
2: เฮ้ยยังไม่หมดเราให้ไป3ซองนะ
1: ยังไม่หมดนี่คุณ
0: เอามาแบ่งให้พี่หน่อย
2: นี่ยังมีไม่หมดนะมีในซองอยู่นะ
1: นี่คุณ
0: เยอะนะนี่ยังไม่หมดนะ
1: เนี่ยก็คือเป็นอาทิตย์ทาหน้าแล้วก็ทาคอพี่ตะบูให้โบกคอเยอะๆเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยมันมีจุดเหี่ยวคออย
2: ่
1: า
2: ให้เหี่ยว
0: คอนี่ต้องทาเยอะๆ
1: ทาโบกปลาดาวไปเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเซตนี้ให้รีบโทรเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดเพียงแค่100เซตเท่านั้น 1,090 บาท
2: เหลือไม่ถึง100เซตแล้วคุณผู้ชมคุณได้ไปซื้อ4ฟรี1นะคะสำหรับครีมบำรุงเรื่องฝ้าขาดผิวหนังดำจากแสงแดดแล้วก็ให้ครีมปลาดาวไปด้วยอีก3ซองที่1,090ส่งฟรีสินค้าไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางตอนนี้รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วรีบสั่งจองสิทธิ์ไว้ด่วนตอนนี้เลย
0: ต้องโทรให้ทันบอกเลยว่าพี่ตั๊กเอาหน้าตัวเองการันตีนะคะยูราแอนตี้เมลาสมาไบรท์นิ่งครีมเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องฝ้ากระจับแดดจริง
1: ๆวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่ตั๊กกับพวกเราลาไปก่อนเลยสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะ
0: 190บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมปลาดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
2: ตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้น
1: แล้วเราส่งฟรีนะคะ
0: ส่งฟรีทั่วประเทศ
1: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ู่รายการของเราแล้ววันนี้นะคะไม่ต้องบอกก็รู้แล้วว่านี่คือซาบีน่าและที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือสีใหม่มาในลุคเอิร์ธตี้เอิร์ธโทนเอิร์ธใจสีที่มันสวยแบบนี้นะบวกกับความสบายแล้วก็เนื้อผ้าต้องบอกว่าเนื้อผ้ารอบนี้ทำออกมาได้ดีกว่าเดิมมาก
1: ใช่คือจับแล้วรู้เลยว่าแบบมันนุ่มมันน่าใส
0: ่มันละมุนแดดก็ร้อนอากาศก็อบอ้าวอยากให้เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนทั้งทีต้องเป็นเซตนี้สีใหม่เท่านั้นจ้า
1: เพราะว่าสีวันนี้สวยมากสีกรมสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนและสีชมพูวันนี้ซื้อ3แถม3ไปตามนี้นะคะและยังไม่พอให้ไปแล้ว6สีแถมเพิ่มอีก6สี6ตัวเป็น12ตัวแล้ว12ตัวนี้จริงๆแล้วต้องราคา 1,199 นะคะแต่วันนี้ลดให้ทันที200แล้วจ่ายแค่999บาท
0: แต่ว่าต้องโทรตอนนี้เท่านั้นนะคะถ้าเห็นเบอร์ขึ้นอยู่แล้วรีบโทรได้เลยตัวนี้เป็นฟรีไซส์ใครใส่ก็ได้สะโพก33ถึง41นิ้วเบอร์โทร

0: 4ตรงนี้ซะก่อนคุณผู้ชมคุณได้ไปอย่างนี้นะซื้อ3แถม3คุณได้ไป6ตัว6สีแบบนี้แล้วยังไม่พอซื้อตอนนี้แถมเพิ่มให้6ตัว6สีได้ไป12ตัวไปตากแล้วสวยมากไม่ต้องอายบ้านเพื่อน
1: โอ้ยไม่ต้องอายเรียกเพื่อนมาหารด้วยก็ได้ดูทรงเขาก่อนตัวนี้จะเป็นเอวสูงนะคะตรงนี้จะเป็นสะดือเนาะแล้วตัวขอบของเขาเนี่ยมันไม่มียางยืดที่เป็นต่อนๆมันจะทำให้ไม่รัดพุงตรงนี้เนื้อตรงนี้มันจะไม่เป็นต่อนเนาะแล้วขอบกางเกงชั้นในของเขาก็ไม่มี
0: เฮ้ยมันมีหน้าเรามันใส่สบายมาก
1: ยางยืดที่มันเป็นเจ็บๆรัดเอวรัดพุงให้มันเป็นแดงๆแล้วหลังจากนั้นอยากให้ดูตรงนี้ด้วยนะคะเทคโนโลยีการทอที่ขอบเอวตรงเนี้ยเป็นเอกลักษณ์ของซาบีน่าเท่านั้น
0: ใช่คือคุณรู้เลยว่าเราใส่ของมีแบรนด์นะจ๊ะ
1: เราให้เนื้อผ้านะคะ1 2 3 4มือแบบนี้เนื้อผ้าค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นใครที่มีสะโพกเนื้อล้นบนล้นล่างเอาอยู่อ่ะขอดูนิดนึงนะคะด้านข้างพี่ทีมแม่ๆเห็นมั้ยคะด้านข้างก็ให้เนื้อผ้า
0: ไม่มีตะเข็บเหมือนเดิม
1: ไม่มีตะเข็บตรงข้างเห็นมั้ยแล้วความยืดหยุ่นของเขาดูนะถ้าเกิดว่าใครมีเนื้อก้นด้านข้างนะกรอบโกยเนื้อก้นด้านข้างมาไว้ตัวนี้เป็น V tape นะคะขอบขาของเขาเนี่ยพอเวลาโกยมาปุ๊บอะเขาก็จะอยู่กับเนื้อเราเลยแม่เรียบไปเลยถ้าเกิดว่าใครใส่กางเกงที่รัดรูปนิดนึงเวลามันไปโดนตรงบริเวณก้นเราใช่ไหมกางเกงเรียบไปเลย
0: ใช่
1: มันจะไม่มีตัวขอบกางเกงชั้นในขึ้นมาโชว์เนื้อกางเกงของเราที่ใส่อยู
0: ่
1: ไม่มีรอยขอบกางเกงในยังไม่เท่าไหร่ดูด้านหลังดีๆนะจ๊ะถ้าเราเก็บเนื้อก้นกับเนื้อสะโพกมาเรียบร้อย
0: เก็บหมดเลย
1: เก็บเอาไว้นะคะเวลาทำกิจกรรมค่ะเวลาเดินเห็นไหมแม่มันก็จะไม่ขยับขยื่นไม่เข้าร่องเราให้ไปทั้งหมด616 2 12ตัวนี้คือ1โหลนะคะ
0: ใช
1: ่แม่เรียกเพื่อนมาใครอยากหันกางเกงในกับฉันบ้าง
0: เออ
1: ตัวละแค่83บาท
0: ตายแล้วนี่คือซาบีน่าของแท้จริงๆราคานะคุณผู้ชมเอาจริงๆต้องขาย 1,199 บาทแล้วเพราะว่าตอนนี้อะไรๆก็ขึ้นแต่วันนี้ลดไปเลย200แล้วจ่ายแค่999บาทเฉลี่ยแล้วตกตัวละ83บาท25สตางค์
1: จากตัวละ390
0: ใช่
1: พี่โทรตอนนี้เบอร์โทรขึ้นอยู่ด้าน

0: วยจริงๆคุณผู้ชมสีเอิร์ธโทนนะคะเดี๋ยวให้ดูกันอีกทีนึง6สีมีสีอะไรกันบ้างสีแรกคือสีกรมธาตุสี2คือสีฟ้าสี3สีเขียวสีเขียวสวยมาก
1: สวยมาก
0: และนี่คือสีน้ำตาลที่แบบเอาจริงๆของจริงสวยกว่าในจ
1: อ
0: สีน้ำตาลอ่อนคุณผู้ชมอันนี้ก็คือแบบออกนุ่นๆเลยสีนึงสีชมพู
1: ชมพูเลิฟมากต้องบอกว่าใส่รอบนี้สบายกว่ารอบที่ผ่านมาเพราะว่าตัวนี้เป็นฟรีไซส์ค่ะ
0: อ
1: ย่างที่บอกไปค่ะตูนุ้ยเนี่ยนะคะคนละไซส์กันนุ้ยจะเป็นไซส์ XS กับ S ตูนเป็น ML และน้องคนนี้เป็น XL
0: 2XL
1: แม่คนนี้สะโพก46นะจริงๆกางเกงชั้นในเราอะเคลมเอาไว้ที่43แต่แม่ดูนี่ค่ะเราบอกว่าคนสะโพก43ใส่ได้แน่แม่แต่คนนี้46ก็ยังเอาอยู
0: ่
1: รวมไปถึงเนื้อที่บริเวณขอบขาด้วยค่ะมีแต่คนถามว่าขอบขามันตึงไหมคุณน้องใส่แล้วมันแบบอึดอัดอะไรไหม
0: ใส่แล้วมันเป็นยังไง
1: ไม่อึดอัดจะพี่ขอบขาเหลือๆแบบนี้นะคะเก็บเนื้อเราขึ้นไปได้อีกและที่สำคัญหน้าร้อนนี้อยากให้เปลี่ยนกางเกงชั้นในและต้องเปลี่ยนมาเป็นรุ่นนี้เท่านั้น
0: และนี่คือ6ตัว6สี12ชั้นนะคุณผู้ชมไปกันต่อเลยนี
1: ่โอ้โ
0: หระบายอากาศได้ขนาดนี้12ชั้นนะคะ
1: 12ชั้นก็เอาอยู
0: ่
1: อากาศร้อนแค่ไหนอากาศอบอ้าวแค่ไหนแปลว่ากางเกงชั้นในเราจะเย็นสบายเพราะฉะนั้นนะคะอากาศแบบนี้หน้าร้อนแบบนี้เลือกกางเกงชั้นในดีๆต้องเป็นผ้าจากซาบีนาและเป็นสีใหม่ในรอบนี้จากซาบีนาอีกเหมือนกันเป็นสีเอิร์ธโทนเอิร์ธใจสวยทุกสีแล้วได้ของเยอะของจุมากซื้อ3แถม9รวมเป็น
0: 12 12ตัวนี้ได้ไป6สีสีละ2ตัวนะคะและเป็นสีใหม่เอิร์ธโทนสีของปีนี้ด้วยทั้งหมดจริงๆ 1,199 ครั้งนี้วันนี้เท่านั้นลดให้เลย200บาทเหลือ999บาทเท่านั้นค่ะ
1: นี่

0: องเยอะมากบอกแล้วสีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเป็นสีเอิร์ตี้นะคะบอกเลยว่าสีแต่ละสีเนี่ยมันเหมาะกับเรามากๆเลยในการที่จะใส่ในแต่ละวันแล้วก็เนื้อผ้าที่มันดีขึ้นมันนุ่มขึ้นไม่รู้จะพูดยังไงอยากให้แม่ได้ลองเองแล้วสีที่จัดมาให้สวยทุกสี
1: ไม่ซ้ําเดิมที่แม่มีแล้วไม่แปลกใจคนที่โทรมาเยอะๆแล้วก็ซื้อตุนๆไว้อ่ะ
0: ใช่
1: คือลูกค้าเก่าทั้งนั้นเลยเพราะว่าเขาเคยใส่แล้วเขารู้ไงว่ามันใส่สวยใส่สบายขนาดไหนแล้วที่สําคัญมันเป็นฟรีไซส
0: ์ราคาจริงๆต่อตัวเนี่ยนะคะจะอยู่ที่390บาทค่ะพี่แม่ๆ390บาทจริงๆแล้วได้ป้ายแท็กแบบนี้ไปทุกๆตัวด้วยวันนี้ถ้าซื้อทันจะเหลือตัวละ83บาทเท่านั้น
1: เฮ้ย
0: เพราะฉะนั้นรีบ
1: เดี๋ยวนี่คือสีใหม่นะคุณผู้ชมเป็นสีใหม่ให้ราคา83บาท25สตางค์และรุ่นนี้นะคะใส่สบายมากใส่สบายเหมือนเดิมเอาจริงๆใส่สบายกว่าเดิมด้วย
0: คนที่กังวลอยู่ว่าแม่จะใส่ได้หรือจะนุ้ยแม่จะโกกแบบ44เบียด43อะไรอย่างเงี้ยได้มั้ย
1: เชื่อไหมว่าคนที่โทรมาคือคนที่สะโพกแบบ40ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าใส่ได้จริงๆแล้วสะโพก40ที่เขาเคยใส่เขาโทรมาซื้อ3กันและวันนี้รีบเลยซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมดนี้12ตัวราคาจริงต้อง 1,199
0: ใช
1: ่แต่วันนี้ไป999ค่ะ
0: ถูกต้องเราให้ส่วนลดไง200บาทยังส่งฟรีทุกออเดอร์อยู่ตอนนี้เรายังไม่เก็บค่าจัดส่งแต่ถ้าไม่โทรตอนนี้วันนี้แล้วถ้ามีค่าจัดส่งบวกมามันจะแรงมากเลยนะแม
1: ่
0: รีบโทรตอนนี้กับซาบีน่า

0: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะวันนี้เราสองคนพาเข้าครัวอีกแล้วนะคะวันนี้บอกเลยว่าเป็นเซตเปลี่ยนครัวใหม่ในงบประหยัด
1: เป็นเซตใหม่ด้วยคุณผู้ชมครับยังไม่ได้เจอกันเลยวันนี้มาเจอกันครั้งแรกนะครับเป็นชุดเครื่องครัวสแตนเลสครับที่หม้อหนึ่งใบครับสามารถที่จะต้มได
2: ้
1: นึ่งได้ทอดได้แล้วก็เป็นสแตนเลสเกรด304
2: ลดอ่ะ
1: มีตะแกรงแบบว่าลวกได้
2: เอาไปต่อยอดขายของได้เลยนะทำในครัวได้อยู่หอก็ใช้ได้เพราะว่าใช้ได้กับเตาทุกประเภทเลย
1: โอ้นี่ชอบ
2: นี่ฝาแก้วทุกอันได้หม้อด้าม3ไซส์เนาะนะคะก็เลือกใช้ได้เลยชามสแตนเลสให้อีก5ไซส์5ขนาดแบบนี้พร้อมฝาปิดทั้งหมดเนี้ย18ชิ้นน่ะเฉลี่ยชิ้นละ55บาทส่งฟรีด้วยเปลี่ยนครัวใหม่ได้เลย
1: หม้อของเราใบนี้ที่ได้ไปนะครับเขามีตะแกรงตัวนี้ให้ดูดีมากนะครับวุ้นเส้นนะครับแบบนี้ใส่ลงไปแล้วก็มีหมูสับใส่ลงไปพร้อมกันแบบนี้เลยนะวันนี้จะทำเป็นยำวุ้นเส้นนะครับ
2: แม่อย่าเพิ่งออกไปซื้อยำแม่สั่งเซตนี้ไปทำนะแม่นะทำกินเองในบ้านหรือไปเปิดร้านขายก็ได้นะคะแล้วดูดีนะกินมาก
1: คุณผู้ชมครับซื้อหม้อเซตนี้เอาไว้ทำให้คุณเตรียมอาหารทำอาหารได้ง่ายขึ้นหม้อใบนี้ไม่อยากทำเป็นยำจะทำอะไรได้อีกคุณผู้ชมมาดูครับมีฝาให้แบบนี
2: ้
1: เป็นฝาแก้วอย่างนี้ด้วยหม้อลึกครับคุณผู้ชมดูนะ
2: เห็นหม้อก้นลึกจริงๆแกงเนี้ยตักได้หลายถ้วยเลย
1: แกงป่าหมูสามชั้นแบบนี้คุณผู้ชมดูดิน่ากินไหมล่ะ
2: ใครที่อยากได้แล้วต้องโทรให้ทันเท่านั้นค่ะได้ทั้งแบบหม้อต้มทอดนึ่งแล้วก็ลวกได้ด้วยมีตะแกรงให้ครบมีฝาแก้วให้ด้วยและก็ยังมีเซตหม้อด้ามอีก3ขนาดและก็ยังมีกล่องสแตนเลสเนี่ย5ใบเลยอ่ะ
1: ไม่ได้มานานนะไอ้เจ้ากล่องตัวนี้แม่บ้านชอบมากเพราะว่าเก็บของแห้งห่อข้าวใส่น้ำจิ้มใส่น้ำพริกได้แล้วก็ยังมีกระเป๋าให้มีผ้าแบบล้างจานให
2: ้
1: ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมปกติ 3,720 บาทวันนี้โอ้โหราคาดีมาก999บาทได้ชุดสแตนเลสไปเต็มหน้าจอทีวีแบบนี
2: ้
1: ซื้อให้พ่อให้แม่ซื้อเก็บไว้ใช้เองนะครับรีบโทรนะครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอแล้วเก็บเงินปลายทางเมื่อของถึงหน้าบ้านครับ

0: เซตนี้นะเซตนี้คือแบงค์พันมีทอนเอาไปเลยแบบ18ชิ้นน่ะนะคะแล้วเป็นสแตนเลสแบบเกรด304เฉลี่ยชิ้นนึงแบบ50กว่าบาท
1: เมื่อกี้ครับเราต้ม
0: เมื่อกี้คนที่ไหน
1: คนชนคนชน
0: เมื่อกี้เราต้มลวก
1: ถูกต้องอันนี้เราทอดครับนี
0: ่มีนักก้องนักเย็ดไก่ป๊อปนู่นนี่นั่น
1: แล้วคือแบบว่าทอดกับหม้อแบบนี้คุณผู้ชมครับไม่เปลืองน้ำมันนะ
0: แล้วนึกถึงมันทำขายได้เลยนะหม้อเนี้ย
1: ถูกต้อง
0: ทำขายได้เลยนะมื้อเย็นหน้าโรงเรียนหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ย
1: ดูดีอ่ะคุณผู้ชม
0: ตะโกงตะแกงมีให้เลิศ
1: คือมีติดบ้านมีติดคอนโดห้องเช่าเอาไว้นะครับไม่เกะกะด้วยแล้วก็ใช้ได้กับทุกเตาด้วยไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้านะครับ
0: ทั้งต้มทั้งทอดทั้งนึ่งทั้งลวกครบครันมากมาก
1: นี่ไง
0: นี่
1: เขาจะมีตะแกงตัวนี้ก็คือถอดได้นะครับถ้าเราจะนึ่งแบบนี้ก็ใส่ตะแกงลงไปทอดได้ลวกได
0: ้
1: ต้มได้นึ่งได้จบครบในใบเดียวครับคุณผู้ชมต้องรีบนะครับเราไม่ต้องไปหาตะกงตะแกงอะไรเอามารองน้ำมันเอามาแบบว่าเสด็จน้ำมันนะคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าตะแกงตัวนี้ทอดไปดู
0: ดิ
1: ดูคุณผู้ชม
0: เข้าใจแล้วว่าทำไมต้องทอดในหม้อแบบนี
1: ้
0: ทำกินที่บ้านนะแล้วก็ประหยัดกว่าอีกอ่ะแล้วก็สวยงามมากๆบ้านไหนมีเด็กนะอันนี้แฮปปี้มากเลยแหละวันนี้18ชิ้นเนาะ18ชิ้นได้ตัวหม้อของหลักไฟที่ทำได้หลายฟังก์ชันและยังได้หม้อด้ามอีก3ขนาดนะแล้วก็กล่องสแตนเลสอีก5ชิ้น5ขนาดมีฝาปิดให้ทุกใบกระเป๋าเก็บอุณหภูมิขออนุญาตคละสีคละแบบให้นะคะและก็ยังมีผ้าล้างจาน
1: ทั้งหมด999บาทคุณผู้ชมแล้วก็ส่งไว้ฟรีรีบโทรครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้วตกชิ้นละ50กว่าบาทเท่านั้นเอง
0: คุ้มมากรีบโทร

0: ู่รีบโทรนะแม่นะนี่ไม่ใช่แบบมาเล่นๆนี่มาจริงจังแบบเป็นครัวจริงจังเปิดครัวใหม่ได้เลยหรือว่าไปต่อยอดเปิดร้านทำแบบอุ้ยลาบครัวอะไรอย่างเงี้ยแบบหมกหม้ออะไรอย่างเงี้ย
1: ถูกต้องคุณผู้ชมดูครับไอ้เจ้าหม้อตัวนี้ใบใหญ่นะครับที่เราให้ไปกับด้ามจับแบบนี
0: ้
1: ขนาด20นะครับคุณผู้ชมเอามาคั่วนะครับหมูแบบนี้เราจะทำลาบคั่วเนาะ
0: อ่
1: ะใส่เครื่องปรุงคั่วหมูให้สุกแล้วก็ใส่ผงลาบลงไปนะครับข้าวคั่วเอ้ยนะครับแล้วก็พริกคั่วนะครับแบบลาบทางเหนือ
0: โลดนี่ใครดูอยู่นะวันนี้แบบจัดเซตนี้ไปได้เลยติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน
1: พริกหอมนะใบสะระแหน่ต้นหอมผักชีใส่ลงไปแบบนี้มันเป็นขนาดหม้อที่ได้หยิบใช้จริงๆอ่ะคุณผู้ชม
0: หยิบง่ายใช้คล่องนะคะงบประหยัดแบงค์พันมีทอนเอาไปเลย18ชิ้นและมีอีกไซส์นึงที่มะเหมี่ยวชอบ
1: พี่
0: อันนั้นอ่ะได้ใช้บ่อย
1: อันเนี้ย
0: ขุนแกงถุงแน่นอน
1: ใบน้อยเรียกใบน้อย
0: บางทีซื้อกับข้าวมากินกันแบบ3คน4คนน่ะแค่นั้นพออ
1: ุ่นแกงเนาะอุ่นแกงเออนะจ๊ะโชะแบบนี้ปึ๊บ
0: เนี่ยกับข้าวกับปลา
1: ปึ๊บ
0: โอ้ยพอดีเลยอ่ะ
1: อุ่น
0: เนี่ยใครเป็นสายแม่บ้านแกงถุงนะแม่นะอุ่นกับข้องกับข้าวให้สามีอุ่นไว้ทานกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไซส์เนี้ยก็เหมาะอันเนี้ยคือแถมให้ด้วยมีทั้งไซส์20เนาะ18แล้วก็16ด้วยนะคะท
1: ั
0: ้งหมดฝาแก้วหมดเลยพี่
1: ถูกต้องหม้อที่สามารถลวกได้เพราะมีตะแกรงแบบนี
0: ้
1: หม้อที่สามารถทอดได้เพราะมีตะแกรงแบบนี้ฝาแล้วก็แผ่นรองนึ่งก็มีให้นะครับออกแบบมาให้ได้ใช้กับทุกเตาด้วยนะครับ
0: ฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่บ้านอยู่หออยู่คอนโดไปต่อยอดไปเปิดร้านเซตนี้เหมาะมีหม้อด้ามให้ด้วย3ไซส์3ขนาดกล่องเก็บอาหาร5ไซส์5ขนาดให้ไปด้วยและยังมีกระเป๋าเก็บอุณหภูมิอันนี้ขออนุญาตคลาสสีให้แล้วก็ยังมีผ้าล้างจานอันนี้ขัดหม้อขัดจานดีมากให้อีก2ชิ้นไม่ถึงพัน
1: คุณผู้ชมตกชิ้นละ55บาทจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วจ่ายแค่999บาทเท่านั้นไม่ต้องโอนเงินมาให้ผมก่อนย้ำนะครับไม่ได้ขู่นะครับครั้งหน้านะครับถ้า 1,400 1,500 ครั้งนี้คุณไม่ซื้อคุณจะเสียใจรีบโทรครับ

0: ติเงิน 1,000 คุณผู้ชมครับจะได้หม้อสแตนเลสแบบนี้อันเดียวแต่วันนี้ดูได้เต็มไปหมดแล้วเป็นหม้อสแตนเลสที่แบบว่าอเนกประสงค์มีกระชอนให้มีแบบที่นึ่งให้นะครับมีฝาให้จะลวกจะทอดจะยำก็คือใช้ได้ในหม้อใบนี้ใบเดียวคิดถึงเด็กหอค
1: ิ
0: ดถ
1: ึ
0: งบ้านคอนโด
1: โอ้ใช่แล้วสะดวกมากแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกเตานะคะเตาแก๊สเตาอินดักชันเตาอินฟราเรดโอ้ได้หมดเลยเพราะว่าเขาทำพื้นมาอย่างดีเป็นพื้นเรียบและมีของแถมให้ด้วยเป็นหม้อดำ3ไซส์3ขนาดเลย
0: เป็นหม้อหูดำอ่ะคุณผู้ชมด้ามจับแบบนี้มีฝาปิดเป็นฝาแก้วให้ด้วยนะคุณผู้ชมครับม
1: ี
0: หลากหลายขนาด3ไซส์แล้วมีกล่องให้อีก5ใบ5ขนาดกล่องตัวนี้เก็บของแห้งห่อข้าวไปโรงเรียนไปที่ทำงานดีเซตนี้ครับเป็นเซตเปิดตัวครั้งแรกนะครับที่นี่ตอนนี้ปกติแล้วครับเอาจริงๆเขาขอ

0: ฉพาะโปรเปิดตัวแล้วของแถมก็ยังมีเพิ่มอีกนะคะเป็นกระเป๋าเก็บอุณหภูมิอันนี้เอาไว้ห่อข้าวอีก1ใบเดี๋ยวคลาสสี่ให้แล้วก็ยังมีผ้าสำหรับแบบว่าล้างจานเนาะล้างจานล้างหม้อให้อีก2ผืนทั้งหมดเนี้ย18ชิ้นน่ะเฉลี่ยชิ้นละ55บาท
1: คุณผู้ชม
0: คุณพี
1: ่รีบเถอะครับเพราะว่าครั้งหน้าถ้ามาเจอกันและเจอว่าเซตเนี้ยมัน 1,400 1,500 คุณจะเสียใจในครั้งนี้ถ้าอยากได้แค่โทรมาของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินนะครับ999บาทนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับ
0: ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: คนแบบนี้นะคะบอกเลยงานบ้านจะเป็นงานง่ายจะไม่ต้องทรมานอีกต่อไปเพราะว่าแต่ก่อนเราต้องทำความสะอาดไงคะแม่อ
1: ะไม่ต้องแต่ก่อนอะจนถึงวันนี้พ่อแม่ที่ดูเราอยู่ใครเป็นมากมาถึงปุ๊บถังน้ำพร้อมกับผ้าขี้ริ้วจากนั้นยังไงซักบิดโอ้ยมือยังไม่พอค้างเข่าทูทั้งวันแล้วตรงไหนก็ก้มอยู่ตรงนั้นโอ้โหบางทีทั้งวันเอ๊ะเราเหนื่อยอะไร
0: เนี่ยเหนื่อยอันนี้แหละเหนื่อยทำความสะอาดแต่วันนี้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนั้นไม่ต้องก้มเงยๆค่ะยืนถือสวยๆแล้วก็ถูบ้านไปได้เลยแบบนี้นมือก็ไม่ต้องแบบไปเลอะสิ่งสกปรกแค่กดปั่นถูด้วยเซตคอมโปรม็อบเซตนี้แล้วบอกเลยว่าวันนี้จัดโปรมาให้นะคุ้มมากจะแบ่ง3บ้านจะหารกันก็ได้จะแบ่งชั้นบนชั้นล่างแบ่งห้องครัวห้องน้ำห้องนอ
1: น
0: บอกเลยว่าครบเซตมากๆวันนี้ไม่อยากให้พลาดดูอยู่ไปโทรค่ะวันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลยมีทั้งไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ครบเซตปกติเซตนึงเนี่ยนะคะอยู่ที่790บาทเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติลูกของแถมอยู่ที่ 3,070 บาท
0: แต่วันนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยค่ะจ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะใครดูอยู่นะคะวันนี้บอกเลยห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้จัดเซตแบบชุดถังปั่นที่แข็งแรงแข็งแรงตัวพลาสติกตรงนี้นะคะเป็น ABS หนาเหนียวทนและก็ความจุของเขาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ5ลิตรก็ระบบของเขานะคะเป็นแบบ2ระบบม
1: ี
0: ทั้งถังซักและก็ถังปั่นถังปั่นหมาดเป็นสแตนเลสด้ว
1: ย
0: ปกติตัวเนี้ยนะคะเราจะเจอถ้าเป็นซื้อหลักร้อยเราจะเป็นพลาสติก
1: เป็นพลาสติกแป๊บเดียวมันจะกรอบแล้วมันก็จะแตกง่ายอันนั้นไม่ทน
0: ใช่แล้วตัวเนี้ยนะคะมีแบบว่าเนี่ยรูระบายน้ำตรงด้านข้างได้ด้วยนะฉะนั้นก็คือแบบสะดวกมากๆตรงฐานม
1: ี
0: ล้อให้ด้วย
1: อ้าว
0: อ่ะเวลาแม่จะเคลื่อนย้ายนะถูๆไปอย่างนี้ได้เลยใช่แล้วอ่ะไม่ได้ดีแค่ถางอ่ะฝากถางหน่อยตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาไม้ของเขาเนี่ยด้ามจับเป็นสแตนเลสแข็งแรง มีที่ห้อยให้พร้อมและตัวนี้อยากให้ไล่ลงมาดูเวลาปลดล็อกเนี่ยนะคะไม่ต้องบิดแล้วนะแต่ก่อนมันต้องบิดอย่างนี
1: ้
0: บางคนข้อมือไม่แข็งแรงไง
1: อ
0: ันนี้คือง่ายนะคะและไล่ลงมาดูที่ปลายค่ะตรงนี้นี่ให้ดูตัวไม้ม็อบของเราค่ะนะคะตัวผ้าก็จะเป็นไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆฟูๆและหัวไม้ม็อบตัวนี้หมุนได้360องศา
1: โอ้โห
0: ฉะนั้นเนี่ยมันจะซอกซอนเนาะไถไปเลยข้างเตียงใต้โต๊ะใต้ตู้อ่ะตอนนี้
1: ยังไง
0: วิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยาก
1: อยาก
0: ใช้ดูใส่น้ำยาลงไปนะคะอยากใส่น้ำยาทำความสะอาดอะไรตามใจชอบได้เลยและเนี่ยมือเรายังไม่เลอะเลยนะ
1: เราชอบตรงที่อะไรบ้างไม่ต้องคานเข่าเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องมานั่งบิดผ้าคีริ้วเหมือนแต่ก่อน
0: แล้ว
1: ไม่ต้องมาน
0: ั่
1: งทรมานถูทั้งวันแบบนั้น
0: ใช่แล้วและพอปั่นมาตัวนี้มือเดียวเลย
1: เหนียว
0: เนี่ย
1: ความแห้งหมาดจะทำให้น้ำไม่หยดเวลาเราถูมันจะเกลี้ยงไง
0: สมมุติลูกทำอาหารหกถือแกงมาแล้วแกงมันหกแล้วเราจะออกนอกบ้านอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวก่อนมันจะได้ไหมเธอ
0: เราไม่เสียเวลามานั่งก้มๆเงยๆนะคะ
1: อาจจะ
0: เราก็แค่ถูไปแบบนี้ได้เลยได้ทุกคราบได้ทุกพื้นผิวขออนุญาตนะเนี่ย
1: 1 2 3 4 5
0: สะอาดเลย
1: และมันเกลี้ยงแล้วอย่างนึงนะมันจะไม่เหนียวไม่เลอะเทอะพื้นดังนั้นมันไม่ต้องเสียเวลาในเวลาที่เรารีบเร่ง
0: ใช่แล้วเห็นไหมพื้นสะอาดแบบนี้นะ
1: จ้า
0: ไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองเห็นไหมไม่มีอะไรติดมือมาเลย
1: อยู่ตรงนี้
0: นี่คือสิ่งสกปรกกองอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ต้องเอามือไปซักนะคะย้ายมาตรงถังค่ะนี่เลย
1: เราชอบตรงที่อยากจะซักเมื่อไหร่อ่ะแม่ก็ซักได้มันสะดวกมันง่าย
0: มันไม่ต้องซักผ้าเนาะ
1: มันไม่ต้องคานมันไม่ต้องก้มไง
0: เนี่ยแล้วกลิ่นหอมมากนะน้ำยาเนี่ยปึ๊บ
1: นี
0: ่ปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยแค่นี้เราก็ไปห้องถัดไปได้เลยคือความที่ผ้าไมโครไฟเบอร์ก็จับฝุ่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นห้องครัวคราบไหนๆพื้นไหนๆก็เอาอยู
1: ่
0: แม่มือไม่ต้องเลอะเลย
1: ลองดูเพราะหลายๆคนบอกว่าพื้นห้องครัวเป็นที่ที่เราต้องถูตลอดเพราะทำกับข้าวทำอาหารทำของว่างให้ลูกกิน
0: มาดูฟืบนี่ดูดน้ำเข้าไปเลยเห็น
1: ปะและอย่างนึงอะไรรู้ป่ะแม่ชอบความที่แบบเขาดูดน้ำเข้าไปในม็อบอะหมายความว่าคราบเคิร์ฟเนี่ยเขาจะดูดเข้าไปดังนั้นน่ะรอบนี้ที่เราให้ไปนอกจากชุดถังปั่นเนี่ย
0: มาดมา
1: ใช่
0: สิ่งสกปรกอยู่ตรงนี้
1: เดี๋ยวขอรูปนะ
0: น่ะ
1: เฮ้ยแม่ได
0: ้พื้นคือไม่ลื่น
1: ใช่โอเคมาก
0: ตอนนี้ใครอยากได้แล้ววันนี้ไม่ได้ได้เซตเดียวนะคะจ่ายหลักร้อยแต่ได้ไป3เซตดูอยู่อย่าช้าค่ะให้โปรส่งฟรีด้วยโทรได้โทร ทรก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้สายแน่นมากใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนวันนี้จะได้ไปครบเซตเลย1ชุดจะประกอบไปด้วยชุดถังปั่นเนี่ยที่เป็นถังปั่นสแตนเลส1นะคะไม้ม็อบอีก1แล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ด้วย
1: และยังไม่พอวันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและแถมเพิ่มไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นถ้าโทรมาตอนนี้แถมพิเศษให้อีกเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่990บาทค่ะ
0: และราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านจำกัดแค่99เซตดูอยู่โทรได้เลยที่เบอร์028179925ค่ะคือวันนี้ถูกแบบคุณนายเลยนะ
1: มากมาก
0: เวลาใช้งานจริงไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องก้มบางทีอ่ะบางคนนะเป็นคนท้องบางคนเป็นผู้สูงวัยเนาะบางคนแบบต้องก้มก้มเงยๆบางทีมันแบบไม่เวิร์กไม่เวิร์กอันเนี้ยยืนแบบสวยๆเลยนะคะแล้วก็เวลาทำความสะอาดนะเนี่ยหรือจะย้ายห้องเนี้ยค่ะลากไปแบบนี
1: ้ไม่ต้องยกไม่ต้องยกให้เมื่อย
0: แบบนี้เปลี่ยนจุดทำความสะอาดได
1: ้
0: ต่อมา

0: เฮ้ยมันเลอะ
1: คุณมีคน
2: จ้างที่ฉันวางแผนอยากรู้ว่าไม้มอมันเช็ดเกลี้ยงหรือเปล่า
1: เกลี้ยงแน่นอนค่ะแล้วมือไม่ต้องเลอะด้วยมือไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกนะคะบางคนไปทำเล็บมาแบบหลักพันนะ
2: แล้วอะไรป้าแม่ๆพ่อๆหลายคนน่ะมักจะรู้

0: เราก็แค่ซักใหม่ที่ฝังซักของเขา อย่างที่บอกเขาเป็น2ระบบค่ะซักด้วยนะคะปั่นแห้งด้วยถังปั่นแห้งเป็นสแตนเลสถังแข็งแรงมากนะแม่นะ
1: แข็งแรงเพราะว่าอะไรมันสำคัญอยู่ตรงที่อยู่กับเราต้องใช้ได้ทนมีซื้อให้คุณภรรยาสักเซตหนึ่งเนี่ยนะจะแฮปปี้ไออารมณ์แบบหงุดหงิดโดนบ่นแต่ไปนี้อะไรเลอะเทอะก็ไม่ต้องก้มนั่งทำแล้ว
0: ใช่แล้วค่ะอ่ะปึ้งถูไปเลยได้ทุกคราบถ
1: ู
0: ไปเลยได้ทุกห้องแล้วก็เก็บได้แบบนี้คือผ้าไมโครไฟเบอร์ของเรานะคะดูดซับน้ำได้ดีมากแบบนี้
1: ใช
0: ่ไหม
1: ใช่
0: ดูดหายดูดหายเลยค่ะ
1: อันนี้คือมันเป็นหลักการของเขาซึ่งทำให้เก็บคราบได้เกลี้ยงหมายความว่าถ้าปกติเราเอาผ้าคิริบาถูเองมันต้องถูซ้ำสองรอบสามรอบ
0: ใช่
1: แต่อันนี้เช็ครอบเดียวมันเกลี้ยงและมันก็จะมาเก็บไว้อยู่ที่ตรงผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้อย่างที่บอกและพื้นผิวของเราไม่เหนียวแล้วเราก็ไม่ลื่นด้วยนะจ๊ะ
0: ง่ายสะดวกทำความสะอาดได้ทุกห้องทุกพื้นผิวในบ้านแค่กดปั่นถูสะอาดเลยค่ะแล้ววันนี้เอาไป3เซต3ถัง
1: แต่ว่ายังไงเนี่ยนะเราย้ำว่าวันนี้เสร็จเนี่ยให้ไปคุ้มๆแบบนี้ต้องโทรกันมาให้ทันของแถมเพียบรีบโทรมาตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยจ้ะ
0: วันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070 บาท
0: แต่วันนี้จ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะวันนี้ดูอยู่ต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นดีมากคุ้มค่ามากคือจริงมันไปหารกันก็ได้เนาะหรือว่าแบ่งชั้นแบ่งห้องแบ่งบ้านอะไรเงี้ยก็ได้
1: คือราคาเนี้ยไม่ถึงหลักพันเนี้ยจริงๆนะเราซื้อเซต1บ้านเพื่อนละอีกเซต1ก็ยังได้เพราะว่ามันคุ้มและใช้ได้ยาวๆเลย
0: ดูอยู่แค่กดเบอร์โทรที่หน้าจอโทรสั่งไว้อย่าวางสายเด็ดขาดเพราะว่ามีจำนวนจำกัดอ่ะเดี๋ยววันนี้เราสองคนต้องไปเคลียร์บ้านกันต่อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะถูต่อถูต่อจะเป็นคุณนายถูบ้าน
0: ทำความสะอาดบ้านง่ายๆเลยแค่กดปั่นถูกับคอมโปรม็อบที่ครบเซตแล้วของแถมเยอะมากๆเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรีอีก1ถังและยังไม่พอแถมเพิ่มให้ไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นและพิเศษถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มให้ไปกับลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070บาทพิเศษคุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้น
0: ดูอยู่นะคะรีบโทรเลยที่เบอร์02-817-9925ค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ค่ะมันถึงจะสะใจทำอาหารก็สุกไวเนาะ
1: แล้วก็ต้องเป็นเตาแก๊สตัวนี้ด้วยนะครับแบรนด์ดังคาชิวาครับตัวร้อนตัวแรงนานๆทิ้งจะมา
0: ใช่แล้วฉะนั้นวันนี้เห็นรายการอยู่นะคะก็นี่เป็นเจ้าของได้เลย อันนี้เป็นหัวฟู่แบบไฟวนนะหัวฟู่ไฟลุกไฟร้อนไฟแรงจะต้มมันก็สุกเร็วจะผัดจะทอดมันก็แบบโอ้โหแบบไฟแรงสะใจอันนี้ต้มอะไรไว้คะมันเดือด
1: กำลังเดือดพลาดเลยครับคุณผู้ชมครับประเภทผัดก็แบบผัดไฟฟู
0: ่
1: ผ่านแล้วนะครับส่วนประเภทเคี่ยวตุ๋นต้มก็ผ่านเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าอะไรไฟเราร้อนพอไฟเราร้อนเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเราก็จะทำอาหารได้สุกได้เปื่อยได้ง่ายมันก็จะไม่เปลืองเวลาแล้วก็ไม่เปลืองเชื้อเพลิงในถังแก๊สเรา
0: แล้วเราก็ไม่ต้องอยู่หน้าเตาร้อนๆ นานค่ะนะคะวันนี้ครัวไทยต้องไฟลุกไฟร้อนไฟแรงค่ะวันนี้จัดโปรมาให้และเป็นหน้าเตาแบบว่ากระจกนิรภัยคือมันสวยมันทนมันดูแลง่ายมันจะดูใหม่อยู่เสมอเพราะว่าเราเช็ดทำความสะอาดได
1: ้คุณจะได้เตาแก๊ส1เครื่องนะครับสวยงามแบบนี้เลยแล้วก็ไปตั้งกับครัวแบบไหนก็ดูสวยนะครับแล้วก็แถมผ้านะครับไมโครไฟเบอร์ให้อีก1ผืนปกติราคา 3,089 บาทวันนี
0: ้เหลือแค่ 1,000 กับ90บาทฟังไม่ผิดค่ะ 1,000 กับ90บาทและส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านก่อนที่จะปรับราคาขึ้นรับประกันหัวสปาร์คด้วยนะคะ6เดือนฉะนั้นดูอยู่รีบไปโทรค่ะ

0: างที่โทรมาดูใกล้ๆวันนี้ถ้าแม่สั่งไปแม่จะได้อะไรนานๆมาทีนะคะเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้ตัวนี้เป็นแบรนด์คาชิว่าแบรนด์ดังขึ้นห้างหัวสปาร์กเนี่ยแน่นๆแบบนี้นะคะรับประกันตัวหัวสปาร์กเนี่ย6เดือนเลยไล่ขึ้นมาข้างบนค่ะเป็นหน้าเตานิรภัยสวยสวยดูแลง่ายนะคะแล้วเป็นแบบหนาอันนี้ชอบมากไปฝังไว้ในครัวก็ได้นะแล้วหัวของเขาค่ะเป็นหัวไฟวนแบบนี้ไฟมันจะวนลุกแบบร้อนแรงเหมือนเกลียวขึ้นพายุ
1: ครัวเนี่ยจะเป็นครัวไทยครัวบ้านปูนบ้านไม้บ้านเดี่ยวเป
0: ็
1: นคอนโดเข้าได้หมดดูสวยนะครับนานๆทีจะมาทีนะจ๊ะบอกให้เตาแก๊สหน้ากระจกอ่ะคุณผู้ชมครับนะฮะแล้วเป็นไฟแบบเป็นไฟฟู่ไม่ใช่แบบเป็นไฟแบบแผ่ว
0: ๆ
1: รุ่นนี้เตาสวยไฟแรงต้องคาชิว่ารุ่นนี้ช้าเดี๋ยวหมดเดี๋ยวอดนะครับมา
0: โหดด้วยนะ
1: เจียวไข่กันไหมล่ะ
0: เออ
1: เตาแก๊สจะแรงจะดีไม่ดีมาดูตอนเจียวไข่พ่อจ๋าแม่จ๋าดูกันชัดๆจ้ะดู
0: หิวข้าว
1: ต้มตุ๋นเคี่ยวนึ่งร้อนเร็วร้อนไวทอดไม่อมน้ำมันกรอบนอกนุ่มในสีอาหารเหลืองทองสวยเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้คุณผู้ชมหลายพันอยู่นะ
0: จริง
1: เนาะ
0: มีหลายพันหลายตังเลยแหละแต่วันนี้พันกับ90บาทอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: แล้วยังส่งให้ฟรีอยู่ก่อนที่จะปรับราคาขึ้นโอ้โหอยากได้ข้าวสวยเลย
1: ก่อนจะได้ข้าวสวยเธอมาดู
0: จานคู่กันกับแกงส้ม
1: จะบอกให้นะครับวันนี้มีแกงส้มหลายคนบอกว่าโอ้ยดูรายการเชฟเมกกี้แล้วหิวเดี๋ยวก่อนแม่นะไม่ใช่ไปปักซอยนะ
0: อย่าพึ่งสั่งเตาแก๊สจะมาทำกับข้าวให้ลูกให้หลานกินเวลามารวมญาติรวมอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะได้มีเมนูพร้อมเสิร์ฟบางคน
1: อ
0: ่ะมีเตาหัวเดียวติดๆดับๆ ด้วยนะคะกว่าจะทำกับข้าวเสร็จโอ้อยู่ในครัวนานมาก
1: ซื้อเปลี่ยนใหม่วันนี
0: ้
1: ดีที่สุดบอกให้คร
0: ับ และสั่งกับเราวันนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์ค6เดือนด้วยนะคะตัวเนี้ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านชิ้นใหญ่ขนาดนี้นะและยังแถมฟรีเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนุ่มๆเนียนๆค่ะทั้งหมดนี้ 1,000 กับ90บาทเท่านั้นราคานี้เบ็ดเสร็จแล้วคือรวมส่งแล้วด้วยนะ
1: ไปถึงหน้าบ้านจ่าย 1,090 บาทในเน็ตเบอร์อยู่หน้าจอแล้วรีบโทรครับ

0: กี้ทำเมนูอะไรคะ
1: ต้มผู้กองหรือต้มผักกาดดองกระด
0: ู
1: กหมูนั่นแหละนะครับคุณผู้ชมครับก็ตั้งเคี่ยวไปเลยนะครับนะเอาให้เดือดพล่านแป๊บเดียวก็สุกได้กินนะครับเดี๋ยวจะใส่ผักชีอันนี้ทำให้ดูนะ
0: อันเนี้ยไม่ได้ทำกินนะอันเนี้ยเทสให้ดูว่าหน้าเตากระจกนิรภัยอ่ะมันไม่เป็นรอย
1: ถูกต้อง
0: มันทนนะคะ
1: มันทนไม่ใช่แค่สวยอย่างเด
0: ีย
1: ว
0: ไม่เป็นรอย
1: ไม่เป็นรอย
0: ทนเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้คือเราทำให้ดูว่ามีดลงไปแบบเนี้ยนะครับเตาแก๊สของเราเนี่ย
0: แม่อย่าไปหั่นอย่างนี้นะมันไม่ถูกซื้อเขียงเลยแม่
1: ซื้อเขียง
0: แต่เราเทสให้ดูเป็นรอยไหม
1: ดูส
0: ิ
1: เห็นปะ
0: ไม่มีรอยมีดเลยเมื่อกี้ลงมีดหนักเหมือนกันนะ
1: เออคุณผู้ชมครับรีบตัดสินใจเพราะว่าคนโทรเข้ามาเยอะก่อนที่จะหมดเดี๋ยวเรามาทบให้ดูเลยให้เห็นกันจะในรายการตรงนี้เลยเป็นการทดสอบนะครับคุณผู้ชมครับ
0: อีกอย่าง
1: ตัวหนาตัวแรงเลยอ่ะ
0: โอ้โหไม่ใจเย็นใจเย็นเตาอ่ะไม่เป็น
1: คุณผู้ชมดูนะฮะนี่ฮะเห็นไหมหนึ่งคือไม่มีรอยสองคือไม่แตก
0: ไม่แตกไม่ร้าวไม่รอยไม่อะไรทั้งนั้นนี่คือหน้าเตากระจกนิรภัยจริงๆวันนี้แม่ได้ไปเนี่ย บอกเลยว่าทนแน่นอนรุ่นนี้
1: ใช่ครับ
0: ทั้งหมดนี้ 1,000 กับ90บาทเท่านั้นราคานี้เบ็ดเสร็จแล้วคือรวมส่งแล้วด้วยนะ
1: เขามีรับประกันหัวจุดสปาร์คด้วยนะครับ6เดือนนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเตาแก๊สรุ่นนี้สบายใจได้อย่างแน่นอนครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้วรีบโทรครับ

0: วันนี้โอกาสดีที่เปิดมาเจอกันนะครับย้ำนะครับเตาแก๊สตัวนี้1,090บาท
1: ค่ะ
0: เปลี่ยนเพื่อการทำอาหารของคุณให้มันสบายใจเพราะว่ามันเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ในบ้านเปลี่ยนเพื่อเมนูอาหารอร่อยของคุณให้ตัวคุณและคนที่คุณรักในครอบครัวนะครับ
1: ใช่แล้วและที่สำคัญค่ะตัวนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์กนาน6เดือนด้วยได้เตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยที่เป็นหัวฟู่ไฟวนแบบนี้แบรนด์ดังคาชิวา1เตายังไม่พอค่ะผ้าไมโครไฟเบอร์แถมให้ด้วยตอนนี้ยังทันนะปกติเซตนี้นะคะ 3,089 บาทเลยแต่วันนี้เหลือแค่1,090บาทและส่งฟรี
0: เบอร์อยู่หน้าจอแล้วนะครับรอรับของอยู่ที่หน้าบ้านของถึงหน้าบ้านเตาแก๊สถึงหน้าบ้านเราค่อยจ่ายและจ่าย1,090บาทเน็ตๆนะครับใครที่ถือสายรออยู่ตอนนี้พนักงานของเรากำลังรีบเร่งรับสายให้รอสักครู่นะครับได้สิทธิ์ทุกคนครับ
1: อ่ะวันนี้หมดเวลาของเราแล้วคุณผู้ชมโทรได้อยู่นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: อุ้ยหิว
0: กินไหม
1: ห
0: ิวต้มอันนี้ดีมาก
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการพบพระพบธรรมเป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

0: รายการพบพระพบธรรมวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับวัดพระยาสุเรนเป็นวัดที่มีอายุ136ปีและชมความงามของอุโบสถที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นงดงามและกราบสักการะพระพุทธรูปปางมารวิชัยพระประธานในพระอุโบสถมีนามว่าพระพุทธมงคลพร้อมทั้งกราบขอพรหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ขนาดหน้าตักกว้าง16เมตรและสูง32เมตรและรับชมการแสดงธรรมเทศนาในหัวข้อวัยรุ่นกับการเข้าวัดจากพระเฉลียววิจาโรพระนักเทศวัดพระยาสุเรน
1: บุญคุณต้องทดแทนแค้นต้องชำระอาตมาว่าพูดถูกเมื่อมีบุญคุณก็ต้องทดแทนเมื่อมีความแค้นในใจควรชำระล้างจิตใจให้สะอาดอย่าให้มันมีความแค้นเขาเรียกว่าเมื่อมีความแค้นต้องชำระ
0: ช่วงรู้ธรรมคำบาลี

คำขอขมาและอธิษฐานจิตสัพพังอะปราทังขมัตเมพันเตอุกาสะทวารัตเยนะกะตังสัพพังอะปราทังขมัตเมพันเตอุกาสะขมามิพันเตหากข้าพเจ้าจงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินบิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระอรหันตุกพระองค์พระอริยสงฆ์เจ้าตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมนายเวรจะด้วยกายวาจาใจขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยหากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมาข้าพเจ้าขออนุญาตมีคู่มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไปขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรขอบุญบารมีในอดีตชาติที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละลาภยศสรรเสริญสติปัญญาปฏิภาณธนสารสมบัติอุปสรรคใดๆโรคภัยใดๆขอให้มลายสิ้นไปขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมตั้งแต่บัดนี้จนตราบเข้าสู่นิพพานเทอญการสวดขอขมาและอธิษฐานจิตควรสวดอธิษฐานหน้าพระพุทธรูปหรือสวดก่อนนอนโดยให้เริ่มจากการตั้งนโมตัสสะ3จบแล้วตามด้วยบทสวดรู้ธรรมคำบาลี

0: คนแก่แม่ต้องจีบยากเงี้ย
1: ผู้รักที่มาจากวันไหนสแตนจะจริงจังได้ไหมถ้าจะเริ่มเรื่องใหม่นะครับเคลียร์เรื่องเก่าด้วยนะ
2: ไม่ชอบอึดอัด
3: รู้จักคนนี้ปะ
4: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
5: หมอบอกว่าการที่หนูได้มีคนที่หนูรักมันจะช่วยได้มากๆเลยซึ่งหนูก็มีแล้วก็คือพี่จัน
6: นี่คุณแม่จะมาค้างที่นี่เหรอคะ
7: ทำไมจะไล่แม่ออกไปอีกเหรอ
8: วันนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนจะไม่สบาย
5: จะให้หนูอยู่ดูแลเหรอคะ
8: ก็ถ้าไม่มีอะไรต้องทำนะ
5: ไม่มีปัญหาค่ะคุณแม่
9: เราสองคนมีแต่จะสาดความเกลียดใส่กันไม่สงสารจันเขาบ้างเหรอ
5: แล้วทำไมเราสองคนถึงต้องเกลียดกันด้วยล่ะคะ
4: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow พรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
10: กูถอนคำสาปให้มันไปแล้วขอฟ้ามันจำกูไม่ได้แล้ว
11: ไม่แน่หรอกขอฟ้าอาจจะยังจำมึงได้อยู่ก็ได้นะ
12: เดินระวังหน่อยดิวะ
13: แล้วอย่างนี้งานแข่งนี้พวกกูต้องไปอยู่ปะ
12: มึงต้องแข่งก่อนนะเว้ยต้องพาวงให้ชนะให้ได้ด้วย
14: มึงต้องรับผิดชอบดูแลวงกูจนจบห้ามออก
13: ไอ้ขอบฟ้าหายไปไหนก็ไม่รู
12: ้อะไรนะ
15: ขอเสียงปรบมือต้อนรับวง Horizon
4: ติดตามชมจุจีสายมูอันลัคกี้เบย์รหัสบดีนี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
16: เกียร์อยู่ที่ใจใจอยู่ที่เกียร์ฝากเกียร์ไว้กับใครก็เหมือนฝากใจไว้กับคนนั้น
17: น่ะแบมมัสครับ
18: นี่คุณเอามาคืนผมทำไมเนี่ย
17: ผมไม่ได้คืนครับผมแค่ฝากไว
4: ้ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปี1ทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

วัดพระยาสุเรนเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งสร้างในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์วัดพระยาสุเรนเดิมวัดนี้ชื่อวัดบึงพระยาสุเรนเหตุที่ชื่อนี้เพราะสมัยก่อนบริเวณใกล้ๆที่ตั้งวัดมีบึงน้ำขนาดใหญ่แต่ปัจจุบันทางวัดได้ดำเนินการถมบึงดังกล่าวแล้วจนไม่สามารถทราบว่าในอดีตเคยมีบึงใหญ่มาก่อนต่อมาเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดพระยาสุเรนโดยตัดคำว่าบึงออกไปแต่อย่างไรก็ตามชาวบ้านระแวกนี้ยังคงเรียกชื่อวัดบึงพระยาสุเรนเหมือนเดิมเพราะคุ้นหูปัจจุบันวัดพระยาสุเรนมีอายุ136ปีผู้ที่เริ่มก่อสร้างวัดพระยาสุเรนคือพันตรีพระยาสุเรนราชเสนาพันตรีพระยาสุเรนราชเสนามีนามเดิมว่าพึ่งสิงหาเสนีโดยเมื่อวันที่24เมษายนพุทธศักราช2425ท่านได้สร้างวัดพระยาสุเรนหรือวัดบึงพระยาสุเรนบนเนื้อที่ของตนเองที่แขวงมีนบุรีซึ่งปัจจุบันคือเขตคลองสามวาสร้างวัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และได้บรรพชาเป็นสามเณรอีกด้วยสันนิษฐานกันว่าเหตุที่ท่านไม่อุปสมบทเป็นพระเพราะมีโรคประจำตัวคือฤทธิ์สีดวงซึ่งคนโบราณเขาถือว่าคนบวชเป็นพระห้ามมีโรคประจำตัวท่านได้ทำนุบำรุงวัดมาตลอดจนกระทั่งมรณภาพในปีพุทธศักราช2449ด้วยโรคชราหลังจากเจ้าพระยาสุเรนได้สร้างวัดบึงพระยาสุเรนท่านได้สร้างพระพิมพ์เพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาตามคตินิยมแต่โบราณแล้วนำส่วนหนึ่งแจกแก่ผู้ต้องการนำไปบูชาติดตัวส่วนหนึ่งบรรจุในองค์พระเจดีย์ข้างบึงพระยาสุเรนและใต้ฐานชุกชีพระประธานในพระอุโบสถพระสมเด็จบึงพระยาสุเรนแตกกรุเป็นประถมครั้งแรกเมื่อคราวสงครามอินโดจีนปีพุทธศักราช2485ขณะนั้นโยมชุ่มสิงหาเสนีซึ่งเป็นโยมบิดาของท่านอธิการดวงและท่านอาจารย์กรรมเจ้าอาวาสสมัยนั้นได้นำพระที่พบภายใต้องค์พระเจดีย์มอบให้จอมพลป.พิบูลสงครามแจกจ่ายแก่ทหารจำนวน3ถุงใหญ่ประมาณว่าหลายพันองค์ในสมัยก่อนพื้นที่บริเวณวัดเมื่อถึงฤดูแล้งประชาชนเดือดร้อนไม่มีน้ำกินน้ำใช้ได้ทำการขุดสระน้ำขึ้นซึ่งในหน้าแล้งประมาณเดือน1เดือน5เดือน6ถ้าเกิดฝนแล้งชาวบ้านจะนำสัตว์เลี้ยงมากินน้ำที่สระสารปูในตอนเวลา10โมงเช้าและเวลา6โมงเย็นเป็นประจำในปีพุทธศักราช2510กรมชลประทานได้ทำการขุดลอกคลองให้ลึกและกว้างประมาณ6วาเรือขุดได้ทำการขุดคลองมาจนถึงเขตวัดคันกระบวนซึ่งเป็นโครงเหล็กภายนอกภายในเป็นไม้กว้าง12คูณ12นิ้วได้หักลงหัวหน้าเรือขุดจึงหยุดทำการขุดและได้มาปรึกษาว่าจะทำอย่างไรจึงจะขุดได้โดยไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกได้แนะนำให้เขามาทำการบวงสรวงบอกกล่าวและขออนุญาตต่อเจ้าคุณปู่ที่ศาลพวกเรือขุดจึงมาทำการบวงสรวงและขออนุญาตได้เอาน้ำมนต์จากท่านไปพรมแล้วจึงได้ทำการขุดต่อโดยสะดวกไม่มีเหตุการณ์ใดๆปรากฏขึ้นอีกเมื่อสร้างศาลเสร็จแล้วคุณสมจิตสิงหาเสนีได้มอบเงินให้ 8,000 บาทสร้างรูปโลหะเท่าตัวจริงครึ่งตัวของท่านพระยาสุเรนโดยถือเอาภาพของท่านเป็นต้นแบบเมื่อเสร็จจึงได้ทำ

การฉลองเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2513ปัจจุบันประชาชนนิยมมาขอพรกราบสักการะเป็นจำนวนมากก่อนเข้าพระอุโบสถด้านหน้ามีรูปปั้นท่านพระยาสุเรนทรราชเสนาเป็นรูปยืนอย่างสง่าแต่งกายสวมชุดราชปัตนแบบโบราณและด้านข้างมีรูปปั้นภรรยาของท่านคือท่านผู้หญิงนวลในอิริยาบถนั่งบนเก้าอี้เพื่อให้ประชาชนได้กราบขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเข้าอุโบสถและเมื่อเข้ามาในบริเวณโบสถ์สิ่งแรกที่เห็นก่อนเข้าโบสถ์คือใบวิสุงคเสมาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในวันพุธแรม1ค่ำเดือน11พุทธศักราช2431โดยใบวิสุงคเสมาอยู่ด้านในเขาพระสุเมนจำลองส่วนด้านบนเขาพระสุเมนมีองค์พระเจดีย์สีทองครอบไว้บนสุดเมื่อเดินถัดมาจะพบอุโบสถสีขาวหน้าบันสร้างเป็นทรงจั่วสามเหลี่ยมโบสถ์หลังนี้สร้างตามแบบโรงช้างสมัยโบราณเดิมเป็นโบสถ์อุดคือเป็นโบสถ์ที่ไม่มีประตูด้านหลังมีประตูทางเข้าด้านหน้าเพียงด้านเดียวแต่ปัจจุบันทางวัดได้เจาะประตูด้านหลังเพิ่มและภายในผนังอุโบสถไม่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นผนังสีขาวแบบโบราณดั้งเดิมสันนิษฐานว่าอุโบสถหลังนี้พันตรีพระยาสุเรนทรราชเสนาเป็นผู้ออกแบบและประสงค์ให้สร้างโบสถ์แบบเรียบง่ายภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานเป็นปูนปั้นมีนามว่าพระพุทธมงคลเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยประดิษฐานตรงกลางส่วนพระพุทธรูปองค์ด้านซ้ายเป็นปางสมาธิลายดอกพิกุลและพระพุทธรูปองค์ทางขวาเป็นปางสะดุ้งมารสันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยพันตรีพระยาสุเรนทรราชเสนาส่วนพระพุทธรูปเบื้องหน้าพระประธานเป็นพระหยกทองคำสวมเกศทรงเครื่องแบบเจ้าพระยาสมัยก่อนเมื่อครบ1ปีคือวันสิ้นชีวิตของเจ้าพระยาสุเรนทางวัดจะเปลี่ยนสร้อยสังวาลที่องค์พระเป็นประจำแต่ปัจจุบันไม่ได้เปลี่ยนทุกปีจะเปลี่ยนเฉพาะวาระสำคัญเท่านั้นท่านเจ้าอาวาสเล่าว่าสร้อยสังวาลทำมาจากทองคำแท้แบบดั้งเดิมเมื่อกราบองค์พระประธานแล้วให้มองขึ้นไปตรงผนังด้านบนประตูทางเข้าจะพบรูปพันตรีพระยาสุเรนทรราชเสนาที่สำคัญมีแผ่นทองจารึกวิสุงคามสีมาหรือที่ดินสำหรับสร้างวัดซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อครั้งสร้างวัดเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2431ส่วนภาพทางซ้ายเป็นรูปพระครูอุดมพิริยคุณองค์หลวงปู่กล่ำอุกกโมได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปีพุทธศักราช2455และดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลสามวาตะวันตกสมัยนั้นท่านได้ใช้วิชาที่ร่ำเรียนมาช่วยเหลือชาวบ้านจนโด่งดังท่านมรณภาพในปีพุทธศักราช2502สิริอายุ78ปี53พรรษารูปทางขวาเป็นภาพพระอธิการดวงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสซึ่งท่านเป็นหนึ่งในทายาทสิงหาเสนีรูปแรกที่เข้าสู่ร่มกาสาวพัฒน์ก็มุ่งมั่นพัฒนาวัดเรื่อยมามรณภาพเมื่อปีพุทธศักราช2545สิริอายุ82ปี57พรรษาหลังจากได้กราบสักการะพระในอุโบสถเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเดินออกมาจะพบศาลารายรอบอุโบสถโดยผนังรอบศาลารายมีฝาผนังเป็นภาพจิตรกรรมเล่าประวัติความเป็นมาของวัดตั้งแต่ท่านพระยาสุเรนขี่ม้าปักธงสร้างวัดภาพการจับจองที่ดินของท่านพระยาสุเรนการขอสร้างวัดพระยาสุเรนการสร้างศาลาของวัดการฉลองพระอุโบสถส่วนฝาผนังอีกด้านเป็นภาพจิตรกรรม

เอาพุทธประวัติได้แก่ภาพการเทศมหาชาติภาพตอนราหุลบวชเนนภาพพระแม่ธรณีปราบมารและภาพจิตรกรรมประเพณีไทยอาทิเช่นประเพณีทอดกฐินประเพณีแห่เรือประเพณีฝังลูกนิมิตเป็นต้นนอกจากนั้นยังมีภาพวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ประชาชนที่ได้ชมภาพวาดจะทราบประวัติความเป็นมาของวัดพระยาสุเรนผ่านภาพวาดที่สวยงามเมื่อเดินออกมานอกอุโบสถท่านผู้ชมจะเห็นอุโมงค์ใต้อุโบสถซึ่งประชาชนนิยมเดินลอดอุโมงค์ใต้อุโบสถ3รอบเพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตสิ่งสำคัญขณะเดินลอดอุโมงค์ใต้ฐานอุโบสถเราเห็นลูกนิมิตของโบสถ์ที่มีอายุ136ปีอยู่ด้านล่างและเห็นไม้ซุงซึ่งเป็นคานดั้งเดิมของอุโบสถและระหว่างทางเดินในอุโมงค์มีพระพุทธรูปปางต่างๆเรียงรายให้ประชาชนกราบสักการะตลอดทั้งซ้ายและขวาเมื่อเดินด้านหลังทางออกของอุโบสถเราจะเห็นยักษ์ตัวใหญ่2ตนที่ยืนอยู่ปากทางเข้าโบสถ์นั่นคือท้าวเวสสุวรรณกายสีแดงและท้าวทัตรสกายสีเขียวถือเป็นเทพที่พิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาสำหรับเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันพระสิทธิสิงหาเสนีเกิดปีมะเสงเมื่อวันที่8กรกฎาคมปีพุทธศักราช2508หลังจากศึกษาจบปริญญาตรีเข้าทำงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอยู่ระยะหนึ่งจึงตัดสินใจอุปสมบทเมื่อวันที่24มกราคม2536ที่วัดพระยาสุเรนโดยมีพระครูปลัดกิตติวัฒน์วัดคูบอนเป็นพระอุปัชฌาย์ด้วยระยะเวลาเพียง4ปีในปีพุทธศักราช2540สามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอกเป็นพระภิกษุผู้มีความมุ่งมั่นพัฒนาศาสนสถานศาสนวัตถุท่านเป็นผู้นำในการพัฒนาท่านมีความประสงค์ให้สร้างอาคารประชุมให้เป็นสถานปฏิบัติธรรมกว้าง40เมตรยาว68เมตรด้านบนประดิษฐานองค์หลวงปู่ทวดขนาดใหญ่หน้าตากว้าง6เมตรและสูง32เมตรพระครูปลัดสุภกรปิยธรรมโมเลขาท่านเจ้าอาวาสพูดถึงการสร้างหลวงปู่ทวดเกิดจากครั้งหนึ่งพระครูโสพลขณะนั่งสมาธิแล้วเกิดนิมิตเห็นภิกษุชราท่านหนึ่งพายเรือมาบอกว่าที่วัดมีคลองที่ต้นตระกูลได้ขุดไว้ให้สร้างเราไว้ใกล้ๆผู้คนที่มาค้าขายจะได้ร่ำรวยร่มเย็นเป็นสุขแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านเจ้าอาวาสไม่เล่าให้ใครฟังเกรงว่าจะถูกหาว่างมงายแต่ก็ไม่ได้ลบหลู่จนกระทั่งมีญาติโยมสามท่านมาเล่าความฝันให้ฟังว่ามีคนมาขออยู่วัดให้ไปบอกเจ้าอาวาสด้วยท่านเจ้าอาวาสจึงตัดสินใจสร้างหลวงปู่ทวดขึ้นในปีพุทธศักราช2558ใช้เวลาสร้างประมาณ2ปีจึงแล้วเสร็จเมื่อเดินต่อมาจะพบศาลาสีขาวมีชื่อว่าศาลา12ราศีสร้างมาเมื่อ40กว่าปีเมื่อเดินขึ้นชั้นที่2จะเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งของเกจิอาจารย์ดังๆพร้อมประวัติโดยย่อเอาไว้ทั้งหมด16องค์ได้แก่สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดหลวงพ่อเงินหลวงปู่สุขหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่แหวนเป็นต้นชั้นที่3เป็นที่เก็บของสำคัญของโบราณของวัดซึ่งไม่เปิดให้เข้าชม

0: อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเสน่ห์คู่กับวัดพระยาสุเรนคือตลาดน้ำวัดพระยาสุเรนเป็นตลาดน้ำแห่งใหม่สุดอินเทรนด์ของกรุงเทพมหานครโดยบรรยากาศตลาดมีของให้ช็อปให้ชิมมากมายมีอาหารคาวหวานที่มีให้เลือกมากมายละลานตาตลาดน้ำเปิดเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้นเปิดตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.หลังจากที่ได้ชมความงดงามของวัดพระยาสุเรนและกราบสักการะพระพุทธรูปสำคัญกันไปแล้วพลาดไม่ได้ช่วงหน้าจะพาไปรับชมรับฟังการแสดงธรรมเทศนาในหัวข้อวัยรุ่นกับการเข้าวัดจากพระเฉลียววิจาโรพระนักเทศวัดพระยาสุเรน
1: เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหากพวกเราทั้งหลายมี4ข้อนี้พวกเราทั้งหลายจะได้ก้าวขึ้นไปอยู่ในพรหมในวิหารของพรหม

0: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
1: ทั้งหมด
2: รู้จักคนชื่อเมธปะ
3: พี่ไม่เจอมาแล้วหรอ
2: เจอจังๆเลย
4: พี่แม่จะลงสีแม่เหมือนเดิมไหมนะครับ
5: พี่ก็แค่ว่าไปตามความรู้สึกแค่นั้นแหละ
6: ให้โอกาสพี่ได้เห็นความนั้นของมอสอีกครั้งนึงนะ
7: มึงไปบอกเขาตรงๆไหมบอกว่ามึงไงชอบเขาน
4: ี่เมาปะ
2: เมาอะไร
4: หึงเหร
8: อติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
9: กีฬาโอ๊ย
10: วันนี้มีคนมาขายขนมจีบน้องด้วย
11: คนนั้นน่ะพี่สามคนที่แต่งตัวเป็นผีมนุษย์หินน่ะ
12: คิดถึงเขาอ่ะสิ
13: เดี๋ยวน้องแซวคืนนะ
14: ยังแจมรู้ไหมว่าเมียที่ดี
15: คือเมียที่ใส่หางกระต่ายฟูฟู
10: พี่สามไปได้แล้วครับ
8: ที่3ของเธออาทิตย์นี้ตอนจบเวลา 4:30 นทางช่อง GMM 25
16: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้อย่าพลาดชม4พระเอกนักร้อง

0: บ่าย 2:45 ที่ GMM 25
1: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับออนอรดีฝนศิลารัตน์ทูออ
2: เธอเป็นคนแรกและเป็นคน
3: คิดมาอดแฟนเขาเด้นเนาะ
1: เที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามพาไปบุกแปลงเกษตรที่จังหวัดสระแก้ว14:00 นที่นี่ GMM 25
4: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25

จริญพรบรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่กำลังชมรายการพบพระพบธรรมในวันนี้อาตมาภาพพระเฉลียววิจาโรหรือหลวงพิมลวัดพระยาสุเรนวัดพระยาสุเรนเป็นวัดที่เก่าแก่ญาติโยมทั้งหลายซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีอายุราว136ปีแล้วญาติโยมทั้งหลายปัจจุบันนี้มีวัดมากมายที่ตั้งขึ้นมาทั้งวัดเก่าวัดแก่วัดใหม่ทั้งหลายวัดก็ต่างก็สร้างวัตถุเจริญไม่ว่าจะเป็นสาธารณสมบัติเพื่อที่จะยึดเหนี่ยวให้ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายเนี่ยได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้ให้ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยพัฒนาซึ่งจิตใจตั้งแต่เมื่อสมัยก่อนนี้บรรดาท่านญาติโยมท่านสาธุชนเนี่ยจะเข้าวัดกันเยอะมากเข้าวัดกันเยอะมากมายแต่ปัจจุบันนี้ส่วนมากก็จะเป็นคนเฒ่าคนแก่ซะมากกว่าบรรดาพวกหนุ่มๆสาวๆวัยรุ่นก็จะไม่ค่อยเข้ามาเท่าไหร่ก็มีอยู่ช่วงนึงอาตมาก็เคยดีใจนะโยมเคยดีใจอยู่พักก็เห็นวัยรุ่นเข้ามาในวัดแต่ว่าถามว่าเข้ามาทำอะไรอ่ะช่วงหนึ่งเข้ามาเยอะมากเข้ามาจับโปเกมอนอาตมาก็อุตส่าห์ดีใจก็นึกว่าเข้ามาฟังเทศฟังธรรมของพระเนี่ยแหละญาติโยมทั้งหลายซึ่งที่วัยรุ่นไม่ค่อยได้เข้ามาวัดเพราะว่าบรรดาพ่อแม่หรือผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ปกครองเนี่ยไม่ค่อยได้แนะนำไม่ค่อยได้แนะนำว่าการเข้าวัดเนี่ยมันได้อะไรเข้ามาเพื่ออะไรเด็กวัยรุ่นก็เลยไม่ค่อยได้สนใจหรือบางทีก็เข้ามาวัดแล้วก็ทำตัวไม่ถูกไม่รู้จะพูดกับพระยังไงเห็นพระแล้วต้องปฏิบัติตัวแบบไหนเข้ามาวัดแล้วได้อะไรคือไม่มีใครแนะนำเขาก็ไม่รู้ญาติโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นอาตมาอยากจะเชิญชวนให้บรรดาผู้ปกครองทั้งหลายเนี่ยช่วยกันแนะนำช่วยกันชักชวนชักจูงให้ลูกหลานได้เข้ามาวัดเพื่อพัฒนาจิตใจเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในปัจจุบันเนี่ยอาตมาเห็นในเด็กวัยรุ่นทั้งหลายเนี่ยเขามีความพัฒนาแต่ว่าพัฒนาในด้านวัตถุพัฒนาในด้านความเจริญทางภายนอกซึ่งภายในเนี่ยไม่ได้พัฒนาเลยจึงมีปัญหาเกิดขึ้นเรื่อยๆอาตมาได้ชมทางสื่อทางโซเชียลไม่ว่าจะเป็น Facebook มีเยอะมากมายที่ออกข่าวมามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องวัยรุ่นหรือบางคนก็ที่ไม่เข้าวัดเพราะว่าไม่สนุกเข้ามาอาตมาเคยถามบรรดาลูกศิษย์อาตมาเคยสอนลูกศิษย์เนี่ยหลายโรงเรียน อยู่แถวนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีก็เคยถามว่าทําไมถึงไม่เข้าวัดเข้าวัดเนี่ยมันไม่สนุกครับอาจารย์มันไม่สนุกยังไงก็เข้าไปก็เจอพระเทศพระเทศก็ฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องเพราะว่าพระเทศบางทีก็เทศจะคำจะสูงฟังไม่ค่อยเข้าใจเข้าไปก็ไปเจอพระสวดมนต์ซึ่งแปลไม่ออกว่ามันแปลว่าอะไรมันไม่สนุกอ่ะมันไม่สนุกเหมือนกับฟังตะตุมตวงอะไรประมาณนี้ทีนี้ก็เลยไม่อยากเข้านั่นแหละญาติโยมทั้งหลายผลของการที่ว่าบรรดาเหล่าวัยรุ่นทั้งหลายของเราเนี่ยไม่ค่อยได้เข้าวัดไม่ค่อยได้พัฒนาจิตใจทีนี้ก็เกิดปัญหามากมายอย่างในโซเชียลก็ออกมาเยอะแยะมากมายฆ่าตัวตายบ้างซึ่งเป็นปัญหาที่น่าสงสารแล้วก็ไม่ได้ค่อยได้ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้

เกิดอันตรายต่อชีวิตแล้วก็ไม่รู้จักว่าอันไหนเป็นอบายมุขหรือไม่อบายมุขอบายมุขก็คือสิ่งที่ประตูแห่งความเสื่อมนั่นเองโยมอบายมุขเนี่ยคือถ้าไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้การดำรงชีวิตเนี่ยจะไม่ไปได้ไม่สวยพูดง่ายๆว่าไปได้ไม่สวยไปได้แต่ว่าไปได้อย่างกระตุกกระตักคืออบายมุขเนี่ยเป็นตัวที่ทำลายความดีทำลายความเจริญอีกมากมายไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษคือไม่รู้จักคนไหนเป็นผู้มีพระคุณหรือจะตอบแทนบุญคุณได้อย่างไรอีกเยอะแยะมากมายการตอบแทนบุญคุณเนี่ยคือไม่ใช่ตอบแทนบุญคุณเฉพาะแค่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มีการตอบแทนถ้าทั้งแผ่นดินวิธีการตอบแทนก็คือการที่เด็กวัยรุ่นเนี่ยมาศึกษาพระธรรมวินัยของคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เอาไปพัฒนาจิตใจสิ่งที่ทำได้ก็คือปฏิบัติตัวเป็นคนดีเมื่อเป็นคนดีเนี่ยตอบแทนได้ทั้งพ่อตอบแทนได้ทั้งแม่ครูบาอาจารย์ตอบแทนได้ทั้งแผ่นดินนี่เขาเรียกว่าตอบแทนบุญคุณผู้ที่มีพระคุณเหมือนกับโยมเคยได้ยินไหมที่ว่าเขาพูดว่าบุญคุณต้องทดแทนแค้นต้องชำระอาตมาว่าพูดถูกเมื่อมีบุญคุณก็ต้องทดแทนทดแทนไม่ได้ด้วยสิ่งหนึ่งก็ทดแทนด้วยสิ่งอีกสิ่งหนึ่งในทางที่ดีส่วนแค้นที่ต้องชำระเนี่ยก็ถูกอีกที่อาตมาบอกว่าถูกเนี่ยหมายถึงเมื่อมีความแค้นในใจควรชำระล้างจิตใจให้สะอาดอย่าให้มันมีความแค้นเขาเรียกว่าเมื่อมีความแค้นต้องชำระชำระจิตใจให้สะอาดวิธีการพวกเหล่านี้ทั้งหลายที่อาตมาพูดมาทั้งหมดก็คือมีวิธีเดียวคือให้ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยเข้ามาศึกษาที่วัดเพราะที่วัดเท่านั้นที่จะรู้ว่าควรทำยังไงถ้าหากโยมเข้าไปศึกษาได้ใน Google ก็มีโยมใน Google ก็มีแต่ถามว่าเมื่อโยมเข้าไปแล้วเนี่ยจะอธิบายได้สะอาดจะอธิบายได้ลึกซึ้งเข้าใจเหมือนที่พระสงฆ์ที่ท่านได้ศึกษาพระธรรมวินัยมาโดยตรงเหมือนกันไหมแต่จะมีเหมือนกันก็คือการที่เราได้อ่านเราได้รู้แต่ว่าที่แท้เนี่ยทำให้จิตใจนิ่มแล้วก็สะอาดที่สุดคือการเข้ามาวัดญาติโยมทั้งหลายอย่าละทิ้งประเพณีของชาวพุทธอย่าละทิ้งประเพณีของเราอย่าละทิ้งพระพุทธศาสนาซึ่งดำรงมาเนี่ยพระพุทธองค์ทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนามาเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ย 2,500 กว่าปีถ้าเกิดว่าพระพุทธองค์ของเราไม่ตรัสรู้จริงๆไม่ฉลาดจริงๆป่านนี้แค่ร้อยปีก็หายไปหมดแล้วแต่นี่อยู่ได้ถึง 2,500 กว่าปีแล้วก็อยู่ต่อไปเรื่อยๆหากพวกเราชาวพุทธเนี่ยยังศรัทธาให้ความเลื่อมใสในความจริงในอริยสัจที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงตรัสรู้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านทรงมีพระธรรมวินัยที่สั่งสอนเหล่าบรรดาญาติโยมทั้งหลายเนี่ยที่เข้ามาวัดที่พวกเราบอกว่าเข้ามาในวัดแล้วก็มันยากหนึ่งยากฟังธรรมะและธรรมะก็มีมากมายจนว่าบางทีก็จำไม่ได้ที่พระพุทธเจ้าสอนก็ต้อง 84,000 พระธรรมขันธ์โอ้ใครจะไปจำได้หมดญาติโยมทั้งหลายพระพุทธเจ้าสั่งสอนมาก็จริง 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยโดยย่อรวมสรุปแล้วก็แค่3อย่างก็คือมีศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาซึ่งง่ายๆที่จะแนะนำเด็กๆแนะนำวัยรุ่นศีลเมื่อเด็กๆมีศีลอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเด็กๆมีสมาธิอะไรจะเกิดขึ้นแล้วมีปัญญาอะไรจะเกิดขึ้นให้เด็กๆมีศีลก็คือมีการประพฤติตัวประพฤติปฏิบัติมีมารยาทมีศีลเขาเรียกศีลเนี่ยคือทำตัวให้มีมารยาททำกายวาจาใจให้สงบเรียบร้อยดีงามเนี่ยคือศีลแล้วก็เมื่อทำจิตใจสงบเรียบร้อยดีงามมีมารยาทมันก็เกิดสมาธิคือความสงบสมาธิตัวสมาธินี่เองที่จะทำ

ให้เกิดปัญญาของเราขึ้นมาเมื่อเกิดปัญญาในความเจริญมันจะก้าวขึ้นมาชนใดไม่มีศีลก็ชนนั้นก็ไม่มีความสงบชนใดไม่มีความสงบชนนั้นก็ไม่มีปัญญาชนใดไม่มีปัญญาก็หาความเจริญก้าวหน้าในทางที่ดีไม่มีนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนมาซึ่งพวกเราทั้งประเทศในชาวพุทธทั้งประเทศก็รู้อยู่แล้วไปถามแต่ละคนก็บอกคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ารวมแล้วมีอะไรมั่งศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาตอบได้กันเป็นแถวแต่ถามว่าทำได้ไหมไม่ได้ศีลห้าโยมศีลห้าอาตมาไปกิจนิมนต์หรือไปนั่งเทศที่ไหนเจอรับศีลโอ้เวลารับศีลเนี่ยรับกันปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิโอ้รับกันแน่นพอถึงสุราเมรยปานารับศีลกันเสร็จเรียบร้อยเนาะพอพระเดินออกไปนั่งกินเหล้ากันการรับศีลเมื่อรับไปแล้วก็ต้องปฏิบัติถ้ารับศีลแล้วไม่ปฏิบัติเขาไม่ได้เรียกว่ารับศีลเขาเรียกว่าสัมผัสมาสัมผัสศีลมาสัมผัสศีลแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติเด็กทุกวันนี้ไม่ค่อยรู้บางทีอาตมาไปถามศีล5มีอะไรมั่งนักเรียนศีล5มีอะไรมั่งได้แค่ข้อ2ข้อแล้วก็หายไปแต่ถามว่าเพลงอะไรดังที่สุดตอบทันทีเลยปานามานี่อ่ะโยมซึ่งทุกวันเนี่ยโยมต้องรู้ด้วยว่าพระพุทธเจ้าเคยตรัสอยู่เรื่องนึงว่าสุตตมยปัญญาสุตตมยปัญญาแปลว่าปัญญาเนี่ยเกิดจากการฟังถามว่าเด็กยุคสมัยยุคปัจจุบันเนี่ยฟังเพลงหรือฟังในแต่ละสิ่งที่อยากที่เขาฟังเนี่ยถามว่าฟังแล้วมันได้อะไรฟังบางเรื่องเพลงหลายๆเรื่องที่กำลังดังอยู่ในทุกวันเนี่ยฟังแล้วแปลไม่ออกแถมไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็แต่ฟังได้ฟังเพื่อความบันเทิงมันจะบอกว่าไม่ได้ไม่ให้ฟังเพื่อความบันเทิงแต่ถ้าอยากฟังให้มันมีสาระให้มันได้ความรู้เนี่ยมาเข้าวัดเข้าวามาฟังเทศฟังธรรมไม่ต้องเยอะโยมบางคนบอกว่าไม่ค่อยมีเวลาจะเข้าวัดบางคนนี่ก็น่าสงสารทำงานตลอดก็ลองแบ่งเวลาดูนะโยมอาทิตย์นึงแบ่งเวลาเข้ามาที่วัดมาสัมผัสดูที่วัดมารู้จักกับพระสักครึ่งชั่วโมงก็ยังดีดีกว่าไม่ได้เข้าเลยไม่ได้ชวนตัวเด็กตัวเล็กๆมาเข้าวัดเลยซึ่งอนาคตต่อไปเนี่ยเมื่อเด็กไม่ได้อบรมทางพัฒนาทางด้านจิตใจเนี่ยโตขึ้นจะเป็นคนที่แข็งกระด้างซึ่งเราจะอบรมได้ไม่ง่ายไม่เหมือนเด็กสมัยก่อนเห็นไหมโยมเด็กสมัยก่อนนี่เมื่อสมัยโบราณผู้เฒ่าผู้แก่ที่เราเห็นรุ่นอาตมาเนี่ยโยมรุ่นอาตมารุ่นก่อนอาตมารุ่นพี่ๆเนี่ยเมื่อเห็นผู้หลักผู้ใหญ่เขาต้องสั่งสอนอบรมเด็กแล้วเนี่ยน่านับถือเพราะว่าเด็กมีความอ่อนน้อมถ่อมตัวมีมารยาทมีกิริยามารยาทที่คู่ควรที่จะเป็นเด็กไทยอ่ะโยมทุกวันนี้มันความเป็นเด็กไทยเนี่ยหายไปเยอะโยมเมื่ออาตมาเปิด Facebook ออกมาเนี่ยพอมาเห็นบางทีเพลงประเทศนอกดังๆออกมาเอามาก๊อปแล้วก็มาทำมาเต้นโชว์ในโซเชียลซึ่งเด็กดูแล้วหน้าตาเนี่ยหากเป็นเมื่อสมัยก่อนหรือหากเป็นผู้ที่ถึงขั้นที่จะขอกันแต่งงานเนี่ยค่าสินสอดเป็นแสนๆล้านๆเนี่ยแต่เอามาเต้นโชว์แบบนั้นเนี่ยโยมจากค่าที่มีเป็นแสนเป็นล้านเนี่ย 2,000 ยังเหลืออยู่หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเขาเรียกว่าไม่ได้ศึกษาพระธรรมเพื่อเอามาปกครองชีวิตเอามาดำเนินชีวิตเอามาดูตัวเองว่าสิ่งนี้ควรทำไหมสิ่งนั้นควรทำไหมทำออกไปแล้วมันได้อะไรมันได้ผลดีหรือผลเสียมันได้ผลเสียมากกว่าผลดีหรือมันได้ผลดีมากกว่าผลเสียเนี่ยซึ่งขาดพระธรรมขาดธรรมะขาดธรรมะที่จะเอามาอบรมเอามาพัฒนาจิตใจนะโยมพัฒนาจิตใจการพัฒนาจิตใจเป็นการพัฒนาที่สำคัญมากที่สุดพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยดำรงอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะว่า
มีพวกเราท่านทั้งหลายให้การรักรักนับถือทุกวันนี้มีศาสนาหลายศาสนามากที่เข้ามาในประเทศไทยแต่ว่าทุกศาสนาก็ดีกันทุกศาสนาเลยโยมสอนให้เราเป็นคนดีไม่ว่าจะศาสนาไหนขอให้เรารักใคร่ปรองดองสิ่งสำคัญก็คือรักใคร่กันปรองดองกันช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันอย่างพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าพรหมวิหารสี่โยมไม่รู้ว่าเด็กๆที่นั่งดูกันอยู่หรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่นั่งดูกันอยู่เนี่ยรู้ไหมพรหมวิหารสี่มันมีอะไรบ้างรู้แต่พรหมวิหารแต่ว่าพอกล่าวตัวแรกว่ามีอะไรก็อ่อนพอนึกออกแต่โดยปฏิถ้าโดยให้นึกโดยปัจจุบันทันด่วนน่าจะงงนะโยมนะจริงๆอะพรหมวิหารสี่มันมีทุกคนคนทุกคนสมควรจะมีพรหมวิหารอาตมาจะขออธิบายตรงนี้พรหมวิหารก็คือพรหมก็คือเทวดาโยมพูดง่ายๆผู้ที่อยู่ชั้นสูงพรหมวิหารคืออะไรอะวิหารก็เหมือนโบสถ์เหมือนสถานที่สวยๆสร้างเป็นวิหารงามๆสวยๆพรหมวิหารหมายถึงผู้ที่จะอยู่เข้าไปอยู่ในวิหารนี้ได้คือต้องเป็นระดับพรหมคือหนึ่งเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาคืออะไรเมตตาก็คือความรักที่ปราศจากซึ่งเรื่องกามเข้ามาเกี่ยวข้องเขาเรียกเมตตาเป็นความรักที่สูงที่สุดรักสัตว์เล็กสัตว์น้อยพ่อแม่ปู่ย่าตายายรักลูกรักหลานนี่รักเมตตาเป็นความรักที่สะอาดเป็นความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักที่สูงกรุณาก็คืออยากจะไปช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นยามผู้อื่นเดือดร้อนเห็นใครเดือดร้อนก็ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือนี่เขาเรียกกรุณาเห็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยตกน้ำป๋อมแปมไปช่วยอย่าให้มันตายเขาเรียกกรุณานี่กรุณาส่วนมุทิตาก็คือความยินดีอันนี้เด็กในปัจจุบันทำยากนะโยมเด็กในปัจจุบันทำยากที่อาตมาเห็นเนี่ยไม่ค่อยยินดีเท่าที่เห็นในปัจจุบันคือนัดจิกผมกันตีบ้างโอ้หน้าสงสารหากไม่มีข้อนี้เห็นผู้อื่นได้ดีก็เที่ยวอิจฉาเขามั่งความอิจฉาริษยาเนี่ยตัวต่อต้านมุทิตาคือยินดีเห็นผู้อื่นได้ดีเรายินดีด้วยยินดีสนับสนุนยินดีเห็นผู้อื่นเรียนเก่งๆเราก็ยินดีด้วยยินดีด้วยจะได้คบหากันคนอีกคนเรียนเก่งอีกคนจะได้มาแนะนำกันช่วยกันอีกคนที่เก่งไอ้คนที่ไม่เก่งก็ยินดีเขาจะได้ดึงมือครับดึงมือชวนกันศึกษาให้ดีขึ้นไปอีกเนี่ยมุทิตาส่วนอุเบกขาก็คือวางตัวเป็นกลางอาตมาจะพูดในทางพระเดี๋ยวเด็กวัยรุ่นจะงงทางพระก็คืออุเบกขาคือการวางเฉยเดี๋ยวจะเอาการวางเฉยเนี่ยไปปฏิบัติเห็นผู้อื่นกำลังตกน้ำจะตายเลยไม่ได้หลวงพี่เขาสอนว่าต้องวางเฉยอยู่เฉยๆไม่ช่วยตายนะโยมตายเพราะฉะนั้นไม่ใช่การวางเฉยนี่เป็นของพระอุเบกขาของเราก็คือวางใจเป็นกลางทำตัวเป็นกลางกลางไม่โกรธไม่เกลียดไม่ชังไม่อิจฉาทำตัวแบบสบายๆเห็นเขาได้ดีก็ก็เฉยๆเขาได้ดีก็ดีแล้วเราก็อยู่เฉยๆคนไหนโกรธคนไหนว่าเราด่าเราก็เฉยๆก็ซึ่งเขาด่าเขาว่าเราเขาดินทาเราเขาริษยาเราก็ซึ่งไม่ทำให้เราเดือดร้อนถ้าหากเขาด่าเราแล้วก็เส้นผมเราหลุดไปครึ่งหัวอันนั้นน่าโกรธแต่เขาด่าเราเราก็อยู่ของเราปกติก็ไม่เห็นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นก็นี่เขาเรียกอุเบกขาในพรหมวิหารสี่หากพวกเราทั้งหลายมีสี่ข้อนี้พวกเราทั้งหลายจะได้ก้าวขึ้นไปอยู่ในพรหมในวิหารของพรหมธรรมะที่อาตมาแสดงมาในวันนี้ก็อยากจะให้บรรดาท่านผู้ปกครองพ่อแม่ได้ช่วยแนะนำให้ลูกๆหลานๆได้เข้ามาวัดบ้างญาติโยมทั้งหลายเพื่อจะได้มาพัฒนาเด็กพัฒนาจิตใจเด็กจะได้รู้อะไรที่
ควรรู้อีกเยอะแยะ

0: มากกว่าพัฒนาทางวัตถุกล่าวคือความไม่สนุกในการเข้าวัดเป็นหนทางป้องกันความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่นในยุคปัจจุบันรายการพบพระพบธรรมวันนี้ขอลาไปด้วยสาระธรรมนำใจเพื่อเริ่มต้นวันใหม่อย่างผ่องใสและมีสติจากพระมหาสุรพงษ์เตชะพะโลวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารช่วงจิตบริสุทธิ
1: ์การที่เราจะละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนี้นี่ต้องไปเจริญสมถะวิปัสสนาเท่านั้นจึงจะสามารถละได้สมถะก็คือการตั้งสติให้อยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่อิริยาบถอยู่ที่ความรู้สึกภายในกายอยู่ที่อาการ32อยู่ที่ธาตุ4ดินน้ำไฟลมภายในกายแล้วก็การพิจารณากายเป็นซากศพ9ชนิดเรียกว่านวสีวติกาปภะนี่คือกายานุปัสสนาสติพื้นฐานในการกำหนดรู้กายเป็นสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาวิปัสสนาภาวนาก็คือว่าให้เราพยายามสังเกตเมื่อสติของเราสงบนานๆอยู่ที่ลมหายใจก็ดีอยู่ที่กายแล้วก็ดีนี่ให้สังเกตตัวสังเกตนี้เขาเรียกภาษาบาลีว่าโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยอุบายที่แยบคายสังเกตอะไรสังเกตถึงความจริงของกายของจิตที่มันปรากฏในขณะที่เราสงบนิ่งอยู่กับกายนั้นตัวสงบนิ่งนานๆเขาเรียกว่าสมาธิหรือว่าสมถะส่วนตัวสังเกตรู้ความจริงเขาเรียกว่าวิปัสสนาสังเกตเห็นอะไรเห็นการเกิดดับเปลี่ยนแปลงของกายและจิตกายจิตนี้จะมีการเกิดดับมีการเกิดดับอย่างไรมันไม่เที่ยงสภาวะที่ไม่เที่ยงนี้เขาเรียกว่ามีสภาพที่เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกเสี้ยววินาทีเช่นกายของเราเวลาเราดูลมหายใจนานๆนี่นะมันจะมีอาการเปลี่ยนแปลงเกิดดับเช่นบางทีลมยาวบางทีลมเข้าสั้นบางทีลมเบาลมแรงบางทีคล้ายๆจะหมดลมตัวที่รู้สังเกตการเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นตัวนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นตัววิปัสสนาหรือตัวสัมปชัญญะเป็นตัวที่จะลดละเพื่อที่จะเบื่อหน่ายคลายความยึดติดเห็นเช่นนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในอริยมรรคพื้นฐานของอริยมรรคเดินอยู่ในอริยมรรคก็คือพื้นฐานเบื้องต้นของวิปัสสนาถามว่าเราจะต้องปฏิบัตินานแค่ไหนจึงจะละตัวตนได้ขึ้นอยู่อินทรีย์ภาวนาอินทรีย์ภาวนาก็แปลว่ากำลังแห่งการสร้างบารมีมาถ้าคนมีบารมีมากนะแค่ฟังพระพุทธเจ้าครั้งเดียวหรือว่าปฏิบัติธรรมครั้งเดียวเนี่ยก็วางได้เลยคือจิตจะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือได้เรียกว่าจิตมันจะเห็นอนิจจังทุกขังหน้าตาของกายว่ามีการเกิดดับเปลี่ยนแปรอยู่บังคับไม่ได้แปรปรวนอยู่ตลอดเวลาแล้วมันเกิดอะไรเกิดนิพพิทาญาณเบื่อหน่ายแล้วก็เกิดเป็นวิราคะก็คือคลายความเพลินพอใจพอคลายความเพลินพอใจแล้วก็เกิดนิโรธคือความเย็นภายในจิตเมื่อนิโรธเกิดก็กลายเป็นเกิดโวสคะคือจิตวางจิตลงจิตปล่อยนี้เป็นสัพธรรมะทางพระพุทธศาสนาก็คือการหลุดพ้นเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปดังนั้นการลดทิฏฐิมานะตัวตนนั้นจะต้องปฏิบัติสมถะวิปัสสนาคือตามขั้นตอนคือถ้าใช้อานาปานสตินั้นก็จะเลื่อนขึ้นมา3ขั้นคือเมื่อเราปฏิบัติอานาปานสติสมบูรณ์ก็จะเป็นเหตุทำให้สติปัฏฐาน4สมบูรณ์เมื่อสติปัฏฐาน4สมบูรณ์แล้วเนี่ยก็จะทำให้โพชฌงค์7ประการสมบูรณ์เมื่อโพชฌงค์7ประการสมบูรณ์แล้วจะทำให้วิชชาวิมุตติปรากฏคือจิตจะหลุดพ้นด้วยการเบื่อหน่ายแล้วก็คลายความยึดติดถือมั่นดังที่บอกไว้แล้วแหละว่าขึ้นอยู่กับอินทรีย์5ประการอินทรีย์คือกำลังแห่งการปฏิบัติสร้างบารมี1คืออะไร1คือศรัทธา2วิริยะ3สติ4สมาธิ5ปัญญาอินทรีย์5ประการนี้เรียกว่าเป็นตัวตัดสินว่าบุคคลนั้นมีมากหรือน้อยถ้ามีมากก็หลุดพ้นได้เร็วหมดตัวตนได้เร็วแต่ถ้ามีน้อยบางทีปฏิบัติไปตั้งชาติก็ไม่หลุดพ้นเหมือนพระเทวทัตไม่หลุดพ้นเพราะว่ามีอัตตาสูงมีความยึดมั่นถือมั่นสูง

0: ับซาบีน่าเสื้อใส่สบายที่ขายดีมากๆแล้วขายหมดตลอดเลยนะคะปกติแล้วเราจะจัดมาพร้อมกับสีสันสดใสแต่ว่าครั้งนี้มีคนเรียกร้องมาขอสีสุภาพจัดมาให้แล้ว
1: ซาบีน่าไม่รอช้าแล้ววันนี้บอกเลยว่าไปขอมาให้ทอมาให้เลยแล้วก็ทำสีให้เป็นสีสุภาพเอาใจเพื่อนๆเอาใจแฟนๆเอาใจสาววงซาบีน่าทุกคน
0: เนื้อผ้าเหมือนเดิมนุ่มลื่นใส่สบายตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วด้วยนะเนี่ย
1: แล้วบอกเลยว่าวันนี้ถ้าคุณไปซื้อข้างนอกซื้อ2ตัวมันจะ990แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ให้แค่2ตัวเราให้ไปทั้งหมด7ตัว
0: หุย
1: ราคา990บาทดีลมั้ย
0: เออดีลเลยตอนนี้เลยซื้อ2แถม5แล้วได้ไป7ตัวนี้7สีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวครีมสีดำและอีก5ตัวที่แถมไปให้ก็จะเป็นสีสุภาพเฉลี่ยมาแล้วแค่ตัวละ141บาท43สตางค
1: ์คุ้มได้ซาบีน่าของแท้ที่โทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้านี้ค
2: ่
1: ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซาบีน่าท็อปอัลโตแวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซาบีน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
1: มีชอบมากเลยใส่ยังก็ยังสวยใส่ยังก็ยังมีความสุขตอนนี้สายแน่นมากถือไว้ก่อนอย่าเพิ่งวางสายย้ำว่าวันนี้ซื้อ2ตัวคือได้สีครีมตัวนี้แล้วก็สีดำรวมถึงได้ของแถมอีก5ตัวตรงนี้ไปเลยและย้ำว่านี่คือรุ่นซีรีส์ซาบีน่าที่เป็นผ้านิ่มใส่สบายแล้วรอบนี้คือเตรียมมาให้เป็นสีพิเศษสำหรับชุดสุภาพสีสุภาพที่เราจะได้ใส่กันยาวๆอย่างนึงที่มีชอบนะนุ้ยคือความที่แบบไม่ว่าคนไหนสาวไซส์ไหนจะอ้วนจะผอมหรือว่าตัวเล็กตัวบางใส่ได้เหมือนกันหมดนี่คือฟรีไซส์คือรอบอกตั้งแต่31ถึง47นิ้ว อย่างนึงคือตรงช่วงคอตรงเนี้ยมีเป็นคนมีไหปลาตอนนี้ก็ไม่ต้องห่วงว่าปิดได้หรือว่าใครจะมีช่วงเนื้อตรงนี้นิดนึงก็ปิดละพรางทำให้รู้สึกว่าเป็นคอกว้างที่กันแบบว่าไม่กว้างมากเวลาก้มก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะโตใช่รวมถึงช่วงท้องแขนตรงเนี้ยค่ะเขาจะคุมตรงหัวไหล่เราพอดีดังนั้นใครที่มีท้องแขนแกว่งแล้วไม่ต้องกังวลนะจ๊ะปิดได้สบาย
0: แล้วก็ไม่ฟิตด้วย
1: ใช่รวมถึงอยากรู้ว่ามันจะใส่สบายขนาดไหนนี
0: ่
1: อยากให้ดูผ้าผิวใส่สบายผ้าขึ้นเงา
0: ตรงนี้ยับใส่กางเกงไม่ยับเลยหรอ
1: ไม่ยับแล้วดูเด็ดมันไม่ต้องรีดแค่ซักสะบัดปากก็แห้งไวแล้วและอย่างหนึ่งที่นกชอบตรงที่รอบอกได้ถึง47นิ้วแฮปปี้นะแล้วจริงๆนะอยากให้ดูตรงนี้ความใส่ใจในการตัดเย็บการตัดเย็บของเขาเห็นมั้ยเขาเป็นลักษณะของการโพงผ้าทำให้มีความแข็งแรงยืดหยุ่นได้ดีจ้ะ
0: ใช่รู้ไหมเพราะว่าได้ของเขาเป็นเนื้อได้เดียวกันกับที่ถักทอกับชุดชั้นในหลายๆคนถามว่าตรงไหนที่บอกว่าเป็นซาบีน่าไม่เห็นเลยเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่มีป้ายใช่ไหมคะเขาตั้งใจแต่ป้ายของเขาที่เป็นซาบีน่าของแท้อยู่ด้านนี้นะคะเปิดขึ้นมาคุณจะเห็นป้ายซาบีน่าของแท้แบบนี้ทุกตัวคุณจะทำงานอะไรก็ตามถ้าอยากจะได้ชุดสุภาพใส่แบบนี้ของนุ้ยอุ้ยดูผู้ดีมากๆเลยแม่
1: เนี่ยกำลังคิดถึงอะไรสาวออฟฟิศสาวทำงานไม่ว่าจะทำงานแบบอบต. อบจ.ที่ไหนก็ตามความสุภาพหรือว่าคุณครูข้าราชการแบบนี้ความสุภาพจะคุมโทนให้เราด้วยซาบีน่ารวมถึงการตัดเย็บดีไซน์ของเขาที่เขาจัดมาให้พอดีพอดี
0: ใช่แล้วใส่ลำลองก็ได้หรือใส่ทางการแบบนี้ก็ได้ที่สำคัญใส่สวยแล้วยังใส่สบายด้วยตอนนี้สายเข้าเยอะนะใครยังไม่โทรให้รีบโทรเพราะสีสัน

0: ภาพตอนนี้มีคนอยากได้เยอะมากๆคุณผู้ชมแล้วก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆแล้ว2สีแรกที่คุณได้ไปคือสีขาวครีมกับสีดํา2ตัวเนี้ย990แล้วมีของแถมอีก5ตัว
1: สีไม่ซ้ํากันใส่ได้7วันสบายสบายเลยและย้ำเลยว่าวันนี้โปรโมชั่นพิเศษจริง
0: ๆใช่แล้วทั้งหมดมี990คุณได้สมิน่าของแท้เฉลี่ยแล้ว7ตัวเหลือแค่141บาท43สตางค์อยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้เพราะว่าเป็นเฉพาะของคนที่โทรทานเท่านั้นค่ะ

0: จะได้ไปแล้วอย่างที่บอกว่าตัวละ495บาทซึ่ง2ตัวคือ990นี่คือซาบีน่าของแท้ที่จะไปถึงบ้านจริงๆ
1: ใช
0: ่
1: แต่ว่าเราแถมฟรีให้อีก5ตัวคุณจ่ายในราคา2แต่ว่าคุณได้ไป7นะคะและที่สำคัญเป็นฟรีไซส์คุณดูนะแม่นกสาวไซส์ S นุ้ยสาวไซส์ M และน้องคนนี้สาวไซส์ 2XL 3คนนี้หุ่นไม่เหมือนกันแต่เราใส่เสื้อรุ่นเดียวกันแล้วก็ไซส์เดียวกันอยู
0: ่ใส่สวยใส่สบายเหมือนกันเพราะเป็นซาบีน่าที่จัดมาให้และอย่างว่าเป็นดีไซน์ที่สวยจริง
1: ๆถูกแม่นกใส่สีขาวครีมนุ้ยใส่สีดำอยู่แล้วเราให้ไปอีก5สีใช่ไหมคุณผู้ชมเริ่มกันที่สีเทาอ่อนก่อนเทาอ่อนสวยมากนะด
0: ู
1: คุณหนูแล้วเป็นผ้าที่แบบเงางามสวยมากอันนี้คือสีเทาเข้มเทาเข้มก็ไม่ค่อยมีใครทำเขาทำมาให้แล้วแล้วทำมาสวยด้วยเออ
0: ชอบ
1: อีกสีหนึ่งสีกรมท่าขาวมากใส่แล้วคือขับผิวสุดๆ
0: แล้วเงามาก
1: ใช่
0: ใส่ถ่ายรูปคือเก๋มาก
1: สีนี้ต้องมีคุณผู้ชมนี่เห็นน้องหุ่นใส่สวยมากแล้วคุณดูนะมันสวยจริงๆเพราะว่าผ้าเขาเงามากแล้วขึ้นกล้องสุดๆและอีกสีหนึ่งสีโกโก้ก็เป็นสีสุภาพที่สวยมากคุณผู้ชมค่ะทั้งหมดนี้นี่คือ5ตัวแต่ว่าเราให้ไป7พอเราให้ไป7ขอหยิบขึ้นมาอีก2สีคือสีขาวครีมและสีดำนะคะ
0: อ
1: ันนี้คือ7ตัว7ตัวคือ14ชั้น14ชั้นแล้วเดี๋ยวระบายอากาศพร้อมๆกันไปเลย
0: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะสวยและยังไงต้องใส่สบายและระบายอากาศได้ดีซาบีน่าจัดให้เราเห็น7ตัวแบบนี้14ชั้นเอาอยู
1: ่ใช่แล้วที่สำคัญเวลาซักราคาคุณผู้ชม
0: อยากเห็น
1: ขออนุญาตหยิบสีน้ำตาล
0: หลายๆคนห่วงว่าสีจะตกหรือเปล่านุ้ยจับไปเลยสีครีมแบบนี้กับสีเข้มลงไปด้วยการย้ำดังที่บอกว่าซาบีน่าเลือกผ้ามาให้ดีคัตติ้งก็เนี๊ยบและทำให้เราไม่ต้องห่วงเพราะว่าสีเขาไม่ตก
1: ใช่แล้วนุ้ยจะบิดพร้อมกัน2ตัว2สีแบบนี้เลยนะเพราะว่าถ้าสีตกเขาจะต้องไปรวมกันแล้ว
0: น้ำมันต้องออกมาแล้ว
1: เออน้ำมันต้องออกมาแล้วแล้วให้ดูน้ำก่อนอ่ะเขาเห็นไหมน้ำใสมาก
0: และอย่างว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด7ตัวสีดำกับสีครีมนี่คือสีที่อย่างที่บอกว่าซื้อ2ตัวคือได้ไป990แล้ววันนี้ได้ไปใส่สบายแบบนี้สีสวยแบบนี
1: ้คุณได้ไป7ตัว7สีแบบนี้990ได้7ตัวจ่ายในราคา2ตัวเฉลี่ยแล้วตกตัวละ141บาท43สตางค์
0: ดังนั้นที่โทรมาค่ะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซาบีน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซาบีน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
0: ตอนนี้สายแน่นมากทุกคนเย็นๆถือสายไว้ก่อนยังไงทุกคนต้องได้รับถุงออเดอร
1: ์ได
0: ้แต่อย่างนึงที่นกชอบคือนกใส่ซาบีน่านะแล้วเป็นวิพันธ์นิ่มใส่สบายอย่างที่บอกวันไหนรู้สึกว่าอยากจะไปออกการงานออกไปทำงานหรือว่าไปประชุมนะข้างนอกเพียงแค่ใส่เบรเซอร์เก๋ๆสักตัวแล้วยังไงไหมคะก็ยังนุ่มเย็นสบายแล้วก็ยังไม่ร้อนอีกด้วยแม่นกชอบมากเลย
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้วตอนนี้คนซื้อเยอะมากโดยเฉพาะลูกค้าเก่านะคะเพราะว่าเขารู้ไงว่าเขาซื้อไปแล้วเขาได้เนื้อผ้าพรีเมียมแบบนี้คือเอาไปใส่แล้วก็คือสวยแล้วก็สบายแล้วหนูอยากจะโชว์สีน้ำตาลมากๆอันนี้คือสีน้ำตาลและนี่คือสีโกโก้เขาเป็นสีสุภาพที่สวยแล้วขับผิวดูผู้ดีมากๆเลย
0: เอาพูดตรงๆนะใครชอบถ่ายรูปบอกเลยว่าถ่ายมารูปไหนก็ยังสวยยังเป๊ะและตรงนี้ด้วยความที่ตรงนี้เป็นสีกรมท่าแล้วก็สีเทาเป
1: ็
0: นความที่บอกว่ามีความรักชัวมีความร
1: ู้
0: สึกว่าใส่แล้วดูผ่องไปไหนแล้วคืออยากจะเปลี่ยนเป็นกระโปรงเป็นกางเกงทำงานสวยทุกสีแล้วใส่แล้วขับผิว
1: ไม่ต้องเลือกสีเพราะว่าคุณได้ครบ7สีไปเลยค่ะ
0: ย้ำว่า7สี7สไตล์แบบนี้ใส่ได้7วันออกงานได้อย่างสบายไปทำงานไปไหนก็โอเค
1: 295990เฉลี่ยมาแล้วนะคะจากตัวละเกือบ500เหลือแค่ตัวละ141บาท43สตางค์สั่งตอนนี้ส่งตอนนี้แล้วของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางแต่ว่าวันนี้นุ้ยกับแม่นกเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมไปก่อนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ค่ะกับรังนกบอลแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจากบอลแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: ทีจะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
3: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอลแบกแล้วถ้าพูดถึงบอลแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
3: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอลแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี่แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
0: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอลแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกทั้งนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ๊ต
2: ใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอลแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือว่าบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย.ฮาลาล HACCP ครับหรือ ISO 22,000แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
3: ความใส่ใจเขามีซีลแรกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะนี่เสียงป๊อกแห่งความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอลแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ
2: ๊ตใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นเนี่ยครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
0: โปรโมชั่นเนี้ยมีมาน้อยจริงๆ
3: จ้ะ
0: เห็นมาก
3: ยังไงจะมา
0: อร่อย ลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
2: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
3: ที่เขาเรียกว่าระบบแกสเตอริลาใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ้ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยไหมไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบนี้ไม่เสีย
0: ทานไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ่ะ
2: ใช่
0: คือถ้าเป็นบอลแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กินเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
3: จริงแล้วอยากให้ดูนะคุณผู้ชมค่ะนี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอลแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
0: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมขา7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
3: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
4: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะที่นี่เนื้อเยอะมากหวานแบบกลางๆไม่ได้หวานแบบแหลมมากอะไรเงี้ย
5: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
6: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
5: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะ
7: กินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค่ะ
8: เนื้อเยอะมากครับกรอบกรอบ
9: อร่อยค่ะชอบค่ะ
7: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลมกล่อม
10: ไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย
3: รอโปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจากพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลาย อีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
0: ทำอะไร
3: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
0: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
3: หนาว
0: เนี่ยขนมขนม
3: รังนกแล้วก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบกินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเจริญอาหาร
0: เสริมด้วย
3: สูตรลูกนก ติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็นรังนกบัวลอยน้ำขิงจ้ะแล้วก็
0: ร้อนๆแบบนี้อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีดี
3: ง
0: ามไหมคะ
3: ชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นคอ
0: เนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบแล้วก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นวัยรุ่นวัยใจอย่างเราเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
3: ้
0: เราก
3: ็
0: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟีลว่าถ้าเป็นมะเหมี่ยว
3: นะ
0: ก็แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
3: า
0: ะกินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
3: อยากและอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
0: นานๆทีไงแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
3: แล้วอะไร
0: อุ้ยน่ากินมาก
3: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาใสยาจ่าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดจืดไงไม่เคยจะเลิศอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
0: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมค่ะทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
2: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราก็เปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
3: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณหนูเราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบอลแบกแบบเนี้ย
0: มันดีต่อใจมากเลยนะ
3: 4 แพ็ค 4 แพ็คเนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอ่ะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7 แพ็คใช่มั้ยยังเหลืออีก3 แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได้นะ
0: เนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
3: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอ่ะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อานิสงส์นะจริง
0: ๆใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38 บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอลแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7 แพ็ค42 ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
3: แต่ว่าจำกัดแค่90 เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะ wow. วันแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอล
0: สูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆช่ำๆแบบนี้เลย
3: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
0: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงบอลแบกเท่านั้นเลย
2: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมดบอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอลแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
3: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอลแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
0: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจได้แน่นอนค่ะ
3: กับเกรดรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40 กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
2: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
3: โอ้ต้องขอบคุณมากจริงๆว่า12 ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
2: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงบอลแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อเอาไปทานได้ง่ายๆแบบนี้ครับผม
0: นี่คือสูตรออริจินอลของบอลแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1 ขวดตกแล้วเนี่ย38 บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7 แพ็ค 42 ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
3: จำกัดแค่90 เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที่เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
2: ครับผมยินดีมากๆ
3: และแกวันนี้รักเราคนลาไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
1: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: You know, like now, let me listen. Now, listen. แค่รู้สึกว่ารู้สึกว่ารู้สึกดีเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันเราว่าเราชอบเธอแต่ไม่รู้ว่าเธอชอบเราไหมแต่ถ้าไม่ได้ชอบก็ไม่ต้องพูดอะไรก็ได้นะแค่รู้สึกว่าน
1: ี่เธอถ้าเราตายก่อนเธอจะเลือกลงศพแบบไหนให้เราอ่ะ

0: สุขสันต์วันเกิดนะคะสกายปีนี้ลูก5ขวบแล้วนะแม่ขอให้ลูกมีความสุขเติบโตเป็นคนดีไม่ดื้อไม่สนกับพ่อนะลูกทำให้แม่ได้ไหมครับทำได้ไหม
1: ได
0: ้หวังว่าปีหน้าแม่จะอยู่ในวันเกิดของลูกนะครับสุขสันต์วันเกิดนะสกาย

0: เห็นบรรยากาศเตียงแล้วมันแบบน่าจะดีฟสลีปได้ดี
1: ถูกต้องสีสันสวยๆกลับมาแล้วนะคะแบรนด์วานิซ่าแบรนด์ชุดเครื่องนอนที่เป็นเบสเซลเลอร์ที่สุดที่ขายดีที่สุดในโอช้อปปิ้งด้วยและที่สำคัญคือลายนี้พี่ๆแม่ๆกลับมาคัมแบ็กแล้วสำหรับหลายๆคนที่เก็บไม่ทันซื้อไม่ทันหมดซะก่อนลายนี้ Midnight Forest แล้วอีกลายนึงที่เป็นสีขาวครีมอ่อนๆ Sweet Carnation ก็สวยเอาเป็นว่า2ลายนี้คัมแบ็กแล้ว อยากจะบอกให้โทรได้ตั้งแต่ต้นรายการเลยเพราะว่ารอบนี้เรือเอาเข้ามาแม
0: ่
1: ค่าสินค้าขึ้นหมดแต่เรายังคงราคาเอาไว้ให้แม่ๆนะคะ
0: ใช่แล้วและที่สำคัญนะผ้านวมผืนนี้นะคะที่ได้ไปเนี่ยอันนี้เป็นผ้ารวมทูโทนไซส์ใหญ่ 4,500 ค่ะผืนละ 4,500 แถมให้ฟรีสำหรับคนที่โทรไวเท่านั้น
1: โทรทันวันนี้ตอนนี้เท่านั้นแล้วเป็นลายแบบทูโทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปใช้ได้ทั้งผ้าปูที่นอนทั้ง2เซตของเราเนี่ยแหละค่ะเราไม่ได้ให้ไปแค่เซตเดียวไงคุณแม่จ๋าเราให้ไปเลย2เซตซื้อ1ลายแถมอีก1ลายแม
0: ่เอาไปเลยแบบปูแบบครบได้2เตียงหรือสลับกันก็ได้นะคะแล้วก็ให้ของแถมแบบ3ต่อที่1คือผ้านวมทูโทนตัวนี้ผืนละ 4,500 ต่อที่2ค่ะนะคะเป็นผ้าแบบ
1: ผ้าขนหนูนุ่มมาก
0: ให้อีก2ผืนเดี๋ยวคลาสสีให้นะคะนุ่มมากและต่อที่3ค่ะได้เป็นกระเป๋าสำหรับผ้านวมอันนี้ยืดได้ขยายได
1: ้ขออนุญาตคลาสสีค่ะแบบให้นะคะแต่ได้แน่นอนถ้าโทรทันวันนี้นะคะ 1,490 บาทเหมือนเดิมราคาเรายังไม่ขึ้นแล้วก็ค่าจัดส่งก็ยังไม่มีแต่ว่าเรามีจำกัดเพียงแค่90เซตเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบโทรได้เลยแม่โทรเดี๋ยวนี้ค่ะ

0: ชุดเครื่องนอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าลายสวย
1: ใช่แน่
0: คือเราเลือกลายแล้วแต่ว่าเราต้องนอนหลับสบายด้วยคุณภาพของผ้ามันต้องดีด้วยตัวนี้นะคะตัวผ้าของเขาเนี่ยทอนุ่มทอเนียนทอละเอียดมากๆละเอียดแค่ไหนละเอียดถึง600เส้นได้ต่อตารางเซนติเมตรคือในเนี้ยในช่องเนี้ยคือแบบโอ้โหมีเส้นใยแบบทีแบบนี้เลยฉะนั้นผ้ามันจะทนมากมันจะไม่ขึ้นเม็ดขึ้นขนขึ้นขุย
1: อ้าว600เส้นได้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความละเอียดในแบบโรงแรม5ดาวนะจ๊ะ
0: ใช่
1: พี่ๆแม่ๆถ้ายังไม่เชื่อ600จริงหรือเปล่าตูนมีกล้องไมโครสโคป
0: แน่นมาก
1: อันนี้คือการถักทอที่แน่นมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพผ้ามันจะได้ความนุ่มอันนี้คือผ้านวม
0: เราว่านิ่มแล้วนะ
1: ให้ลูกเรานอนห่มแม
0: ่เราว่านิ่มแล้ว
1: โอ้โหเห็นความห่างไหมแม
0: ่คือตาห่าง
1: ความห่างมันห่างมากความสวยความสบายแบบนี้ความนุ่มระดับนี้ต้องบอกนะคะว่าลายนี้เคยเป็นลายเบสเซลเลอร
0: ์
1: ที่ขายถล่มทลายมาหนักมากเลยถ
0: ้
1: าเกิดว่าใครยังเก็บไม่ครบทุกเซตของแบรนด์วาเนซ่าแนะนำว่าอย่าลืมเซตนี้ด้วยจริงๆถ้าเกิดว่าเราเป็นเพื่อนกันเราหารกันได้นะมันตกเซตละ745บาท
0: คือมันแบบคุ้มมากหรือสลับเป็นห้องคุณแม่ห้องคุณลูกก็ได้ควรจะมีค่ะเอาลายสวยๆแบบนี้เอาผ้านิ่มๆแบบนี
1: ้แล้วราคาดีมาก
0: ราคาก็ดีแล้วมันปูที่ไหนนะในห้องก็คือจะแบบเปลี่ยนบรรยากาศไปเลย
1: ใช่เพราะฉะนั้นค่ะต้องรีบซื้อตอนนี้เท่านั้นจาก 12,550 บาทวันนี้พิเศษ1เซตแถม1เซตของแถม2ถึง3ต่อคุณจ่าย 1,490 บาทหารเฉลี่ยตกเซตละ745บาทเท่านั้นราคาดีมากๆต้องรีบโทรนิดนึงค่ะ

0: เยอะมากแล้วแม่ดูสีนี้ลายนี้ก่อน
1: yeah.
0: นี่คือเปลี่ยนฟิวไปเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยสวิตคาเนชั่นก็จะได้พื้นที่เป็นสีครีมนะแม่ไม่ได้ขาวจั๊ว ออกเป็นสีครีมแล้วก็มีดอกคาเนชั่นสวยๆแบบนี้เลย ถ้าเกิดว่าห้องใครมืดๆลองสลับผ้าปูมาใช้สีนี้ดูก็จะได้ความสว่างสดใสสดชื่นสบายตา
1: คือมูดมันดีมาก
0: ใช่จ้ะ
1: เข้าใจเลยว่าทำไมสองลายนี้ถึงเป็นลายที่ขายดีที่สุดนะ
0: Forever
1: ใช่
0: จ
1: ้
0: าถูกต้อง
1: คือวันนี้โทรได้โทรเลยถ้าโทรหลังจากนี้ราคาอาจจะขึ้นนะ
0: จริงแล้วก็มีคำถามมาเหมือนเดิมค่ะว่าพี่เอาไปซักอะรวมกันเลยได้ไหมน้องปั่นเลยได้ไหมแม่ดูนี่ค่ะเราแช่ไว้ให้แล้วนี่คือการแช่ผ้าสองสีรวมกันที่เป็นสีเข้มและสีขาวต้องบอกว่าอันนี้ไม่ได้ขยับนะคะเดี๋ยวแม่ดูนี่นะคะขยำรวมค่ะจับมัดรวมไปเลยค่ะแล้วก็จะปั่นก็ได้นะคะค่ะไปปั่นก็ปั่นในเครื่องเดียวกันนี่แหละน้ำคือสีใสกิ๊กเลยแม่เห็นมือตุนไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเอามาผ้าขึ้นมาลองเช็คดูซิ600เส้นได้ใช่ปะของเราตะขงตะเข็บมันจะยังอยู่ไหม
1: เนี่ยคุณภาพผ้าจะดีไหม
0: ถ้าเราไปปั่นถ้าเราบีบมันแบบนี
1: ้
0: พี่ๆคะแม่ๆคะตุนให้ดูตรงตะเข็บนิดนึงนะคะเห็นตะเข็บไหมคะ
1: เอ
0: านะคะ1 2 3
1: อุ้ย
0: นี่ค่ะมันเรียบร้อยเหมือนเดิมถูกต้องตะเข็บเรียบเนียนเหมือนเดิม
1: ลอด
0: อีกรอบค่ะตะเข็บเรียบร้อยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนี่คือการถักทอก็ดีแล้วของเขามีคุณภาพ
1: แข็งแรงมาก
0: วันนี้อะไร
1: วันนี้สำคัญบ้านเราเมืองร้อนบางคนนอนไปแล้วชอบบอกว่าโอ้ย
0: เหงื่อแตก
1: บางทีเหงื่อแตก
0: ใช่อ
1: ันนี้เดี๋ยวคลุมให้ดูว่าระบายอากาศดีไหม
0: สองสีเลยหรอ
1: น
0: ี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะการระบายอากาศก็ทำได้ดี600เส้นได้แบบนี้ถ้าเกิดว่าไปซื้อที่ห้างเนาะ 12,500 กว่าบาทตรงนี้แม่ไม่ต้องจ่ายละจ่าย 1,490 บาทเท่าเดิมเราไม่คิดราคาเพิ่มนะแล้วก็ได้ของแถมไปเลย2ต่อ3ต่อ
1: ย้ำว่าให้เยอะกว่าทุกครั้งด้วยแต่ราคาไม่ได้ขึ้น 1,490 บาทโทรได้โทรค่ะส่งให้ฟรีด้วยไปโทรจ้า

0: ที่มีความสบายระบายอากาศดีแต่ว่าถ้าเราหนาวๆเปิดแอร์เราห่มแล้วก็อุ่น
1: อุ่นสบาย
0: แล้วตอนนี้ยังทันไหมจ้า90เซ
1: ตตอนนี้ยังพอทันอยู่นะคะแต่ว่าถ้าไม่สั่งวันนี้แล้วหลังจากนี้กลับมาล็อตหน้าราคาอาจจะต้องถูกปรับขึ้นนะคะ
0: ตรงนี้เนี่ยแม่จะเห็นนะคะพี่จะเห็นว่าเขาคิ้วผ้านะคะให้มันเป็นลายแบบนี้เพื่อไม่ให้ไส้ผนวมไปกองย่นอยู่ข้างล่างเวลาเราห่ม
1: แล้ววันนี้ไม่ได้ได้ลายเดียวค่ะได้ไป2ลายเลยทั้งตัว Midnight Forest นะคะและตัว Sweet Carnation เนาะได้2มูดเลยนะคะวันนี
0: ้
1: ห
0: ้
1: องจะสวยมากๆสวยแบบฟิลผู้ดีอังกฤษอ่ะ
0: ใช่สวยด้วยแล้วก็ผ้านุ่มเนียนนอนสบายผิวเปลี่ยนผ้าปูที่นอนต้องเปลี่ยนยกเซตนะคะ
1: แล้ววันนี้ไม่ต้องเลือกอะไร5ฟุต6ฟุตใส่ได้หมดค่ะนะคะแล้ววันนี้คือแบบได้ทั้ง2ลายเลยใน1ลายเนี่ยจะประกอบไปด้วยปลอกหมอนหนุน2นะคะผ้าปูที่นอน1นะคะแล้วก็ปลอกหมอนข้าง1 1แถม1
0: จ้า
1: ผ้านวมนะคะยังทันอยู่นะคะ
0: ยังทันนะจริงๆเซตนี้เนี่ยนะคะราคารวมอยู่ที่ 12,550 บาทจริงๆถ้าเทียบคุณภาพผ้าเนี่ยเทียบในห้างได้เลยแม่ถูกเอาหัวเป็นประกันแม่จะชอบแต่วันนี้ 1,490 บาทได้1แถม1แบบนี
1: ้
0: ได้ของแถม2ต่อ3ต่อแบบนี
1: ้
0: ถ้าหันเฉลี่ยกันแล้วเอามาหันกันตกเซตละเท่าไหร่นะ
1: 745บาท
0: ตายแล้วแม
1: ่อันนี้คือไม่ได้คิดค่าของแถมนะ
0: ค
1: ิดแค่ค่าแบบของหลักนะคะฉะนั้นตอนนี้สายแน่นมากต่อสายไว้ค่ะโทรได้โทรอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้หมดเวลาแล้วน้อง
0: ใช่แล้วแม่รีบโทรนะคะเอาให้ได้เป็นเจ้าของให้ได้เซตนี้สวยจ้าสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์เรื่องทึ่งวันนี้เปิดพระตำหนักโบราณเจ้าหญิงแห่งล้านนาพระราชายาเจ้าดารารัศมี
1: ซึ่งผมของพระองค์ท่านยาวมากยาวถึงพื้นเลย
0: ถูกและดียังมีในโลกอาหารเหนือแท้ๆจานละแค่10บาท
1: ขายได้ยังไงจานละ10บาทอย่างนี้ไม่ขาดทุนเหรอ
2: แต่ได้ทานเยอะๆ
0: ถนนสายมะลิทางไปนมัสการหลวงพ่อทันใจองค์เก่าแก่ที่สุดแห่งเมืองเชียงใหม่ที่การแค่กายแต่ใจสู้ผู้สร้างงานศิลป์ฉายาว่าศิลปินเพนกวิน
3: จะตายแล้วก็เปลี่ยนตะกายขึ้นมา
0: หลักสูตรน่าทึ่งหนึ่งเดียวในไทยวิชาปราบปลาซักเตอร์โรงเรียนเศร้าหลินฝึกวิชากังฟูแต่อยู่ในประเทศไทย
4: อยู่ที่ใจนะ
5: อยู่ที่ใจใจยังหิวหา
4: ต้องใจจริง
0: ไทยทึ่งว้าวไทยแล

0: ีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการไทยทึ่งรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวน่าทึ่งจากทุกที่ทั่วเมืองไทยครับเรายังคงอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่เช่นเคยนะครับจังหวัดที่ในอดีตเคยเป็นอาณาจักรล้านนาที่ยิ่งใหญ่แม้ว่าเรื่องราวของอาณาจักรล้านนาจะผ่านมาหลายร้อยปีแต่ยังคงเหลือร่องรอยหลักฐานให้เราเห็นในปัจจุบันครับอย่างเช่นสถานที่ด้านหลังผมนี้ครับวัดป่าดาราพิรมนั่นเองครับซึ่งนอกจากความสวยงามแล้วยังเป็นวัดที่มีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ครับ
1: วัดป่าดาราพิรมเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญซึ่งก่อนที่จะเป็นวัดที่สวยงามอย่างในปัจจุบันนี้ในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นป่าช้าร้างมาก่อนโดยจุดเริ่มต้นของการสร้างวัดมาจากเมื่อปีพุทธศักราช2477พระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระได้ทุดงมาพำนักอยู่ณที่แห่งนี้ภายหลังชาวบ้านจึงร่วมใจกันสร้างวัดขึ้นชื่อว่าวัดป่าวิเวกจิตตารามและในปีพุทธศักราช2482หม่อมเจ้าลดาคำณเชียงใหม่และประชาชนได้พร้อมใจกันถวายที่ดินส่วนหนึ่งของพระตำหนักดาราพิรมให้แก่ทางวัดเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระราชายาเจ้าดารารัศมีจึงได้เปลี่ยนชื่อวัดใหม่เป็นวัดป่าดาราพิรมมาจนถึงปัจจุบัน
0: แล้ววันนี้ครับเราได้รับความเมตตาจากพระมหาธนาคารธนากรโรครับเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ฝ่ายธรรมยุทธครับจะเป็นผู้ที่จะมาให้ความรู้ต่างๆกับเราในวันนี้ครับอาจารย์ครับผมเข้ามาภายในนี้แล้วเป็นอีกหนึ่งจุดที่สวยงามจริงๆเลยนะครับวิหารหลวงหอคำแห่งนี้เนี่ยมีการจำลองแบบมาจากท้องพระโรงของเจ้าเมืองเชียงใหม่ในอดีต
2: ใช่
0: อ
2: ัน
0: นี้จริงเท็จประการใดครับอาจารย์
2: อันนี้คือข้อได้จริงคือเป็นท้องพระโรงหรือหอมณ์เทียนเก่าของกษัตริย์เมืองล้านนาในสมัยก่อนคือเจ้าอินทรวิเชียรผู้ครองนครเชียงใหม่รูปสุดท้าย
0: ครับ
2: ส่วนพระประธานในวิหารหอคำหลวงนี้ชื่อว่าพระธรรมมิกราชหรือพระธรรมจักรพรรดิ
0: ครับ
2: ทรงเครื่องกษัตริย์ล้านนา
0: เหลือไปเห็นอีกองค์นึงฮะที่นั่งอยู่ด้านหน้าเหมือนกันแต่ว่ายังอยู่ในส่วนของตู้กระจกนะฮะองค์นั้นคือองค์อะไรครับ
2: คือพระพุทธสีหิงคือพระสิงห์หนึ่ง
0: ครับ
2: เป็นพระสิงห์หนึ่งนั่นก็ค

0: คือพระคู่บารมีของพระราชา
1: ครับ
0: จะสังเกตดูคือสิ่งหนึ่งจะมีสังคติมาตมาใส่แต่สังคติเนี่ยจะต้องอยู่บนหัวนมไหล่ซ้าย
1: อ๋อผมเห็นแล้วครับเป็นรอยขีดอยู่ตรงนี้เลย
0: ใช่อยู่บนหน้า
1: อยู่ด้านบนอย่างที่พระอาจารย์บอกเลย
0: ใช่ซึ่งชาวล้านนาถือว่าสิ่งหนึ่งคือความมีบารมีอำนาจวาสนาคือพระสิ่งหนึ่ง
1: ครับ

ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปนะฮะบริเวณภายในมณฑปพระจุฬามณีศรีบรมธาตุนะครับหรือว่าหอแก้วนั่นเองครับซึ่งภายในนะฮะเก็บสิ่งของอันล้ำค่าสำคัญไว้เยอะแยะมากมายครับคุณผู้ชม

0: ลางของมณฑปนะฮะเป็นที่ประดิษฐานพระทันตธาตุใช่ไหมครับ
1: ใช่ถูกต้องหรือพระเขี้ยวฝาง
0: พระเขี้ยวฝางซึ่งด้านหน้านะฮะตรงนี้
1: ที่เราถ่ายรูปออกมาก็จะเป็นลักษณะนี
0: ้
1: เป็นภาษาล้านนา
0: ครับ
1: ปรากฏว่าสักยมุนีพระนามของพระพุทธเจ้า
0: ครับ
1: องค์ปัจจุบันเขี้ยวฝางก็คือฟันซี่อื่น
0: ฟันซี่อื่น
1: ใช่ไม่ใช่ฟันกรามฟันกรามมันอยู่4ซี่เรียกว่าเขี้ยวแก้ว
0: แสดงว่าเขี้ยวฝางก็น่าจะเป็นถ้าให้ผมจินตนาการเนี่ยก็คือน่าจะเป็นฟันชุดบริเวณด้านหน้า
1: ถูกต้อง
0: ด้านหน้าด้านหน้าไม่ใช่ฟันด้านในนะ
1: ใช่
0: ฟ
1: ัน
0: กรามนอกจากมณฑปตรงกลางที่ซ้อนๆขึ้นไปสวยงามแล้วก็มีประดิษฐานสิ่งของสำคัญและล้ำค่าอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะฮะอย่างเช่นตรงนั้นครับ
1: อัฐิของครูบาอาจารย์เกจิ
0: อัฐินะฮะเก็บรวบรวมอัฐิของเหล่าบรรดาเกจิอาจารย์
1: ใช่พระธาตุหลวงปู่มั่นภูริทัตโต
0: หนูตามหาบัวก็มีฮะคุณผู้ชมคนค่าแก่การสักการะมากเลยนะฮะขอเรียนเชิญผู้ชมดีกว่านะครับหากมาที่จังหวัดเชียงใหม่อย่าลืมแวะมาที่วัดป่าดาราพิรมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพระอาจารย์มากนะครับได้รับความรู้ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยครับนมัสการพระอาจารย์ตอนนี้เราไปชมความน่าทึ่งของจิตรกรท่านหนึ่งที่เขาร่างกายไม่ได้สมบูรณ์เหมือนกับเราแต่ความสามารถของเขาเนี่ยไม่ได้ด้อยไปกว่ากันเลยครับเพลอๆอาจจะมากกว่าเราด้วยซ้ำไปฉายาของศิลปินท่านนี้ก็คือศิลปินเพนกวินนั่นเองครับและฝีมือของเขาจะเก่งจะน่าทึ่งขนาดไหนวันนี้พี่นิกกี้จะพาเราไปชมกันครับ
2: โอ้ยฝุ่นเยอะเหลือเกินหลายรอบแล้วเนี่ยโอ้ยเป็นไงบ้างครับพี
3: ่อะไรเนี่ย
2: สะอาดจัง
3: ยังเลยใส่ถูบ้านไหมเนี่ย
2: บอกแล้วปกติจะให้แม่ถู
3: นี่ครับถูก็ถูอย่างนี้
2: ตรงนี้ยังไม่สะอาดเลยตรงนี้ทำเองทุกอย่าง
3: เกือบทุกอย่าง
2: กวาดขยะ
3: ได้
2: ถูพื้นล้างห้องน้ำล้างจาน
3: ได
4: ้นี่ถ้าเห็นกับตาคงไม่เชื่อว่าพี่เอกชัยชายผู้ไม่มีแขนทั้งสองข้างครับแต่กวาดบ้านถูบ้านเองตำน้ำพริกกินเองครกที่หนักๆพี่แกก็หยิบลงมาได้อย่างง่ายดายเล่นเอานายนิกกี้ถึงกับอึ้งไปเลยส่วนฉายาที่ใครๆเรียกกันว่าศิลปินเพนกวินจิตรกรไร้แขนนั่นก็เพราะความสามารถเรื่องการวาดรูปที่คนอวัยวะปกติยังต้องสู้หกยอมรับในความเก่งเหนือคนธรรมดาอย่างผมใช่อีกครับเรียกว่าพิการแต่กายส่วนใจยังสู้เกินร้อยสร้างแรงบันดาลใจให้ใครต่อใครหลายคนที่กำลังท้อแท้ครับวันนี้นายนิกกี้ได้ลองมาทำในสิ่งที่คิดว่าไม่ถนัดและทำไม่ได้แต่สำหรับพี่เอกชัยกลายเป็นเรื่องหมูคุณผู้ชมจะลองทำตามไปด้วยก็ได้นะครับลองใช้มือซ้ายเขียนชื่อตัวเองใช้คอคีบดินสอเขียนเลข8ไทยใช้เท้าเขียนคำว่าทำได้แม่ไอ้ผมนี่ไปไม่เป็นครับตั้งแต่ใช้คอคีบดินสอแล้วครับพี่แต่ดูลายมือพี่เขาครับแหมผมว่าสวยใช่ย่อยนะเนี่ยเล่นเอานายนิกกี้คอเคล็ดกันไปเลยทีเดียว
3: 2หนึ่งหมดเวลา
2: ตะคิวจะขึ้นคอพี่กับความน้ำลายผมเมื่อกระเด็นเต็มกระดาษเลยมันเก่ง
4: ซึ่งความสามารถทั้งหมดนี้ครับพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าคุณเอกชัยถึงแม้จะพิการแต่ทำได้ทุกอย่างแถมทำได้ดีกว่าคนปกติซะด้วยซ้ำครับ
3: 4กิจกรรม
2: ครับ
3: อันไหนยากสุด
2: ผมว่าใช้คอต้องหนีบดินสอแล้วก็ต้องแบบวาดอะรู้สึกว่าเส้นมันเก่งพี
3: ่การที่ใช้คอหนีบเนี่ยมันเห็นได้ประมาณ

0: ยบอกตัวเองเลยว่าผมเหนื่อยนะผมลำบากนะผมว่าพ่อเหนื่อยกับผมครับเสียสละมากกับผมที่คุณบอกว่าคุณเหนื่อยคุณบอกว่าคุณลำบากดูพ่อเราสิจะทำที่พ่อทำผมจะทำที่พ่อสอน
1: อย่างที่บอกว่าเขาคือศิลปินเพนกวินผู้พิการแขนขาแต่ที่น่าทึ่งก็คือสามารถใช้ส่วนต่างๆของร่างกายวาดรูปได้ตั้งแต่ปากไปจนถึงหัวไหล่และแม้แต่เท้าก็สามารถหยิบจับผู้กันได้อย่างคล่องแคล่ววาดรายละเอียดต่างๆของภาพได้ออกมาสวยงามครับแต่นั่นก็ยังทึ่งไม่พอครับแม่เพราะว่าพี่เอกชัยชายผู้ไร้แขนคนนี้คือคนพิการคนแรกของไทยที่พิชิตยอดเขาคิลิมันจาโรยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปแอฟริกาสุดยอดจริงๆ
0: มีการซ้อมเกิดขึ้น3ปี
2: ซ้อม3ปีซ้อมยังไงบ้างมี3ปี
0: จำกัดอาหารต้องเรียนดำน้ำ
2: ขึ้นภูเขาจะเรียนดำน้ำทำไมพี่
0: เพราะความกดอากาศเราต้องชินกับมันฝึกเดินฝึกหายใจ
2: ครับ
0: ไปภูเขาลูกนั้นรองเท้าที่เราเก็บไปปีนเขา
2: ครับ
0: พี่ไม่สามารถที่จะใส่ได้เลยแม้แต่ครู่เดียวทางจริงมันสูงมันต่ำมันมีหินที่ต่างความสูง
2: ทำยังไง
0: ถ้าใส่รองเท้าไม่ได้ถอดรองเท้าเดินตีนเปล่า
2: ตีนเปล่าเดินขึ้นยอดเขาเลย
0: ใช่มันจะเหมือนมีดโกนคมๆแล้วมันบาด
1: ผมนั่งงงกับพี่เอกชัยจริงๆครับร่างกายพิการไร้แขนครับแล้วก็ขานี่ก็ไม่สมบูรณ์แต่เดินขึ้นเขาที่สูงเสียดฟ้าได้ซึ่งเจ้ายอดเขาคิลิมันจาโรยอดเขาที่ได้ชื่อว่าโหดไม่ใช่เล่นๆ นะครับแล้วก็สูงที่สุดของทวีปแอฟริกาแต่พี่เอกชัยครับไปพิชิตยอดเขานี้มาได้เอาชนะอุปสรรคทุกอย่างก้าวข้ามข้อจำกัดและคำสบประมาททั้งหมดนี้ก็มาจากพลังบวกในตัวเขาเนี่ยครับแหมจนทำได้สำเร็จรายการไทยทึ่งต้องขอยกให้พี่เอกชัยศิลปินเพนกวินเป็นคนที่เก่งที่สุดคนหนึ่งตั้งแต่เราเจอมาเลยล่ะครับ
2: ปลายปีนี้จะวิ่งมาราธอนอีกแล้ว
0: ใช่
2: คืออะไรอีกพี่อันนี้
0: ก็จะไปวิ่งการกุศลให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา
2: ครับแล้วอย่างนี้ก่อนจะไปวิ่งมันต้องมีซ้อมไหมพี
0: ่มีเดินว่ายน้ำเล่นกีฬามั้ง
3: ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกด้วยที่มาถ่ายรายการด้วยกันว่ายน้ำ
0: ใช่ครับ
3: เพราะว่า
0: เราหุ่นไม่ดีไอ้พี่ว่ายน้ำแต่ก็พศ38น้ำท่วมตอนนั้นเขาก็ไปเล่นกันมีความคิดว่าเราก็อยากว่ายได
2: ้
0: เลยโดดไปจบไม่ได้ใจว่าเดี๋ยวพี่เราก็มาช่วยเพื่อนเราก็มาช่วยมันช่วยจริงครับแต่มันช่วยดูเหมือนคนกำลังจะตายแล้วก็ตะเกียกตะกายขึ้นมา
3: สุดท้ายก็รอดชีวิต
0: ใช
1: ่นี่แหละครับขอให้ใจสู้สักอย่างอะไรที่คิดว่าทำไม่ได้มันก็ต้องได้ถ้าพยายามเชื่อเหลือเกินครับว่าเรื่องราวของพี่เอกชัยในวันนี้คงจะสร้างแรงบันดาลใจให้หลายคนที่กำลังท้อได้ลุกขึ้นมาสู้ชีวิตได้บ้างครับ
0: หลายๆครั้งที่พี่ๆเหล่านั้นที่มีปัญหาแล้วเดินเข้ามาถามผมจะบอกกับพี่ๆเหล่านั้นว่าอย่ามองในสิ่งที่พี่ขาดจนพลาดในสิ่งที่พี่ยังไม่มีอะไร
2: ครับ
0: มีมากกว่าผมมีทั้งร่างกายปัญญาผมว่าผมทำได้คุณก็ทำได้เช่นเดียวกัน

0: รัตนโบราณเจ้าหญิงแห่งล้านนาพระราชชายาเจ้าดารารัศมีหลักสูตรน่าทึ่งหนึ่งเดียวในไทยวิชาปราบปลาซักเกอร์ yeah! ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้เราเห็นกันไปแล้วนะสว่างจ้าแม้กระทั่งว่าสตูดิโอเรามืดไปหมดขนาดนี้ยังสังเกตว่าไฟสปอตไลท์เราสว่างกว่าเดิมนะเนี่ย
1: ถูกต้องฮะนี่เป็นรุ่นใหม่ฮะใครต้องการที่จะติดไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ฮะวันนี้จัดรุ่นใหม่มาให้ที่เห็นสว่างแบบเมื่อกี้เนี่ยคือรุ่นนี้สว่างถึง 4,000 วัตต์นะฮะ
2: ฉะ
1: น
2: ั้
1: นผมเชื่อว่าตอนนี้โซลาร์เซลล์ถือว่าเป็นอีก1ทางเลือกเป็นเทรนด์ที่หลายๆบ้านเนี่ยเริ่มหันมาใช้เริ่มติดตั้งกันแล้วเพราะ1ละมันสะดวกฮะมันไม่ต้องเดินสายฟงสายไฟไม่ต้องง้อช่องง้อช่างค
2: ุ
1: ณสามารถจะติดเองได้เลยรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่ว่าจะเป็นวันที่ฝนตกหนักๆไม่ว่าจะเป็นจุดที่น้ำชอบจะท่วมติดโซลาร์เซลล์นี่แหละปัญหาน้อยสุดนะจ๊ะ
2: คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากติดไฟเลยกลัวเปลืองค่าไฟแค่ไฟในบ้านบินค่าไฟก็แพงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าให้ติดไฟที่หัวเสาที่ประตูรั้วที่ทางเดินข้างบ้านไหนจะต้องจ้างช่างไหนจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มสิ้นเดือนลองทำเหมือนบ้านอื่นๆที่เขาเปลี่ยนมาใช้เป็นสปอตไลท์โซลาร์เซลล์สิคะคุณผู้ชมลงทุนทีเดียวค่าไฟ0บาทแล้ววันนี้มากับรุ่นอัปเกรด 4,000 วัตต์สว่างกว่าเดิมหลายเท่าเลย
1: ถูกต้องฮะผมเองขายมาแล้วทุกรุ่นต
2: ั
1: ้งแต่500วัตต์ 1,000 วัตต์ 2,500 วัตต์วันนี้ 4,000 วัตต์แล้วคุณได้ไป2ชุด2ดวงน
2: ะ
1: ของแถมนะฮะเป็นไฟสนามอีก2ชิ้นแล
2: ้
1: วก็จะมีแว่นกันแดดฮะอันน
2: ี
1: ้คละให้ด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดเนี่ยคุณจ่ายแค่1,390 บาทเท่านั้นเอง
2: ส่งฟรีทั่วประเทศและอย่าลืมนะคะซีเล็กเขารับประกัน1ปีเต็มถ้ามีปัญหาเปลี่ยนคืนได้ทันทีเลยนะคะถ้าอยากได้โปรโมชั่นนี้ห้ามพลาดโทรด่วนได้เลยค่ะ

0: ล้วนะฮะไม่ต้องจ้างช่างก็ได้นะครับติดตั้งเองง่ายๆเลยในกล่องเนี่ย1ชุดเนี่ยจะมี3ชิ้น1ก็คือแผงโซลาร์เซลล์และก็มีสายไฟให้เรียบร้อยคุณก็ลากสายไฟเนี่ยมาเสียบเข้ากับตัวที่เป็นหลอดไฟหรือดวงไฟโซลาร์เซลล์เอาให้โดนแสงแดดนะฮะเพราะว่าเอาไว้รับแสงส่วนตัวหลอดไฟอยู่ตรงไหนก็ได
1: ้
0: จะใต้อาคารก็ไม่มีปัญห
1: า
0: หรือหลายคนจะไปติดเอาท์ดอร์ใต้ต้นไม้บนกำแพง
1: ได้เลย
0: ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เขากันน้ำกันแดดกันฝนอยู่แล้ว
1: ดีมากเขาผลิตมาเพื่อเอาท์ดอร์แบบนี้คุณอยากจะติดตรงไหนติดไปเลยคุณผู้ชม
0: ถูกต้องฮะแล้วก็แน่นอนให้ดูชัดๆอีกครั้งแผงโซลาร์เซลล์เนาะติดให้โดนแดดนะเพราะนี่คือแผงพลังงานของเราลากสายไฟที่เราแถมให้มาเสียบเข้ากับตัวหลอดไฟ 4,000 วัตต์ฮะดูเม็ดดวงไฟเยอะมาก
1: เยอะมากๆแน่นมากๆ
0: และแน่นอนของแถมอีกอย่างนึงที่ได้ไปในชุดก็คือรีโมทใส่ฐานให้เรียบร้อยกดปุ่มสีแดงนะครับจะเป็นปุ่มอัตโนมัติ
1: แต่พูดอย่างเดียวไม่ได้คุณผู้ชมคะเราต้องมีการทดสอบด้วยเดี๋ยวจะแกล้งทำเป็นฟ้ามืดขึ้นมานิดนึงคุณผู้ชมว่าถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณดูออกไหมว่าดวงไหนสว่างกว่ากันแย้มดูแล้วเห็นชัดเจนเลยค่ะว่า 4,000 วัตต์มันสว่างจ้ากว่ากันเยอะมาก
0: ถูกต้องอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าถ้าพูดเฉยๆเดี๋ยวไม่เห็นภาพเรามีอุปกรณ์ฮะอันนี้เป็นอุปกรณ์วัดแสงของช่างภาพมืออาชีพ
1: ไหนลองสิคะ
0: ขออนุญาตตรวจสอบความสว่างของแสงในรุ่นเก่าหน่อยว่ามันจะขึ้นประมาณเท่าไหร่
1: ดูสิ
0: เห็นเลขไหมพี่แอมพัน
1: ก็ประมาณ 1,400 ค่ะพันกว่าๆนะค
0: ะ
1: มาดูตัว 4,000 วัตต์ที่คุณจะซื้อในวันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โห
0: 5,000 กว่าจาก 1,500 มาเป็น 5,000
1: แต่อย่าลืมนะคะจ่ายราคาเดิมนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ของแถมเพียบนะได้ไปแบบ1ฟรี1เลยแบบนี
0: ้
1: ไปแยมซื้อด่วนเลยตอนนี้เพราะว่าหลายจุดที่บ้านเนี่ย มันคือยังมืดอยู่เราอยากได้ความสว่างที่สว่างจริงๆเพียงแค่ติดดวงเดียวแล้วถ้าสว่างแล้วไม่ต้องจ่ายค่าไฟได้ยังซื้อเลย
0: คือหลายคนก็ยังมองว่าแบบในนัยติดแล้วนะ
1: ค
0: ืออยากติดให้มันน้อยจุดแต่ว่าเอาให้มันสว่างจ้าฮะ 4,000 วัตต์นี่แหละตอบโจทย์เนี่ยอย่างคุณพี่คนนี้ติดดวงเดียวเนี่ยสว่างขนาดนี้เลยหรือเนี่ยถนนเข
1: ้
0: าบ้านหลายๆบ้านเป็นอย่างนี้จริง
1: ๆแต่เอาจริงๆนะมันพกไปไหนมาไหนก็ได้นะคุณผ
0: ู้
1: ชมเพราะมันไม่ต้องเดินสายไฟยึดอยู่กับที่ไงค
0: ุ
1: ณก็เอาไปไร่ไปนาไปตรงไหนไปก็ได้
0: เนี่ยแล้วตรงข้างบ้านเนี่ยเป็นซอกอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้ติดไฟไว
1: ้
0: ฉะนั้นก็เอาโซลาร์เซลล์แบบนี้ไปเสริมเลยจัดไป 4,000 วัตต์ได้ไป2ชุดนะฮะของแถมจะเป็นไฟสนามให้ไปด้วยอีก2ชิ้นแว่นกันแดดอเนกประสงค์ให้ไปด้วยรับประกันให้1ปีเต็มนะฮะมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้ทันที

0: ิดนึงแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดแล้วอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้มั่นใจเลยว่าเราอยู่กับแบรนด์ซีเล็กนะคะคุณผู้ชมรับประกันตั้ง1ปีเต็มแล้ววันนี้จัดโปรคือดีมาก 4,000 วัตต์1แถม1อ่ะ
1: ถูกต้องเพราะว่าไปติด2จุดเลยฮะแต่หลายคนก็ยังกังวลอยู่ว่าเฮ้ยฉันอยากจะติดเนี่ยข้างนอกนะมันจะโดนแดดเยอะนะโดนฝนเยอะนะช่วงหน้าฝนนะจะเป็นอะไรมั้ยมาทดลองกันฮะคุณผู้ชมนะ
0: ให้ดูกันเลย
1: ผมเอาไปแช่ไว้ในตู้ปลาฮะมีน้ำอยู่ด้วยนะ
0: จมนะคะเรียกว่าจมน้ำเพราะฉะนั้นบ้านใครน้ำท่วมเหมือนบ้านแบบนี้น้ำท่วมบ่อยนะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่ต้องกังวลเน
1: า
0: ะ
1: ใช่รวมทั้งอ่ะขออนุญาตรดน้ำหน่อย
0: ถ้าเจอฝนตก
1: พายุมาแล้ว
0: พายุมาสาดใส่กระหน่ำแบบนี้เราเรียกว่าราดด้วยแช่ด้วยแบบนี้เลยค
1: ุ
0: ณผู้ชมมั่นใจหรือยังถ้าเกิดว่าซีเล็กทำและเขากล้ารับประกันแล้วเขาบอกว่าติดยาวนาน12ชั่วโมงแบบนี้คือติดทั้งคืน
1: ถูกต้องเอาไปติดตามไร่ตามนาตามท้องทุ่งได้เลยไม่ต้องห่วงฮะติดตรงไหนก็ได้กันน้ำกันแดดกันฝนได้ดีขนาดนี
0: ้และไม่ต้องห่วงอันนี้สายทดสอบอยู่แล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้บอกว่าติดในสวนในไร่ในทุ่งบางทีไม่รู้อะไรนะพัดมากระเด็นมาใส่มะพร้าวตกมาใส่
1: มะพร้าวตก
0: วันนี้พกค้อนมาเลยคุณผู้ชมมาดูกันค่ะค้อนทุบแบบนี
1: ้จ้ะ
0: เฮ้ยเอาเรื่องไม่เป็นไรเลยอะโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือเรียกว่าคุณภาพเขากล้ารับประกันแบบนี้ก็คือติดตรงไหนก็มั่นใจติดไปเลยสว่างแน่นอน
1: ได้ไปปุ๊บนะรีบติดตั้งเลยยิ่งติดเร็วก็ยิ่งเริ่มประหยัดไฟติดวันนี้ก็เริ่มประหยัดไฟวันนี
0: ้
1: ไม่ต้องจ้างช่างนะฮะและสว่างแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามที่ไฟฟ้าอาจจะเดินเข้าไปไม่ถึงและเราไม่อยากจะต้องต่อสายไฟยาวเข้าไปใช้เป็นโซลาร์เซลล์แบบนี้ฮะสว่างและรุ่นนี้คือสว่างมาก 4,000 วัตต์เนี่ยสว่างต้าขนาดนี้เลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่โดยเฉพาะพ่อแม่เราที่ต่างจังหวัดเนี่ยการที่จะเรียกช่างเข้ามาที่บ้านเราที่ไร่เราหรือหลายจุดที่เราต้องการความสว่างบางทีก็หาช่างลำบากบางทีก็ต้องเดินสายไฟยาวๆแล้วก็ต้องไปเสียค่าไฟทำไมล่ะคุณเอาไปติดที่เถียงนาได้เลย
1: หรือ
0: ที่กระท่อมไปติดที่ที่อยู่อาศัยของคุณที่ที่จำเป็นต้องมีแสงสว่างแบบนี
1: ้
0: รับรองว่าไม่ต้องคอยมาเปิดปิดสวิตช์ให้วุ่นวาย
1: จัด 4,000 วัตต์ไปฮะ2ดวงมีไฟสนามให้ด้วยอีก2ดวงแล้วก็มีแว่นกันแดดแฟชั่นให้ด้วยอีก1ชิ้นจ้า
0: ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะ 1,390 บาทคุณลองหารดูเท่ากับเหมือนคุณได้โซลาร์เซลล์4ดวงเลยนะวันนี
1: ้ถูกต้องและรับประกันให้1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้นะฮะมีไม่เยอะฮะมีแค่99เซ็นต
0: ์
1: สำหร
0: ับ
1: โปรนี้ชนะตอนนี้ไม่รู้เหลือเท่าไหร่แต่น่าจะเหลือน้อยเต็มทีอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: คุณผู้ชมคะพอมีไฟที่มันไม่ต้องเสียค่าไฟแบบนี้หนึ่งเลยนะคะถูกใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านเพราะว่าเราต้องหาเงินมาจ่ายค่าไฟทุกสิ้นเดือนเนี่ยมันพอเถอะพอแล้วถ้าอยากจะได้ความสว่างสบายใจประหยัดเงินในกระเป๋าโซล่าเซลล์นี่คือคำตอบเลย
1: ถูกต้องพ่อบ้านก็จะชอบนะฮะพ่อบ้านมันสว่างสว่างไงมองอะไรก็ชัดเจนแม่บ้านก็จะชอบฮะช่วยเรื่องของการประหยัดไฟแล้วก็ติดไว้เถอะคุณจะปล่อยให้บ้านมืดอย่างนี้ทำไมบางทีเราเองเนี่ยแหละเดินสะดุดนู่นนั่นหรือบางท
0: ีอาจจะมี
1: สัตว์ลงสัตว์ร้ายหรือแม้แต่ยุงก็ตามฮะถ้ามืดๆเนี่ยไอ้สัตว์พวกนี้มันจะชอบฉะนั้น 4,000 วัตต์เนี่ยมันไม่น้อยเลยนะ
0: เนี่ยดูสิค
1: ุ
0: ณผู้ชมลองคิดดูนะคะบ้านเราเนี่ยบางทีน่ะหน้าบ้านอ่ะกว้างนะคะข้างบ้านจากหน้าบ้านไปถึงหลังบ้านอย่างเงี้ยเราต้องการไฟที่มันเป็นลำแสงสว่างเพื่อจะได้เปิดดวงเดียวเห็นทั่วบ้านแบบ
1: ใช่ 4,000 วัตต์เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนฮะให้ไป2ชุด2ดวงอ
0: ัน
1: นี้เป็นไฟสนามเนาะได้ไปปุ๊บคุณเปิดสวิตช์คุณปักเลยเป็นโซล่าเซลล์เหมือนกัน
0: ได้กี่ดวงคะ
1: 2ชุด2ดวงเหมือนกัน
0: แล้วยังมีแถมแว่นกันแดดอีกอันนี้คือของแถมเยอะที่สุดเท่าที่เคยขายมาเลย
1: ถูกต้องและรับประกันให้ด้วย1ปีถ้าเกิดเสียหรือว่ามีปัญหาเดี๋ยวเราเปลี่ยนดวงใหม่ให้เลยทั้งหมดนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั
0: ้
1: น
0: ถ้าอยากได้โทรด่วนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ระราชายาเจ้าดารารัศมีถือว่าเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเมืองเชียงใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะหาล่องรอยหลักฐานหรือว่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระองค์ท่านต้องมาที่นี่ครับที่นี่ก็คือพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราพิรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่นี่เปรียบเสมือนบ้านพักส่วนพระองค์ที่มีที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยและยังคงสมบูรณ์ที่สุดครับและเปรียบเสมือนสถานที่อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์สำหรับชาวเชียงใหม่อีกด้วยครับ
1: พระตำหนักดาราพิรมพระตำหนักส่วนพระองค์ของพระราชายาเจ้าดารารัศมีพระราชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระราชธิดาของพระเจ้าอินทวิชยานนท์ผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่7ผู้มีบทบาทสำคัญต่อการรวมอาณาจักรล้านนาเข้ากับสยามและการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ซึ่งพระตำหนักแห่งนี้นับเป็นพระตำหนักหลังสุดท้ายที่พระราชายาเจ้าดารารัศมีก่อนที่พระองค์จะเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่9ธันวาคมปีพุทธศักราช2476ครับ
0: และวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากคุณสิริลักษณ์นะครับเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราพิรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับผู้ที่จะมาให้ข้อมูลต่างๆกับเราในวันนี้ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: แต่ก่อนอื่นเลยผมทราบมานะครับว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยแต่ก่อนไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ถูกต้องไหมฮะ
2: ใช
0: ่แต่ก่อนนะครับคุณผู้ชมเคยรกร้างมากๆนะฮะรกขนาดไหนรกขนาดที่ว่าช้างอ่ะช้างที่เป็นสัตว์นะฮะเข้ามาในนี้ถึงกับหลงทางเลยจริงหรือเปล่าครับ
2: ค่ะก็เป็นการเปรียบเปรยไว้ว่าให้เห็นถึงความรกของพื้นที่
0: อยากจะเห็นแล้วครับว่าด้านในนั้นมีอะไรบ้างถ้าอย่างนั้นรบกวนพี่จิ๊บนำเราไปชมกันเลยครับ
2: เชิญเลยค่ะ
0: พี่จิ๊บครับข้างในนี้ยังคงสวยงามงดงามมากเลยนะฮะ
2: ในส่วนของสถาปัตยกรรมพระตำหนักหลังนี้เนี่ยนะคะก็เชื่อว่าน่าจะเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความผสมระหว่างทางตะวันตกกับล้านนานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยโครงสร้างที่ทำมาจากปูนตัวเสาตัวคานจะเป็นปูนแล้วก็ตัวเรือนเป็นไม้สักทองหมดทั้งหลังแล้วก็จะขาดไม่ได้เลยคือสัญลักษณ์รูปดาวที่ลายฉลุด้านบนนะคะจะมองเห็นลายฉลุรูปดาวไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของตัวอาคารพระตำหนักหลังนี้เราก็จะมองเห็นรูปดาวอยู่นั่นคือเป็นสัญลักษณ์ของท่านนั่นเองใช่ค่ะก่อนที่เราจะได้เข้าไปชมในห้องแต่ละห้องเนี่ยนะคะก็อยากจะแนะนำให้ชมภาพอยู่ภาพหนึ่งนะคะทางด้านนี้นะคะค
0: ่
2: ะก็จะเป็นภาพฉายมู่นะคะเป็นภาพฉายมู
0: ่
2: ของพระมเหสีเจ้าจอมข้าราชการฝ่ายในสมัยรัชกาลที่5ทั้งหมดนะคะทีนี้ก็อยากจะให้น้องวิกเตอร์ได้ลองถ่ายดูสิคะว่าพระราชายาเจ้ารัศมีประทับนั่งตรงไหนของภาพค่ะเอาภาพบนก่อนก็ได้ค่ะ
0: ภาพบนก่อนนะฮะโอ้ยากมากเลยอ่ะ
2: ลักษณะการหาภาพของพระราชายาเจ้ารัศมีในภาพที่มีการฉายมู่แบบนี้เนี่ยไม่ยากเลยค่ะเพราะท่านเป็นฉายาเพียงพระองค์เดียวของพระผู้ช่วยหลวงรัชกาลที่5ที่มีพระเกศายาวเกล้ามวยแล้วก็นุ่งผ้าถุงท่านที่2นะคะประทับนั่งแถวที่2องค์ที่2นับจากขวาองค์ที่2นับจากขวา
0: องค์นี
2: ้ใช่ค่ะที
0: ่ใช่จริงด้วย
2: ที่ใส่พระกุณฑล
0: นี่ๆๆๆองค์นี้ใช่มั้ยฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: ก็คือเห็นชัดมากอย่างที่พี่จิ๊บบอกเลยคือพระเกศาก้าวมวยเอาไว
2: ้ภาพล่างอาจจะชัดเจนกว่านั่งในตำแหน่งเดียวกันนะคะ
0: นี่เลย
2: จุดเดียวกัน
0: ชัดมากพอบอกลักษณะของพระองค์ท่านแล้วมีความโดดเด่นมากเลยอ่ะมีความสวยงามในยุคสมัยนั้นมากเลยนะฮะคือเด่นชัดออกมามากเลย
2: ค่ะ

0: คือห้องอะไรฮะ
1: ในส่วนของห้องนี้ก็จะเป็นห้องบรรทมส่วนพระองค์ของท่านนะคะภายในห้องบรรทมนี้เนี่ยจะประกอบด้วยห้องหลักก็คือห้องบรรทม
2: ครับ
1: ที่ติดอยู่เหนือตรงหัวเตียงแท่นพระบรรทมเนี่ยก็จะเป็นห้องแต่งพระองค์นะคะ
2: ตรงนี้นะครับเป็นรูปภาพที่เป็นอิริยาบถของพระองค์ท่านตอนที่ปล่อยพระเกศาลงมา
1: ใช่ค่ะ
2: หรือว่าปล่อยผมลงมานั่นเองนะครับ

0: ซึ่งผมของพระองค์ท่านยาวมาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แค่เห็นรูปด้านบนตรงนี้คือยาวถึงพื้นเลย
1: ค่ะ
0: นะครับมีที่มาที่ไปไหมครับพี่จิ๊บทำไมตอนนั้นพระองค์ท่านถึงได้มีการไว้ผมยาวขนาดนี้ฮะ
1: ค่ะตรงนี้เนี่ยโดยปกติแล้ววัฒนธรรมของผู้หญิงชาวล้านนานะคะก็จะนิยมไว้ผมยาวเกล้ามวยกันอยู่แล้วแต่ในกรณีของพระชายาเจ้าดารัศมีเนี่ยท่านได้รับพระราชทานพิธีโสกันระดับเจ้าฟ้าเป็นกรณีพิเศษตอนที่พระองค์ท่านมีพระชนมายุ11ชันษานะคะปกติแล้วนะคะทางล้านนาเองจะไม่มีพิธีโสกันหรือไม่มีพิธีโกนจุให้กับเด็กๆนั่นเองแต่เจ้ารัศมีท่านก็ได้รับเป็นกรณีพิเศษนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ไม่ตัดพระเกศาอีกเลย

0: ดนี้นะครับเป็นเพียงแค่บางส่วนของพระตำหนักนี้เท่านั้นนะครับจริงๆแล้วในพระตำหนักแห่งนี้หรือว่าในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยยังมีอีกหลายจุดที่น่าสนใจนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะมาที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีกฎกติกาในการเข้าชมอย่างไรบ้างครับ
1: ในส่วนของการเข้าชมพิพิธภัณฑ์นะคะก็สามารถเข้าชมได้ทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะคะเวลา 9:00 นถึง 17:00
0: นแต่วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่จิ๊บมากนะครับที่มอบข้อมูลความรู้ต่างๆมากมายให้กับเรานะครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ตอนนี้เราไปชมกันอีกหนึ่งเรื่องทึ่งที่เกี่ยวกับปลาซักเกอร์หรือว่าปลาเทศบาลกันครับข้อดีของเจ้าปลาพันนี้ก็คือมันจะคอยทำความสะอาดตู้ปลาแต่ข้อเสียก็คือมันจะไปกินลูกปลาตามแหล่งน้ำธรรมชาติทำให้เสียระบบนิเวศนั่นเองครับซึ่งนั่นทำให้เกิดวิชานี้ขึ้นมาครับวิชาปราบปลาซักเกอร์นั่นเองครับแต่วิชานี้เขาจะปราบกันยังไงเขาเอาปลาซักเกอร์ไปทำอะไรพี่แชมป์จะพาเราไปชมกันที่จังหวัดนครปฐมครับThank you.

0: ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหน
1: โรงเรียนสถาพรวิทยาครับ
0: บอกไว้เลยนะครับโรงเรียนที่นี่เนี่ยเขามีวิชาแปลกมันคืออะไรฮะแชมป
1: ์วิชาปราบปลาเอเลี่ยนครับ
0: ปราบปลาเอเลี่ยนปกติเนี่ยเวลาเราไปเรียนเนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์ของเราก็จะมีสมุดปากกายางลบดินสอ
1: วิชานี้ไม่ต้องใช้ครับตอนนี้อยู่ในมือผมแล้วครับ
0: เฮ้ยนี่อย่างนี้ที่เห็นก็จะมีแหและอันนี้คืออะไร
1: ไอ้โง่ครับ
0: ไอ้โง่เฮ้ยด่าม
2: ีปัญหาใช่
3: เกิดมาผมก็เพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกนี่แหละครับแหมกับวิชาแปลกวิชาปราบปลาเอเลี่ยนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาเกษตรโรงเรียนสถาพรวิทยาจังหวัดนครปฐมซึ่งปลาเอเลี่ยนที่น้องๆต้องปราบก็คือปลาซักเกอร์ที่เป็นตัวทำลายวัฏจักรสัตว์น้ำท้องถิ่นของไทยซึ่งการเรียนการสอนวิชานี้ก็ไม่เหมือนวิชาทั่วไปครับไม่ต้องมีหนังสือปากกาดินสอเพราะว่าอุปกรณ์การเรียนเป็นเครื่องมือเครื่องไม้เหล่านี้เฮ้ยแม่ก็จะเรียนกันยังไงล่ะครับเนี่ย
0: ก็คือเหมือนปลาทั่วไปไหมที่เราสามารถที่จะเอาเบ็ดไปตบได้เลยมันว่ายแบบปกติอย่างนี้ใช่ไหม
1: ไม่ใช่ครับพี่แชมป์ปลาซักเกอร์เนี่ยมันจะต้องขุดโพงครับโพงในดินครับแล้วเราต้องดำน้ำลงไปล้วงมันจะอยู่ในโพงแล้วก็ไปจับมันในโพงนะครับ
0: นี่คือพี่จะต้องดำน้ำไปจับมันเลยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: พร้อมไหมเพื่อนๆ
4: พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วลุย
5: ได้มาแล้ว

0: และยังเป็นนักคิดค้นการเรียนรู้วิชาเกษตรทฤษฎีแนวใหม่ที่ไม่เหมือนใครทำให้นักเรียนได้เรียนวิชาเกษตรแบบนอกกรอบที่ไม่มีสอนในห้องเรียนครับเอว่าแต่ทฤษฎีแนวใหม่นี้มันเป็นยังไงครับอาจารย์
1: ที่นี่เราจะมีหลักสูตรสำคัญอยู่ประมาณ3ที่หลักสูตร
2: ครับ
1: หลักสูตรแรกคือหลักสูตรเรียนด้วยใจเบื่อมาไหลกับคือรับเกษตรกรเข้ามาอยู่เลยหล
2: ัก
1: สูตรสองคือปิ่นโตความรู้หลักสูตรสุดท้ายคือกิจกรรมที่เด็กๆเนี่ยได้มาทำกิจกรรมบ้านหลังเรียนพอพูดถึงปลาเอเลี่ยนแต่หลายคนก็บอกว่ามันน่ากลัวนะเป็นชื่อของเขาว่าเอเลี่ยนสปีชีส์คือสัตว์ต่างถิ่นที่เข้ามาทำลายระบบนิเวศวิทยาของสัตว์น้ำในเมืองไทยปลาซักเกอร์เป็นปลาอยู่ในแถบของอเมริกาใต้มันจะกินไข่ปลาธรรมชาติจนปลาธรรมชาติเริ่มสูญพันธ
2: ุ์
1: ผมก็เลยมานั่งคิดคุยกับเด็กๆว่าทำยังไงที่มันสูญพันธุ์ข้อที่สรุปดีคือกินเท่านั้น
2: มันจะกินได้เหรอ
1: ใช่มันเป็นปลาที่น่าเกลียดแต่มันมีสิ่งที่สวยงามของมันตัวนึงไข่ถ้าเรากินตัวเนี่ยโอ้โหไปจะได้ตัวแต่เรากินไข่เนี่ยคือตัดวงจรมาเลย
0: รูปร่างหน้าตาของมันก็ดูไม่น่ารักสักเท่าไหร่ครับตัวดำๆเกล็ดนี่ก็แข็งหัวโตเนื้อก็น้อยทำให้ไม่มีใครนิยมนำมารับประทานครับแต่เชื่อไหมครับว่าเนื้อของเจ้าปลาช็อกเกอร์อาจารย์ก็บอกว่าอร่อยมากครับและนำมาทำเมนูต่างๆได้มากมายและที่แปลกไปกว่านั้นก็คือไข่ปลาช็อกเกอร์ไม่ได้อยู่ในท้องของแม่มันนะครับแต่จะวางไข่ในโพรงซึ่งน้องๆนักเรียนต้องดำน้ำงมลงไปเก็บไข่ปลาช็อกเกอร์มาทำเป็นอาหารให้ได้ลิ้มลองนะครับว่าแม่มันจะอร่อยเทียบเท่ากับไข่ปลาคาเวียร์เลยหรือเปล่านะ
1: คาเวียร์เมืองไทย
2: ดีมากยอด
1: คนมองว่ามันหน้าตาน่าเกลียดใช่ไหมไปตั้งชื่อว่าปลาเทศบาลดิโอ้โหมันสกปรกถ้าสกปรกปลาพวกนี้จะไม่วางไข่มันวางไข่ในน้ำสะอาดนะแล้วน้ำต้องไหลมันถึงจะไข่

0: างน่าทึ่งจริงๆครับคุณผู้ชม
1: ผมได้เรียนรู้แนวคิดแล้วก็การปฏิบัติจากอาจารย์ได้สอนแบบแปลกใหม่นอกกรอบที่ไม่เหมือนใครการทำเกษตรที่อาจารย์สอนนั้นเราทำได้จริงและทำได้ง่ายนักเรียนทุกคนสามารถประกอบอาชีพในอนาคตได้ครับ
2: สิ่งสำคัญคือต้องเป็นครูนอกตำราการเราต้องสอนหยิบสิ่งที่อยู่ในรอบตัวเราเนี่ยมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเด็กทุกคนต้องเรียนวิชาอยู่วิชาหนึ่งนะไม่ใช่วิชาปราบปลาเอเลี่ยนนะวิชาหาอยู่หากินต้องหาอยู่หากินในนี้ให้ได
3: ้
2: ถ้าอยากจะเรียนรู้นะครับนัดหมายล่วงหน้ามาการเรียนไม่จำเป็นต้องใช้เงินมาช่วยผมทำงานเดี๋ยวก็เป็นหมดเลยครับ
3: นี่ให้ปลาฉันมีกินแค่1วันแต่ถ้าสอนฉันหาปลาเนี่ยฉันมีกินตลอดไปถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับ
3: และนี่ก็คือเรื่องไททึ่งนะครับวิชาปราบปลาเอเลี่ยนอปัจเจเยอปัติเตเตนะอปัจเจเยอปัติจึกจึกจึกไททึ่งเย
0: ้ช่วงหน้าถนนสายมะลิทางไปนมัสการหลวงพ่อทันใจองค์เก่าแก่ที่สุดแห่งเมืองเชียงใหม่
4: นำมาถวายมากสุดเนี้ยต่อคน
5: 150,000 พวง
0: ไททึ่งว้าวไทยแลนด
6: ์ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
7: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
8: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
9: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
10: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
6: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
11: เลิกที่จะแก้แค้นเถอะ
8: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
12: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
13: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
6: ้ได้สิ
14: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดี
15: ที่เดียว
14: ครึ่ง
15: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา20:30
14: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
15: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
14: เพียง99 บาทต่อเดือน
15: กดดอกจัน594เหรียญ
14: โทรออก
16: เกียร์อยู่ที่ใจใจอยู่ที่เกียร์ฝากเกียร์ไว้กับใครก็เหมือนฝากใจไว้กับคนนั้น
17: แบมมัสครับ
18: นี่คุณเอามาคืนผมทำไมเนี่ย
17: ผมไม่ได้คืนครับผมแค่ฝากไว
19: ้ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา20:30ทางช่อง GMM 25
0: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์กที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุด

0: ของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
1: กูถอนคำสาปให้มันไปแล้วขอฟ้ามันจำกูไม่ได้แล้ว
2: ไม่แน่หรอกขอฟ้าอาจจะยังจำมึงได้อยู่ก็ได้นะ
3: เดินระวังหน่อยดิวะ
4: แล้วอย่างงี้งานแข่งนี้พวกกูต้องไปอยู่ปะ
3: มึงต้องแข่งก่อนนะเว้ยต้องพาวงให้ชนะให้ได้ด้วย
5: มึงต้องรับผิดชอบดูแลวงกูจนจบห้ามออก
4: ไอ้ขอฟ้าหายไปไหนก็ไม่รู้
3: อะไรนะ
6: ขอเสียงปรบมือต้อนรับวง Horizon
7: ติดตามชมจุจีสายมูอันลัคกี้เบย์พฤหัสบดีนี้ตอนจบเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
8: พี่หลานวันนี้มีคนมาขายขนมจีบน้องด้วย
9: คนนั้นน่ะพี่สามคนที่แต่งตัวเป็นผีมนุษย์หินน่ะ
10: คิดถึงเขาอะสิ
11: เดี๋ยวน้องแซวคืนนะ
10: น้องแจมรู้ไหมว่าเมียที่ดี
12: คือเมียที่ใส่หางกระต่ายฟูฟู
8: พี่สามไปแล้วครับ
7: ที่3ของเธออาทิตย์นี้ตอนจบเวลา 4:30 นทางช่อง GMM 25
13: ลูกทุ่งวันวานเสาร์นี้อย่าพลาดชม4พระเอกนักร้อง

0: หมอบอกว่าการที่หนูได้มีคนที่หนูรักมันจะช่วยได้มากๆเลยซึ่งหนูก็มีแล้วก็คือพี่จัน
1: นี่คุณแม่จะมาค้างที่นี่เหรอคะ
2: ทำไมจะไล่แม่ออกไปอีกเหรอ
3: วันนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนจะไม่สบาย
0: จะให้หนูอยู่ดูแลเหรอคะ
3: ก็ถ้าไม่มีอะไรต้องทำนะ
0: ไม่มีปัญหาค่ะคุณแม่
2: เราสองคนมีแต่จะสาดความเกลียดใส่กันไม่สงสารจันเขาบ้างล่ะ
0: แล้วทำไมเราสองคนถึงต้องเกลียดกันด้วยล่ะคะ
4: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow พรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
5: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด
6: ์ลูกตาสุดท้ายอูนี่ก็มีนะฮะนี่ก็มีคุณผู้ชมครับตั้งแต่ทางเข้ามานะฮะจนถึงตรงนี้ยาวไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นถนนสายมะลินะฮะนั่นก็คือมีแม่ค้าขายดอกมะลิเต็มไปหมดเลยดูสิฮะพอรถขับผ่านนะครับแม่ขายก็จะออกมาโบกรถนะฮะเรียกลูกค้ากันเพื่อมาซื้อดอกมะลิเพราะว่าถนนเส้นนี้ครับเป็นถนนที่จะมุ่งหน้าตรงไปสู่วัดพระธาตุดอยคำนั่นเองครับแต่ว่าทำไมถึงมีแม่ค้าขายดอกมะลิเยอะแยะมากมายบริเวณเส้นทางก่อนขึ้นไปเยอะแยะขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมขึ้นไปดูกันครับ

0: เอาละครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาถึงวัดพระธาตุดอยคำแล้วนะครับนี่มีดอกมะลิมาด้วยซึ่งแต่ละคนนะฮะอย่างที่เห็นแล้วคุณผู้ชมคือมีผู้คนหลั่งไหลกันเข้ามาเยอะมากเลยนะฮะและทุกคนเนี่ยก็จะมีดอกมะลิแบบผมนะครับซึ่งเขานำขึ้นมาถวายองค์หลวงพ่อทันใจครับคุณผู้ชมแต่สาเหตุที่ทำให้ผู้คนเนี่ยต่างหลั่งไหลกันเข้ามาศรัทธาองค์หลวงพ่อทันใจองค์นี้นั่นก็เพราะว่าท่านเก่าแก่มากที่สุดองค์หนึ่งของประเทศไทยครับ
1: วัดพระธาตุดอยคำวัดเก่าแก่อายุกว่า 1,300 ปีเดิมชื่อวัดสุวรรณบรรพตสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 1,230 รัชสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริพุนชัยโดยได้ให้พระโอรสทั้งสองเป็นผู้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นซึ่งบริเวณนี้ก่อนที่จะมีการสร้างวัดเคยเป็นที่อยู่อาศัยของยักษ์สองผัวเมียหรือที่รู้จักกันในชื่อปู่แสย่าแสซึ่งมีลูกคือสุเทวฤาษีผู้สร้างเมืองหริพุนชัยหรือเมืองลำพูนในปัจจุบันนั่นเองครับแต่ในปัจจุบันสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่รู้จักและศรัทธาของผู้คนที่มาวัดแห่งนี้นั่นก็คือหลวงพ่อทันใจองค์นี้ที่มีความเก่าแก่ที่สุดองค์หนึ่งของประเทศไทยครับ
0: คุณผู้ชมครับมีผู้คนนำดอกมะลิมาถวายเยอะมากอ่ะคือของผมกลายเป็นน้อยกระจิตลิตไปเลยนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรแหละของแบบนี้นะฮะจะเยอะจะน้อยไม่สำคัญครับสำคัญที่ใจครับตอนนี้ครับผมก็ได้รับเกียรติจากคุณลุงอานนท์นะครับมัคณายกวัดพระธาตุดอยคำครับจะมาให้ข้อมูลต่างๆกับเราเกี่ยวกับองค์หลวงพ่อทันใจครับสวัสดีครับคุณลุงครับ
2: ครับผมครับผม
0: ประวัติความเป็นมาที่มาที่ไปขององค์หลวงพ่อทันใจให้เราฟังหน่อยครับ
2: อายุของหลวงพ่อพระเจ้าทันใจนี้507ปีแล้วสร้างในยุคของพระเจ้ากือนาเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม
0: ่ครับ
2: นะหลังพญาเมืองลายก็ประมาณสัก100กว่าปี
0: ครับ
2: นะครับทั้งในยุคนั้นแต่ก็พระเจ้าทันใจของเรานี่ก็มันดังในยุคช่วง 5-6 ปีมานี้นะครับ
0: ครับ
2: ข้ามาขอเนี่ยขอได้เรื่องเดียวถ้าสำเร็จแล้วขอดอกมะลิแค่50พวง
0: ครับ
2: หลวงพ่อพระเจ้าทันใจเนี่ยอันที่จริงแล้วก็เป็นองค์ของพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับซึ่งเป็นองค์แทนพระพุทธเจ้าได้ปรินิพพานไปนานแล้ว 2,000 กว่าปีเนาะ
0: ครับ
2: แต่นี้คนด้วยความศรัทธาก็เลยมาสร้างพระพุทธรูปซึ่งเป็นองค์แทนไว้เป็นที่กราบสักการะบูชา
0: ครับ
2: แต่คนล้านนาเนี่ยจะสร้างพระเจ้าทันใจ okay. เพื่อว่าจะได้ขอพรให้มันทันอกทันใจ
0: oh.
2: คือตัวนี้เองฉะนั้นพิธีการหรือการสร้างเนี่ยคนล้านนาเนี่ยจะต้องสร้างวันเดียวให้เสร็จต้องหาฤกษ์หามยามดีต้องนิมนต์พระเกจิอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่ศักดิ์สิทธิ
0: ์ oh.
2: มาทำพิธีปลุกเสกวันเดียวให้เสร็จ
0: วันเดียว
2: ต้องวันเดียว
0: โอเคถ้างั้นผมเข้าใจแล้วครับคุณผู้ชมถ้างั้นก็คือชื่อที่มาของคำว่าหลวงพ่อทันใจเนี่ยคำว่าทันใจนี่ก็คือมาจากทั้งสองอย่างนั่นแหละ
2: ต้องทันอกทันใจ
0: ก็คือทันอกทันใจในเรื่องของการขอพรด้วย
2: การขอพรต้องสำเร็จทันอกทันใจ
0: รวมไปถึงที่มาในการสร้าง
2: ก็คือ
0: วันเดียวเสร็จ
2: มันต้องประกอบกัน
0: ครับผมก็เลยเป็นที่มาของชื่อองค์หลวงพ่อทันใจนั่นเองครับ
2: นะครับ

0: ับ
1: เยอะมากดูพันตรงกลางนี่คือแบบเป็นภูเขาเลยนะฮะแต่นี่เป็นแค่วันธรรมดา
0: เป็นธรรมดา
1: เห็นคุณลุงเล่าให้เราฟังว่าถ้าวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดเนี่ยยาวลงไปถึงบริเวณด้านล่างที่คนนั่งเลยนี่คือยังน้อยแล้วนะฮะ
0: ครับ
1: เคยมีคนนำมาถวายมากสุดเนี้ยต่อคนประมาณกี่ดอกครับประมาณกี่พวงครับคุณครับ
0: ที่จำได้ก็ 150,000 พวง
1: 150,000 พวงเหรอฮะ
0: 150,000 พวงแล้วขึ้นไปถึง 200,000 พวงก็มี
1: 200,000 พวงก็มีฮะอันนี้คือต่อคนใช่มั้ยฮะ
0: ต่อคนต่อคนไอ้ที่แสนกว่าพวงนี่เท่าที่เราทราบนี่ก็คือเขาประกาศขายที
1: ่ครับ
0: ขายมาเป็น10ปีแล้วขายไม่ได
1: ้ครับ
0: แต่ทีนี้เขารู้ว่าองค์หลวงพ่อพระเจ้าทันใจที่วัดพระธาตุดอยคำเนี่ยขออะไรก็ได
1: ้ครับ
0: เขาก็เลยอธิษฐานขอที่บ้าน
1: ครับ
0: นะครับขอที่บ้านแล้วบอกว่าถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงขอให้ขายที่เขาได
1: ้ครับ
0: ได้ประมาณไม่ถึง7วันมั้ง
1: ครับ
0: ขายได
1: ้ขายออกเลย
0: ขายได้เลย

0: สวดแล้วก็เฉพาะระบุเจาะจงไปอะค่ะว่าเราขออะไรท่านมีเพื่อนอยู่ต่างจังหวัดนะคะเพื่อนก็เคยแบบขอหลวงพ่อแล้วก็ได้เขาก็ต้องบินมาแก้บนอะไรเงี้ยค่ะ
1: ขอพรท่านพ่อทันใจอย่างเงี้ยค่ะด้วยที่เรามีความหวังว่าเราอยากได้ทรัพย์สินชิ้นหนึ่งขนาดใหญ่อะไรเงี้ยและสุดท้ายแล้ววันนี้ที่เรากลับมาก็คือเราได้แบบนั้นจริงๆ

0: ไม่ต้องแต่ก่อนอ่ะจนถึงวันนี้พ่อๆแม่ๆที่ดูเราอยู่ใครเป็นมากมาถึงปุ๊บถังน้ำพร้อมกับผ้าขี้ริ้วจากนั้นยังไงซักบิดโอ้ยมือยังไม่พอค้างเข่าทูทั้งวันแล้วตรงไหนก็ก้มอยู่ตรงนั้นโอ้โหบางทีทั้งวันเอ๊ะเราเหนื่อยอะไร
1: เนี่ยเหนื่อยอันนี้แหละเหนื่อยทำความสะอาดแต่วันนี้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนั้นไม่ต้องก้มๆเงยๆค่ะยืนถือสวยๆแล้วก็ถูบ้านไปได้เลยแบบนี้มือก็ไม่ต้องแบบไปเลอะสิ่งสกปรกแค่กดปั่นถูด้วยเซตคอมโปรม็อบเซตนี้แล้วบอกเลยว่าวันนี้จัดโปรมาให้นะคุ้มมากจะแบ่ง3บ้านจะหารกันก็ได้จะแบ่งชั้นบนชั้นล่างแบ่งห้องครัวห้องน้ำห้องนอนบอกเลยว่าครบเซตมากๆวันนี้ไม่อยากให้พลาดดูอยู่ไปโทรค่ะวันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลยมีทั้งไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ครบเซตปกติเซตนึงเนี่ยนะคะอยู่ที่790บาทเลย
0: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติลูกของแถมอยู่ที่ 3,070 บาท
1: แต่วันนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยค่ะจ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925 ค่ะใครดูอยู่นะคะวันนี้บอกเลยห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้จัดเซตแบบชุดถังปั่นที่แข็งแรงแข็งแรงตัวพลาสติกตรงนี้นะคะเป็น ABS หนาเหนียวทนและก็ความจุของเขาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ5ลิตรก็ระบบของเขานะคะเป็นแบบ2ระบบม
0: ี
1: ทั้งถังซักและก็ถังปั่นถังปั่นหมาดเป็นสแตนเลสด้วยปกติตัวเนี้ยนะคะเราจะเจอถ้าเป็นซื้อหลักร้อยเราจะเป็นพลาสติก
0: เป็นพลาสติกแป๊บเดียวมันจะกรอบแล้วมันก็จะแตกง่ายอันนั้นไม่ทน
1: ใช่แล้วตัวเนี้ยนะคะมีแบบว่าเนี่ยรูระบายน้ำตรงด้านข้างได้ด้วยนะฉะนั้นก็คือแบบสะดวกมากๆตรงฐานม
0: ี
1: ล้อให้ด้วย
0: อ้าว
1: อ่ะเวลาแม่จะเคลื่อนย้ายนะถูๆไปอย่างนี้ได้เลยใช่แล้วอ่ะไม่ได้ดีแค่ถางอ่ะฝากถางหน่อยตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาไม้ของเขาเนี่ยด้ามจับเป็นสแตนเลสแข็งแรง มีที่ห้อยให้พร้อมและตัวนี้อยากให้ไล่ลงมาดูเวลาปลดล็อกเนี่ยนะคะไม่ต้องบิดแล้วนะแต่ก่อนมันต้องบิดอย่างนี
0: ้
1: บางคนข้อมือไม่แข็งแรงไง อันนี้คือง่ายนะคะและไล่ลงมาดูที่ปลายค่ะตรงนี้นี่ให้ดูตัวไม้ม็อบของเราค่ะนะคะตัวผ้าก็จะเป็นไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆฟูๆและหัวไม้ม็อบตัวนี้หมุนได้360องศา
0: โอ้โห
1: ฉะนั้นเนี่ยมันจะซอกซอนเนาะไถไปเลยข้างเตียงใต้โต๊ะใต้ตู้อ่ะตอนนี้
0: ยังไง
1: วิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยาก
0: อยาก
1: ใช้ดูใส่น้ำยาลงไปนะคะอยากใส่น้ำยาทำความสะอาดอะไรตามใจชอบได้เลยและเนี่ยมือเรายังไม่เลอะเลยนะ
0: เราชอบตรงที่อะไรบ้างไม่ต้องคานเข่าเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องมานั่งบิดผ้าคีริ้วเหมือนแต่ก่อน
1: แล้ว
0: ไม่ต้องมานั่งทรมานถูทั้งวันแบบนั้น
1: ใช่แล้วและพอปั่นมาตัวนี้มือเดียวเลย
0: เนี่ยเหนียว
1: เนี่ย
0: ความแห้งหมาดจะทำให้น้ำไม่หยดเวลาเราถูมันจะเกลี้ยงไง
1: สมมุติลูกทำอาหารหกถือแกงมาแล้วแกงมันหกแล้วเราจะออกนอกบ้านอยู่แล้ว
0: เดี๋ยวก่อนมันจะได้ไหมเธอ
1: เราไม่เสียเวลามานั่งก้มๆเงยๆนะคะ
0: อาจจะ
1: เราก็แค่ถูไปแบบนี้ได้เลยได้ทุกคราบได้ทุกพื้นผิวขออนุญาตนะเนี่ย
0: 1 2 3 4 5
1: สะอาดเลย
0: และมันเกลี้ยงแล้วอย่างนึงนะมันจะไม่เหนียวไม่เลอะเทอะพื้นดังนั้นมันไม่ต้องเสียเวลาในเวลาที่เรารีบเร่ง
1: ใช่แล้วเห็นไหมพื้นสะอาดแบบนี้นะ
0: จ้า
1: ไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองเห็นไหมไม่มีอะไรติดมือมาเลย
0: อยู่ตรงน
1: ี้นี่คือสิ่งสกปรกกองอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ต้องเอามือไปซักนะคะย้ายมาตรงถังค่ะนี่เลย
0: เราชอบตรงที่อยากจะซักเมื่อไหร่อ่ะแม่ก็ซักได้มันสะดวกมันง่าย
1: มันไม่ต้องซักผ้าเนาะ
0: มันไม่ต้องคานมันไม่ต้องก้มไง
1: เนี่ยแล้วกลิ่นหอมมากนะน้ำยาเนี่ยปึ๊บ
0: นี
1: ่ปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยแค่นี้เราก็ไปห้องถัดไปได้เลยคือความที่ผ้าไมโครไฟเบอร์ก็จับฝุ่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นห้องครัวคราบไหนๆพื้นไหนๆก็เอาอยู่แม่มือไม่ต้องเลอะเลย
0: ลองดูเพราะหลายๆคนบอกว่าพื้นห้องครัวเป็นที่ที่เราต้องถูตลอดเพราะทำกับข้าวทำอาหารทำของว่างให้ลูกกิน
1: มาดูฟืบนี่ดูดน้ำเข้าไปเลยเห็น
0: ปะและอย่างนึงอะไรรู้ป่ะแม่ชอบความที่แบบเขาดูดน้ำเข้าไปในม็อบอะหมายความว่าคราบเคิร์บเนี่ยเขาจะดูดเข้าไปดังนั้นน่ะรอบนี้ที่เราให้ไปนอกจากชุดถังปั่นเนี่ย
1: มาดมา
0: ใช่
1: สิ่งสกปรกอยู่ตรงนี้
0: เดี๋ยวขอรูปนะ
1: น่ะ
0: เฮ้ยแม่ได
1: ้พื้นคือไม่ลื่น
0: ใช่โอเคมาก
1: ตอนนี้ใครอยากได้แล้ววันนี้ไม่ได้ได้เซตเดียวนะคะจ่ายหลักร้อยแต่ได้ไป3เซตดูอยู่อย่าช้าค่ะให้โปรส่งฟรีด้วยโทรได้โทรก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้สายแน่นมากใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนวันนี้จะได้ไปครบเซตเลย1ชุดจะประกอบไปด้วยชุดถังปั่นเนี่ยที่เป็นถังปั่นสแตนเลส1นะคะไม้ม็อบ

0: 1แล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ด้วย
1: และยังไม่พอวันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นถ้าโทรมาตอนนี้แถมพิเศษให้อีกเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่990บาทค่ะ
0: และราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านจำกัดแค่99เซตดูอยู่โทรได้เลยที่เบอร์028179925ค่ะคือวันนี้ถูกแบบคุณนายเลยนะ
1: มากๆ
0: เวลาใช้งานจริงไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องก้มบางทีอ่ะบางคนนะเป็นคนท้องบางคนเป็นผู้สูงวัยเนาะบางคนแบบต้องก้มก้มเงยๆบางทีมันแบบไม่เวิร์กไม่เวิร์ก
1: อ
0: ันเนี้ยยืนแบบสวยๆเลยนะคะแล้วก็เวลาทำความสะอาดนะเนี่ยหรือจะย้ายห้องเนี้ยค่ะลากไปแบบนี
1: ้ไม่ต้องยกไม่ต้องยกให้เมื่อย
0: แบบนี้เปลี่ยนจุดทำความสะอาดได
1: ้
0: ต่อมาแม
1: ่จ้า
0: ห้องเนี้ย
1: เฮ้ยมันเลอะ
0: ค
1: ุ
0: ณม
1: ี
0: คน
1: จ้างดิฉันวางแผนอยากรู้ว่าไม้มอมันเช็ดเกลี้ยงหรือเปล่า
0: เกลี้ยงแน่นอนค่ะแล้วมือไม่ต้องเลอะด้วยมือไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกนะคะบางคนไปทำเล็บมาแบบหลักพันนะ
1: แล้วอะไรป้าแม่แม่พ่อหลายคนอ่ะมักจะรู้สึกผิดว่าเฮ้ยวันนี้ทำของหกเลอะพื้นอีกแล้วลูกหลานไม่ว่าแม่เพราะต่อไปนี้เดี๋ยวเขาจะซื้อไม้มอมเนี่ยชุดนี้ให้และเช็ดทำความสะอาดต่อไปนี้เราทำหกบ้างเหลือบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันจะง่ายในการทำความสะอาด
0: ใช่ค่ะแค่ถูไปเลยถูไปเลยแบบนี
1: ้โอ้โห
0: ได้ทุกพื้นได้ทุกคราบค่
1: ะ
0: แล้วสิ่งสกปรกนะคะอยู่ตรงนี
1: ้เราชอบตรงที
0: ่
1: เขาดูดคราบเนี่ยกลับมาที่ตรงแผ่นแบบมาผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้ทำให้เราไม่ต้องมานั่งถูซ้ำอีกและพื้นมันก็จะเกลี้ยงสะอาดแบบนี้แฮปปี้
0: เนี่ยแล้วเวลาจะทำความสะอาดเนาะนะคะเราก็แค่
1: ซัก
0: ที
1: ่
0: สามซักของเขา อย่างที่บอกเขาเป็น2ระบบค่ะซักด้วยนะคะปั่นแห้งด้วยถังปั่นแห้งเป็นสแตนเลสถังแข็งแรงมากนะแม่นะ
1: แข็งแรงเพราะว่าอะไรมันสำคัญอยู่ตรงที่อยู่กับเราต้องใช้ได้ทนมีซื้อให้คุณภรรยาสักเซตหนึ่งเนี่ยนะจะแฮปปี้ไออารมณ์แบบหงุดหงิดโดนบ่นแต่ไปนี้อะไรเลอะเทอะก็ไม่ต้องก้มนั่งทำแล
0: ้
1: ว
0: ใช่แล้วค่ะอ่ะปึ้งถูไปเลยได้ทุกคราบถ
1: ู
0: ไปเลยได้ทุกห้องแล้วก็เก็บได้แบบนี้คือผ้าไมโครไฟเบอร์ของเรานะคะดูดซับน้ำได้ดีมากแบบนี้
1: ใช่
0: ไ
1: ห
0: ม
1: ใช่
0: ดูดหายดูดหายเลยค่ะ
1: อันนี้คือมันเป็นหลักการของเขาซึ่งทำให้เก็บคราบได้เกลี้ยงหมายความว่าถ้าปกติเราเอาผ้าคิริบะถูเองมันต้องถูซ้ำสองรอบสามรอบ
0: ใช่
1: แต่อันนี้เช็ครอบเดียวมันเกลี้ยงและมันก็จะมาเก็บไว้อยู่ที่ตรงผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้อย่างที่บอกและพื้นผิวของเราไม่เหนียวแล้วเราก็ไม่ลื่นด้วยนะจ๊ะ
0: ง่ายสะดวกทำความสะอาดได้ทุกห้องทุกพื้นผิวในบ้านแค่กดปั่นถูสะอาดเลยค่ะแล้ววันนี้เขาไป3เซต3ถัง
1: แต่ว่ายังไงเนี่ยนะเราย้ำว่าวันนี้เสร็จเนี่ยให้ไปคุ้มๆแบบนี้ต้องโทรกันมาให้ทันพร้อมแถมเพียบรีบโทรมาตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเขาเลยจ้ะ
0: วันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070 บาท
0: แต่วันนี้จ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะวันนี้ดูอยู่ต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นดีมากคุ้มค่ามากคือจริงมันไปหารกันก็ได้เนาะหรือว่าแบ่งชั้นแบ่งห้องแบ่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้
1: คือราคาเนี้ยไม่ถึงหลักพันเนี้ยจริงๆนะเราซื้อเซตหนึ่งบ้านเพื่อนละอีกเซตหนึ่งก็ยังได้เพราะว่ามันคุ้มและใช้ได้ยาวๆเลย
0: ดูอยู่แค่กดเบอร์โทรที่หน้าจอโทรสั่งไว้อย่าวางสายเด็ดขาดเพราะว่ามีจำนวนจำกัดอ่ะเดี๋ยววันนี้เราสองคนต้องไปเคลียร์บ้านกันต่อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะถูต่อถูต่อจะเป็นคุณนายถูบ
0: ้
1: าน
0: ทำความสะอาดบ้านง่ายๆเลยแค่กดปั่นถูกับคอมโปรม็อบที่ครบเซตแล้วของแถมเยอะมากๆเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรีอีก1ถังและยังไม่พอแถมเพิ่มให้ไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นและพิเศษถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มให้ไปกับลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้น
0: ดูอยู่นะคะรีบโทรเลยที่เบอร์028179925ค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด
4: ์พี่ครับไปร้านลาบบังเกอร์เท่าไหร่ครับพี่
5: ครับคุณ30บาทครับ
4: 30บาท
5: ครับผม
4: ไปเลยครับ

0: ม
1: ดีครับขอบคุณมากครับพี
0: ่ผู้ชมครับถึงแล้วนะฮะเป้าหมายของเราในค่ำคืนนี้ครับร้านลาบบังเกอร์นั่นเองครับสาเหตุที่ผมต้องมาร้านนี้นะครับก็เพราะว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านอาหารที่ขายอาหารเหนือแท้ๆนะครับซึ่งความน่าทึ่งของร้านนี้เนี่ยก็คือราคาของอาหารนั่นเองครับคือถูกจริงๆครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในร้านกันครับแม่สวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้า
0: อันนี้ทำอะไรอยู่ฮะเมนูอะไร
2: เมนูแอปจิ้มหมูค่ะแอปจิ้มหมูแอป
0: อ๋อแล้วเรียกว่าแอปเหรอฮะ
2: เจ้าว่าแอปจะมีแบบหมูใส่เครื่องแกงแล้วก็ไปแอปในใบตองอะค่ะ
0: อ๋อในใบตองมีหมูมีปลา
2: ค่ะมีหมูมีปลามีกุ้ง
0: มีกุ้งด้วย
2: แต่ละอย่าง
0: นอกจากตรงนี้มีเมนูอย่างอื่นอีกไหมฮะคุณแม่
2: มีค่ะจะมีไส้อั่ว
0: มีไส้อั่วด้วย
2: มีไส้อั่ว
0: อาหารเหนือหมดเลย
2: นี่อ่อมเนื้อนะคะนี่อ่อมหมู
0: อ่อมเนื้ออันนี
2: ้อ่อมหมูค
0: ่
2: ะ
0: อ่อมหมูให้คุณผู้ชมดูนี่ครับใช่ไหมอันนี้เป็นเมนูให้ลูกค้านะฮะแต่บางอย่างผมไม่เคยได้ยินจริงๆอย่างแอปอ่องออน
2: แอปอ่องออน
0: มีจิ้นส้มหมกไข
2: ่ค่ะวิแหนม
0: จิ้นส้มหมกไข่จิ้นส้มหมกไข่
2: จะเป็นแหนม
0: อ่ะแม่ฮะผมอยากจะลองหมดเลยเอาทั้งหมดเนี่ยชุดหนึ่งเลย
2: ได้เลย
0: นะฮะแม่ไม่ต้องติ๊กนะ
2: จ้า
0: โอเคจัดให้ผมหน่อย
2: นะคะ
0: โอเคครับผมไปคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปหาโต๊ะนั่งรอกันครับบรรยากาศข้างหลังนี้นะฮะที่เห็นคนเยอะๆแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกตินะฮะสำหรับร้านลาบบังเกอร์นะครับเพราะว่าเป็นอย่างเงี้ยคนจะเยอะอย่างเงี้ยนะฮะทุกวันเลยโต๊ะไม่ว่างเลยอะทำไงดีเนี่ย
3: ทำไมร้านนี้คนเยอะจังอะครับ
4: อร่อยครับพี่
5: เป็นราคาที่ถูกร้านอื่น40บาทเงี้ยก็จะได้แค่อย่างเดียวแต่อันเนี้ยเรามี40บาทเราอาจจะได้ข้าวแล้วก็กลับอีก3อย่างเงี้ยค่ะ
3: 10บาทมันก็นิดเดียวนิดเดียว
4: แต่สำหรับ18มันก็คุ้มนะครับยิ่งดีกว่าไปทำเอง10บาทมันไม่มีนะครับ
6: เปิดดึกเลยค่ะอร่อยด้วย
0: หูมาครบหมดแล้วครับคุณผู้ชมที่สำคัญเลยทั้งหมดนี้นะครับจานละแค่10บาทครับคุณผู้ชมแม่แอ้วขายได้ยังไงจานละ10บาทอย่างนี้ไม่ขาดทุนเหรอฮะ
2: ไม่ค่ะขายได้อยู
0: ่ขายได้อยู่เพราะอะไรฮะเพราะอะไร
2: อร่อยราคาถูก
0: อร่อยและราคาถูกผมว่านี่แหละประเด็นสำคัญเลยที่ทำให้น้องๆเนี่ยมากินกันร้านนี้นะฮะเดี๋ยวมีเมนูไหนที่แม่แอ้วอยากจะแนะนำให้ผมชิมเป็นพิเศษเลยไหม
2: ห่อหมกกุ้งค่ะ
0: ห่อหมกกุ้ง
2: ทานง่าย
0: เดี๋ยวผม
2: ทานได้ทั่วไป
0: อันนี้เป็นอาหารเหนือแท้ๆหรอฮะ
2: ไข่ปาล์มเหรอ
0: ไข่ปาล์มไข่ปาล์มในนี้นี่ก็คือมีส่วนผสมหลักคือไข่ใช่ไหมฮะ
2: ค่ะเป็นไข่เหมือนไข่ตุ๋นในใบตองอะค่ะ
0: อ๋อเป็นไข่ตุ๋นในใบตอง
2: ค่ะ
0: เมื่อกี้ผมเห็นในเมนูแอปอ่องออคืออะไรครับแม่นี้ใส่อะไรบ้างฮะ
2: มันจะเป็นสมองหมู
0: สมองหมูแอปอ่องออคือสมองหมูมันอ
2: ่
0: ะ
2: มัน
0: ใช่มัน
2: เค็ม
0: เค็มมันเหมือนมันกุ้งอ่ะแม่ทำมาถึงชื่อร้านลาบบังเกอร์
2: แต่แรกน้ำมันท่วมค่ะน้ำท่วมแล้วก็เราก็เอาบังเกอร์มาใส่
0: บังเกอร์คือบังเกอร์กั้นน้ำเลย
2: กั้นน้ำลูกค้าก็เลยบอกว่าร้านลาบบังเกอร์พอลูกค้ามาก็ติดปากว่าลาบบังเกอร
0: ์อ๋อเริ่มมาจากลูกค้าพูดกันติดปากว่าอ๋อร้านอะไรร้านอะไรอ๋อร้านลาบบังเกอร
2: ์ค่ะ
0: ก็เลยเป็นแม่ก็เลย
2: นำ
0: ชื่อร้านเลยเนี่ยคุณผู้ชมเห็นเยอะขนาดนี้นะฮะแต่ไม่น่าเชื่อเลยอ่ะจานละแค่10บาทเท่านั้นนะฮะทั้งหมดบนโต๊ะเนี่ยยังไม่ถึง200ด้วยซ้ำอ่ะก็อยากจะขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับใครที่ได้มาจังหวัดเชียงใหม่นะฮะอย่าลืมแวะมาทานอาหารเหนือแท้ๆนะครับที่ร้านลาบบังเกอร์นะครับเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับผมประมาณเวลา4ทุ่ม5ทุ่มก็เปิดแล้วนะครับปิดเวลา8โมงเช้าครับผม

0: ติแล้วนะครับเราจะเห็นมวยกังฟูนะฮะในภาพยนตร์จีนแต่ใครจะไปรู้ล่ะครับว่าที่ประเทศไทยนี้มีสอนเหมือนกันกับนี่เลยครับไทยแลนด์เซาหลินมูชูพัทยา
1: ไทยแลนด์เซาหลินมูชูเป็นสถาบันสอนศิลปะการต่อสู้แบบเซาหลินประเทศจีนทั้งการต่อสู้ด้วยมือเปล่าหรือใช้อาวุธนานาชนิดรวมไปถึงการฝึกท่าทางการต่อสู้เรียนแบบท่าของสัตว์ชนิดต่างๆโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ก็อิมพอร์ตมาจากประเทศจีนโดยตรงเช่นนะครับ
0: สวัสดีครับวันนี้ผมจะขอฝากเนื้อฝากตัวนะฮะมีความฝันว่าสักครั้งหนึ่งอยากจะลองฝึกกังฟูเซาหลินดูหน่วยก้านอย่างผมยังพอไหวไหมครับ
2: ได้เดี๋ยวลองยืดตัวก่อนยกแขนขึ้น
3: ครับ
0: ตื่นเต้นครับอ๋อโอ้ยดังก๊อกอ๋ออ๋อหูผมรู้สึกว่าอายุไม่ใช่แค่ตัวเลขแล้ว อยู่ที่ใจใจยังหินผา
2: เดี๋ยวร่วมฝึกกับน้องๆด้วยกันนะครับ
0: ได้เลยครับเรียกว่าเป็นศิษย์ร่วมสำนักนั้นนะครับคาวะศิษย์พี่ครับ
1: เริ่มจากการฝึกแบบเบสิกขั้นพื้นฐานเป็นศิลปะการต่อสู้ด้วยมือเปล่าช่วยในการฝึกร่างกายและก็กล้ามเนื้อส่วนต่างๆแถมยังเป็นการช่วยฝึกสมาธิอีกด้วยครับ
4: ดูครึ่งแล้วดูที่สุด
2: ท่ายืนท่าต้องสมสู
0: ้แค่วอร์มนะเนี่ยยังไม่ได้ฝึกวิชาเลย
1: ขั้นต่อมานะครับก็เป็นการฝึกการต่อสู้โดยใช้อาวุธที่มีอยู่มากมายหลากหลายชนิดซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับความถนัดและความเหมาะสมของเด็กๆแต่ละคนครับไม่ว่าจะเป็นดาบกระบี่กระบองธงทวนและที่เห็นกันบ่อยในหนังจีนก็คือกระบอง 2-3 ท่อนเนี่ยนะครับแม่แต่ถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็ต้องเป็นพัดแบบนี้ล่ะครับ
0: ฝนแต่ละคนแต่ละชนิดเนี่ยไม่เหมือนกันเลย
2: ไม่เหมือนกันครับอยู่ที่บุคลิกแต่ละคนคนที่ถ้ากลัวกลัวอย่างเนี้ยแนะนำให้เป็นกระบองสองท่อนเวลาเล่นมันจะโดนตัวเองง่าย
0: ครับ
2: ก็จะต้องคอยระวังคอยใจต้องเข้มแข็งไว
0: ้กลัวไหม
5: กลัวมากเลยครับ
0: กลัวมาก
5: กลัวโดนหัว
0: กลัวโดนหัวแล้วหลังจากที่ฝึกฝนไปแล้วครับเป็นไงบ้าง
5: ไม่กลัวเลยค่ะ
0: รู้สึกว่าความกลัวเราหายไปนะครับ
2: อันนี้ผมเลือกให้เพราะว่าเห็นเขามีความเป็นผู้ใหญ่มีความแบบรับผิดชอบมีความตั้งใจ
0: ครับ
2: มันจะส่งเสริมเพิ่มให้เขามั่นใจมากขึ้นอีก
0: โอ้นอกจากสอนเขาในเรื่องของวิชากังฟูแล้วเราก็ดูพัฒนาการการเติบโตของเขาด้วยว่าแต่ละคนมีจิตใจยังไงแต่ละคนมีนิสัยแบบไหนเราเห็นจุดอ่อนของเขาเราก็ใช้กังฟูนี่แหละเข้าไปช่วยเสริมอย่างเรื่องของความมั่นใจความเป็นผู้ใหญ่ได้มีความเข้มแข็งมากขึ้น
1: นอกจากนี้ยังมีการฝึกท่าทางการต่อสู้เรียนแบบที่มาจากท่าทางของสัตว์ชนิดต่างๆซึ่งเป็นศาสตร์การเรียนวิชาการต่อสู้ที่หายากมากๆในปัจจุบันครับ
0: โอ้ย

0: วครับเขาจะช่วยส่งเสริมบุคลิกด้าน
1: เรื่องอารมณ์ก็ให้อยู่นิ่งใจเย็นมากขึ้นครับ
0: คือเหล่าซื้อเนี่ยคือได้เรียนกังฟูซอลินมาตั้งแต่เมืองจีนเลย
1: ครับเรียนตั้งแต่เด็กแล้วก็มาอยู่พัทยา7ปีแล้วครับผม
0: ครับการฝึกเนี่ยมันโหดเหมือนในหนังไหมครับ
1: จริงๆก็เป็นการฝึกความตั้งใจกับฝึกสมาธิแรกๆถ้าเรายิ้มแล้วก็จับพลังไม่ตรงเราก็ไม่รู้ว่าจะได้แข็งแรงแบบไหนแต่ถ้าเรานิ่งๆหรือว่าตั้งใจก็จะได้
2: ได้เห็นความสามารถของเด็กๆก็ว่าเก่งแล้วนะครับแต่มาชมฝีมือระดับปรมาจารย์กันบ้างครับวันนี้นายนะก็เลยขอให้อาจารย์โชว์ให้เราดูเป็นขวัญตาว่าจะน่าทึ่งขนาดไหน
1: โชว์หัวหักเหล็กกับเข็มปาดทะลุกระจก